0: วันนี้ลิฟอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะอยากจะชวนทุกคนไปร่วมกันค้นหาวิถีชุมชนเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ตามลิฟกันมาเลยค่ะ
1: บ้านเมืองรวงก่อตั้งประมาณปีพุทธ

ื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองหลวงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2527ได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากเมืองหลวงเป็นเมืองรวงโดยได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคนไทยยวนใช้ภาษาไทยยวนในการสื่อสารกันการแต่งกายด้วยผ้าทอไทยยวนนอกจากนี้ยังมีชาติพันธุ์อาขาที่อพยพมาอยู่ในชุมชนบ้านเมืองรวงโดยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเกิดจากความร่วมมือร่วมใจในทุกๆเรื่องผ่านกิจกรรมวิถีชุมชนการบริหารจัดการขยะดีเด่นหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งการเลี้ยงกบปลูกและจำหน่ายผักสวนครัวผักปลอดสารพิษอาหารสะอาดปลอดภัยรวมทั้งผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนไว้กินใช้และจำหน่ายอย่างพอเพียงด้วยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชาวชุมชนถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ผ้าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจจากชุมชนไม่แน่ว่าการตามหาที่มาของผ้าผืนเล็กๆอาจจะนำพาไปพบเจออะไรที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายระหว่างการค้นหาจากชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย

ออกเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปประมาณ15กิโลเมตรก็จะได้พบเจอกับชุมชนที่ดูสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสมชื่อเสียงที่ได้เป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

สถานที่แรกที่เรามาถึงในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงก็คือร้านกาแฟอาขามิโนขอลิตแวะเติมพลังสักครู่ก่อนที่เราจะไปเริ่มพักกันนะคะ

กาแฟรสชาติดีมากเลยค่ะหอมแล้วก็มีติดรสเปรี้ยวตอนปลายนิดหน่อยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนชงลิตแอบได้กลิ่นกาแฟที่แบบหอมมากๆเพราะว่าเขามีเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟอยู่ตรงหลังร้านด้วยเดี๋ยวเราไปขอเขาก็ดูกันดีกว่าค่ะที่นี่เขาเลือกใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากไร่ของกลุ่มชาติพันธุ์อาขานำผลผลิตที่ได้มาคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วนำมาคั่วด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยถือได้ว่าเป็นการต่อยอดผลผลิตท้องถิ่นและสนับสนุนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาติพันธุ์อาขาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ

เรามาเอาเลิกเอาชัยเพื่อการทำภารกิจของเราจะได้สำเร็จด้วยสถานที่สำคัญที่แรกที่นี่เลยค่ะวัดท่าไคร้มาสักการะหลวงพ่อขาวด้วยกันค่ะวัดท่าไคร้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่มีธรรมเนียมที่น่ารักในการตีกองปูจาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและการผูกข้อมือให้พรโดยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเพื่ออวยพรให้ทุกคนที่มาเที่ยวพบแต่ความโชคดีฐานที่แรกไปแล้วนะคะได้รับความอิ่มเอมใจไปเต็มๆเลยค่ะจากการต้อนรับอันอบอุ่นของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง

0: ไปตามหาที่มาของภาพผักกับลิตรแล้วนะคะเมื่อกี้พี่ที่ร้านกาแฟบอกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราอาจจะเจอที่มาของภาพผักที่นี่ก็ได้ตามลิตรมาเลยค่ะนี่เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะคะยังไม่เจอวี่แววของซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะแฮมไก่ก็เจ้า
1: ครับซูเปอร์มาร์เก็ต
0: จากที่สอบถามจากผู้นำชุมชนที่นี่นะคะลิตได้ข้อมูลมาว่าผืนป่าแห่งนี้มีพื้นที่กว่า600ไร่ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาสลับกับเนินเขาที่แห่งนี้คือป่าชุมชนบ้านเมืองรวงซึ่งอุดมไปด้วยของกินของใช้ของชาวชุมชนซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความอิ่มปากอิ่มท้องแต่ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนจนได้ชื่อว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนบ้านเมืองรวงในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะนิยมขึ้นมาตั้งแคมป์รับลมหนาวพร้อมกับชมวิว360องศาอีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีกิจกรรมให้ปลูกป่าซึ่งวิธีปลูกก็ไม่ธรรมดานะคะเขาจะนำก้อนดินมาปั้นแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ไว้ในนั้นก่อนที่จะใช้หนังสติ๊กยิงออกไปเป็นกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติโดยมีปราชญ์ชุมชนเป็นไกด์นำเที่ยวให้ได้กอดป่าอย่างใกล้ชิดเป็นบรรยากาศที่ลิตอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสกันค่ะป่าชุมชนแห่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมอีกมากมายเลยค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์และพลาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมกินข้าวกลางดอยค่ะนี่กำลังจัดเตรียมอยู่ข้างหลังแล้วไปดูกันค่ะพ่อเจ้าหิวข้าวแล้วเจ้าประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาโดยการทำอาหารแบบวิถีชาวบ้านเพราะเราทำกันในกระบอกไม้ไผ่จึงเป็นที่มาของคำพูดคำเมืองที่ว่าเตียวขึ้นดอยกอยธรรมชาติปราดนำทางสร้างวิถีหลามปีกลางป่าจากข้างบนนี้จะมองเห็นฟาร์มสิงห์ปาร์คเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเชียงรายที่เราจะต้องแวะเช็คอินและถ่ายรูปสวยๆถ้าได้มาถึงเชียงรายฟาร์มสิงห์ปาร์คแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบนพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลายให้เราได้ทำตอบโจทย์ความสนุกของทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลนั่งรถฟาร์มทัวร์ไร่สิงห์ปาร์คหรือจะเป็นสายรักสัตว์ทั้งยีราฟม้าลายวัววาตูซี่นกแก้วซันคอนัวในโซนมินิซูปิดท้ายด้วยความสะใจตามสไตล์สายแอดเวนเจอร์ที่ศูนย์สันทนาการและกิจกรรมผจญภัยหลังจากที่ลิตพาเพื่อนๆไปเที่ยวฟาร์มสิงห์ปาร์คมาแล้วนะคะต่อไปลิตจะพาไปดูกิจกรรมสาธิตของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงกันค่ะมีทั้งการสาธิตการทำอาหารประจำถิ่นการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรซึ่งที่แรกที่เราจะไปกันนะคะเราจะไปดูสัตว์เศรษฐกิจของชาวบ้านกันค่ะกบถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจของที่นี่เลยก็ว่าได้สำหรับชาวบ้านในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงน้องกบสามารถทำรายได้ต่อปีให้ชาวบ้านได้ปีละเป็นแสนเลยนะคะเรียกว่าน้องกบที่หลายคนกระโดดหนีแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่ถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เลี้ยงปากท้องของพี่น้องชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะฐานต่อไปนะคะเป็นการสาธิตอาหารประจำท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงนั่นก็คือน้ำพริกปูลู่ที่ทำจากปูนาค่อยๆนำมาต้มและเคี่ยวจนออกมาเป็นน้ำปูที่สามารถนำไปทำเป็นน้ำพริกปูลู่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละค่ะใครจะรู้ว่าธรรมชาติจะช่วยบำบัดโรคได้จริงๆนอกจากผู้ที่ได้ทดลองใช้ธรรมชาติบำบัดด้วยตัวเองที่ฐานเรียนรู้ธรรมชาติบำบัดหรือเรียกง่ายๆว่า

0: บ้านสับปะรดสีเราจะพบสับปะรดสีมากมายที่เจ้าของบ้านเต็มใจอย่างมากที่จะแบ่งปันความสุขในการปลูกให้กับทุกๆคนฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกฐานหนึ่งนั่นก็คือฐานเรียนรู้ธนาคารเมล็ดพันธุ์และน้ำแสนดอกเรียนรู้เรื่องราวของเมล็ดพันธุ์รวมถึงเรื่องราวของน้ำแสนดอกหรือน้ำผึ้งที่ได้จากดอกไม้ป่านานาพันธุ์ซึ่งนำมาปรุงเป็นเครื่องดื่มเพิ่มเติมด้วยสมุนไพรพื้นบ้านหอมหวานชื่นใจและฐานต่อไปเรามากันที่นี่เลยบ้านตุ๊กตาสมุนไพร
1: สอนหนูได้กับเจ้าว่ามันยากจะได
2: ้ได้เจ้าได้เจ้า
1: เอาถุงเท้ามาตัดกับเจ้า
2: เอาถุงเท้ามาใส่ไปเลยยัดใส่ไปเลยเนี่ย
1: อันในนี้มันมีอะไรอย่าง
2: มันในนี่มันมีกัดสลองเขาเนาะแล้วก็มีดอกหอมฝอยแล้วก็มีใบเตยเอาหมอเอกับปอยัดยัดแน่นๆเลย
1: เป
2: ็
1: นกลม
2: ๆเป็นกลมๆเป็นหัวมันนะลูกอันเนี้ยดีที่สุดเลยที่ว่าจะดับกินในห้องใต้เตียงกะหัวนอนกะในตู้เสื้อผ้าจ้ะ

0: อันนี้ผ้าอย่างอ่ะเจ้าแม่
1: อันนี้มันเป็นผ้าพื้นเมืองบ้านเฮานะลูก
0: มีผ้าคล้ายกันเลยค่ะ
1: เพราะว่าเม็ดข้าว3เส้นแล้วนะนี่
0: อันนี้มันเป็นเม็ดข้าวค่ะเจ้า
1: เม็ดข้าว
0: ไปย่าได้หมดจะไปหาเขาคนที่ย่าจะอีได้ตรงทางไหนเจ้า
1: เนี่ยไปนี่เลี้ยวซ้ายไปเลยเจ้าเลี้ยวซ้ายไปเลยแล้วมันจะมีหมู่บ้านนี่หมู่บ้านเนาะแต่ว่าหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะบ้านทักษิณเนี่ย
0: ขอบคุณแม่จัดนัดเจ้า
1: เจ
0: ้าเดี๋ยวหนูจะรีบไปหาไปเนี่ยภารกิจต่อเจ้า
1: เจ้า
0: ขอบคุณจัดนัดเจ้า
1: เจ้า

0: สวัสดีเจ้าแม่วันนี้หนูตามหาที่มาของผ้าผืนนี้มาตึงวันเลยเจ้า
1: เออแม่ก็ได้ละลายของน้องนี่นะเจ้าแม่ก็พักเหมือนกันเจ้าอยู่ตรงนี้ไงนี่แม่ยังบัดเซ็ตเลยเจ้า
0: น่ะรู้เหมือนกันเลยเจ้า
1: บ้านไผ่ที่เพิ่นชอบปักก็มาเฮียนด้วยกันให้ก่อนเป็นกลุ่มเจ้าแล้วก็ไผ่มีฝีมือก็เอาไปปักบ้านไผ่บ้านมันอันนี้ก็กำลังปักอันนี้ก็คือเนี่ยบ้านแม่เป็นบ้านเมืองรวงเนี่ยก่อเจ้าเนี่ยแม่ก็ปัก
0: เ
1: จ้าเนี่ยแผนที่ของชุมชนเลยเจ้าเนี่ยอันนี้ก็ทุ่งนาที่ปากทางทางเข้าปุ่นติกาแฟน่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะภารกิจของลิก็สำเร็จแล้วค่ะกับการตามหาลายผ้าอัตลักษณ์ลายรวงข้าวนะคะของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะวันนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะจะขอตัวกลับไปพักที่โฮมสเตย์ก่อนค่ะ
1: ขอบคุณเจ้าขอบคุณนั่งหน้าติมาแอลชุมชนบ้านเมืองรวงเจ้า
2: ขอบคุณเจ้า
0: โฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่นะคะมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะแต่ละแบบก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านวันนี้ลิศเลือกนอนที่นี่ค่ะโฮมสเตย์บ้านกาแฟของพี่น้องชาติพันธุ์อาขาถึงจะเป็นโฮมสเตย์สไตล์บ้านๆนะคะแต่บอกเลยว่าความสบายไม่แพ้โรงแรมในเมืองแถมยังเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงอีกด้วยค่ะภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเป็นสิ่งที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงภาคภูมิใจที่จะได้ถ่ายทอดสืบสานให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเยาวชนลูกหลานรุ่นต่อๆไปอีกด้วยค่ะ
3: โอ้มาแล้วกำลังหิวอยู่พอดีเลยค่ะ
4: ตาน่าทานมากเลยค่ะ
3: ทานให้อร่อยนะ
0: และนี่ก็เป็นขันตกแบบพื้นเมืองของที่นี่นะคะโดยมีเมนูที่ห้ามพลาดเลยคือน้ำพริกปู่ลู่ค่ะที่ลิไปทำมาเมื่อกี้นี้หน้าตาน่าทานมากเลยขอตัวทานก่อนนะคะ

ถือว่าลิศทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะกับการตามหาที่มาของลายผ้าอัตลักษณ์ลายลวงข้าวซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อันน่าภาคภูมิใจของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะท่ามกลางบรรยากาศของความสดชื่นในยามเช้าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของหมอกจางๆกับไอเย็นๆที่ทำให้รู้สึกถึงความสดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงการตักบาตรยามเช้าเป็นหนึ่งในวิธีที่สร้างบุญที่สุขใจทั้งผู้ให้อิ่มใจทั้งผู้รับและยังเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามซึ่งชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงยังคงรักษาความงดงามนี้ไว้เป็นอย่างดีหลังจากสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงแล้วที่ชุมชนแห่งนี้ยังมีจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งค่ะที่จะพลาดไม่ได้เลยถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายในวันเสาร์นั่นก็คือตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองคือตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนโดยจะจัดขึ้นในทุกๆเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปซึ่งชาวบ้านจะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนมารายเรียงเพื่อจำหน่ายตลอดเส้นทางถนนของชุมชนให้แก่คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงโดยชื่อของตลาดวัฒนธรรมสุดสายใหญ่กองมีที่มาที่น่ารักนั่นก็คือคำว่าสุดสายหมายถึงสุดถนนยายกองหมายถึงการเอาสินค้าที่น่าสนใจมาวางเรียงส่วนคำว่ากองหมายถึงถนนหรือว่าซอยนั่นเองค่ะ

ได้เดินเที่ยวเดินชิมเดินช็อปตลาดวัฒนธรรมสุดสายใยกองดีต่อใจมากๆเลยค่ะเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนที่อบอุ่นตอนนี้ลิซอยู่ที่ตลาดสุดสายใยกองค่ะและวันนี้มีพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2565และพิธีเปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุดสายใยกอง

0: จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเดียวจาก76จังหวัดที่ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นครั้งที่2จาก228ชุมชนจังหวัดละ3ชุมชนทั่วประเทศการที่ท่านได้เป็น1ใน10นั่นหมายความว่าสุดยอดในทุกๆด้านต้องปรบมือให้นะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทางพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวถ้าชุมชนไม่สานต่อไม่ลุกขึ้นมาทำไม่ลุกขึ้นมาขับเครื่องก็จะไม่ได้รับรางวัลตรงนี้ในนามของกระทรวงธรรมก็ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของพื้นที่แล้วก็ทางชุมชนทุกๆคนนะคะก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันในการดำเนินงานนะคะแล้วก็ผนึกกำลังกันพัฒนาชุมชนนี้ตลอดไปแล้วก็กระทรวงธรรมก็จะอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับท่านตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ
1: สัญลักษณ์เปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุขสายยายกอง

และด้วยความที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเต็มไปด้วยชาวชุมชนที่ต่างมีความรักและหวงแหนในคุณค่าของท้องถิ่นและชาติพันธุ์จึงเกิดการสานต่อส่งมอบภูมิปัญญามากมายสู่ลูกหลานชาวบ้านเมืองรวงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนแบบไม่มีกักย้ำกันอีกครั้งว่าหากคุณต้องการปลดปล่อยความเครียดปลดเปลื้องตัวเองจากพันธนาการแห่งเวลากลับสู่ธรรมชาติและความเรียบง่ายแบบไม่ต้องเร่งรีบที่นี่มีทั้งวัฒนธรรมที่สวยงามทิวทัศน์ที่น่าค้นหาชุมชนที่เข้มแข็งชาวบ้านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นขอบคุณผ้าผืนนี้ที่ทำให้ลิทได้มาสัมผัสกับสิ่งที่ลิทไม่สามารถหาได้ในเมืองใหญ่มาแล้วบ่หลงไหลบ่ใจเมืองรวงเจ้าและที่นี่ก็คือชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคือจุดหมายปลายทางที่ดีสำหรับคุณดีสำหรับใจอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในภารกิจต่อไปส่วนจะเป็นชุมชนใดและนักเดินทางคนไหนอย่าลืมติดตามชมและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
2: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
3: Delicious
4: ว้าว
3: Look so อร่อยมากมาก
4: วีนี่อะไร
3: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
4: เลย
3: ชอบมากเลย
4: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
4: แกะสลัด
3: แกะสลัด
4: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
4: อร
3: ่อ
4: ย
3: หนึ่งสองสาม
2: cheers
3: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
1: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะ

0: ไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็เอนจอยอ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: No.
1: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
2: right,
1: eat,
2: right.
1: you'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยดิเชียสบ๊ายบาย
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: เอ๋นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้วเย้เย้เย้เย
2: ้โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่แง่รีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
5: ่แ
3: หมฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ
5: ้ยโอ้ยแดนเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ย
6: เฮ้ย
2: เฮ
6: ้
2: ย
6: เฮ้ย
2: โ
3: อ้ย
5: ยินดีต้อนรับสุปราสาทมึกมึกของข้ายิ่งชอบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
7: อุปาทาน
5: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได
4: ้ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
5: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหึ
4: ฮะ
3: เฮ้ย
5: นี่ไง
6: เฮ้ย
4: ดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี
4: ้อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
3: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
2: แย่แล้วการกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
5: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
2: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
3: สมบัติ
4: เจ้าหัวแม่หยุดวิ่งสักทีข้าเวียนหัว
3: เม่นข้าชื่อเข็มทองแต่คนชอบเรียกข้าว่าเจ้าเข็ม
4: นั่นแหละนั่นแหละเข็มทองหยุดเล่นแล้วหาทางออกไปจากที่นี่กันได้แล้ว
3: ไม่ไปข้าจะอยู่ที่นี่ตามหาสมบัติของข้าอาจารย์โอ้ย
8: ว่าไงสาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
3: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริง
8: จ้าไม่ต้องตื่นเต้น
3: น่ารักที่สุดเลย
8: แม่กอดซะแรงเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
3: จริงนะเย้ๆๆดีใจจังเลย
4: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮะ
8: จะอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
3: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
8: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามุกามุกามุกามุกามุ
3: กามุกามุด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่ามีความสุขงำงำงำงำงำอร่อยด้วย
4: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
3: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แย่งจากของรักของข้าเด็ดขาด
4: เข็มทอง
1: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
5: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่ขึ้น
2: ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
9: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
2: อ๋อจริงด้วย
4: ไม่ได้การข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได
8: ้อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
3: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
8: ไปเลย
4: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะ
8: เฮ้ยหยุดนะเฮ้ย
3: นี่แน่
8: หน้ากากข้า
3: ว้ายตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่สตรอเบอรี่บอยนี่นะจะตกปลาบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว
4: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
8: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
3: ไป
5: อาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
8: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
9: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

ที่เกาะยอลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต้องมาลองลิ้มชิมรสเท่าคั่วหนึ่งในอาหารชั้นเลิศของภาคใต้จัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลาที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานเท่าคั่วหรือเต้าคั่วเป็นคำภาษาถิ่นใต้ที่ใช้เรียกเต้าหู้แผ่นเมนูนี้จึงมีเต้าหู้เป็นส่วนประกอบหลักมีรูปแบบเฉพาะถิ่นมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนลักษณะคล้ายสลัดบางแห่งเรียกว่าสลัดทะเลสาบ

0: ่วนประกอบของเท่าขั้วจะเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งหมดได้แก่เส้นหมี่หุ้นลวกกุ้งทะเลสาบชุบแป้งทอดเต้าหู้ทอดไข่ต้มถั่วงอกลวกผักบุ้งลวกแตงกวาสดหั่นและเชื่อมทุกอย่างด้วยน้ำปรุงรสที่ทำจากน้ำตาลโตนดและเพิ่มรสเผ็ดด้วยพริกน้ำส้มหรือน้ำส้มโตนดเมื่อผสมคลุกเคล้าทั้งหมดแล้วจะได้รสหวานเปรี้ยวเค็มและเผ็ดนิดหน่อยรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะยิ่งเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้น
1: ที่จริงอาหารเมนูนี้น่ะเป็นสายลากของวัฒนธรรมผสมผสานกันอย่างหลากหลายลองดูนะครับมีความเป็นพื้นถิ่นโดยเฉพาะน้ำลาดแต่ว่าน้ำลาดจะเราบอกว่าความเป็นพื้นถิ่นเพียวๆก็ลำบากแต่ว่าแน่นอนน่าจะเป็นว่าทำเก่าโดยเฉพาะถ้า3อันนี้มามิกกับมาผสมกับแตงกวาเนี่ยมันจะเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่คนไทยคุ้นชินโดยเฉพาะในภาคใต้นี้เขาจะเรียกว่าอาหารเมนูนี้เป็นอาหารเครื่องเคียงนะครับว่าอาจจะ
2: ค่ะใส่ผักบุ้งก่อนนะคะใส่แล้วก็ถั่วงอกค่ะแตงกวานะคะแตงกวาก ุ้งโทดค่ะตัวนี้ก็คัดไม่ได้นะคะกุ้งเส้นหมี่ขาวค่ะมีวุ้นนั่นค่ะเฉาคั่วก็คัดไม่ได้ค่ะตัวนี้ยังคัดไม่ได้เลยนะคะถ้าคัดตัวนี้จะไม่ร้อยค่ะน้ำราดค่ะนี่น้ำค่ะนี่พริกน้ำส้มนะคะข้าวคั่วเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟลูกค้าค่ะ
0: อาจารย์บุญเลิศจันทระนักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวด้วยว่าแม้ข้าวคั่วจะได้นิยมจากนักท่องเที่ยวหรือคนในพื้นที่แต่สิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากกว่านี
1: ้แต่ประเด็นที่ผมคิดว่าจะขยายความเป็นเต้าคั่วให้เป็นที่รู้จักของคนกว้างขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องมีวิธีการในการนำอาหารท้องถิ่นอย่างเนี้ยหลายวิธีวิธีแรกผมคิดว่าเราพูดถึงเรื่องการเลือกเส้นทางการทำให้อาหารเนี่ยเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมมันมีช่องทางเช่นการพัฒนาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมทางด้านอาหารเฉพาะถิ่นของจังหวัดสงขลาอันที่สองที่น่าสนใจผมคิดว่าความอร่อยของเต้าคั่วเนี่ยไม่แพ้ลักษณะเฉพาะแต่วิธีการของเขาเนี่ยซับซ้อนหลากหลายละเมียดละไมแล้วก็หลายขั้นตอนฉะนั้นถ้าหากลดภาวะหลายขั้นตอนหรือทำให้มันง่ายให้สะดวกแบบนี้ไม่ว่าจะในรูปแพ็กเกจจิ้งไม่ว่าจะในรูปน้ำราดเนี่ยสามารถออกแบบได้ให้คนได้เริ่มรู้จักแล้วก็คุ้นชินที่น่าสนใจเราดูที่ดูทั้งหมดอ่ะมันเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นความเรียบง่ายของเขาอยู่ในพื้นที่แล้วอยู่ใกล้ตัวหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมี่หุ่นเขาก็ผลิตได้เต้าหู้ก็ผลิตได้ผักบุ้งจีนเขาก็ปลูกเป็นวิถีชีวิตประจำวันในหมู่บ้านในท้องถิ่นฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นช่องทางอันหนึ่งแต่อาจจะต้องปรับรูปลักษณ์แล้วก็ให้สอดรับกับวิถีชีวิตแบบใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ครับและรถของเขาด้วยครับ
0: อาจารย์เทพรัตน์จันทพันธ์รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษากล่าวว่าการจะทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจช่วยอนุรักษ์เท่าขั้วให้อยู่สืบต่อไปนั้นจำเป็นต้องปรับบริบทให้เข้ากับยุคสมัยขณะเดียวกันทุกภาคส่วนก็จะต้องให้ความสำคัญกับการทำให้เท่าขั้วมีความเชื่อมโยงกับชุมชนด้วย
3: คือต้องเห็นคนด้วยนะเห็นคนที่อยู่กับภูมิปัญญาอาจจะเป็นเจ้าของภูมิปัญญาเนี่ยก็คือว่ายกย่องเชิดชูคนที่กลุ่มนี้ที่มีอยู่เนี่ยมียังไงบ้างผมคิดว่าวันนี้ต้นรากของตัวฐานของวัฒนธรรมพวกนี้หนึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือวันนี้เราจะเห็นคนปรุงคนขายเนาะคนที่นำมาสู่การส่งต่อกับผู้บริโภคแล้วแต่ว่าฐานพวกนี้มันจะมาจากฐานเช่น คนขึ้นตาลคนที่ทำน้ำตาลคนที่ทำน้ำส้มคนที่เอามาถึงทำรากของวัตถุดิบเนาะและนำมาสู่การให้โอกาสกับคนที่เป็นรุ่นต่อไปอย่างเช่นคนขายวันนี้ถ้ารุ่นต่อไปที่จะมาทำเรื่องของการประกอบการต่อจากรุ่นพ่อแม่หรือรุ่นที่ปู่ย่าตายายเคยทำไว้เป็นหมดทุกเนี่ยเขาสามารถจะใช้ธุรกิจแบบนี้เลี้ยงตัวเองได้หรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จากฐานภูมิปัญญาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เรื่องการต่อยอดการปรับตัวไอ้พวกนี้มันจะทำให้เกิดการส่งต่อเนาะมรดกภูมิปัญญาที่เราพูดถึงเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป
0: ด้านนายธนกฤตวนสุขตัวแทนกลุ่มดีเซาท์ระบุว่าได้เริ่มปรับบรรจุภัณฑ์ของเท่าคั่วให้สวยงามมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภครวมทั้งยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้อีกด้วยเพราะสามารถซื้อเป็นของฝากได้นำขึ้นเครื่องบินได้
4: ก็เลยเริ่มทำการออกแบบแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะรูปทรงหรือว่าสีสันความสวยงามต่างๆก็คือมาจากตัวร้านป้าแต๋วเลยครับถ้าสมมุติว่าไปดูตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นถ้วย6เหลี่ยมนะครับ6เหลี่ยมนี้ก็คือมาจากวัตถุดิบของทางร้านนะครับก็มีเต้าหู้มีเส้นหมี่มีกุ้งมีหมูมีไข่แล้วก็มีผักครับก็เลยมันมี6อย่างที่เป็นเมนูหลักก็เลยทำเป็น6เหลี่ยมเนี่ยครับแล้วที่ต้องทำเป็นถ้วยเพราะว่าร้านป้าแต๋วเองเนี่ยอยู่ในตลาดกิมหยงครับถ้วยก็สามารถเดินทานได้แล้วก็ไปซื้อของจับจ่ายอย่างอื่นต่อได้ด้วยครับก็เลยคิดว่าการทำเป็นถ้วยแพคเกจจิ้งเนี่ยตอบโจทย์ครับผมผลตอบรับก็ไปในทางเชิงบวกนะครับแต่ว่าก็ยังต้องยอมรับว่ายังเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันสามารถพัฒนาไปต่อได้อีกนะครับเพราะเหมือนทางป้าแต๋วเองเขาก็รู้สึกว่าแบบร้านเขามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามีสิ่งใหม่เกิดขึ้นคนอื่นที่แบบเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็อยากลิ้มลองคนที่ไม่ได้อยู่ในหาดใหญ่ก็อยากมาลิ้มลองด้วยครับแล้วก็มันก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไปเป็นของฝากได้อย่างเงี้ยครับ
0: แม้เท่าคั่วจะเป็นเมนูในดวงใจของชาวสงขลารวมถึงนักท่องเที่ยวเมื่อได้เดินทางมาเยือนเมืองลุ่มน้ำแห่งนี้แต่ภาพความพยายามของหลายฝ่ายที่เข้ามาช่วยกันกับชุมชนพัฒนาทางรูปลักษณ์สร้างคุณค่าของเท่าคั่วให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาอย่างกว้างขวางขึ้นถือเป็นสัญญาณที่ดีเพื่อให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่และไม่มีวันสูญหายตามกาลเวลา

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ดิฟไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

0: มขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพ

0: หานครพุทธศักราช2450
1: ออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
1: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
2: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
3: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ่ะ
2: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยกว่าจะรู้ข่าวกัน
3: เออจริงอะไรอะไรก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
2: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
1: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
2: ไปละ
4: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
1: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
2: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
3: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่แก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: มาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอดสวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
0: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ

0: อภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: วันนี้พร้อมกันไหมเด็ก
4: ๆพร้อมครับ

0: พี่เป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอัดมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
4: 15 นาที
0: โอเคโอเคอีก15 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
5: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
6: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
7: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
6: โอ้โห3คนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
6: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
6: ผมครับถ้าในโรงเรียนหรืออาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
5: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2 เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
4: เรียบร้อยครับชัดเลยดีเลย
5: อัดครับการข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
4: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
6: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
4: นี
6: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาน่ะ
7: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
4: 7 นาที
0: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7 นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: ครับครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
3: ครับ
4: ไฟไหม้แล้ว
5: อยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
6: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
4: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
6: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
7: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
5: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
7: ได้เลย
6: ห้องน้ำกับดาดฟ้าก็อยากเข้าและขึ้นไปนะ DLTVเพราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมาก เราต้องพยายามที่จะ

0: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
1: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
1: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
0: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
1: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
5: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
6: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
7: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
1: เว็บไซต์โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
3: บ๊ายบาย
1: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้และวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q UA T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
0: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได
0: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
3: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
0: ครับ
3: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
4: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรไทยทั่วประเทศค่ะ
0: นอกจากนี้เกษตรกรจากทั่วทุกภูมิภาคที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับบุคคลกลุ่มบุคคลและกลุ่มสหกรณ์ต่างๆก็จะได้เข้ารับพระชานโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569อีกด้วยค่ะ
1: ในวันนี้นะคะบรรยายโดยดิฉันปิยณีเทียมอมพร
0: ดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรม
2: ผมร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภครับเจริญชินภูมิ Thailand welcomes you to the live telecast of the Royal Ploughing Ceremony to be held at Sanam Luang Ceremony Ground Bangkok. Their Majesties the King and Queen will preside over the significant event, which together with the Royal Cultivating Ceremony aim at bringing auspiciousness and abundance to the nation's crops and grains. For people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system.Or via the website prdwe.prd.go.th and the Facebook NBT World.
1: และในช่วงเวลานี้นะคะขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศสดๆจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
3: ที่บริเวณทำพิธีท้องสนามหลวงนะคะเพื่อเตรียมจะประกอบพิธีอันสำคัญในวันนี้ค่ะพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งพระราชพิธีนี้นะคะเป็น2พระราชพิธีรวมกันค่ะพระราชพิธีเพื่อชมงคลนับเป็นพิธีสงฆ์อย่างหนึ่งนะคะซึ่งประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็คือเมื่อวานนี้พระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์อย่างหนึ่งซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 17:19 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569โอกาสนี้ทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาทรงศีลเมื่อพระราชวชิระโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามประธานสงฆ์ถวายศีลจบเสด็จพระราชดำเนินไปที่ธรรมาสศิลาทรงพระสุรายสมพระพุทธปฏิมารัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนเรียนรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะ2ข้างแล้วทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค
0: ์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีเพื่อชมงคลจบพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพร้อมพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรจน์ทรัพย์สมสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาในปีนี้นะคะและทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้ทำหน้าที่เทพีคู่หักทองได้แก่นางสาวฉันทิสาอารีสเวทและนางสาวอภิชยาฟูแสงค่ะส่วนเทพีคู่หักเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญและนางสาวสรัญญาทองคำ
3: พระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรนะคะกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีก็ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับการเริ่มต้นจะทำนาค่ะซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยแต่ว่าไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนเอาไว้เหมือนกับวันอื่นๆในพระราชพิธีอื่นๆนะคะส่วนว่าจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้น

0: ้นโดยเป็นสองพระราชพิธีรวมกันค่ะคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งประกอบพระราชพิธีในวันแรกดังภาพที่เห็นนี้นะคะกับพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งก็คือวันนี้ค่ะสำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีในวันนี้เวลา 8:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จโดยพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงระหว่างเวลาพระฤกษ์8:09 นาทีถึงเวลา8:39 นาทีค่ะจากนั้นนายวินโรจน์ทรัพย์สมสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจะได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์จากนั้นพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลออกธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วจะไปยังลานแรกนานะคะมีการไถดะไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบหว่านธัญพืชผลหลวงลั่นโค้งชัยแล้วไถกลบอีก3รอบค่ะและในวันนี้พราหมณ์จะได้เสี่ยงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคโดยผลหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์ค่ะเสร็จแล้วจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศจากโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วเข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิรดาค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก่อนที่จะมีการเสด็จพระราชดำเนินในเช้าวันนี้นะคะเมื่อเช้าเวลา 7:19 นาทีค่ะขบวนอิสริยยศพระยาแรกนาได้ญาตราจากถนนกลางสนามหลวงมายังโรงพิธีพราหมณ์หลังจากที่พระยาแรกนาจุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วก็ได้ตั้งสัตยาธิษฐานในพิธีเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกายพระยาแรกนานะคะซึ่งผ้านุ่งแต่งกายก็คือผ้านุ่งที่เป็นผ้าลายมีด้วยกัน3ผืนค่ะคือ4คืบ5คืบและ6คืบวางเรียงอยู่บนโต๊ะที่มีผ้าคลุมเอาไว้เพื่อให้พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบหากหยิบได้ผ้าผืนใดให้นุ่งทับผ้านุ่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมออกแรกนาโดยถ้าพระยาแรกนาหยิบได้ผ้านุ่งผืนใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นด้วยนะคะ
1: ค่ะหากหยิบได้ผ้า4คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะมากสักหน่อยนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่หยิบได้ผ้า5คืบพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีค่ะและถ้าหากว่าหยิบได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที
0: ่ซึ่งในวันนี้นะคะพระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานแล้วก็หยิบเสียงทายได้ผ้านุ่งเป็นผ้า6คืบค่ะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นี่คือผลของการเสียงทายผ้านุ่งนะคะของพระยาแรกนาในเช้าวันนี้ค่ะซึ่งการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณนะคะตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีค่ะในสมัยสุโขทัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแต่เพียงการเสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นนะคะครั้นถึงรัชสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานเหมือนกับสมัยกรุงสุโขทัยแต่จะทรงจำศีลเงียบ3วันแต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้เจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ใช้มาจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ
1: โดยความมุ่งหมายของการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนนะคะว่าด้วยการซึ่งผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงค่ะและการซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆก็ด้วยความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วงเพลี้ยและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์ เต็มภาคภูมิค่ะและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจค่ะ
0: เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เห็นพระโคนะคะซึ่งพระโคในทางศาสนาพราหมณ์ก็หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจึงกำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่รัชกาลที่1เพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์นะคะในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์ค่ะกล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150ซมความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120ซมความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180ซมโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันนะคะผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเข้าลักษณะโค้งสวยงามค่ะซึ่งเขาจะมีลักษณะเป็นโค้งแล้วก็สวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังที่ถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าที่แข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวก็จะเป็นสีเหลืองนะคะ
1: โดยในปี2569กรมปศุสัตว์ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจำนวน2คู่นะคะก็คือพระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงค่ะยังมีพระโคสำรอง1คู่ได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนโดยพระโคพอนั้นมีความสูง165ซมความยาวลำตัว226ซมความสมบูรณ์รอบอก210เซนติเมตรอายุ14ปีค่ะส่วนพระโคเพียงมีความสูง169เซนติเมตรความยาวลำตัว239เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก213เซนติเมตรอายุ14ปีค่ะ
0: สำหรับในปีนี้นะคะพระโคแรกนาขวัญคือพระโคพอและพระโคเพียงส่วนพระโคสำรองก็คือพระโคเพิ่มและพระโคพูนนั่นเองนะคะ
1: โดยพระโคแรกนาขวัญค่ะเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนมีสีผิวขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวค่ะเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนขนตาสีชมพูบริเวณจมูกขาวกีบสีขาวขนหางเป็นพวงสีขาวยาวลำตัวช่วงขาหลังและกีบมีความสมบูรณ์แข็งแรงเวลายืนและเดินจะดูสง่าค่ะ
0: ย้อนกลับไปถึงความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้เกิดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญนี้ขึ้นนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายเอาไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนบอกว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นคราวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวไหมส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญค่ะ

ข้าพระพุทธเจ้านายกองค์การในภูมิภาคนายกองค์การพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะบอกขอเดชะเดชะ

ในพระราชพิธีพืชมงคลสรุปพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนถึงความผูกพันเชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับการเกษตรกรรมของราชอาณาจักรไทยมาช้านานนะคะโดยสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่10ค่ะมีลักษณะผสมผสานระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยโน้มนำไปทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่าในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะแต่ก็ยังคงรักษาโลกทัศน์แบบเดิมไว้ควบคู่กันไปด้วยคือพระมหากษัตริย์นั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลสรดพระนางคันแรกนาขวัญเช่นเดิมค่ะแม้ว่าจะมีบางช่วงเวลาที่จัดเพียงพระราชพิธีเพื่อชมงคลก็ตามแต่ก็ยังรักษาพระราชประเพณีนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและขวัญกำลังใจของชนในชาติค่ะ

0: นี้นะคะภรรยาแรกนาจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระพลาที่ประทับ
1: โดยผู้ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีนี้ก็คือนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้ยาตราพร้อมเทพีคู่หาบทองและคู่หาบเงินออกจากโรงพิธีพราหมณ์โดยมีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำนะคะจากนั้นจะเข้าเฝ้าทูลองธุลีพระบาทและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระพลาที่ประทับค่ะ
0: ปัจจุบันนะคะภรรยาแรกนาได้แก่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตำแหน่งค่ะส่วนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นพิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการสตรีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยังไม่ได้ทำการสมรสมีตำแหน่งตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการขึ้นไปและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วนะคะ
1: โดยเทพีคู่หาบทองค่ะได้แก่นางสาวฉันทิสาอารีสเวตปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการสังกัดสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟูแสงปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะส่วนเทพีคู่หาบเงินค่ะได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะและนางสาวสรัญญาทองคำปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสังกัดกรมส่งเสริมการค่ะ
0: ซึ่งขบวนของภรรยาแรกนาก็จะญาตราไปยังบริเวณลานแรกนานะคะซึ่งณที่นั้นนะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเจ้าพนักงานได้จูงพระโคเทียมแอกเพื่อให้ภรรยาแรกนาจะได้เจิมพระโคและคันไถก่อนที่จะเริ่มไถเวียนโดยรอบท้องสนามหลวงค่ะที่21เมษายนที่ผ่านมานะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดพิธีบวงสรวงคันไถงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรณบริเวณประรำพิธีอาคารจัดเก็บคันไถกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ
1: โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรนั้นเป็นผู้จัดเก็บดูแลรักษาซ่อมแซมปรับปรุงและจัดเตรียมคันไถสำหรับวันงานพระราชพิธีนะคะโดยช่วงเดือนเมษายนก่อนพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญของทุกปีกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงคันไถให้มีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระพลเทพผู้มีคันไถเป็นอาวุธนะคะซึ่งในอดีตคันไถนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมดินก่อนปลูกข้าวค่ะสมัยที่ยังใช้แรงงานสัตว์อย่างเช่นโคกระบือยังไม่ได้มีการใช้เครื่องจักรเหมือนเช่นทุกวันนี้นะคะซึ่งปัจจุบันคันไถก็ยังคงถูกนำมาใช้ประกอบพิธีไถหวานในพระราชพิธีสรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญทุกปีค่ะCenter of the yoke is a Garuda brass beam, the Inalga, cast in brass, gilded leather, decoration, mounted on a lotus base.
0: พระแสงประตักพรามบัณฑิตถือพระเต้าเทวบิดซึ่งเป็นภาชนะบรรจุน้ำพระพุทธมนต์เชิญนำหน้าพระยาแรกนาเพื่อประพรมน้ำเทพมนต์หรือน้ำพระพุทธมนต์ลงบนพื้นดินบริเวณลานแรกนาค่ะพ รามจะสาดพรมน้ำพระพุทธมนต์ลงบนพื้นดินเดินนำขั้นตอนนี้เจ้าพนักงานพิธีกระทั่งมโหระทึกซึ่งหมายถึงการตีกลองมโหระทึกตลอดเวลาที่เดินไถทั้งหมด9รอบนะคะ
1: โดยในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นจะมีการเดินเวียนไถในบริเวณลานแรกนารวมทั้งหมด9รอบนะคะถือว่าเป็นขั้นตอนในการเตรียมดินสำหรับการทำนาแบบดั้งเดิมค่ะโดยการไถรอบแรกนั้นเป็นการไถทักษิณาวัดหรือการไถดะวนขวาไปตามเข็มนาฬิกาจะกระทำรวม3รอบค่ะเพื่อพลิกหน้าดินให้ร่วนซุยและเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยการไถแปรเป็นการไถตัดขวางกับรอยไถเดิมเพื่อย่อยดินให้ละเอียดยิ่งขึ้นถ้าหากเป็นนาข้าวโดยทั่วไปที่มีการใส่ปุ๋ยหรือมีเศษหญ้าการไถแปรก็จะช่วยให้อินทรีย์วัตถุต่างๆถูกกลบลงดินเป็นธาตุอาหารทำให้ดินนั้นเหมาะแก่การหว่านหรือดำนาค่ะส่วนการไถครั้งสุดท้ายนะคะหลังจากหว่านเมล็ดพันธุ์พืชแล้วจะเรียกว่าการไถกลบค่ะจะกระทำเพื่อกลบเมล็ดข้าวลงในดินทำให้เมล็ดข้าวได้รับความชื้นและเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
0: ซึ่งความมุ่งหมายของพิธีแรกนานั้นก็อยู่ที่ว่าจะทำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรค่ะเพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนาแม้จะเป็นความจำเป็นสำหรับในสมัยโบราณอย่างไรถึงปัจจุบันนี้ก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะการเกษตรซึ่งมีการทำนาเป็นหลักนั้นเป็นสิ่งสำคัญแก่ชีวิตความเป็นอยู่และการเศรษฐกิจของประเทศมาทุกสมัยนะคะ
1: ชมจะได้ยินการประโคมดุริยางค์ดนตรีในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะโดยเมื่อไถครบแต่ละรอบค่ะโหรหลวงจะทำการลั่นคล้องชัยเจ้าพนักงานประโคมสังแตรฝรั่งบรรเลงเพลงสำหรับบทตลอดการเดินไถดะ3รอบนี้วงปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงเชิดฉานอันเป็นเพลงที่หมายถึงการเดินอย่างสง่างามของสัตว์นะคะซึ่งในพิธีนี้ก็หมายถึงการเดินด้วยท่าทางอันสง่างามของพระโคเมื่อพระยาแรกนาไถดะปดุรี3รอบเพื่อพลิกดินให้เป็นก้อนวงปี่พาทย์บรรเลงเพลงโคมเวียนค่ะมันเป็นเพลงที่หมายถึงการเสด็จมาของเทพเจ้าและเทวดาที่มาร่วมชุมนุมในพระราชพิธีนี้และสุดท้ายไถกลบอีก3รอบเพื่อกลบเมล็ดธัญพืชลงในดินขั้นตอนนี้วงปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงปลูกต้นไม้ค่ะมันเป็นเพลงที่หมายถึงความเจริญงอกงามทางเกษตรกรรมโดยวงปี่พาทย์พิธีจะบรรเลง

0: ลงปลูกต้นไม้จนกระทั่งหว่านกลบเสร็จวงปีพาทพิธีจึงจะจบลงด้วยเพลงท้ายรัวค่ะสำหรับความหมายของเพลงหน้าพาดที่นำมาใช้ประโคมในช่วงที่5ในพระราชพิธีสรุปพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะนายสิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติก็ได้อธิบายไว้เพิ่มเติมดังนี้ค่ะว่าเพลงเชิดฉาญนั้นเป็นเพลงหน้าพาดสำหรับบรรเลงประกอบการแสดงในฉากที่เป็นการไล่ตามกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์ยกตัวอย่างเช่นในฉากพระรามตามกวางจากการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ฉะนั้นการนำเพลงเชิดฉาญมาบรรเลงในพระราชพิธีนี้จึงสื่อความหมายถึงการเดินของมนุษย์และพระโคสำหรับเพลงโคมเวียนเป็นเพลงหน้าพาดที่ใช้ประกอบกิริยาการไปมาของเทวดาค่ะสื่อความหมายได้ว่าเหล่าเทวดาได้เสด็จเข้ามาร่วมในมณฑลพิธีส่วนเพลงปลูกต้นไม้นั้นสื่อความหมายถึงกิริยาของพระยาแรกนาที่กำลังหว่านข้าวนั่นเองค่ะ
1: สำหรับคันไถที่ใช้ประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปัจจุบันนะคะสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2539โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหนองโพที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้เก็บรักษาเอาไว้ที่อาคารจัดเก็บคันไถปลายแอกแต่ละด้านมีลูกแอกทั้งสองด้านสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทามแล้วก็ยังมีฐานรองค่ะฐานรองนั้นเป็นที่สำหรับรองรับคันไถพร้อมแอกทำด้วยไม้เงินส่วนธงสามชายนะคะเป็นธงประดับคันไถติดตั้งอยู่บนเสียนนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาดเขียนลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแววมีผู้สีขาวประดับเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติค่ะจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้กระทำเต็มรูปบูรพประเพณีครั้งสุดท้ายเมื่อปี2479นะคะแล้วก็มีการเว้นไปจนกระทั่งปีพุทธศักราช2503ณปีนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้กระทำติดต่อกันมาทุกปีมาจนถึงปัจจุบันค่ะด้วยเห็นว่าเป็นการรักษาพระราชประเพณีอันดีงามมีผลในการบำรุงขวัญและจิตใจของคนไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระราชกระแสให้ปรับปรุงพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีนี้ทุกปีสืบมามิได้ขาดทำให้เห็นนะคะว่าทรงให้ความสำคัญกับอาชีพของเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวไทยอย่างแท้จริงค่ะ
0: โดยพระราชพิธีพืชมงคลนั้นเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธัญญาหารที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะโดยเฉพาะข้าวค่ะซึ่งถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชนในภาษาบาลีจะเรียกว่าปุพพันนะหรือบุพพันนะหรือบุพพันชาติค่ะส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารนั้นจะเรียกว่าอัปปรณะหรืออัปปรณชาติหมายถึงพืชจำพวกถั่วงานะคะถ้าหากว่าจะเรียกควบทั้งสองอย่างก็เรียกรวมกันว่าบุพพันนะปรณชาติที่หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดค่ะโดยบุพพันนะปรณชาติที่นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลนะคะก็เป็นข้าวเปลือกค่ะมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนอกจากนี้มีเมล็ดพืชต่างๆรวม40อย่างแต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเผือกมันต่างๆค่ะพืชพันธุ์เหล่านี้เป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกที่หวานในพิธีแรกนาบรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลูกในโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาและพระราชทานมาเข้าในพระราชพิธีพืชมงคลนะคะพันธุ์ข้าวพระราชทานนี้จะใช้หว่านในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่งค่ะอีกส่วนที่เหลือทางการจะบรรจุซองและส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างๆเพื่อให้เป็นมิ่งขวัญเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในปีนี้ค่ะ
1: สำหรับพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำ

0: ปีพุทธศักราช2569นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาและแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี2568ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันหลักจำนวน 7,000 ค่ะได้แก่พันธุ์ขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันธุ์กอขอ6ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันธุ์กอขอ79เป็นข้าวเจ้าพันธุ์กอขอ85เป็นข้าวเจ้าพันธุ์กอขอ99หอมคลองหลวง72นะคะเป็นข้าวเจ้าพันธุ์กอขอ109หอมพัทลุง72ข้าวเจ้าส่วนพันธุ์กอขอ26หรือเชียงราย72นั้นเป็นข้าวเหนียวค่ะผลผลิตทั้งสิ้นจำนวน 5,147 กิโลกรัมนำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำ 1,569 นะคะซึ่งในแต่ละพันธุ์นะคะก็จะมีความโดดเด่นเป็นของตนเองค่ะพันธุ์ขาวดอกมะลิ105นั้นเป็นข้าวเจ้าหอมมีลักษณะไวต่อช่วงแสงความสูงประมาณ140ถึง150เซนติเมตรลำต้นสีเขียวจางใบสีเขียวเมล็ดเรียวยาวข้าวสารใสแกร่งค่ะเมื่อหุงสุกนั้นจะนุ่มมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยทนแล้งแล้วก็ทนดินเค็มได้ดีนะคะส่วนพันธุ์กอขอ6นั้นเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวซึ่งมีลำต้นที่แข็งปานกลางใบยาวสีเขียวเข้มใบทงตั้งข้าวเปลือกสีน้ำตาลเมล็ดยาวเรียวข้าวสุกเหนียวนุ่มและมีกลิ่นหอมเป็นพันธุ์ที่ทนแล้งได้ดีอีกพันธุ์หนึ่งค่ะกอขอ79นั้นเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะคะจะไม่ไวต่อช่วงแสงและปลูกได้ตลอดปีทั้งนาปีและนาปรังซึ่งลำต้นจะแข็งใบสีเขียวใบทงตั้งตาลตั้งต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ข้าวเปลือกสีฟางนะคะเมล็ดเรียวยาวข้าวสุกนุ่มไม่หอมส่วนพันกอขอ85นั้นเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงทรงกอตั้งซึ่งมีลำต้นแข็งแรงใบสีเขียวเข้มใบธงตั้งตรงข้าวเปลือกสีฟางเมล็ดเรียวยาวข้าวสุกร่วนและสีขาวนวลค่ะส่วนพันธุ์กอขอ26หรือว่าเชียงราย72เป็นข้าวเหนียวซึ่งมีลำต้นที่แข็งทรงกอตั้งเมล็ดเปลือกสีฟางคุณภาพการสีนั้นดีมากนะคะข้าวนึ่งสุกจะมีความนุ่มและความเหนียวส่วนพันธุ์กอขอ99หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือหอมคลองหลวง72เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มซึ่งทรงกอตั้งลำต้นแข็งแผ่นใบและกากใบมีสีเขียวเมล็ดมีสีฟางข้าวสุกนั้นจะหอมนุ่มค่ะและพันธุ์สุดท้ายคือพันธุ์กอขอ109หรือหอมพัทลุง72เป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่มีกลิ่นหอมนะคะทรงกอตั้งลำต้นแข็งแรงเมล็ดเรียวยาวคุณภาพการขัดสีดีมากซึ่งข้าวหุงสุกนุ่มเหนียวแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะซึ่งมีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง 1,086 กิโลกรัมต่อไร่นะคะข้าวทั้งหมดที่เข้าในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วก็ได้มีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคเจริญงอกงามสมบูรณ์แล้วณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวานนี้ก็จะนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ได้นะคะพร้อมทั้งได้พระราชทานแก่ประสบกรณิกรและชาวนาทั่วประเทศเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ค่ะพระราชดำริกองวิจัยและพัฒนาข้าวพร้อมด้วยศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายได้ดำเนินงานโครงการนาทดลองในโครงการสมพระองค์สวนจิตรดาประจำปี2568ค่ะจนประสบความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีตามเป้าหมายที่วางไว้และได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์รวม7สายพันธุ์ดังกล่าวนะคะเพื่อได้ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีนี้ค่ะเพื่อที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยทั่วประเทศนะคะโดยความสำเร็จในครั้งนี้ก็เกิดจากการบริหารจัดการแปลงนาอย่างประณีตค่ะใช้พื้นที่แปลงนาทดลองสวนจิรดาจำนวน 1.5 ไร่เป็นต้นแบบและได้ขยายผลการผลิตไปยังศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะคะอย่างเช่นที่ฉะเชิงเทราคลองหลวงนาท
1: นครราชสีมาพัทลุงและเชียงรายค่ะทั้งนี้ก็ได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการปลูกข้าวที่ทันสมัยมาปรับใช้ด้วยอย่างเช่นการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งค่ะเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและการใช้สารชีวภาพในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้จะมีความบริสุทธิ์สูงแข็งแรงและมีคุณภาพที่ดีที่สุดตามมาตรฐานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานค่ะ
0: ขณะนี้นะคะได้ผ่านลำดับของการไถดะไป3รอบแล้วนะคะเข้าสู่ลำดับของการไถแปร3รอบก็เป็นช่วงเวลาของการย่อยดินให้แตกละเอียดขึ้นแล้วก็ฝังกลบวัชพืชหรือเศษตอซังพร้อมกับจะมีการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยให้เมล็ดพันธุ์ข้าวคลุกเคล้าลงในดินนั้นไม่ตื้นเกินไปป้องกันนกและหนูมาขโมยกินเมล็ดพันธุ์ค่ะ

สำหรับการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในวันไถหวานนะคะซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ในวันนี้ค่ะประกอบพระราชพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเริ่มต้นพิธีพราหมณ์กันมาตั้งแต่เวลา3 นาฬิกานะคะมีการปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ทำน้ำมนต์รวมทั้งประพรมน้ำมนต์ที่คันไถและพระโคโดยมีการตั้งโรงพิธีประดิษฐานเทวรูปสำคัญเช่นพระอิศวรพระพรหมพระนารายณ์พระอุมาภควดีพระมหาวิคเนศพระลักษมีพระพลเทพพระโคอุสุพระโอสุภราชเทพีพระอินทร์พระภูมิเทวีโดยเทวรูป7 องค์นั้นอัญเชิญมาจากเทวสถานสำหรับพระนครหรือว่าโบสถ์พราหมณ์ซึ่งพระอิศวรพระพรหมพระนารายณ์พระอุมาภควดีพระมหาวิคเนศพระลักษมีและพระภูมิเทวีค่ะนอกจากนี้ก็มีเทวรูปที่อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวังได้แก่เทพีพระอินทร์พระพลเทพและพระโคอุสุภราชนะคะสำหรับพระพลเทพนั้นจัดเป็นรูปแบบของเทพารักษ์ที่เรียกเป็นสามัญว่าเจวิตหรือว่าพระภูมิค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นรูปสลักจากไม้หรือว่าเขียนลายรดน้ำนำไปประดิษฐานในศาลเพื่อสักการะเส้นสวงบูชาส่วนใหญ่ออกแบบเป็นภาพเทวดาถือพระขันแต่ก็พบว่ามีการทำเป็นรูปเทวดา2 พระหัตถ์นะคะพระหัตถ์หนึ่งถือหนังสือแบบสมุดไทยดำอีกพระหัตถ์หนึ่งถือแส้หรือถือพระขันเทพรักษ์นี้ชาวไทยนับถือกันค่ะว่าเป็นพระภูมิเจ้าที่มีหน้าที่เป็นผู้รักษาทะเบียนมนุษย์ที่อยู่ในท้องที่ของพระภูมิหากตั้งอยู่บูชาอยู่ในศาลก็จะเรียกว่าเจวิตศาลพระภูมิสำหรับพระภูมิหรือเทพรักษ์ที่อัญเชิญมาประดิษฐานภายในบริเวณสถานที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆหรือรักษาหน่วยงานของราชการก็จะมีลักษณะท่าทางและเครื่องอุปโภคที่ทรงถือเป็นไปตามภาระที่รับผิดชอบนะคะเช่นพระภูมิที่ประดิษฐานในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญนี้มีนามว่าพระพลเทพทรงยืนและมีเครื่องอุปโภคก็คือคันไถที่ทรงจับด้วยพระหัตถ์ขวาและอยู่ในท่ากำลังไถนาส่วนพระหัตถ์ซ้ายนั้นทรงถือดอกบัวและรวงข้าวลักษณะดังกล่าวก็สื่อความหมายที่เป็นมงคลในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญค่ะพูดถึงพระพลเทพหรือพระพลรามนะคะปรากฏเรื่องราวของพระองค์อยู่ในคัมภีร์ศาสนาฮินดูหลายฉบับค่ะทั้งวิษณุปุราณะพรหมปุราณะภควัตปุราณะนะคะซึ่งกล่าวตรงกันว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพี่ชายของพระกฤษณะผู้เป็นองค์อวตารของพระวิษณุส่วนพระองค์ถือคืออวตารของพญาเศษนาคหรืออนันตนาคในวัยหนุ่มได้ติดตามพระกฤษณะเพื่อปราบปรามกษัตริย์ผู้ชั่วร้ายคือพญากังสะและอสูรต่างๆอีกมากมายโดยทรงมีอาวุธประจำกายก็คือคันไถซึ่งหากตีความทางประติมาวิทยาแล้วค่ะก็มีความเป็นไปได้ที่จะบูชาพระองค์ในฐานะเทพเจ้าแห่งการเกษตรเนื่องจากว่าคันไถคืออุปกรณ์การเกษตรอย่างหนึ่งเมื่อนำมาให้พระพลเทพถือก็สันนิษฐานได้ว่าทรงเกี่ยวข้องกับการไถหว่านทางใดทางหนึ่งนะคะขณะนี้ขึ้น

างลึกซึ้งกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมค่ะโดยมีชาวนานั้นเป็นกระดูกสันหลังของชาติท่ามกลางวิถีเกษตรกรรมที่ยั่งยืนนี้นะคะพระราชพิธีเพื่อชมงคลสำหรับพระนางคันแรกนาขวัญก็ถือว่าเป็นสายใยสำคัญที่เชื่อมโยงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ากับจิตใจของประสบนิกรค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลบำรุงขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศนะคะไม่เพียงเฉพาะชาวนาเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงเกษตรกรทุกแขนงอีกด้วยค่ะโดยย้อนกลับไปในปี2504พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีเพื่อชมงคลขึ้นใหม่ค่ะพร้อมทั้งโปรดเกล้าให้จัดตั้งโครงการนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาด้วยโดยในระยะแรกทรงขับรถไถนาเตรียมแปลงและเก็บเกี่ยวด้วยพระองค์เองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชานี้นะคะโดยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากแปลงนาทดลองสวนจิรดาซึ่งดำเนินการโดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริและศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวค่ะเพื่อที่จะนำข้าวพิธีพุทธาภิเษกและจัดเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้ประสบนิกรในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีอย่างที่ได้นำเรียนไปนะคะ

ค่ะพระยาแรกนั้นและเทพีจะกลับเข้าสู่โรงพิธีพราหมณ์นะคะซึ่งพราหมณ์ก็จะมีการตั้งของกิน7สิ่งเพื่อให้พระโคได้เสี่ยงทายค่ะของกิน7สิ่งนั้นนะคะประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะคะซึ่งหากว่าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นนะคะซึ่งก็เป็นการทำนายไปเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้มีกำลังใจนะคะมีขวัญกำลังใจสำหรับการทำการเกษตรค่ะซึ่งหากว่าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็พยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีธัญญาหารในที่นี้หมายถึงข้าวข้าวเปลือกนะคะพลาหารก็หมายถึงผลไม้ซึ่งก็บอกว่าถ้าหากว่ากินข้าวหรือข้าวโพดนั้นจะบริบูรณ์ดีค่ะ

0: สมบูรณ์ดีนะคะซึ่งก็หมายถึงผลไม้แล้วก็พืชพันธุ์พืชไร่พืชสวนอื่นๆที่นอกเหนือจากข้าวส่วนหากพระโคกินน้ำหรือกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ซึ่งหากกินน้ำหรือกินหญ้านี้นะคะก็บอกว่าน้ำท่านั้นจะบริบูรณ์พอสมควรค่ะข้าวผลไม้พืชพันธุ์อื่นๆนะคะพืชไร่พืชสวนซึ่งเป็นอาหารการกินรวมไปถึงมังสาหารซึ่งก็คือเนื้อสัตว์นั้นจะอุดมสมบูรณ์แต่หากพระโคกินเหล้านะคะพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะคะซึ่งในช่วงเวลาอีกไม่นานนะคะเราก็จะได้เข้าสู่ขั้นตอนพิธีการของการเสี่ยงทายของพระโคค่ะ
1: เนื่องจากว่าช่วงนี้การเดินเวียนไถในบริเวณลานแรกนารวมทั้งหมด9รอบนั้นครบเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการไถรอบแรกการไถดะบนขวาค่ะต่อมาด้วยการไถแปรและการไถกลบนะคะจะกระทำอย่างละ3รอบรวมทั้งสิ้น9รอบครบจบเป็นที่เรียบร้อยค่ะ

านก็ปลดแอกพระโคเตรียมจะนำพระโคไปยืนพร้อมที่หน้าพระพลาที่ประทับรอเสียงทายของกินเจ็ดสิ่งค่ะ

ศุสัตว์ได้คัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจำนวน2คู่นะคะคือพระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงค่ะส่วนพระโคสำรอง1คู่คือพระโคเพิ่มและพระโคคูณสำหรับพระโคแรกนาขวัญ นะคะพระโคพอมีอายุ14ปีพระโคเพียงมีอายุ14ปีเท่ากันค่ะเกณฑ์ในการคัดเลือกนะคะจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรค่ะทั้งคู่ต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาจะมีลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังที่ถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะขณะนี้พราหมณ์กำลัง

0: ของกินเจ็ดสิ่งไปตั้งเลี้ยงพระโคค่ะของกินเจ็ดสิ่งนั้นประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะคะหากพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีหากพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีค่ะและหากพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์หากพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะคะ
1: ช่วงเวลาของการเสี่ยงทายนั้นเป็นช่วงที่ประชาชนรอฟังผลการพยากรณ์นะคะโดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่เกษตรกรรมนะคะโดยสังคมไทยนั้นก็รากฐานมาจากสังคมเกษตรกรรมค่ะโดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งเป็นทั้งพืชเศรษฐกิจและเป็นอาหารหลักของคนไทยมาช้านานแล้วแต่ว่าทุกวันนี้จะมีการใช้วิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาพันธุ์ข้าวมีเทคนิควิธีใหม่ๆมาช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพแล้วก็มีการทำนายต่างๆโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะแต่ว่าภูมิปัญญาความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของข้าวที่เรียกกันว่าวัฒนธรรมข้าวนั้นก็ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการทำนาสืบเนื่องมาเสมอค่ะโดยถ้าหากว่าจะนับตั้งแต่เริ่มทำนามาจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะที่ต้องใช้เวลายาวนานถึง9เดือนค่ะตลอดระยะเวลาดังกล่าวคนไทยก็มีการจัดให้มีพิธีกรรมในทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่พิธีบวงสรวงเสี่ยงทายก่อนการเพาะปลูกค่ะมีการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของแต่ละภูมิภาคเมื่อเพาะปลูกก็มีการสร้างขวัญกำลังใจให้การเพาะปลูกดำเนินไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคอย่างเช่นพิธีแรกไถนาพิธีเชิญขวัญแม่โคศพลงนาจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยวก็จะมีพิธีทำขวัญข้าวนะคะและยังมีประเพณีงานบุญต่างๆด้วยที่ล้วนแล้วแต่มีข้าวเป็นองค์ประกอบที่สำคัญค่ะ
0: ขณะนี้พระโคได้เสี่ยงทายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและอีกสักครู่ค่ะนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะถวายรายงานพยากรณ์เสี่ยงทายผ้านุ่งของพระยาแรกนาและพระโคกินเลี้ยงนะคะ

ฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพญาแลกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแลกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควรพร้อมด้วยธัญญันพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกคู่ผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ประกอบด้วยปลัดเกษตรของแผ่นดินรวม3สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม13กลุ่มผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวม7สหกรณ์รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน39รายดังมีรายนามต่อไปนี้ปลัดเกษตรของแผ่นดินปลัดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนางราตรีบัวพนัสจังหวัดนครสวรรค์ปลัดเกษตรดีเด่นนายพรมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีปลัดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายบุญส่งนับทองจังหวัดกระบี่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานายจิรกรจิวเจริญการจังหวัดนครปฐมอาชีพทำสวนนายคมคลิตกล่อมสังจังหวัดตราดอาชีพทำไร่นางหนูเรียนเพียโคตรจังหวัดชัยภูมิอาชีพไร่นาสวนผสมนายประเสริฐยุวการกุลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางสมพรแก้วคนตรงจังหวัดราชบุรีอาชีพเลี้ยงสัตว์นายสุรศักดิ์แซ่ลีจังหวัดราชบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายอมรเหลืองนฤมิตรชัยจังหวัดเพชรบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยนายประโยชน์โสรัจกิจจังหวัดฉะเชิงเทราอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันไม้น้ำนางสาวพัทรนิตศิลวัฒนารุตจังหวัดกาญจนบุรีอาชีพปลูกสวนป่านายบุญธรรมทับทิมศรีจังหวัดนครสวรรค์สาขาบัญชีฟาร์มนายสุริยาขันแก้วจังหวัดแพร่สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางเกศรทองคำจังหวัดพัทลุงสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชนางสาวรัตนาจันดำจังหวัดเชียงใหม่ธานีนายบัวพันศรีคิรีเขียวกลุ่มเกษตรกรทำสวนไม้เลียงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมศักดิ์พุทธิวณิชกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองโพรงจังหวัดปราจีนบุรีนายนราทิพย์พันมากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านเสียวจังหวัดนครพนมนายปราโมทเดชโฮม
วิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสมจังหวัดตราดนายกมลแซ่ตันกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสมสะอาดจังหวัดบึงกาฬนายสาครเดชลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงจังหวัดลำปางนางฟองจันทร์วงชัยกลุ่มยุวะเกษตรกรนอกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีนายพีรพัฒน์พร้อมใจกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีนายฉลวยกุมพันธ์กลุ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุรีร่วมใจจังหวัดพังงานายสุรัตน์มาศทองศูนย์ข้าวชุมชนนาเยียปี59ประเภทข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีนายสุกันพิล้ำเลิศศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงประเภทข้าวอื่น

จังหวัดบึงกาฬนายวงศรอิ่มใจวิสาหกิจชุมชนยางก้อนถ้วยกยท.ตำบลนางหลงจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุบลรัตน์ทองหนุนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์นายวินัยละนาสนอสหกรณ์โคนมสีคิ้วจำกัดจังหวัดนครราชสีมานายวีระขำมะลังสหกรณ์กองทุนสวนยางยุงทองจำกัดจังหวัดสงขลานายวิลมสุวรรณรัตน์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดจังหวัดกาฬสินธุ์นางลุจาภาเนติพัทรลักษณ์ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชจำกัดจังหวัดนครราชสีมานางนฤมลศรีสรรสหกรณ์บริการครูแพทย์จำกัดจังหวัดแพร่นายเลิศฤทธิ์เรือนละหงสหกรณ์เครดิตยูเนียน NHK สปริงจำกัดจังหวัดสมุทรปราการนางพนิดาแตงใหญ่

0: กล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ที่ผ่านไปนั้นนะคะนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลเบิกผู้รับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติสถาบันเกษตรกรดีเด่นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2569ค่ะโดยก่อนหน้านั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถวายรายงานพยากรณ์เสียงทายผ้านุ่งของพญาแรกนานะคะว่าหยิบได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ส่วนพระโคกินเลี้ยงพระโคเสียงทายโดยกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้านะคะพยากรณ์ว่าพลาหารทับสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักสาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองค่ะ
2: สำหรับการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับเกษตรกรและเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาตินะคะซึ่งก็จะขึ้นในวันพืชมงคลของทุกปีซึ่งก็ถือว่าเป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วยนะคะเป็นวันสำคัญที่เกษตรกรตั้งใจพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเองค่ะจนได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไปอย่างต่อเนื่องและส่วนหนึ่งก็ยังมีการรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมการพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนที่ตนเองนั้นอาศัยอยู่นะคะเมื่อได้มีการเผยแพร่ผลงานในด้านการเกษตรในสาขาอาชีพต่างๆให้ปรากฏต่อสาธารณชนค่ะไม่เพียงเฉพาะเรื่องของการทำนาเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงการทำไร่การทำสวนการทำไร่นาสวนผสมกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านสาวเกษตรกรนะคะที่ผ่านการคัดเลือกด้านการพัฒนาผลงานด้านการเกษตรด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค่ะมีความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงานใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆมาแก้ไขปัญหาให้ตรงกับแต่ละพื้นที่มีความเป็นผู้นำมีการเสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะและในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะซึ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการตัดสินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติค่ะ
1: และขณะนี้นะคะเป็นการยาตราของขบวนอิสริยยศพระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเพื่อที่จะไปยังบริเวณพระพลาที่ประทับโดยพระยาแรกนาจะเข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ตุที่การพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีนะคะก็เพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเริ่มต้นการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยค่ะซึ่งกำหนดวันไม่ได้มีการกำหนดที่แน่นอนเอาไว้นะคะรอดูวันที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นขณะนี้ขบวนอิสริยยศพระยาแรกนามาถึงพระพลาที่ประทับพระยาแรกนาเดินขึ้นพระพลาที่ประทับกราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ขณะนี้พระยาแรกนาออกจากพระพลาที่ประทับแล้วกลับมาร่วมในขบวนอิสริยยศเพื่อไปขึ้นรถยนต์หลวงออกจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยจะมีเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินขึ้นรถยนต์ติดตามไปที่แปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาค่ะ

0: และในอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพลาที่ประทับไปยังแปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาณแปลงนาทดลองพระยาแรกนาจะเข้ากราบถวายบังคมทั้งสองพระองค์ก่อนนำเทพีคู่หาบเงินและเทพีคู่หาบทองหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในแปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีต่อไปและเมื่อพระยาแรกนาหวานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าไปกราบถวายบังคมทั้งสองพระองค์อีกครั้งถือเป็นอันเสร็จพระราชพิธีในวันนี้ค่ะ
1: โดยโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดานั้นเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2504นะคะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นพัฒนางานด้านการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงให้ความสำคัญค่ะทรงริเริ่มนำผลิตผลทางการเกษตรมาทดลองแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรมพระองค์ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และได้ใช้พระราชฐานที่ประทับภายในบริเวณพระตำหนักศิลดาระโหฐานเป็นสถานที่กำเนิดโครงการต่างๆนะคะเรียกได้ว่าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดานั้นได้สร้างเป็นโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อมหรือต้นแบบธุรกิจ SME ค่ะเน้นการพัฒนาโครงการที่มีความต่อเนื่องทุกขั้นตอนชัดเจนอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงเรื่องของการตลาด

พระราชพิธีพุทธมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบนิกรในสมัยโบราณเชื่อกันว่าแว่นแคว้นใดที่องค์พระประมุขจัดพระราชพิธีแรกนาขึ้นได้นั้นแสดงว่ามีพระราชอำนาจมากหมายความว่าทรงบริหารบ้านเมืองประสบผลสำเร็จบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรและพืชพันธัญญาหารนั่นคือสิ่งที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกันสรรสร้างต่อมาพระราชพิธีนี้ไม่ได้เป็นการประกาศพระราชอำนาจแก่ชาติอื่นนะคะแต่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรยืนยันให้เห็นการสนับสนุนขององค์พระประมุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อเกษตร

กรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะในนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระพลาที่ประทับในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะเพื่อที่จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะโดยจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในยุคหลังจวบจนปัจจุบันนั้นแสดงให้เห็นอันมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อคติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาก็ดีมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของตนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือเชื่อว่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปที่สำคัญก็คือเกษตรกรผู้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดจะมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีซึ่งแสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงประสบความสำเร็จได้ประกาศเกียรติยศของตนเองและประเทศชาติไปพร้อมกันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศได้เห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการพัฒนานั้นสามารถดำเนินการไปด้วยกันได้ค่ะดังที่เราจะได้เห็นนะคะว่าปัจจุบันนี้เกษตรกรจำนวนมากค่ะก็มีการตื่นตัวในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมซึ่งมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งโครงการพระราชดำริด้านการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะอีกทั้งยังมีการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานด้านการเกษตรโดยตรงนะคะรวมไปถึงองค์ความรู้ที่เกษตรกรรุ่นใหม่ๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะนับว่าเป็นรากฐานแนวทางในการปรับตัวไปสู่เกษตรอัจฉริยะที่สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและบริหารจัดการด้านการตลาดค่ะเพื่อให้เกษตรกรที่ทำอาชีพเกษตรกรรมในแขนงต่างๆนั้นเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะอาจจะมีคำถามนะคะถึงอาชีพของการทำการเกษตรกรรมนะคะว่าณปัจจุบันนี้อยู่ในขั้นไหนแล้วหรือว่าการพระราชพิธีนี้มีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนขออนุญาตนำคุณผู้ชมนะคะกลับไปสู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่5มาจนถึงปัจจุบันค่ะสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10มีลักษณะผสมผสานกันนะคะระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยมีโลกทัศน์ที่โน้มนำไปในทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่าในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่ก็ยังคงโลกทัศน์แบบเดิมเอาไว้ควบคู่กันไปด้วยค่ะนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเช่นเดิมแม้ว่ามีบางช่วงเวลาที่จัดเพียงพระราชพิธีพืชมงคลก็ตามนะคะแต่ก็ยังคงรักษาพระราชพิธีนี้เอาไว้เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและเป็นขวัญกำลังใจของคนในชาติอย่างพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแสดงถึงความสำคัญของการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญขึ้นใหม่และให้พิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับการประกอบพระราชพิธีนี้ดังความตอนหนึ่งที่ว่าคนไทยบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับการละสมัยและเป็นเรื่องไม่สอดคล้องกับวิทยาการบางอย่างเพราะการทำนายเกี่ยวกับเรื่องพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งก็ดีหรือเกี่ยวกับพระโคกินของอย่างนั้นอย่างนี้ดูจะไม่มีหลักวิชาการแต่อย่างใดแต่อย่าลืมว่าเป็นประเพณีทำมาในสมัยโบราณซึ่งเป็นสมัย

ที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ย่อมได้ผลทางจิตใจและทางบวรของประชาชนโดยเฉพาะแก่ชาวนาซึ่งเป็นคนหมู่มากที่เราจัดทำในสมัยนี้เพราะเป็นประเพณีที่ได้ผลดีในอดีตมาแล้วเราจึงรักษาไว้จึงควรจะได้พิจารณาทำความเข้าใจแก่คนไทยและชาวต่างประเทศในข้อนี้ด้วยซึ่งพระมหากษัตริย์ได้ทรงนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกแบบใหม่เข้ามาใช้ในการเกษตรกรรมนะคะด้วยการทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเป็นพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากดังเช่นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพัฒนาการเกษตรในด้านต่างๆควบคู่กับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้แก่การชลประทานการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าวเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10นี้ก็มีการจัดการประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ประชาชนเอาใจใส่ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวอีกทั้งชนชั้นนำมีความสนใจองค์ความรู้ในด้านการเกษตรเริ่มจากองค์ความรู้เรื่องทำนาที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงพระนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงความคิดของชนชั้นนำได้ชัดเจนในเรื่องของการนำองค์ความรู้มาใช้ในการเกษตรกรรมค่ะซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถ่ายทอดสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆนะคะและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับนะคะโดยจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาค่ะซึ่งณที่นั่นนะคะพระยาแรกนาจะเข้ากราบถวายบังคมทั้งสองพระองค์ก่อนนำเทพีคู่หาบเงินและเทพีคู่หาบทองหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในแปลงนาทดลองโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อปลูกเอาไว้ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนา

และในขณะนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะนับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความมั่นคงทางอาหารท่ามกลางปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งนี่แหละค่ะเป็นภาพที่เราได้เห็นเป็นประจำทุกปีนะคะมีประชาชนจำนวนมากที่ตั้งใจเดินทางมาจากภูมิภาคต่างๆค่ะเพื่อที่จะเฝ้ารอเวลาที่จะได้เข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พระยาแรกนาได้หว่านเอาไว้นะคะบางก็ต้องการนำไปเก็บรักษาเพื่อความเป็นสิริมงคลและบางก็จะนำไปปลูกที่แปลงนาของตนเองค่ะเพื่อที่จะใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ซึ่งก็ถือเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยนะคะเสริมสร้างกำลังใจในการเพาะปลูกโดยมุ่งหวังให้พืชผลของตนนั้นเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ดีค่ะซึ่งประชาชน

0: ไปหรือว่าเกษตรกรที่อาจจะไม่ได้มาเข้าร่วมในพระราชพิธีในวันนี้นะคะส่วนหนึ่งมีโอกาสได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานด้วยจากการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นกันนะคะนี้นะคะคือการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะในวันนี้ดิฉันปิยะนีเทียมอมพรและคุณกมลวรรณสุนทรธรรมพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภรวมถึงทีมถ่ายทอดสดในนามของโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ที่ท่องเที่ยวหน่อยประมาณสัก 30% เลยแต่ของผมเนี่ยเห็นเที่ยวอย่างนี้ก็แบบเป็นคนที่เก็บตังค์เหมือนก
3: ั
2: น 50% ผมเก็บเลยปุ๊บ
3: เก็บเลย
2: เก็บเลยแล้วหลังจากนั้นอ่ะค่อยไปว่ากันอีกทีกลายเป็นว่าไอ้พวก4ส่วนที่เหลือแล้วแต่เดือนเลยคือมันเฟกซิเบิลได
3: ้ครับเห็นว่าเป็นคนชอบท่องเที่ยวเป็นพิเศษ
2: ครับ
3: คุณไม้ให้ความสำคัญอะไรบ้างสำหรับการท่องเที่ยว
2: ตอนนี้มันคือกลายเป็นเรียกได้ว่าเป็นอีกชีวิตเลยอ่ะคือชีวิตไปแล้วอ่ะคือมันได้มากกว่าเงินอ่ะ
3: จริงๆแล้วการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตถือว่าเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออกเลย
2: แยกกันไม่ออกครับ
3: และการท่องเที่ยวเผลอๆอาจจะช่วยสอนให้เราใช้ชีวิต
2: ในอย่างดีชัวร์เลยใช่
3: แล้วประโยชน์หรือความสำคัญคุณหมายคิดว่าเราได้เรียนรู้มาปรับทัศนคติอะไรบ้าง
2: การกล้าแสดงออกต่างประเทศต้องมีภาษาแล้ว
3: ครับ
2: อ่านเห็นไหมเนี่ยเราเที่ยวเฉยๆเราได้ฝึกภาษาเลยอ่ะ
3: จริงแล้วใจความสำคัญหรือว่าหัวใจหลักเลยของการท่องเที่ยว
2: ครับผม
3: น่าจะเกิดความสบายใจ
2: ใช่สบายใจแล้วรู้สึกว่าเราคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้ทำไปได้เห็นตรงนั้น
3: เห็นทางคุณใหม่บอกว่าตอนอายุ28วางแผนว่าจะเดินทางไปเที่ยว
2: ครับผม
3: เป็นระยะเวลา6เดือน
2: ใช่
3: ใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: แล้วมีไหนต่อบ้าง
2: คือช่วงนี้ตอนนี้ผมอายุ25ใช่ไหมมันก็จะเหลือเวลาอีก3ปีในการที่เราจะวางแผนแน่นอนแหละมันจะต้องมีเรื่องงบประมาณในการใช
3: ้
2: เกี่ยวกับไอ้ตัวโปรเจกต์ตัวนี้ซึ่งระหว่างนี้เราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะทำอะไรเพื่อ make money ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมการใช้ชีวิตคนเราอ่ะผมเคยอ่านเจอในหนังสือหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินอ่ะเขาจะมีเงินรายรับอ่ะ7ทาง7ที่เลยทางที่1ทางที่2เจ๊งไปเขามี3 4เข้ามาซึ่งมันก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนทั่วไปตอนนี้หลายคนยังรับเงินแค่ทางเดียวอยู่ก็ต้องหากันไปว่า
3: คนอาจจะมี3ทางเงินเรา
2: เงินเขา
3: เงินพ่อแม่เงินแฟน
2: อะไรประมาณนั้นแต่เราก็ต้องลองหาแล้วมันคือไม่มีใครที่จะแบบทำได้เร็วเลยหรอกอย่างผมก็งงๆหาอยู่เหมือนกันคือทำจนกว่าเราจะพอใจแหละคือถ้าเกิดจะยึดความพอใจของเราอ่ะบางทีเราพอใจแค่เนี้ยหนึ่งอ่ะโอเคมันก็พอใจบางทีความพอใจแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมกับสังคมปัจจุบันอ่ะอันนี้ก็ต้องตอบชีวิตตัวคุณเองว่า
3: ไม่ค่อยปลอดภัยด้วยเนาะ
2: ก็อย่างน้อยเพื่อเซฟอ่ะทุกอย่างยังมีแบบรหัสสำรองอะไรอย่าง
3: ง
2: ี้เลยใช่ไหม
3: คร
2: ับ ก็เราต้องเผื่อไว้บ้างก็หาไว้ผมตอนนี้ผมก็หาอยู่เหลือได้3ปีที่ผมจะต้องหาเพื่อรองรับชีวิตในอีก3ปีข้างหน้าของผม
3: งั้นสุดท้ายช่วยทิ้งท้ายหนึ่งว่าการเดินทางเนี่ยได้สอนอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญกับคุณหน่อยบ้างในการใช้ชีวิต
2: จริงๆการเดินทางเนี่ยมันการออกมาเป็นอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอกเหมือนแบบมันคือมีมูลค่ามากมหาศาลมากเพราะว่าไปแต่ละที่เนี่ยบางทีอ่ะโชคดีจริงๆเราอาจจะเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
3: ครับ
2: อย่างไปไอซ์แลนด์อะไรเงี้ยอาจจะได้ไปเห็นแสงเหนือ คนไทยไม่มีวันได้เห็นอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันจะติดตัวกับเรามันจะทำให้ชีวิตเราแบบดูมีคุณค่าดูพัฒนามากขึ้นคืออินสไปเรชั่นคือผมพูดคำนี้บ่อยมาก
3: ครับ
2: คือการคิดบวกคือการที่เรามีแรงบันดาลใจมันเหมือนแบบเรามีความหวังอ่ะคือทุกคนอยู่ได้ด้วยความศรัทธาความหวังความรักคือเหมือนแบบถ้าเกิดเรามีอะไรที่อยู่บนหิ้งเราแล้วอ่ะเฮ้ยเราอยากจะเป็นอย่างนั้นน่ะเราอยากจะทำตรงนั้นน่ะพอมันมีจุดนี้ขึ้นมาปุ๊บไฟมันจะแบบขึ้นมาแบบถ้าได้มันสะใจแน่ๆอ่ะอยากให้ลองตั้งทาร์เก็ตของตัวเองดูว่าอายุเท่านี้อยากจะเป็นอย่างนี้แล้ว
3: ครับ
2: อย่างเดือนเนี้ยจะต้องซื้อไม้แบตยี่ห้อนี้ให้ได้เอาแค่นี้ก่อนอ่ะมันลุ้นนะมันเหมือนแข่งกับตัวเองแล้วแบ
3: บ
2: มันมีความสุขแล้วมันสนุกมากเลยแล้วมันจะมีความสุขและสะใจสุดๆเมื่อสิ่งที่เราคิดสำเร็จมันจะแบบโอ้เย่อะไรอย่างงี้ไปเลยประมาณ
3: ไม่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่ๆ
2: ใช่ต้องเล็กๆอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มจากเล็กไปนั่นแหละ
3: เอาละครับหลังจากที่ได้คุยกับคุณไมค์นะครับทำให้เรารู้ว่าการเดินทางนั้นให้อะไรหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมุมมองในการใช้ชีวิตในการเก็บเงินนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคุณไมค์มากๆครับ
2: ขอบคุณครับ
4: ดีครับ
3: เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกับกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆในการเก็บเงินแบบท่องเที่ยวครับ
1: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
3: หลังจากที่เราฟังคุณไมค์กันไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเริ่มที่จะลุกขึ้นมาเก็บเงินวางแผนท่องเที่ยวกันแล้วนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆที่เป็นประโยชน์ในการเก็บเงินท่องเที่ยวแบบสบายใจและสบายกระเป๋ากันครับเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำดีๆกันเลยครับ
4: สำหรับ4เทคนิคที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศสไตล์มนุษย์เงินเดือนนะครับจริงๆแล้วเรามีขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเหมือนกับการวางแผนการเงินเลยนะครับเราต้องกำหนดเป้าหมายก่อนครับว่าเราจะเดินทางพาคุณพ่อคุณแม่ไปที่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของท่านครับเพราะว่าบางทีท่านพ่อนี่อาจจะชอบทานอาหารส่วนคุณนายแม่อาจจะชอบดูพิพิธภัณฑ์เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้ตามใจท่านครับนอกจากนี้นะครับในขั้นตอนแรกเราต้องคำนึงถึงหลักของภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับ WH question ครับ What when where why แล้วก็ Who how นะครับตัวอย่างเช่น What ครับเราจะพาท่านไปดูอะไรนะครับ When คือจะไปดูเมื่อไหร่ครับ Where ไปที่ไหนครับครูเราจะไปกับใครพาท่านพ่อไปท่านแม่ไปหรือคุณป้าไปด้วยพวกนี้นะครับซึ่งจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายนะครับแล้วจะไปอย่างไรครับเดินทางด้วยวิธีไหนนะครับซึ่งจะนำพาไปสู่ขั้นตอนที่2ครับเราจะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางครับว่าเหมาะสมกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือไม่นะครับบุพการีที่เราพาไปครับโดยจะคำนึงถึง2เรื่องย่อยๆนะครับขั้นตอนแรกครับดูสภาพอากาศครับฤดูกาลนะครับแล้วประกอบกับแผนที่ที่จะเดินทางครับเราจะพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปในช่วงฤดูไหนนะครับฤดูร้อนฤดูหนาวนะครับหรือบางกรณีเนี่ยไปทวีปที่มีฤดูแตกต่างอย่างชัดเจนเช่นทวีปยุโรปหรืออเมริกาก็จะมีฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงซึ่งจะมีผลครับต่อการเตรียมเสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เราอยากจะไปดูดอกไม้บานหรืออยากจะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ครับในแผนที่ครับเราต้องดูว่าพาท่านไปนี่สมบุกสมบันมากหรือเปล่าเหมาะกับอายุและความสามารถของท่านหรือเปล่าต้องเดินขึ้นภูเขาเยอะหรือไม่นะครับตรงนี้เป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาด้วยนะครับการเที่ยวด้วยตนเองหรือการใช้บริษัททัวร์ครับมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับการเที่ยวด้วยตนเองเราสามารถที่จะเจาะลึกได้นะครับใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแต่อาจจะต้องใช้เวลาทำการบ้านมากกว่านะครับในขณะที่การใช้บริษัททัวร์ครับเราไม่ต้องทำการบ้านเลยแต่เราต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะกว่าครับโดยทัวร์จะพาเราไปเที่ยวค่อนข้างครบนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตัดสินใจครับว่าระหว่างเที่ยวด้วยตนเองและการใช้บริษัททัวร์อันไหนจะเหมาะกับเรานี่คือขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่3ครับค่าใช้จ่ายครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากพอเราพิจารณาถึงเรื่องกำหนดเป้าหมายและตรวจสอบเส้นทางแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายอย่าลืมว่าเราพาคุณพ่อคุณแม่ไปถ้าพาไปคุณพ่อคุณแม่และตัวเราทั้งหมดเป็น3ท่านนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายจะต้องจัดเตรียมไว้อย่างน้อย3เท่าเลยครับเป็นคูณ3ซุปเปอร์แก๊งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าครับปัจจัยสำคัญครับการเที่ยวหรือพาบุพการีไปเที่ยวต่างประเทศห้ามใช้การกู้เงินเพื่อมาเที่ยวโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าเป็นการกู้เงินเพื่อการบริโภคซึ่งไม่เหมาะสมทั้งสิ้นทั้งปวงด้วยหลักของการวางแผนการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเก็บออมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะไปเที่ยวนะครับและนอกจากนี้ครับในเรื่องของการเงินจะต้องเผื่อถึงเรื่องการแลกเงินครับเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเราต้องมีการแลกเงินต้องศึกษาอัตราแลกเปลี่ยนแน่นอนใครที่จะนำบัตรเครดิตไปใช้เพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศให้คำนึงด้วยครับว่าทุกครั้งที่ท่านรูดบัตรความสะดวกสบายที่ท่านรูดนะครับจะตามมาด้วยค่าธรรมเนียมนะครับอัตราแลกเปลี่ยนอย่างน้อย 1-2% บวกจากเงินต้นไปเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศจะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วครับข้อที่4ครับเราต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับยกตัวอย่างเช่นครับไปต่างประเทศพาสปอร์ตต้องใช้แน่นอนวีซ่าครับมีค่าวีซ่าด้วยหรือเปล่านะครับนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดครับจะต้องทำประกันการเดินทางนะครับประกันภัยการเดินทางเนี่ยจะคุ้มครองตัวเราและคุณพ่อคุณแม่ครับเพราะบางทีเราไม่ทราบเลยครับว่าเราหรือคุณพ่อคุณแม่จะไปหกล้มหกลุกที่ไหนหรือเปล่านะครับหรือกระเป๋าเดินทางอาจจะหายระหว่างขึ้นเครื่องบินหรือว่าเที่ยวบินเดินทางล่าช้าสิ่งเหล่านี้ครับสามารถชดเชยได้ด้วยประกันการเดินทางทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนการเดินทางสำรวจตรงนี้ให้เรียบร้อยการพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยครับขอให้ท่านเตรียมตัวให้พร้อมด้วย4หลักการดังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำหนดเป้าหมายตรวจสอบเส้นทางเตรียมค่าใช้จ่ายให้อย่างน้อย3เท่านะครับคุณพ่อคุณแม่และตัวเราสุดท้ายก็คือเตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับท่านก็สามารถเดินทางเที่ยวได้อย่างมีความสนุกนะครับแล้วก็สามารถตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ได้เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่ใช้เวลากับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นสิ่งที่ ที่มีค่าที่สุดและคุณพ่อคุณแม่ย่อมปลื้มใจครับที่เราได้พาท่านไปที่ไหนและใช้เวลากับท่านอยู่กับท่านนานๆนะครับ

0: เหมือนที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กนะครับนอกจากนี้ครับผมอยากจะบอกไว้ว่าในขณะที่ท่านและบุพการีของท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับพยายามทำและแสดงในสิ่งที่ท่านรักให้เขาเห็นครับเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับกับการที่เมื่อบุพการีของเราเสียชีวิตไปแล้วเราจะไปร้องไห้ฟูมฟายตรงนั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นอยากทำอะไรท่านทำอยากไปไหนไปครับและบริหารเงินเวลาและสุขภาพครับ3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการท่องเที่ยวครับถ้าท่านมีเงินมีเวลาและสุขภาพพร้อมไปเลยครับเดินทางไปเลยนะครับเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกัน
1: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณใหม่นะครับที่มาแชร์เรื่องราวสนุกๆไปกับเรานะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญได้วางแผนทางการเงินที่มาให้คำแนะนำดีๆในการวางแผนทางการเงินสำหรับการท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมคงรู้แล้วแต่ว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรเงินจะมากจะน้อยการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยและไม่มีคำว่าสายคุณเองก็สามารถทำได้ครับและใครที่อยากติดตามรายการเงินทองต้องวางแผนย้อนหลังนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
3: พบกับการถ่ายครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
5: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
6: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
4: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
6: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
7: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าเออลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนคือห้างห้ายจันโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
6: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอาหารหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
8: รู้หรือไม่ตอนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษารู้หรือไม่ในการดำเนินคดีปกครองนั้นหากคดียัง

อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลและผู้ฟ้องคดียังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายอยู่เนื่องจากการฟ้องคดีปกครองไม่ได้เป็นการเพิกถอนการกระทำหรือคำสั่งของทางราชการโดยอัตโนมัติเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอให้ศาลสั่งกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาได้2กรณีด้วยกันคือ 1. การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง2. การบรรเทาทุกข์ชั่วคราวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในวันนี้เราจะนำเสนอการเสวนาพิเศษกรณีไฟไหม้บ่อขยะแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการเกี่ยวกับสารพิษอันตรายจากควันไฟที่ลอยปกคลุมทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันหาคำตอบจากข้อสงสัยต่างๆของประชาชนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับการเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องมหันตภัยควันไฟบ่อขยะ
1: Science Cafe จัดขึ้นมาด้วยหลากหลายจุดประสงค์คืออยากให้ความรู้กับสาธารณะในบรรยากาศที่กันเองสบายๆโดยที่ไม่มีรูปแบบเป็นวิชาการมากนักแต่เราต้องมีนักวิชาการที่รู้ลึกรู้ซึ้งรู้จริงในหัวข้อต่างๆเหล่านั้นมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดินนะครับดังนั้นเมื่อมีปัญหาเราก็แก้ไขด้วยปัญญาเราจะต้องเอาความรู้ต่างๆในของจากบุคลากรที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาให้ความรู้กับสังคมดังนั้นในกรณีบริบทของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนหนึ่งที่เราตั้งหัวข้อไว้ก็คือไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่นักวิทยาศาสตร์มีส่วนร่วมได้หรือมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมได้วิทยาศาสตร์มีคำตอบเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและประชาชนก็จะไม่ตื่นตระหนกอันนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของนักวิชาการอย่างเรา
0: การเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องมหันตภัยควันไฟบ่อขยะโดยแพทย์หญิงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวอนามัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประหยัดโภคทิติยุกจากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เอกสิทธิ์สมสุขจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พลังพลคงเสรีจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: เปิดหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมาปุ๊บก็รู้สึกเหม็นเลยนะครับไม่ได้เหม็นจากหมึกแต่ว่าเหม็นจากไอ้ควันไฟเนี่ยนะครับธีมเราวันนี้คือวิทยาศาสตร์มีคำตอบแล้วเราจะกลับไปด้วยความรู้สึกว่าเรามีความรู้และเดินไปบอกคนอื่น

0: หมูของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็ไหลลงมาเนี่ยบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นปากอ่าวนะครับก่อนถึงปากอ่าวเนี่ยก็จะเป็นบริเวณบ่อขยะนะครับแถวนี้ทิมที่ไหม้ที่บอกว่าเป็นแพร่กระสา8นะครับแถวๆนี้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขวาบนขึ้นไปเนี่ยบริเวณนี้ก็จะเป็นสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็จะเห็นว่าระยะทางประมาณสัก10กว่ากิโลเนี่ยนะครับดูต่อไปนะครับนี่คือภาพที่เราเห็นเมื่อวันแรกๆจนกระทั่งเช้าวันอังคารเห็นภาพก็สวยดีนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยคือว่าพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยประมาณเกินกว่า100ไร่คราวนี้เราทำยังไงกับมันเมื่อไหม้ดูต่อนะครับแล้วก็ไม่เดือดร้อนถ้าเกิดมันจะไหม้แล้วก็คนแถวนั้นเป็นนะครับเป็นอะไรนี่คือภาพถ่ายจากจิสดานะครับก็จะเห็นว่าตรงมุมเนี่ยคือเมืองโบราณนะครับแถวนี้คือเมืองโบราณนะครับพอมันไหม้มันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ10กว่ากิโลเนี่ยไปจนถึงสนามบินสุวรรณภูมิดูนะฮะว่ามันใกล้ตัวเราแค่ไหนแทนที่ลมจะพัดจากล่างขึ้นบนนะครับมันพัดมาตรงนี้มันโดนคณะวิทย์เหมือนกันแหละนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันขึ้นไปเราถือว่าโชคเราดีมั้งหรือว่าเราไม่ซวยก็ตามใจนะครับเอาล่ะนี่คือภาพความเป็นจริงอันนี้ตอนภาพตอนเช้าวันอังคารนะครับแต่ถ้าเกิดดูต่อไปนะครับภาพบ่อขยะจากภาพด้านบนเนี่ยก็เห็นว่าสีดำๆมันมีทั่วไปเลยนะครับตรงนี้ก็ดำตรงนี้ก็ดำตรงนี้ก็ดำแถวๆนี้ทำไมมันดำขนาดนี้เป็นเพราะมันเป็นพื้นน้ำผมไปสัมภาษณ์นักศึกษาท่านหนึ่งที่บ้านเขาอยู่แถวๆนี้เขาบอกว่าเด็กๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาไปวิ่งเล่นในบ่อพวกนี้หมดเลยเขาเรียกว่าบ่อดินพวกนี้คือบ่อที่ไม่มีดินก็เลยชื่อว่าบ่อดินนะครับคือเขาขุดดินไปจนหมดมันลึกแค่ไหนคือมันขุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นดินดาหรือชั้นน้ำนี่แหละเพราะฉะนั้นมันเป็นหลายสิบหรือร้อยเมตรคือนึกถึงว่าตึก6ชั้นพื้นที่ประมาณสูงประมาณ20กว่าเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นมันควรประมาณ20กว่าชั้นน่ะขยะมันเยอะขนาดนี้นะครับแถวๆนี้ถ้าเกิดมองภาพอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้ Google Street View ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ไหม้ก่อนไหม้หันกลับมา180องศาคือเห็นบ่ออย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่ายได้นะฮะมันลงไปลึกมากน้ำก็เย็นมากเดี๋ยวอาจารย์ประหยัดคงเล่าให้ฟังถึงผลกระทบน้ำใต้ดินอะไรต่างๆนะครับขยะมันก็มีทั้งไหม้ทั้งเคมีแล้วแต่ละท่านอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยไหวไหมนะครับนั่นคือประเด็นที่เราจะคุยกันเสวนาวันนี้นะครับเราคงนอกจากดูว่าวิทยาศาสตร์มีคำตอบนะครับแล้วก็มีคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวะนามัยอันตรายจากการเผาไหม้จากสารเคมีผลกระทบระยะสั้นกลางยาวนะครับดินน้ำสารพิษอันตรายต่อสุขภาพอนามัยมุมมองต่างๆปัญหานี้คงจะอยู่กับเมืองไทยไปอีกเท่าไหร่อีกพักหนึ่งไหมหรืออยู่ตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเริ่มจากการได้เห็นภาพว่าเมื่อมีควันไฟขึ้นไปเนี่ยสิ่งแรกที่คนคิดคือมันมีสารเคมีมีแก๊สพิษเรามาทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างและในสิ่งที่เราคืออะไรผมเรียนเชิญอาจารย์เอกสิทธิ์เริ่มก่อนนะครับ
1: ผมครับสวัสดีครับก็ผมได้รับมอบหมายให้มาเล่าเกี่ยวกับในแง่ของเคมีนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็คือมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเผาไหม้ก่อนนะครับสมมุติว่าเราอยากจะเผาไหม้อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง1นะครับก็คือต้องการเชื้อเพลิงนะครับ2แก๊สออกซิเจนอันที่3ก็คือต้องการพลังงานหรือความร้อนนะครับถ้ามีองค์ประกอบทั้ง3อย่างก็คือจะก่อให้เกิดการเผาไหม้ได้นะครับคราวนี้มันก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับมีในข่าวก็จะมีการทำข่าวว่ามีแก๊สมีเทนเกิดในบ่อขยะหรือไม่นะครับผมก็ไปเช็คมานะครับว่าแก๊สมีเทนเนี่ยนะครับจะติดไฟได้เองเนี่ยต้องมีอุณหภูมิถึง537องศาเซลเซียสถ้าเปรียบเทียบกับน้ำมันเบนซินที่เราใช้กันทุกวันอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองนี่คือประมาณ250องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองหมายความว่าถ้าตั้งไว้ปกตินะครับมันจะติดไฟได้เองเนี่ยนะครับถ้าเป็นมีเทนก็คือ537องศาเซลเซียสนะครับคราวนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับการเผาไหม้นะครับถ้าเป็นการเผาไหม้แบบสมบูรณ์นะครับเชื้อเพลิงของเราเนี่ยนะครับก็ทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนนะครับก็จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ำนะครับอันนี้เราเรียนตั้งแต่สมัยม.ปลายคราวนี้ถ้ามันไม่สมบูรณ์เนี่ยตัวนี้จะมีปัญหานะครับก็คือเกิดเนื่องจากที่ว่าองค์ประกอบผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ทั้ง3ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงแก๊สออกซิเจนหรือพลังงานเนี่ยนะครับถ้าเกิดองค์ประกอบทั้ง3เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิด ควันและ

0: ก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นควันดำๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือเกิดจากที่ว่านะครับแก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับก็เลยก่อให้เกิดมีขมเหลาซึ่งขมเหลาตัวนี้ก็คือคาร์บอนนะครับหรือบางทีเราเห็นเมื่อกี้ที่เห็นในภาพนะครับก็จะเป็นควันขาวๆตัวนี้นะครับเกิดจากที่ว่าในการเผาไหม้เนี่ยไม่เพียงพอนะครับมันเลยทำให้เชื้อเพลิงของเราเนี่ยออกมาเป็นละอองนะครับมาปนกับอากาศทำให้เราเห็นเป็นสีขาวว่าไปแล้วก็คล้ายกับของผสมเหมือนกับที่เราเห็นในน้ำนมนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเชื้อเพลิงของเรามีคาร์บอนนะครับแล้วเกิดการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ตัวนี้จะได้แก๊สตัวนึงที่อันตรายมากๆเลยก็คือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวนี้อันตรายที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราสูดเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวต้องถามคุณหมอนะครับว่าแป๊บเดียวนี่เท่าไหร่นะครับว่านานแค่ไหนถึงจะนะครับถึงจะเกิดเสียชีวิตนะครับตัวนี้อันตรายที่สุดนะครับตัวต่อไปอาจจะเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่มีที่เป็นสายตรงหรืออาจจะเป็นวงนะครับอันนี้มีศัพท์เทคนิคนะครับ PAH ตัวนี้นะครับแล้วถ้าเกิดสารไฮโดรคาร์บอนตัวนี้นะครับมันเกิดการเติมออกซิเจนมันก็จะก่อให้เกิดสารฟอร์มาลดีไฮด์ฟีนอลกรดคาร์บอนซิลิกแอซิดที่มันมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นถ้าเชื้อเพลิงของเรามีไนโตรเจนก็จะก่อให้เกิดไนโตรเจนออกไซด์ตัวนี้ก็จะเป็นกรดนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดนะถ้าสูดเข้าไปก็จะแสบจมูกนะครับตัวที่มีกลิ่นอีกตัวนึงคือซัลเฟอร์นะครับซัลเฟอร์ทุกท่านคงรู้จักนะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับตัวนี้ก่อให้เกิดฝนกรดนะครับถ้าเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มันจะได้แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์อันนี้คือแก๊สไข่เน่านะครับไม่ต้องตกใจนะครับทุกคนผลิตแก๊สไข่เน่าทุกวันใช่ไหมครับนะฮะตัวที่เหม็นนะครับอีกตัวนึงคือสารไทออลนะครับตัวนี้จะเหม็นมากนะครับเหม็นมากๆผมเวลาผมสอนลูกศิษย์ผมเนี่ยมีกฎข้อหนึ่งนะครับกฎทั่วไปนะครับอาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไปก็คืออะไรที่มีกลิ่นเนี่ยนะครับมักจะไม่อันตรายส่วนที่อันตรายจะไม่มีกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับสารเคมีนะครับนะถ้าเกิดมีกลิ่นนะครับเดินไปดึกเคมีแล้วมีกลิ่นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่อันตรายแต่ถ้าเดินไปดึกเคมีแล้วไม่มีกลิ่นเนี่ยนะครับขอให้รีบวิ่งเลยนะครับอีกอันนึงคือสารฟลูออโรคาร์บอนนะครับเพราะเราคงได้ใช้เทฟลอนเยอะสารประกอบที่มันมีฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบนะครับเราก็จะได้ไฮโดรเจนฟลูออไรด์และอีกตัวนึงสารประกอบที่มีคลอรีนตัวนี้จะพิเศษถ้าเกิดทำการเผาไหม้แล้วไม่สมบูรณ์จะได้สารออกซิเจนตัวนี้อันตรายเหมือนกันนะครับไฟนะครับเห็นมันก่อนบอกมีไฟสีแดงนะครับก็คือถ้าเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับแล้วอุณหภูมิต่ำๆนี่ก็คือจะได้ไฟสีแดงแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิสูงนะครับก็คือจะได้ไฟสีน้ำเงินอันนี้ทุกคนพอทราบนะครับ
1: อันที่เราเห็นคือประมาณเบอร์หนึ่งนะฮะ
0: ใช่ครับครับผมครับนะฮะไม่ทราบมีใครเห็นไฟอะไรที่สีที่แปลกๆไหมครับอย่างเช่นสีแดงเลือดนกหรือสีเขียวอะไรไหมครับผมก็ยังไม่ทราบแต่ถ้าเห็นใจให้ทราบแสดงว่าตอนนั้นอาจจะเป็นบริเวณนั้นจะมีโลหะหนักนะครับคราวนี้ผมก็ไปค้นมาว่าถ้าจากที่กรมควบคุมมลพิษนะครับเขากำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศนะครับซึ่งเมื่อคืนผมดูข่าวเขาก็บอกว่าอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็มีปริมาณที่ต่ำกว่าที่กำหนดนะครับก็คือปลอดภัยนะครับตอนนี้ปลอดภัยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ๆนักข่าวเข้าไปอย่างเมื่อกี้ในรูปนะครับเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดในป้องกันรับรองนะครับเวลาสูดอากาศเข้าไปมันมีสารเคมีที่มีพิษหลายตัวก็เข้าไปในร่างกายเรานะครับถ้าโดนตานะครับถ้าสารถ้าแก๊สนั้นมันมีเป็นกรดมันก็จะแสบตานะครับถ้าสารนั้นมีสารไฮโดรคาร์บอนมีองค์ประกอบมันก็จะไปสะสมในร่างกายนะครับเราก็อาจจะต้องป้องกันนะครับวิธีป้องกันนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็อาจจะเป็นแว่นตานะครับแว่นตานี่พิเศษนิดนึงนะครับไม่จะไม่เหมือนกับแว่นตาสายตาทั่วไปนะครับมันจะมีการป้องกันด้านข้างด้วยนะครับคราวนี้ก็มีคำถามเมื่อกี้นี้ที่พี่นักข่าวเข้าไปในไซต์นะครับแล้วปรากฏว่าใช้ผ้าปิดปากแบบที่เนี่ยนะครับเนี่ยฮะเวลาเราเป็นไข้เราก็ใช้ผ้าปิดปากอันนี้พอไหมนะครับเดี๋ยวคุณหมออาจจะบอกอีกทีว่าจริงๆก็ไม่พอนะครับถ้าจะให้พอนี่ต้องใส่ชุดแบบนี้เลยนะครับต้องเหมือนกับนักบินอวกาศนะครับ
2: ก็คือเน้นตรงหน้ากากอะค่ะเพราะว่าตากับเยื่อบุนี่จะเป็นส่วนที่เราจะรู้สึกกับพวกสารพิษพวกนี้ก่อนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใส่หน้ากากแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบที่ดีที่สุดคือทั้งปิดตาด้วยแล้วก็
0: อันนี้แบบเต็มหน้านะคร
2: ับ ใช่ค่ะแล้วก็มีตัวกรองสำหรับกรองพวกสารพิษค่ะ
0: ครับถ้าอากาศบริเวณนั้นมีออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับสมมติว่าเข้าไปโอ้โหคาร์บอนมอนอกไซด์เยอะเลยนะครับเราเอาแก๊สออกซิเจน ติดตัวไปได้นะครับ
1: อาจารย์จะรู้ได้ไงไม่มีว่ามีคาร์บอน

0: หรือไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ของอาจารย์เนี่ยคือมันมีกลิ่นมันมีอะไรยังไง
1: มันไม่มีกลิ่น
0: เลยทราบได้ยังไง
1: ไม่ทราบครับก็คือตายก่อนครับตายก่อน
2: ไม่อันนี้อาจจะไม่น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่คาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีปัญหาถ้าเป็นพื้นที่ปิดนะคะอย่างเช่นที่เราจะเคยได้ข่าวกันอย่างเช่นมีการจุดไฟในเต็นท์แล้วก็ปิดไว้ทั้งคืนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยจะมีอากาศถ่ายเทตลอดนะคะมีลมพัดตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยความน่ากลัวก็จะลดลงนะคะ
1: ครับมีอีกงานหนึ่งที่มอบหมายให้ผมทำนะครับถ้าดับไฟต้องทำยังไงนะครับผมก็เลยก็ต้องกลับไปที่องค์ประกอบของการเผาไหม้นะครับว่าเราจะต้องแยกเอาองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้ออกมาอันที่หนึ่งนะครับก็คือว่าแยกเอาเชื้อเพลิงออกมาแยกได้ไหมครับผมแยกไม่ได้นะครับมันเยอะมากเมื่อกี้บอกว่ากี่ไร่นะครับ
0: มันเป็นร้อยไร่แล้วมันก็ร้อยไร่ลึกหลาย
1: แล้วก็ลึกอีกนะครับเพราะนั้นเยอะมากคงไม่มีความสามารถนะครับอันที่2ที่เราทำแล้วก็คือลดอุณหภูมิลดพลังงานนะครับโดยการฉีดน้ำซึ่งตอนนี้ก็ไม่สำเร็จยังไม่สำเร็จนะคร
0: ับ ก็เหลือ 20-30%
1: นะครับ
0: รอให้มันประทุใหม
1: ่ครับกับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเอาแก๊สออกซิเจนออกนะครับก็คือเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับไปเข้าไปแทนที่ผมมีตัวอย่างนะครับเวลาดับเพลิงเนี่ยนะครับเราก็ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ดับนะครับคราวนี้เราอาจจะต้องหาสารที่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะครับซึ่งเราคงต้องไปดูอย่างเช่นอาจจะมีปูนขาวนะครับปูนขาวเนี่ยจะจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กลายเป็นหินปูนซึ่งมันก็จะสลายตัวให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้นะครับหรือจะไปเอาหินปูนมานะครับ
0: เราก็เห็นภาพรวมๆแล้วว่าปัญหาของขยะที่มันไหม้เนี่ยมันเยอะพอสมควรนะครับแล้วคราวนี้คนจะรู้สึกว่าแล้วอาจารย์เอกสิทธิ์ให้ฟังว่าไฟที่เห็นเนี่ยมันสีออกส้มๆแล้วมี
3: สี
0: ขาว
3: นะ
0: แล้วก็มีดำดำนี่ก็เป็นขมเหลา
1: ครับ
0: สีขาวสีของเปลวไฟก็แสดงว่าเผาไหม้ไม่ค่อยสมบูรณ์อุณหภูมิไม่สูงมากนะ
3: ครับ
0: ใช่ไหมโอเคเราก็เรียนรู้นะฮะจากภาพที่ถ่ายมาปุ๊บมีวิทยาศาสตร์ในนี้เราทราบถึงอุณหภูมิโดยประมาณ เห็นว่าขมเหลาอยู่ตรงนี้นะฮะขมเหลาอันตรายไหมฮะอาจารย์ตกลง
1: ก็เป็นคาร์บอนนะครับคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอนุภาคมันมีขนาดเท่าไหร่
4: ผมว่าแนะนำไปถึงคนไทยทุกคนว่าเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจิตสำนึกของคนไทยเรายังคิดว่าค่าตัวเราถูกเราก็เลยไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่ในเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถหรือการก่อสร้างนะครับหรือการทำงานทั่วไปเราไม่ค่อยคำนึงเรื่องความปลอดภัยเท่าไหร่ความปลอดภัยมาอันดับสุดท้ายเรื่องอื่นมาก่อนเรื่องกำไรเรื่องอะไรอื่นๆมาก่อนความปลอดภัยนี่มาอันดับสุดท้ายทำอย่างไรให้เราคนไทยเนี่ยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกัน

0: วันมันขึ้นเยอะเราก็ต้องออกมาอยู่ไม่ได้เลยอ่ะเข้าบ้านเต็มไปหมดเลยแล้วเป็นร้านขายของชําด้วยเราก็ขายไม่ได้เลยซื้อของลงไว้แล้วก็ขายไม่ได้เคยอยู่บ้านก็ไม่ได้อยู่ต้องมานอนวัดเนี่ยการกินการนอนก็ลําบากเสื้อผ้าก็เหม็นแล้วก็ควันเข้าจมูกแล้วมันพวกสารเคมีทั้งนั้นน่ะแล้วก็กลัวตอนนี้มันยังไม่เป็นอะไรเดี๋ยวว่านานๆไปสิก็ต้องมึงไปนู่นไปนี่ก็ให้ไปเจาะเลือดก็ยังไม่ได้ไปเลย
1: เหม็นมากที่แรกที่เหม็นมากมันก็น่าจะมีคนรับผิดชอบอะเนาะเพราะว่ามันขยะมันมหาศาลขนาดนี้เนาะมันต้องมีหน่วยงานแน่ๆที่ต้องดูแลกรมมลพิษอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอะเป็นไปได้ก็คืออยากให้มันปิดที่นี่ซะโดยถาวรนะหรือว่าเผาหรือกบอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้มันเพราะมันเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ในนี้เยอะ

0: ขยะบ้านเราเนี่ยมันเป็นขยะเปิดเป็นการทิ้งแบบเปิดซึ่งมันผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันไม่มีประเทศไหนในที่เขาพัฒนาแล้วเขาทิ้งขยะแบบเปิดอย่างนี้อยู่แล้วนะที่การทิ้งขยะแบบเปิดเนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้ใครจุดบุหรี่ใส่อะไรลงไปมันก็ไหม้หมดนะฮะงั้นการไหม้อันนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเกิดจากความประมาทของใครสักคนหนึ่งอะไรหรืออย่างคือเราไม่พูดยากจริงๆแต่ว่าปัญหาก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกมีที่อาจารย์เอกสิทธิ์พูดไปแล้วแต่ว่ามีฟอร์มาลดีไฮด์แล้วก็ VOC ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ฟอร์มาลดีไฮด์กับ VOC แล้วก็ซัลฟูรอไซด์เนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไปเช็คดูนะครับถ้าดูควันเนี่ยทุกคนได้หมดนะครับงั้นคนที่อยู่ตามบ้านตามมอเตอร์ไซคิวอะไรอย่างเงี้ยไม่พ้นนะฮะที่จะได้สารพิษเข้าไปซึ่งสารพิษเหล่านี้เนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าจากข่าวเนี่ยบอกว่ามีซัลฟูรอไซด์10-12 ppm จริงๆแล้วเนี่ยEPA บอกว่าซัลฟูรอไซด์สแตนดาร์ดเนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยไม่ควรเกิน75 ppb หรือประมาณ 0.075 ppm นั่นเองซึ่งตรงนี้บอกให้เห็นว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมากกว่าค่ามาตรฐาน EPA หลาย10 เท่านะครับ
1: อาจารย์ครับ EPA คืออะไรนะฮะ
0: EPA ก็คือ Environmental Protection Agency ของอเมริกานะก็คือฝ่ายหน่วยที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมของอเมริกานะครับ
1: แล้วอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมพี่เป็น PPM หรือ
0: PPM นี่ก็คือส่วนในล้านส่วนนะครับถ้า PPB ก็คือส่วนในพันล้านส่วนนะครับก็คือเหมือนอากาศพันล้านส่วนเรามีเท่าไหร่นะ PPM คืออากาศล้านส่วนเรามีอยู่แค่ 0.075 ก็เกินมาตรฐานแล้วแต่สิ่งที่เขาพบรัศมี1 กิโลนะคุณดู 5-8 ppm นะ 5-8 ppm เนี่ยก็
1: ประมาณ100เท่านะ
0: 100เท่าเกินมาตรฐานไป100เท่าขนาด1 กิโลแล้วพวกเราเนี่ยอยู่ประมาณนี้เนี่ยผมว่าอาจจะไม่รอดก็คืออย่างซัลฟูรอไซด์ถ้ามาถึงแถวนี้ก็อาจจะเกินค่ามาตรฐานอยู่แล้วซัลฟูรอไซด์คือผลกรดนะผลกรดอาจจะไม่ต้องตกไปเป็นฝนหรอกถ้าเข้ามาในคอคุณเนี่ยคอคุณก็ pH ก็กลายเป็นกรดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นซัลฟูรอไซด์เนี่ยคือไม่ผ่านมาตรฐานอยู่แล้วคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ผ่านอยู่แล้วซึ่งแต่หมอฝนบอกว่าเนื่องจากพื้นที่โล่งเพราะฉะนั้นโอเพ่นแอเรียนี่ก็น่าจะโอเคนะครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าพลาสติกที่อยู่นั้นเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดหลายอย่างตัวนี้เป็นตัวที่สารที่อันตรายที่สุดนะเท่าที่เรคคอร์ดไว้ก็คือไดออกซินนะครับไดออกซินเนี่ยเกิดจากการเผาพลาสติกเป็นหลักนะครับซึ่งมีพวกออร์แกโนคอร์เบสก็คือมีคอไรนะแล้วก็เป็นออร์แกนิกอาจารย
1: ์อาจารย์ครับอย่าง PCDD หรือไดออกซินที่สั้นๆที่เราเรียกกันนะฮะอาจารย์หลายๆทีเรารู้สึกมันอยู่ในดินอยู่ในน้ำมันไม่ละลายน้ำแน่ตัวนี้แต่มันอยู่ในอากาศด้วยเหรอฮะตัวใหญ่เบลมเทิมแบบนี
0: ้มันเผามันก็กลายเป็นฝุ่นละออง
1: อ๋อเป็นฝุ่นละออง
0: เป็น
1: ขนาดเล็ก
0: ขนาดเล็กใช่เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งไอ้ PCDD เนี่ยมันคือ polychlorinated ก็คือมีคลอรีนมากกว่า1นะครับซึ่งเราเรียกสั้นๆว่าไดออกซินซึ่งคุณหมอน่าจะทราบดี
2: ใช้ในการกำจัดศัตรูพืชใช่ไหม
0: ครับแต่ว่ามันมาจากการเผาด้วยนะครับเพราะเราเผาพวก PVC เนี่ยมันจะออกมาเป็นไดออกซินด้วยผมโชว์รูปของคุณคนนี้ก็คือเป็นยูเครน President Viktor Yushchenko เนี่ยซึ่งเขาถูกปาด้วยไดออกซินหรือทั้งอย่างที่หน้าอันนี้คือผลของไดออกซินโดยตรงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่ถ้าดูตนตรงๆเนี่ยอันนี้ผลระยะสั้นผลระยะยาวนั่นก็คือเดี๋ยวจะคุณหมอผลพูดว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะแล้วก็เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างรุนแรงนะครับแต่นี้ผมเลยบอกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมีโอโซนซึ่งโอโซนในระยะพื้นดินเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์เอกสิทธิ์บอกว่าเผาไนโตรเจนแล้วได้นะครับเป็นไนโตรเจนออกไซด์ก็คือ NOx ที่ผมเขียนไว้ส่วน VOC เนี่ยอยู่ในนั้นมีการเนื่องจากการเผาขยะจะมี VOC แล้ว VOC กับ Sunlight ก็คือแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ไนโตรเจนออกไซด์เนี่ยทำให้เกิดโอโซนซึ่งโอโซนเหล่านี้เนี่ยระยะพื้นดินทำให้ระคายเคืองต่อสายตานะครับแล้วก็ต่อระบบหายใจเนี่ยนะครับเพราะเราเรียกกลุ่มรวมของกลุ่มเหล่านี้ว่าเป็นโฟโตเคมิคอลสม็อกนะครับข้างบนซึ่งโฟโตเคมิคอลสม็อกก็คือเกิดจากการมีแสงนะครับแล้วก็มีสารเคมีทำให้เกิดเป็นกลุ่มควันหมอกควันนะครับภาษาไทยเรียกว่าหมอกควันมันหมอกควันเหล่านี้เนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือว่ามันคุมพื้นที่ตรงนั้นอยู่ใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้หมอกควันลงนี้ไปเพราะฉะนั้นคนแถวนั้นผมว่าในรัศมี5 กิโล 10 กิโลเนี่ยไม่น่าจะรอดจากสารอันตรายเหล่านี้นะครับซึ่งลักษณะของสม็อกก็คือประมาณนี้ฮะคือเป็นเหมือนกับที่เราเห็นในรูปเมืองไทยเนี่ยแต่ว่านี่คือของต่างประเทศก็คือจะเป็นหมอกควันจางๆคุมปกคลุมอยู่นะครับ แล้วก็โจทย์ที่ผมได้รับคือแล้วเราจะทรีตมันได้ยังไงนะครับถ้าเอาตามรูปที่ผมดูเนี่ยคือถ้าคุณมีปั๊มนะครับปั๊มอากาศลงไปนะครับคือต้องเข้าใจระบบขยะ10ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีแก๊สมีเทนอยู่นะฮะแต่อันนี้ผมยังไม่ได้โชว์แก๊สมีเทนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือตัวเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่ทำให้การเผาไหม้เนี่ยยังเผาไหม้ตลอดไปนะฮะจนกว่าแก๊สมีเทนจะหมดหรือว่าจนกว่าเราจะใส่คาร์บอนไดออกไซด์ลงไปสกัดไม่ให้ออกซิเจนมันลงไปนั้นปัจจุบันที่มันไหม้อยู่เนี่ยผมเชื่อได้เลยมันเป็นแก๊สมีเทนซึ่งเป็นตัวจุดให้ติดอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: มีเทนมาจากไหนฮะอาจารย์
0: มีเทนมาจากการย่อยสลายของขนาดขยะทั่วไปนะครับออ
1: กไปถึงข้างล่าง
0: ข้างล่างเนี่ยครับ10เมตรเนี่ยคือเมื่อมันไม่มีอากาศเนี่ย
1: ครับ
0: ขยะเหล่านี้จะถูกย่อยสลายให้เป็นก๊าซมีเทนโดยธรรมชาติก็คือก๊าซชีวภาพเนี่ยแหละครับจริงๆเขาควรจะจับก๊าซมีเทนเหล่านี้ออกมาใช้งานให้เป็นประโยชน์มากกว่าก็เสียดายเหมือนกันเพราะก๊าซมีเทนที่หมักเผามาได้3วันอย่างนี้แสดงว่าเยอะมากถ้าเขาจับมาเป็นพลังงานเนี่ยโอ้โหได้มหาศาลเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บ้านเราละเลยนะครับไม่ได้เอามีเทนเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งจริงๆบ่อขยะทุกบ่อมีเทนอยู่แล้วคุณถมขยะไป 3-4 ปีมีเทนก็เริ่มเกิดโดยธรรมชาติแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำอย่างระบบที่ดีๆเนี่ยปีนึงมันก็เริ่มย่อยสลายเป็นมีเทนเลย
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องแก้ก็คือว่าถ้าเกิดมีพวกออร์แกนิกต่างๆเนี่ยก็คือใส่พวกนิวทรีนใส่ออกซิเจนนะครับแล้วก็ใส่แบคทีเรียซึ่งย่อยสลายทำพวกไบโอเดกรเดชันหรือย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างดี
1: เมืองไทยทำอย่างนี้ไหมอาจารย์พอเห็นภาพอย่างนี้หลายๆคนก็จะคิดเหมือนผมว่าถ้าเกิดมาคุยกับอาจารย์ประหยัดหรือคุยคณะวิทยาศาสตร์มิโดหรือที่อื่นก็ตามเนี่ยใส่อะไรเข้าไปแล้วให้มันย่อยสลายเร็วขึ้น
0: นะครับ
1: แล้วมันจะดูมีประโยชน์มาก
0: คือผมทำอยู่ในแลบแบคทีเรียย่อยสลายพวกน้ำมันหรือว่าอะไรพวกนี้หรือแพสซิไซด์เนี่ยก็อยู่ในแลบอยู่แล้วแต่ว่าเรามีมันนอกจากแบคทีเรียแล้วมันมีวิธีการต่างๆเช่นกันเพิ่มสารอาหารลงไปหรือการเพิ่มออกซิเจนในสัดส่วนที่เหมาะสมอันนี้ก็สำคัญนะครับเสร็จแล้วคุณก็ปั๊มเอาแก๊สขึ้นมาเอาไปทิ้งนะตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะใช้ตัวกรองหรืออะไรก็แล้วแต่กรองเก็บสารพิษเอาไว้นะครับถ้ามีสารพิษเพราะฉะนั้นระบบที่อย่างเงี้ยเป็นระบบที่มนอกก็ใช้กันหมดนะครับนั้นไม่บอกขยะต่างๆที่ลึกๆที่ทิ้งถูกทิ้งแล้วอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเป็นบ่อขยะที่ไม่ได้วางแผนเพราะถ้าเป็นบ่อขยะที่วางแผนเนี่ยเขาจะต้องบินแลนด์ฟิลด์เนี่ยอย่างเงี้ยสีดำๆนี่คือไลเนอร์ที่เป็นบ่อขยะที่วางแผนคือไลเนอร์คือพลาสติกหนาๆนะครับซึ่งเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะกรองน้ำเอาไว้แล้วกรองน้ำที่ได้เนี่ยจะถูกดูดขึ้นไปแล้วก็ทรีตก็คือบำบัดตรงนี
1: ้เมืองไทยมีระบบอย่างนี้ไหมอาจารย
0: ์ผมยังไม่เคยเห็น
1: ไม่ใช่ที่บางปูแน่ๆหรอฮะเพราะว่า20-30 ปีก่อนเขาคงไม่มีไลเนอร์
0: ไลเนอร
1: ์แบบนี้แล้วน้ำมันก็คงจะต้องซึมลงไป
0: ลงน้ำใต้ดินแน่นอนนี่ก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ผมเขียนเนี่ยมีเทนแก๊สเนี่ย recovery ก็คือจริงๆแล้วเขาก็ต้องมีระบบ recovery ก็คือแก๊สมีเทนที่ขึ้นมาเนี่ยจะต้องถูกจับเอาไว้เพื่อเอาไปใช้นะครับแล้วก็
1: เมืองไทยคงเป็นแบบนี้อาจารย์
0: อนาคตเมืองไทยน่าจะเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าหลายๆแห่งที่เขาเริ่มทำกันเนี่ยแต่เมืองนอกเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
1: ผมพยายามมองให้เป็นแง่ดีนะฮะอาจารย์ฟังดูแล้วมันเศร้าๆแต่ต่อไปอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้นะ
0: อนาคตจะเป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: ต้นไม้เนี่ยเขาจะปลูกไว้เป็นเพื่อ1ทัศนียภาพบล็อกไม่ให้คนเห็นอันที่2ก็คือเป็นตัวกันลมเพราะว่าสารคือเวลาลมมาเนี่ยมันก็จะผ่านแล้วก็พัดตรงนี้ขึ้นไปนะครับงั้นสารที่ระเหยอยู่ข้างบนเนี่ยก็จะไปออกไปได้ไกลๆหน่อยส่วนน้ำที่เหลือมาเนี่ยหลังจากเข้าระบบก็จะมีกลิ่นบ้างเพราะฉะนั้นลมที่ผ่านมาก็จะช่วยให้ได้รูดลงไปนะฮะจะจางกลิ่นแล้วก็ความพิษเหล่านี้ลงไปได้เพราะฉะนั้นขึ้นก็คือว่าคุณจะมีการปลูกหญ้าเห็นไหมฮะจริงๆแล้วถ้าเคยไปเมืองนอกเนี่ยพาร์คที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ่อขยะมาก่อนนะครับหรือไฮพาร์คในลอนดอนเนี่ยเป็นบ่อขยะมา50ปีแล้วเขาก็ปิดนะ
1: คร
0: ับ แล้วก็กลายเป็นพาร์คที่เมลเบิร์นก็เหมือนกันนั้นการปิดนี่ก็คือเวลาเขาทำขยะเนี่ยเขาจะทำเป็นเซกเตอร์อย่างนี้เล็กๆทุกเซกเตอร์ก็จะเอาดินกลบนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ดินกลบเนี่ยมันก็จะมีอะไรปิวใครเอาจุดบุหรี่ใส่ไปมันก็ไม่ระเบิดนะครับแล้วจริงบ่อขยะทุกบ่อเนี่ยเขาจะกั้นไม่ให้คนเข้าอยู่แล้วมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่เขาต้องมีบัตรผ่านไม่ใช่ว่ากลางคืนใครก็วิ่งเข้าไปได้นะกลางวันเข้าไม่ได้กลางคืนเข้าได้ตลอดอะไรเงี้ยก็คงไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เนี่ยหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำบ่อขยะเนี่ยให้กลายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามคือปลูกหญ้าปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็กลายเป็นสวน หยดสนหย่อมสนสนุกเหมือนที่เรามีนะครับ
1: หมายความว่าถ้าเกิดเราเริ่มทำอย่างนี้วันนี
0: ้
1: อีก10ปีอีก20ปีปัญหาของที่เป็นโอเพ่นดัมแล้วก็การไหม้แบบนี้แล้วมีผลกระทบต่อคนเป็นหลายแสนหลายล้านคนก็จะน้อยลง
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นครับฮะคือปัญหาการจัดการผมว่าเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้เงินทุนครับคือถ้ารัฐไม่มองเห็นตรงนี้หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มองเห็นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มองเห็นอนาคตอ่ะเพราะว่าอนาคตของลูกหลานเราก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แล้วบอกกันอย่างจริงแล้วในประเทศต่างประเทศเขาไม่ไว้ในชุมชนหรอกที่เห็นเนี่ยก็คือคุณมีโอเพ่นดัมปุ๊บจริงๆรถนี้ก็คือรถที่เขาเอาดินมาถมนะหลังจากใส่ขยะเสร็จเขาก็จะกรบเกลี่ยให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะมีรถถมดินลงมานะครับเนี่ยเห็นมีดินไปปลายอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วนี่คือไลเนอร์ที่ผมบอกสีดำๆอย่างเงี้ยเห็นพลาสติกที่อันนี้อาจจะเป็นแนวกั้นอยู่แต่จริงๆมันก็คือข้างล่างเนี่ยก็เป็นไลเนอร์ที่มันพลาสติกดำๆอย่างเงี้ยเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นประเด็นแรกคือเขาก็ต้องขุดก่อนนะฮะอาจารย์มีพื้นที
0: ่น่าต้องขุดก่อนครับ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ขุดลงก็คือทำให้สูงเป็นภูเขามี2แนวท่านเองคือกดลงล่างแล้วก็ให้เป็นหลุมแล้วก็กบลงไปเรื่อย
1: ๆไม่ทำเป็นภูเขาขยะ
0: หรือภูเขาขยะ
1: ขุดก่อน
0: ใช่ใช่ไหมแล้วที่สุดก็จะเป็นภูเขากรุงเทพให้เราได้วิ่งเล่นกันลูกหลานเราไปวิ่งเล่น
1: ที่มีอยู่ผมก็ฟังแล้วผมก็สัมภาษณ์คนอื่นไปด้วยว่าสมัยก่อนไม่มีอะไรทำนะครับก็ขายหน้าดินขายขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยที่ดินก็ขายไม่ได้พอที่ดินขายไม่ได้ทำยังไงดีก็เลยต้องเปิดให้คนอื่นใครจะซื้อที่ดินที่มีแบบลึกไป50เมตรไหมครับปลูกบ้านนะฮะดูดีมีไหมฮะไม่มีใครทำแน่ๆเลยฮะ เพราะฉะนั้นเขาก็หารายได้ต่อนะครับโดยการที่เปิดเป็นบ่อขยะที่อาจจะไม่ได้รับการรับรองหรืออะไรก็ตามก็แย่นะครับ
0: ก็สุดท้ายนะครับขยะเนี่ยถ้าจะจริงๆแล้วที่ต่างประเทศจริงๆเมืองเราเขาน่าจะทำได้ก็คือว่าที่ผมไปที่นิวยอร์กมาที่ซาราคิวส์ที่ State University of New York เนี่ยเขาก็ทำอย่างเงี้ยก็คือเอาขยะในเมืองทั้งหมดเลยเนี่ยซึ่งเขาเอามาเผาแล้วก็ทำเป็น energy นะครับ
1: ปัญหามันเกิดขึ้นล่ะอาจารย์ประหยัดได้แสดงความเห็นว่าต่อไปโมเดลในอนาคตควรจะมีการวางแผนให้ดีกว่านี
0: ้
1: นะครับโดยใช้ความรู้แล้วก็การวางแผนร่วมกันนะครับแต่คราวนี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วที่มีประโยชน์กับณขณะนี้เลยนะครับว่าคนอยู่บริเวณนั้นควรทำตัวอย่างไรคนที่ไม่เกี่ยวข้องควรจะได้รับการควรจะสนับสนุนอย่างไรหรือให้ความรู้อย่างไรนะครับ
0: ก็ถ้ามันมุมมองเข้าคิดเห็นเกี่ยวกับคอนไฟเนี่ยคอนไฟนี่จะเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในบ่อขยะเนี่ยจะมีน้ำเยอะนะครับงั้นน้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการฉีดหรืออะไรก็แต่ลำแต่คือบ่อขยะเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมายังไงแต่ว่าแน่ๆคือน้ำเนี่ยมันจะลงไปในระบบน้ำใต้ดินหรือลงไปในพวกเกี่ยวกับพืชต่างๆปลูกแถวนั้นคือถ้าชาวบ้านปลูกพืชเพื่อใช้ในการทำสวนครัวแล้วก็น้ำไหลไปโดนเนี่ยสารพิษต่างๆมันจะถูกดูดซับเข้าไปในพืชได้การสะสมในพืชเนี่ยถ้าเกิดใครเข้ามาผู้บริโภคนำพืชมาใช้เนี่ยปัญหาก็คือว่าสารเหล่านี้เนี่ยจะถูกกินบริโภคเข้าไปแล้วก็ไปสะสมในร่างกายทำอาจจะเป็นถ้าเกิดเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยปัญหาจะเป็นปัญหาใหญ่ในระยะยาวนะครับ

0: ก็เราเข้ามาตั้งแต่วันจันทร์เหตุเกิดประมาณวันเสาร์เช้าวันจันทร์เราก็เข้านะครับโอ้โหระดับไฟนี่ทั้งควันทั้งไฟนี่กระทบกระเทือนต่อสภาพแวดล้อมตรงนี้หมดนะครับก็เอากำลังเข้ามาจากเดิมที่คงไหม้อยู่แถวๆขอบเนี่ยแหละก็ค่อยลุกเข้าไปลุกเข้าไปคำว่าลุกเข้าไปนี่คือหลักๆต้องใช้กำลังพลแล้วแบกสายยางไปฉีดต้องใช้คนเข้าไปทำงานและสภาพที่เห็นอยู่นี้คือทั้งแสงแดดทั้งความร้อนทั้งควันพิษมันก็ท้าทายอยู่เหมือนกันก็เตือนลูกน้องว่าต้องระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองให้มากนะครับ
1: สภาพการที่เราสูบควันพิษที่เรามาดับเพลิงมันก็มีเรื่องของการแสบคอมีอะไรบางอย่างคอแห้งคออะไรบางอย่างแสบตาแดงอะไรบางอย่างครับแต่เราก็พยายามป้องกันตัวเองก็หาผ้าอะไรมาปิดก็ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
2: ก็อยากจะฝากเตือนนะครับสำหรับพี่น้องที่อาศัยอยู่หรือว่าหากินอยู่กับกองขยะนะครับจะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเศษขยะเศษโลหะไปขายนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับในการจุดไฟหรือสูบบุหรี่ครับอย่าทิ้งก้นบุหรี่มั่วซั่วนะครับเพราะจุดนี้เนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันจะสร้างผลกระทบต่อราษฎรในวงกว้างนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยว่าเรื่องไฟนั้นนะครับขอให้มีความระมัดระวังในการใช้นะครับไฟมันมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับแต่เมื่อมันเกิดโทษขึ้นมานั้นเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นราษฎรที่ได้รับผลกระทบมันจะเป็นบริเวณกว้างมากครับก็ขอฝากให้มีความระมัดระวังครับผม

0: คือตรงบ่อขยะนี้ก็จะนับว่าค่อนข้างอยู่ไม่ได้ว่าติดชิดกับบริเวณที่อยู่อาศัยมากนะคะก็คือจะมีช่วงระยะที่เว้นอยู่บ้างที่ตอนแรกอาจารย์บอกว่ามันมีพวกน้ำพวกอะไรอยู่นะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าทำให้ไม่มีคนที่พักอาศัยอยู่ติดกับบ่อขยะนี้นะคะแต่ในรัศมีที่ไกลออกมาเนี่ย ตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาที่ว่ามีจากการระคายเคืองบ้างนะคะแสบตาแสบจมูกบ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นจากตัวสิ่งที่มันมากับควันซึ่งน่าจะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นกรดนะคะอย่างที่ตรวจเจอว่ามีสารซัลเฟอร์สูงนะคะก็จะเห็นว่าตรงรอบบ่อเนี่ยก็จะพอมีที่ว่างๆที่ไม่ใช่เป็นบ้านเรือนอยู่บ้างอะค่ะอันนี้ก็นับว่าเป็นข้อดีแล้วก็คืออย่างกรดที่มันอยู่ในที่มากับควันเนี่ยนะคะมันก็จะมีคุณสมบัติคือมันจะละลายน้ำง่ายกว่าพวกสารประกอบคาร์บอนอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มาเจอกับเยื่อบุซึ่งเยื่อบุเราจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบเนี่ยค่ะก็เลยจะทำให้มีการระคายเคืองก่อนอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าตัวที่มาแล้วระคายเคืองบริเวณรอบนอกเนี่ยก็จะมีข้อดีว่ามันก็จะตกอยู่แถวๆนี้ค่ะก็คือไม่ได้เข้าไปข้างในลึกมากนะคะไม่ใช่ไปถึงถุงลมข้างในนะคะนอกจากเรื่องการป้องกันเยื่อบุไม่ว่าจะเป็นตาหรือทางเดินหายใจแล้วเนี่ยก็จะมีพวกการแต่งตัวทั่วไปอะค่ะก็คือเสื้อผ้าก็ถ้าใส่แบบมิดชิดก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าเวลาเราไปนี่บางทีถ้ามันสัมผัสกับผิวหนังเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่มีความไวเนี่ยก็อาจจะระคายเคืองผิวหนังได้นะคะ ก็ใส่มิดชิดแล้วพอกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยก็ถอดทุกอย่างมาซักอย่างนี้ก็จะ ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้บ้างค่ะ
1: ค
0: ือถ้าเป็นคนที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างเช่นเป็นหอบหืดเป็นภูมิแพ้อันนี้ก็อาจจะไวกว่าคนที่ไม่ได้มีโรคประจำตัว
1: หรือคนชราอะไรอย่างนี
0: ้ค่ะใช่
1: เขาควรจะทำยังไงฮะอาจารย์หมายความว่าควรจะออกมาก่อนหรือว่ายังไง
0: ก็คือถ้ามีบ้านญาติหรือที่พักที่พอจะไกลออกมาแล้วไปได้ก็จะดีค่ะ
1: ครับผมสงสัยว่าในกรณีของคนที่ต้องเข้าไปทำงานในบริษัทเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นจิตอาสาอย่างเงี้ยใครควรจะต้องดูแลเขาไหมฮะคือตั้งแต่งานรอบที่แล้วหรืองานรอบนี้เนี่ยแบบจิตอาสานะครับเขาบอกว่าก็ต้องทนเอาคือมันจะมีใครฉันคิดว่าใครจะมีสักคนหนึ่งมาช่วยเขาหน่อยไหมครับหรือว่าแนะนำเขาหรือว่ายังไง
0: คนที่เข้าไปช่วยเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดนะคะก็คือเสี่ยงมากกว่าประชาชนที่อยู่รอบๆเพราะว่าเขาเข้าไปสัมผัสโดยตรงซึ่งจริงๆถ้าเข้าไปสัมผัสเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอย่างที่อาจารย์ได้โชว์รูปไปนะคะคือมีหน้ากากที่ปิดหน้าแล้วก็มีตัวกรองสารพิษนะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เห็นก็คือว่ามันจะยังไม่ค่อยทั่วถึงทุกคนเนาะซึ่งถ้าต่อไปถ้าเรามีทีมที่เป็นทีม emergency response ที่ตอบสนองกับเหตุฉุกเฉินแบบนี้แล้วมีอุปกรณ์เหล่านี้เพียงพอให้สำหรับคนที่เข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นตำรวจดับเพลิงผู้เข้าไปช่วยดับเพลิงหรือแม้แต่นักข่าวที่เข้าไปเงี้ยก็จะช่วยลดการสัมผัสนะคะเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันก็จะขึ้นกับหนึ่งชนิดของสารที่สัมผัสเนาะซึ่งอันนี้เท่าที่ดูก็ได้ลิสต์มาคร่าวๆนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือระยะเวลาที่เข้าไปสัมผัสอะค่ะก็คือถ้าเราสัมผัสสั้นโอกาสเสี่ยงก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือขนาดความเข้มข้นของสิ่งที่เราเข้าไปสัมผัสว่าอย่างเช่นถ้าคนที่อยู่บ้านไกลออกมาได้กลิ่นอย่างเดียวไม่มีควันไม่มีฝุ่นตกตะกอนอะไรเงี้ยก็อาจจะน้อยหน่อยนะคะก็อาจจะน้อยกว่ากลุ่มที่อยู่ใกล้แล้วมีควันมีขม่าวตกลงมาที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะ
2: มีอันนึงที่ผมอยากเสริมก็คือว่าเห็นหน่วยดับเพลิงเขาใช้น้ำเนี่ยเขาจะใช้น้ำสีเหลืองๆผมเข้าใจว่าจากบ่อขยะเองมาฉีดเนี่ยคือถ้าเป็นน้ำที่มันลงไปที่ขยะแล้วดูดขึ้นมาฉีดเนี่ยมันไม่ดีครับเพราะว่ามันจะมีสารพิษที่อยู่ในนั้นพอสารพิษมันโดนใบมันก็จะกลายเป็นอันไปเลยฝุ่นละอองซึ่งผมว่านี่อันตรายกว่าใช้น้ำจากข้างนอกไปน่าจะใช้น้ำจากข้างนอกมากกว่าเพราะถ้าใช้น้ำจากบ่อขยะเองเนี่ยสารพิษจากบ่อขยะก็จะระเหยกลายเป็นไอในครั้งนี้ก็ไปไกลมากขึ้นนะครับเขาควรจะดูตรงนี้มากกว่าซึ่งเขาไม่ควรจะใช้นอกจากน้ำแล้วเขาจะใช้พวกผงต่างๆซึ่งช่วยดับไฟง่ายกว่าแล้วน่าจะได้ประสิทธิภาพสูงจากน้ำ
1: คราวนี้ผมขอสรุปในเบื้องต้นนะครับว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรนะครับว่า เริ่มต้นจากบ่อขยะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วเมื่อเกิดการไหม้แล้วเนี่ยปัญหามันก็คงมีคนไปเผาแหละนะครับหรือว่าเป็นแหล่งต้นเพลิงนะฮะหลังจากนั้นความกลัวของเราเกี่ยวกับก๊าซต่างๆอาจารย์เอกสิทธิ์และอาจารย์ชัตยาได้เล่าให้ฟังว่ามี

0: คาร์บอนมอนอกไซด์มีก๊าซที่เป็นเกี่ยวกับซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบหรือไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งก็คือทำให้เกิดการระคายเคืองกับเยื่อบุอะไรต่างๆหรือบางส่วนก็เป็นพิษนะครับแต่ของพวกนี้น่าจะป้องกันได้นะฮะอาจารย์ส่วนหนึ่งป้องกันได้เลย
1: เรื่องการระคายเคืองนี้
0: ป้องกันได้ทั้งตาทั้งการสัมผัสทั้งการสูดดม
2: จริงๆแล้วเรื่องการจัดเก็บขยะเนี่ยก็ควรจะมีการทำให้เป็นรูปแบบที่ถูกต้องได้มาตรฐานนะคะอย่างเช่นอยู่ในบริเวณที่มิดชิดแล้วก็มีการใช้ดินกลบหรือว่าปลูกหญ้าทับอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันกระจายออกมาสู่ชุมชนแล้วก็ป้องกันว่าถ้าเกิดมีสมมติมีใครทิ้งก้นบุหรี่ลงไปก็จะไม่ติดไฟเกิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็อีกอย่างคือต้องอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนด้วยคือพวกเราทุกคนก็มีส่วนช่วยกับการป้องกันสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งก้นบุหรี่ในที่ที่จัดไว้เนาะไม่ทิ้งทั่วไปนะคะแล้วก็การที่เราทิ้งขยะบ้านเรือนลงไปเนี่ยถ้าเราได้แยกขยะว่าขยะที่เป็นสารพิษสารเคมีอันตรายเนี่ยเราแยกเนี่ยเวลาเกิดเหตุแบบนี้มันก็จะทำให้ผลกระทบมันน้อยลงไปได้บ้างอะค่ะ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-201-5070-1และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

0: เล็ก
1: ผมเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันหล่นไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: ตามานิโจติระโสยะตาสปีติโยวิวัชยันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยทุกีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

หมอลำในภาคอีสานเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีมาอย่างยาวนานคำว่าหมอคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเฉพาะด้านลำคือการเปล่งเสียงการแสดงออกทางเสียงดังนั้นหมอลำคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในการขับเสียงการเปล่งเสียงภาษาถิ่นโดยการลำจะเล่าเรื่องราวประกอบเสียงดนตรีและฟ้อนรำประกอบหมอลำสามารถสร้างเสน่ห์ในการแสดงไว้เป็นอย่างดีจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไพเราะจับใจผู้ฟังมีลีลาการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจและเสียงดนตรีประเภทเป่าอมตะอย่างแคนที่ช่วยเสริมให้ดนตรีประกอบเพลงของหมอลำมีความสนุกสนานพร้อมทำให้ทุกคนในงานได้รับความบันเทิงไปด้วย

0: นางกฤษณาบุญแสนประธานชมรมหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเสน่ห์ของหมอลำคือการผสมผสานกันระหว่างการแสดงที่งดงามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้หมอลำยังคงได้รับความนิยม
1: 1เสียงนะเสียงไพเราะจับใจผู้ฟังเขาก็ชอบเขาอยากฟังอีก2ลีลาการแสดงค่ะ3ดนตรีแคนนั่นแหละที่เป็นคู่กันนี่3อย่างเนี้ยบุคลิกนี่สำคัญแล้วก็การแสดงออกบนเวทีอันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำลีลาการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะจะฟ้อนรำอย่างเงี้ยดูให้สวยแล้วผู้ฟังเห็นแล้วก็สวยยิ้มไปด้วยการรำเราขึ้นเวทีให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าจะไปเบ่งกล้ามอย่างเงี้ยขึ้นเวทีว่าใหญ่แล้วหมอลำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกนะจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักตัวเองไม่มีทางเจริญคนก็ไม่นิยมเราจะไม่มีเสน่ห์เลย
0: ด้วยลีลาที่งดงามท่วงท่าอันอ่อนช้อยและการปรับตัวให้เข้ากับคนดูตามยุคสมัยของหมอลำทำให้ยังคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ปฏิเสธไม่ได้นะฮะว่าคนอีสานของเราเนี่ยไปอยู่ทั่วทุกประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยกันนะดังนั้นการที่เราไปอยู่เนี่ยสิ่งที่มันยังอยู่ด้วยกันกับคนอีสานก็คือเรื่องของการเอารากเหง้าวัฒนธรรมรวมถึงเครื่องบันเทิงเอาไปใช้เพื่อเป็นการกล่อมใจเพื่อเป็นการบรรลงจันลงจิตใจของเราหมอลำเนี่ยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆโดยใช้หมอลำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ต่างๆนั่นเองแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของการใช้ภาษาถิ่นและก็เรื่องของการใช้ทำนองของหมอลำที่เป็นลักษณะของกาบหรือเป็นลักษณะของฉันทลักษณ์ของหมอลำยังปรากฏอยู่นั่นเองครับผม
0: ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.โยธินพลเขตครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกล่าวว่าการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการสอนในหลักสูตรเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไปในพื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3: ตอนนี้หลักสูตรหมอลำของเรานั้นนะครับจะเป็นหลักสูตรที่เสริมนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยงดีนะครับเป็นผู้สอนนักเรียนในเรื่องของการรำซึ่งการรำในห้องเรียนนั้นนะครับก็เป็นการรำที่ใช้เพื่อประกอบการแสดงนะครับเช่นรำเต้ยนะครับรำเต้ยหัวนวลตาลนะครับรำตังหวายรำภูไทยเป็นต้นนะครับซึ่งการรำเหล่านี้นั้นนะครับจะต้องอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้คอยให้ความรู้และก็ฝึกฝนครับเราก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นนะครับเราก็ได้นำเอาศิลปะการแสดงหมอลำเสริมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้นักเรียนนะครับได้รับทั้งความรู้และก็ได้นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านของการแสดงหมอลำครับ
0: หมอลำวันนี้คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดมาอย่างช้านานมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมัยและยังได้รับการสืบทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นศิลปะความบันเทิงที่อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย

0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมเมื่อกี้นะคะน้องๆพี่มิ้งกำลังเต้นเลียนแบบท่าแมลงเลยค่ะถ้าพี่มิ้งไม่ได้เข้ารายการพี่มิ้งคงกลายเป็นแมลงไปแล้วนะคะเนี่ยตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีสันและลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงกันไปแล้วนะคะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าทำไมแมลงบางชนิดถึงมีรูปร่างหน้าตาที่แปลกเหลือเกินวันนี้พี่นุ้งนี้จะพาเด็กๆไปหาคำตอบเกี่ยวกับแมลงกันดีกว่าไปกันเลย
5: แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านชนิดที่อยู่อาศัยและรูปร่างลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกเหล่านี้ถูกวิวัฒนาการออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อที่พวกมันจะสามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมต่างๆและดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างดีแมลงแต่ละชนิดมี7แบบแตกต่างกันออกไปตามแต่การกินอาหารของแมลงชนิดนั้นๆเช่นผีเสื้อมีปากม้วนเป็นหลอดสำหรับดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ปากของพวกด้วงตั๊กแตนจะเป็นแบบกัดกินสำหรับกัดกินใบไม้หรือพืชต่างๆเป็นต้นเพราะเหตุนี้แมลงจึงมีความสามารถในการหาอาหารที่แตกต่างกันไปการแก่งแย่งอาหารข้างสายพันธุ์จึงไม่ค่อยพบเจอขาของแมลงเป็นอวัยวะหนึ่งที่ถูกวิวัฒนาการเพื่อการดำรงชีวิตและหาอาหารของพวกมันเช่นกันตั๊กแตนตำข้าวมีขาคู่แรกเหมาะสำหรับจับแมลงอื่นๆมาเป็นอาหารจิ้งหรีดและตั๊กแตนมีขาหลังที่เหมาะสำหรับกระโดดไปมาบนต้นพืชขาหลังของผึ้งมีขนจำนวนมากสำหรับเก็บเกสรดอกไม้เรียกว่าขาเก็บเกสรจิงโจ้น้ำขาของมันทำให้สามารถวิ่งบนผิวน้ำได้เป็นอย่างดีโดยมีแรงพยุงที่เรียกว่าแรงตึงผิวแรงนี้ยึดเหนี่ยวโมเลกุลของน้ำเข้าไว้ทำให้ผิวน้ำมีลักษณะเป็นผิวหนังมีความยืดหยุ่นจึงทำให้จิงโจ้น้ำไม่จมมันจึงถลายไปบนผิวน้ำราวกับนักสเก็ตน้ำแข็งพร้อมใช้ขาหน้าในการจับเหยื่อที่หล่นลงมาบนผิวน้ำนอกจากปากและขาของแมลงที่มีส่วนให้พวกมันดำรงเผ่าพันธุ์สืบมาในสภาพแวดล้อมและถิ่นอาศัยได้อย่างยาวนานในด้วงหลายชนิดยังมีเขาและครีมไว้สำหรับแย่งชิงตัวเมียในฤดูผสมพันธุ์ด้วงยีราฟมีคอที่ยาวเพื่อช่วยให้ในการสร้างรังและต่อสู้เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์เพศเมียที่ผสมพันธุ์แล้วจะม้วนใบพืชอาหารและวางไข่1ฟองภายในใบไม้ที่ม้วนไว้เมื่อวางไข่เสร็จมันก็จะตัดใบไม้ที่ม้วนทิ้งลงสู่พื้นดินเพื่อเริ่มต้นในการฟักตัวของไข่นอกจากสีสันลวดลายที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแมลงแต่ละชนิดและเพื่อป้องกันตัวเองปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งในฐานะผู้ล่าและในฐานะผู้ถูกล่า
4: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ grasshopper grasshopper G R A S S H O P P E R grasshopper แปลว่าตั๊กแตน cricket cricket C R I C K E T cricket แปลว่าจิ้งหรีด water spider water spiderW A T E R S T R I D E R Water Spider แปลว่าจิงโจ้น้ำเด็กๆลองสังเกตบริเวณรอบๆ บ้านดูสิคะว่ามีแมลงหน้าตาแปลกอะไรบ้างแล้วลองส่งมาให้พี่

กันบ้างนะคะความรักของเหล่าแมลงไม่ได้มีเพียงแค่สีสันลวดลายรูปร่างเพียงอย่างเดียวในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับความลับของอาหารแหล่งพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิตของพวกมันว่าจะแปลกขนาดไหนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่ว่าอีสานหรือกลางจะเนื้อตาย
1: นะครับตอนนี้ประมาณ6โมงกว่าๆได้เวลาเดินทางไปสมทบกับพรรคพวกของคุณลุงเพื่อจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ป่าสตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีภารกิจวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาดีพาผู้ชมไปติดตามค้นหาปุดใหญ่เรื่องราวจะสนุกจะมีความรู้แค่ไหนไปติดตามกันนะครับ

0: ุกคุณผู้ชมครับเช้านี้สตังอยู่กับลุงทันแล้วก็นาเครสนะครับ
1: พาไปเก็บปุดครับ
0: พาไปเก็บปุดและเป็นปุดใหญ่หรือปุดเล็ก
1: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก เป็นปุดใหญ่แล้วก็เป็นต้นที่ใหญ่สูงเดี๋ยวเราไปลุยกันครับว่าต้นปุดที่มันอยู่ในป่าในสวนยางเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: ครับ

0: ด้านหลังนะครับลุงทันบอกว่าเป็นดงปุดใหญ่นะครับดูจากลักษณะลำต้นเนี่ยน่าจะ 3-4 เมตรได
1: ้3เมตรคร
0: ับ3เมตรกว่านะถ้าเกิดว่าในป่าที่มันเป็นป่าทึบโดยที่แสงมันไม่ส่องผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มี
1: ไม่มีอยู่ไม่ได้ครับ
0: เออแต่มันจะชอบอยู่บริเวณป่าที่มันมีแสงรำไร
1: แสงรำไร
0: ก็บริเวณยอดยางเนี่ยมันก็ยังมีช่องร่องอากาศแสงมันก็สาดส่องลงมาได้แล้วก็ข้างล่างมีความชื้นจึงเป็นพื้นที่ที่ปุดใหญ่จะเจริญเติบโตอยู่นั่นเองครับ
2: ครับตัดเลย
1: เนี่ย
2: ตัดมาแค่นี้ปุ๊บก็คือนี่คือตัดส่วนนี้ให้มันขาดหัวที่มันเหลือเง่าอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเริ่มเติบโต
1: เติบโตแล้วก็จะหอกเป็นแบบนี้อีกต่อไปประมาณสัก2เดือนมันก็ไปขึ้นหอกไปอีกแล้ว
2: มันไล่ไปงอกมันนั่นเนาะ
1: มันไหลไปเรื่อย
2: ๆอ๋อมันไหลรากมันจะไหลไปแล้วก็มันจะมีจุดที่มันจะงอกเป็นต้นใหม่ก็คือวิธีการรับประทานแบบยั่งยืนก็คือเราจะตัดออกแค่ส่วนนี้ส่วนหัวเง่าปล่อยให้มันเจริญเติบโตแล้ววิธีการสังเกตว่าปุดอ่อนที่เหมาะจะนำไปรับประทานก็คือจะมีใบประมาณ 2-3 ใบ
1: 2-3 ใบหรือพี่แหลม
2: หรือว่ายอดเลี่ยมใช่ไหม
1: ยอดแหลมแบบนั้นก็ได
2: ้บ้านเราเรียกว่ายอดเลี่ยมยอดแหลมนะยอดแหลมก็คือมันยังไม่โผล่ใบออกมา
1: โผล่ออกใบ

0: ที่อยู่นี่ก็คือดอกมันนะครับสวยดี
1: ดอกมันกินได้ไหม
2: ไม่เคยกินดีย
1: ังไม่เคยกินที่เหรอ
0: ลักษณะดอกเนี่ยมันจะบานกลีบออกมาคล้ายๆแบบถ้วยแบบนี้

ีเขียวในปีพุทธศักราช2547สามารถพบต้นปุดขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วป่าหลังจากนั้นลุงทันพังไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของบ้านถ้ำผึ้งนั่นก็คือบ่อน้ำดันทรายดูดบ่อน้ำดันทรายดูดนั้นอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนมีลักษณะเป็นบึงที่มีทรายละเอียดน้ำใสไหลรินบริเวณก้นบึงจะมีแรงดันของอากาศทำให้ทรายถูกน้ำดันขึ้นมาหากเราปรบมือเสียงจากการปรบมือจะช่วยเพิ่มแรงดันอีกด้วยล่ะครับวันนี้ลุงทันต้องรีบกลับมาเป็นวิทยากรเนื่องจากมีคณะมาศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนหลังจากบรรยายเสร็จก็ได้เวลาหิวแล้วล่ะครับ

0: เริ่มต้นเมนูแรกวันนี้นะคะต้องได้รับเกียรติค่ะจากป้าตุ๊กแล้วก
1: ็
0: ป้ายายหรือว่าป้าลำไยนะคะเราจะนำปุดใหญ่ค่ะมาทำเมนูพื้นบ้านของคนที่นี่ค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะป้าตุ
1: ๊กแกงคั่วปุดปลาทงย่าง
0: แกงคั่วปุดปลาทงย่างค่ะร้อยไหมคะ
1: ร้อย
0: ร้อยแน่นอน
1: แน่นอนค่ะ

0: ที่แหลมมีชื่อเรียกอื่นว่าปลากระทุ้งเหวจัดการหั่นชิ้นบ้องผ่าท้องแล้วล้างน้ำทำความสะอาดป้าตุ๊กบอกว่าคลุกกระมิ้นกระเทียมนำไปทอดก็อร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับด้านป้าลำไยช่วยปอกมะพร้าวเตรียมไว้แกงใช้เหล็กทิ่มแทงช่วยทุ่นแรงแยกออกได้ง่ายตามต่อได้นำปลาทงขึ้นย่างไฟเรียงใส่ไว้ในตะแกรงแล้วฟาดมีดลงกระท้อเปลือกกะลาด้านป้าตุ๊กชวนน้องตั๊กปอกกุดใหญ่ใช้มีดกรีดผ่าลงไปเพื่อหวังเอาไส้ในอย่างนี้ส่วนป้าลำไยเร็วไวช่วยขูดมะพร้าวป้าตุ๊กเล่าให้ฟังว่าจุดเด่นเอกลักษณ์ของปุดใหญ่นั้นจะมีกลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเผ็ดซ่าเล็กน้อยในสมัยก่อนนิยมใช้ดับกลิ่นคาวของสัตว์ป่าแต่ในปัจจุบันมักนิยมแกงใส่ปลาไหลส่วนของไส้ในอ่อนๆแบบนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าสากปุดหรือหยวกปุดนะครับย่างไปสักพักปลาทงก็เริ่มแห้งจึงพลิกกลับสลับด้านจัดการคั้นกะทิเพื่อเอาความมันแล้วเทน้ำลงใส่กะละมังตักเกลือเจือละลายตามต่อได้ช่วยกันหั่นปุดใหญ
1: ่ในขั้นตอนนี้นะคะคุณป้ามีทักษะในการหั่นปุดใหญ่นะคะเวลาที่เราหั่นค่ะหั่นแล้วก็จะเหลือใยใช่ไหมคะคุณป้า
2: ใยค่ะเนี่ย
1: เราก็จะ
2: ดึงกับปลายมีดมาเลย
1: ค่ะแล้วก็จะใช้ปลายมีดหรือว่าใช้มือดึงออกให้แบบไม่เหลือเยื่อใยนะคะคุณป้าเอาออกให้หมดเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเวลาหั่นแล้วค่ะจะต้องแช่ในน้ำเกลือไว้ค่ะเพื่อที่จะให้ปุดไม่ดำค่ะจะได้ขาวสวยเนาะ
0: จากนั้นป้าลำ

0: ช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมตอนนี้ปลาทงที่ย่างไว้ก็เริ่มเกรียมสุกหอมได้กลิ่นปลาย่างเย้ายวนแล้วจึงชวนขึ้นมาป้าตุ๊กบอกว่าย่างหอมหอมอย่างนี้ถ้านำไปแกงไตปลาก็อร่อยมากเลยล่ะครับตามไปจึงซอยตะไคร้นำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตักเติมลงไปคือไตปลาทูหรือพุงปลาทู
1: หอมไหมคะคุณป้า
2: หอมเป็นไตปลาทู
1: ค่ะหอมมากเลยก็คือคุณป้าค่ะจะใส่พุงปลาทูหรือว่าไตปลาทูค่ะไปในแกงคั่วด้วยนะคะเพื่อว่าจะให้น้ำแกงค่ะมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะเคล็ดลับความอร่อยเลยอันนี้
0: เมื่อเคี่ยวไตปลาไปสักพักก็ถ่ายทักเดือดสุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วจึงจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแล้วลงคมหั่นซอยคานำพาหัวเง่าแก่ปุดใหญ่มาขูดปอกก่อนจะหั่นไว้เตรียมโขลกพริกแกงเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแรงให้แกงยิ่งน่ากินแล้วจึงหั่นเตรียมไว้คือขมิ้นป้าตุ๊กและน้องตั๊กช่วยกันแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาธงคุณป้าบอกว่าธรรมชาติของปลาธงนั้นจะมีก้างสีฟ้าแลดูก็เข้าท่าสวยงามดีเลยล่ะครับได้เวลาเตรียมโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งใส่ครกตามตกด้วยขมิ้นตามไปคือหัวคาตามมาคือตะไคร้แล้วใส่เพิ่มลงไปคือหัวเง่าแก่ของปุดใหญ่ตามต่อลงใส่คือพริกไทยดำกระเทียมและหอมแดงปิดท้ายด้วยเกลือที่เหลือจึงออกแรงโขลกช่วยกันแกะเนื้อปลาไปจนกว่าจะหมดนะครับเมื่อโขลกพริกแกงจนแหลกจึงแทรกตามคือกะปิโขลกต่อไปให้เนื้อเนียนเข้ากันจากนั้นจึงมาเติมถ่านใส่เตาแล้วยกเอากระทะวางใส่ตามต่อไปด้วยหัวกะทิเมื่อเคี่ยวกะทิจนเดือดสักพักจึงถ่ายทักด้วยพริกแกงเคี่ยวละลายให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมออกมาก่อนจะนำพาน้ำกะทิเติมใส่จากนั้นเพิ่มกลิ่นหอมลงไปด้วยไตปลาตามมาคือปุดใหญ่ขยุมลงใส่ในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้คือเนื้อปลาทงย่างปิดท้ายจึงเติมกะทิจนได้น้ำแกงพอใจแล้วเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดฉีกรูดก่อนจะนำมาใส่แกงกลิ่นหอมแรงก็ลอยขึ้นมาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าแกงคั่วปุดสุดหอมก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติแกงคั่วปุดใหญ่ใส่ปลาทงย่างสร้างกลิ่นความหอมอย่างแรงด้วยสมัยหวานมันโดนใจจากน้ำกะทิคั้นสดได้รสหวานจากเนื้อปลาเผ็ดร้อนหอมซ่าจากปุดใหญ่หอมกลิ่นไตปลาโดนใจปุดใหญ่ก็เปื่อยนุ่มกำลังเหมาะอร่อยเหาะเนาะด้วยสตอจานเดียวคุณลุงบอกว่าไม่พอต้องขอเบิ้ลกันเลยล่ะครับ

ไปต่อกับเมนูที่2รับรองว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเราจะนำเครื่องปรุงและวัตถุดิบหลากหลายสิ่งมาดัดแปลงปรุงเมนูใหม่เพื่อให้ปุดใหญ่ยิ่งน่ารับประทานเมนูนี้ตั้งชื่อเรียกขานกันว่าปุดทอดทรงเครื่อง

0: เริ่มต้นจัดการล้างกุ้งสดให้สะอาดป้าตุ๊กช่วยแกะกระเทียมป้าลำไยเตรียมสับหมูแล้วจัดการปอกหอมแดงจากนั้นน้าลำยองและน้องตั๊กจึงช่วยกันแกะเปลือกกุ้งแล้วลงคมผ่าเพื่อเอาเส้นหลังออกป้าตุ๊กปอกขมิ้นแล้วจัดการหั่นตามไปพลันจึงซอยตะไคร้จากนั้นเร็วไวช่วยซอยขาได้เวลาเด็ดพริกใส่ครกตามตกด้วยสมุนไพรทั้งข่าตะไคร้และขมิ้นต่อด้วยกระเทียมก่อนจะซอยหอมแดงใส่ลงช่วยขยุมพริกไทยดำพุ่งตรงลงใส่ตามไปคือเกลือที่เหลือจัดการโคลกตอนนี้หมูสับก็แหลกเป็นที่พอใจแต่ต้องสับต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับด้านสองสาวช่วยกันซอยหั่นเนื้อกุ้งบางส่วนเราจะสับให้ละเอียดแบบนี้อีกส่วนก็จะหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับต่อจากนั้นป้าลำไยช่วยดึงเด็ดใบมะกรูดก่อนจะลงคมซอยเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือกะปิได้เวลาช่วยกันซอยหั่นปุดใหญ่ไว้รอ
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะหั่นเนื้อปุดค่ะหรือว่าสากปุดนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงไปในเครื่องของปุดทรงเครื่องค่ะแล้วก็ผสมหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาไปทอดเพื่อที่จะให้เวลาที่เราเคี้ยวไปค่ะจะเพิ่มรสชาติความเผ็ดแล้วก็ความหอมนั่นเองค่ะ
0: ป้าตุ๊กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปจัดการเคี่ยวน้ำตาลทรายเมื่อเคี่ยวจนละลายหนืดเหนียวได้ที่จึงยกขึ้นจากนั้นจึงเตรียมโขลกน้ำจิ้มนำกระเทียมใส่ครกตามตกด้วยพริกสดและเกลือจากนั้นจึงโขลกให้พอแหลกนำมะนาวมาล้างแล้วผ่าแบ่งแยกส่วนป้าตุ๊กชวนถั่วลิสงที่คั่วเตรียมไว้ไปฝัดเปลือกออกจากนั้นจึงนำมาใส่ลงในครกโขลกให้แหลกเข้ากันส่วนน้องตั๊กนั้นช่วยบีบน้ำมะนาวแล้วถึงคราวหั่นชิ้นแตงกวาเมื่อโขลกถั่วจนแหลกจึงตักแยกขึ้นมาได้เวลาเด็ดใบผักชีน้าลำยองและน้องตั๊กจัดการเตรียมคลุกนำหมูสับลงกะละมังตามไปคือกุ้งสับแล้วขยับพริกแกงใส่ด้วยน้าลำยองช่วยคลุกขยำแล้วนำไข่มาตอกใส่ลงตามจะช่วยให้มีความนุ่มยิ่งขึ้นคลุกขยำให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมใส่คือหมูเด้งเพื่อเพิ่มความหนืดเหนียวตามไปคือแป้งทอดกรอบปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้ใส่เพิ่มคือเติมแป้งอีกรอบคลุกขยำทำให้เครื่องปรุงเข้ากันดีจากนั้นจึงนำพาลงครกยกสากโขลกไปจนกว่าจะหนืดเหนียวกว่าจะเสร็จขั้นตอนนี้ป้าลำไยบอกว่าเมื่อยแขนกันเลยละครับเพราะยิ่งโขลกก็ยิ่งหนืดยิ่งหนึบเหนียวติดสากกันเลยละครับโขลกต่อไปจนกว่าจะหมดด้านน้องตั๊กและน้าลำยองเล็งมองก้านปุดใหญ่ที่เป็นส่วนปลายๆซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้จากเนื้อภายในเอามาหั่นท่อนไว้ให้มีขนาดแบบนี้เมื่อโขลกจนพอใจตามต่อไปจัดการปรุงเครื่องได้เรื่องนำพาปุดใหญ่ใส่ลงไปคลุกตามด้วยกุ้งสับขยับมือคลุกรุกเติมความหอมด้วยใบมะกรูดซอยนวดให้เข้ากันจนได้ที่ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันเตรียมทอดด้านสาวๆจึงมาช่วยกันปั้นปุดทรงเครื่องนำเครื่องปรุงมาห่อพันให้รอบก้านปุดใหญ่แบบนี้นะครับ
1: ลำต้นของปูดใหญ่นะคะลำต้นที่แก่แล้วค่ะเราไม่สามารถเอามารับประทานได้นะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ทิ้งค่ะจะเอามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอามาเป็นส่วนประกอบของเมนูใหม่ของเราวันนี้ใช่ไหมคะโดยการที่จะเอาปูดทรงเครื่องค่ะมาปั้นเป็นก้อนๆนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เสียบในก้านปูดแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอาลงไปทอดแค่นี้ค่ะก็จะเป็นเมนูใหม่ของบ้านถ้ำพึ่งแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำปุดทรงเครื่องที่ปั้นไว้ลงไปทอดปล่อยให้น้ำมันรัดกอดจนสุกนอกฉ่ำในทอดไปไม่นานก็ได้การสีสวยน่ารับประทานจริงๆครับทอดไปจนกว่าจะหมดนะครับในระหว่างนี้สาวๆมาช่วยกันปรุงน้ำจิ้มโดยนำพริกที่โขลกไว้ลงกะละมังตามไปเติมเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวตัดหวานด้วยน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความมันด้วยถั่วลิสงบุบคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่แตงกวาตามด้วยผักชีตัดเค็มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็อร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติปุดทอดทรงเครื่องได้เรื่องเพราะอร่อยอย่างแรงสมุนไพรพริกแกงผสมเข้ากันกับเนื้อปุดใหญ่อร่อยโดนใจตั้งหมูสับหมูเด้งสุดเจ๋งคือเนื้อกุ้งนุ่มเนียนแน่นๆตัดรสกับน้ำจิ้มสุดเด็ดทั้งเผ็ดเปรี้ยวเค็มมันปุดทอดทรงเครื่องนั้นก็หอมอีกทั้งยังกรอบนอกเด้งฉ่ำภายในได้รสเผ็ดร้อนหอมซ่าโดนใจอร่อยเวอร์สุดๆไปเลยล่ะครับ

0: โอ้ช่วงนี้พวกเราหลายคนโดนเจ้าหนี้ฟ้องดำเนินคดีจนมีหมายศาลมาถึงบ้าน
1: โอ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะหมอกำนันนะ
0: อย่าเพิ่งตกใจเราต้องตั้งสติให้ดีเพราะศาลท่านเป็นเพียงคนกลางเวลาที่เราได้หมายศาลที่ต้องดูก็คือ 1. หมายเลขคดี 2. สถานที่นัดให้ไปศาลไหน 3. ประเด็นที่ถูกฟ้อง 4. จำนวนเงินที่ฟ้องตรงกับสัญญาไหมและ 5. เจ้าหนี้ฟ้องในระยะเวลาหรือเปล่า
1: โอ้ยไม่ขึ้นโลกขึ้นศาลมาน่ากลัวนะบอกกำนันนะ
0: จ้าก่อนนี่เปียกศาลท่านไม่ได้ดูแค่เรื่องเบี้ยวนี้
2: wow.
0: แต่ท่านดูความเป็นจริงด้วยนะที่สำคัญลูกหนี้เจรจาต่อรองการจ่ายหนี้ต่อหน้าศาลได้และส่วนมากศาลท่านก็จะช่วยไกลเกลี่ยให้แต่ว่าถ้าเราไม่ไปก็ถือว่าหนีศาล wow. เสียสิทธิ์หมดโอกาสที่จะต่อสู้ยังไงล่ะ
1: โอ้ยขนาดนั้นเชียวเหรอ
0: เออสิวะอย่าลืมนะพวกเราสำคัญมากเมื่อได้หมายให้ไปศาลกำนันหนวดขอเอาใจช่วยพวกเราทุกคนนะ
3: รู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
2: ว้าวเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
2: ยเขายิงเข้าประตูไปแล้ว
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข180ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งเป็นประเพณีสำคัญของชาวสกลนครที่นิยมทำกันในช่วงออกพรรษาของทุกปีการแห่ปราสาทผึ้งยังเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อของชาวอีสานที่เชื่อว่าอานิสงส์ของการถวายต้นผึ้งให้แก่ผู้ล่วงลับในงานแจกข้าวงานทำบุญให้ผู้ตายที่ถือเป็นบุญกุศลสูงส่งเพื่อตั้งความปรารถนาไว้หากเกิดในภพมนุษย์ขอให้มีปราสาทราชมณเทียนอาศัยอยู่ด้วยความมั่งมีสีสุขถ้าเกิดในสวรรค์ขอให้มีปราสาทอันสวยงามมีนางฟ้าแวดล้อมเป็นบริวารจำนวนมากเพื่อรวมพลังสามัคคีทำบุญทำกุศลร่วมกันพบปะสนทนาร่วมกันฉันพี่น้อง

0: การทำปราสาทผึ้งนั้นมีกระบวนการรังสรรค์ที่ซับซ้อนเริ่มจากการออกแบบโครงสร้างด้วยไม้แกะแบบลายด้วยดินน้ำมันหรือดินเหนียวขึ้นมาก่อนจากนั้นสร้างเป็นแบบพิมพ์ออกมาแล้วนำขี้ผึ้งที่ต้มรอไว้มาใส่ในแม่พิมพ์เพื่อหล่อให้เป็นรูปร่างเมื่อหล่อเสร็จแล้วจะแกะขี้ผึ้งออกมาจากพิมพ์ตกแต่งด้วยการเก็บรายละเอียดจากนั้นนำขึ้นโครงปราสาทผึ้งโดยใช้กาวหรือขี้ผึ้งเหนียวมาติดปะในส่วนต่างๆให้มีความสวยงามนายวรพจน์ชมพูราชหัวหน้าช่างปราสาทผึ้งวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารกล่าวว่าปราสาทผึ้งในยุคปัจจุบันถือเป็นปราสาทผึ้งประยุกต์ได้แรงบันดาลใจมาจากพระบรมมหาราชวังซึ่งรูปแบบในการทำปราสาทผึ้งจะปรับเปลี่ยนในแต่ละปีรวมถึงการเก็บรายละเอียดของปราสาทผึ้งที่ดีทำให้กลายเป็นเอกลักษณ์ความโดดเด่นที่ไม่เหมือนในจังหวัดใด
1: คือการหล่อนี้ต้องใช้เวลาตัวนึงนี่ต้องประมาณ30นาทีถึงจะแห้งพอหลังจากแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับต้องให้มันแข็งตัวเซตตัวแล้วเราถึงจะได้ไปลอกแม่พิมพ์ออกสำหรับลายต่อไปนะครับจะเป็นลายบัวนะครับเป็นบัวคว่ำนะครับใช้ติดในฐานของปราสาทผึ้งนะครับปราสาทผึ้งของวัดพระธาตุกว้างจะประมาณ4เมตร20ความยาวคือ11เมตรใช้ผึ้งประมาณ3ตันหรือ 3,000 กิโลก็ปรับเปลี่ยนทุกปีนะครับเพิ่มทุกปีก็มีลายบัวคว่ำบัวหงายลายบัวกีบขนุนก็มีหลายลายนะครับที่นั้นแล้วก็มีตัวที่ใช้ค้ำฐานนะครับจะเป็นรูปของคุดจับนาคก็จำลองมาจากที่นั่นครับในฐานของวิหารที่พระโบสถ์วัดพระแก้วบางครั้งก็ปรับเปลี่ยนตัวจับอาจจะไม่ใช้คุดก็ใช้เป็นยักษ์หรือเป็นทศกัณฐ์เราก็ปรับเปลี่ยนก็มีเทพพนมอีกที่ใช้คำฐานและส่วนประกอบก็มีลายหางเกินนะครับที่ติดในมุมของฐานปราสาทผึ้งคือหลังจากเราหล่อเสร็จเรียบร้อยนะครับลอกออกมาเรียบร้อยเราก็จะมาตกแต่งให้มันเรียบร้อยสวยงามแล้วจะเอาขึ้นไปประกอบที่ฐานปราสาทผึ้งครับครับหลังจากเราแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเราฉลุเรียบร้อยแล้วตกแต่งเรียบร้อยแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือปีนี้นะครับปราสาทผึ้งจะเป็นหลังกลางนะครับจะมีอยู่7ยอดส่วนประกอบของหลังคาก็มีช่อฟ้าใบละกาหางหงมีนาคบันคือส่วนของตัวหลังครับมีช่อฟ้าใบละกาหางหงแล้วมียอดเป็นรูปทรงมณฑปนี่คือเป็นปราสาท7ยอดแล้วก็มีปราสาททิศคือปราสาทมุมอีกหลังเล็กอีก4หลัง
0: อาจารย์พจนวราภรณ์เขจรเนตรนักวิชาการและนักวิจัยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครกล่าวว่าประเพณีปราสาทผึ้งของสกลนครนั้นจะเชื่อมโยงกับพระธาตุเชิงชุมเป็นหลักเพราะเป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกคนในพื้นที่และยังแสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสกลนครด้วย
2: สกลนครของเรา

0: มุ่งเน้นไปที่องค์พระธาตุเชิงชุมเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าเป็นศูนย์รวมใจตามความเชื่อชาวเมืองสกลนครเราเชื่อกันว่าองค์พระธาตุเชิงชุมนี่เป็นสถานที่ประทับชุมนุมรอยพุทธบาทของพระเจ้า4พระองค์วันนี้คือเสน่ห์แล้วก็เสน่ห์อีกอย่างนึงในช่วงเทศกาลออกพรรษาถือว่าเป็นงานที่คึกคืนอย่างหนึ่งของชาวเมืองสกลนครนะครับการแห่ประสาทพึ่งในช่วง15ค่ําเดือน11นี้ถือว่าเป็นช่วงที่ช่วงสุดท้ายก่อนที่จะลงไร่ลงนาในการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่ชาวเมืองจัดทําประสาทพึ่งถวายองค์พระธาตุเชิงชุมแล้วก็เป็นการบอกกล่าวองค์พระธาตุเชิงชุมว่าจะเริ่มในการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญของชาวเมืองแล้วก็มีขบวนแห่ที่สําคัญของชาวคุ้มนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยครับเราเน้นเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็เรื่องของบุญมาควบคู่กันนะครับแต่ละคุ้มในเมืองสกลนครก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะ
1: ดร.รัชดาพันธ์อินทรสุขสันติรองผู้อำนวยการสภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครระบุว่าได้หนุนเสริมให้นักศึกษาทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปราสาทผึ้งทั้งการออกแบบสร้างปราสาทผึ้งซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
2: เราก็จะมีเกี่ยวกับกิจกรรมนะคะให้เด็กได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปราสาทผึ้งนะคะโดยสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมได้เป็นเจ้าของนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมนี้แล้วเราก็จะเชิญชวนเกี่ยวกับแต่ละคณะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรแล้วก็นักศึกษารวมไปถึงนักเรียนในโรงเรียนวิถีธรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการแล้วก็มาทำเกี่ยวกับดอกผึ้งแล้วก็มาติดปราสาทผึ้งค่ะเด็กหลายคนนะคะเด็กนักศึกษาหลายคนเป็นคนสกลนครก็จริงแต่หลายคนก็ไม่เคยมางานแห่ปราสาทผึ้งและไม่รู้จักว่าแห่ปราสาทผึ้งคืออะไรเราก็ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่างๆนะคะบอกว่าเนี่ยเราจะมีเกี่ยวกับกิจกรรมการแห่ปราสาทผึ้งนะแล้วเราก็จะมีการทำปราสาทผึ้งสร้างสรรค์แล้วก็จะมีน้องๆชมรมพุทธนะคะเป็นผู้ดูแลรวมไปถึงสาขาคหกรรมนะคะที่เราจะได้ทำปราสาทผึ้งทั้งหมดอยู่สองหลังแล้วจากนั้นก็จะให้นักศึกษาที่สนใจมาดูพี่ๆเขาทำรวมถึงมาอบรมการทำดอกผึ้งแล้วก็มีส่วนร่วมในการติดเข้าไปในปราสาทผึ้งของที่เราทำโครงเอาไว้แล้วประมาณนั้นค่ะ
1: ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งจังหวัดสกลนครถือเป็นประเพณีที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครและเป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ทุกฝ่ายยังเดินหน้าร่วมมือกันรักษาและส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักเพื่อช่วยกันสืบสานให้คงอยู่ต่อไปตราบนานเท่านาน

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับ

ธรรมชาติความปราณีตฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

องค่าใช้จ่ายแบบคมกริบด้วย2สกิลโลกยุคใหม่เนี่ยมันทำให้เราทุกคนกลายเป็นคนมีค่าค่าโน่นค่านี่เยอะทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตนี่ยังไม่พูดถึงค่าข้าวร้านป้าหน้าปากซอยหรือถ้าใครมีพ่อแม่ต้องดูแลด้วยแล้วก็ในเดือนนึงเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าแอปธนาคารกันหัวหมุนแล้วยังไม่ถึงปลายเดือนด้วยซ้ำเราก็จะตกใจร้องอุ๊ยคุณพระเมื่อพบว่ายอดในบัญชีเหลือ0บาทเงินหายไปไหนใครก็ได้ช่วยบอกทีใจเย็นปัญหานี้แก้ได้ปัญหาเงินหายไม่รู้ตัวจนทำให้คุ้มค่าใช้จ่ายไม่ได้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาโลกแตกมันแก้ได้เริ่มต้นด้วยการแยกให้ได้ว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเป็นค่าใช้จ่ายแบบไหนโดยเรียนรู้2สกิลสำคัญนั่นคือสกิล1มองค่าใช้จ่ายคงที่ให้ขาดค่าใช้จ่ายคงที่ต้องจ่ายเท่าๆกันในทุกเดือนเช่นค่าผ่อนบ้านผ่อนรถที่ต้องกัดฟันจ่ายให้ตรงตามเวลาจึงเป็นค่าใช้จ่ายที่ปรับเปลี่ยนได้ยากส่วนมากเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่แต่สามารถประมาณการล่วงหน้าได้ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ต้องคิดให้ดีก่อนใช้เพราะถ้าเกิดปัญหาจ่ายไม่ได้วันไหนจะส่งผลกระทบสูงเช่นถ้าผ่อนบ้านผ่อนรถไว้ก็อาจโดนยึดบ้านยึดรถได้สกิล2ลดค่าใช้จ่ายผันแปรให้ได้ค่าใช้จ่ายผันแปรซึ่งผันเปลี่ยนไปตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนใครชอบแบบไหนก็ใช้จ่ายแบบนั้นเช่นค่าของกินของใช้ค่าเดินทางที่แต่ละคนใช้ไม่เท่ากันหรือค่าช้อปปิ้งเพราะบางคนก็เป็นเจ้าแม่ CF ใครเปิดร้านก็ต้องเหมาหมดมีกี่แอปก็ต้องกดรัวๆวนไปค่าใช้จ่ายผันแปรนี่แหละต้องระวังเพราะมันกินเงินของเราไปได้ง่ายมากแบบไม่รู้ตัวยิ่งสมัยนี้จะช้อปออนไลน์ง่ายแค่คลิกอย่ากดเพลินเชียวล่ะเพราะจู่ๆเกิดจำเป็นต้องใช้เงินแล้วในบัญชีไม่เหลือเลยสักบาทคงได้ปาดเหงื่อกันแน่ทันทีที่มี2สกิลนี้การมองค่าใช้จ่ายให้ขาดเลือกใช้จ่ายให้สมดุลชีวิตก็เป็นเรื่องง่ายและเมื่อรู้ว่าค่าใช้จ่ายใดบ้างที่ไม่จำเป็นบัญชีของมีก็ไม่เคยเจอเลข0อีกต่อไป

รู้หรือไม่ศาลปกครองซึ่งทำหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนั้นมีด้วยกัน2ชั้นศาลคือ 1. ศาลปกครองสูงสุดมีแห่งเดียวตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและ 2. ศาลปกครองชั้นต้นประกอบด้วยศาลปกครองกลางซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและศาลปกครองในภูมิภาคซึ่งตั้งอยู่ในหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปรู้จักต้นกำเนิดของแป้งสาคูกันที่อำเภอนายงจังหวัดตรังครับบอกเลยนะครับว่าสาคูที่เราจะไปกินกันในวันนี้ต้องมีอายุถึง1ทศวรรษกันเลยทีเดียวและขั้นตอนการนำสาคูมาทำเป็นอาหารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับจะสนุกกันขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับวันนี้เรามากันที่กลุ่มผู้หญิงป่าสาคูร่วมใจจังหวัดตรังซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีสาคูที่น้อยคนจะรู้จักครับมันจะต่างจากสาคูปกติที่เรารู้จักกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับแม่ละไม้กันครับคุณแม่ละไม้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังตำโจ๊กสาคูแป้งสาคูค่ะ
0: โจ๊กสาคู
1: ค่ะเป็นอาหารเช้าค่ะ
0: เนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติสาคูที่ผมรู้จักมันจะเป็นเม็ดสีขาว
1: อ๋ออันนี้มันเป็นสาคูต้นนะคะสาคูแท้
0: เอานะที่ผมเห็นเป็นเม็ดขาวๆที่เราเจอนะมันคืออะไรอ่ะ
1: แป้งมันสำปะหลังค่ะ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอ
1: ค่ะไม่เหมือนกัน
0: โหนี่อยู่มาจะบอกว่ากี่ปีไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมรู้อยู่มาตั้งนานแล้วเพิ่งรู้ว่าคนละอันกันคุณแม่ผมก็นึกว่ามันคืออันเดียวกันไม่ใช่
1: ค่ะ
0: และเอามาทำโจ๊กได้ด้วย
1: ทำได
0: ้ไม่ต้องใส่ข้าวเลย
1: ไม่ต้องค่ะอันนี้น้ำเปล่าต้องให้เดือดค่ะ
0: ถ้าไม่เดือดใส่ไม่ได้
1: ใส่ไม่ได้ค่ะมันจะเละ
0: นี่ผมมาที่นี่นะคุณผู้ชมนอกจากจะมาเรียนรู้เรื่องสาคูมากินอาหารจากสาคูอร่อยๆแล้วจริงที่นี่เขาเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูได้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ค่ะได้ค่ะ
0: เอาละครับควรจนได้ที่แล้วแม่ผมเมื่อกี้ผมวันไหนชวนคุยอยู่ผมลืมถามว่าดูยังไงว่ามันสุกแล้วอ่ะ
1: ดูที่เม็ดมันค่ะมันจะเปลี่ยนสีแล้วก็เป็นเม็ดเม็ด
0: มันจะใสใช่ไหม
1: ใสขึ้นค่ะเป็นไงคะ
0: หนึบๆ สุดยอดเลยคุณผู้ชม
1: หนึบๆเหนียวเหนียว
0: ผมจะบอกว่าความหนึบความเหนียวอาจจะคล้ายกับสาคูที่เราเคยกินจากแป้งมันแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างกันมากคือความหอมกลิ่นหอมเหมือนกินทับทิมเลยคุณผู้ชมกลิ่นแบบทับทิมแบบหอมมากๆอ่ะคือกลิ่นแบบนี้เป็นกลิ่นที่แบบเรียนแบบไม่ได้ต้องมากินของแท้เท่านั้นใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: ต้มเม็ดสาคูเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มทำโจ๊กกันแล้วครับชีตะไคร้กระเทียมใส่ลงไป
1: จ้ะซีอิ๊วขาว
0: ซีอิ๊วขาวนะครับลงไปแล้วตามด้วยน้ำปลาครับผม
1: เติมเกลือนิดหน่อยนะคะ
0: เกลือนิดหน่อยหมูนี่เอาเป็นก้อนหรือใส่ลงไปเลย
1: ใส่ลงไปเลยควนๆก็ได้ค่ะ
0: เ
1: พราะว่าโจ๊กอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นก้อน
0: โอ้ยทำเหมือนบัวลอยไข่หวานเลยแม่ปกติโจ๊กเขาต้องใส่ข้าวเลยเสร็จก่อนแล้วค่อยใส่ไข่ทำไมแม่ใส่ไข่ลงไป
1: ใส่แบบนี้ค่ะมันจะได้ดูสวยค่ะ
0: พอมันจะได้ไม่แหลกไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นก็ตักน้ำซุปร้อนๆลงถ้วยตามด้วยสาคูกินคู่กับขิงและผักชีเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่ากินมากคุณผู้ชมเช้าๆแบบนี้นะครับโจ๊กนี่เป็นอะไรที่เข้ามากๆและยิ่งโจ๊กสาคูด้วยแล้วครับคุณผู้ชมบอกเลย
1: ร้อนหรือว่าอร่อยคะ
0: อร่อยครับแม่น้ำซุปต้องเข้มข้นเนาะ
1: ค่ะใช่
0: โหแล้วผมชอบมากตรงที่ไอเดียคือแม่ทำไข่เหมือนไข่หวานแบบยามาตูมอ่ะปกติเราไปกินไข่ลวกบางทีเอาช้อนไปโดนแตกหมดไม่ทันได้กินโจ๊กสาคูก็เพิ่งกินครั้งแรกโจ๊กใส่ตะไคร้ก็เพิ่งเจอครั้งแรกทำไมมันเข้ากันอย่างเงี้ยแม่วันนี้ได้สูตรอาหารเพียบเลยอร่อยด้วยได้เห็นหน้าตาของแป้งสาคูกันไปแล้วคุณผู้ชมนึกออกกันไหมครับว่ามันทำมาจากอะไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับคุณพ่อสมนึกกันครับรับประกันเลยครับว่าพอรู้แล้วจะต้องแปลกใจกันอย่างแน่นอนสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เขากำลังทำอะไรกันอยู่เสียงดังตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างในอะครับ
2: กำลังจะโค่นต้นสาคูอยู่ครับ
0: ต้นสาคูมันคือชื่อของต้นไม้
2: ต้นไม้
0: ที่ผมไปกินมาเมื่อกี้เขาบอกว่ามันทำมาจากแป้งสาคู
2: ครับครับ

0: คือมันทำมาจากต้นไม้หรอ
1: ต้นไม้ครับ
0: เอ้าผมนึกว่ามันเป็นลูกหรือเป็นผลเป็นอะไรงี้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ครับอยู่ในต้นเลย
0: ทั้งต้นเลย
1: ต้นเลย
0: แปลว่าจะกินทีต้องโค่นทั้งต้น
1: ต้องโค่น
0: แล้วต่อไปมันก็หมดแล้วจะเอาที่ไหนกินนะพ่อเราไปโค่นหมด
1: ไม่ไม่หมดครับมีกระแหนงแตกขึ้นมาใหม่ครับ
0: อ๋อเวลาตัดไปแล้วมันไม่ตาย
1: ไม่ตาย
0: มันจะงอกเอง
1: ใช่ครับติโคนมันเป็นเง่าเหมือนกับพวกหญิงพวกขานั่นแหละ
0: มันก็จะแตกไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีวันหมด
1: ไม่มีวันหมด
0: สาคูนั้นเป็นพืชตระกูลปาล์มมีลำต้นที่สูงอาจจะเทียบได้กับต้นมะพร้าวเลยทีเดียวครับมีอายุยืนนานหลายสิบปีอีกทั้งยังเติบโตได้เฉพาะในเขตร้อนใกล้ป่าพุหรือป่าชายเลนซึ่งพบมากในภาคใต้ของประเทศไทยครับเดี๋ยวก่อนต้นสาคูต้นไม้นี่มันใหญ่นะนี่ที่ผมเห็นนี่คือต้นสาคูใช่ไหมใหญ่ๆ
1: ครับครับ
0: ต้นนึงโอ้โหมันทำแป้งได้กี่กิโลเนี่ยน่าจะเยอะแยะ
1: ได้ได้เยอะครับได
0: ้เป็นร้อยกิโลอันนี้เป็นสวนของเราหรือมันคือป่าธรรมชาติ
1: เป็นพื้นที่ของเราเองครับ
0: สาคูนี่เราปลูกไว้เองเหรอหรือว่ามันขึ้นเองหรือยังไงอ
1: ันนี้บรรพบุรุษปลูกเอาไว
0: ้สักกี่ปีแล้วพ่อบรรพบุรุษ
1: ปลูกก็70-80ปีแล้วเมื่อก่อนนี่เขาจะให้ใบสาคูไปมุงจากมุงหลังคาบ้าน
0: ทำหลังคากันแล้วทำไมเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมปลูกกันแล้วล่ะ
1: คือเทคโนโลยีใหม่ๆก็มาเช่นกระเบื้องเป็นเหล็กสังกะสี
0: ก็
1: ม
0: าแทนที่สาคูที่มันมีอายุไหมว่าต้นต้องโตแค่ไหนถึงจะได้แป้งอะไรอย่างเงี้ย
1: ประมาณ20กว่าปีครับ
0: โอ้แล้วมันจะโตทันเหรอพ่อ20กว่าปี
1: เพราะว่ามันขึ้นตามลำดับ
0: คือเราก็จะตัดไล่ๆไปต่อไล่ไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: ปกติต้นสาคูเนี่ยถ้าพ่อไม่ตัดเนี่ยหลังจาก20ปีเนี่ยมันก็จะโตขึ้นไปอีกเหรอ
1: โตแค่นี้แหละ
0: อ๋อโตแค่นี้แล้วถ้าเกิดเราไม่ตัดเราทิ้งไว้นานๆมันมีผลกับแป้งกับรสชาติมั้ย
1: มันก็เปลี่ยนหมดแป้งก็หมดต้นสาคูในช่วงที่มันจะมีแป้งก็คือช่วงที่มันจะออกดอก
0: อ๋อที่เป็นกิ่งๆนั่นแหละ
1: ใช่ใช่มันกำลังออกดอก
0: อ๋อ
1: ถ้าที่มันออกดอกมันจะสะสมแป้งไว้ที่ต้นเยอะ
0: แปลว่าแล้วมันออกทั้งปีไม่ดอกอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มันออกพอถึงอายุที่มันกำหนดมันก็ออก
0: ไม่แต่ว่ามันต้องฤดูอะไรไหมถึงจะมีดอกหรือมีได้ทุกฤดู
1: มีทุกฤดูต้นสาคูนะที่มันขึ้นอยู่ตามริมน้ำนะเป็นการรักษาระบบนิเวศนะทำให้

0: หว่างที่รอพ่อไข่ตัดต้นสาคูอยู่ตั้งนานและแล้วก็เฮ้ยเอากล้วยก้อยไปหมดเลยกล้วยพ่อกล้วยพอต้นไม้โค่นแล้วสุดยอดอุ๊ยคนเดียวอะคนละคนเดียวเลยอะ
1: คนเดียวคนเดียว
0: ยอดฝีมือตัวจริงโอ้แล้วเดินมาทางเท่เดินมาอย่างเท่เลยดูสิและอันนี้คือเอาไปทำสาคูได้ทั้งต้นเลย
1: ทั้งต้นเลยตั้งแต่นู่น
0: แล้วพวกยอดยอดใบใบนี้ไปทำอะไร
1: อันนี้ก็ไม่มีแล้วขอทิ้งไปเลย
0: ขอนั่งแบบโชว์ว่าโชว์เหมือนว่าตัวเองเป็นคนตัดหน่อยต้องอย่างนี้นะคุณผู้ชมอย่าไปบอกคนอื่นนะผมไม่ได้ตัดเลยแล้วเราจะเอากลับยังไงล่ะพ่อต้นขนาดนี
1: ้เดี๋ยวตัดเป็นท่อนเลยเอาเลื่อยยนต์มาแล
0: ้วโอ้โหเหมือนเราดูสารคดีที่เขาแบบเลื่อยไม้ในต่างประเทศเลยอ่ะ
1: ครับครับ
0: อันนี้คือที่จะไปทำแป้งหน้าตาเหมือนเผือกมากเลยพ่อ
1: ก็ในส่วนที่เป็นแป้งก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางนะ
0: ครับเนี่ยเหมือนเผือกมากเลยอ่ะ
1: มันเป็นเปลือกที่แข็งมันไม่สามารถทำแป้งได
0: ้อันนี้เขามีเทคนิคเลยครับเอาไม้ไผ่เสียบไม้ไผ่กับอันนี้ก็คือเหมือนสายพานแอร
1: ์สายพานรถไถ
0: นะครับพ่อแล้วงานง่ายๆเนี่ยงานง่ายๆเนี่ยให้ผมพ่องานง่ายๆเนี่ยมาเออมันง่ายกว่ายกเยอะเลยอ่ะเออผมลากได้คุณผู้ชมทำไมไม่ไปอ่ะอ๋อมีคนช่วยเข็นอ๋อผมว่าทำไมมันลากง่ายโอ้พ่อช่วยเข็นอยู่อันนี้คือจะให้ผมชิมเหรอ
1: ลองดู
0: มันชิมได้จริงเหรอพ่อสดๆแบบเนี้ย
1: ลองชิมได้
0: จริงหรือเปล่าพ่อชิมให้ดูก่อน
1: ได้ครับได้ครับ
0: ใครเขาบอกว่าคนกรุงเทพหลอกเก่งคนต่างจังหวัดเนี่ยผมโดนมาเยอะแล้ว
1: รสชาติมันออกมัน
0: อะตกลงมันสาคูหรือไม่เป็นมันเนี่ย
1: มันเป็นสาคู
0: แต่ตกลงมันสาคูแต่รสชาติเหมือนมัน
1: เหมือน
0: พ่อไม่ปลูกมันพ่อปลูกสาคูทำไมอะ
1: สาคูมันได้ผลผลิตมากกว่า
0: พ่อไปได้ผมยอม
1: แป้งไงตรง
0: ๆเอาตรงๆนะพ่อ
1: เราเกี๊ยวแล้วก็คายทิ้งเลยเสร็จ
0: มันไม่อร่อยอ่ะ
1: ไม่อร่อยแต่เราต้องไปแปรรูปก่อน
0: แล้วชิมทำไมอ่ะชิมเพื่ออะไรอ่ะ
1: เพื่อการได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไง
0: ถามผมไหมว่าผมอยากรู้หรือเปล่า
1: อยากรู้ไม่อยากรู้แต่ต้องการได้รู
0: ้ ก็ชิมก็แปลกดีพ่อแต่ว่าพอกัดเข้าไปมันผิดกับที่เห็นที่ตาเห็นในคิดว่าเหมือนเผือกแต่พอกัดไปจริงเนื้อเหมือนมะพร้าวคุณผู้ชม
1: ฝาด
0: พอได้ต้นสาคูมาเป็นท่อนแบบนี้แล้วทำยังไงต่อครับคุณพ่อ
1: ก็เอามาปอกเปลือกส่วนที่แข็งๆออก
0: โอ้ยไปเรื่อยๆเยอะกว่าจะหมดเหรอ
1: คืออันนี้ทำแบบวิธีดั้งเดิมแต่ถ้าให้รวดเร็วก็ต้องใช้เรื่อย
0: ๆพ่อสมนึกบอกว่าเปลือกของต้นสาคูนั้นมีความแข็งเป็นอย่างมากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะสามารถเลาะเปลือกออกมาได้แต่ผมไม่ยอมแพ้หรอกครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมจะสามารถทำได้หรือเปล่าโอ้โห
1: แรง
0: โอ้โห
1: แรงกว่านี
0: ้ได้กินไหมเนี่ยวันนี้ฮะโอ้โหคืนยากคุณผู้ชมลงไปแล้วก็ติดพอปอกเปลือกเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับ
1: ปลานะทำเป็นชิ้นเพื่อที่จะเข้าไปในเครื่องบดได้ง่าย
0: โอ้โหสองทีสามทีตีทีเรียบร้อยหนึ่งไหนๆพ่อๆผมขอลองบ้างนี่คุณผู้ชมดูนะเฮ้ดูรอยนะดูรอยนะแล้วดูของจริงนะ
1: เอาแรง
0: รอย
1: ทีหนึ่งอ๋อแตกไปเลย
0: รอยอยู่ดิของจริงอยู่ดิไม่ได้ตรงเลยผ่านพอผ่าได้เป็นท่อนๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการบดกันเลยดีกว่าครับอันนี้เรียกว่าเครื่องอะไรครับผม
1: เป็นเครื่องบดแป้งสาคูครับคราวนี้พ่อไก่เป็นผู้ผลิตขึ้นมา
0: คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาเองมันจะมีตัวใบที่เขาทำมาจากเอาไม้ต่อกับตะปูนี่ก็มอเตอร์สายพานทั่วไปเลยก็เอามาประกอบกันเป็นเหมือนที่ขูดมะพร้าวแต่เราใส่เฟืองเข้าไป
1: ใช่
0: ก็คือเราไม่ต้องมานั่งขูดถ้าเป็นสมัยโบราณก็คือมาขูดด้วยมือทีละอันสบายมากไม่ต้องออกแรงเลยโอ้พอได้ต้นสาคูที่ละเอียดแบบนี้แล้วทำอะไรต่อครับพ่อ
1: ก็เอามาคั้นในถัง
0: น้ำเปล่าเลยนะครับกับผ้าขาวบางใส่ลงไปเลยครับแป้งมันจะลอดผ้าขาวบางลงไปม
1: ัน
0: จะเหลือแต่กากอยู่ข้างบนเหมือนคั้นกะทิเลยนะครับ
1: เหมือนเลยครับ
0: แล้วทำไมต้องมี2ถังนะครับพ่อ
1: ก็คั้นแบบ2ครั้ง
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วครับ

0: ต้องคั้นแค่ไหนฮะ
1: ดูน้ำของมัน
2: ดูสีของมัน
0: ถ้ามันเริ่มแบบบีบแล้วมันไม่ขุ่นใช่ไหม
2: ไม่ขุ่น
0: แต่ในเวลาพ่อบีบแล้วมันจะขุ่นออกมาแล้วเวลาได้แป้งมาในถังแรกกับถังที่2มันจะต่างคุณภาพกันไหม
1: ถังแรกจะมีปริมาณแป้งมากกว่า
0: แต่ว่าเวลาไปใช้ทำอาหารก็ได้เหมือนกัน
1: เหมือนกันมารวมกัน
0: อ๋อมารวมกันอ๋อไม่ได้แยกนะไม่เหมือนกะทิที่แยกเป็นหัวกับหางไม
1: ่ไม่ไม
0: ่แล้วพวกกากเราไปทำอะไรอะครับพ่อ
1: เอาไปทำปุ๋ยหรือว่าเอาไปให้ไก่ก็ได
0: ้พอเราคั้นเสร็จเราก็ทิ้งเอาไว้ให้ตกตะกอน
1: ครับ
0: แล้วพอไข่เขาก็เลยทำอะไรอยู่ครับตอนนี
1: ้ตักเอาน้ำออกแล้วก็ให้เหลือเฉพาะแป้งอยู่ที่ก้นถัง
0: อ๋อมันก็เหมือนการทำปูนแดงเลยปูนมันก็จะไปอยู่ก้นถัง
1: ครับ
0: ข้างบนก็เป็นน้ำและน้ำเราไปทำอะไรได้บ้างพ่อ
1: น้ำนี้ก็ถ้าเข้มข้นก็ไปย้อมผ้าได
0: ้ฮะ
1: นะครับเอาไปทำสีย้อมผ้าได้
0: เอาไปทำสีย้อมผ้าได้เลย
1: ยกตัวอย่างผ้าผืนนุ่น
0: อ๋อในผ้าที่เขาบอกว่าใช้วางอยู่บนรองแป้งนั่นคือผ้าที่ย้อมมาจากสีอันนี้แล้วพ่อไข่ต้องอันนี้ไปทำอะไรครับไปกรองเหรอครับหรือไงคร
1: ับเดี๋ยวเอาไปใส่ผ้าแล้วก็แขวนไว้ให้มันสะเด็ดน้ำก่อน
0: ผมอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เช้าเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยจะมียอดฝีมือหมดเลยตั้งแต่ขั้นตอนการตัดก็จะเป็นพ่อไข่มาถึงการโม่การทำแป้งเป็นพ่อไข่
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวพอขั้นตอนการแปรรูปเป็นอาหารเนี่ยมียอดฝีมืออีกไหมหรือยังเป็นพ่อไข่
1: ยังมีแม่บ้านก็คือแม่ละเมียด
0: อ๋อถ้าเป็นการทำแปรรูปต้องแม่ละเมียดแล้วแล้วพ่อสมมุติจะไปไหนอ่ะเพราะว่าใครจะเย็นพ่อใครจะเย็นโอ้โหถือไม้เธอใจเย็นโกรธอะไรผมหรือเปล่าเอาไม้มาทำไมพ่อผมอยากรู้ทำยังไงแต่พ่อทำไม่ด้วย
1: มาทุบมาตีๆ
0: อ๋อตีให้มันเสด็จนี้เหรอนี่แน่
1: ตักโกรธใครมากก็มาตีได้ตีระบายอารมณ
0: ์แสดงว่าอันนี้เป็นมุมโปรดของเมียของพ่อวันนี้ทำไมมันไม่กลับป่านนี้มันยังไม่กลับอีกมันอยู่ร้านไหนอย่าให้เจอผมไม่เห็นมันจะหยดเลยพ่อผมตีเนี่ยตียังไงอะพ่อตีให้ดูหน่อยผมตีไม่เห็นมันจะหยดเลยเนี่ยพ่อเขาไม่เน้นแรงแต่เขาเน้นหนักหนักฟังเสียงดูแล้วรู้เลยว่าหนักหน่วงมากเนื่องจากพ่อสมนึกและพ่อไข่นะครับจะต้องไปตัดต้นสาคูกันต่อเลยฝากให้ผมเฝ้าแป้งสาคูเอาไว้รอแม่ละเมียดมาครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: แม่ละเมียดหรือเปล่าครับผม
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่ผมเฝ้าไว้อย่างดีพ่อสมนึกบอกว่าให้เฝ้าเอาไว้เลยเดี๋ยวใครจะมาขโมยไปว่าไอ้ผมรอตั้งนานขนาดนี้ตกลงมันได้ยังแม่เนี่ย
3: ได้ค่ะได
0: ้อันนี้คืออะไรอ่ะ
3: แป้งสาคูผม
0: เอาแป้งสาคูมาโรยก่อน
3: จ
0: ้
3: ะ
0: อ๋อไม่ถ้าไม่โรยแล้วมันจะติดเหรอ
3: ใช่ค่ะจะติดกระด้ง
0: โ
3: อ้นี่แหละแป้งที่จัดเมื่อเช้า
0: แล้วทำยังไงครับใส่ลงไปในนี้เหรอแม่
3: ไม่
0: พลาดเลยผมพลาดเลยแม่บอกไม่ใช่แต่ไปโยนใส่ของแม่ทั้งนั้น
3: นี่เราเป็นการแบ่งเม็ดนะคะแบ่งเม็ดมันจะลงไปข้างล่าง
0: อ๋อคือถ้ามันใหญ่ไปมันก็จะไม่ลง
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้ทำไมตัวต้องสั่นด้วยล่ะแม่แต่มันสั่นทั้งตัวเลยนะคุณผู้ชมอันนี้มันคือเครื่องสลายไขมันนี่นะ
3: ใช่
0: เฮ้ยแล้วมันก็กลมจริงๆด้วยอ
3: ่
0: ะ
3: ไม่มันจะไม่กลมต้องร่อนแบบนี้
0: อ๋อแม่ต้องไปทำให้กลมมันนู้นคือการที่เม็ดสาคูมันกลมคือคันเขาต้องทำแบบนี้เหรอแม่
3: ใช
0: ่ได้ไหมแม่อย่างนี
3: ้ได้ก็ได้แล้วแต่จะทำยังไง
0: แม่ยังไม่มองเลยแม่บอก
3: นะไม่ก็ดูอยู่
0: แล้วมันจะไปแยกระหว่างเม็ดใหญ่กับที่เป็นผงๆยังไงอะแม่เพราะเมื่อเช้าที่ผมกินโจ๊กอะมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆถูกไหม
3: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมเคยเห็นแป้งสาคูเขามีเป็นผงละเอียดด้วย
3: ถ้าเราทำแท่งผงแล้วก็นี่สามารถเอาไปตากได้เลยไม่ต้องร่อน
0: อ๋อไปตากแล้วป่นเลยไม่ต้องร่อนอ๋อร่อนนี่คือทำเป็นเม็ดเท่านั้น
3: ทำเป็นเม็ด
0: โอเคเข้าใจแล้วครับ
3: แต่ถ้าเป็นผงนี่ตากได้ไหมเราขายโลละ120
0: อ๋อที่นี่ค่ะอันนี้โลละ150พอร่อนได้เป็นเม็ดกลมๆแล้วต้องทำยังไงต่อคะแม่
3: ถ้าตากเลยค่ะ
0: ตากไว้นานไหมครับ
3: ถ้าแดดออกดีก็ประมาณ2แดดก็ได
0: ้เรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูไปแล้วทั้งแบบเม็ดและแบบผมตอนนี้อยากจะเรียนรู้วิธีการกินแล้วครับคุณแม่เราไปทำอะไรกินกันดีไหมครับ
3: ไปเลย
0: ไปเลยครับผมงั้นเราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไปเลยดีกว่าครับแม่ละเมียดครับต่อไปเราได้แป้งแล้วเราจะมาทำอะไรอร่อยๆกินกันดีครับวันนี
3: ้ทำขนมขี้มันค่ะ
0: มันเป็นยังไงไม่รู้จักแล้วก็นึกภาพไม่ออกแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนให้แม่โชว์ฝีมือเลยดีกว่าครับ
3: เริ่มจากแป้งค่ะแป้งสาคู
0: แป้งสาคูที่เราทำเมื่อกี้แล้วป่นเรียบร้อยละเอียดมา
3: ตอนนี้ร้อนแล้วนะคะ
0: อันนี้คือกะทิ
3: นี่ใช้อัชชาชวนนะคะแป้งสาคู300กรัมค่ะ
0: แป้งสาคู300กรัมกับกะทิ
3: กะทิ 1,500 กรัมค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะ
0: เกลือ1ช้อนชาครับคุณผู้ชม
3: น้ำตาล1ประมาณ400กรัมอ่ะค่ะ
0: ขนมโบราณจะใช้มือนะคุณผู้ชมเพราะเวลาเขาสัมผัสเดี๋ยวเขาจะสัมผัสดูว่าแป้งอ่ะมันละเอียดหมดหรือยังเนื้อมันเนียนหรือยังนะครับถ้าเกิดใช้ทัพพีหรือใช้ไม้พายไม่รู้ครับบางทีแป้งเป็นเม็ดมันต้องใช้มือบี
3: ้ใช่
0: ใช้พายคนมันไม่ออกครับแล้วก็นำมากรองลงหม้อนะครับกวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งมันจะเซตตัวปกติเขาจะทำกินกันช่วงไหนครับขนมขี้มันเนี่ยแบบเวลามีงานมงคลทำบุญหรือว่าก็แล้วแต่หิวก็กิน
3: ทุกงานเลยค่ะทุกงาน
0: ทุกงานเลย
3: ค่ะงานบวชอันงานมโนรางาน
0: อ๋อแสดงว่าถ้าเกิดมีเทศกาลพิเศษนี่มีแน่นอนขนมขี้มัน
3: มี
0: แล้วปกติอย่างถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วิสาหกิจชุมชนของคุณแม่จะได้ชิมไหม
3: ได้ชิมค่ะบางครั้งก็มีคนสั่งกรุงเทพก
0: ็ส่งถึงกรุงเทพได้ด้วย
3: ขี้มันขี้มันค่ะขี้มัน
0: แม่บอกว่าขี้มันอันนี้เหรอ
3: ค่ะ
0: มันคือขี้มันมันมาจากอะไรอ่ะแม
3: ่กะทิอะค่ะกันกะทิสดแล้วก็เอามาเคี่ยวตั้งไฟเคี่ยวจนแตกมันแล้วก็ขี้มันมันจะเหลืองอะค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อคือให้กะทิแตกมันแล้วก็ให้น้ำมันที่ได้จากกะทิอะมันทอดไอตัวขี้มันจนเหลืองกรอบหอมอ๋อนี่คือเหตุผลขนมขี้มันโหนี่มันต้องเป็นหัวกะทิเท่านั้นนะไม่งั้นมันจะไม่มีมันขนาดนี้เนาะ
3: สาคูนี่มันเป็นแท่งมาสัจจันทร์นะคะทำได้ทุกกระดุมเลยเมื่อก่อนก็แม่ก็ทำเป็นเช่นก๋วยเตี๋ยวเช่น
0: ก็ทำได้เช่นขนมจีนก็ทำได้เปียกปูนบัวลอยทำได้หมดขนมต้มขนมเหนียว
3: ทำได้เมื่อก่อนก็ทำขนมคุกกี้ทำ
0: ขนมฝรั่งก็ได้ทำขนมปังได้คุกกี้ได
3: ้
0: กวนจะได้ที่แล้วก็เอามาใส่ในถาดเมื่อกี้ระหว่างที่กวนอยู่นะครับแม่ก็เติมขี้มันลงไปแค่ช้อนเดียวอ๋อทั้งน้ำมันทั้งขี้มันโรยไปหมดเลยความอร่อยมันคือตัวนี้แหละเนาะถึงตาผมออกมาแสดงฝีมือแล้วครับวันนี้เราจะทำอาหารจีนจากสาคูกันจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับผมนึกถึงสาคูลื่นๆหนึบๆที่เป็นเอกลักษณ์แล้วผมก็เลยนึกถึงอาหารจานหนึ่งนั่นก็คืออ่อส่วนนั่นเองครับอันดับแรกนะครับเคล็ดลับการทำอ่อส่วนนะครับคุณควรจะเอาหอยนางรมไปลวกซะก่อนนะครับผมลวกแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมลวกแค่พอผิวด้านนอกสุดถ้าไม่ลวกเนี่ยเวลาเอาไปทอดเอาไปผัดหรืออะไรก็ตามหอยนางรมจะออกน้ำเยอะนะครับจะทำให้อาหารของคุณนั้นแฉะแล้วก็ดูไม่น่ารับประทานนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเพิ่มกลิ่นหอมๆลงไปหน่อยผมใส่น้ำตาลอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับเตรียมเครื่องแบบนี้จะได้ผัดได้ง่ายและเร็วนะครับเพราะว่าหอยนางรมนั้นจะหดเยอะเวลาที่ผัดนานผมเลยอยากให้ปรุงไว้ก่อนนะครับตอนนี้น้ำเราก็เดือดได้ที่พอดีนะครับจะมาทำสาคูกันครับคุณผู้ชมสาคูตามที่คุณแม่แนะนำผมมาคือว่าให้ใส่ลงไปในน้ำเดือดๆถ้าไม่เดือดเม็ดมันจะละลายนะครับผมหลังจากนั้นตั้งนะครับด้วยไฟปานกลางแล้วหมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 5-10 นาทีนะครับจนเม็ดสาคูเริ่มใสและสุกนะครับพอสุกได้ที่แล้วก็พักไว้นะครับผมเราจะมาทำอ่อส่วนกันนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เริ่มจากตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันร้อนน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้กระเทียมเจียวหอมเลยหลังจากนั้นใส่ไข่ลงไปครับร้อยไข่แห้งก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่แป้งลงไปนะครับไม่งั้นอ่อส่วนคุณจะแฉะเกินไปนะครับหลังจากนั้นนี่เลยครับหอยที่เราปรุงรสไปเรียบร้อยแล้วกับแป้งสาคูที่สุกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆเทลงไปในกระทะได้เลยครับผัดให้เหนียวแบบนี้นะครับเราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เพียงแค่ใส่ถั่วงอกกับต้นหอมลงไปครับเพื่อให้สวยนะครับแล้วเดี๋ยวมีสดๆไว้กินเคียงอีกนิดนึงโรยหน้าด้วยต้นหอมเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันสวยงามครับผมแล้วก็หยอดพริกไทยนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูน้ำจิ้มกันครับผมมีสูตรน้ำจิ้มแบบง่ายๆนั่นก็คือใช้น้ำจิ้มไก่ในแบบที่คุณหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับ1ช้อนโต๊ะผสมกับซอสพริกอีก1ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากันรับรองว่าคุณจะได้สูตรน้ำจิ้มหอยทอดหรือน้ำจิ้มอ่อส่วนที่รับรองไม่เหมือนใครแน่นอนเป็น ังไงบ้างครับแม่ผมว่าแล้วว่าสาคูต้องทำของคาวได้เพราะว่าเช้านี้กินโจ๊กฝีมือแม่ละไม้ไปแล้ว

0: อร่อยก็เลยต้องเอาแบบสาคูลองมาทำเป็นของคาวบ้างคุณผู้ชมอร่อยอะแม่คือเวลาเรากินออกส่วนแบบปกติอะมันจะเป็นแป้งหนืดๆเฉยๆแต่อันนี้มันเป็นแบบหนืดๆแล้วมันมีกรุบๆด้วยอะ
1: ม
0: ี
1: เม็ดๆด
0: ้
1: วย
0: ใช่มันไม่เหมือนกันน่ะเฮ้ยอร่อยอะถ้าผมอยู่ที่นี่นะผมจะเปิดร้านขายเลยคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวทุกคนมาต้องกินอะอร่อยมาก
1: อยู่ที่นั่นก็ขายเลย
0: ที่กรุงเทพเหรอแม่เดี๋ยวแม่ส่งแป้งสาคูให้ผมนะ
1: ได้
0: สุดยอดแม่แม่นอกจากจะทำอาหารอร่อยแล้วแม่ขายของเก่งด้วยนะเนี่ย แม่ขายอะไรมาบ้างไหนผมถามหน่อยเคยขายอะไรมาบ้างแล้วในชีวิต
1: ข้าวสารข้าวต้มเมอขนมละช่องขนมควันกิมันขนมเปียกปูนขนมจากพืช
0: แม่ชอบค้าขายเหรอ
1: ไม่ชอบอะไรแต่มันจำเป็นนะคะ
0: เอาแล้วแม่ชอบแล้วจริงๆแล้วแม่ชอบแต่แม่ชอบเพาะปลูกมากกว่าเหรออ
1: าชีพที่รักที่สุดก็ทำนา
0: อ๋อแม่ชอบทำนาโหน่ารักอ่ะ
1: เป็นทำนาก็นอกจากคนที่บ้านอ่ะรักนาแล้วก็อันดับหนึ่งนาแล้วก็ที่สองก็สาคูเขาทำไมรักสาคูแม่บอกว่าสาคูนี่ก็เปรียบบรรพบุรุษของเรา
0: เพราะมันปลูกอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถามเพิ่มอีกนิดนึงครับแม่มีลูกไหมครับ
1: มีค่ะ
0: แล้วลูกแม่ชอบต้นสาคูเหมือนแม่ไหมครับ
1: ชอบอ่ะก็ลูกนี่แหละที่เป็นแรงบันดาลใจ
0: ทำไมอ่ะทำไมลูกถึงเป็นแรงบันดาลใจให้แม่มาทำแป้งสาคูอ่ะ
1: เขาถามแม่ทำไมเราทำนาไม่ได้ข้าวในนาแห้งหมด
0: ปีนั้นน้ำแห้งข้าวตายหมด
1: ไม่มีการ
0: แล้วมันไปเกี่ยวกับสาคูยังไงอ่ะแม
1: ่อ๋อถ้ามีสาคูอยู่เพราะมีน้ำอ่ะล่ะถ้ามีสาคูที่ไหนน้ำจะไม่แห้งเลยแม่ยังเคย
0: บอก
1: ให้คนภาคกลางยังไปปลูกเลยสาคูถ้าปลูกได้อ่ะถ้ามีสาคูอยู่
0: มันก็เลยเป็นเหตุผลให้แม่พยายามอนุรักษ์สาคู
1: ใช่อ่ะ
0: เพื่อจะได้มีน้ำไปทำการเกษตรอย่างอื่นได้และอีก2อันที่มานี่คืออะไรครับผม
1: เราต้องสาคูอ่ะเราต้องสาคูนี่ครอบแม่ก็เป็นคนแรกที่ทำด้วย20กว่าปีแล้วนะ
0: อ๋อแม่เป็นคนแรกเลยเจ้าของสูตรและอันนี้คือสาคูเปียกพอมันแห้งๆมันก็หนึบๆแต่ว่าอันนี้ที่อร่อยเพราะมันมีขนุนมาด้วยมันหอมกลิ่นขนุนกับกลิ่นสาคูไปกันได้แม่เข้ากันดีมาลองลอดช่องบ้างอันนี้ทำจากแป้งที่ป่นละเอียดเนาะผมว่าคุณผู้ชมเห็นตัวใสๆอย่างนี้ต้องนึกว่าเหมือนลอดช่องสิงคโปร์ไม่ใช่เหมือนลอดช่องใบเตยคือมันนุ่มมันลื่นแล้วจุดเด่นของมันคือว่าม
1: ันแบบมันมีกลิ่น
0: มันกลิ่นหอมแล้วมันสวยทีนี้มาถึงสุดยอดของขนมที่เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเนี่ยเสียใจเลยขนมขี้มันทำจากแป้งสาคูกับกะทิเข้มข้นสุดยอดเลยแม่มันหอมมากคือมันหอมเพราะตัวขี้มันที่มันเป็นกลิ่นของมะพร้าวที่มันเคี่ยวจนได้ที่มันเป็นแบบมันเหมือนกลิ่นมะพร้าวเผาอะคุณผู้ชมมันอร่อยมากเลยแล้วมันนะมันไม่เลี่ยนเลยแต่ที่สำคัญตัวแป้งสาคูมันลื่นเหมือนที่แม่บอกอะตอนแรกผมนึกภาพมันจะเหมือนกะลอจีที่แบบหนึบๆแต่ไม่ใช่ครับพอเข้าปากแล้วละลายเลยอะมันเหมือนพวกแบบเยลลี่หรือว่าแบบว่าคัสตาร์ดแบบฝรั่งที่เข้าปากไปแล้วมุนละลายแล้วก็มีเนื้อของตัวขี้มันที่แบบมีความหอมความกรุบกรอบเล็กน้อยให้เคี้ยวสาคูทำอะไรก็อร่อยจริงคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานต้องบอกว่าวันนี้นะครับรู้สึกประทับใจมากทั้งสนุกแล้วก็อร่อยแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยกับบ้านทุ่งแกเชยถูกไหมครับ
1: ทุ่งแกเชย
0: ผมฝึกออกเสียงอยู่ประมาณ5รอบก็จะพูดประโยคนี้ได้บ้านทุ่งแกเชยอำเภอนายงจังหวัดตรังอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ละเมียดมากครับผมขอบคุณผู้ชมมากครับผมถ้าเราจะลาเป็นภาษาใต้ต้องพูดว่าอะไร
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณนะคะเต๋มา
0: สวัสดีค่ะขอบคุณนะครับที่ดูบ๊ายบาย

0: าสยามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายๆอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็นสิบเท่าเลยมั้งเนี่ย
1: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไห้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้รถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกๆที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: มาไม่ให้เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนเลยขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับ
2: ป้าป้าสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ผมอัดนะครับผม
3: ครับผมครับยินดี
2: วันนี้ก็อยากมาลองปีนหน้าผาดูครับเห็นบอกว่ามีหลายประเภทใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: ตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้โค้ชป้าอธิบายให้ฟังหน่อยว่าปีนผาจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภท
3: ครับสำหรับในกีฬาปีนหน้าผาที่แบบแข่งขันนะที่แบบแข่งขันก็เป็นหน้าผาจำลองที่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่15เมตรเนี่ยคือประเภทสปีดครับ
2: อันนี้คือสปีด
3: นี่สปีดเราก็เห็นว่าตัวที่นักกีฬาคล้องอยู่เนี่ยเรียกออโต้บีเลย
2: ์ครับ
3: ตัวนี้เป็นมาตรฐานการแข่งขันเลยนี่คือประเภทสปีดอีกประเภทหนึ่งคือประเภทลีดคล้ายๆอย่างนี้คือการปีนไปแต่ว่าที่หน้าผาจริง
2: ครับ
3: เราต้องคิดใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: นั่นคือประเภทลีดแต่ว่านี่เดี๋ยวบางทีให้คุณอัดลองปีนดู
2: ได้ครับ
3: ทั้งสปีดทั้งลีดแล้วก็ยังโบเดอร์ลิงนะครับก็เป็นการปีนสูงไม่เกิน5เมตรนะครับแล้วก็มีตัวจับที่มีประมาณไม่เกิน12ตัวเวลาการแข่งขัน
2: โอ้แบบไหนยากสุดครับ
3: ยากที่สุดผมว่า
2: หน้า
3: วันนี้น่าจะเป็นเรื่องสปีด
2: อย่างความต่างของ3อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการตัวจับอย่างนี้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับแล้วก็ความสูงด้วยแล้วก็มีตัวเส้นทางด้วย
2: โอเคครับ
3: ครับความยากต่างกันแต่ละประเภททั้ง3ประเภทมีความแตกต่างกันครับกีฬาปีนหน้าผาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เราต้องรู้จักวางแผนต้องกำหนดไม่ว่าวางแผนเรื่องแรงเรื่องเส้นทางที่จะไป
2: ครับ
3: แล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายรอบที่จะเข้าไปเราต้องแบ่งให้ดีเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่อยู่เนี่ยหรือว่าคนที่มาเล่นเนี่ยก็อย่างแรกก็คือเราต้องมีรู้จักการวางแผน
2: ครับ
3: แล้วก็ไปที่สูงเนี่ยเราต้องทำไงกับสภาพการสภาพจิตใจด้วยอะไรพวกนี้ครับ
2: เอาจริงผมเป็นคนกลัวความสูงมากนะวันนี้ก็น่าจะอีกรอบ
3: น่าจะได้ครับน่าจะได
2: ้เดี๋ยวให้ผมเริ่มจากอะไรดีครับ
3: ตอนนี้ไปเลือกอุปกรณ์ก่อน
2: เลือกอุปกรณ์
3: เลือกอุปกรณ์แล้วก็ใส่อุปกรณ์เรียบร้อย
2: ป่ะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับปีนผาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันคือเซฟตี้สำคัญเลยใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: ป่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
3: เรียกว่าฮาเน็ตเอาใส่เลยครับ
2: ใส่
4: ก็น
2: ี่
4: ครับสอดเท้าเข้าอยู่
2: ต้องอยู่ประมาณ
4: ช่วง
2: เอวใช่ไหมครับ
3: แล้วก็ดึงให้แน่นดึงให้แน่นดึงให้แน่นอีกครับตรงนี้ได้ที่ขาได้ที่จัดเกม
2: มาดึงนะ
4: ตรงขา
2: โอเคครับ
3: ทีนี้ต่อไป
2: ข้างเดียว
3: อันเน็ตแล้วต่อไปคือรองเท้า
2: ปีนผานี่แตกต่างจากรองเท้าอื่นยังไง
4: เนี่ยครับเหมือนตรงนี้มันจะงอด้วยก็แบบจะได้เหยียบได้แล้วต้องใส่แน่นถ้าแบบใส่หลวมมันก็จะแบบไม่โดนตรงที่มันเหยียบ
3: เมื่อมีรองเท้ามีอย่างคือ
4: ถุงช็อกก็มันคือผงแมกนีเซียมครับไว
2: ้กันเหงื่อ
4: ที่มือ
3: ลอง
4: สมมติปีนอยู่ก็ล้วง
2: ถ้ามันลื่นใช่ไหม
4: ใช
2: ่โอเคแบบแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็คงชิลแหละเพราะว่าเราเคยทำได้แล้วรอบหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าณตอนนั้นที่เราทำได้เราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสทำอีกไหมก็คงไม่ทำแต่ว่าวันนี้พอมันจะได้กลับมาทำอีกรอบก็คิดว่าคงชิลๆคงไม่ได้โหลำบากใจเท่าตอนนู้นเลยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าตอนแรกที่มาลองก็เห็นผ่าแล้วก็กลับมาใจเต้นอีกรอบนึงแอบกังวลนิดนึงว่าจะทำได้ไหมจะแบบจะปีนได้แบบเท่าที่ควรจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องๆทีมชาติทุกคนอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันแล้วเขาก็เริ่มเหมือนมาแนะนำเราว่าจริงๆแล้วกีฬาปีนผาที่เนี่ยหรือกีฬาปีนผา

0: จริงๆเนี่ยมีกี่ประเภทอันแรกที่เราลองเนี่ยก็คือเป็นบาวดูลิงซึ่งก็เป็นการปีนตามแบบรูที่เขาเซตไว้โดยที่แบบยังไม่ต้องใส่เซฟตี้ก็ได้ลองปีนตามที่น้องเชนเขาแนะนำว่าเอ้ยพี่อ่ะต้องลองแบบใช้มือแบบนี้เหยียดแขนตรงแล้วก็ใช้แรงจากขาแล้วก็ค่อยๆไปตามทางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทำได้เพราะหนึ่งคือฐานมันยังไม่ได้สูงมากมันยังอยู่ในสโคปของความสูงที่เราไม่กลัว
1: ตอนสตาร์ทนะครับก็จะจับ2มือที่ตัวสตาร์ท
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่มันจะต้องแขนตึงนะแล้วปล่อยตัวลงมาข้างล่างให้สะโพกทิ้งลงมาแล้วก็ใช้แรงขาดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปพอขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเอาขาขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่เหมือนปีนบันได
0: โอเคครับ
1: จนถึงตัวสูงสุดเสร็จปุ๊บประกบมือครับถือว่าเป็นการจบ
0: ประกบมือ
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับ
1: แล้วถ้าเป็นผู้ที่ยังเป็นมือใหม่ครับให้ปีนลงมานิดนึงจนถึงขึ้นหน้าผา
0: แล้วค่อย
1: กระโดดแล้วค่อยย่อแล้วปล่อยตัวลงมา
0: โอเคครับ
1: ให้ถีบตัวออกจากหน้าผาเดี๋ยวให้พี่ลองดูก่อนอันนี้ก็เป็นตัวง่ายๆ
0: ได้ครับ
1: ให้กล้ามเนื้อมันได้ชินกับกีฬาก่อน
0: ใช้ปลายแค่แบบงุ้ม
1: เลยใช้ปลายเท้าครับเวลาใช่แล้วก็ใช้ขา
0: ใช้ขาแล้วเดี๋ยว
1: นะฮะแล้วมือดึงขึ้นนิดนึงแล้วก็ขาขึ้นครับนั่นแหละครับผมได้อยู่ได้อยู่ครับผมเสร็จแล้วประกบมือแล้วก็ปีนลงมานิดนึงครับประมาณครึ่งหน้าผาแล้วก็ปีนลงมาต้องมาอีกแล
2: ้วอีกครับอีก
1: นะครับทีนี้มือตึงครับแล้วก็ค่อยๆทิ้งตัวลงทิ้งตอกจากหน้าผา
2: แ
1: ก่หยับ
0: อันนี้ก็จะเป็นปีนขึ้นไม่น่ากลัวตอนอยู่บนนั้นน่ากลัว
1: ใช่ใช่ใช่ต่อไปจะเป็นรูท
0: เป็นรูทอ
1: ันนี้ก็จะเป็นที่เขาเซตมาแล้วครับเพราะว่าเส้นทางมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้
0: เส้นทางออกมันจะตามอันนี้ไปเลยใช่ไหม
1: สตาร์ทสองมือมันจะมีเทปบอกก็คือมือสอง
2: เท้าสอง
1: อันนี้ก็คือส่วนไหนก็ได้สองก็ตรงนี้ส่วนไหนก็ได้สองจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับพอสตาร์ทเสร็จก็ปีนไปแล้วจะมีเครื่องหมายโซนก็คือเป็นเหมือนแต้มให้เก็บ
0: ครับ
1: ระหว่างทางอ่ะครับเสร็จแล้วพอปีนขึ้นไป
2: เพื่อจะไปที
1: ่ท็อปไปที่ท็อป
2: นะครับท็อปจะได้ท็อปก็ต้องจับด้วย2มือเหมือนเมื่อกี้นะครับ
1: แล้วก็คอนโทรลคร
2: ับ ให้ได
1: ้ห้ามแบบแล้วก็ตกเลย
0: อ๋อต้องค้างไว้
1: ใช่ต้องค้างไว้ให้กรรมการ
0: อืม
2: 1 2 3
1: 3วิ
2: ประมาณ
1: แล้วก
2: ็ลงเหมือนเดิม
1: ก็ค่อยปีนลงมาแล้วก็กระโดดลง
0: ไปนะ
2: อันดับแรกคือสตาร์ทก่อน
1: สตาร์ท
2: ให้คอนโทรลตัวให้ได้
1: ถูกต้อง
2: 1 2ไปได้แล้วครับไป
0: แล้วไปไหนต่อ
2: โค้ชนี่จะบอกไม่ได้นะโค้ชจะบอกไม่ได้โอ้ยได้โซนแล้วยอดเยี่ยมเลยครับไปไหนต่อ
1: ได
2: ้
1: ครับ
2: โอ้นิดเดียวต้องไปนิดนึงต้องจำไงประกบยังไง
1: เอาขาลงไปตอนนู้นดีกว่า
0: ไปยังไง
1: ขาเนี่ยครับ
0: อยู่อ๋อมีอันนี้ด้วย
1: ใช่ติดเยอะหมดเลยฮะแล้วก็ไปจับตรงนี้ใช่แล้วก็ดันตรงไปอ่ะฮะนี่แหละคร
2: ับ ยอดเยี่ยมไป
1: ขาขึ้นครับ
2: โอ้มาซ้อมได้เลยครับ
1: ฮะ
2: แล้วไปจับตัวที่ท็อป
1: ฮะแล้วไปจับตัวท็อปฮะ
2: สองมือ1 2 3โอ้
1: ครับผมถ้าปีนลงมาฮะแล้วเขาปังย่อตัวลงมาถ้ากระโดดลงมาแล้วก็ได้เลยแต่ระวังเต็มนิดนึง
2: ถูกต้อง
0: ตอนลงได้น่ากลัวที่สุดแล้ว
2: นั่นแหละ
1: ถูก
0: ผมลองอีกโน้ตหนึ่งได้ไหมครับอันนี้ยากกว่าย
1: ากขึ้นมานิดนึง
0: ลองอีกอัน
1: ครับผมสตาร์ทสี่จุด

0: ผม
1: แล้วมันมีที่จับอยู่ครับบางครั้งต้องจับหายบางครั้งต้องจับคว่ำ
0: ครับผม
1: การมูฟนะครับทุกอย่างมันต้องใช้หมดแล้ว
0: ก็ประกบมือก่อนก็ได้ครับ
1: ความแข็งแรง
0: ได้ไหมได้ไหม
1: ลองเปลี่ยนข้างมาเออนิดเดียวนะถ้าเราเปลี่ยนข้างเนี้ย
0: เมื่อกี้แนะนำอะครับให้จับแบ่งครึ่งเมื่อกี้ที่จับเป็น
2: อ๋อมันเต็มไปหน่อย
0: ใช่อันนี้ก็เป็นเทคนิค
2: อ๋อมันจะยากตรงห้องนี้ด้วยเหรอ
0: ใช่ม
2: ัน
0: ก็มีเทคนิคของมัน
2: เข้าใจแล้วทำไมยากกว่าพอมันเปลี่ยนมาอีกรูทนึงเนี่ยรูทนี้ก็จะมีความยากขึ้นตรงที่มันต้องใช้แรงเยอะขึ้นมันต้องมีการแบบเหวี่ยงตัวนิดหน่อยเพื่อให้มันไปต่อได้มันจะไม่สามารถที่เราจะเหยียบได้ตลอดเวลาซึ่งอันเนี้ยรอบแรกก็แบบจับที่จับอ่ะยังไม่ค่อยดีเหมือนเราไปบาลานซ์น้ําหนักมือแบบผิดไปหน่อยมันเลยทําให้เหมือนเราทรงตัวไม่อยู่แล้วก็หล่นแต่รอบ2เราก็ทําได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคที่แบบต้องใช้เวลาในการฝึกแต่เราเริ่มเข้าใจฟีลว่าอ๋อการปีนแบบบาร์โรลิ่งมันต้องบาลานซ์ยังไงหรือถ้าเราเจอรูทประมาณเนี้ยเราต้องวางมือยังไงหรือแบ่งน้ําหนักหรือทรงตัวยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ลองอันแรก
1: ครับ
0: แล้วต่อไปครับก็จะเป็นประเภทท็อปโรปก็คือจะมีคนเซฟตี้ให้ก็จะเป็นการปีนประเภทสูงเหมือนเดิมฮะก็คือสตาร์ท2มือพอเท้ายกออกจากพื้นก็ถือว่าเดินแล้วก็ปีนก็จะจับแต่ตัวสีเหลือง
2: โอ้ยสูงจัง
1: เมื่อถึงข้างบนให้สัญญาณกับข้างล่างว่าเทคแล้วก็ปล่อยตัวออกจากนะครับเอาเท้าประคองไว้ครับเพื่อไม่ส่วนของลำตัวไปโดนหน้าผา
2: เห็นเมื่อกี้แล้วก็ขนลุกก็พอขึ้นไปอันนี้ผมก็เริ่มใจสั่นละแต่ว่าต้องห้ามมองลงมาถ้าทําได้เราก็จะเก่งมากแต่ไม่รู้ทําได้ป่าวนะลองดู
1: ก่อนปีนต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับจับได้ทุกตัวเลยครับ
0: ครับผม
1: เหยียบได้ทุกตัวจับได้ทุกตัว
2: โอเค
1: อ้าวไปถือว่าสตาร์ทแล้วนะครับเมื่อเท้าลอยออกจากเบาะครับไปๆช้าๆแบ่งแรงให้ได้นะครับแล้วก็ตัวจับมันจะมีหลากหลายนะตัวจับ
0: ครับผมสีเหลืองเอาขาขึ้นก่อน
1: หน้า
0: ใช่ใช
1: ่ไปไป
0: จีบตัวขึ้นไปสีเหลืองก็ได้ครับมือขวา
1: สีเหลืองด้านขวา
0: จะจับดีมากท่าสวยท่าสวยไป
2: โอ้ยไม่ไหวแล้ว
0: เอาไป
1: จับเชือกถ้าไม่ไหวโอเคแล้วเท้ายัน
0: บอไว้ครับ
2: จริงๆมันไม่ได้หมดแรงแต่มันกลัว
0: ใช่
2: สภาพจิตใจนะครับของคนกลัวความสูงที่ต้องมาตีนปีนผานะครับก็พักแล้วก็รู้สึกว่าได้รีเฟชหน่อยเพราะตะกี้มันเหมือนพอเราปีนมันเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ตึงน้องเขาบอกว่าแลคติกมันจะออกมามันเลยตึงทีก็เลยต้องเหมือนไปแบบรีแลกทั้งกายแล้วก็ใจนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากทำให้ได้อะอยากให้มันไม่รู้ถึงหรือเปล่านะแต่ขอรอบ2เนี่ยขอให้ไปได้ไกลกว่ารอบแรกเดี๋ยวจะลองทำตามที่โค้ดปาแล้วก็น้องเขาบอกว่าให้ใช้แบบวิธีการใช้ขาเยอะแขนตึงๆเดี๋ยวลองดูแล้วก็จะพยายามไม่มองลงมาเราจะได้ไปได้ไกลขึ้นป่ะรอบ2เอาละ
0: กดมือก็ได้ครับมาไปไปใช่ใช่ขาขึ้นเออไป
3: ประกบม
0: ือได้ครับนั่นแหละมือซ้ายถูก
3: ขาขึ้นครับพี่

0: ขึ้นขึ้นอีกครับขึ้นสวยสวยครับผมนั่นแหละขาขวาขึ้นนายไป
1: ดึงจังหวะดึงดึงดึง
0: ใช่ขาขึ้นขาขึ้น
1: มันมีเท้าขา
0: สวยนั่นแหละ
2: ขาขึ้นนะพี่ใช่ครับขาขึ้นคร
0: ับ อ่าขาขึ้นขาขึ้น
2: ครับ
1: ดึงดึง
0: สวยสวยครับผมขาขึ้น
1: เอาด้าน
0: ขาขวา
1: ขวาด้านขวาไปที่สีเหลือง
0: อ่าม
1: าดึงขึ้นขึ้นขึ้นนั่นแหละเท้าดึง
0: ไปไปนั่นแหละขาขึ้นก่อนครับขาขึ้นก่อนขาขึ้นตีเขียวไปไปไปไปไป
2: จบสุดท้ายที่จบ
0: ก็ได
2: ้ไปนี่ไป
0: ไปนี่เลยครับ
2: คร
0: ับ
2: เดี๋ยวครับ
1: โอเค
3: รู้สึกดีกว่ารอบที่แล้วเหมือนตอนล็อกแรกเรายังแบบกลัวๆกว่าแต่รอบนี้มันเหมือนแบบพอมันได้ลองไปรอบนึงแล้วมันเหมือนเริ่มชินขึ้น
4: รอบที่2ก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นพอมันเหมือนจิตใจเรานิ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้คิดถึงว่าเรากลัวละเรารู้สึกว่าเราแค่อยากทำให้ได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับตอนที่เราทำอะไรเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็มีทีมคอยแบบเชียร์อยู่มันก็เลยมีกำลังใจในการที่จะแบบไปให้ถึงจนสุดท้ายแล้วก็ทำได้ในรอบที่2นะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เอาจริงๆมันก็คือการเอาชนะใจตัวเองนะสำหรับคนที่กลัวความสูงพอเราทำได้มันเป็นความภูมิใจเหมือนกันนะที่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่กลัวความสูงน่าจะเข้าใจความรู้สึกดีว่าเวลาที่เรากลัวความสูงเราแบบต้องอยู่กับมันทรมานแต่ว่าพอเราทำมันได้หรือเราแบบเอาชนะมันได้อะมันแบบมันถือว่าเป็นเป้าหมายความสำเร็จเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวเรามาลองแบบสปีดขำๆ
5: อัดไปตรงไหนก็ได้
3: ให้มันเกาะได้
5: ให้เกาะได้ก็ลองดูว่าการสปีดเอาให้มันไหลไปแค่นั้นนะครับ
3: ใช้แรงจากขา
5: ใช้แรงจากขาแล้วก็ดึงแขนใช้ดึงออกไปเอาลองดูไปนะครับ
3: มา
5: เตรียมพอได้ยินติ๊ดสุดท้ายลงไปเลยนะครับไปจับได้เลยครับทำได้ทุกตัวนั่นแหละนั่นแหละฮะไป
3: ยากจัง
5: ลองใหม่ไหมลองใหม่ช้า
6: จับตัวนี้ครับตรงนี้
5: จับตรงที่ว้าว
6: ตรงว้าว
5: แต่ถ้าเกิดระวังบาดเจ็บนะครับ
6: จับตรงว้าว
5: แต่ว่ามันไม่ได
3: ้ยาก
5: ในการดึง
3: ผมไม่ไหวละ
5: โอเค
3: จบเพียงเท่านี
6: ้ตอนนี้คือใจได้มากพยายามมากผมเห็นความพยายามของพี่เขาพยายามที่จะขึ้นไปคือด้วยสรีระร่างกายครับเหมาะแก่การปีนมากครับก็แรงอะไรอย่างงี้คือได้แล้วแต่ว่าจะขาดก็แค่เทคนิคการปีนเพราะว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์สักนิดนึงครับเริ่มจากฝึกเบสิกก่อนครับแล้วค่อยมาเพิ่มเรื่องทักษะการปีนเทคนิคอาจจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่ส่วนใหญ่วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแบบปีนวันแรกด้วยอาจจะเป็นเพราะปีนวันแรกด้วยยังไม่คุ้นชินกับหน้าผา
3: ตอนแรกใจไม่ได้เลยนะรอบแรกคือถอดใจแล้วแพนิคเลย
6: อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังกลัวกับชื่อของกีฬาแต่จริงๆแล้วมันเซฟตี้มากเลยครับพี่มันแบบเซฟตี้กว่ากีฬาอื่น
3: ใช่คือรอบ2นี่พอขึ้นไปแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามีคนช่วยซัพพอร์ตดึงหน่อยอะไรเง
6: ี้
3: ยม
6: ัน
3: แบบอาจจะหล่นก็หล่นมันแบบไม่กลัวว่าแบบจะตกอะไรเงี้ย
6: ใช่พอรู้แล้วไงว่ากีฬามันเซฟจริง
3: ๆแน่จริงอย่างตอนนี้โค้ชบ้านเป็นโค้ชปีนผามากี่ปีแล้ว
5: ตั้งแต่ตอนเข้ามาประมาณ 6-7 ปีครับผมเดิมผมเป็นนักวิ่งนักกีฬาน
3: ักกีฬามาก่อน
5: มานักกีฬา
3: อ๋อแล้วก็
5: บังเอิญว่าไปอบรมโค้ช

0: โค้ชไปอบรมอะไรมาเนี่ยก็เลยมาช่วยในกีฬาปีนหน้าผา
1: แล้วอย่างเชนเล่นมากี่ปีแล้วครับ
2: ผมเหรอครับประมาณ8ปีครับ
1: 8ปี
2: ใช
1: ่8ปีนี่คือรวมเป็นนักกีฬาด้วยป่ะหรือว่า
2: ผมเล่นตั้งแต่แรกเลยครับ8ปี
1: คือเข้ามาปุ๊บก็คือตั้งใจเป็นนักกีฬา
2: ตอนแรกก็เล่นๆก่อนครับพอดีมันมีที่โรงเรียน
1: มี
2: หน้าผาก็เลยลองขึ้นไปเล่นดูสรุปว่าแบบชอบด้วยตัวกีฬาแล้วก็ชอบด้วยสังคมใช่มันเป็นอะไรที่แบบหลังเลิกเรียนก็มาเล่นอะไรอย่างงี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
1: ์แล้วตอนที่เราไปเริ่มลองเล่นอะไรเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยกีฬานี้มันแบบน่าสนใจหรือมันแบบมันมีเสน่ห์จังเลย
2: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวอะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยใช่เราสู้ขนาดไหนเราซ้อมมาดีขนาดไหนแล้วก็เราไปแข่งเราจะโชว์ศักยภาพของเราออกมาได้เท่าไหร่
1: ทลายขีดจำกัด
2: ใช่ใช่ทลายขีดจำกัดของตัวเอง
1: พอเราเป็นนักกีฬาปีนผาแล้วเราแค่แบบเล่นสปีดมันเหมือนมันอยู่สถานที่เดียวอ่ะมันมีจังหวะเบื่อไหมว่าขึ้นขึ้นลงลงเงี้ยแบบ
2: ผมก็จะไม่ได้ซ้อมแต่สปีดอย่างเดียวผมก็จะลองไปเล่นประเภทอื่นดูบ้างเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกันครับใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกันใช่แล้วมันก็จะเสริมศักยภาพของกีฬาสปีดด้วย
3: เราเห็นเวลาของเด็กเราเห็นเวลาของเด็กในการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากที่เมื่อก่อนนักกีฬาชายอยู่ประมาณ 8-9 นะครับ
1: ครับ
3: วันนี้นักกีฬาของชายก็ลงมาถึง5เนี่ย
1: 5วิอย่างเง
3: ี้
1: ย
3: 5วิ
1: ซึ่งอย่างตอนนี้เป้าหมายต่อไปที่ตั้งไว้ว่าแบบอยากพิชิตให้ได้เงี้ยครับคือ
3: ก็วันนี้ในเอเชียของเราประเทศสปีดเนี่ยนะสถิติของโลกอยู่ในเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเนี่ยซึ่งเป็นหินสำหรับเราในตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องน่าจะพัฒนาตรงนี้เอาไปได้เป้าหมายก็คือเราต้องไปโอลิมปิกให้ได้นะครับ
2: ตอนนี้ครับมันมีโอลิมปิก2024
1: ที่ปารีส
2: ใช่ครับ
1: ของ
2: เซกีฬาประเทศสปีดอ่ะก็จะแยกออกมาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเลยก็อยากเข้าไปร่วมโอลิมปิกถ้ามีโอกาสก็อยากชนะสักรอบอะไรอย่างงี้ก็เป็นที่หนึ่งอะไรอย่างงี้
1: แล้วตั้งอย่างตอนนี้คือเราก็ต้องเริ่มเตรียมตัวทําแพลนสําหรับการไปแข่งถูกมั้ยในการคัดเลือก
2: ใช่ๆตอนนี้ก็วางแพลนไว้ว่าแบบก็จะแข่งเก็บแรงแล้วก็เข้าโอลิมปิกคร
1: ับ เก็บแรงก็คือเก็บต่างของแมตช์ต่างประเทศ
2: ใช่ครับมันก็จะมีแมตช์ต่างประเทศให้ไปเก็บใช
1: ่แล้วอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงในแง่แบบคอมมูนิตี้ของคนที่มาปีนผาครับนักกีฬาหรือคนที่สนใจเข้ามาเล่นตรงนี้มันเริ่มเยอะขึ้นกว่าเดิม
3: ก็เริ่มเยอะขึ้นกว่าที่ผ่านมาเราพยายามไปทําในพื้นฐานอย่างที่บอกว่าต้องมีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติมีในกีฬาแห่งชาติแล้วเด็กในต่างจังหวัดผมเชื่อว่าเด็กในต่างจังหวัดเขามีความสนใจในกีฬาพวกนี
1: ้แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ลอง
3: ยังไม่มีโอกาสใช่ครับ
1: คือถ้ามองอย่างตอนนี้นักกีฬาเราก็ยังมีไม่ได้เยอะมากถูกไหมครับ
3: ใช่
1: ต้องการอีกเยอะๆเลยถูกไหม
3: เยอะเลยครับ
1: บางคิดว่าจริงๆมันเหมือนแบบคนอาจจะมองว่ากีฬาปีนผาเป็นแค่แบบงานอดิเรกหรือเปล่าเลยไม่ได้มีคนแบบคิดว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะมาเล่นแบบแข่งขันจริงจังเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ย
3: ในส่วนของการแข่งขันเนี่ย
1: ครับ
3: มันจะมีองค์ประกอบอยู่หลายๆองค์ประกอบตัวแรกก็คืออย่างเช่นเรื่องอายุเรื่องอายุที่จะเข้ามาเรื่องระเบียบกติกาที่จะเข้ามาณวันนี้เรามีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยถ้าที่ซ้อมอยู่หรือว่าที่สนุกอยู่ตามยิมต่างๆเนี่ยมุ่งมาสู่ในเรื่องการแข่งขันจากที่ปีนแบบเพื่อสันทนาการเพื่อความสนุก
1: เ
3: พื่ออะไรความบันเทิงมันต้องเข้าทางระบบมันมีกติกาม
1: ันจะมีแบบเรื่องการเวลาการฝึกซ้อม
3: ใช่ครับ
1: บางทีคนที่มาเล่นอาจจะเป็นแบบคนที่ทํางานอยู่แล้ว
3: ครับ
1: ถ้าจะมาเป็นนักกีฬาจะต้องแบบสละเวลาหรือต้องเลือกหน่อย
3: ต้องมีเวลาต้องมีเวลาให้กับตรงนี้
2: อย่างผมเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์มาแล้วก็พอมาเข้ารุ่นเด็กก็ติดทีมชาติชุดเล็กแล้วผมก็ต่อยอดมาเป็นรุ่นใหญ
1: ่
2: ซึ่งคนส่วนใหญ่อะครับเขาจะมาเริ่มเล่นตอน
1: โตหน่อยแล้ว
2: โตหน่อยแล้วแล้วเขาก็จะ
1: ยังทํางานแล้ว
2: ใช่
1: คือมันก็คือจริงๆมันคือเรื่องของการที่แบบอย่างที่คนเล่นเป็นฮ็อบบี้ก็คือเล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อแบบเป็นฮ็อบบี้เป็นความแบบสนุกสนาน
2: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าถ้าจะจริงจังจริงๆมันต้องเข้าโปรแกรมเนาะ
2: ใช่มัน
1: ต้องเข้าสู่ระบบของการแบบเทรนเพื่อเป็นนักกีฬาจริงๆซึ่งมันก็อาจจะทําให้เหมือนเขาทํางานประจําหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้ถูกป่ะ
2: มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจ
1: เป็น
2: โฟกัส
1: ใช่สุดท้ายแล้วเช่นอยากฝากอะไรมั้ยถึงคนที่แบบสนใจหรือว่าแบบดูอยู่แล้วแบบเอ้ยอยากลองมาเล่นแต่ก็กลัวหรือคนที่กลัว

0: ความสูงแบบเรา
1: ขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับกีฬาอื่นอาจจะแบบมีแรงปะทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาเนี้ยก็แรงปะทะน้อยครับถ้าเล่นอย่างลีดอย่างเงี้ยก็จะโอกาสบาดเจ็บก็ค่อนข้างต่ำเลยอะไรอย่างงี
0: ้แล้วถ้าแบบคนที่เขาสนใจแล้วเขาอยากเล่นตอนนี้เขาสามารถไปเล่นที่ไหนได
1: ้ในเมืองเนี่ยก็มียิมอยู่หลายที่เลยครับก็มีประมาณ 5-6 ที่ได
0: ้ก็จะในกรุงเทพ
1: ในกรุงเทพที่นี่ก็จะเปิดให้สำหรับทีมชาติในวันเสาร์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็คนส่วนใหญ่จะไม่เข้ามาในนี้เพราะว่ามันมีแต่ประเภทสปีดอะคร
0: ับ อ๋อจะไม่ได้แบบทั่วไป
1: ใช่
2: ยินดีเลยครับตอนนี้นะตรงนี้เป็นการเปิดกว้างและก็อยากจะให้ทุกท่านมองว่าถ้าเกิดมาตรงนี้ทีมชาติมันน่าจะไม่ไกลนะครับยินดีครับ
0: วันนี้ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: กีฬาปีนผาเป็นกีฬาที่เอาจริงๆมันสนุกนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่การจะมาเล่นน่ะมันก็ต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่งทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจที่เราต้องเตรียมตัวมาแล้วก็พัฒนาไประหว่างที่เราเล่นนี่แหละถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆและยิ่งได้มาคุยกับโค้ชปาแล้วก็น้องเชแล้วก็เห็นทีมนักกีฬาทุกคนที่เขาแบบตั้งใจซ้อมแล้วเขามีเป้าหมายที่เขาอยากจะไปให้ถึงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราอยากให้กีฬานี้มันไปไกลแบบที่เขาต้องการจริงๆเพราะตอนนี้นักกีฬาอาจยังไม่ได้เยอะมากในการมาเป็นนักกีฬาปีนผาแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้ว potential ของคนที่มาเล่นอ่ะมีโอกาสที่จะไปได้ไกลมากๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการสนับสนุนที่แบบเข้ามาซัพพอร์ตจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอาใจช่วยแล้วก็อยากให้กีฬาปีนผาแล้วก็นักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยไปสู่จุดที่เขาอยากให้ไปครับ

รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินยากกว่าปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับอย่างอวนที่เราออกมากู้กันวันนี้นะครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
2: 3-4 วันที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ3-4 วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้ก็เลยวันนี้คิดว่าน่าจะเบานะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะวันที่3ขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปลามันติดมันเยอะมากนะครับ
3: นี่ขึ้นมานะครับมีความเบตโตเลอร์เลยนะครับ 2-3 ตัวขึ้นมานี่นะฮะ
0: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้วส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
2: นี่มีปลามาด้วยโอ้โหมันเน่าเหม็นแล้วอ่ะบัง
1: ปลาพองนะเขาเรียกอะไรนะ
4: ปลาพอง
1: ปลาพองปลาพองเหรอมันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เอาไปได้เหรอแต่มันตายมา3-4 วันแล้วนะไม่พื้นนะครับไม่เป็นไรนะฮะ
2: ตัวนี้นี่พองแล้วอืดแล้วนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยหูปลานี่คือแบบปิ้นออกมาเลยนะฮะตัวก็จะพองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอะเนาะแล้วก็จะสีแบบซีดแล้วนะครับปลาเตอร์นี่คือปริ้นออกมาหมดแล้วอะนี่ตัวนี้เป็นปลาตามะนะตัวเบลเลอร์เลยครับ
0: ดูเหมือนว่าอวนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลบอบอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาออกเรือฝากคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปูและหอยที่ติดขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับยิงกู้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้โหเจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโอ้โหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่ละครับผม
2: โอ้โหต้องบอกตรงๆเลยว่ามาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวอ่ะมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวบวนขึ้นมาแล้ว
0: ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้

0: ากันได้ง่ายๆครับ
1: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะเรียกปลาทอง
2: ครับ
1: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
2: ได้แล้ว
1: นะอะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาทองหมด
2: ใช่
1: คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
2: มีกลิ่นแล้ว
1: คืออันนี้

0: แล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
1: ้อ๋อประมาณก็4-5 ชั่วโมง
0: 4-5 ชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเงี้ย
1: ตายแล้ว
0: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้วอ่ะ
1: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
0: หลายวันแล้วมันเน่ามันเน่า
1: เลย
0: ไปเลย
1: ม
0: ัน
1: แล้วก็ใช้ไม่ได
0: ้แต่ถ้ามันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแค่ออกคล่องๆอืดๆเอาไปทำได้
1: เอาไปทำได้

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่กูเห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: เฮ้ย
3: โอ้มังหมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหมอันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลาพองอีกตัวนึงแล้วนะฮะยอดนี่ใส่นี่เลยปลาพองคือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่เราบ้านเราก็เอามากินได
1: ้ค่ะเอาตะมาค่ะเอาไปเกณฑ์ค
0: ั่วแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได
1: ้
0: ถึงขนาดว่าเมื่อกี้นะครับอวนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
1: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: เหรอ
1: ค่ะมาตามซื้อปลาพอง
0: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองเนี่ยวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนกลิ่นคือแบบสุดอะยอดเลยอะ
1: ใช้ไม่ได
0: ้หรอทำไมล่ะ
1: มันไม่มีเยื่อเลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
1: ไม่มีเนื้อเลยอ๋อแต่ว่ามันมีกลิ่นเกินมันไม่มีเนื้อแล้วแบบนี้จำได
0: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องพักประมาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลา
1: ใช่ใช่กะไม่ได
0: ้มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหมเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ไปแล้ว3อันนี้บางตัว4 5วันเพิ่งคงอะไรแบบนี้หรออันเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบๆหน่อย
4: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับโดยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้นะฮะจะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก๋าและปลาตะมะที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
0: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหมนั่นเองจ๊ะไหมสวัสดีครับ
5: ค่ะ
0: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
5: ใช่
0: แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยมันวิธี

0: วิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
1: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร
0: ้แบบนี้เลย
1: ใช่
0: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
1: ใช่
0: พริกแกงต้องถึงๆ
1: ใช่
0: เราจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องต่างๆนะครับพวกสมุนไพรเนี่ยที่ไว้ใช้ในการดับกลิ่นของปลาพองนะฮะมีตะไคร้แล้วก็มีใบมะกรูดด้วยแล้วก็พอเราหั่นเป็นท่อนแล้วเราก็ทุบเลยนะครับให้ตะไคร้มันเป็นจะได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
1: ได้ที่เลย
0: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้นะครับ ใครเป็นคนสอนจะทำปลาพองแบบนี
1: ้ปู่ย่าตายาย
0: ครับ
1: ภูมิปัญญาของชาวเลคุณสมัยก่อนคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็หากับข้าวไม่ได
0: ้
1: พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได
0: ้
1: เรามันมีลมแรงใช
0: ่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู
1: ้ไปกู้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
1: เป็นแบบนี้แล้ว
0: ปลาพองที่เราได้มาเนี่ยนะครับเอามาทําแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่มั้ยจ๊ะ
1: ใช่สมัยก่อนน่ะมันเป็นปลาตัวโตๆตัว 4-5 กกก็มีตัวเป็น10กกก็มี
0: ครับ
1: แล้วคุณเทิร์นดูสิน่าเสียดาย
0: จริง
1: จะเอาไปทิ้งขว้างเสียเหรอ
0: ก็เลยลองเอามาทํากับข้าวดูส
1: ิ
0: โอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยมาทําต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
1: ได
0: ้สุดยอดเลยนะฮะหลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับคือตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันกลิ่นมันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยนะครับคุณผู้ชม
2: ตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะคะจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ
1: แล้วก็
0: ตามด้วย
1: เครื่องแกง
0: แกงครับใส่เครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
1: ใส่เนื้อปลาได้เลย
0: นี่โอเคปลาพองของเรานะฮะเนื้อเน้นๆเลยนะครับจ๋านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
1: ปลาพองมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
0: จ้ะ
1: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็น
0: ปลาเนื้อส้มแบบที่เราทำมาหรอ
1: ใช่จ้ะ2คืนหรือว่า3คืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้ว
0: เอาเหรอ
1: มันเละหมดเลย
0: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอ
1: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมัน
0: อ
1: ่ะแล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
0: ครับนี่ใส่เลยไหม
1: ใส่เลยจ้ะ
2: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
0: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะชิมเลยใช่ไหม
1: ชิมเลย
0: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
1: ไม
0: ่ให้ผู้ชิมเหรอ
1: ใช่
0: เอางี้ผู้ก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวนิบงสิ
1: ไม่ให้ชิมดูก่อน
0: อ๋อนี่นี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อนแต่ไม่มีกลิ่นแบบที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
1: พร้อมปลาพอง
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วปลาพองครับ

0: ปลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนาะเนื้อก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมีลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งเราก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะจ้านะ
2: ได้
1: จ้าใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มาแล้วครับใส่ปลาลงไปนะ

0: ี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่าฮะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดสดเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคือรสชาติของตัวปลาที่ติดอวน1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดๆเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดๆเค็มเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ๋ๆของเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับโอ้โหคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะว่ามันคือปลาอะไรอ่ะ
1: ก็
0: ค
1: ือ
0: ไม่รู้เลยอ่ะนี่เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโอ้เผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอด
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งกันทั้งหมู่บ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะคร
1: ับ พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแกง
0: ใช่เลยอร่อยมากนะครับผู้ขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
1: ไม่อันนี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกัน
0: ความ
1: รู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะ อย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับได้มาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาคลองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางโดนไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะอ
0: ร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอำเภอจานะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: พูดไม่ได้หรอก
0: ใช่
1: พูดบางเบาไม่ได
0: ้พูดก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยจะน้อยใจทำไม
0: คนที่ใช่ทำอะไรก็ผิดอมรินทร์ทีวี
2: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

บักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่งประกายแห่งครั้งทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลายคือ

ความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคล้องใจโลก
1: ว้าว This Palma Yok Dog from Thailand Long Pui is really beautiful and the guy is wearing shoes looking pretty pretty
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
4: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
5: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางหนังจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
4: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าใบจากมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะใบจากมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8นิ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อสธรเนี่ย
3: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8นิ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณก
2: ็
1: เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: อ๋อมาไหว้

0: เอามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้ามันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: โอ้ยทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่ๆแมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาดู
1: แบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้งสดิ้งกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำศาลพระภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
1: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดเลย
0: ไหม
1: เกินไปแล้วไม่เหรอแล
0: ้
1: ว
0: แม
1: ่ไม่ได้ทำตั้งแต่แรกทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดนมไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบนะ
0: ครับอ๋อเดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผมอ๋อ
1: พี่เป็นสถาปนิกอะ
0: ออกแบบออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
1: เ
2: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ยเขาก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหรือ ช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะคือตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยเป็นแบบว่าที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระพรหม
2: ประมาณ
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: เงื่อนไขเดียวกัน
2: ก็คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่เลยได้เป็นสตรีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต
1: ่แล้วแต่
0: อันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรบ้างถูกไหมฮะม
0: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
0: คล้ายๆปราสาทคล้ายๆวังคล้ายๆวัดอ่ะ
1: มียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
2: เห็นไหมว่าคือเราเป็นอาร์คิเต็กเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมททีเรียลที่เกิดขึ้นบนวิถีที่เราทำงาน
1: ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
2: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมา
1: ครับ
2: เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือกเลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบไง
0: ทำไงดีวะ
1: ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
1: แล้วพี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็ไปช่วยเขาเลือกหรือบอกเขาว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: คืออะไรถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วย

0: รุ่นที่ผมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรถเรื่องนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รถนิยมของพี่ไกล่าตอนนี้ขายได้
1: ก็ครับ
0: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธก็ขับเนี่ย
2: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
0: ุ
2: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
0: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
0: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดนี้ฮะ
1: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
1: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
0: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
1: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
0: ใช่จริงด้วยว้
2: าแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
0: จะมาทำตรงนี้
2: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
0: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดนี้ฮะ
1: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะครับเพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
0: ครับผม
1: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
0: ืม
2: ครับ
1: ให้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
0: คนนี้ออกแบบนี้นะ
1: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้ก็อะไรเงี้ย
0: คือเราต้องลองงานเราพูดแทนเรา
1: ใช่
0: ด
1: ี
0: กว่า
1: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
0: ใช่
1: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
0: อ่
1: ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
0: มันเป็นโปรดักต์ดีไซน์เน
1: า
0: ะเนี่ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นโปรดักต์ที่ออกมาโดยเราแล้วเรา
1: คือมันต้องขายอะ
0: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
1: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
0: ์
1: ที่คิดออกนะแต่จริงๆการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำครับ
0: ครับให้คนได้เห็น
1: เปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
0: ทำอะไรนะ
1: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร์
0: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำไปแล้วล่ะพี
2: ่เอ
0: าเราทำจริงอ่ะ
1: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
0: ้
1: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงหนึ่งผมว่าประมาณปีได้นะ
0: ครับ
1: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
0: แน่นอนเลย
1: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้าง
0: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
2: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
0: แต่
2: ว
0: ่
2: าม
0: ีสื่อสน
2: ใจมาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
1: ้
0: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
1: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
0: โอ้โห
1: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได้ในช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะครับ
0: เข้าใจ
1: ว่าเทียบกับที่เรา
0: ลงทุนไป
1: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
2: เสีย
0: วเสียวอ่ะ
2: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
0: ใช
1: ่สองแบบ
2: โอเคสองแบบไง
0: สองแบบ
2: แต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมีสองแบบ
1: ใช่
2: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
1: ประมาณหนึ่งนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเขาก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมาซื้ออันเนี้ย
0: จริงจริง
2: เฮ้ยอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
0: ้
2: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
0: อยากจะไปคุยต่อเลย
2: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
0: ใช่ใช
2: ่ดีไหม
0: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
1: ่
0: ามีกี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีฟิตติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
2: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
0: เชิญครับนี
2: ่ไปดู
0: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากเลยไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
2: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
1: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
0: ครับ
1: ก็คือ
0: เออมีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
1: แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
0: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
1: แล้วก็
0: คือต่างกันเลยฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
1: มันเป็นซีรีส์สาวอย่างน้อย
0: นี่คือสีสาว
2: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
1: ใช่
2: นะแบบโบราณอยู
0: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
2: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
1: จริงๆก็
0: นี่ไงเอาไว้ให้
1: ไว้ยาย
0: เ
1: กี่ยวอะไร
0: เช้าไงอะไรนะออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
2: ของพวงมาลัย

0: ขอมาไหว
1: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0% แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
0: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันปกป้องกันรอยขีดข่วน
1: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
0: มันอยู่นานๆเข้ามันสเตย์แน่นอน
1: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
0: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อแต่งพวงมาลัยสวยงามด้วย
2: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
0: ยอดไปเลย
1: ข้างบนนี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสเลตนะคร
0: ับ สเลต
1: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
0: ครับเป็นเนื้อวัสดุจริงๆ
1: นี่เลยก็คือสเลต
0: สเลตมันเงาเลยเห็น
1: แกนิโต้
0: ครับ
1: กระจก
0: เห็น
1: แล้วสเลตอีกวินี่ก็เป็นกระจก
0: อีก
1: พวกนี้ก็สเลตหรืออลูมิเนียม
0: มีกระจกใช่คนทราย
1: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบคว่าไอ้คุณขวดมันต้องมีทองมากนะ
0: เออคือเราทำคิดไปปุ๊บผู้ใช้ก็แบบนั่นมันดูไม่ค่อยรักชูไงมันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนิดนึง
1: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
0: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆประ
2: ม
0: า
2: ณมีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
0: อะไร
2: แต่มันสงสัย
0: อะไรนี่
2: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
1: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสเลตครับ
0: อ๋อ
1: คือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโพเซตทั้งหมด
0: ครับ
1: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
2: เอาละนี่คือออริจินอล
1: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
0: นี่คือสารพระพรหม
1: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
0: เปิดสีหน้า
2: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
1: ใช่ครับ
2: นะเพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมีสี่พักหรือสี่หน้า
0: ดูแลปกป้องทั้งสี่ทิศ
2: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงสารพระพรหมนะที่ไหน
0: ในละวันเนี่ย
2: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้มสี่ทิศ
0: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
1: ประมาณ
0: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้มสี่อันชนอะไรเงี้ยแล้วมียังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
2: หนามากอะ
0: หนาเลย
1: 10 หรือ 12 มิลนะครับ
0: เส้นกว่า
2: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
1: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
0: สวยอ่ะ
2: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
1: สเลตเหมือนก
0: ันสเลตเหมือนกัน
2: อันนั้นคือ
1: กระจกล้วน
2: ๆอบโค้งมาเลย
1: ครับ
0: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วยว้าว
2: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
2: ใหญ่มาก
1: อันนี้ก็สารพระพรหม
2: ใหญ่มาก
0: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
1: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
0: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนี่ยเหรออ๋อ
2: คือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
1: ใช่
0: ถูกป่ะฮะ
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมายคือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
1: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดี
0: เออใช่
1: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวง
0: โอ้
2: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงเสาชิงช้าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
2: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
0: ครับผม
2: แต่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
1: ใช่คร
2: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมูลแบบปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
0: ท่านี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
2: อ
0: ้
2: าวแล้วไป
0: ที่ไปที่นู่นเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเขาว่าไง
1: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ

0: ครับ
1: มันก็คือหลักไม
2: ้
1: แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นหนึ่งอะไรก็ได
0: ้โอ
1: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
0: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
2: ่
0: ะนี่ไง
2: คือสิ่งที่เริ่มจากง่าย
0: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพจข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
1: า
0: แล้วก็วางอะไรสะดวก
1: วางของ
0: บูชาสะดวก
2: เท่านั้น
1: เท่านั้นเอง
2: วางได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วกราบไหว้ได้แล้ว
0: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่าออโตไรเซชันหรือว่
1: า
0: การยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ผลตอบรับเป็นยังไง
1: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมทีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
0: เออ
1: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
0: ันเข้าใจเข้าใจ
1: จะได้ไม่อะไรงี้
0: ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
1: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยคุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
0: หินมันดูไม่ค่อยรวย
1: อะไรประมาณ
0: นั้
1: นมันต้องมีบ้าง
0: ทองก็หน่อยดิ
1: อันนี้ก
0: ็ตายาย
1: ตายาย
0: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
1: เหมือนนะเหมือนข้างบน
2: เหมือนกันเ
0: หมือนกันอุ๊ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกป่ะฮะ
1: เป็นนี่นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
0: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
1: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
0: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
2: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
0: เออ
2: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
0: เออ
1: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
0: ๆอ๋อที่อยู่ข้างในเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับ
0: ตรงยอด
1: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
0: เหรอ
2: มันก็น่าจะสวยดีนะ
0: เออนั่นสิน
1: ี่แถว
2: นะ
0: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
2: ข้างในนี้ด้วย
0: มันมีหมด
2: มันก็น่าจะสวยดี
0: เออพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
1: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเค้าเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
0: เ
1: ราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
2: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงครับ
1: มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะคร
0: ับ
1: อันเล็กอันใหญ่อันอะไรเงี้ย
2: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
1: ใช่
0: โคมไฟสวน
2: ที่ตั้งขึ้นมา
0: อุ๊ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
1: อันนี้สารพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรเงี้ยเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
0: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะ
1: ก็อันนี
0: ้แขวนพวกไว้เต็มเลย
1: พระพรหมครับ
0: พระพรหมเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็ใหญ
1: ่ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
0: คือใหญ่มาก
1: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
0: ครับ
1: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
0: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
2: ส
0: ุ
2: ดท้ายใหญ่มาก
1: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
2: ใหญ่มาก
0: เบิ้มเลย
2: อุ้ย
0: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
2: ฮะ
1: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินอลคล้ายๆ
0: ครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
1: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
0: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
1: ้
0: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
1: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
0: จะรุ่นอื่น
1: ซื้อ
0: นี่ไง
1: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ย
0: เออ
2: มันมี
0: ตรงไปดูมั้ยไปดูสิ
2: เนี่ย
0: อยากดูไม่ใช่อยากดู
2: เครื่องชั้นอ่ะ
0: เออใช่
2: นะ
0: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
2: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
0: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
1: ใช่ครับ
0: เวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการนะครับ
1: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
0: ครับ
1: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะว่า
0: ว้าว
1: คือเราเคยเจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
0: เข้าใจ
1: เท่าไหร่
0: เข้าใจ
1: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
0: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
1: ใช
2: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
0: เออหน้างาน
1: เตรียมแท่น
0: แต่ว่าแท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
2: เตรียมแท่นไว้ก่อน
0: เตรียมแท่น
1: ใช
0: ่ไม่ได้นั่นเพราะว่า
1: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให้
0: ครับ
1: ก็ว่า
0: เหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
1: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเง
0: ี้
1: ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
0: ฮะใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเงี้ย
1: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
0: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
1: า
0: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
2: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
0: จริง
2: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
0: ใช่
2: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบนะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
0: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
1: คร
0: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
2: ขอบคุณ
0: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับ
3: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
0: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: อมรินทร์ TV
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แต่แกนี่ก็แปลกเน
1: า
0: ะ
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีกขอบคุณค่ะ
2: มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อ่ะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอ่ะรู้จักปะ
3: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อ่ะมันดูมีเสน่ห์ดีอ่ะ
3: ยังไงอ่ะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
3: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิจิทัลเลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบบไม่

ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: และสำหรับผู้ที่เปิดทีวีผ่านมาทางนี้นะครับหรือเปิดคลิปผ่านมาทางนี้อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในวันนี้กันนิดนึงสินค้าในวันนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ช่วยให้คุณผ่านอากาศในหน้าร้อนๆอย่างนี้ไปได้นะครับอย่างมีความสุขมากขึ้นเรายังไม่พูดถึงเครื่องปรับอากาศครับเพราะว่ามีเฉพาะบางบ้านเท่านั้นที่จะมีกำลังซื้อเครื่องปรับอากาศได้แต่เชื่อว่าพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศจะต้องมีสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือพัดลมนะครับ

0: เมื่อพูดว่าเป็นพัดลมแล้วคุณผู้ดูอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็คงจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่น่าจะแตกต่างทุกรุ่นก็น่าจะมีใบพัดซึ่งก็ถูกในส่วนนึงครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราได้ไปเลือกพัดลมมาทั้งหมด4แบบซึ่งเราไม่ได้เลือกมามั่วๆนะครับเราอ้างอิงจากข้อมูลของผู้แทนจำหน่ายซึ่ง4รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในช่วงหน้าร้อนนะครับรูปร่างภายนอกเนี่ยต่างกันและแน่นอนแต่ว่าภายในวงจรของเขาเป็นยังไงวิธีการให้ความเย็นแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันต่อครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะครับจากเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับ
0: ทีนี้พัดลมทั้ง4แบบที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับ1ตั้งพื้นครับ2แบบปรับระดับได้3แบบไอเย็นและ4แบบพาวเวอร์ครับ

0: ในสายตาของคนที่มองด้านเทคนิคจริงๆแล้ว4แบบเนี่ยครับเขาต่างกันไหมครับ
1: ก็ลักษณะการให้ลมก็จะต่างกันก็ถ้าเกิดว่าเรานั่งพื้นกันก็ตัวเล็กน่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้าเรานั่งโต๊ะกินข้าวกันตัวสูงก็จะดูเหมาะกว่าแต่ถ้าเกิดเรานั่งอ่านหนังสือไม่อยากได้พื้นที่กว้างลมเบาๆโลยๆพอก็ไอตัวทาวเวอร์สูงนี่ก็จะดีกว่าแต่ถ้าความร้อนมันเยอะมากเราอยากลดอุณหภูมิความร้อนด้วยก็จะแบบไอ้น้ำก็จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนได้ด้วย
0: ถ้าคนทั่วไปมองผมว่าจริงๆแล้ว2ตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมครับจะมีแปลกประหลาดก็คือ2ตัวนี้
1: อย่างแรกเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนพัดลมทั่วไปนะครับก็จะมีฉลากตรงนี้นะครับเราเห็นว่าฉลากเบอร์5ใช่ไหมครับคุณได้ด้วยว่าจริงๆทำไมมันต้องเบอร์5เคยสงสัยไหมมันเบอร์6เบอร์7เบอร์8ได้ไหมแล้วเราเคยเห็นเบอร์4เบอร์3ขายไหม
0: ไม
1: ่
0: เคย
1: คือเบอร์5เนี่ยเป็นค่าขั้นต่ำที่เขาบอกว่าตัวเนี้ยน่าจะขายได้จริงๆพัดลมดีๆเบอร์6เบอร์7ก็มีนะครับค่าการเซฟไฟคือกินไฟสมมุติกินข้าวจานนึงแบกของได้1กิโลไอ้ตัวนึงแบกของได้2กิโลก็ต้องดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็มีเบอร์6เบอร์7แต่ว่าเขาให้เขียนแค่เบอร์5เป็นค่ากลางเขาไม่โฆษณาแล้วเราคิดว่าเราซื้อวันแรกมาเบอร์5เนี่ยใช้ไฟมันเบอร์5ตลอดมั้ย
0: น่าจะเป็นไปได้ครับ
1: น่าจะเป็นไปได้ใช่คือกินไฟเยอะขึ้นแต่ไม่ทำงานเลยเป่าลมไม่เคยออกวิ่งช้าวิ่งไม่เต็มที่อย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเบอร์4เบอร์3ไม่เฉพาะพัดลมนะพวกแอร์คอมเพรสเซอร์ก็เหมือนกันนะครับแต่ศัพท์ตัวนั้นเขาเรียกค่า EER
0: พวกนี้ก็อาจจะมีเบอร์5เบอร์4เหมือนกัน
1: คือไฟฟ้าทุกชนิดก็จะมีเบอร์5หมดถ้าไม่มีเบอร์5เนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้ขายยากแล้วแหละบนเชลฟ์อ่ะเพราะว่าเขาก็พยายามคัดเลือกเบอร์5มาขายไม่รวมพวกตลาดนัดพวกที่เราไปดูกันนะพวกนี้อาจจะไม่มีฉลากก็คือจะไม่มีเบอร์5อันนี้คือฉลากประหยัดไฟนะครับ
0: ทีนี้เราจะเห็นว่าเจ้าเนี่ยเขาจะมีใบพัดแบบเป็นใบอย่างนี้แต่พอเป็นพวกนั้นกับหรือตัวทาวเวอร์เนี่ยเอาละรูปทรงไม่เหมือนและแสดงว่าข้างในระบบการทำงานเขาก็น่าจะไม่เหมือนนะครับ
1: เอาตัวนู้นก่อนละกันนะครับตัวใบพัดเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆหลอดลูกแบตนะครับเห็นไหมครับเป็นทรงกระบอกยาวๆก็จะหมุนในแนวกลมนะครับดูดลมจากด้านข้างหรือด้านบนแล้วก็เป่าออกนะครับพัดลมพวกนี้ก็จะใช้ในพวกเวลาเขาผัดกับข้าวดูดควันอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ลักษณะพัดลมแบบนี้ด้วย
0: เป็นแบบเดียวกันเหมือนพวกที่ดูดควันออกไประบายก็จะใช้แบบนี้กัน
1: ใช่ใช่ใช่ครับลักษณะลมจะคนละแบบกับแบบนี
0: ้แล้วมันต่างกันไงครับอาจารย์อันไหนดีกว่าหรือไม่ดีกว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีใช้เฉพาะของมัน
1: ผมว่าดูลักษณะการเหมาะสมของการใช้งานคือตัวนี้พื้นที่ที่เขาควบคุมเนี่ยมันเป็นพื้นที่แคบๆเล็กๆเช่นเรานั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกว่าแต่นี้จะเป็นพื้นที่กว้างๆเรานั่งกัน 4-5 คนอันนี้ก็จะคุมพื้นที่ได้กว้างกว่า
0: แปลว่าตัวนี้อาจจะลมแรงกว่า
1: โดยใบพัดเขาลมแรงกว่าแต่ผมว่าราคาตัวนี้น่าจะสูงกว่านะถ้าเทียบราคาต่อขนาดวัตต์ของมอเตอร์เนี่ย
0: อาจจะเป็นเพราะความสวยงามของเขา
1: ใช่ก็สวยงามกว่า
0: แต่จริงๆแล้วแสดงว่าตัวทาวเวอร์เนี่ยลมจะเบาหน่อยอาจจะใช้ได้สำหรับ1คนแล้วก็เจาะไปเลยว่า

0: เลือกอย่างไรครับว่ารุ่นไหนเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรบ้างรุ่นไหนจะเหมาะกับบ้านเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราลองเริ่มจากตัวทาวเวอร์ครับเหมาะกับบ้านไหนไม่เหมาะกับบ้านไหนครับ
1: ตัวทาวเวอร์เนี่ยครับอย่างแรกคือราคามันแพงนะครับแล้วก็สวยงามถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยก็ต้องการเราพอจะมีกำลังซื้อได้แล้วก็ใช้ลมแคนที่แคบผมว่าตัวทาวเวอร์ก็ดูเข้ากับการตกแต่งของบ้านเราทำให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งได้ในบ้านเราได้แต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่เป็นบ้านโอเพ่นแบบฝาเปิดริมน้ำนะครับถ้าลม2แบบนี้ก็จะดูเหมาะสมกว่าเพราะว่าเราแค่เป็นการดูดอากาศจากนอกบ้านให้มาโฟลว์ในบ้านเพื่อให้บ้านเราเย็นไอ้พัดลมพวกนี้มันก็จะมีกำลังดูดอากาศจากนอกบ้านเพื่อมาโฟลว์ให้บ้านเราเย็นได้ดีกว่า
0: ซึ่งทาวเวอร์อาจจะกำลังไม่พอ
1: ไม่พอ
0: แค่ลมพัดวูบมาก็สู้ไม่ไหวแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่แล้วถัดมาล่ะครับทางตัวไอเย็นเนี่ยครับ
1: ครับบ้านเราสมมุติเราเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็นหลังคาสังกะสีนะครับแล้วก็มีลูกค้ามาค่อนข้างแน่นเป็นฝาเปิดการเปิดพัดลมทั้ง2แบบนี้ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ตัวนี้ก็จะช่วยได้เนื่องจากว่าเขาให้ความชื้นปนเข้ามาด้วยอุณหภูมิข้างนอกซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ร้อนพอผ่านตัวแผ่นกรองตัวนี้ซึ่งมีความชื้นเข้ามาก็จะทำให้รถพัดได้นะเย็นแล้วมันเป็นพื้นที่เปิดก็ไม่เกิดปัญหาอะไร
0: แต่ก็ต้องระวังสำหรับบ้านที่เป็นบ้านปิด
1: ครับ
0: หรือเปิดเวลานอนเนี่ยก็คือไม่แนะนำเลย
1: ครับเคสห้ามเลยแล้วกันสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับสมมติว่าอากงอาม่านอนติดเตียงอยู่เนี่ยไม่ควรจะเปิดไอ้พวกนี้อัดท่านเข้าไปเพราะทำให้ปอดท่านชื้นได้ง่ายมากเพราะพวกนี้ท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วอย่างที่สองหรือลูกเด็กเล็กแดงที่นอนเนี่ยนะครับแล้วก็ห้องปิดแล้วก็เปิดตัวนี้อัดเด็กอะไรเงี้ยก็ไม่สมควรเพราะว่าเด็กก็ยังปอดไม่แข็งแรง
0: อ๋อเพราะว่าผมเคยอ่านเจอว่าพวกเชื้อราอะไรก็จะไปเกาะเขาด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่เพราะว่าในพื้นที่ที่มันเป็นกระดาษกรองตรงนั้นก็จะมีฝุ่นมีเชื้อรามีอะไรเติบโตได้ง่ายมาก
0: เพราะฉะนั้นใครซื้อเจ้าตัวนี้ไป1 นะครับใช้ในที่เปิดจะดีกว่าคือจริงๆในบ้านได้แต่ขอให้เปิดหน้าต่างอะไร
1: ใช่จะให้มันมีทางโอเพ่นได้ครับ
0: และเมื่อซื้อไปแล้วก็ช่วยล้างหรือเปลี่ยนไอ้ตัวกระดาษที่เป็นตัวซับน้ำแล้วพาขึ้นมาลดอุณหภูม
1: ิ
0: บ่อยๆเพื่อจะได้ไม่มีเชื้อโรคอะไรไปเกาะทีนี้แบบคลาสสิก2ตัวนี้นะครับน่าจะเหมาะกับที่ไหนแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างครับ
1: ก็บ้านคนทั่วไปนะครับถ้าเราไปก็จะมีแค่จะ2แบบนี้แหละครับที่เราเห็นกันนะครับก็เป็นตัวที่เราใช้กันอยู่ปกตินะครับ

0: เรามาคุยถึงปัญหาที่เราจะเจอกันก่อนดีกว่าว่าเราเจอปัญหาอะไรกับพัดลมบ้างหลายๆคนก็เคยสังเกตว่าไอ้พัดลมเนี่ยบางทีทำไมเสียงอืดแบบมันไม่เริ่มหมุนแต่ถ้านิ้วไปเคลียร์เนี่ยไอ้อย่างนี้หมุนได
1: ้อ๋อเหมือนกดเปิดมาปั๊บ
0: ครับ
1: อืดแต่ไม่หมุนแต่พอเอานิ้วเคลียร์ปั๊บปึ๊บว้าบเข้าไป
0: หมุนปกติได้ครับอย่างที่2คือเคยเปิดเบอร์3แล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะแรงกว่านี้จะใช้ไปใช้มา 3-4 ปีทำไมมันไม่แรง
1: ไม่แรงเหมือนก่อน
0: ไม่แรงเท่าที่เดิมเคยมันแรง
1: เอาปัญหา1ก่อนครับไอ้เสียงอื้อแล้วเราเอานิ้วเขี่ยแล้วมันถึงไปนะครับเกิดจากอะไรครับ
0: อันนี้เราเปิดเลยได้มั้ย
1: ก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ผมพยายามนึกภาพตามผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันอาจารย์เอาละครับตอนนี้ทีมงานของอาจารย์เนี่ยช่วยเราแงะเจ้าหัวกะโหลกด้านหลังออกมาแล้วแต่เรายังไม่เห็นมอเตอร์หรือว่าส่วนประกอบอะไรมากนะสิ่งที่เห็นชัดสุดตอนนี้คือฝุ่นครับซึ่งอันนี้เป็นพัดลมที่ใช้อยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆนะครับแล้วก็น่าจะใช้มานานด้วยอาจารย์ก็เลยบอกว่าหยุดตรงนี้ก่อนอาจารย์มีอะไรอยากให้ดูอย่างนึงนั่นคืออะไรครับ
0: พัดลมเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเปิดหรือไม่เปิดพัดลมก็ตามนะครับไฟเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่แถวนี้แล้วเขาเรียกสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดูดทำให้ฝุ่นเนี่ยหรือว่าตู้หนังสือหรือว่าฝุ่นตามพื้นเนี่ยมันจะมาออกันอยู่ที่นี่หมดเลยหน้าร้อนเนี่ยผมอยากให้ทุกบ้านนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับก็ควรจะถอดเอาพัดลมเอาโบลเวอร์เป่าให้มันสะอาดตรงนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเชื้อเพลิงสามารถทำให้เกิดไฟลุกได้เดี๋ยวผมจะลองให้คุณเอ็นดูเลยแล้วกันนะครับ
1: นี่ครับอ
0: ันนี้ก็คือที่เราถอดมาอย่างนี้นะครับว่าไอ้เจ้าฝุ่นอย่างนี้เห็นไหมครับนิดเดียวเองนะครับมันติดแล้วจำกลิ่นอย่างนี้ไว้นะครับว่า

0: ถ้ามันกินอย่างเงี้ยก็คือฝุ่นอย่างเงี้ยมันเกิดเอาแล้วถามว่าแล้วอาจารย์มีไฟแช็กแล้วนี่มันติดไฟแล้วอะไรตรงนี้มันทำให้ไฟติดล่ะก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกคาปาซิเตอร์นะครับ
1: หน้าตาในพัดลมทุกเครื่องคาปาซิเตอร์ตัวนี้จะเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกักไม้ขีด
0: ใช่เป็นรูปคล้ายๆกล่องไม้ขีดแล้วกันเล็กๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้พัดลมเนี่ยมันออกตัวได้ที่บอกว่าเราต้องเขี่ยให้มันหมุนตัวนี้จะเป็นตัวปัญหาซึ่งข้างในนี้เขาเรียกคาปาซิเตอร์แบบพลาสติกก็คือมันจะมีอายุอยู่มาสัก 3-4 ปีไม่เกินนั้นพอเกินกว่านั้นไปแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพพัดลมก็จะกินไฟเยอะขึ้นออกตัวลำบากขึ้นบางทีอาจจะเป็นสาเหตุของการที่ลวดเนี่ยมันไฟลุกไหม้ได้
1: แล้วอีกอาการนึงล่ะครับที่มันเกิดจากการที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับที่มันเหมือนเปิดเบอร์3แต่มันไม่แรงเท่าวันแรกที่เราซื้อมาอันนั้นจะเป็นเพราะอะไรครับ
0: เราเห็นลวดทองแดงเนี่ยนะครับเห็นไหมใหญ่ผมว่าสูสีกับเส้นผมเลยไหม
1: ครับ
0: เส้นนี้เนี่ยตัวนี้คือตัวสร้างกำลังลวดแต่ละเส้นเนี่ยมันไม่ได้ช็อตกันนะครับมันอาบน้ำยาเราจะเห็นเงาเงาวับวับเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำยาเคลือบลวดเพื่อไม่ให้ลวดโดนกันนะครับ
1: อ๋อโอเคครับ
0: มันเป็นน้ำยาเคลือบลวดแต่ทีนี้พอใช้งานไปนานๆไอ้เจ้าตัวน้ำยาเนี่ยมันก็สึกกร่อนผุไปตามอายุของมันพอมันสามัคคีกันปุ๊บมันเหลือ
1: แต่กัน80เส้นรวมเป็น1
0: รวมเป็น1เส้นหมุนไหมหมุนแต่กำลังก็จะน้อยลงแต่กินไฟเท่าเดิม
1: ไม่ว่ามอกจะออกมายังไงก็แล้วแต่พอใช้เวลาผ่านไปปั๊บมันเสื่อมลงได้
0: มันเสื่อมลงได้ทีนี้พอมันเสื่อมลงไอ้เจ้าตัวใบพัดเนี่ยเขาเรียกว่าโหลดอืดจะวิ่งไปไม่ไปมันก็ต้องให้ความร้อนสะสมที่ตัวมันสูงขึ้น อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดเปลืองไหม
1: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพัดลมจะถูกจะแพงเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการบำรุงรักษา
0: การบำรุงรักษาใช่
1: อย่าถอดล้างแค่เพียงตัวด้านหน้าเขา
0: ใบพัดเขาใช่ไอตัวข้างหลังนี่ก็สำคัญนะครับแล้วถ้าเราถอดดูนะครับคือสีลวดเนี่ยนะครับไอตัวนี้สีปกติถ้ามันเริ่มสีตุ่นตุ่นออกไปจำคล้ำๆดำๆเนี่ยแต่ว่ามันรับศึกมาหลายรอบแล้วมีโอกาสเกิดอันนี้ต้องทิ้งเลย
1: ผมแนะนำคุณผู้ดูนะครับว่าตอนที่เริ่มถอดถ่ายรูปไว้หลายรูปเพราะว่าความยากอ่ะคือตอนประกอบกับพอไอ้เราแงะออกมาเราจะเอ้ยเราล้างเสร็จเอ๊ะน็อตตัวนี้ของใครเละแล้วไอ้นี่มันอยู่ท่าไหนคุณถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับถ้าคุณไม่ได้เอาไปส่งให้ช่างก็ช่วยนะ
0: คุณดิดี้เคยสงสัยไหมครับว่าไอ้ที่เสียบปลั๊กเนี่ยตัวผู้ดิทำไมไม่ต้องมีรู
1: เอาไว้คงมีล็อกอะไรข้างในเต้าเสียบอะครับ
0: คือตัวเต้าตัวเมียที่ถูกต้องอะข้างในมันจะมีตุ่มนูนๆอยู่ตุ่มนึงเวลาเสียบเข้าไปตุ่มนูนๆตัวนี้มันจะขัดเข้ามาในรูตัวนี้ทำให้ดึงออกยากต้องกระตุกแรงๆถึงจะออกนั่นคือเต้าถือว่าแล้วเต้าตัวผู้ที่ถูกต้องจริงนะขาเนี่ยจะต้องใหญ่ไม่เท่ากันขาข้างนึงต้องใหญ่กว่าขาอีกข้างนึง
1: เราไม่เคยสังเกต
0: เราไม่เคยทำกันเลยที่ประเทศที่เขามีมาตรฐานกว่าเราเขาจะเป็นอย่างนี้คืออันนึงจะใหญ่อันนึงจะเล็ก
1: โอเคผมนึกถึงปลั๊กของญี่ปุ่น
0: ใช่
1: ผมเคยเจอทีนึง
0: เจอใช่ไหมมันใหญ่มาก
1: ขาข้างนึงจะแบบมันเหมือนตรงปลายเขาครับจะบานๆออก
0: ใช
1: ่
0: ใช่มันทำไว้อย่างนั้นแล้วรูตัวนี้มันจะขัดกับเต้าเพื่อให้มันขัดเอาไว้ให้มันตุ่มมันเท่ากัน
1: แน่น
0: คือให้ลึกถึงว่าถึงแล้วดูแลเสียมจะดังแก๊กนั่นคือเต้าที่ดีที่ถูกมาตรฐานแต่ของไทยไม่มี
1: เราก็สบายสบายของไทยเราก็เสียบกันโยกโยกไปอย่างนั้น
0: ใช่
1: แล้วถ้าเวลาเราเสียบไปแล้วมันโยกโยกอย่างนั้นมันจะอันตราย
0: อันตรายสิครับแทนที่ไฟเนี่ยจะมาเข้าพัดลมมาเข้าตรงเต้ารับแทนเต้ารับก็จะร้อน
1: ร้อน
0: แล้วก็เกิดไฟลุกได
1: ้อาจารย์บอกก่อนหน้านี้ด้วยว่าไอ้พวกก่อนที่จะเกิดแบบไฟไหม้หรือว่ามีเหตุอะไรเงี้ยจริงๆมันจะมีสัญญาณเตือนไอ้สัญญาณนี่คืออะไรครับ
0: ก็มันจะเริ่มมีกลิ่นตะกี้ไงเห็นไหมก่อนควันจะเกิดมันต้องมีกลิ่นก่อนของมันไหม้เนี่ยเขาเรียกว่าภาวะกระแสเกินภาวะกระแสเกินอย่างที่มันเกิดอย่างแรกคือมันต้องใช้เวลามันไม่ได้เกิด1วินาที2วินาทีมันอาจจะใช้เวลา20นาที30นาทีกลิ่นมันจะมาก่อนเมื่อพลาสติกเหล่านี้อุณหภูมิมันสูงขึ้นถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยนะครับสายพลาสติกพวกนี้เขาจะเขียนว่าเป็นสายคูณ2คูณ 0.5 สแควร์มิล70องศาC PVC PVC insulator ทนอุณหภูมิได้แค่70องศาC เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอุณหภูมิตัวเนี้ยมากกว่า70องศาสายเส้นเนี้ยจะเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟติดคือถ้าสายเส้นนี้มันร้อนเกิดไอ้นี่มันหลวมสายเดินไม่สะดวกถ้าเกิดมันร้อนเนี่ยสายเส้นนี้ก็จะลุกเป็นไฟ
1: ทีนี้เวลาไปซื้อครับฉลากตรงนู่นมันบอกอะไรได้บ้างไหมครับอาจารย
2: ์ตัวเลขที่เราต้องสนใจนะครับคือตัวนี้มันกินไฟ50วัตต์ตัวเลขตัวนี้ก็จะบอกเรื่องของค่าไฟดูที่ว่ามันสอดคล้องกันไหมตรงกันไหมนะครับก็คือตรงรูปกันไหมบางทีตรงนี้เขียนน้อยแต่ตรงนี้เขียนเยอะอะไรเงี้ย
1: แสดงว่าผู้ผลิตจะโกงเราเงี้ย
2: เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะมันเป็นกระดาษสติ๊กเกอร์แปะเองนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอ๊ะมันบางทีเขาเอาของรุ่นอีกรุ่นนึงมาแปะรุ่นนี้ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กินไฟเยอะแต่เขาเอาไปแกะไอ้รุ่นที่กินไฟน้อยมาแปะให้เรา
1: เพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ราคาดีเฮ้ยกินไฟน้อยด้วยซื้อละกันแต่ในความเป็นจริงแล้วคือกินสะบั้นหันแหลกเลย
2: ใช่ก็เป็นไปได
1: ้ทีนี้คุณผู้ดูที่จะซื้อพัดลมเนี่ยยิ่งแพงจะยิ่งดีกว่าหรือเปล่าครับ
2: ผมใช้คำว่าถ้าเขาแพงเนี่ยนะส่วนมากเขาจะใช้วัสดุที่ดีกว่าเกรดพลาสติกเขาอาจจะดีกว่าเกรดลวดเกรดมอเตอร์เขาจะดีกว่าแต่ไม่ได้ปลอดภัยกว่านะความปลอดภัยมันขึ้นอยู่การใช้งานของเราด้วยว่าเราจะใช้งานมันอย่างไรของถูกก็ปลอดภัยได้ถ้าเราเข้าใจว่าตรงนี้ใช้ได้แค่นี้ถ้าเราจะทำงานอย่างนี้ใช้ตัวนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีปัญหา
1: อาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ
2: ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าสินค้าอย่างแรกต้องมีมอกก่อนนะคือถ้ามีมอกเนี่ยผมบอกเลยว่าวันที่เราซื้อมาเนี่ยปลอดภัยแน่แต่สมมติเรามาใช้กันอยู่แล้วบ้านเราน้ำท่วมเราต้องยกสินค้าหนีน้ำเกิดบางตัวก็เปียกแล้วก็ล้างกลับเฮ้ยก็ใช้ได้นี่นี่หว่าสินค้าก็มีมอกสมมติลมตัวนี้มันจมน้ำเอาเปล่าก็มีมอกถามว่าปลอดภัยไหม
1: ตอนออกมาจากโรงงานอาจจะปลอดภัย
2: ใช่
1: แต่มันเคยจุ่มน้ำไป
2: มันเคยจุ่มน้ำไปแล้วแต่กลับมาเปิดใหม่ก็เปิดได้นี่ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
1: มันก็เหมือนว่าไม่ผ่านมอกแล้วล่ะตอนนี้
2: ใช่วันที่คุณซ่อมเสร็จเขาเปิดดูได้เปิดพัดลมได้แล้วถ้าคุณกลับไปแล้วไฟมันไหม้บ้านเขาใครรับผิดชอบ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครับมอก
2: ใช้
1: ได้ก็จริงแต่เป็นเฉพาะวันที่ออกมาจากร้านที่คุณซื้อเท่านั้น
2: เขาประกอบได้มาตรฐาน
1: 3ปี5ปีผ่านไปอาจจะต้องมาคุยกันใหม่อาจจะต้องยกไปให้ช่างเขาดูหน่อยว่าตอนนี้มันยังแบบ 80% 90% ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย
2: ์ทุกอย่างมันต้องเทส before use ถูกไหมก็คือเทสปลอดภัยปลอดภัยก็ใช้ไม่เกิดเรื่องแน่แต่ถ้าคุณไม่เทสแล้วบอกเฮ้ยมันไหม้มันช็อตนี่ซื้อมาแพงนะของยี่ห้อยุโรปฝรั่งทำมันก็เกิดขึ้นได้บางทีน็อตเลือดมันหลวมเขย่าหลุดก็เป็นไปได้เหมือนกันครับ
1: นั่นแหละครับคือสาระประโยชน์นะครับที่ได้จากอาจารย์หลายๆท่านที่ไม่ได้เรียนฟิสิกส์มานะครับอาจจะต้องสะกิดเพื่อนๆหน่อยเฮ้ยมาฟังหน่อยสิอาจารย์พูดอะไรเอ้ยอันนี้แปลว่าอะไรเราเริ่มจากแค่เรื่องพัดลมตัวเดียวนะครับคือไปได้ถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทั้งบ้านเลยซึ่งก็น่าจะเหมือนกันว่าคุณทายเขาอย่างไรสำคัญพอๆกับเขาได้มอกหรือเปล่าได้มาตรฐานหรือเปล่า
2: ใช่ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่มองนะอะไรที่แปลงไฟฟ้าให้เป็นความร้อนหรือเป็นความเย็นตัวอย่างเช่นเป็นความร้อนเช่นแอร์การต้มน้ำหม้อต้มสุกี้อันนี้แปลงไฟฟ้าเป็นความร้อนที่เป็นความเย็นเช่นตู้กดน้ำดื่มตู้เย็นพวกอุปกรณ์เหล่านี้อันตรายทุกตัวนะครับพร้อมที่จะรั่วได้ทุกเมื่อเพราะมันใส่อุปกรณ์แปลงสัมผัสกับมนุษย
1: ์
2: พวกอุปกรณ์เหล่านี้ต้องดูแลแล้วก็มันตรวจสอบโดยละเอียดทุกครั้งพัดลมอย่างนี้ผมถือว่าไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ต่อให้มันรั่วมันช็อตเนี่ยมันก็ยังห่างตัวไม่สัมผัสโดยตรงแต่ถ้าปุ๊บไอ้ตู้กดน้ำเย็นหรือว่าเครื่องทำความร้อนมันใกล้ตัวเรามากนะครับถามว่าคนถูกไฟดูดกี่โวลต์ตายมันจริงๆถ้าแค่10กว่าโวลต์ถ้าเข้าจุดสำคัญหัวใจอะไรพวกนี้ก็ตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอบอย่างนี้มันตอบไม่ได้แต่ผมบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยอันตรายทุกเมื่อเราไม่ระวังมันก็อยากให้หน้าร้อนเนี่ยทุกคนตรวจเช็คก่อนจะเข้าสู่เดี๋ยวมันจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับแอร์ไม่เคยเจออุณหภูมิประมาณ40กว่าองศาเลยเดี๋ยวมันเมษาก็เข้าแล้วมันเคยรันอยู่25 26คอมเพรสเซอร์อาจจะระเบิดเป็นไปได้

0: อะไรยังไงการใช้เขาการบำรุงรักษาเขาสำคัญมากๆสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดุสิตมากๆครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ข้อมูลแน่นสะใจผมจริงๆส่วนคราวหน้าเนี่ยจะมาคุยหรือว่าให้ข้อมูลในการซื้อสินค้าอะไรนะครับแฟนๆของรายการซื้อเก่งติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ดุสิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวนไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

0: Animal Speak สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ Animal Speak จะพาไปรู้จักการทำงานของสัตวแพทย์ที่อยู่ในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทางสัตวแพทย์มีหน้าที่การทำงานอย่างไรกันติดตามชมได้ค่ะและที่พลาดไม่ได้เนี่ยนะคะที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวว่าสุนัขที่เราเลี้ยงกันเนี่ยสามารถเป็นมะเร็งได้หรือไม่ติดตามชมได้เลยนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดสระแก้วนะคะมีพิธีเปิดงานของโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและมีแผนออกหน่วยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระแก้วโดยให้บริการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ยากจนและอยู่ห่างไกลจากการให้บริการของรัฐนอกจากนั้นยังมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการและดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์รวมทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนด้วยค่ะ
1: สำหรับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานในโครงการนี้หน่วยงานหลักก็คือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์แล้วก็อีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือนิสิตนักศึกษาปีสุดท้ายของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆในปัจจุบันนี้มี6มหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการส่งนิสิตนักศึกษามาช่วยทำงานให้กับโครงการของเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายต่างๆนะหมายความว่ามาด้วยใจเรามาเพื่อการช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เป็นจุดที่เราถือว่าเป็นเรื่องของสัตวแพทย์ทั่วประเทศที่ให้ความร่วมมือในการที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศครับ
0: สำหรับภารกิจวันแรกก็คือพบปะผู้คนเพื่อให้ความรู้ค่ะแต่เดี๋ยวอดใจสักนิดนึงนะคะเป็นการพบปะที่แหวกแนวจริงๆแล้วพวกเขาจะทำอะไรยังไงกันเนี่ยอดใจรอก่อนนะคะเคสหนึ่งของผู้ที่เลี้ยงสุนัขมักจะเจอเป็นปัญหามากๆด้วยนะคะนั่นก็คือมักจะพบกลุ่มก้อนที่งอกขึ้นหรือขึ้นผิดรูปกลายเป็นเนื้อก้อนชิ้นใหญ่โดยไม่ทราบสาเหตุหลายๆคนก็มักจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นมะเร็งหรือก้อนเนื้องอกได้เหมือนคนหรือเปล่า
2: คือคุณหมอแจงไว้ว่าจากผลเอ็กซเรย์ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเราก็คงอยากคิดว่าหมาเป็นแค่เนื้องอกธรรมดาแล้วมันก็จะจบง่ายๆใช่ไหมแต่เสร็จทีนี้คุณหมอเช็คแล้วมันน่าอาจจะเป็นมะเร็งได้หมามีอายุเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของหูดมีเรื่องของเนื้องอกมีติ่งเนื้อเป็นไปได้ทุกอย่างกระจุกกระจิกแต่เพียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันไม่หยุดมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีการอักเสบขึ้นซึ่งบอกว่าถ้าโตขึ้นเรื่อยๆในความรู้สึกของพี่เองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยห่วงมากแต่เขาอักเสบขึ้นมามันก็เลยเป็นอะไรที่เราดูแลยากขึ้นตอนนี้ถ้าถามว่าตัวเขาเนี่ยตรงช่วงบริเวณลำตัวแต่ที่เห็นนะคือตอนอาบน้ำตรงใต้ท้องเขาจะเริ่มมีขึ้นมา1ปุ่มตรงนี้แต่คุณหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นแค่หูดเหลือธรรมดาค่ะตรงนี้เล็กๆก็บอกไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็มีตรงที่หางที่บอกว่ามีเม็ดนี้เป็นเม็ดใหญ่แต่มันก็หยุดแล้วคือเขาไม่โตกว่านี้จับไม่เจ็บไม่มีการอักเสบไม่มีแตกนะคะแล้วเม็ดนี้ก็ขึ้นมาหลังจากนี้เพิ่งจะขึ้นได้เดือนหนึ่งเหมือนกันคุณหมอก็บอกเป็นเนื้อชนิดเดียวกัน2เม็ดนี้ก็คือหวังแค่ว่าจบแค่ตรงนี้ผ่าตัดแล้วรักษาเขาไปตามอาการแล้วมันจะจบก็อยากให้เขาเป็นแค่นั้น
0: ยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้คุณหมอวินิจฉัยค่ะว่าเจ้าตูบเนี่ยเขาเป็นอะไรกันแต่ตอนนี้เราจะย้ายกันไปดูนะคะว่าการมาถึงวันแรกของสัตวแพทย์พระราชทานเนี่ยคุณหมอเขาทำอะไรกันบ้างกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมทางวิชาการนั่นเองวิชาการไหนบอกจะมาทำความรู้แล้วจะมาให้ความรู้แล้วมาลำเซิงกันอย่างเงี้ยนะคะคุณป้าคุณลุงโอ้โหปล่อยกันสุดเหนียวเลยนะคะเนี่ย
3: ที่บ้านเลี้ยงวัวกี่ตัวครับเลี้ยงวัวกี่ตัวฮะ7ตัว27มีควายไหมมีควายไหมแข็งแรงดีป่วยไหมเจ็บป่วยไหมครับเจ็บป่วยบ้างไหม
0: สิ่งที่คุยกันก็คือเรื่องของสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้นั่นเองค่ะแม่เป็นการสร้างความสนิทสนมได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะเต้นไปคุยไปแทรกซึมความรู้กันไปรสที่สุดเลยค่ะอาจารย์
3: ยายที่บ้านเลี้ยงวัวเยอะเปล่าแล้วเลี้ยงอะไรบ้าง
4: เลี้ยงเราไปมีวัวเป็น
3: ใครอ๋อเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเปล่าเลี้ยงหมากี่เลี้ยงหมาอ๋อตัวผู้ตัวเมียเอ้าทำหมันหรือยังเอามาทำเป้าพวกเนี้ยเอาหมามาทำหมันได้นะ
0: คราวนี้ก็มาเข้าสู่ขั้นตอนของการให้ความรู้กันจริงจังแล้วนะคะ
5: โรคสัตว์สู่คนเป็นโรคที่ติดคนใช่ไหมเป็นสัตว์เป็นแล้วติดคนคนอาจจะเสียชีวิตได้นะครับพอรู้ไหมครับว่ามีโรคอะไรบ้างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วโรคไข้หวัดนกนะครับ1โรคนอกนั้นกี้บอกเลี้ยงหมาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นยังไงคนติดจากหมาไปกัดใช่มั้ยครับถามว่าหมาไปกัดควายควายเป็นมั้ยเป็นนะถ้าควายมาติดคนได้มั้ยได้คนก็ตายนะครับอีกโรคนึงนะครับที่อาจจะได้ยินกันรู้จักโรคฉี่หนูมั้ยครับฉี่หนูก็เป็นโรคนึงที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ครับจากหนูจากส่วนของหมูเป็นตัวอมโรคได้แล้วก็สามารถที่จะเอาเชื้อมาสู่เราได้เห็นไหมครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันติดได้ยังไงมันเข้าตัวทางบาดแผลเวลาที่เราไปทำนาทั้งหลายนะครับเวลาที่นั่นมาหนูเนี่ยเป็นพาหะของโรคนี้เพราะนั้นเวลาที่เราไปทำนาไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วมีแผลเชื้อมาอยู่ตามน้ำที่นิ่งๆทั้งหลายโดยเฉพาะขอบของอะไรอ่ะของคันนาคูนาเนี่ยมีเชื้อพวกนี้อยู่เชื้อก็ใส่เข้าตามบาดแผลนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ร่างกาย
0: เรื่องของโรคนั้นมีความสำคัญนะคะเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องรับทราบเพื่อป้องกันการระบาดค่ะกลับมาที่การตรวจนะคะว่าเจ้าสุนัขตัวนี้เป็นอะไรกันทำไมก้อนเนื้อถึงได้โผล่ขึ้นมานะคะ
6: ครั้งก่อนที่ตรวจเลือดไปเนี่ยเม็ดเลือดแดงมันต่ำนะครับเม็ดเลือดแดง30ครั้งนี้เช็คซ้ำแล้วจะปรากฏว่าดีขึ้นมา 36.9 แล้
2: ว
6: ในสุนัขปกติเนี่ย35ขึ้นไป
2: คร
6: ับกรณีเนี้ยที่เป็นเนื้องอกคือครั้งที่แล้วที่เราส่งคือส่งผ่าแต่เนื่องจากแผลมันตัวเนื้องอกมันดูมีการติดเชื
2: ้อ
6: แล้วก็ดูมีการอักเสบกลุ่มนี้แล้วก็เลือดยังดูไม่ค่อยดีครั้งที่แล้วจึงยังไม่ได้ส่งผ่าค่าตับไตปกตินะครับเดี๋ยวขอเช็คร่างกายทั่วไปนิดนึงครั้งที่แล้วที่เจอเนี่ยมีภาวะต่อมน้ำเหลืองโตด้วยตรงขาข้างที่มีเนื้องอกคือตรวจร่างกายทั่วไปครับดูพวกทั่วไปอย่างเช่นปอดหัวใจเป็นยังไงบ้างอัตราการเต้นของหัวใจเสียงปอดเป็นยังไงบ้างครับเพราะกรณีที่พวกเป็นเนื้องอกเราต้องประเมินพวกกลุ่มนี้ก่อนมันมีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดเนื้องอกที่เป็นมี2บริเวณนี้เนี่ยตรงหางที่ขึ้นนะครับประมาณ5x5เซนประมาณคล้ายๆเดิมแต่เหมือนมี2ก้อนเนาะ
2: ใช่ค่ะมีก้อนใหม่ขึ้นมาม
6: ันขึ้นอีกก้อนแล้วเนี่ยกรณีถ้าจะทำจริงอ่ะต้องพิจารณาการตัดตรงหางออกไปนะครับตรงหางเนี่ยไม่สามารถรอเฉพาะเนื้องอกบางทีเพราะขึ้นเร็วเหลือเกินสัปดาห์เดียวขึ้นมาให้2สัปดาห์ขึ้นมาอีกก้อนนึงแล้วคืออย่างกรณีที่เจอที่ของเขาเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังก็ถ้าเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังวิธีการคลำตรวจธรรมดาหรือเจ้าของรูปสุนัขเล่นเนี่ยก็จะเจออย่างก้อนนี้เป็นต้นมันจะปวดออกมาเลยนอกผิวหนังเนื้องอกบางชิ้นที่อยู่ผิวหนังเนี่ยเราก็จะคลำเจอหรืออยู่ตามที่ก็จะคลำเจอแต่ถ้าเนื้องอกที่เห็นได้ยากเช่นไปอยู่ในปอดหรืออยู่ในตับแบบนี้เราจะคลำไม่เจออันนี้ต้องดูอาการอื่นประกอบอย่างเช่นซึมไม่กินหรือดูแปลกๆขับถ่ายผิดปกติแล้วก็พานะต้องให้คุณหมอตรวจแล้วสุนัขที่มีความเสี่ยงเป็นเนื้องอกก็อายุเยอะเนื้องอกบางชนิดขึ้นกับสายพันธุ์ก็มีขึ้นกับอายุก็มีเนื้องอกบางชนิดก็ตอบสนองต่อการรักษาคือการรักษาบางทีทางยาหรือการผ่าตัดหรือการให้คีโมสุนัขบางตัวก็โอเคเลยในเนื้องอกบางชนิดสามารถทำแล้วหายได้แต่บางชนิดเนี่ยไม่หายหรือมันมีการแพร่กระจายไปแต่นี้ต้องประเมินเหมือนคนนะครับอย่างเวลาบางทีคนที่เป็นเนื้องอกหรือคนที่เป็นมะเร็งอย่างที่เขาต้องฉายแสงหรือทำคีโมพวกนี้บางทีมีผลข้างเคียงตามมาเราต้องประเมินว่าอย่างเช่นเขาอายุเยอะแล้วความเสี่ยงในการรักษามันสูงอย่างเช่นการทำคีโมหรือการฉายแสงมันมีความเสี่ยงอยู่เราต้องประเมินว่าตรงนี้เนี่ยจะทำหรือไม่ทำหรือบางทีบางกรณีเขาจะเป็นรักษาตามอาการอย่างพวกให้พวกวิ่งกลุ่มวิตามินบำรุงวิตามินบางชนิดเนี่ยก็คือในเนื้องอกทฤษฎีหนึ่งเนี่ยบางกรณีเขาบอกว่าเกิดจากอนุมูลอิสระ
2: อ
6: นุมูลอิสระมันทำให้เซลล์ปกติของร่างกายกลายเป็นเซลล์ที่ผิดปกติไปทฤษฎีหนึ่งนะกรณีนี้ถ้าเราจะให้คือเราให้พวกยาต้านอนุมูลอิสระยาต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นพวกวิตามิน E วิตามิน C ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่กรณีนี้เป็นการเหมือนกับประทังไม่ได้ช่วยหายหรือบางตัวก็ไม่ได้ตอบสนองเท่าที่ควรด้วย
0: ในเบื้องต้นแล้วเนี่ยคุณหมอจะต้องตรวจความพร้อมเพื่อจะนำไปสู่การผ่าตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจพิสูจน์ว่าเนื้อดังกล่าวจะเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือมีเซลล์ที่เป็นมะเร็งอยู่ด้วยค่ะ
6: กรณีที่เราตรวจได้วินิจฉัยได้เร็วการรักษาจะได้ผลดีกว่าอยู่แล้วยกตัวอย่างกรณีนึงละกันอย่างเช่นถ้าเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังก็ได้ง่ายๆเราเห็นได้ชัดสมมุติว่าณตอนนี้ก้อนเล็กๆเซน2เซนถ้าเราทำการผ่าตัดออกเนี่ยหรือการแก้ไขมันจะง่ายมันจะผ่าไม่กว้างการแก้ไขจะไม่มีปัญหามากแต่ถ้าเกิดเจ้าของบางท่านเนี่ยรอนานหรือปล่อยไว้สุนัขจนเห็นว่าก้อนนิดเดียวแล้วไม่ได้ตรวจหรือปล่อยไปบางทีรอไปปี2ปีหรือบางทีมันค่อยๆใหญ่ขึ้นเนี่ยบางตัวมา10 20เซนอย่างเงี้ยครับการจะตัดออกบางทีมันต้องตัดบริเวณกว้างมากถ้ากรณีการรักษาเนี่ยพูดถึงในกรณีที่จะเป็นการตัดนะครับหรือบางกรณีเนี่ยตัดนอกจากตัดยากแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยก้อนเนื้องอกนั้นนะมันเต่งมากๆใหญ่มากมันแตกปุ๊บเนี่ยครับติดเชื้อแผลก็จะเฟะบางทีตรวจมามีทั้งติดเชื้อในกระแสเลือดโลหิตจางปัญหาอะไรตามมาอีกเต็มเลยก็จะทำให้มีปัญหาในการเวลาจะผ่าตัดเนี่ยจะยากขึ้นหมายในที่นี้หมายถึงปัญหาสุขภาพจากการที่เนื้องอกมันติดเชื้อจริงๆถ้าจะแนะนำกรณีที่สุนัขที่เราจะจริงๆแนะนำเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีน่าจะดีกว่าตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจะบอกได้โดยเฉพาะอย่างเช่นสุนัขอายุเยอะอย่างเช่น5ปีขึ้นไปเป็นต้นครับก็จะเริ่มมีประวัติความเสี่ยงในการเกิดพวกเนื้องอกมะเร็งขึ้นได้เราก็ถ้าไม่นั้นก็ตรวจสุขภาพทั่วไปนิดนึงแต่อาการจะบอกอยู่ระดับนึงคือถ้ากรณีเป็นเนื้องอกบางชนิดที่มันรุนแรงเนี่ยอาการจะออกทางร่างกายเลยอย่างเช่นการกินลดลงหรือขับถ่ายเป็นยังไงบ้างบางตัวมีอาเจียนมีถ่ายเหลวปัจจัยที่มีความเสี่ยงในการเกิดตัวกรณีเนื้องอกนะครับมันเป็นได้หลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งอายุเพศหรือพันธุ์ของสุนัขก็ทำได้สุนัขอายุเยอะมักจะเกิดเนื้องอกมากกว่าสุนัขเด็กๆเพศที่มีความสำคัญยกตัวอย่างเช่นตัวเมียในสุนัขตัวเมียเนื้องอกที่จะมักจะพบบ่อยคือเนื้องอกหรือมะเร็งคือพวกกลุ่มมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกที่เต้านมพบจากเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศเมียมีผลต่อการเกิดกลุ่มนี้แต่ถ้าสุนัขตัวผู้นะยกตัวอย่างที่พบบ่อยก็คือเป็นพวกกรณีมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งที่ตัวอัณฑะก็เกิดได้อันนี้เป็นเนื้องอกประจำเพศหรือการที่มีภาวะทองแดงกลุ่มที่มีภาวะที่ว่าอัณฑะหรืออัณฑะเขาเนี่ยสองใบไม่ตกลงมาที่ถุงอัณฑะเนี่ยพวกอันนี้คือเป็นภาวะทองแดงมันก็เกิดมะเร็งในอนาคตอย่างเช่นอายุ5ปีขึ้นไปเปรียบเทียบนะครับก็จะมีโอกาสโน้มน้าวภาวะมะเร็งและเป็นมะเร็งที่รุนแรงด้วยแล้วพบเยอะๆเลยบางทีเจ้าของบางท่านเนี่ยปล่อยปละละเลยถ้ากรณีนี้จริงๆกรณีนี้เนี่ยคำแนะนำจริงๆคือตัวนี้ควรทำหมันเพื่อว่า1ก็ตัดปัญหาเรื่องมะเร็งเนื้องอกหรือมะเร็งไป2คือไอ้ภาวะทองแดงเนี่ยมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยพ่อเป็นทองแดงมีโอกาสที่ลูกตัวผู้จะเป็นทองแดงอีกเพราะฉะนั้นก็จะส่งต่อยีนผิดปกตินี้ต่อไปคำแนะนำคือจบเลยคือการทำหมันพันถ้าพันเนี่ยขอยกตัวอย่างกรณีเดียวล็อตไวเลอร์ที่มักพบบางทีเป็นพวกมะเร็งในช่องปากหรือเป็นพวกมะเร็งเม็ดสีดำเป็นมะเร็งเม็ดสีเป็นพวกเมลานินเม็ดสีเมลานินกลุ่มนี้เนี่ยมันจะบางทีจะชอบขึ้นที่ช่องปากเปื่อยเลยสุนัขบางตัวมาแล้วก้อนนั้นจะเป็นลักษณะก้อนสีดำๆด้วยก็ตัวนี้รุนแรงแต่มันจะมีมะเร็งชนิดนึงที่ในประเทศไทยพบบ่อยอันนี้พูดถึงเพื่อเป็นติดจากการผสมกันส่วนใหญ่พบจากสุนัขจรก็คือเวลาถ้ามีสุนัขตัวนึงเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยที่อวัยวะเพศเขาแล้วมีอย่างเช่นสมมติมีตัวเมียเป็นมะเร็งชนิดนี้อยู่ถ้าตัวเมียเราจะเห็นว่าลักษณะอวัยวะเพศเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างเฟะมีเนื้องอกบวมๆแล้วถ้ามีตัวผู้ไปผสมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยติดจากการผสมปุ๊บตัวผู้ตัวนั้นก็จะมีเนื้องอกหรือมะเร็งชนิดนั้นขึ้นที่อวัยวะเพศเขามันเป็นมะเร็งชนิดเดียวที่ติดจากการผสมพันธุ์
0: และนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างองค์ประกอบตามสถิติของพันธุ์สุนัขที่มักพบว่าเป็นมะเร็งนะคะดังนั้นสุนัขที่เข้ารักษาที่ชื่อน้องพันธุ์เนี่ยเขาจะต้องรับการผ่าตัดตรวจชิ้นเนื้อในครั้งต่อมาที่คุณหมอนัดเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันค่ะว่าวิธีตัดชิ้นเนื้อเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะคะมาถึงวันรุ่งขึ้นนะคะพวกเขาก็ได้เตรียมความพร้อมที่จะไปรักษาโคและกระบือที่คอกเกษตรกรกันแล้วค่ะ
7: เข้าพื้นที่นะครับเราจะต้องทำตัวให้คุ้นเคยกับสัตว์ที่นี่ด้วยคือแต่งตัวยังไงก็ได้นะจริงๆแล้ววันนี้คงไม่ทันแล้วแต่ก็พยายาม

0: ตามที่จะคือไม่ต้องกลัวเพื่อนนะครับถ้าเรามีขี้ติดตัวบ้างแล้วมันจะได้กลิ่น
1: เดี๋ยวแบ่งหน้าที่กันนะว่าคนไหนจะทำอะไรทำเป็นแพทเทิร์นเดียวกันคนไหนเจาะเลือดก็เจาะคนไหนฉีดวัคซีนช่วยกันวัคซีนต้องทำทุกตัวอยู่แล้วนะ
2: สิ่งแรกเลยนะคะที่ต้องทำคือการล้วงอุจจาระออกมาเพื่อส่งตรวจค่ะท่านใดหนอที่จะได้หน้าที่นี
1: ้ล้วงไปเลยให้ค่อยใช้เข้าไปหมุนนิดนึงหมุน
3: ค่อยๆ
1: หมุน
3: ช้า
1: หมุนเข้าไปล้วงเข้าไปไม่เป็นไรล้วงไปเลยเข้าไปเลยเกาะมันในกำมือ
3: เส้นจิกเกอร์ลาเวล
1: อยู่ในกำมือที่ครับ
3: แต่ว่าถ้าไอ้นี่
1: ไปใส่ถุงอุจจาระก็บอกได้หลายๆอย่างด้วยกันนะครับ1ดูสภาพของการทำงานในส่วนของระบบทางเดินอาหารว่ามีปัญหาไหมอย่างเช่นสีของอุจจาระอาจจะมีสีดำสีเขียวสีเหลืองก็บอกได้ว่าการย่อยของมันเนี่ยมีปัญหาไหมอย่างเช่นในกรณีเป็นพยาธิอุจจาระมันก็จะค่อนข้างที่จะออกเหลวนิดนึงอาจจะเป็นสีเหลืองนะวันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอุจจาระเนี่ยเป็นตัวที่บอกถึงประสิทธิภาพในการทำงานนะครับหรือมีการติดเชื้อในส่วนของระบบทางเดินอาหารได
4: ้ตอนล้วงครั้งแรกก็จะแบบตื่นเต้นไม่รู้ว่ามันแบบเข้าไปลึกได้แค่ไหนอะแบบว่ามือเราจะเลอะหรือเปล่าก็กลัวบ้างแต่ว่าพอได้ลองล้วงแบบบ่อยๆจากตอนไปสพอ.ค่ะก็เลยแบบเริ่มรู้ว่าต้องทำยังไงมันถึงจะแบบกระตุ้นมันได้ให้มันแบบอุจจาระออกมาอะไรเงี้ย
2: ผ่านพ้นช่วงของการล้วงอุจจาระแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาก็คือการฉีดวัคซีนค่ะ
1: อันนี้เป็นวัคซีนนะครับปากและเท้าเปื่อยซึ่งเป็นวัคซีนที่สำคัญสำหรับประเทศไทยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโรคปากและเท้าเปื่อยเนี่ยเป็นปัญหาที่คุกคามทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยแล้วก็มีผลต่อประเทศอย่างมากครับวัคซีนที่เป็นวัคซีนพื้นฐานอย่างเงี้ยควรจะต้องฉีดในแนวของตะเข็บของประเทศนะครับเพื่อป้องกันขึ้นไหมอ๋อเห็นชัดเจนทีเดียวนั่นแหละขึ้นนั่นใช่ครับนั่นแหละนั่นแหละทุกนั่นแหละไปเลยเต็มเลยเต็มเลยโอเค
5: สนุกดีค่ะตื่นเต้นแรกๆมือสั่นก็เห็นอย่างตอนแรกที่พี่เขาเจาะไม่เจออย่างเงี้ยค่ะก็คือมันถูกจังหวะแล้วแต่ว่าเส้นมันดิ้นไปดิ้นมาย
2: อดเยี่ยมมากเลยค่ะท่านว่าที่สัตวแพทย์คะจริงๆแล้วการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะนอกจากการรักษาวัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดผ่านบ้านใครแถวนั้นเนี่ยนะคะก็สามารถเรียกให้คุณหมอทำการรักษาสุนัขแล้วก็แมวได้ด้วยนะคะ
6: ปกติแล้วนะครับก็คือในช่วงหน้าเนี่ยเขาจะนิยมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขนะครับเพราะว่าเราจะฉีดประมาณปีละครั้งครับเพื่อป้องกันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าทีนี้เดี๋ยวพอผมฉีดเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็งดอาบน้ำ1อาทิตย์นะครับสำหรับสุนัขแล้วก็มีอาการบวมตรงที่ฉีดนิดหน่อยเพราะว่าคือมันจะเดินยาเข้าไปแล้วก็จะบวมแค่นั้นที่เหลือไม่มีอะไรแล้วครับความจำเป็นของการฉีดพิษสุนัขบ้านะครับก็คือโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนก็คือถ้าสมมุติเราโดนสุนัขกัดอย่างเงี้ยครับก็คือมีความเสี่ยงแล้วที่จะรับไวรัสเรบีเข้าไปทีเนี้ยเมื่อรับไวรัสเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นคนใช่ไหมอาการก็จะเข้าไปตั้งแต่กล้ามเนื้อเข้าไปสู่ระบบประสาทแล้วก็อาจจะสู่สมองทำให้เราไม่สามารถทำอะไรได้เกิดอาการต่างๆตามมาแล้วก็โรคนี้ก็ยังไม่สามารถรักษาได้นะครับ
2: ไม่เพียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ละคนเนี่ยเขาก็อาจจะได้ความรู้ติดตัวจากคุณหมอไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วยค่ะ
7: โรคเนี้ยเขาเรียกโรคปากท้าเปื่อยที่คุยกันเมื่อวานเน
8: ี่
7: ย
8: นั่นแหละ
9: แต่ท้าเปื่อยเดินไม่ได้นะมันต้องบางทีมัดไว้แถวนี้แหละ
7: แต่ไปไม่ได้พอท้าเปื่อยเนี่ยถ้าเราไม่รักษา
9: ครับ
7: กีบมันก็จะหลุด
9: นี่ก็ได้หมอมาฉีดอย่างนี้หมอแน่นอนเลยคร
10: ับหมอมาฉีดปุ๊บ
7: แต่
10: มันจะหายเลย
7: วิธีนะฮะวิธีอย่างนึงก็คือเราไม่อยากให้กีบหลุดนะถ้ามันลงกีบแล้วเนี่ยบ้านเรามีลูกเหม็นไหมลูกเหม็นกันแมงสาบเนี่ย
11: จะทำส
7: ัก
11: ร้อย
7: มาเผาไฟให้สตุก่อนสารส้มเหมือนกันเผาไฟให้สตุแล้วก็มาบดให้ละเอียดผสมกันนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องก็ได้เป็นตัวจับ

0: ข้าใจ
1: มันจะแมลงวันมันก็จะไม่ไข่แล้วกลีบมันก็จะไม่หลุดคือพื้นที่นี่นะครับเป็นชนบทห่างไกลนะจะไกลตลาดจะไปซื้อยารักษาที่เป็นแผนปัจจุบันนี่ก็ลำบากค่ารถไป30กิโลก็เกษตรกรก็สิ้นเปลืองมันก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของอะไรที่มีอยู่ในพื้นที่ถ้าจะใช้ประโยชน์ได้ก็แนะนำให้เกษตรกรใช้ประโยชน์อย่าลืมนะครับของสมุนไพรบ้านเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่เราไม่ได้เอาสมุนไพรพวกนี้มาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ก็มีโอกาสก็คือเราก็จะแนะนำเกษตรกรไปเรื่อยๆว่าตัวเนี้ยถ้าในบ้านเรามีอะไรบ้างอย่างมะเกลือใช้ถ่ายพยาธิตัวกลมอย่างสมุนไพรที่มีรสฝาดต่างๆก็จะเป็นยาสมานแผลข้อที่หนึ่งคือสมานลำไส้เช่นฝรั่งนะเปลือกมังคุดสมมติหมูท้องเสียเนี่ยพวกนี้จะรักมันจะฆ่าเชื้อสมาเนล่าเพราะสารฝาดเนี่ยมันนอกจากสมานลำไส้เสร็จมันก็จะทำลายเชื้อแบคทีเรียได้ก็อยากให้ชาวบ้านเนี่ยได้ประหยัดค่าใช้จ่าย
2: กลับมาที่การรักษาสุนัขที่สงสัยว่าเป็นก้อนมะเร็งนะคะวันนี้น้องพันธ์นะคะสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีเวอร์ก็พร้อมแล้วค่ะที่จะรับการผ่าตัดตามวันที่นัดค่ะ
3: อันนี้คือลักษณะหัวเข่าของเขานะทีนี้อันนี้คือก้อนเนื้องอกค่ะถ้าลักษณะที่เนื้องอกมันแพร่กระจายเข้าไปในกระดูกหรือว่ามันลุกลามใหญ่โตอันตรายอย่างเงี้ยก็จะเห็นกระดูกที่มันลักษณะเหมือนฟุ้งออกมาแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เลยตัดสินใจว่าตัดเฉพาะเนื้องอกไม่ได้ตัดขา
2: เนี่ยค่ะก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดเจ้าผ่าถูกทำให้สลบและจัดการทำความสะอาดในส่วนที่จะผ่านะคะการเข้าสู่ห้องผ่าตัดทุกอย่างจะต้องอยู่ในสถานะปลอดเชื้อและคุณหมอก็พร้อมแล้วสำหรับการผ่าตัดค่ะ
3: ขั้นตอนคือขั้นแรกคือเราจะต้องเอาก้อนนี้ออกก่อนแต่ว่าไม่ใช่ตัดเฉพาะก้อนนะคะเราต้องเอาบริเวณข้างเคียงออกด้วยเนื่องจากว่าเนื้องอกเนี่ยมันเหมือนต้นไม้แล้วมันก็มีรากค่ะเราก็ต้องเอาบริเวณข้างเคียงออกด้วยนี่เป็นเหตุผลว่าแผลมันค่อนข้างกว้างสุนัขตัวนี้เลยต้องเอาหนังตรงอื่นมาแปะนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกคือเดี๋ยวต้องเอาเนื้อตรงนี้ออกก่อนความลึกของเนื้องอกก็ไม่ได้แย่มากค่ะไม่ได้เข้าไปในข้อต่อหรืออะไรก็ยังเป็นโชคดีของเจ้าของ
2: และแล้วเจ้าก้อนเนื้องอกก็ถูกผ่าออกมาค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะหลังจากผ่าแล้ว
3: เนี่ยค่ะแผลมันกว้างอย่างที่บอกพอดึงมาปุ๊บจะเกิดความตึงทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นถ้ามาเย็บกันแบบนี้ปลายขาไปจะไม่มีเลือดเลี้ยงเราจะเกิดแผลแตกหรือว่าขาผิวหนังเน่าได้เพราะนี่มันตึงมากเพราะฉะนั้นเราต้องเอาหนังตรงข้างขามาแปะแล้วก็หมุนหนังลงมาแปะได้แล้วเราก็เย็บน่ะทีนี้แผลที่กว้างขวางเมื่อกี้ก็มีหนังมาแปะแล้วเรียบร้อยต่อไปก็เป็นการเย็บให้ติดกันแล้วก็รอให้เส้นเลือดตรงนี้เจริญต่อถึงกันนะคะสุนัขก็จะได้หนังใหม่ที่หัวเข่ามาจากก้นก็ค่ะเดี๋ยวจะเย็บแล้วก็ถือว่าเสร็จทีนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าของแล้วว่าต้องดูแลดีๆยังไงให้หนังที่หมอม้วนมาเนี่ยมันอยู่นิ่งที่สุดแล้วก็มีเส้นเลือดเจริญขึ้นมาได้เร็วที่สุดสุนัขก็จะมีหนังใหม่นะคะไม่ต้องเกิดแผล
2: ขออนุญาตกลับไปดูอีกด้านหนึ่งของการทำงานของสัตวแพทย์พระราชทานกันค่ะโซนที่รักษาโคและกระบือก็รักษากันไปนะคะอีกโซนหนึ่งเนี่ยเขาก็จัดระบบมาเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มาทำหมันสุนัขค่ะจริงๆแล้วการทำหมันเนี่ยนะคะมีผลดีค่ะเพราะใช้เป็นการควบคุมประชากรสุนัขไม่ให้มากเกินไปเดี๋ยวจะเลี้ยงไม่ไหวแล้วก็เป็นปัญหาสุนัขจรจัดสุนัขอดอาหารแล้วก็เราจะต้องไปช่วยสุนัขเหล่านั้นฉะนั้นนะคะเรามาทำหมันสุนัขเพื่อควบคุมประชากรกันดีกว่าค่ะ
4: สำหรับการมาออกค่ายครั้งเนี่ยครับมันเหมือนเป็นการฝึกฝนตัวเองมากขึ้นคือต้องบอกตรงๆว่าครั้งแรกไม่มีใครทำอะไรเป็นก่อนเลยทุกคนมาถึงครั้งแรกที่เจาะเลือดเนี่ยมือสั่นแน่นอนผมก็สั่นตอนแรกแต่เมื่อเราทำไปเรื่อยครับเกิดความชำนาญรู้เทคนิคว่าควรจะเจาะยังไงควรจะเข้าทางไหนเข้าท่าไหนที่ถูกต้องให้สัตว์เจ็บน้อยที่สุดแล้วก็ทำงานได้ไวที่สุดพอเราทำฝึกปฏิบัติบ่อยๆปุ๊บเราก็จะสามารถเป็นสัตวแพทย์ที่ดีได้
2: โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในครั้งนี้

0: งานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการบริการประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีโดยทั่วหน้าและเสมอภาคกันสร้างคุณประโยชน์ให้เกษตรกรผู้ยากไร้ผู้อยู่ห่างไกลและขาดโอกาสและเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางนึงค่ะเห็นแล้วเนี่ย Animal Speaks ก็ชื่นใจเหลือเกินค่ะหลายคนก็เป็นห่วงน้องพันธ์นะคะน้องพันธุ์ก็ใกล้ที่จะเสร็จสิ้นการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่มีข้อสงสัยอยู่อย่างค่ะสาเหตุของโรคมะเร็งเนี่ยที่หลายๆคนเข้าใจว่าอาจจะเกิดจากการกินอาหารจริงๆแล้วมันเกี่ยวกันไหมคะเนี่ย
1: ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งก็คือมีอีกอันนึงที่คนอาจจะลืมนึกไปแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้เช่นพวกการรับสารก่อมะเร็งซ้ำๆทุกวันอย่างเช่นสุนัขเนี่ยเขาเลือกอาหารเองไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าของซื้อมาให้ทุกวันทุกวันซ้ำๆกันเนี่ยค่ะอาจจะทำให้รับสารก่อมะเร็งเข้าไปทุกวันค่ะอย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่าอะไรนะซื้อไก่ย่างมาให้สุนัขกินทุกวันสุนัขตัวนี้กินแต่ไก่ย่างทุกวันทุกวันทุกวันก็รับสารก่อมะเร็งเข้าไปทุกวันดังนั้นอาหารที่ให้สุนัขกินก็ต้องเลือกแล้วก็ต้องหลากหลายบ้าง
0: และแล้วการผ่าตัดก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะใช้เวลาเพียงสักครู่หนึ่งน้องพันช์ก็เริ่มฟื้นตัว
2: แผลจะอยู่แนวสะโพกตั้งแต่สะโพกจนถึงหัวเข่าตรงนี้นะคะนี่ให้แปะไปปิดแผลตลอดเวลาถ้าเกิดว่าแผลหลุดเจ้าของต้องทำเองหรือไม่ก็ต้องให้หมอ
3: ถึงมือ
2: ใช่ใช่ใช่ต้องทำเลยนะคะตอนนี้สัตว์ยังไม่รู้สึกตัวดีเท่าไหร่ยังมึนๆอยู่เดี๋ยวให้อยู่กับหมอก่อนจนกว่าจะลุกขึ้นยืนได
3: ้
2: ค่ะนี่หลังจากนี้ที่ต้องดูแลก็คือต้องจำกัดบริเวณ
3: คือต้องทำแผลทุกวัน
2: แผลนี่ทำวันเว้นวัน
3: วันเว้นวันก็คือรอหมอเลย
2: ค่ะแผลเนี่ยไม่ได้แบบว่าต้องใช้น้ำเกลือชะแผลอะไรไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเป็นแผลเย็บธรรมดาค่ะเพียงแต่ว่าให้เปลี่ยนวันเว้นวันเพราะว่าต้องเปลี่ยนกอสที่รองแผลจะได้ไม่สกปรก
3: เด็กดี
2: ค่ะ
3: เดี๋ยวหายแล้วเน
2: า
3: ะ
2: ไม่ได้ห้ามกินอะไรนะ
3: อย่างน้อยก็รู้สึกโล่งใจไปเปราะหนึ่งอะค่ะว่าคือวางยาเขาฟื้นก็แน่ใจแล้วว่าสบายใจได้แล้วเขามีปฏิกิริยาโต้ตอบดีก็โอเคนะคะส่วนเรื่องขานี่ก็รอหมอแล้วว่าวินิจฉัยว่าจะออกมาแนวว่าผลเป็นยังไงฟ้องใหญ่เลยปกติก็ไม่เคยร้อง
0: โอ้โทฟื้นขึ้นมาก็ฟ้องเลยนะคะหนูเจ็บหนูเจ็บเข้าใจจิตใจของหมาค่ะการรักษาขั้นตอนต่อจากนี้คือการรอผลตรวจชิ้นเนื้อค่ะว่ามีเซลล์มะเร็งหรือไม่เราก็ต้องขอเอาใจช่วยนะคะว่าขอให้ไม่มีเชื้อมะเร็งสิ่งสำคัญที่คุณหมอย้ำอีกหนึ่งอย่างก็คือการรักษาบาดแผลหลังผ่าตัดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทีนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะสงสัยค่ะว่าและถ้าเกิดสุนัขตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแล้วเราจะทำยังไงกันล่ะคะ
2: ถ้าในรายที่เป็นเข้าขั้นมะเร็งแล้วมันแพร่กระจายไปเอาแว่วอื่นๆแล้วเนี่ยค่ะเราอาจจะพยากรณ์ให้เจ้าของคร่าวๆว่าเขาอาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีเพราะว่ามันแพร่ไปแล้วเราตามเข้าไปเก็บไม่ได้แล้วค่ะก็ใน1ปีนี้จะทำอะไรก็ได้ให้ชีวิตมีความสุขที่สุดนะคะจะกินอะไรอะไรพวกนี้ค่ะอาจจะให้เป็นพวกอาหารที่มันต่อต้านเนื้องอกหรือว่ามันมีสูตรอาหารสำหรับโรคเนื้องอกมีค่ะก็ให้กินก็ได้แต่ในกรณีที่ผ่าตัดแล้วสามารถรักษาต่อได้นะคะ เราก็จะแนะนำให้เขาไปคลินิกโรคมะเร็งหรือการใช้รังสีค่ะก็เป็นการยืดชีวิตยืดอายุให้ยาวไปกว่ามากกว่า1ปี
0: ผ่านมาประมาณ3สัปดาห์ทางรายการก็ได้โทรไปสอบถามผลของน้องพันธุ์ผลตรวจออกมาพบว่าชิ้นเนื้อที่ผ่าตัดค่ะมีเชื้อมะเร็ง Animal Speaks ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะไม่ว่าน้องหมาหรือสัตว์เลี้ยงของเราจะเป็นอะไรผู้เลี้ยงทุกคนก็จะทำการรักษาให้ดีที่สุดให้เขาได้อยู่กับเรานานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเมื่อเขาจากไปก็จากเราไปอย่างมีความสุขและไม่เจ็บปวดนะคะวันนี้รายการ Animal Speaks ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณหมอที่เป็นสัตวแพทย์พระราชทานและน้องหมาที่เจ็บป่วยอยู่ให้หายไวๆและเป็นกำลังใจกอดกับคุณเจ้าของหมาทุกท่านเป็นกำลังใจแลน้องหมามันอาจจะยากลำบากแต่ทางเราขอเป็นกำลังใจให้วันนี้ Animal Speaks ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มือช้ำชองเรียกว่ากองอาสาจาม
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: ครั้งเมื่อตอนกรุงแตกชาวแขกไม่ครั้นคร่ำ
1: เฮ้เฮ้เฮ้
0: อาสาสู้กู้กรุงศรีไม่หลบหนีบุกนำ
1: เฮ้เฮ้

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ชุมชนบ้านครัว
1: ชุมชนบ้านครัว
0: ครับผม
1: เป็น
0: มีประวัติความเป็นมาว่าที่เนี่ยเป็นชุมชนชาวแขกจาม
1: อ๋อเป็นชาวแขกจาม
0: ครับผมแล้วก็เขามีเอกลักษณ์เลยที่นี
1: ่คือ
0: การทอผ้าไหม
1: ทอผ้าแสดงว่าวันนี้คุณจะพาผมมาดูการทอผ้าไหมของบ้านครัวใช่ไหม
0: ต้องเห็นเขาบอกว่าตอนนี้เหลืออยู่
1: ที่เดียว
0: ที่เดียวใน
1: นั้นต้องรีบไปดูและช้าไม่ได้แหละ
0: ไปไปไปทางนี้ทางนี้ชาวมุสลิมจามเนี่ยนะขึ้นชื่อแล้วก็มีความสามารถในการทอผ้าไหมโดยเดิมทีเนี่ยทอใช้กันภายในครัวเรือนเป็นหลักและต่อมาก็ได้ทอลวดลายพิเศษเพื่อส่งถวายแก่ราชสำนักสยาม
2: จุดเปลี่ยนของชุมชนบ้านครัวและวงการผ้าไหมไทยเกิดขึ้นสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อเจมส์ F.W. ทอมสันเข้ามาทำงานร่วมกับชุมชนบ้านครัวและให้ชุมชนบ้านครัวเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมภายใต้แบรนด์จิมทอมสันจนได้รับฉายาว่าราชาผ้าไหมไทย
0: โอ้โหจุดเด่นของผ้าไหมที่นี่นะคือเนื้อผ้าคุณภาพสูงเส้นไหมเนื้อแน่นละเอียดสีสวยสดคงทนและก็ยังคงขั้นตอนการผลิตรูปแบบดั้งเดิมไว้อย่างมั่นคงเลยตอนนี้ก็อยู่กับคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวกันนะครับมีความเป็นมาอย่างไรที่ไปที่มาอย่างไรของผ้าไหมบ้านครัวครับผม
3: ต้องย้อนไปอดีตสักนิดนึงก็ประมาณสัก234ปีที่เราได้มาตั้งรกรากอยู่ที่นี
1: ่
3: นะพวกเราก็เป็นแขกจามอิสลามอาศัยอยู่ที่กำปงจามที่ปากแม่น้ำโขงในยุคนั้นคือสมัยรัชกาลที่1ท่านยกทัพไปตีพม่าสําเร็จว่าสงครามเข้าทัพแล้วเราก็ได้ช่วยรบที่นั่นมาจนกระทั่งชนะสงครามและพอท่านเสด็จกลับมาท่านก็เราก็อพยพตามมาด้วยตั้งแต่รัชกาลที่1ก็ท่านก็มอบพื้นที่เราตั้งแต่สะพานหัวช้างจดวัดพยังตลอดแนวคลองแสนแสบให้เราตั้งรกรากอยู่ที่นี่ที่เราเรียกว่าบ้านแขกครูเรามายกมาทั้งครอบครัวเลยปู่ย่าตายายยกมาหมดมาทั้งรกรากที่นี่จะขอเรียกบ้านแขกครัวพอไปคุยมาแขกหายไปก็เลยแต่บ้าน
1: ครัวเลยกลายเป็นบ้านครัว
3: กันมาตั้งแต่นั้นในการทำผ้าไหมนี่เราก็เริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่5ก็เอากี่เอาอะไรมาขุดค้นมาทางเรือมาเอาวัตถุดิบทางนู้นมาตะกอนมาจากที่นู้นมาจากเขมรพดแล้วก็เริ่มทอกันมาแล้วก็ทอเป็นสลบก็ขายไปทั่วๆไปละอาจจะสมัยก่อนนั้นสมัยรัชกาลที่5เราจะมีเรือเขาเรียกเรือเมขาวนะวิ่งจากน้องจอกผ่านมาผ่านมินบุรีผ่านมินบุรีผ่านกะปิมาแล้วไปหมดที่ปากคลองตลาดแล้วทางบ้านควนเอเทคมันก็ต้องผ่านด้วยอย่างมาประเด็นแล้วก็รวบรวมผ้าสลงที่เราทอกันเสร็จในบ้านก็มาเป็นก้อนเป็นกำแล้วก็นั่งเรือจะเรียกไปปากคลองตลาดแล้วเอาไปขายตามหัวเมืองต่างๆ
1: นั่งเรือเมไปขาย
3: นั่งเรือเมไปที่ปากคลองตลาดจากปากคลองตลาดก็สามารถไปอยุธยาบ้านแพนเจ้าเจ็ดอ่างทองนั่งเรือต่อไปสมัยตะก่อนโดยทางเรือหมดก็มีการค้าขายสมมติจะเป็นค้าขายโดยทางเรือทุกคนที่มาอพยพมาสมัยนั้นทุกบ้านจะทอผ้ากันหมดมันจะเป็นบ้านทรงไทยสูงและข้างล่างตั้งกี่แล้วก็ผู้หญิงจะทอผ้าตลอดแนว

0: ยิมเข้ามาปุ๊บความต้องการผ้าเนี่ยมันต้องเร็วขึ้นเพราะการทอกี่ส้มในวันเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึงสักสองห้าผืนอะไรแบบนั้นสักสองสามเม็ดอะไรแบบนั้น
1: กี่กระตุกก็เร็วขึ้น
0: เร็วขึ้นวันเนี่ยประมาณสักเกือบ5เม็ด6เม็ดอะไรก็ว่ากันไป
2: คุณจิมที่เอ่ยถึงนี่คือคุณจิมท
0: อ
2: มผ้าไหมที่เป็นมีชื่อเสียง
0: ระดับโลกที่นักวาดรู้จักแล้วมันเป็นคิงออฟซีนเนี่ยนะค
1: ือ
0: แกเข้ามาหลังสงครามโลกครั้งที่2แล้วแกก็เปลี่ยนแปลงจากการทำสโลงเนี่ยมาเป็นผ้าแบบตาคนที่เราสามารถที่ส่งออกไปนอกต่างประเทศได้ยุคแรกๆยังไม่ได้ทอผ้าอะไรมากมายเป็นทอเขาเรียกทอผ้าสบายถ้าบอกผ้าสบายเรามองถึงผ้าสบายสมัยก่อนก็คือผ้าที่เขาผ้าตรงนี้ผ้าแบบนี้จะมีสบายเล็กสบายกลางสบายใหญ
1: ่
0: ก็แกก็เช้าๆแกก็จะนั่งเรือมาแกจะขึ้นทางด้านบ้านแรกก่อนขึ้นเลยแต่นี่ขึ้นไปแกก็จะสั่งผ้าบ้านนี้โอเคบ้านนี้ทออย่างนี้นะแกจะทำผ้าไว้เลยทำตัวอย่างไว้ทอแบบนี้นะแต่ละบ้านแต่ละบ้านแต่ละบ้านจนกระทั่งมาถึงบ้านผมในบ้านสุดท้ายที่แกจะสั่งแล้วก็แกก็จะกลับไปทางหน้าบ้านครัวมีหน้าที่ทออย่างเดียว
1: ก็ทำตามออเดอร์
0: ออเดอร์อย่างนี้ไม่ต้องไปทำให้ใครแล้วเราสัญญาว่าคุณไม่ต้องทำให้ใครนะมาทุกวันออเดอร์ทุกวัน
1: โอ้โห
0: ทุกวันแล้วก็ทอกันไปเรื่อยทอกันมาเกือบสิบ
1: ทำกันไปเรื่อยๆ
0: ทำไปเรื่อยเสร็จก็ไปส่งเสร็จก็ไปส่งเสร็จไปส่งอยู่ตรงนี้วนกันไปอย่างเงี้ยเกือบสิบปีคุณคิดดูอะไรกัน
2: ผ้าผืนนึงเนี่ยใช้เวลาทอนานขนาดไหนครับ
0: คือในยุคพวกเนี้ยอยู่ผ้าสโลงเนี่ยโอเคอาจจะประมาณสักวันหนึ่งเพราะมันประมาณ
2: แต่ต้องคนที่คล่องแล้วนะต้องมีฝีมือ
0: ก็ส่วนมากก็เราก็มีความชำนาญแล้วในมันคล้ายๆเป็นภูมิปัญญาแล้วก็มันถ่ายทอดกันมาแต่ที่อยู่ที่เขมรแล้วก็พอมาตัวเดิมก็ไม่ได้มีอะไรก็สืบต่อกันมาก
2: ี่รุ่นแล้วครับที่ทำ
0: ก็รุ่นแรกก็คือรัชกาลที่5ใช่มั้ย
2: ครับผม
0: ก็นั่นคือท่านทำให้พระประมาณสาทำทอในวังสระปทุมเช้ามาก็นั่งเรือไประวังพระวังสระปทุมไม่ไกลจากนี
2: ่เป็น
0: แสนแสนนั่งแสนขึ้นเรือไปก็ไปทอเสร็จแล้วเย็นก็กลับมาประมาณรุ่นที่2ก็คือคุณจิมเข้ามาร
1: ุ่น2ที่ทอให้จิม
0: คุณแม่ละรุ่นจิมรุ่น2คือคุณลูกรุ่นคุณแม่แล้วรุ่นจิมนะ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: พอคุณแม่ไปแล้วก็เตรียมมาถึงรุ่นผมก็รุ่นที่3ก็คือทอให้ได้วางเกินทอให้พระเทพแล้วก็ทอให้พระราชินี
2: ให้สมเด็จพระพันปี
0: มันปีด้วยนั่นแหละนั่นคือผลรุ่นที่3ใช่ไหมรุ่นเสียคือรุ่นสาวถัดต่อไปจากรุ่นที่1มาจนรุ่นผมเนี่ยระยะเวลาก็คือประมาณ130ปีแล้วที่ถ้าคำนวณดูนะภาษาพูดของเราเป็นภาษาจามโดยตรงไม่ใช่ภาษาเขมรที่พูดอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นเรียกภาษาจามโดยตรง
1: ภาษาจาม
2: ทุกวันนี้ยังมีใครพูดภาษาจาม
0: ตอนนี้ก็เหลือไม่กี่คนแล้ว
1: ต้องรุ่นเก่าๆจริงๆ
0: ต่างจริงๆเพิ่งจะตายไปมาเลยแล้วนี่คนตอนแรกเราก็จะพยายามที่จะฟื้นขึ้นมาโอ้โหมันยากนี่คือประวัติของเราที่อยู่ตรงนี
2: ้แล้วเอกลักษณ์เด่นๆของผ้าไหมบ้านครัวเนี่ยคืออะไรครับผม
0: เอกลักษณ์ของเราพอเราตอนแรกมันก็ไม่ได้ถ้าบอกเราจะบอกโดยตรงก็คือผ้าสโลงแหละคือเป็นเอกลักษณ์ของเราแต่เบอร์ผ้าสโลงเราผิดไปตอนนี้มันก็คงขายไม่ได้หรอก
2: คร
0: ับ เพราะไม่มีใครนุ่งสุนนท์นอกจากอิสลามเราในไอการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆแล้วก็ไอที่เราเก็บลายต่างๆของเราไว้ไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเต่าก็ดีหางข้อลอกก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยที่เราไม่ได้ให้ทางคุณชิมไปผมก็เอามาเรื่อยๆขึ้นมา
1: ตอนนี้ก็ยังทำ
0: โ
1: บราณโบราณ
0: ลายเหมือนก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราไปเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนจะบอกถ้าเป็นเกล็ดเต่าสวยๆดีๆก็
2: เกล็ดเต่าคือที่เป็นลายเหมือนตารางสี่เหลี่ยม
0: เรียกว่าตารางลุยวิตตองอะไรพูดง่ายๆเลยละอะไรลุยวิตตองนี่เลยละแต่เราเนี่ยทำมาแต่สมัยรัชกาลที่ห้า
1: เราทำมาก่อนนานแล้ว
0: ก่อนของเราเนี่ยมาทำอันเนี้ยเราถือว่าเป็
2: น
0: เอกลักษณ์ของเราแล้วไปที่ไหนพระลูกฟูกอย่างหนึ่งลูกฟูกก็ที่นี่คุณจิมก็เอาไปทำเหมือนกันแต่คุณจิมใช้เครื่องทอแต่เราใช้มือทอมันจะดูสละต่างกัน
1: ผมอยากถามอีกนิดนึงว่าในย่านเนี้ยเหลือกันอีกกี่ครัวเรือนที่ยังทำ
0: คือถ้ามานั่งเดินมาใช้กันเลยเหลือเจ้าเดียวแล้ว
1: เมื่อก่อนมีเท่าไหร่
2: คุณลุงนิพนธ์เจ้าเดียว
0: เจ้าเดียวแต่ก่อนก็มีเกือบทุกบ้านแล้วที่ทำให้จิมก็ที่แท้ๆก็มีแปดท่าข้าวตระกูล
1: เลิกหมดแล้ว
0: ตอนนั้นก็เลิกกันไปหมดแล้วตอนนี้
1: เหลือบ้านเดียว
0: บ้านเดียว
2: ทีนี้เวลาผมเข้าใน Google เวลาพิมพ์ว่าผ้าไหมบ้านครัวก็จะมา
1: บ้านนี้ทีเดียวเลย
2: ทีเดียวเลย
1: เพราะว่าที่อื่นเลิกหมดแล้วไง
0: ไม่มีใครอยู่แล้ว
1: ไม่มีแล้วแล้วก็ผมผ้าไหมเนี่ยเส้นไหมเนี่ยมันต้องย้อมสี
0: คือยุคแรกย้อมสีธรรมชาติพอคุณจิมเข้ามาแล้วก็แกก็มาเปลี่ยนเป็นสีเคมีแกสั่งสีมาโดยตรงแล้วก็ไปซื้อสีแกมาแล้วก็มาย้อม
1: ไหมเนี่ยคุณลุงย้อมเองไหม
0: เราย้อมข้างบ้านก็คือย้อมมาตั้งสมัยคุณแม่แล
1: ้
0: ว
1: ก็ทำ
0: ก็ใครย้อม
1: แล้วก็สั่งไหมมา
0: เราสั่งไหมมาจากจุนใช่ไหมบริษัทจุนไหมไทยเนี่ย
1: สั่งเป็นไหมดิบมา
0: ไหมดิบเข้ามาแล้วเราก็มันย้อมเองพอกเองกรอกเองแล้วก็ออกแบบเองอะไรเองหมดที่นี่หมด
1: มันก็จะดีนะมันจะได้สีที่เราต้องการนะ
0: ถูกต้องมันเราต้องทำ
2: เหมือนเราควบคุมได้ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนออกมาเป็นผ
0: ืนอันนี้
2: นะครับสำหรับวันนี้ก็ความรู้
1: แน่นมากเลย
2: ครบถ้วนเกี่ยวกับผ้าไหมบ้านครัวนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณลุงนิพนธ์มนูทัศน์เป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้วันนี้นะครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ย้อนหวานหวานย่านชุมชนจักรยานย้อนหวานหวานย่านชุมชน

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: กลองตึงโหนกหรือกลองแอลเป็นกลองพื้นบ้านมีในภาคเหนือมีคล้ายกับกลองยาวแต่ใหญ่และยาวกว่ามากตัวกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็งขึงด้วยหนังหน้าเดียวมีหนังเส้นใหญ่ดึงหน้ากลองไว้โดยรอบยาวตลอดไหล่กลองเอวคอดตอนท้ายเรียวและบานปลายคล้ายรูปกรวยช่วงท้ายของกลองกลึงควันเป็นปล้องและยังมีหลายขนาดทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งจะมีความสำคัญที่ต่างกันออกไปในการใช้งานกลองตึงโหนงใช้ตีเป็นอนัตสัญญาณประจำวัดและใช้ในกระบวนแห่กระบวนฟ้อนต่าง
1: ๆชุดประกอบดนตรีกลองตึงโหนงนะครับก็จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีอันแรกเลยก็คือกลองโยงต่อจากกลองโยงนี่ก็จะเป็นตลดปดเสร็จแล้วก็จะเป็นกลองใหญ่นะครับนี่จะเป็นกลองอุ้ยนะครับจากนั้นก็จะมีกลองมีฉาบนะครับที่จะเข้าจังหวะก็คือสว่าหรือฉาบเนาะถ้าเป็นภาษาบ้านนี่ก็จะฮ้องสว่าพอดนตรีเดินกลองชุดกลองเนี่ยเดินไปสักระยะหนึ่งก็จะมีเสียงแน่ที่ประกอบจังหวะประกอบเพลงขึ้นมาก็จะมีแน่น้อยนะครับจะมีจุ่มแน่น้อยแล้วอันนี้เป็นห้องจุ่มแน่น้อยแน่หลวงเนาะก็จะมีแน่น้อยขึ้นจากแน่น้อยเดียวแน่หลวงก็จะฮับจังหวะต่อเพลงประสานเสียงอันนี้ก็จะเป็นเพลงเมืองนะครับเป็นเพลงแย่งเนาะแย่งพื้นบ้านพื้นเมืองแย่งกายเนี่ยครับเพลงพื้นเมืองเนี่ยจะเอาเข้าประกอบกับเสียงกลองตึงโหนงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมองค์ประกอบของวงกลองตึงโหนงที่ครบกระบวนแล้วก็จะเป็นเครื่องดนตรีเป็นเสียงดนตรีเนี่ยจะเอาไปประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนะครับหรือติปเปิลฮ้องกันว่าฟ้อนเมืองอันนี้เป็นกลองตึงโหนงนะครับหรือกลองแอลซึ่งจะเป็นกลองเสียงใหญ่กลองทุกขนาดเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กเนี่ยมันจะต้องแต่งจ่ากลองแต่งหน้ากลองนะครับใส่จ่ากลองทำให้การแต่งเสียงเนี่ยมีความกังวานนะครับมีเสียงที่ยาวเนาะเดี๋ยวเราจะทดลองคือพ่อครูนะครับได้ตีเสียงกลองที่แต่งจ่าแล้วเนี่ยสำหรับเสียงใหญ่คือหมู่เฮาได้ฟังนะครับลองพ่อครูลองตีนะครับเชิญครับปล่อยเลยเนี่ยครับประมาณนี้ใบนี้จะเป็นเสียงกลางเนื้อไม้กลองทรงกลองนะครับเหมือนเดียวกันแต่ว่าหน้ากลองขนาดของกลองจะรองลงมาจากเสียงใหญ่ก็คือน่าจะเล็กลงจากเสียงใหญ่นะครับแล้วก็เวลาแต่งเสียงเนี่ยก็คือใช้จัดกลองเหมือนกันเดี๋ยวถ้าฟังเสียงเนี่ยก็จะรองจากเสียงกลองใหญ่มาอีกทีเดี๋ยวพ่อครูลองตีนะครับทดลองตี3 1 2 3 1 2 1นี่คือการวางมือนะครับสำหรับกลองเสียงกลางก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับจะเป็นกลองเสียงน้อยนะครับหรือกลองเสียงเล็กสำหรับกลองตึงโหนงกลองเสียงเล็กเนี่ยในอดีตก็จะนิยมหามเนื่องจากขนาดใหญ่และขนาดกลางหนักหน่อยบางที่ก็จะหามขนาดกลางเวลาไปงานบุญงานปลอยหลวงโบราณเนี่ยเขาจะหามเอาใช้ไม้ไผ่เป็นคานอันนี้จะเป็นเสียงเล็กนะครับเสียงเล็กก็จะมีขนาดเล็กลงจากเสียงกลางลงมาแล้วก็แต่งจานเหมือนกันแต่การแต่งจานนี่มันก็จะต้องมีวิธีการแต่งไปฟังเสียงไปเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงกลองตึงโหนงกลองแอลเสียงเล็กนะครับลองฟังดูนะครับนะเสียงมันจะต่างอีกรอบโอเคครับนี่ก็คือทั้ง3ขนาดนะครับของกลองตึงโหนงที่นิยมใช้กันในเชียงใหม่ สำหรับตัวเนี้ยที่บอกพิเศษก็คือเวลาหามไปมันง่ายมันเบาไปงานบุญงานปลอยในสมัยก่อนนี่เขาจะไม่ได้ใช้ล้ออย่างนี้ไม่ได้ใช้รถนะครับใช้คนหามไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกวัดหนึ่งเลยก็ตัวนี้ไปเพลงกองตึงนงเนี่ยจะเสียงดังมากในช่วงของฤดูกาลที่เขาทำบุญปลอยหลวงก็คือทำบุญใหญ่ของแต่ละวัดมันมาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในงานบุญนอกจากนี้แล้วถ้าบอกถึงเชิงจิตวิญญาณปุ๊บเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับพื้นถิ่นนะครับคือเสน่ห์ล้านนาถ้ามีกองตึงนงแล้วมีเล็บที่ฟ้อนเนี่ยเราจะเห็นความสวยงามมากประกอบการฟ้อนเล็บด้วยนะครับนี่กลิ่นอายมันจะออกเลย
0: แม้ปัจจุบันยังมีการนำกลองตึงโนงมาแสดงในงานสำคัญแต่บทบาทในแง่ของการแสดงประกอบการฟ้อนรำก็ถูกลดความสำคัญลงมามากหากเทียบกับในอดีตจนทำให้เกิดความกังวลต่ออนาคตและความเป็นไปที่กลองชนิดนี้อาจจะมีคนเล่นน้อยลงและอาจหายไปตามกาลเวลาในที่สุด
2: จริงๆผมมองว่าโดยแรกแล้วเนี่ยกลองตึงนงในคนมีบทบาทเป็นพระเอกนะครับเหมือนการแสดงอื่นๆน่ะเหมือนกลองประเภทอื่นอย่างเช่นกลองสะบัดใจก็ดีกลองมองเซิงก็ดีการฟ้อนจะเป็นส่วนประกอบของวงแต่ปัจจุบันเฮาเนี่ยเฮาถูกถอยไปเป็นพระรองละพูดถึงฟ้อนเล็บเฮาจะนึกถึงเฮาค่อนข้างที่จะนึกถึงกลองตึงนงละนี่คือบทบาทที่ถูกลดความสำคัญลงการจ้างงานก็น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าถ้าเรายังขาดพื้นที่แล้วบ่มีการก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยในทุกเรื่องทั้งว่าทํามันถึงจะตายเดี๋ยวมันจะหาย
3: มีของแต่ไม่มีคนใ
2: ช่มั้ยใช่ครับมันมีของแต่มันบ่มีคนที่จะเข้ามาทํา
0: ในขณะที่ภาควิชาการเองเห็นถึงความสําคัญของกลองตึงโหนงที่ไม่ต้องการให้สูญหายไปจนตกผลึกได้ข้อคิดเห็นใน2ส่วนคือการส่งเสริมในภาคการศึกษาและการท่องเที่ยวให้ฝังรากลึกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน
4: ก่อนอื่นก็คือจะต้องปลูกสร้างจิตสำนึกนะครับให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะหลายๆวิธีการด้วยอย่างโดยเฉพาะการศึกษาในระบบเองก็ดีนะครับนโยบายจากภาครัฐกิจกรรมทางสังคมที่เอื้อให้เด็กเหล่านี้นะครับมาตีกลองตึงนงแล้วมีพื้นที่มีเวทีในการอวดในการแสดงนะครับอีกมิตินึงคือมิติของการท่องเที่ยวนะครับพวกนี้มันพอมีคนเล่นคนฝึกมีพื้นที่ในการแสดงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กลองเนี้ยมันอยู่คงอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับมีทั้งเจเนอเรชันใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีเจเนอเรชันเก่าที่คอยที่จะเป็นโคชชิ่งให้อย่างนี้เป็นต้นครับกองตึงนงเนี่ยมีโอกาสไปถึงขนาดนั้นได้แน่นอนนะครับถ้ามันมีการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องของมิติของหลักสูตรในเรื่องของการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วรวมถึงการผนวกรวมกันกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมต่าง
0: ๆแม้ว่ากลองตึงนงจะอยู่ในเส้นทางที่มีข้อท้าทายรออยู่ข้างหน้าแต่ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนช่วยกันผลักดันไปสู่คนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อชีวิตให้กลองตึงโหนงยังคงอยู่คู่กับคนไทยไปอีกแสนนาน

รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

ทุกที่ที่ไปมักจะมีเรื่องราวที่เปี่ยมความหมายให้ค้นหาตอนนี้นะคะลิได้รับภารกิจให้ค้นหา1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็มีคำใบ้อยู่ในมือเราแล้วค่ะผ้าผ้าเกี่ยวอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวดูคำใบ้ต่อไปกันดีกว่าค่ะภาคเหนือค่ะค่ะเขามีลิสต์ให้เราดูด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นก็เหลือตัวเลือกเดียวแล้วล่ะค่ะไปดูกันค่ะ

0: วันนี้ลิฟอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะอยากจะชวนทุกคนไปร่วมกันค้นหาวิถีชุมชนเพื่อสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ตามลิฟกันมาเลยค่ะ
1: บ้านเมืองรวงก่อตั้งประมาณปีพุทธศักราช2397ผู้ที่ริเริ่มก่อสร้างหมู่บ้านครั้งแรกเป็นชาวรวงซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่โดยให้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านเมืองรวงต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2527ได้มีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านจากเมืองรวงเป็นเมืองรวงโดยได้ใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบันชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นคนไทยยวนใช้ภาษาไทยยวนในการสื่อสารกันการแต่งกายด้วยผ้าทอไทยยวนนอกจากนี้ยังมีชาติพันธุ์อาขาที่อพยพมาอยู่ในชุมชนบ้านเมืองรวงโดยสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันจุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเกิดจากความร่วมมือร่วมใจในทุกๆเรื่องผ่านกิจกรรมวิถีชุมชนการบริหารจัดการขยะดีเด่นหมู่บ้านน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็งการเลี้ยงกบปลูกและจำหน่ายผักสวนครัวผักปลอดสารพิษอาหารสะอาดปลอดภัยรวมทั้งผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนไว้กินใช้และจำหน่ายอย่างพอเพียงด้วยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชาวชุมชนถือได้ว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญซึ่งทำให้ที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวิถีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ถ้าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจจากชุมชนไม่แน่ว่าการตามหาที่มาของผ้าผืนเล็กๆอาจจะนำพาไปพบเจออะไรที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายระหว่างการค้นหาจากชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย

ออกเดินทางจากตัวเมืองจังหวัดเชียงรายไปประมาณ15กิโลเมตรก็จะได้พบเจอกับชุมชนที่ดูสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยสมชื่อเสียงที่ได้เป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องการบริหารจัดการขยะ

สถานที่แรกที่เรามาถึงในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงก็คือร้านกาแฟอาขามิโนขอลิฟต์แวะเติมพลังสักครู่ก่อนที่เราจะไปเริ่มภารกิจกันนะคะ

0: าแฟรสชาติดีมากเลยค่ะหอมแล้วก็มีติดรสเปรี้ยวตอนปลายนิดหน่อยค่ะแล้วก็เมื่อกี้ตอนชงลิตแอบได้กลิ่นกาแฟที่แบบหอมมากๆเพราะว่าเขามีเครื่องคั่วเมล็ดกาแฟอยู่ตรงหลังร้านด้วยเดี๋ยวเราไปขอเขาก็ดูกันดีกว่าค่ะ
1: ที่นี่เขาเลือกใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้าจากไร่ของกลุ่มชาติพันธุ์อาขานำผลผลิตที่ได้มาคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วนำมาคั่วด้วยกรรมวิธีที่ทันสมัยถือได้ว่าเป็นการต่อยอดผลผลิตท้องถิ่นและสนับสนุนกลุ่มพี่น้องเกษตรกรชาติพันธุ์อาขาได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ

0: เรามาเอาเลิกเอาชัยเพื่อการทำภารกิจของเราจะได้สำเร็จด้วยสถานที่สำคัญที่แรกที่นี่เลยค่ะวัดท่าไคร้มาสักการะหลวงพ่อขาวด้วยกันค่ะวัดท่าไคร้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่มีธรรมเนียมที่น่ารักในการตีกองปูจาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองและการผูกข้อมือให้พรโดยพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเพื่ออวยพรให้ทุกคนที่มาเที่ยวพบแต่ความโชคดีผ่านที่แรกไปแล้วนะคะได้รับความอิ่มเอมใจไปเต็มๆเลยค่ะจากการต้อนรับอันอบอุ่นของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงพร้อมไปตามหาที่มาของผ้าปักกับลิตแล้วนะคะเมื่อกี้พี่ที่ร้านกาแฟบอกว่ามีซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราอาจจะเจอที่มาของผ้าปักที่นี่ก็ได้ตามลิตมาเลยค่ะนี่เราก็เดินมาครึ่งทางแล้วนะคะยังไม่เจอวี่แววของซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะแฮมไก่ก็เจ้า
1: ดูนะครับซูเปอร์มาร์เก็ต
0: จากที่สอบถามจากผู้นำชุมชนที่นี่นะคะลิศได้ข้อมูลมาว่าผืนป่าแห่งนี้มีพื้นที่กว่า600ไร่ที่มีทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาสลับกับเนินเขาที่แห่งนี้คือป่าชุมชนบ้านเมืองรวงซึ่งอุดมไปด้วยของกินของใช้ของชาวชุมชนซึ่งไม่เพียงแต่สร้างความอิ่มปากอิ่มท้องแต่ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนจนได้ชื่อว่าเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของชุมชนบ้านเมืองรวงในช่วงฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะนิยมขึ้นมาตั้งแคมป์รับลมหนาวพร้อมกับชมวิว360องศาอีกทั้งยังเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยมีกิจกรรมให้ปลูกป่าซึ่งวิธีปลูกก็ไม่ธรรมดานะคะเขาจะนำก้อนดินมาปั้นแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ไว้ในนั้นก่อนที่จะใช้หนังสติ๊กยิงออกไปเป็นกิจกรรมที่ทางชุมชนจัดเส้นทางท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติโดยมีปราชญ์ชุมชนเป็นไกด์นำเที่ยวให้ได้กอดป่าอย่างใกล้ชิดเป็นบรรยากาศที่ลิศอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสกันค่ะและที่ป่าชุมชนแห่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมอีกมากมายเลยค่ะแต่ที่เป็นไฮไลท์และพลาดไม่ได้เลยก็คือกิจกรรมกินข้าวกลางดอยค่ะนี่กำลังจัดเตรียมอยู่ข้างหลังแล้วไปดูกันค่ะป้อเจ้าหิวข้าวแล้วเจ้าประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดาโดยการทำอาหารแบบวิถีชาวบ้านเพราะเราทำกันในกระบอกไม้ไผ่จึงเป็นที่มาของคำพูดคำเมืองที่ว่าเตียวขึ้นดอยกอยธรรมชาติปราดนำทางสร้างวิถีหลามปีกลางป่าจากข้างบนนี้จะมองเห็นฟาร์มสิงห์ปาร์คเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของเชียงรายที่เราจะต้องแวะเช็คอินและถ่ายรูปสวยๆถ้าได้มาถึงเชียงรายฟาร์มสิงห์ปาร์คแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่กว่า 8,000 ไร่ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลายให้เราได้ทำตอบโจทย์ความสนุกของทุกสายไม่ว่าจะเป็นสายชิลนั่งรถฟาร์มทัวร์ทัวร์ไร่สิงห์ปาร์คหรือจะเป็นสายรักสัตว์ทั้งยีราฟม้าลายวัววาตูซี่นกแก้วซันคอนัวในโซนมินิซูปิดท้ายด้วยความสะใจตามสไตล์สายแอดเวนเจอร์ที่ศูนย์สันทนาการและกิจกรรมผจญภัยหลังจากที่ลิศพาเพื่อนๆไปเที่ยวฟาร์มสิงห์ปาร์คมาแล้วนะคะต่อไปลิศจะพาไปดูกิจกรรมสาธิตของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงกันค่ะมีทั้งการสาธิตการทำอาหารประจำถิ่นการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรซึ่งที่แรกที่เราจะไปกันนะคะเราจะไปดูสัตว์เศรษฐกิจของชาวบ้านกันค่ะกบถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจของที่นี่เลยก็ว่าได้สำหรับชาวบ้านในชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงน้องกบสามารถทำรายได้ต่อปีให้ชาวบ้านได้ปีละเป็นแสนเลยนะคะเรียกว่าน้องกบที่หลายคนกระโดดหนีแต่สำหรับชาวบ้านที่นี่ถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่เลี้ยงปากท้องของพี่น้องชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงได้เป็นอย่างดีเลยค่ะฐานต่อไปนะคะเป็นการสาธิตอาหารประจำท้องถิ่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงนั่นก็คือน้ำพริกปูลู่ที่ทำจากปูนาค่อยๆนำมาต้มและเคี่ยวจนออกมาเป็นน้ำปูที่สามารถนำไปทำเป็นน้ำพริกปูลู่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละค่ะใครจะรู้ว่าธรรมชาติจะช่วยบำบัดโรคได้จริงๆนอกจากผู้ที่ได้ทดลองใช้ธรรมชาติบำบัดด้วยตัวเองที่ฐานเรียนรู้ธรรมชาติบำบัดหรือเรียกง่ายๆว่าบ้านสับปะรดสีเราจะพบสับปะรดสีมากมายที่เจ้าของบ้านเต็มใจอย่างมากที่จะแบ่งปันความสุขในการปลูกให้กับทุกๆคนฐานเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกฐานหนึ่งนั่นก็คือฐานเรียนรู้ธนาคารเมล็ดพันธุ์และน้ำแสนดอกเรียนรู้เรื่องราวของเมล็ดพันธุ์รวมถึงเรื่องราวของน้ำแสนดอกหรือน้ำผึ้งที่ได้จากดอกไม้ป่านานาพันธุ์ซึ่งนำมาปรุงเป็นเครื่องดื่มเพิ่มเติมด้วยสมุนไพรพื้นบ้านหอมหวานชื่นใจแล้วฐานต่อไปเรามากันที่นี่เลยบ้านตุ๊กตาสมุนไพร
2: สอนหนูได้กับเจ้าว่ามันยากจะได
3: ้ได้เจ้าได้เจ้า
2: เอาถุงเท้ามาตัดกับเจ้า
3: เอาถุงเท้ามาที่ใส่เลยยัดใส่ไปเลยเนี่ย
4: อันในนี้มันมีอะไรอย่าง
3: เงี้ยในนี้มันมีกาดสลองน้องบ้านเฮาเนาะแล้วก็มีดอกหอมฝอยแล้วก็มีใบเตยเอาหมูเอกับปอยัดยัดแน่นๆเลย
2: เป
3: ็
2: นกลม
3: ๆเป็นกลมๆเป็นหัวมันน่ะลูกเป็นหัวอันเนี้ยดีที่สุดเลยที่ว่าจะรับกินในห้องใต้เตียงกะหัวนอนกะในตู้เสื้อผ้าจ้ะ

0: อันนี้ผ้าอย่างอ่ะเจ้าแม่
1: อันนี้มันเป็นผ้าพื้นเมืองบ้านเฮานะลูก
0: มีผ้าคล้ายกันเลยค่ะ
1: เพราะว่าเม็ดข้าว3เส้นนะนี
0: ่อันนี้มันเป็นเม็ดข้าวค่ะเจ้า
1: เม็ดข้าว
2: ไปย่าได้หมด
0: จะไปหาเขาคนที่ย่าจะอีได้ตรงทางไหนเจ้า
2: เนี่ยไปนี่เลี้ยวซ้ายไปเลยเจ้าเลี้ยวซ้ายไปเลยแล้วมันจะมีหมู่บ้านนี่หมู่บ้านเนาะแต่ว่าก็หมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะบ้านทักษิณอยาก
0: ขอบคุณแม่จักนัดเจ้า
2: เจ
0: ้
2: า
0: เดี๋ยวหนูจะรีบไปหาเป็นเนี่ยภารกิจต่อเจ้า
2: เจ้า
0: ขอบคุณจักนัดเจ้า
2: เจ้า

0: สวัสดีเจ้าแม่วันนี้หนูตามหาที่มาของผ้าผืนนี้มาตึงวันเลยเจ้า
1: เออแม่ก็ได้ละลายของน้องนี่นะเจ้าแม่ก็พักเหมือนกันเจ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยนี่แม่ยังบัดเซ็ตเลยเจ้า
0: น่ะโอ้เหมือนกันเลยเจ้า
1: บ้านไผ่จะเป็นชอบปักก็มาเฮียนด้วยกันให้ก่อนเป็นกลุ่มเจ้าแล้วก็ไผ่นี้ฝีมือก็เอาไปปักบ้านไผ่บ้านมันอันนี้กดกำลังปักอันนี้ก็คือเนี่ยบ้านแม่เป็นบ้านเมืองรวงเนี่ยก่อเจ้าเนี่ยแม่ก็ปัก
0: เ
1: จ้าเนี่ยแผนที่ของชุมชนเลยเจ้าเนี่ยอันนี้ก็ทุ่งนาติดปากทางตั้งเข้าปุ่นติดกาแฟน่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะภารกิจของลิก็สำเร็จแล้วค่ะกับการตามหาลายผ้าอัตลักษณ์ลายรวงข้าวนะคะของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงค่ะวันนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยนะคะจะขอตัวกลับไปพักที่โฮมสเตย์ก่อนค่ะ
1: ขอบคุณนะเจ้าขอบคุณนั่งหน้าติมาแอลชุมชนบ้านเมืองรวงเจ้า
2: ขอบคุณเจ้า
0: โฮมสเตย์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงที่นี่นะคะมีให้เลือกหลายแบบเลยค่ะแต่ละแบบก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละบ้านวันนี้ลิดเลือกนอนที่นี่ค่ะโฮมสเตย์บ้านกาแฟของพี่น้องชาติพันธุ์อาขาถึงจะเป็นโฮมสเตย์สไตล์บ้านๆ นะคะแต่บอกเลยว่าความสบายไม่แพ้โรงแรมในเมืองแถมยังเงียบสงบท่ามกลางธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงอีกด้วยค่ะภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นเป็นสิ่งที่ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงภาคภูมิใจที่จะได้ถ่ายทอดสืบสานให้กับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเยาวชนลูกหลานรุ่นต่อๆไปอีกด้วยค่ะ
3: โอ้มาแล้วกำลังหิวอยู่พอดีเลยค่ะ
4: ตาน่าทานมากเลยค่ะ
5: ทานให้อร่อยนะ
0: และนี่ก็เป็นขันตกแบบพื้นเมืองของที่นี่นะคะโดยมีเมนูที่ห้ามพลาดเลยคือน้ำพริกปูลู่ค่ะที่ลิซไปทำมาเมื่อกี้นี้หน้าตาน่าทานมากเลยขอตัวทานก่อนนะคะ

ถือว่าลิศทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะกับการตามหาที่มาของลายผ้าอัตลักษณ์ลายลวงข้าวซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อันน่าภาคภูมิใจของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่นอนค่ะพบกันพรุ่งนี้นะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะท่ามกลางบรรยากาศของความสดชื่นในยามเช้าที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของหมอกจางๆกับไอเย็นๆที่ทำให้รู้สึกถึงความสดชื่นของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงการตักบาตรยามเช้าเป็นหนึ่งในวิธีที่สร้างบุญที่สุขใจทั้งผู้ให้อิ่มใจทั้งผู้รับและยังเป็นการรักษาประเพณีที่ดีงามซึ่งชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงยังคงรักษาความงดงามนี้ไว้ดีหลังจากสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงแล้วที่ชุมชนแห่งนี้ยังมีจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งค่ะที่จะพลาดไม่ได้เลยถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงรายในวันเสาร์นั่นก็คือตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองตลาดวัฒนธรรมสุดสายยายกองคือตลาดนัดสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของชาวชุมชนโดยจะจัดขึ้นในทุกๆเช้าวันเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปซึ่งชาวบ้านจะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของตนมารายเรียงเพื่อจำหน่ายตลอดเส้นทางถนนของชุมชนให้แก่คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงโดยชื่อของตลาดวัฒนธรรมสุดสายใยกองมีที่มาที่น่ารักนั่นก็คือคำว่าสุดสายหมายถึงสุดถนนใยกองหมายถึงการเอาสินค้าที่น่าสนใจมาวางเรียงส่วนคำว่ากองหมายถึงถนนหรือว่าซอยนั่นเองค่ะ

การได้เดินเที่ยวเดินชิมเดินช็อปตลาดวัฒนธรรมสุดสายใยกองดีต่อใจมากๆเลยค่ะเป็นการหลีกหนีความวุ่นวายมาใช้ชีวิตเรียบง่ายท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนที่อบอุ่นตอนนี้ลิซอยู่ที่ตลาดสุดสายใยกองค่ะและวันนี้มีพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวง1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีปี2565และพิธีเปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุดสายใยกอง

0: จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเดียวจาก76จังหวัดที่ได้รับรางวัลชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเป็นครั้งที่2จาก228ชุมชนจังหวัดละ3ชุมชนทั่วประเทศการที่ท่านได้เป็น1ใน10นั่นหมายความว่าสุดยอดในทุกๆด้านต้องปรบมือให้นะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทางพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวถ้าชุมชนไม่สานต่อไม่ลุกขึ้นมาทำไม่ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนก็จะไม่ได้รับรางวัลตรงนี้ในนามของกระทรวงธรรมก็ต้องขอบคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ทางชุมชนทุกๆคนนะคะก็ขอให้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงกันในการดำเนินงานนะคะแล้วก็ผนึกกำลังกันพัฒนาชุมชนนี้ตลอดไปแล้วก็กระทรวงธรรมก็จะอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้กับท่านตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ
1: เปิดป้ายถนนสายวัฒนธรรมสุขสายใหญ่โต

และด้วยความที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงเต็มไปด้วยชาวชุมชนที่ต่างมีความรักและหวงแหนในคุณค่าของท้องถิ่นและชาติพันธุ์จึงเกิดการสานต่อส่งมอบภูมิปัญญามากมายสู่ลูกหลานชาวบ้านเมืองรวงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนแบบไม่ย้ำกันอีกครั้งว่าหากคุณต้องการปลดปล่อยความเครียดปลดเปลื้องตัวเองจากพันธนาการแห่งเวลากลับสู่ธรรมชาติและความเรียบง่ายแบบไม่ต้องเร่งรีบที่นี่มีทั้งวัฒนธรรมที่สวยงามทิวทัศน์ที่น่าค้นหาชุมชนที่เข้มแข็งชาวบ้านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นขอบคุณผ้าผืนนี้ที่ทำให้ลิทได้มาสัมผัสกับสิ่งที่ลิทไม่สามารถหาได้ในเมืองใหญ่มาแล้วบ่หลงไหลบ่ใจเมืองรวงเจ้าและที่นี่ก็คือชุมชนคุณธรรมบ้านเมืองรวงจังหวัดเชียงราย1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2565ของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคือจุดหมายปลายทางที่ดีสำหรับคุณดีสำหรับใจอย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่ในภารกิจต่อไปส่วนจะเป็นชุมชนใดและนักเดินทางคนไหนอย่าลืมติดตามชมและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
1: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
1: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให
3: ้ People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เชิญท่านผู้ชมพบกับท่านผู้อำนวยการนะคะคุณกล้าวมาศยิปอินซอยที่จะนำเสนอว่าการจัดงานครั้งนี้เพื่อจุดประสงค์อะไรขอเชิญค่ะ
1: ขอบคุณค่ะครูสวัสดีค่ะกล้าวมาศยิปอินซอยนะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระราชนิเวศมฤคทัยวันค่ะจริงๆงานนี้ค่ะเป็นงานที่บูรณาการหลายๆส่วนเข้าด้วยกันจากส่วนงานต่างๆของพระราชนิเวศมฤคทัยวันส่วนงานหลักคืองานห้องสมุดค่ะเพราะว่า

0: เป็นเรื่องของการอ่านแล้วก็จากนั้นก็ร่วมกับส่วนงานสวนหลวงสวนป่าซึ่งเราจะพัฒนาส่วนตรงที่คุณกำลังนั่งอยู่ซึ่งเรียกว่าสวนมัทนภาธาเนี่ยค่ะให้เป็นสวนกุหลาบริมทะเลทั้งผืนเพื่อเอามาใช้ในงานดอกไม้แล้วก็งานเครื่องหอมแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือส่วนงานดนตรีไทยซึ่งเป็นวงของพระราชนิเวศมฤคทายวันนะคะครั้งนี้ค่ะที่เราใช้งานมัทนภาธาในวาระที่มัทนภาธามีอายุครบ100ปีเป็นการเริ่มจัดงานเนี่ยเป็นการวางแผนการจัดงานระดมทุนครั้งใหญ่ของพระราชนิเวศมฤคทายวันเพื่อจะบูรณะพระราชนิเวศมฤคทายวันให้มีสภาพดีทั้งในส่วนของธรรมชาติแล้วก็ในส่วนของวัฒนธรรมให้กลับมามีสภาพเสมือนในสมัยของรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ในที่สุดเราจะพัฒนาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในปีที่ครบในปีที่มีที่เป็นวาระครบ100ปีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็100ปีพระประสูติการของสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันในปีพ.ศ. 2568นะคะแล้วก็ระหวังว่าทุกท่านที่มาในวันนี้เนี่ยค่ะจะเชิญชวนให้ท่านอื่นๆเข้ามาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของพระราชนิเวศมฤคทายวันแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณะอนุรักษ์แล้วก็รักษามรดกทางธรรมชาติแล้วก็ทางวัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตต่างๆให้คงอยู่ณพระราชนิเวศมฤคทายวันแห่งนี้ให้เป็นที่เรียนรู้ของคนรุ่นต่อๆไปก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นสมาชิกบูรณโอปถัมภ์ผู้ที่บริจาคซื้อบัตรเข้ามานะคะแล้วก็คุณโทรทัศน์ทางไกลสถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่เข้ามาช่วยถ่ายทอดการแสดงแล้วก็การอ่านฉันเมื่อตอนกลางวันเพื่อให้คนรู้จักพระราชนิเวศมฤคทายวันต่อมากขึ้นต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกอย่างที่เราทำที่พระราชนิเวศมฤคทายวันเนี่ยจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความภูมิภาคภูมิใจในมรดกของชาติในด้านต่างๆแล้วก็ตลอดจนสามารถที่จะเฉลิมพระเกียรติล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์แล้วก็พระบรมวงศ์ทุกพระองค์ในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนสุดท้ายต้องกราบขอบพระคุณครูเล็กที่สนับสนุนพระราชนิเวศมาเสมอตลอดอย่างยิ่งแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนพัทรวดีหัวหินเพื่อนเก่าอนันต์นาคคงแล้วก็นักดนตรีทุกท่านวงดนตรีไทยของพระราชนิเวศมฤคทายวันทีมแสงสีเสียงซึ่งซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างไม่ทราบแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสว่าพระราชนิเวศมฤคทายวันจะสามารถนำเสนออะไรต่อไปได้ค่ะขอบคุณนะคะ
1: สำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปิดเสียงโทรศัพท์นะคะขอความกรุณาปิดเสียงโทรศัพท์จะได้นั่งฟังเพลงกันเพลินๆนะคะต้องขอบพระคุณนักแสดงหลายๆท่านที่ให้เกียรติมาร่วมแสดงก็เริ่มตั้งแต่หัวหน้าวงของเราท่านอาจารย์อนันต์นาคคงนะคะแล้วก็คุณอัศดาบุตรเหลืองสุนทรกับอาจารย์โอนะคะจากจุฬาแล้วก็ท่านอาจารย์อาทิตย์นะคะท่านเป็นผู้เขียนบทซึ่งก็ตัดต่อมาจากบทพระราชนิพนธ์และท่านก็ร่วมแสดงเองด้วยนะคะแล้วก็คุณแม่ไก่สรรสนีก็มาร่วมแสดงก็จะมีนักเรียนนักร้องเด็กๆนะคะจากโรงเรียนพัทรวดีหัวหินอันนี้ก็เพื่อการสืบสานคือเราทำงานวรรณคดีของโบราณถ้าเด็กๆมาร่วมด้วยเขาจะปลูกฝังเขาให้เขาซาบซึ้งนะคะแล้วก็เข้าใจมากขึ้นมากกว่าจะสอนกันเฉยๆในห้องเรียนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณเมธจากพระราชนิเวศนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่แล้วมาร่วมแสดงด้วยในวันนี้ทุกท่านก็ให้ความร่วมมืออย่างดีในการที่จะฝึกหัดการอ่านบทกวีมันก็ไม่เหมือนการอ่านหนังสือธรรมดานะคะ แล้วก็

มันไม่ใช่แค่อ่านออกเข้าใจได้มันจะต้องมีลีลาในน้ำเสียงซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทุกท่านนะคะให้เกียรติแล้วก็ร่วมมือกันเพื่อจะทำงานวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อถวายแก่รัชกาลที่6

ดอกกุหลาบแสนงามสะพรั่งหนามแหลมทว่ามีกลีบและกลิ่นยวนรัญจวนใจไม่ว่าใครๆก็นิยมนับถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าจึงทรงจินตนาการสร้างสรรค์เรื่องมัทนพาธาหรือตำนานแห่งดอกกุหลาบด้วยพระราชปรีชาเรื่องราวนั้นมีว่าสุเทพเทพบุตรผู้เป็นจอมสวรรค์มีจิตผูกรักใคร่นางมัทนาเทพธิดาโฉมงามปรารถนาจะได้นางมาครอบครองคิดกัดกลุ่มรุ่มร้อนทั้งกลางวันและกลางคืนไม่มีความสุขสงบสักเวลา

0: แต่งึมเหงาอยู่เช่นนี้ตัวเจ้าก็รู้ดีว่าเหตุใดเป็นฉันใด
1: ในที่สุดจอมเทพเรืองฤทธาก็ดำรัสสั่งให้มายาวินร่ายเวทนำตัวนางมัทนา

เทวสิบบุตรข้าพิคณะสิ้นสุดประลัยข้างามกายประพรายประหนึ่งระวิอุทัยกงโกจน

0: สะกดจนตกอยู่ในภวังค์จึงมาเฝ้าสุเทพจอมเทพผู้ทรงศักดาซึ่งได้กล่าวอ้อนวอนขอความรักจากนางด้วยหัวใจและศักดิ์ศรีทั้งหมด
1: โฉวิไลยะสุปรียามัทนาสุรางศรีพี่รักและกอบอภิรตีบ่มีเว้นเสน่ห์นักบอกหน่อยเถอะว่าเดนุนีเจ้าก็จะยอมสมัครรัก
2: ตูข้าสมัครหรือไม่สมัครก็มีขัดจะคล้อยตาม
1: จริงเรือนะเจ้าสุมัทนาว่าจะเจ้าแถลงความ
2: ข้าขอแถลงว่าจะนะตามสุรเทวโปรดปราน
1: รักจริงมิจริงรู้ก็ฉะไหนอรทัยบ่แจ้งการ
2: รักจริงมิจริงก็สุรชาญชัยโปรดสถานใด
1: พี่รักและหวังว่าทุจะรักและบ่ทอดบ่ทิ้งไป
2: พระรักสมัครนพระหทัยหรือจะทอดจะทิ้งเสีย
1: ความรักละเหียอุระระทศเพราะมีอาจจะคลอเคลีย
2: ความรักระทศอุระละเหียหรือจะหายเพราะเคลียคลอ
1: โอ้โอ้กะไรนะมัทนาบ่มีต่อพระจีพอ
2: โอ้โอ้กะไรอมรงอมัทนาไม่พอดี
1: เสียแรงสุเทพนปฏิพัฒน์มัทนาบ่เปรมปรี
2: แม้ข้าบ่เปรมปรีชนี้ผิดจะโปรดก็เสียแรง
1: โอ้รูปวิไลยะสุภเลิศบ่มีควรจะใจแข็ง
2: โอ้รูปวิไลยะมะละแรงแล้วก็จำจะแข็งใจ
0: มัทนาโฉมสะครานหาได้มีใจให้สุเทพแม้แต่น้อยเมื่อสุเทพพูดอย่างไรนางก็เอาแต่ทวนคำฟังดูเหมือนเล่นลิ้นแต่แท้จริงคือการปฏิเสธไม่ยอมรับรักอนิจจาความพิศวาสของสุเทพในที่สุดได้แปลเป็นความพิโรธโกรธเกรี้ยวกราด
1: ช้าก่อนเราจะไปไหน
2: หม่อมฉันอยู่ไปก็เครื่องแต่ทรงจะรำคาญ
1: ใครหนอบอกแกนงครานว่าพี่รำคาญ
2: หม่อมฉันสังเกตเองเห็น
1: เออหล่อนเนี่ยมาล้อเล่นอันตัวพี่เป็นคนโง่หรือบ้าฉันใด
2: หม่อมฉันเคารพเทพไทยทูลอย่างจริงใจก็บ่มิทรงเชื่อเลยกลับทรงดำรัสเฉลยชมชักชวนเชยและชิดสนิทเสน่หาพระองค์ทรงเป็นเทวาธิบดีปรากฏเกียรติยศเกรียงไกรมีสาวสุรางนางในมากมวลแล้วไซในพระพิมานมณีจะโปรดปรานข้าบาทนี้สักกี่ราตรีและเมื่อพระเบื่อข้าน้อยจะไม่ต้องนั่งละห้อยนอนโศกเศร้าส้อยชะเง้อชะแง้แลหรือหม่อมฉันนี่เป็นผู้ถือสัจจาหนึ่งคือว่าแม้มีรักจริงใจถึงแม้จะเป็นชายใดขอสมภาษไซก็จะไม่ยอมพร้อมจิตดังนี้ขอเทพเรืองฤทธิ์โปรดข้าน้อยนิดข้าบาทขอบังคมลา
1: อุเมมัทนาชะโจ้เล่ทิชิช่างจำนันจาตละคำอุวาทาหรือกระบิดกระบวนความแต่นุถามก็เจ้าไซบ่มีตอบตะคำถามว่านิดาพยายามกะลัดเล่นสำนวนหวนเจ้ามิเต็มจิตจะสดับดนูชวนพิวะให้อนงนวลชนะหล่อนทนงใจบ่ไม่ยอมจะร่วมรักและสมัครสมอนไซก็ดนูจะยอมให้วันนิดานิวาสวรรค์พิวะนางเผอิญชอบมารู้อื่นก็คร่าพลังจะทุรนทุรายสันยะบ่อยากจะยินยนเพราะฉะนั้นจะให้นางจุติสู่นัดแดดคนมัทนาประสงค์ตนจะกำเนิดนักรูปใดทวิบทจตุบาทหรือจะเป็นอะไรไซวัดทุนเลือกจะตามใจและจะสาบประดุจสันจะสถิตฉะนั้นกว่าจะสำนึกนโทษทันและพีวอนดนูพลันจะประสาทพระพรให้วันนิดาจะรันกลับนับประเทศสุลาลัยก็จะชอบสถานใดวัดทุตอบดนูมา
2: อาเทพศักดิ์สิทธิ์ซึ่งพระจะลงพระอาญาข้าเป็นแต่เพียงข้าบ่มิมุ่งจะอวดดี หม่อมฉันนี่อาภัพและก็โชคบ่พึงมีจึงไม่ได้รองสีวรบาทพระจอมแมนอันทรงเมตตาควรจะประจบและตอบแทนคุณท่านที่มากแสนคณนาประมวลมีอันโปรดให้เลือกตามฤดีข้าณบัดนี้ขอเป็นซึ่งมาลีรุจิเรกวิไลวันสุดแท้แต่จอมสวงจะประสิทธิ์ประสาทพันขอเพียงให้มีคันธระรื่นระรวยหอมด้วยกลิ่นของข้าบาทก็จะได้ประนตน้อมใจนิดบูชาจอมสุรบ่มบำเพ็ญบุญข้าขอแต่เพียงให้มรุทรงพระการุณ
1: ที่เจ้างอนง้อขอนั้นเราจะยอมสรรพสิทธิดังใจจริงดูราท่านมายาวินนางนิถวินจะถือรูปเป็นมาลีก็บุพผาอย่างใดมีที่งามทั้งสีอีกทั้งมีกลิ่นส่งไกลแต่ต้องให้มีหนามไว้ป้องกันมิให้เหล่าเดรัจฉานพลานยับ
3: เทวะอันไม้งามสับมีลักต้องกับพระองค์ดำรัสนั้นมีในนันทโนทยานสีองค์พระสจีทับโปรดเป็นยอดมาลาเห็นมีแต่ในฟากฟ้าในแดนคนหาไม้นี้มิได้แห่งไหน

ดอกใหญ่และเกสรสวคนทั้งมากมายอยู่ทนก็วางวายมาคู่รถขจรไกลอีกทั้งสะพรั่งน้ำดูจะเข็มประดับไฟพึ่งเขียวสิบินไขว่บ่มีใครจะห่างเหินอันกุบชะกาหอมบริโภคอร่อยเพลินรสหวานสิหวานเชิญนรลิ้นเพราะเลิศรสกินแล้วระงับตรีพิทักษ์โทสหายหมด

0: ดีละจะให้มรสีเป็นดอกไม้นี้โถมยงจะว่าฉันใด
1: ไหนๆจะเป็นดอกไม้หม่อมฉันพอใจเป็นดอกที่ออกนามมาข้าขอก้มเกศวันทาที่จอมเทวาการุณให้เลือกเช่นนี
0: ้ด้วยอำนาจอิทธิฤทธิ์อันประมวลมีณตัวกูผู้แรงหาญกูสาปพัฒนาหนองครานให้จุติผ่านไปจากสุราลัยเลิศสู่แดนมนุษย์และเกิดเป็นมารีเลิศอันเรียกกุบชกะให้เป็นเช่นนั้นกว่าจะรู้สึกอุระระอุเพราะรักรึงเข็นทุกเดือนเมื่อถึงวันเพ็ญให้นางนี้เป็นมนุษย์อยู่กำหนดมีเพียงหนึ่งที่วาราตรีแต่หากนางนั้นมีความรักบุรุษเมื่อใดเมื่อนั้นแหละให้สามวัยคงรูปอยู่ไซบอกคืนกลับเป็นบุปผาหากรักชายและมัฒนาบ่มีสุขาพิรมเพราะเริดร้างรักและนางเป็นทุกข์ยิ่งนักจนเหลือที่จักอดทนอยู่อีกต่อไปเมื่อนั้นผิดว่าอรไทยกล่าววอนเราไซเราจึงจะงดโทษทันนางมัฒนาจุติยานานจงมรฐานสุระแมนสวรรค์ไปเถอะกำเนิดหน้าหิมวันดังดานุลันวัชิสาบไว้

หมายเรียกพระกากุปัจจกะสีอรุณแสงปานแก้มฉล่มแดงดรุณีณยามอายสุเทพตรัสสาบนางมัทนาให้ลงไปเกิดเป็นดอกกุหลาบหรือกุปัจจกะในโลกมนุษย์น่าจะกลับกลายร่างเป็นหญิงงามเฉพาะในวันเพ็ญหนึ่งคืนเท่านั้นกระทั่งนางได้พบชายที่นางรักนางจึงจะไม่กลับเป็นดอกกุหลาบอีกแต่หากเมื่อใดนางมัทนาได้ลิ้มรสพิษร้ายแห่งความรักและทูลขอความเมตตาจากพระองค์ก็จะทรงรับนางกลับสู่สวรรค์ตามเดิมพระศรีกาลทันสินได้นำต้นกุหลาบกุปัจจกะมาปลูกที่อาสมท่านรักและเมตตานางมัทนาประหนึ่งธิดาความงามน่ารักสดใสของนางไม่ว่าจะเป็นในรูปดอกกุหลาบหรือดรุณีน้อยโสภาล้วนทำให้จิตใจของท่านฤาษีเฒ่าแช่มชื่นจริง

จนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าชัยเสนได้มาล่าสัตว์ในป่าแล้วแวะพักณพระอาสมของฤษาลทันสิงประจวบเวลาเป็นคืนวันพระจันทร์เต็มดวงชัยเสนจึงได้ยนต์โฉมแม่ดอกกุหลาบ

0: รันจวนปั่นป่วนด้วยความรัก
1: โอ้โอ้กระไรเลยบ่มีเคยนะก่อนการพอเห็นก็ซาบซ่านฤดีรักบ่หักหายยิ่งยนวนิดาแล้วก็ยิ่งจะร้อนคล้ายเพลิงรุมประชุมภายณอุราบลาลดพิษไหนบ่มีซามวัตถุงามสง่าหมดจนสุดจะหาพดสรเสริญเสมอใจองค์วิศวกรรมนันสิปั้นวัตถุไซพอเสร็จก็เทพไทยพิษรูปสุรางเปลินยืนเพ่งและนั่นพิษวรพักบ่หมางเมินงามใดบ่งามเกินมัทนานโลกสาม
2: โอวาอนาจใจและฉันไหนนะเป็นชนี้แต่ไรก็ไม่มีมานั่นนึกระเหระหนไม่เคยจะเชื่อว่ารตินั้นจะสับประดนมาสู่ณใจตนและจะต้องระทมระทวยเมื่อก่อนสิชายรักก็มีพักจะจะอวยอวดดีและอวดด้วยบ่มิเคยจะลุ่มจะหลงทั้งเคยเยาะเย้ยหยันนรผู้ภวาพวงว่าเขาน่ะเขาคงจะบ่พ้นระอิดระอาเคยว่าบุรุษกล่าวว่าจะลวงยุพาและพาไปร่วมสิเนหาบ่มิช้าก็ทอดก็ทิ้งดังนั้นสิแม้ชายอภิปรายและอ้อยและอิ่งเราจึงมิสูงสิงและบ่รักสมัครสมานครานี้สิพบชายวรรูปวิเศษวิสารใจว่าและหวามปานฤดีนั้นจะโลดจะรอ

ประยุกต์มโนพิรมรันตีแล้วแรกรัก

เสนกล่าวอ้างพระจันทร์และดวงดาวทั้งหลายเป็นพยานแห่งความจริงใจที่ตนมีต่อมัทนาแต่นางมัทนาตอบว่าทั้งเดือนและดาราย่อมมีเวลาที่เลือนหายไปจากฟ้าหากจะสัญญากันแล้วไซขอให้ซื่อสัตย์กับใจของพระองค์เองนั่นแหละจะดีกว่าพระชัยเสนนั่นคือกษัตริย์ผู้เป็นสมุติเทพบนโลกมนุษย์ด้วยความรักที่ท่วมท้นสวงชัยเสนและมัทนาได้มอบคำมั่นสัญญากล่าวปฏิญาณรักต่อกันและกันณริมฝั่งแม่น้ำในเวลาอรุณรุ่งแสงอรุณเรืองระเรื่อส่องสดใสประดุจความรักแรกอันสว่างละไมอยู่ในใจของสองหญิงชาย

ความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดๆความรักเหมือนโคทึกกำลังคึกผิดขังไว้ก็โลดจะคอกไปไปยอมอยู่นาทีขังถึงหากจะผูกไว้ก็ดึงไปด้วยกำลังยิ่งห้ามก็ยิ่งคลั่ง

บันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดๆเป็นไปดังคำแห่งพระกาลทันสิทธิ์ความรักของชัยเสนกับนางมัทนาเป็นรักอันร่าร้อนเริงแรงไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นและอุปสรรคใหญ่นั้นก็คือนางจันทีผู้เป็นอัครมเหสีของชัยเสนพระนางรับรู้ข่าวของพระสวามีกับสนมคนใหม่ด้วยใจเจียนไม่ยศศักดิ์แห่งความเป็นพระราชธิดาเจ้าแคว้นมคธอัครมเหสีแห่งหัสตินาปุระมิได้ทำให้นางสามารถชนะใจพระสวามีซึ่งอภิเษกกับนางเพื่อผูกสัมพันธไมตรีระหว่างสองเมืองได้ชัยเสนพานางมัทนามาประทับอยู่ในอุทยานไม่ยอมกลับเข้าพระราชวังทำให้นางจันทีทั้งน้อยพระทัยและขับแค้นยิ่งนักวันหนึ่งพระนางผู้สูงส

0: นตยุคนบาทนรนาถราชาหม่อมฉันสดับวาทระบือสนั่นไปถึงในนิเวศว่าพระนรินทราชไซเสด็จณถิ่นไพรพระสนุกสนานนักก็คอยจะเฝ้าองค์วรภูมิทรงศักดิ์หลายวันพระยังพักณพระมาลกาคารครั้นว่าจะคอยอยู่ก็จะดูเข้าการจะเสียและสามานดุจจะขาดสุภักดีฉะนั้นทนงอาจยุรญาตณสวนศรีขอมิ่งมกุฏมีกรุณาและงดโทษชัยแซงจะมาขัดพระหทัยหรือทำโกรธเพราะถึงจะไม่โปรดหรือก็คงบอกขาดไปแล้วหวังจะมาพบอรเอกอัมภัยซึ่งองค์พระสมชัยกรุณาและพากลับจากในพระนารันยักษ์ข้าก็มารับและเปล่งกระแสสับประจุคมอุดมดี
1: กระไรนะแดกดันและประชดนะจันทีนางเป็นมเหสีและก็ควรจะอยู่วังไม่ควรจะด่วนมาและอุวาทะเสียงดังดุดื้อจะมีหวังสุประโยชน์สถานใดก็ตามประเพณีพระบิดาประสาทให้มาเพื่อประพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศสองแล้วฉันก็ตั้งใจทนุนางและยกย่องก็คงจะคู่ครองบ่มีเริศมีร้างกัน
0: มีเริศมีร้างจริงละสิจึงกระหม่อมฉันนั่งแกล้วนวังจันบ่มีเห็นเสด็จไป
1: ฉันเพิ่งจะกลับจากวนเขตตะใหม่ๆจะเข้าณวังในก็จะอัดอุราแท้
0: จะอัดอุราจริงแล้วพระจำจะทิ้งแม่รูปทองจะมองแด่พระวิโยคก็เหลือทน
2: อันว่าเดี๋ยวนี้หรือจะยึดพระจุมพลพระอยากเสด็จดลก็บอกเคยจะขืนขัด
0: เดี๋ยวดูก็รู้ว่าพระสิโปรดนั้นแน่ชัดเหตุว่านรีรัตน์บ่มิเคยจะขัดขืนหญิงใดตรณีตัวแล้วก็ผัวบ่รักยืนฉะนั้นบ่ขัดขืนแล้วประจบสิผัวรักดนูสิเป็นลูกวรราชทรงศักดิ์ถือยศบรุจักจะประจบประแจงดีที่ไหนหรือที่ไหนหรือจะสู้เยาวสุดาพระโยคี
1: อ่ะอย่านะจันทีว่าจะเธอน่ะเกินไป
2: พระองค์จะตรัสห้ามวรเทวีทำไมนางเป็นสุดาไทยอธิชารราชันถึงหากจะตรัสด่าก็บ่เจ็บกระหม่อมฉันพระองค์พระทรงทันกรุณาก็พอใจพระนางจะกริ้วกราดก็มิถึงกับบันไลโดยบารมีไทยสิริร่มนเกศา
0: ถึงฉันจะไร้ซึ่งพระมหากรุณาแต่ก็ยังไม่ชั่วช้าและบ่หมดนะยางอาย
1: เมย์นางจันทีพูดจากคราวนี้แสนจะหยาบคายเธอเป็นธิดาราชาหรือฉายฉันไหนปากร้ายเราแม่ค้าปลา
0: หม่อมฉันสามานเพราะพระองค์ท่านหมดพระเมตตาหาข่าวระบือลือจากพาราถึงพระบิดาคงเสียหทัย
1: นี่จะมาโกรธและมุ่งกล่าวโทษฉันผิดอันใด
0: พระองค์ทรงฤทธิ์จะผิดอย่างไรพระองค์เป็นใหญ่เหนือผู้เหนือคนถึงจะรับนางใดๆจากกลางอรัญไพรสนไม่ยกก็จำต้องทนจำต้องทนเพราะข้าเป็นคนอาภัพอัปรี
1: เธอก็มีสันยายพูดหยาบนักนางจันทีควรยังยึดมั่นฉันเป็นสามีและไม่ควรที่กล่าวถ้อยหยาบช้าฉันขอบอกให้เธอจงเข้าใจว่ามัทนาก็เป็นนารีศรีสุชาดาไม่หย่อนไปกว่าลูกเท้ามคตหล่อนควรเป็นคู่เคียงตัวฉันอยู่สมศักดิ์สมยศเธออย่าพูดมากไม่อยากฟังพดถึงเท้ามคตจะไม่พอใจใช่ว่าตัวฉันจะนึกประวันพรั่นจิตเมื่อใดถึงจะพิโรธโกรธก็โกรธไปตัวฉันไม่ได้เป็นข้าขอบขันมคตราชากับพระบิดาสิท่านชอบกันจึงได้ตกลงสององค์กล่าวมั่นตัวเธอกับฉันไว้แต่ยังเยาว์ ใช่ฉันตะกายไปรักโฉมฉายเองเมื่อไหร่เล่าสองบิดาท่านจัดการให้เราฝ่ายฉันนี่เล่ากอบกตัญญูจึงยอมตามท่านและไปทำการแต่งกับโฉมตรูแต่กันนั้นไซก็ได้เลี้ยงดูสมควรแก่ผู้เป็นมหิสีฉันจงใจรักและพี่นงรักมีจิตไมตรีคงจะไม่ต้องคุณหมองคราวนี้ขอจงตรีดีก็คงแลเห็น
0: หม่อมฉันเข้าใจว่าทรงเลี้ยงไว้ก็เพราะจำเป็น
1: ตามใจเถอะนะถ้าเธอนึกเช่นนั้นก็อาจเป็นเช่นเธอเข้าใจมามัทนาเราไปดีกว่าอยู่อีกทำไมขืนอยู่ฟังเสียงก็เถียงกันไปยืดยาวยิ่งใหญ่ไม่เป็นแก่นสาร

บอดินีจะรู้ไหมพระผัวก็มวนลงมัวพะวงยิงชาวไทยวันนึกว่ากูใส่สุดาบกคนหน้าพี่กูจะใช้คนจระยักษ์ชนกนาฏและทูตคณิการ

0: พระนางจันทีทราบแน่ชัดแก่ใจว่าชัยเสนไม่ได้มีใจให้นางแม้แต่น้อยศักดิ์ศรีของนางถูกแม่หญิงกุหลาบชาวป่ายามหมิ่นฉีกและขยี้จะไม่เหลือดีความเครียดแค้นจริงชังทำให้นางคิดอาฆาตทั้งชัยเสนและนางมัทนานางจันทีจึงส่งข่าวไปทูลท้าวมคธผู้เป็นพระบิดาให้ยกทัพมาตีเมืองสตินาปุระของชัยเสนส่วนพระนางเองก็สมคบกับนางกำนันอราลีใส่ร้ายว่ามัทนาคบชู้กับสุภางผู้เป็นทหารเอกคู่ใจของชัยเสนเป็นความพลิกผันอันแสนร้ายเมื่อชัยเสนจอมกษัตริย์กลับหูเบาแม้พระองค์จะเชื่อใจสุภางแต่กลับลงเชื่อว่ามัทนาเป็นผู้ทรยศอย่างสนิทใจจึงตรัสสั่งให้สุภางนำตัวนางไปประหารส่วนสุภางพยายามทูลทัดทานว่านางมัทนาเป็นผู้บริสุทธิ์และแสดงน้ำใจสัตย์ซื่อภักดีของตนที่มีต่อชัยเสนแต่ไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็ตามชัยเสนผู้ถูกโมหะครอบงำก็ไม่ยอมรับฟังสิ่งใดทั้งสิ้น
1: สุภาง
2: พระเจ้าค่ะ
1: สุภาง
2: พระเจ้าค่ะ
1: เจ้าได้กล่าวว่ามิได้เสน่หากับมัทนาอย่างใดผู้เห็นว่านางนั้นไซมีโทษผิดใหญ่สมควรประหารชีวิตจงชักดาบออกบัดเดี๋ยวนี้แล้วรีบเร็วรีบไปตัดเอาหัวนางมา
2: เทวะ
1: อะไร
2: เทวะ
1: เออน่าจะพูดอะไรก็ว่ามา
2: ข้าเคยสนองบาททุลีองค์พระทรงชัยแต่เล็กประจวบใหญ่บ่มิเคยจะขัดคำเมื่อมีพระบัญชาและก็รับและรีบทำถึงหากจะชอกช้ำหรือจะเจ็บวรินทรีย์แทบตายบ่วายเพียนและพิยังบ่เสร็จดีเพียนจนประจวบที่นรนาถทบัญชาอังคาพยพของดะนุเป็นพยานว่าเคยทนและเคยฝ่าพระหุอันตรายแท้ทั่วกายข้านี้หรือก็มีนบาดแผลเพื่อได้แสดงแก่นรชนพิอยากดูทุกแผลก็สักขีจะแสดงกตัญญูบาดเจ็บก็โดยภูทระใช้ประจนศึกในงานพระผ่านเผ่าบ่มิเคยจะหยุดนึกใช้ไหนก็ใจฮึกบ่มิเคยจะกลัวใครแต่ว่านะครานี้นรนาถทะทรงใช้ให้ฆ่าพระบาทไปและประหารพระชายาผู้ปราศจากมนทินโทษชะนี้นาขอรับพระอาญาเพราะมิอาจจะรับใช้อันชีวีของข้าจะพระวงก็หาไม่ขอมอบถวายไว้ณทุลีละอองบาทไหนๆจะตายแล้วและก็ขอทำนูนนาคผู้คิดอุบายกาศณไม่ใช่พระเทวีซึ่งตามเสด็จจากหิมะวันอรัญสีต่อไปอมรมีวรทิพยเนตรคงเผยผายขยายลักษณะผู้ขบถบ่ง

0: เห็นจักเห็นตรงหรือว่าคดนะคือใคร
1: อุเมนสุภางตัวมึงนี่ช่างเจรจาสาไถยิ่งพูดยิ่งนัวเข้าตัวร่ำไปมึงจะอยู่ใหญ่นักปัตตภีเฮ้ยนันทวัฒน์จับสุภางมัดเอาไปทันทีแล้วฆ่ามันให้มันไล่คืนนี้คนคดอัปรีไม่ควรอยู่นานส่วนมัทนาก็อหังการวิเริ่มเหิมหานขืนจะเอาไว้ต่อไปไม่นานก็คงคิดการประหารกูตายจงเอาโฉมตรูไปพร้อมกับชู้ของนางโฉมฉายฆ่าเสียด้วยไซจะได้สมหมายพร้อมๆกันตายไปคู่เคียงกันปริยมวัฒนาก็ชั่วหนักหนาไม่ควรเลี้ยงมันจงขับนางออกนอกเมืองกรุงพันและอย่าให้มันนั้นกลับคืนมาฝ่ายนางทาสีโทษก็ควรมีจงลงอาญาส่งมันจำไว้ในตรูจนกว่าจะครบเวลาได้3ปีตาปราหมอเท่าวุ่นวายนักเล่าติดมากคราวนี้จงตระเวนขอบเขตธานีแล้วขับทัชชีพ้นเขตธาราช

นางมัทนาผู้ซึ่งบัดนี้กลายเป็นผู้ถูกความรักทรยศได้ทำพิธีพลีกรรมทูลเชิญสุเทพเทพบุตรให้มาช่วยนางสุเทพก็ขอความรักจากนางมัทนาอีกครั้งแต่ทว่าจิตใจของนางผู้ทนงยึดมั่นในสัจจะไม่มีเศษเหลือจะรักชายใดอีกแล้วนอกจากชัยเสนมัทนายังคงยืนกรานปฏิเสธความรักของจอมมหาเทพเมื่อเป็นดังนั้น

0: ภายหลังจึงได้รู้ความจริงทั้งหมดว่าเป็นอุบายลวงของนางจันทีแต่ก็สายเกินไปซะแล้วความหึงหวงจนขาดสติทำให้ชัยเสนกลายเป็นผู้ต้องสูญเสียทุกสิ่งทั้งหญิงยอดรักและทหารกล้าคู่ใจพระองค์ทุกระทมยิ่งนักสิ่งเดียวที่ยังพอจะทำได้คือขอพระกาลทันสิทธิ์นำนางมัทนาในรูปดอกกุหลาบอันมีสีงามเหมือนอรุณเรือเมื่อแรกรักกลับไปสู่พระราชวังและตรัสขอพรให้กุหลาบนั้นดำรงอยู่ตราบกว่าชีวิตของพระองค์จะหาไม
1: ่อ้าวทุกดนูนทุกทวีรถแสนจะโศกวิโยคสุปริยะอย่าแหนงขี้สิทธิ์เพราะจิตวิโรธแรงอุบายะชั่วบ่รู้บ่แจ้งสิจึงหลงยามจะหนักสิชักจะบ้าจะปลงประหารชีวิตบ่มีประสงค์จะคงอยู่แต่เผอิญสุเสวีเตือนดนูฉะนั้นสิจึงสำนึกในตูบ่วางวายเสด็จประยุทธสมนิยมก็หมายและมุ่งฤดีจะรับพระสายสมรพันจากพนาและคืนณเขตตะขันและมุ่งจะเสกสุนารินันทนาภาเป็นพระอัครราชินีมหาสุมาตุแห่งนิกรประชานหัสนินโอ้พระเอิญก็มามิพบยุพินกระนั้นข้ายังทวินจะรับไปจึงจะเชิญสุกุปชกาวิไลและแทนอนงคะจงคาไลเธอปรึกษาข้าจะรับประทับณศรีวิกาและพร้อมกระบวนแห่ณธานีรังสรรค์ถึงบุรีจะได้เฉลิมพระขวัญจะเปรอมิให้อนาถ

0: ชิญเถอะแม่และหนูเชิญเถอะมารสีเสด็จเถอะอย่าระคายฤดีดนูวอน
1: หนึ่งอวยพรให้กุบชกะสุรภกาคงดีหลบล่าบ่อสูญพันเป็นสิ่งชวนยวนจิตตนาระสุวคันช่วยระงับสันพทุกหนักหญิงชายยามเริ่มรู้รสนฤดีรักใช้กุหลาบจะเริ่มใจอันดวงมาลีกุมชกาสีพีวะให้เพิ่งจะรู้ได้ว่ารักแท้และยามดมดอกกุมชกาแล้วก็จะแก้เดือนณดวงแดและสุขพันขอมาลีสีกุมชกาสิริสุขันธ์

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชลินัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS แล้วคุณผู้ชมนะครับดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับหอยเสียบจิ้มมะละกอเมนูท้องถิ่นสืบทอดตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันเหลือขายไม่กี่ร้านเยาวชนจังหวัดตรังเปิดคณะมโนออกแสดงเปิดหมวกกลางตลาดเป็นรายได้เสริมและสานต่อการแสดงพื้นบ้านสันสนีพลอยวิไลพาไปชมการเพาะเลี้ยงปลากระเบนส่งขายต่างประเทศพร้อมรวมกลุ่มเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งด้านตลาดประเพณีการแข่งขันเรือยาวในฤดูน้ำหลากช่วงนี้ครับก็จัดกันขึ้นทั่วทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะจังหวัดพิจิตรเนี่ยที่จัดยิ่งใหญ่แล้วก็คึกคักทุกปีเลยครับดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้เข้าชุมชนนะครับหลายส่วนที่เกี่ยวข้องก็ดีใจไปด้วยกระทั่งว่าไม้พายเรือยาวคุณผู้ชมก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้นะครับมีลูกค้าสั่งจองกันอย่างข้ามปีแล้วด้วยรวมถึงลูกค้าต่างประเทศเนี่ยก็มีสั่งเข้ามาครับด้วยในอดีตนะครับเคยเป็นฝีพายเรือยาวคว้าแชมป์มาหลายสนามทั่วประเทศนะครับจนมีชื่อเสียงโด่งดังหลังจากนั้นก็ผันตัวมาเป็นช่างทำใบพายครับจึงมีความรู้ความเข้าใจว่าพายที่ดีในการแข่งขันจะต้องทำอย่างไรบ้างก็กลายเป็นอาชีพเสริมของนายดุสิตปั้นเกิดชาวบ้านหมู่3ตำบลบ้านหมู่อำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับและแม้จะเป็นอาชีพเสริมก็จริงแต่ว่ากลับสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยครับกลายเป็นช่างทำใบพายที่มีชื่อเสียงฝีมือดีของเมืองไทยครับเป็นที่รู้จักกันดีในวงการเรือยาวช่างดุสิตบอกว่าไม้พายที่ทำขายครับมีอยู่2แบบก็คือแบบไม้พายหัวตัดนะครับที่ใช้สำหรับเรือทีมชาติแล้วก็เรือมังกรส่วนไม้พายรูปใบโพครับเป็นไม้พายที่ใช้ในการแข่งขันตามประเพณีของวัดต่างๆซึ่งชนิดไม้ที่นำมาทำใบพายได้ดีที่สุดนะครับก็คือไม้ประดู่แล้วก็ไม้สักนะครับโดยเฉพาะไม้สักเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของฝีพายเรือมากเนื่องจาก

0: มีน้ำหนักเบาแล้วก็เหมาะแก่การพายเรือในปัจจุบันที่เป็นเรือต่อไม่ใช่เรือขุดจากต้นไม้ทั้งต้นเหมือนในอดีตนะครับฝีพายก็เลยต้องการไม้พายที่เบาครับเพื่อช่วยลดกำลังในช่วงที่พายแข่งขันส่วนพายที่แพงที่สุดนะครับเป็นพายที่ทำจากกระพี้ไม้ประดู่เนื่องจากว่าสวยงามแล้วก็หาได้ยากครับราคาเนี่ยถ้าเป็นพายไม้ทั่วไปก็อยู่ที่800ถึง900บาทส่วนไม้กระพี้ประดู่ซึ่งเป็นไม้หายากก็จะราคา 1,000 บาทขึ้นไปครับแล้วแต่ความสวยงามของเนื้อไม้ด้วย
1: เพราะว่าฝีพายตัวนี้คือส่งมาหาใช้พายเบาคนเยอะครับ
2: ด้วยการพัฒนาการของเรือที่เบาลงใช่ไหม
1: ครับผมเดี๋ยวนี้เป็นเรือต่อกันหมดแล้วไม่ใช่เรือขุดเป็นเรือต่อแล้วก็การพายเรือนี่จะไม่ค่อยเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเขาจะมีออก40 50 60แล้วก็มาโยนยาวๆกันแล้วจะมีเคาะช่วงกลางสนามแต่ตอนเนี้ยฝีพายเป็นเรือประกอบนี่คือจะต้องออกทีและลูกโยนจะไม่มีจะมีถี่คือจะถี่ตลอดเหมือนตลอดสนามก็ต้องเน้นเป็นพายเบาตอนนี้ก็กระแสก็คือเป็นไม้สักที่เบาที่พายดีครับ
0: การแข่งขันเรือที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอย่างเรือเจ้าแม่ประดู่ทองจากชลบุรีที่เพิ่งได้แชมป์ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็เรือชื่อดังอีกจำนวนมากทั่วประเทศรวมถึงเรือจากประเทศลาวด้วยล้วนแต่สั่งทำไม้พายจากช่างดุสิตทั้งนั้นนะครับขณะนี้ยอดการสั่งใบพายคุณผู้ชมต้องสั่งกันข้ามปีเลยนะครับโดยใบพายของช่างดุสิตเนี่ยมีการประทับตราไว้ที่ด้ามพายด้านบนด้วยเพื่อเป็นจุดสังเกตว่าเป็นใบพายแท้จากช่างดูสิบซึ่งยอดการทำใบพายแต่ละปีครับมียอดทำเกือบ 1,000 ใบแล้วก็ยังมีถุงผ้าที่แม่บ้านตัดเย็บด้วยตัวเองมาจำหน่ายด้วยครับเผื่อใครสนใจอยากจะไปเรียนรู้การทำหรือว่าอยากจะอุดหนุนใบพายแบบนี้กันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อได้0869332316ครับมีพลังสามัคคีของชาวบ้านที่เขาช่วยกันฟื้นฟูต้นเทียนทะเลบนเกาะเทียนจังหวัดตราดนะครับที่นี่เป็นเกาะเล็กๆเองคุณผู้ชมแต่ว่าเวลาน้ำทะเลลดลงเนี่ยสามารถที่จะเดินข้ามไปท่องเที่ยวบนเกาะเทียนได้เลยครับหลังถูกขโมยต้นเทียนทะเลไปแต่ว่าก็ยึดคืนมาได้ครับจึงพากันปลูกใหม่หวังให้เป็นศูนย์เรียนรู้บนเกาะเทียนครับเกาะเทียนเป็นเกาะเล็กๆนะครับอยู่หน้าหมู่บ้านแหลมเทียนตำบลอ่าวใหญ่ที่จังหวัดตราดนะครับเวลาที่น้ำทะเลลดลงเนี่ยสามารถเดินข้ามไปท่องเที่ยวบนเกาะได้เลยครับมีกลุ่มอนุรักษ์บ้านแหลมเทียนช่วยกันอนุรักษ์ดูแลเกาะเทียนนี้อยู่แล้วก็ทำโครงการแพท่องเที่ยวนำนักท่องเที่ยวมาชมวิถีชาวบ้านกันนะครับทั้งทำประมงพื้นบ้านการเลี้ยงหอยทำประมงแล้วก็กินอาหารพื้นบ้านกันแล้วก็เที่ยวชมเกาะเทียนด้วยแต่ว่าต้นเทียนที่อยู่บนเกาะเนี่ยคุณผู้ชมเพิ่งจะถูกผู้ก่อเหตุลักขโมยไปนับ10ต้นเลยนะครับเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าต้นเทียนเนี่ยเป็นหนึ่งในพันไม้สวยงามที่เขานิยมเอาไปทำเป็นบอนไซกันนะครับที่ผ่านมาลักลอบตัดไม้ชนิดนี้กันอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าเป็นพันไม้ที่หายากมีการซื้อขายกันตั้งแต่หลักพันบาทไปจนถึงหลักล้านบาทก็มีครับต้นไม้นี้หายากเติบโตก็ช้าครับจึงเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ขณะนี้การนำกลุ่มอนุรักษ์บ้านเกาะเทียนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต. อ่าวใหญ่เจ้าหน้าที่ป่าชายเลนบ้านด่านเก่ากว่า100คนก็เลยมาช่วยกันนำต้นเทียนทะเลที่ยึดคืนมาจากผู้ที่ก่อเหตุขโมยไปครับคือยึดมาได้6ต้นแล้วก็มีผู้บริจาคให้กับอบต. อ่าวใหญ่ทั้งต้นเล็กต้นใหญ่รวม12ต้นนะครับเอาไปปลูกเสริมบนเกาะเทียนเพื่อให้กลับมาสมบูรณ์สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งศึกษาเรียนรู้ของชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปครับพอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังช่วยกันพัฒนาเกาะเทียนให้สวยงามนะครับช่วยกันจัดเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บนเกาะเทียนให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามโดยเกาะเทียนนี้เป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแม้พื้นที่จะเล็กนะครับแต่ก็ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดตราดครับ
3: อ๋อวันนี้ก็ถือว่าชนรวมชุมชนก็นัดทั้งผู้นำมาปลูกต้นเทียนกระปลูกเสริมด้วยส่วนที่มันหายไปเนาะหาได้ต้นเทียนมา12ต้นทั้งหมดใหญ่สองต้นเล็ก10ต้นนะในพื้นที่เดิมที่ว่าที่มันไม่ห้องแบ่งไปนะครับ
4: แล้วกับการดูแลกันต่อไปครับ
3: ก็เนี่ยฝากชาวบ้านก็ดูแลแล้วผมก็เอาโทรศัพท์มาติดเรียบร้อยแล้วมารวมมือกันหลายคนนะครับก็ฝากเขาช่วยดูแลกันครับนี่แล้วก็ทางด้านกฎหมายก็เดี๋ยวให้เจ้าที่ก็จัดการไปนะครับ
0: ด้านชาวบ้านแหลมเทียนจะช่วยกันทำหน้าที่เฝ้าระวังดูแลแล้วก็เตรียมจะเปิดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนและท่องเที่ยว

0: ทั้งจำทั้งปรับเลยครับไม้ชนิดนี้จะขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเลมีเจอได้ทั้งฝั่งของอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันนะครับอย่างบริเวณที่แหลมเทียนของจังหวัดชุมพรเนี่ยก็จะเห็นต้นเทียนทะเลขึ้นอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับมักจะขึ้นอยู่ตามซอกหินแก่งหินต่างๆแบบนี้เป็นไม้หายากแล้วก็สวยงามด้วยครับชื่อเสียงของเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับไม่ใช่แค่มีชื่อด้านสถานที่ตากอากาศเพียงอย่างเดียวแล้วก็ชายหาดงามๆเท่านั้นแต่ว่าของกินเมนูดั้งเดิมหลายๆอย่างคุณผู้ชมก็เป็นเมนูท้องถิ่นที่ต้องไปลองชิมที่นี่เท่านั้นนะครับอย่างวันนี้ชวนคุณผู้ชมไปรู้จักกับเมนูหอยเสียบจิ้มมะละกอครับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วปัจจุบันนี้เหลือเพียงไม่ร้านที่ยังขายอยู่ครับหอยเสียบจิ้มมะละกอหรือว่าหอยเสียบน้ำจิ้มมะละกอครับนี่เป็นอาหารกินเล่นคู่กับเมืองหัวหินมานานตั้งแต่ในอดีตเลยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยคนหัวหินจะขายกันเป็นร้านเล็กๆนะครับขายกันมีหอยเสียบแล้วก็หอยอื่นๆไม่กี่อย่างขายตามงานที่มีหนังกลางแปลงฉายกันหรือว่าตามงานแสดงงิ้วแต่ปัจจุบันนี้ครับยังมีร้านเจเบียหอยเสียบจิ้มมะละกอหัวหินนะครับเหลือไม่กี่ร้านคุณผู้ชมแล้วก็ร้านนี้ด้วยแหละอยู่ตรงปากซอยหัวหินห้วยมงคล9ริมถนนสายหัวหินหนองพลับเขตเทศบาลเมืองหัวหินนะครับเจ้าของร้านคือนางราณีสุขอิ่มอายุ52ปีนี่เป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดขายมานานกว่า30ปีในรุ่นของเจ๊เบียร์นะครับซึ่งก็สืบทอดมาจากรุ่นคุณแม่คุณพ่ออีกทีหนึ่งหอยเสียบจิ้มมะละกอครับเขาใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นอย่างอาหารทะเลตากแห้งนะครับก็เป็นการถนอมอาหารไปด้วยอย่างหอยหลายชนิดนะครับหมึกแล้วก็ปลาต่างๆที่เป็นเสน่ห์นึงก็คือหอยเสียบหอยหลอดหอยแมลงภู่หอยหวานนะครับโดยหอยพวกนี้ครับจะเอามาขายมัดละ20บาทมีอยู่4ไม้ส่วนประเภทหมึกก็มีทั้งหมึกกล้วยหมึกหนังหมึกกระตอยหนวดหมึกแล้วก็ตัวหมึกเนี่ยเริ่มต้นไม้ละ10บาทแล้วก็หมึกบดตัวใหญ่ก็20บาทนะครับราแผ่น3แผ่น10บาทปลาวงปลาริวกิวไม้ละ20บาทแล้วก็มีลูกชิ้นหมูไส้กรอกกุนเชียงเพิ่มเข้ามาด้วยพอลูกค้าเลือกไม้ที่ต้องการได้แล้วครับเจ๊เบียร์ก็จะนำไปย่างบนเตาถ่านใช้ไฟอ่อนๆพอครับค่อยๆพลิกจนสุกทั่วจะยิ่งหอมมากครับแล้วก็กรอบนิดๆด้วยซึ่งทีเด็ดนอกจากเทคนิคการย่างให้พอดีแล้วก็คือน้ำจิ้มนะครับที่ร้านก็เคี่ยวน้ำเชื่อมเองครับโดยใส่น้ำส้มสายชูด้วยแล้วก็ตำพริกเองคั่วถั่วลิสงเองด้วยส่วนหนึ่งก็แยกเอาไว้แล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบเผ็ดมากเผ็ดน้อยครับแล้วก็เสิร์ฟมาคู่กับมะละกอดิบที่สับเอาไว้มาจากบ้านแล้วก็มีแตงกวานะครับเป็นน้ำจิ้มที่กินกับหอยเสียบแล้วก็หอยอื่นๆเวลากินเนี่ยลูกค้าก็หยิบมะละกอลงไปผสมคลุกเคล้าในน้ำจิ้มนะครับเราก็ใช้หอยเสียบจิ้มน้ำจิ้มให้ติดเส้นมะละกอกินเข้าไปในปากพร้อมๆกันก็ได้รสชาติความหนึบหนับของหอยหมึกแล้วก็ปลาที่ย่างหอมๆใหม่ๆผสมกับความหวานเผ็ดของน้ำจิ้มนะครับแล้วก็รสชาติของมะละกอดิบสับด้วยรวมแล้วอร่อยมากทีเดียวครับซึ่งถ้าจะให้เหมาะก็คือต้องย่างร้อนๆใหม่ๆแล้วก็นั่งกินที่ร้านเดี๋ยวนั้นเลยครับ
1: น้ำจิ้มใช่ไหมคะน้ำจิ้มของเขาก็จะมีรสชาติแบบหวานแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็เผ็ดเป็น3รสอะค่ะก็จะอร่อยอะค่ะ
2: มันคืออาหารพื้นถิ่นหัวหินเหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: มันหากินยากไหมเดี๋ยวนี้ปัจจุบัน
1: หากินยากไหมคะส่วนมากในอำเภอหัวหินก็จะมีประมาณแค่ร้านถึง2ร้านเองค่ะที่ขายอาหารที่ขายแบบนี้ค่ะ
3: อาหารท้องถิ่นอะของกินของเล่นท้องถิ่นท้องถิ่นหัวหิน
2: มานานแล้วเหมือนกัน
3: นานแล้วไหมมีเป็นร้อยปีแล้ว
2: ร้อยปีแล้วเหมือนกันนี่ก็จะขายกันที่ไหนอะไรยังไง
3: ขายเวลาเย็นๆขายตอนเย็นๆหรือว่ามีหนังกลางแปลงมีงานงิ้วอะไรเงี้ยจ
2: ้ะก็ขายกันเยอะแบบนี้มั้ยเ
3: ขาจะตั้งน้อยไม่ได้ตั้งเยอะขนาดนี้หรอกตั้งยายตั้งนิดๆหน่อยๆตั้งขายเล็กๆน้อยขายเฉพาะคนในหัวหินที่รู้ๆกันแต่ตอนนี้เป็นพวกคนท่องเที่ยวเขาก็รู้จักเขาก็มานั่งลองกินดูอะไรเงี้ยสมัยก่อนจะขายแค่วงแคบๆคนหัวหินเดียวกันคนแถวบ้านอะไรเงี้ย
0: น้ำจิ้มของร้านนี่ปรุงสดใหม่กันทุกวันนะครับส่วนวัตถุดิบอื่นๆซึ่งเป็นอาหารทะเลแห้งเนี่ยก็เก็บไว้ในตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิเอาไว้ได้หลายวันซึ่งช่วงกลางวันนะครับก็จะทำน้ำจิ้มเตรียมมาไว้ก่อนแล้วก็นั่งเสียบหอยปลาต่างๆที่เตรียมออกไปขายในตอนเย็นรายได้เฉลี่ยถ้าหักหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมก็เหลือตกวันละประมาณ600ถึง700บาทเจ๊เบียร์ก็บอกว่าก็ถือว่าเพียงพอสำหรับตัวเองครับใครอยากลองชิมอาหารท้องถิ่นสูตรแบบนี้ครับสอบถามพิกัดหรือว่าไปลองชิมกันได้ถามที่เบอร์เจ๊เบียร์ครับให้เบอร์ไว้ติดต่อ0933546642ครับ

0: อันท้องถิ่นเก่าแก่ขาดผู้สืบทอดก็เลยเหลือน้อยรายก็ไม่ต่างจากแวดวงศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่เช่นกันนะครับแต่ว่าสำหรับมโนรานั้นก็ยังมีเยาวชนในจังหวัดตรังที่หันมาสนใจกันอยู่ตอนนี้ก็เปิดเป็นคณะเล็กๆคุณผู้ชมแล้วก็ออกแสดงเปิดหมวกกลางตลาดกันนะครับเพื่อหารายได้เสริมช่วงปิดเทอมช่วงว่างระหว่างเรียนด้วยแล้วก็เป็นการสานต่อการแสดงพื้นบ้านไปด้วยครับคณะมโนราตัวน้อยจากบ้านวังหินลาดตำบลโพรงจระเข้อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับแล้วก็มีผู้ปกครองมาด้วยกว่า30ชีวิตนะครับมาร่วมกันเปิดหมวกรำมโนราโชว์ชุดเด็กที่ฝึกซ้อมการแสดงจากรุ่นพี่โรงมโนราช่วยกันถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมสืบสานประเพณีของภาคใต้และถือเป็นการใช้เวลาว่างของเด็กๆในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับมารำมโนราโชว์แต่ละชุดกันที่ตลาดกลางเมืองตำบลโคหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังที่นี่เป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตนะครับอยู่ใจกลางเมืองตรังเลยครับประชาชนมาเดินจับจ่ายซื้อของกันจำนวนมากตลาดเนี่ยเขาใจดีคุณผู้ชมมีเวทีสาธารณะเนี่ยตั้งเอาไว้ให้เอามาแสดงผลงานแสดงความสามารถต่างๆกันได้ครับแต่ละคนเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปครับในลวดลายท่วงท่ารำที่สวยงามนะครับทั้งยังเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนของเด็กๆไปด้วยที่เขามีใจรักมโนราแล้วก็ร่วมสืบสานมโนราต่อไปครับบรรยากาศเนี่ยก็มีประชาชนที่ไปเดินตลาดกันก็สนใจมาแวะชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่มาชมมโนราตัวน้อยจากบ้านวังหินลาดเนี่ยบอกว่ามาจากกรุงเทพนะครับมาเที่ยวที่ตรังแล้วก็มีอาชีพเกี่ยวกับบริษัทสื่อออนไลน์อยู่แล้วด้วยมาเจอน้องๆรำแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคใต้ก็เลยคิดอยากจะมอบทุนการศึกษาเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กๆนะครับจะได้มีขวัญกำลังใจในการฝึกซ้อมกันมาเผยแพร่วัฒนธรรมของภาคใต้ให้หลายๆคนได้เห็นในโลกออนไลน์ซึ่งการแสดงมีทั้งหมด3ชุดนะครับมีรำมโนราตัวอ่อนรำมโนราจิ๋วแล้วก็นายพรานมีทั้งชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ครับน้องๆแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปซึ่งการรำมโนราใช้เวลาฝึกฝนพอสมควรเลยนะครับยิ่งกว่าจะมาออกงานแบบนี้ได้เนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน
1: แล้วก็เรามาเจอน้องๆที่เขากำลังรำเนาะแล้วก็การแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมของภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมอบทุนการศึกษาเป็นค่าขนมให้น้องๆเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างงี้ครับผมเพื่อที่น้องๆจะได้มีขวัญแล้วก็กำลังใจในการที่จะฝึกซ้อมแล้วก็มาเผยแพร่วัฒนธรรมของพี่น้องชาวภาคใต้ให้แบบให้หลายๆท่านมองเห็นในโลกออนไลน์อะไรอย่างงี้นะครับผม
2: แล้วก็จะเป็นงานโชว์ต่างๆงานในโรงมโนราก็จะมีงาน
1: ลงนำมาเลยนะครับมาประวัติเด็ก
2: ค่ะก็จะมีมโนราตัวอ่อนค่ะแล้วก็มโนราก็จะเป็น3ชุดก็จะมีชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ค่ะที่ซ้อมกันอยู่น้องๆแต่ละชุดก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปค่ะ
3: นอกจากมาการแสดงนี้คือได้ฝึกน้อง
2: ใช่ค่ะหาประสบการณ์ให้น้องๆด้วย
0: น้องๆในคณะตอนนี้ถ้าเป็นเด็กๆอายุระหว่าง 7-18 ปีนะครับมีสมาชิกอยู่ประมาณ25คนก็มาหารายได้นะครับเปิดหมวกโชว์การแสดงกันแบบนี้เป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยครับเผื่อว่าใครอยากจ้างคณะของน้องๆเนี่ยไปทำการแสดงกันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อด้วยครับ0622300309ครับเยาวชนอีกคนนะครับที่สนับสนุนเป็นนักมวยหญิงอายุ17ปีเองนะครับที่จังหวัดหนองบัวลำภูคุณผู้ชมเป็นเจ้าของเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับแล้วก็นอกจากความเก่งแล้วเนี่ยน้องมีความกตัญญูครับเพราะว่าขึ้นชกมวยทุกวันนี้ก็เพื่อจะหารายได้ไปช่วยรักษาแม่ที่ป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับตอนนี้ท่านผู้ว่าเนี่ยทราบเรื่องแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือน้องด้วยครับด้วยวัย17ปีแล้วแม้จะเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าก็มีใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญที่ต้องเล่นกีฬาชกมวยที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บแบบนี้ครับแล้วผ่านการขึ้นชกมาแล้ว30ครั้งคุณผู้ชมทั้งมวยไทยอาชีพแล้วก็มวยไทยสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬานักเรียนนักศึกษานักมวยหญิงคนนี้คือนางสาวจันจิราพลอินหรือว่าน้องบิวครับหรือว่าชื่อนักมวยในวงการก็คือเพชรแสงจันทร์วมณีวันวัย17ปีครับศึกษาอยู่ปวช3แผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับบ้านน้องเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านโปร่งแจ้งหมู่2ตำบลหันนางามที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพู เบื้องหลังความมุมานะใจสู้ของน้องบิวที่ชกมวยมาตั้งแต่อายุ13ปีก็คือคุณแม่คนนี้แหละครับนางบุญจันทร์ลาดบัวขาวอายุ50ปีคือแม่เนี่ยป่วยเป็นกล้ามเนื้อด้านขวาอ่อนแรงนะครับน้องบิวเลยต้องช่วยพ่อทำงานหาค่าใช้จ่ายซึ่งในครอบครัวก็มีพ่อแม่พี่สาวตัวน้องบิวหลานสาวแล้วก็พี่เขยครับรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่ก็ต้องดิ้นรนไปหาข้าวโพดพืชผักผลไม้ไปขายข้างถนนสายสีบุญเรืองนากลางแล้วก็ขายรอบหมู่บ้านด้วยทุกวันตอนเช้าก่อนจะไปเรียนเนี่ยก็ต้องวิ่งออกกำลังกายพร้อมกับพ่อวันละ 5-6 กิโลเมตรนะครับพอตกเย็นหลังเลิกก็มาซ้อมมวยที่ค่ายวอมณีวันเสร็จภารกิจก็กลับมาใช้ชีวิตดูแลครอบครัวครับขณะที่นายอุดรพลอินพ่อนะครับอายุ53ปีที่เป็นเสาหลักของครอบครัวก็บอกว่าวันๆเนี่ยต้องหาเงินจากอาชีพขายข้าวโพดต้มนะครับหารายได้เดือนนึงต้องหาให้ได้เกือบ 20,000 บาทถึงจะเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้พอครับ
4: ไม่ให้ลูกไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
5: ซ้อมอยู่ค่ายบอลนี่ค่ะก็ซ้อมกับเพื่อนๆครูในค่ายค่ะ
6: ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ
5: อายุ17ปีค่ะ
6: 17ปี
5: ประมาณ 30-40 ได
6: ้30-40ส่วนใหญ่ก็คือชอบมวยไทยใช่ไหม
5: มวยไทยอาชีพ
6: มวยไทยอาชีพไปนี่โดนน็อกสักทีไหม
5: โดนน็อกว่า2ครั้ง
6: บาน2ครั้งเนาะค่าตัวเท่าไหร่
5: 1,500-2,000
6: พบกับนักมวยไทยอย่างเดียวใช่ไหม
5: เคยไปโชว์กับญี่ปุ่นครั้งนึงค
6: ่
5: ะ
6: ไปประเทศญี่ปุ่น
5: กับนักมวยญี่ปุ่นครั้งนึงค
6: ่
5: ะ
6: เป็นไปยังไงไปญี่ปุ่น
5: จะไปโชว์กับครูอีกค่ายนึงอยู่กรุงเทพค่ะแล้วก็ครูเขาจะพาไป
7: ผมนะครับในฐานะผู้ใหญ่บ้านนะในฐานะผู้ใหญ่บ้านดีใจรู้สึกดีใจมากว่าทุกคนเด็กๆคนหนึ่งที่ผมมาเจอตัวเล็กๆนะครับตอนนี้ได้เป็นนักมวยระดับจังหวัดไปถึงสู่ประเทศนอกนะครับดีใจรู้สึกดีใจและประทับใจผมอยากให้ชุมชนของผมนะครับมีลักษณะอย่างนี้หลายๆท่านหลายๆคนมันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับอันนี้ถือว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับในชุมชนของผมนะครับ
0: ความฝันน้องบิวเนี่ยยังอยากจะเป็นแชมป์โลกมวยหญิงด้วยแล้วก็จะเรียนหนังสือให้สูงที่สุดจะได้ดูแลพ่อแม่ให้ดีกว่านี้ครับส่วนตอนนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทราบข่าวแล้วนะครับก็มอบหมายให้เลขานุการชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเนี่ยมาลงพื้นที่ให้กำลังใจและประสานการช่วยเหลือต่อตอนนี้ทางชมรมแม่บ้านมหาดไทยเนี่ยมอบทุนการศึกษาเบื้องต้นให้น้องบิว 5,000 บาทแล้วก็เดี๋ยวจะประสานดูแลเรื่องของแนวทางการศึกษาต่อไปด้วยครับพาไปชมอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามอย่างปลากระเบนนะครับคุณผู้ชมก็เพาะพันธุ์ส่งขายตลาดเทศนะครับพัฒนาทั้งสายพันธุ์แล้วก็มีฐานข้อมูลประวัติของปลาทุกตัวเลยครับพร้อมทั้งมีรวมกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงกันด้วยเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านตลาดติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไลครับ

0: บินมีลวดลายที่สวยงามทำให้พี่ชัยวิวัฒน์ปราชญาวิริยะหรือพี่หังหลงเสน่ห์ของปลากระเบนจนได้ทดลองเลี้ยงศึกษาข้อมูลการเลี้ยงอย่างจริงจังก่อนตัดสินใจเปิดฟาร์มปลากระเบนสวยงามภายใต้ลัคกี้สติงเรย์ฟาร์มที่อำเภอเมืองเลยบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบมีฐานข้อมูลของปลาทุกตัวทำให้รู้แหล่งที่มาของปลาและพัฒนาสายพันธุ์ปลาได้ตรงตามความต้องการของตลาด
1: ที่ผมทำกระเบนเนี่ยมันมีอย่างนึงที่ผมตัดสินใจเพราะมันยากผมมองเพราะมันยากมันถึงทำได้คู่แข่งจะน้อยข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่อายุปลาจำนวนผลผลิตอุณหภูมิหรือพื้นที่ที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้พื้นที่จำนวนมากครับในต่างจังหวัดผมเลยค่อนข้างได้เปรียบ
0: ปัจจุบันที่นี่มีพ่อปลา30ตัวแม่ปลา200ถึง300ตัวและลูกปลา300ถึง400ตัวค่ะปลาที่เลี้ยงร้อยละ90จะเป็นแบบไฮบริดซึ่งทางฟาร์มจะคอยพัฒนาสายพันธุ์ปลาใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
1: อันนี้เขาเรียกเป็นไฮบริดครับไฮบริดเกรดสูงแล้วครับเกิดจากการที่เราเอาหลายๆสายพันธุ์จุดเด่นของหลายๆสายพันธุ์มาผสมรวมกันครับอย่างเงี้ยเขาจะได้ความขาวของจุดความใหญ่ของจุดแล้วก็ความเยอะด้วยและที่สำคัญสิ่งที่หายากในปลากระเบนสมัยใหม่ก็คือเขาเรียกขดครับก็คือจุดเล็กๆที่ขึ้นมาตามแทรกตามตัวนะครับ
0: อย่าง
1: ตัวนี้เขาเรียกครบเครื่อง
0: ครบเครื่องเลย
1: จุดขาวจุดใหญ่จุดเยอะ
0: มันมาจากสายพันธุ์อะไรก่อนที่มัน

0: ไฮไลท์ไฮไลท์ไว้ใช่ไหมคะพี
1: ่ใช่อ
0: ย่างตรงนี้ที่เราเห็นบอกว่าหลักล้านเลยเหรอคะพี
1: ่ครับเพราะอย่างตอนนี้ที่เขาแพทเทิร์นที่เขาฮิตกันที่สุดก็จะประมาณนี้ครับจุดขอบใหญ่จุดใหญ่เยอะทั้งตัวขาวด้วยครับและยิ่งในความพิเศษของเขาคือเขาสวยในไซส์ใหญ
0: ่
1: ครับปกติเราจะเจอปลาสวยแต่ไซส์เล็ก
0: อันนี้พิเศษยังไงครับพี่ตัวนี้
1: อย่างตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาคือเขาได้จุดกลมทั้งตัวครับจุดกลมจุดขาวและจุดใหญ่เสมอกันแทบทั้งตัวแล้วมันดูสบายตาตรงที่ว่าซ้ายและขวาเขาเรียกสมมาตรครับคล้ายๆกันพวกนี้เขาจะเก็บเป็นคุณลักษณะที่ดีของพ่อและแม่พันธุ์ครับ
0: ตัวขนาดนี้นี่อายุเท่าไหร่ครับประมาณนี
1: ้ตัวนี้ประมาณขวบเดียวครับ1ปี
2: ปลากระเบนที่นี่เลี้ยงในน้ำจืดเป็นแบบระบบโอเวอร์โฟลอุณหภูมิของน้ำควรอยู่ที่30องศาเซลเซียสขึ้นไปค่ะอาหารที่ให้จะเป็นปลาหลังเขียวให้วันละ4มื้อค่าอาหารต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 50,000 ถึง 60,000 บาทค่ะปลากระเบนอายุ3ปีถึงจะผสมพันธุ์ได้ตั้งท้องใช้เวลาประมาณ90ถึง120วันให้ลูกครั้งละ5ถึง7ตัวค่ะ1ปีสามารถท้องได้1ถึง3ครั้งอายุไขอยู่ได้สูงสุดเฉลี่ย15ถึง20ปีการเลี้ยงจะเน้นเรื่องของความสะอาดเป็นหลัก
1: ผมใช้เขาเรียกว่าวิธีการเลี้ยงแบบใหม่แล้วครับก็คือผมประยุกต์จากการที่ถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะมีการลดน้ำแล้วก็เติมเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ขัดตู
0: ้
1: แต่สมัยนี้ผมเน้นในการรักษาความสะอาดให้มากที่สุดก็คือในการที่ผมลดน้ำทิ้งทางฝั่งนึงเติมฝั่งนึงแล้วล้นทิ้งฝั่งนึงเลยนะครับล้นทิ้งคือฝั่งนี้แล้วผมประยุกต์ใหม่ก็คือดูดขี้ปลาจากตรงกลางครับเข้ามาในช่องกองแรกแล้วไม่ต้องใช้วัสดุกองเพราะว่าตะกอนหนักทั้งหลายมันก็จะกองอยู่ช่องแรกเหมือนอย่างที่เห็นตอนนี้ครับอันนี้จะใสบรรดาขี้ปลาหรือตะกอนทั้งหลายก็อยู่ช่องนี้ส่วนช่องต่อไปผมก็แค่หักขึ้นเพื่อให้ตะกอนหนักอยู่ข้างล่างอันที่เบาจะไปอยู่ช่องโน
0: ้
1: นแล้วก็ใช้แอร์ลิฟต์ครับก็คือสังเกตง่ายว่าในตู้เนี่ยจะไม่มีปั๊
0: ม
1: เพราะผมใช้ปั๊มลมในการดันน้ำออกมาแทนครับอันนี้จะเป็นทั้งระบบที่ประหยัดแล้วก็ใช้คนน้อย
2: ข้อควรระวังในการเลี้ยงปลากระเบนคือต้องระวังบริเวณเงี้ยงที่อยู่ตรงส่วนหางเนื่องจากมีพิษซึ่งทางฟาร์มจะคอยตัดเงี้ยงออกก่อนจะนำไปผสมพันธุ์ค่ะซึ่งเงี้ยงของปลาจะคอยงอกออกมาใหม่คล้ายกับเล็บค่ะที่นี่จะแบ่งปลากระเบนขายเป็น3เกรดถ้าตัวไหนมีพื้นที่จุดสีขาวที่กว้างใหญ่และจำนวนมากก็จะเป็นเกรด A ค่ะราคามีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเน้นขายผ่านทางออนไลน์และส่งขายต่างประเทศสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนเลยล่ะค่ะพี่หังยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันพัฒนาสายพันธุ์ปลากระเบนสวยงามร่วมกับเครือข่ายสมาชิกภายใต้กลุ่มเลบลาเทอร์มีเครือข่าย5ฟาร์มเพื่อสร้างจุดแข็งด้านการตลาดค่ะ
3: เราก็จะร่วมกันพัฒนาให้ปลาที่เรารักเนี่ยสามารถพัฒนาให้มันสวยขึ้นช่วยกันหาลูกค้าช่วยกันโฆษณาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีการแบ่งปันสายพันธุ์ซึ่งกันและกันซึ่งปลากระเบนเนี่ยมันมีหลากหลายพันธุ์ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีปลากระเบนที่เพาะแตกต่างกันไป
1: ถ้าเราชอบเรารักในสิ่งที่ทำเวลาเราทำอะไรมันก็จะง่ายไปหมดครับต่อให้ปัญหามันจะเยอะขนาดไหนก็ช่างครับมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าตราบใดก็ตามที่เราไม่ชอบโน่นนี่นั่นก็จะเป็นปัญหาไปหมดอย่างของผมพอเจอมาปัญหาเรื่องน้ำปัญหาเรื่องปลาปัญหาเรื่องต่างๆมันกลายเป็นเรื่องเล็กหมดเลยเพราะสิ่งที่เราทำคือเราอยู่กับสิ่งที่เรารัก
2: การเลี้ยงปลากระเบนสวยงามเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของตลาดสัตว์น้ำซึ่งการจะเลี้ยงให้ประสบความสำเร็จพี่หังบอกว่าต้องใจรักอาศัยระยะเวลาและความอดทนศึกษาข้อมูลให้มากค่ะซึ่งที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพ

หางของปลากระเบนที่หลุดออกมาแล้วเนี่ยมีความแหลมคมนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายทางฟาร์มก็จับเก็บดูแลเอาไว้เองครับเพื่อไม่ให้เป็นขยะอันตรายกับผู้อื่นด้วยเผื่อใครอยากไปศึกษาดูงานหรือว่าซื้อปลากระเบนไปลองเลี้ยงเป็นปลาสวยงามกันให้เบอร์ไว้ติดต่อนะครับ0965151615ครับปิดท้ายกันด้วยจังหวัดนราธิวาสนะครับจัดแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2567นะครับเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆภายในงานแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับและประชาชนไปร่วมชมงานกันได้จัด 19-28 กันยายนนี้ครับที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบอำเภอเมืองนราธิวาสครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 3:30 นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเวลาล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความหลากหลายของเมนูอาหารผู้คนได้แบ่งปันความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นบางก็เกิดเป็นเมนูเฉพาะที่ได้จากวัตถุดิบท้องถิ่นได้ทั้งความอร่อยและยังได้ย่อยเรื่องราวของเมนูนั้นๆนี่แหละครับวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคลุก culture
1: อาหารไร้ขีดจำกัดก็คือว่าอาหารที่เราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดหรือว่าคิดค้นได้ตลอดเวลา
2: เอ้ยในยุคเนี่ยเทรนด์มันมาทางไหนหรือว่าเขาชอบอะไรมีความชอบที่แบบมันยกระดับมากขึ้นหรือว่าแนวทางของการบริโภคเนี่ยมันก็ไร้ขีดจำกัดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักปรุงก็ต้องปรุงแบบไร้ขีดจำกัดด้วยเหมือนกันนะคะ

0: ข้าวอาหารหลักของคนไทยไม่ว่ามื้อไหนๆสำหรับคนไทยแล้วก็ต้องทานคู่กับข้าวหลายคนมักกล่าวเสมอจะกินอะไรถ้ามีข้าวก็รอดแล้วแน่นอนว่าข้าวสำหรับคนไทยอันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้นข้าวหอมมะลิที่แค่หุงข้าวก็พากันหิวตามๆกันแต่ที่ภาคเหนือยังมีข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดแห่งล้านนาทั้งปลูกและทานกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดนั่นก็คือข้าวก่ำข้าวสีม่วงเข้มแก้มดำถ้าหากใครกำลังเข้าเทรนสุขภาพหรือกำลังมองหาข้าวไม่ขัดสีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วล่ะก็เตรียมขึ้นเหนือไปหาข้าวก่ำพร้อมกันในเทปนี้เลยครับ
1: เสน่ห์อาหารเหนือเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานที่เราเห็นชัดๆก็คือในเรื่องของเครื่องเทศที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารมันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาโดยผ่านทางเครื่องเทศ
2: แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคนเหนือก็ชอบในเรื่องของความคลาสค่ะหรือว่าการมีศิลปะการแบบมีความเป็นศิลปินด้วยอะค่ะก็จะทำงานฝีมือได้ดีซึ่งก็เหมือนกันค่ะอาหารก็จะเหมือนงานฝีมือด้วยที่เขาได้ถ่ายทอดลงไปค่ะ
0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวก่ำกับเมนูทานเล่นแต่จริงจังด้วยคุณประโยชน์จากข้าวทั้ง2เมนู2สไตล์และยังเพิ่มการเสิร์ฟให้ดูน่าสนใจด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์แบบแกสโทรโนมีเมนูแรกในวันนี้คือเมนูข้าวเกรียบแสนคำรังสรรค์โดยเชฟสมเจตแห่งห้องอาหารแสนคำเทอเรสกับข้าวเกรียบที่ได้จากข้าวปลูกเองและอ่องปูที่เชฟสมเจตลงไปจับปูนามาแบบสดๆร้อนๆในวันนี้กันเลยล่ะครับ
1: สวัสดีครับผมสมเจตสีทองคำครับเป็นฟู้ดเมเนเจอร์ของห้องอาหารแสนคำเทอเรสเชียงใหม่ครับ

ข้าวทางเหนือโดยเฉพาะทางเชียงใหม่เนี่ยนะครับเป็นข้าวที่มีการจดสิทธิบัตรหรือว่ามีต้นกำเนิดจากทางเชียงใหม่นะครับก็จะมีอยู่2สายพันธุ์เขาจะใช้ชื่อของอำเภอที่เป็นแหล่งกำเนิดนะครับที่คาดกันว่าจะมีแหล่งกำเนิดจากที่บริเวณตรงนี้คือสันป่าตองกับดอยสะเก็ดครับความเชื่อของคนโบราณทางเหนือนะครับในส่วนของข้าวก่ำโดยชื่อของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันสีแดงก่ำม่วงก่ำนะครับมันเป็นสีเข้มมากความเชื่อของคนโบราณเนี่ยนั่นก็คือว่าเนื่องจากต้นของเขาเนี่ยสูงใหญ่กว่าข้าวปกติเขาจะเรียกว่าพญาข้าวโดยความเชื่อของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาจะปลูกบริเวณหัวนาที่น้ำจะเข้าสู่แปลงโดยมีความเชื่อว่าข้าวก่ำเนี่ยจะคอยดูแลข้าวที่เหลืออยู่ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเราก็มาคิดว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีไหนอีกที่เป็นเมนูอย่างอื่นโดยไอเดียก็คือว่าเราอยากจะให้มันเป็นของทานของเตี้ยงน้ำย่อยอะแอปเปอร์ไทเซอร์นะฮะทานง่ายเบาๆแล้วก็สุขภาพด้วยนะครับแล้วก็มันมีกลิ่นอายของความเป็นเหนือเป็นเชียงใหม่ซึ่งวันนี้ข้าวเกลียบแสนคำของปูกระบวนการทำนะครับเราจะแบ่งเป็น2กระบวนการกระบวนการแรกนะครับขั้นตอนแรกก็คือการทำข้าวเกลียบขั้นตอนที่2เราก็จะทำปูอ่องสเฟียเราเริ่มจากการนำข้าวนะครับแล้วนำมาหุง

พอนำมาหุงได้ที่ปุ๊บนะครับเป็นข้าวที่สุกนะครับและมีกลิ่นหอมนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นำไปต้มนำไปต้มให้มีความอ่อนลงไปอีกและหลังจากนั้นเราก็มาปั่น

ปั่นเสร็จนะครับให้แบบเนียนที่สุดเลยนะฮะคือเนื้อแบบละเอียดที่สุดเลยแล้วก็ปรุงด้วยเกลือนิดหนึ่งนะครับให้มันมีรสชาติหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการที่จะทำให้เป็นแผ่นที่บางที่สุดเสน่ห์ของข้าวเกรียบที่นี่นะครับนั่นก็คือให้บางที่สุดและเวลาเราทานนะครับให้มันมีความรู้สึกว่าโอเคกัดปุ๊บแล้วมันละลายเลยเมื่อเราทำกรรมวิธีที่จะทำให้ข้าวเกรียบเนี่ยบางที่สุดนะครับพอเสร็จแล้วเราก็นำไปตากตากให้แห้งก็ใช้เวลาประมาณนะครับ 4-5 ชั่วโมงที่แดดจัดๆนะฮะถ้าแดดไม่จัดนี่ก็อาจจะต้องเป็น6ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับเมื่อข้าวเกรียบแห้งเป็นแผ่นแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการที่ว่าเราจะนำมาทำไซส์ให้มันพอดีคำและเก็บไว้และถ้าเราจะทานเราก็เอาไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดก็เสร็จสิ้นกระบวนการในเรื่องของการทำข้าวเกรียบนะครับส่วนที่2นะครับการทำปูอ่องหรืออ่องปูนะครับเราก็เลือกเอาปูนะครับปูนานะครับปกตินะครับเราก็ใช้ปูจากนาของเราเองเลยเนื่องจากพื้นที่ของเราเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยนะครับเราจะเห็นจากถาดว่าไม่ว่าจะเป็นปูหรือว่าหอยเนี่ยนะฮะเยอะมากนะครับเราก็เก็บปูนะครับวิธีการทำอ่องปูก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับนั่นก็คือเอาปูเนี่ยนะฮะมาน็อกเสร็จนะครับเนื้อมันจะได้สดก็ทำการแกะแกะแล้วก็เอาเนื้อปูนะครับมาทำผสมกับตัวไข่แดงไข่ไก่เนี่ยนะฮะเอาเฉพาะไข่แดงเอามาผสมในสูตรของเราโดยเน้นให้มีสีสันของไข่แดงออกมานะครับเพราะว่าตัวเฉพาะตัวเนื้อปูเนี่ยบางทีอาจจะขึ้นอยู่กับตัวปูด้วยบางทีสีไม่สดนะบางทีสีคล้ำไปเมื่อได้วัตถุดิบตรงนี้แล้วนะครับเราก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยให้มีรสเครื่องปรุงของเรามีแค่เกลือนะครับเราจะเน้นในเรื่องของธรรมชาติมากที่สุดเลยเราก็ต่อยอดไปอีกนิดหนึ่งนั่นก็คือว่าเราจะใช้โซเดียมอัลจีเนตนะครับผสมลงไปใน เนื้อปูอ่องแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันระหว่างเนื้อปูอ่องกับโซเดียมอัลจีเนตแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปหยดลงในสารละลายนะครับโซเดียมคลอไรด์และหลังจากนั้นเขาก็จะฟอร์มเป็นรูปกลมๆและหลังจากพอได้ฟอร์มเป็นรูปกลมๆแล้วนะครับเราก็ตักมาล้างด้วยน้ำสะอาดก็เสร็จสิ้นสำหรับปูอ่องซาเฟียและเวลาเราจะทานนะครับข้าวเกรียบที่เราตัดเป็นชิ้นเล็กพอคำแล้วก็นำปูอ่องซาเฟียนะครับมาวางนะครับแล้วก็เสิร์ฟได้เลย

0: รสสัมผัสนะครับเนื่องจากว่าข้าวเกรียบเนี่ยเราต้องการที่จะคือมีความกรอบแล้วก็ให้มันรู้สึกละลายในปากนะครับในส่วนของตัวข้าวเกรียบมีรสเค็มนิดนึงนะครับให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดเมื่อเรากัด1คําหรือว่าคําแรกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะสัมผัสได้ถึงความกรอบนะฮะบางกรอบมีรสเค็มนิดๆนะครับแล้วก็ละลายในปากมีความรู้สึกว่าอ้าวหมดแล้วเหรอจะต้องมีคําที่2ต่อแต่ในส่วนที่มันจะช่วยชูรสนะครับของข้าวเกรียบเราจะเน้นมาที่อ่องปูฮะอ่องปูที่จะมีความมันและก็มีกลิ่นหอมของเนื้อปูมีความมันของไข่แดงและก็มีกลิ่นหอมรู้สึกถึงความเป็นปูครับเมนูนี้ทานได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับทานได้เรื่อยๆนะฮะทานเพลินๆผมคิดว่าการใช้วัตถุดิบในพื้นที่นี่เป็นส่วนที่มีความสำคัญพื้นฐานเลยนะสิ่งที่เราให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดคือไม่ใช้สารเคมีใดๆพยายามที่จะ back to nature ให้ได้มากที่สุดและผมคิดว่าสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่มาจากรากเหง้าของเราเองมันจะเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมดีที่สุดสำหรับคนในพื้นที่และมันจะเป็นอะไรที่มันยั่งยืนตลอดไปครับ
1: นับว่าเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับกับการใส่ใจของเชฟสมเจตทั้งการเลือกเมล็ดข้าวหลากหลายชนิดผสมเป็นข้าวเกรียบที่บางเบาทอดให้กรอบเสิร์ฟคู่กับปูอ่องที่ว่ากันว่าหาทานได้เฉพาะที่ภาคเหนือแล้วเท่านั้นด้วยล่ะครับยังมีลูกที่ใช้เทคนิคสเฟียริฟิเคชันเข้าไปให้ได้ข้าวเกรียบร้อนๆกับปูอ่องเม็ดเล็กๆเด้งดึงละลายในปากแหมแค่คิดก็อยากชิมขึ้นมาอีกแล้วล่ะครับ

0: ข้าวกำภาษาเหนือแปลว่าข้าวดำซึ่งข้าวกำพันธุ์พื้นเมืองที่เชียงใหม่ดั้งเดิมจะเป็นข้าวเหนียวมีหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นข้าวกำอมก๋อยหรือข้าวกำดอยสะเก็ดโดยชาวนาจะปลูกข้าวเหนียวดำบริเวณต้นทางที่จะปล่อยน้ำเข้านาเพื่อให้น้ำที่จะผ่านนาข้าวเหนียวดำนำสารเอนโทไซยานินไหลวนเข้าในนาเพื่อไล่แมลงและป้องกันการเกิดโรคต่างๆที่จะทำลายต้นข้าวและยังมีความเชื่อของชาวล้านนาว่าข้าวกำเป็นพญาหรือก็คือเจ้าแห่งข้าวทั้งหลายแม้ว่าเราจะเห็นข้าวกำในเมนูของหวานเป็นส่วนใหญ่แต่จริงๆแล้วข้าวกำมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพและผู้ป่วยเบาหวานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการพัฒนาพันธุ์ข้าวกำที่เป็นข้าวเหนียวให้เป็นข้าวสวยที่มีความหอมนุ่มและยังคงประโยชน์ไว้มากมายเช่นกัน
1: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ชนาการเทโบพงไทยนะคะเป็นผู้อำนวยการอยู่ศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเรามีมติในการจัดตั้งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่นะคะเนื่องจากเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาเป็นประจำทุกปีเรื่องของราคาข้าวตกต่ำแล้วก็ต้นทุนผลผลิตที่สูงซึ่งข้าวพวกนี้จะมีคุณสมบัติดีหลายประการเลยนะคะที่เราไม่พบแล้วในข้าวพันธุ์สมัยใหม่ที่เกษตรกรปลูกตอนนี้เราก็มีทั้งเรื่องของพันธุ์เรื่องของกระบวนการที่เราสามารถที่จะแนะนำเกษตรกรนะคะได้ว่าจะปลูกพันธุ์อะไรแล้วก็จะปลูกยังไงถึงจะรักษาคุณสมบัติพวกนี้ไว้ได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นข้าวกำเจ้ามช107ตอนนี้ที่เป็นที่ต้องการของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคนะคะซึ่งเวลาปรับปรุงพันธุ์เนี่ยจริงๆเราคิดถึงแค่ความต้องการของผู้บริโภคอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันก็ต้องไปด้วยกันคือเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะต้องชอบด้วยซึ่ง2,000เนี่ยเราประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วก็ส่งต่อให้ผู้บริโภคเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้านนะคะกำเจ้ามช107เนี่ยจะเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ของฐานพันธุกรรมเดิมก็คือกำดอยสะเก็ดนะคะแล้วก็ตัวขาวดำมะลิ105 2,000นี้ผสมกันนะคะก็เกิดเป็นกำเจ้ามช107ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของความหอมอร่อยเนี่ยเขาจะได้มาจากลักษณะของหอมมะลินะคะขาวดำมะลิ105แล้วก็ลักษณะของโภชนาการสีดำเนี่ยก็จะได้มาจากพันธุ์พื้นเมืองก็คือกำดอยสะเก็ดนะคะจนได้ทั้ง2ลักษณะเนี่ยเข้ามาในพันธุ์เดียวกันนะคะแล้วก็ตอบสนองต่อเกษตรกรได้ดีก็คือให้ผลผลิตสูงนะคะและปลูกง่ายเกษตรกรก็เลยตอบรับดีแล้วก็ผู้บริโภคก็ชอบเนื่องจากมีรสชาติอร่อยแล้วก็มีโภชนาการสูงในพื้นที่ดอยสะเก็ดนะคะจังหวัดเชียงใหม่ที่เราพบว่าปลูกแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยมีผลผลิตแล้วก็คุณภาพสูงที่สุดจากบรรดาพื้นที่ทั้งหมดที่เราเก็บตัวอย่างมานะคะในพันธุ์เดียวกันนะคะเราวิเคราะห์สารสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดก็คือสารแกมมาเรโซนอลนะคะตัวแกมมาเรโซนอลเนี่ยมันจะมีเฉพาะในข้าวนะคะซึ่งสารตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระเช่นกันแล้วก็มีคุณสมบัติในการบำรุงระบบประสาทซึ่งเราวิเคราะห์ออกมาแล้วพบว่ากำเจ้ามช107เนี่ยมีปริมาณถึง 18,000 ppm นะคะหรือมิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมเนี่ยนะคะพันธุ์อื่นที่ปลูกในพื้นที่อื่นนะคะพันธุ์เดียวกันยังไม่มีปริมาณสูงเท่ากับในพื้นที่นี้เลยเราก็เลยคิดว่าพื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่ที่น่าส่งเสริมให้เกิดการปลูกเป็นโซนนิ่งข้าวพันธุ์นี้อยู่นะคะเกิดในอนาคตมีพื้นที่ไหนที่มีปลูกแล้วได้ผลผลิตแล้วคุณสมบัติเหมือนพื้นที่นี้เนี่ยเราก็จะโซนนิ่งให้ส่งเสริมให้พื้นที่นั้นปลูกนะคะเป็นโซนนิ่งเป็นแต่ละพันธุ์แต่ละพื้นที่ไปนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ข้าวเนี่ยจะออกมาพร้อมกันเยอะๆในหลายพื้นที่ซึ่งประเทศไทยเราก็ประสบปัญหาอย่างนี้เป็นประจำก็คือราคาก็จะตกต่ำเราสามารถจัดการเรื่องของการโซนนิ่งให้พื้นที่ที่เหมาะสมได้ปลูกข้าวในพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วก็มีผลผลิตแล้วก็คุณภาพที่ดีได้เนี่ยนะคะเขาก็จะได้ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของข้าวที่ปลูกแล้วก็จะได้เกิดการไม่แข่งขันกันเองนะคะเกษตรกรก็จะมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วก็จะทำให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นค่ะ
0: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูขนมสไตล์อังกฤษของว่างยามบ่ายที่เปลี่ยนวัตถุดิบจากแป้งสาลีเป็นข้าวกำ ให้เหลือสัมผัสบางเบามากขึ้นทานคู่กับครีมมะพร้าวตัดรสด้วยสเฟียกาแฟเทคนิควิทยาศาสตร์สไตล์แกสโทรโนมีรังสรรค์โดยเชฟแนนร้านรุ่มิงทีเฮาส์สยามศิลาดลร้านชาเก่าแก่ในเชียงใหม่นี่เองครับ
2: วงเดือนวังวิวัฒน์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทชารมิงจำกัดค่ะโครงการลานนาแกสโทรโนมีทัวริซึมนะคะก็รู้จักผ่านทางมช.หรือว่าศูนย์ฟินนะคะก็มีโครงการดีๆเนี่ยที่เขาลิงก์กับผู้ประกอบการแล้วก็แนะนำให้เราเข้าโครงการค่ะเราก็เลยได้มีโอกาสที่จะเข้าโครงการตรงนี้ขึ้นมานะคะจริงๆความเป็นเหนือความเป็นภาคเหนือเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะคะเราก็โตมาทางนี้เราก็คุ้นเคยกับความเป็นท้องถิ่นทางภาคเหนือมาตลอดด้วยความที่เราก็ทำชามาก่อนนะคะแล้วก็เป็นชาของท้องถิ่นทางภาคเหนือเลยซึ่งสมัยก่อนเขาก็นำมาทำเมี่ยงอะค่ะเพราะฉะนั้นการทำอาหารหรือการทำเมนูต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูที่ดั้งเดิมเขามาจากตะวันตกเราก็อยากจะใส่ความเป็นท้องถิ่นลงไปค่ะก็เลยคิดค้นว่าอยากจะทำสโคนเพื่อซึ่งใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะแล้ววัตถุดิบที่เราเลือกเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบหลักเป็นข้าวกล่ำค่ะ

วิธีทำสโคนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคอยู่เหมือนกันค่ะที่จะทำให้สโคนออกมาเนี่ยได้เนื้อสัมผัสที่ดีแล้วก็อร่อยนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่การนำแป้งมาร่อนนะคะเราก็ใช้ส่วนผสมทั้งแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวกล่ำนะคะเราก็เอามาร่อนเข้าด้วยกันแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำตาลน้ำอ้อยที่ไม่ฟอกสีนะคะแล้วก็สับกับเนยที่เย็นมากนะคะเย็นจัดเลยค่ะเราก็เอามาสับจะมีที่สับเนยกับแป้งด้วยกันนะคะให้มันร่วนเหมือนเป็นเม็ดทรายร่วนๆนะคะหลังจากนั้นก็จะเทส่วนผสมที่เป็นของเหลวซึ่งก็คือครีมนมมะพร้าวกับนมสดนะคะที่เราผสมรวมกันเนี่ยเทลงไปแล้วก็นวดคือไม่ต้องนวดแบบละเอียดมากนะคะนวดให้มันพอแบบเกาะกัน

พอเราขึ้นรูปแล้วเนี่ยเราก็จะทาไข่ข้างบนนะคะซึ่งเป็นไข่แดงนะคะทาบางๆค่ะหลังจากนั้นเราก็นำไปเข้าเตาอบนะคะเราก็จะใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วก็เวลาไม่นานเท่าไหร่นะคะ

ก็อบออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็นำมาทานคู่กับส่วนที่เป็นคลอสเด็ดครีมกับแยมนะคะแล้วส่วนของสเฟียร์ที่เป็นคาเวียร์กาแฟค่ะแล้วก็ใช้เทคนิคของสเฟียริฟิเคชันที่ได้เรียนมาในโครงการของแกสโตรโนมีทัวริซึมนะคะแล้วก็ทำให้ตัวกาแฟเนี่ยกับสารละลายอัลจิเนตนะคะเขาฟอร์มตัวในสารละลายของแคลเซียมคลอไรด์นะคะซึ่งจะออกมาเป็นเม็ดไข่เหมือนแบบไข่ปลาคาเวียร์เลยค่ะหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหมือนกับสโคนที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปเลยนะคะแต่สีเนี่ยมันจะไม่ออกสีขาวเหมือนกับแป้งสาลีนะคะก็จะให้เนื้อสัมผัสที่ไม่สาคอด้วยนะคะแล้วก็สามารถทานกับชาทานกับแยมแล้วก็คลอสเต็ดครีมได้อย่างลงตัวค่ะ

0: คือการที่เราได้มีการผสมผสานต่างวัฒนธรรมเข้ามาอยู่ในเมนูอาหารที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันเป็นการที่ทำให้ผู้บริโภคในยุคใหม่เนี่ยได้ลองอะไรที่ใหม่ๆอะค่ะจริงๆการทำอาหารเนี่ยมันไม่ต่างจากการเป็นนักวาดภาพการเป็นศิลปินการทำงานศิลปะซึ่งมันก็มีวัสดุต่างๆที่เอามาประกอบเอามาใช้หรือเอามาสร้างสรรค์เป็นงานเนี่ยโอ้โหได้ไม่รู้จบเลยนะคะการทำอาหารก็เช่นกันค่ะ
1: แม้ว่าสโคนจะเป็นขนมสไตล์อังกฤษแต่ด้วยฝีมือของเชฟแนนที่รังสรรค์เมนูสโคนข้าวกล่ำออกมาได้ถูกจริตคนไทยที่ไม่ว่าใครก็คงจะชอบสโคนข้าวกล่ำเพราะกลิ่นและรสของวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างข้าวและมะพร้าวตบท้ายด้วยกลิ่นอายของกาแฟบนที่รากสูงที่ผ่านเทคนิคสเฟียริฟิเคชันสมกับเป็นช่วงเวลาจิบชายามบ่ายในแบบแกสโทรโนมีที่เดียวครับ

ในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูที่ใช้ข้าวกล่ำเป็นวัตถุดิบหลักรังสรรค์ใหม่เป็นเมนูแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินเมนูของทั้งสองทำให้ข้าวกล่ำถูกเสิร์ฟในร้านอย่างหรูหราสมกับคำว่าพญาข้าวของล้านนาทั้งยังผสมผสานเทคนิควิทยาศาสตร์เพิ่มรสสัมผัสใหม่ให้กับเมนูให้สนุกทุกคำที่สัมผัสในแบบฉบับแกสโทรโนมีเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเมนูข้าวที่ทำให้เราเปลี่ยนภาพจำว่าข้าวกล่ำเป็นของหวานต้องทานคู่กับกะทิอย่างเดียวต่อไปนี้คงไม่ใช่ซะแล้วล่ะครับความสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับที่ราบและสภาพภูมิอากาศของทางภาคเหนือทำให้ภาคเหนืออย่างเชียงใหม่มีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอย่างเข้ากับและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของท้องนานี่เองยังทำให้เกิดวัฒนธรรมการกินจากวัตถุดิบตามฤดูกาลประโยคที่ว่าไปกินให้ถึงที่คงจะหนีไม่พ้นที่เชียงใหม่นี่แหละครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

0: เอาวันนี้ทางการท่านให้มาย้ำกับพวกลูกหนี้ว่าถ้าศาลตัดสินแล้วต้องจ่ายเงินคืนตามคำพิพากษานะ
1: แล้วถ้าเกิดจ่ายไม่ไหวทำยังไงดีอ่ะ
0: ลูกหนี้ยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ขอปรับเงื่อนไขได้ภายใน1เดือนแต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ด้วย
1: แล้วถ้าปรับเงื่อนไขมันก็ไม่มีจ่ายจริงๆอ่ะ
0: เจ้าหนี้ก็จะตามสืบทรัพย์แล้วขอยึดมาขายทอดตลาดเอาเงินมาหักหนี้แทนหรืออาจจะอายัดเงินเดือนแต่ก็ไม่ได้อายัดทั้งหมดหรอกนะเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงชีพค่าล่วงเวลาเบี้ยขยันจะอายัดได้ไม่เกิน 30%
2: wow.
0: และยังมีสิทธิ์ขอลดจำนวนเงินอายัดลงได้แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนเดิมแต่ขอเตือนเอาไว้ก่อนนะถ้าเองคิดจะโอนทรัพย์สินไปแอบไว้ถือว่ามีเจตนาซ่อนทรัพย์มีโทษถึงจำคุกเดียวนะ
1: ไม่กล้าคิดแล้วครับพ่อกำนันคุกรออยู
0: ่ถ้าอยากรู้เรื่องชัดๆก็ให้โหลดหนังสือแก้หนี้ครบจบในเล่มเดียวสแกน QR นี่เลยเล่มเดียวรู้เรื่อง

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่13พฤษภาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมแล้วก็จะเห็นว่าลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเริ่มพัดเข้ามาแล้วนะครับทำให้บริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังดูเบาอยู่นะครับทางด้านตะวันอ่าวไทยประมาณ1เมตรแต่ในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มแรงขึ้นเป็น1เมตรทางด้านอันดามันตอนบนบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรนับในวันนี้นะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีเริ่มมีฝนอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับก็จะมีลักษณะของฝนตกหนักได้อยู่นะครับแล้วก็ทางด้านตามแนวขอบของเขานะครับทางด้านพิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับในช่วงนี้เนี่ยก็มีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากกับคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมโดยในเนื้อหาเนี่ยก็ประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นมีตกหนักถึงหนักมากนะครับเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมันเริ่มแรงขึ้นให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยก็ค่อยๆแรงขึ้นนะครับโดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรได้ในช่วง 6-7-8 นะครับถ้าเรามาดูในแต่ละวันนะครับในช่วงวันที่ 14-15 เนี่ยฝนก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นอาจจะมีหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่15มาดูในวันที่16-17นะครับก็จะเห็นว่ายังมีอยู่เน้นอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับที่ฝนมีค่อนข้างเยอะแล้วก็ทางด้านแนวรับ

ลมของภาคตะวันออกวันที่18ก็ยังคงมีได้อยู่นะครับเนื่องจากลมตะวันตกเฉียงใต้ยังพาฝนเข้ามาได้อยู่ถ้าเรามาดูพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันจะมีฝน60%อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันอาจจะมีฝน30%มีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านแนวตะวันตกพวกเลยหนองบัวลำภูชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม34-37องศาเซลเซียสสำหรับภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันอาจจะมีฝน70%ได้อาจจะมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตะวันตกพวกกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ทางด้านไทยธานีสุพรรณบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-37องศาเซลเซียสมาภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันอาจจะมีฝน60%และมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31-36องศาเซลเซียสฝนส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตามแนวชายฝั่งชลยองจันตาแล้วก็ตามด้านหน้าเขาพวกนครนายกปราจีนบุรีภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม31-36องศาภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-35องศาโอกาสมีได้เกือบทุกจังหวัดสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้อุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-34องศาเซลเซียสจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Times Square ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: นี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10 เท่าเลยมั้งเนี่ย

0: พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
1: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไฮได้นี่นะ
1: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
1: โอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยหนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: ฮะรถแดงเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยเหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้าเนี่ยแหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอ
4: ่
5: ะ
4: แล้วพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
1: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
1: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ที่เราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟไปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่งแก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวัดชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผีหรือเปล่า

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: โน่นเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ

0: ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
1: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
2: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
1: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
3: ครับ
4: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
1: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
4: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
1: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
4: ไม่เป็นอะไรมากครับ
1: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
2: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนล่ะคะลุงชิด
1: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
4: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
1: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
2: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
1: จับได้
4: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวร์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
2: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
4: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บ ข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dl

0: www.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
2: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
3: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
2: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้นยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒนาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
3: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
2: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
3: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
2: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
5: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
0: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
6: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้สู
7: ้เป็นประตูของเราเอาละครับก
8: อง
7: เ
8: ย้เขายิงเข้าประตูไปแล้ว
9: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Kapun ka.
1: Oh, how much?
0: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: oh, ไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: ผ้ายกดอกลำพูนเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยทักษะในการทออย่างมากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การกรอได้ใส่กระสวยที่ต้องทำด้วยมือในทุกขั้นตอนใช้สมาธิสูงจนถึงเข้าเครื่องกี่ที่ต้องอาศัยการทอแบบกลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดของผ้ายกดอกลำพูนคือเอกลักษณ์ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเทคนิคการทอที่เรียกว่ายกมาจากลักษณะการทอเส้นที่เชิดขึ้นและเส้นที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นผ้ายกดอกลำพูนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือลายดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดผ้าสิ้นลายต้นสนและเชิงเทียนอีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจากความอ่อนช้อยของลายผ้าทออีกด้วย
1: ลายของจังหวัดลำพูนนี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่า1เราจะเห็นลายเด่นชัด2ลายของจังหวัดลำพูนเนี่ยจะเป็นลายที่อ่อนช้อยจะไม่เป็นเคิร์ฟไม่เป็นลักษณะแบบเรขาคณิตนะของเราลายจะอ่อนไหวไปตามถ้าเป็นกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเหมือนกิ่งไม้อ่อนช้อยจะไม่หักมันมีเสน่ห์ของมันเองในตัวนะเพราะเทคนิคการทอผ้าลำพูนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแถวแต่ละดอกเนี่ยมันช้าวันวันนึงถ้าเป็นผ้ายกวันหนึ่งก็ได้ประมาณนิ้วกว่าเองทอได้แค่นี้นิ้วกว่าก็จะได้และผืนหนึ่งถ้าเม็ด80เต็มบางคนทอถึง15วันก็มี
2: คือที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกระบวนการเดินเส้นได้นะครับเดินเส้นได้เพื่อจะเตรียมขึ้น

0: ว่าเราจะเอาความยาวกี่เมตรนะฮะอันนี้ครูจะเอาความยาว30เมตรนะฮะ30เมตรมันจะมีมันจะมีหลักที่วัดความยาวฮะจากหลัก1มาถึงหลักนี้ก็5เมตรนะครับ5เมตรเราต้องการ30เมตรเราก็ลงหลักขวานะลงหลักขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วนับ5 10 15แล้วนะครับ15นะฮะ15เมตรแล้วครับมาถึงหลักนี้ก็ประมาณ20นะฮะ20แล้วก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบคำนวณฮะอันนี้25นะครับพอถึงจุด30จะเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักงาช้างนะหลักงาช้างเพื่อเราจะเรียงเส้นยืนหรือเส้นไหมนะฮะอันนี้จะเป็นขบวนการเรียงนะฮะเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับจับมือฮะนี่จะเป็นการเรียงเส้นไหมนะฮะเส้นไหมทีละเส้นนะครับจนกว่าครบนะครับอันนี้การเรียงเส้นไหมนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่ากวักค่อยนะเพื่อแยกเส้นยืนให้เป็นระเบียบนะครับครับอันนี้จะเป็นการกอฮะกอหลอดเล็กนะครับเพื่อเตรียมไปทอนะฮะเพื่อเตรียมไปทอเราจะกอเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะครบกูจนกว่าจะไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ให้หลอดเล็กเกินไปนะฮะมันจะมีขบวนการกอนะครับกอจากหัวมาหางนะครับแล้วก็จากหางไปหัวนะฮะคือทำให้มันสวยๆนะครับให้มันเป็นหลอดที่ป่องตรงกลางนะครับอันนี้เป็นการกอหลอดกระสวยมือนะฮะ
1: ความท้าทายที่หลายฝ่ายกำลังเผชิญในการอนุรักษ์ให้ผ้ายกดอกลำพูนยังดำรงอยู่นั้นคือการสอนการทอผ้ายกดอกให้กับคนรุ่นใหม
0: ่เหมือนที่นี่เนาะรับเด็กเข้ามาให้ความรู้เงี้ยบางทีรู้แล้วก็ผ่านนะฮะมันไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เรียนมาจากต้นฉบับมีใจรักนะความคิดของคุณต้องส่วนตัวนะน่าจะบรรจุหลักสูตรนะเข้าในการศึกษาไม่ได้บังคับไม่ทอนะให้เรียนแยกให้มีความปลูกฝังก่อนปลูกฝังว่านี่ต้องทำทอผ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะโตมาสำหรับม.1 ม.2ให้เรียนอะไรเรียนเทคนิคการทอก็ว่ากันไปนะแต่จะมาให้เรียนครบเนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะครับแต่คุณน้องคิดว่านะถ้าเราปลูกฝังเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็จะได้วัฒนธรรมนะและก็ของที่มีค่าเนี่ยของคนลำพูนเนี่ยจะไม่ได้หายและหายแล้วหายเลยนะฮะ
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือว่าได้รับความนิยมในแวดวงของข้าราชการและสตรีที่ต้องการตัดชุดสำหรับออกงานด้วยจึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและผู้ประกอบการก็พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและยังสามารถต่อยอดสินค้าได้อย่างหลากหลาย
2: สำหรับณปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ผ้าพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หมดทุกชนชั้นทุกรูปแบบไม่ได้เฉพาะที่ลำพูนแต่เป็นลำพูนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ใช้ผ้าพวกนี้นะแล้วเราก็มองว่าการออกแบบเป็นผ้าผืนออกมาแล้วเอามาตัดเย็บแล้วเนี่ยเรายังมองถึงรูปแบบอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าซูวินเนียร์เป็นผ้าคลุมไหล่ต่างๆเงี้ยค่ะเป็นสินค้าของฝากอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้ให้มันปรับเข้าลุคสมัยณปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มช่องทางด้านการตลาดมากขึ้นเราสามารถนำไปตัดเย็บเป็นรูปแบบอย่างอื่นได้
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือเป็นศิลปะการทอผ้าที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัวจากความพิถีพิถันละเอียดละออของช่างทอผ้าสู่ลวดลายอันอ่อนช้อยสวยงามถือเป็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

0: รายการเล็กๆเปลี่ยนโลกในวันนี้เราจะนำเสนอการเสวนาพิเศษกรณีไฟไหม้บ่อขยะแพรกกษาจังหวัดสมุทรปราการเกี่ยวกับสารพิษอันตรายจากควันไฟที่ลอยปกคลุมทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันหาคำตอบจากข้อสงสัยต่างๆของประชาชนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับการเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องมหันตภัยควันไฟบ่อขยะ
1: Science Cafe จัดขึ้นมาด้วยหลากหลายจุดประสงค์คืออยากให้ความรู้กับสาธารณะในบรรยากาศที่กันเองสบายๆโดยที่ไม่มีรูปแบบเป็นวิชาการมากนักแต่เราต้องมีนักวิชาการที่รู้ลึกรู้ซึ้งรู้จริงในหัวข้อต่างๆเหล่านั้นมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดินนะครับดังนั้นเมื่อมีปัญหาเราก็แก้ไขด้วยปัญญาเราจะต้องเอาความรู้ต่างๆในของจากบุคลากรที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาให้ความรู้กับสังคมดังนั้นในกรณีบริบทของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนหนึ่งที่เราตั้งหัวข้อไว้ก็คือไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่นักวิทยาศาสตร์มีส่วนร่วมได้หรือมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมได้วิทยาศาสตร์มีคำตอบเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและประชาชนก็จะไม่ตื่นตระหนกอันนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของนักวิชาการอย่างเรา
0: การเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องมหันตภัยควันไฟบ่อขยะโดยแพทย์หญิงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวอนามัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประหยัดโภคทิติยุกจากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เอกสิทธิ์สมสุขจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พลังพลคงเสรีจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: เปิดหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมาปุ๊บก็รู้สึกเหม็นเลยนะครับไม่ได้เหม็นจากหมึกแต่ว่าเหม็นจากไอ้ควันไฟเนี่ยนะครับธีมเราวันนี้คือวิทยาศาสตร์มีคำตอบแล้วเราจะกลับไปด้วยความรู้สึกว่าเรามีความรู้และเดินไปบอกคนอื่นว่าควรจะทำตัวยังไงในวิกฤตแบบนี้นะครับดูก่อนนะฮะว่าบางคนบ้านอยู่ไกลนะครับหรือบ้าน อยู่คอนโดจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรอย่างนี้ดูนะครับว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนนะครับภาพนี้คือภาพ Google Earth ก็จะเห็นบริเวณแถวนี้ที่เป็นกระเพาะหมูของแม่น้ำเจ้าพยานะครับแล้วก็ไหลลงมาเนี่ยบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นปากอ่าวนะครับก่อนถึงปากอ่าวเนี่ยก็จะเป็นบริเวณบ่อขยะนะครับแถวนี้ที่ไหม้ที่บอกว่าเป็นแพร่กระสา8นะครับแถวนี้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขวาบนขึ้นไปเนี่ยบริเวณนี้ก็จะเป็นสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็จะเห็นว่าระยะทางประมาณสัก10กว่ากิโลเนี่ยนะครับดูต่อไปนะครับนี่คือภาพที่เราเห็นเมื่อวันแรกๆจนกระทั่งเช้าวันอังคารเห็นภาพก็สวยดีนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยคือว่าพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยประมาณเกินกว่า100ไร่คราวนี้เราทำยังไงกับมันเมื่อไหม้ดูต่อนะครับแล้วก็ไม่เดือดร้อนถ้าเกิดมันจะไหม้แล้วก็คนแถวนั้นเป็นนะครับเป็นอะไรนี่คือภาพถ่ายจากจิสดานะครับก็จะเห็นว่าตรงมุมเนี้ยคือเมืองโบราณนะครับแถวนี้คือเมืองโบราณนะครับพอมันไหม้มันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ10กว่ากิโลเนี่ยไปจนถึงสนามบินสุวรรณภูมิดูนะฮะว่ามันใกล้ตัวเราแค่ไหนแทนที่ลมจะพัดจากล่างขึ้นบนนะครับมันพัดมาตรงนี้มันโดนคณะวิทย์เหมือนกันแหละนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันขึ้นไปเราถือว่าโชคเราดีมั้งหรือว่าเราไม่ซวยก็ตามใจนะครับเอาล่ะนี่คือภาพความเป็นจริงอันนี้ตอนภาพตอนเช้าวันอังคารนะครับแต่ถ้าเกิดดูต่อไปนะครับภาพบ่อขยะจากภาพด้านบนเนี่ยก็เห็นว่าสีดำๆมันมีทั่วไปเลยนะครับตรงนี้ก็ดำตรงนี้ก็ดำตรงนี้ก็ดำแถวๆนี้ทำไมมันดำขนาดนี้เป็นเพราะมันเป็นพื้นน้ำผมไปสัมภาษณ์นักศึกษาท่านหนึ่งที่บ้านเขาอยู่แถวๆนี้เขาบอกว่าเด็กๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาไปวิ่งเล่นในบ่อพวกนี้หมดเลยเขาเรียกว่าบ่อดินพวกนี้คือบ่อที่ไม่มีดินก็เลยชื่อว่าบ่อดินนะครับคือเขาขุดดินไปจนหมดมันลึกแค่ไหนคือมันขุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นดินดาหรือชั้นน้ำนี่แหละเพราะฉะนั้นมันเป็นหลายสิบหรือร้อยเมตรคือนึกถึงว่าตึก6ชั้นพื้นที่ประมาณสูงประมาณ 20กว่าเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นมันควรประมาณ20กว่าชั้นน่ะขยะมันเยอะขนาดนี้นะครับถ้าแถวนี้ถ้าเกิดมองภาพอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้ Google Street View ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ไหม้ก่อนไหม้หันกลับมา180องศาคือเห็นบ่ออย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่ายได้นะฮะมันลงไปลึกมากน้ำก็เย็นมากเดี๋ยวอาจารย์ประหยัดคงเล่าให้ฟังถึงผลกระทบน้ำใต้ดินอะไรต่างๆนะครับขยะมันก็มีทั้งไหม้ทั้งเคมีแล้วแต่ละท่านอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยไหวไหมนะครับนั่นคือประเด็นที่เราจะคุยกันเสวนาวันนี้นะครับเราคงนอกจากดูว่าวิทยาศาสตร์มีคำตอบนะครับแล้วก็มีคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยอันตรายจากการเผาไหม้จากสารเคมีผลกระทบระยะสั้นกลางยาวนะครับดินน้ำสารพิษอันตรายต่อสุขภาพอนามัยมุมมองต่างๆปัญหานี้คงจะอยู่กับเมืองไทยไปอีกเท่าไหร่อีกพักหนึ่งไหมหรืออยู่ตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเริ่มจากการให้เห็นภาพว่าเมื่อมีควันไฟขึ้นไปเนี่ยสิ่งแรกที่คนคิดคือมันมีสารเคมีมีแก๊สพิษเรามาทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างและในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรผมเรียนเชิญอาจารย์เอกสิทธิ์เริ่มก่อนนะครับ
3: ผมครับสวัสดีครับก็ผมได้รับมอบหมายให้มาเล่าเกี่ยวกับในแง่ของเคมีนะครับก็เดินก่อนอื่นเลยก็คือมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเผาไหม้ก่อนนะครับสมมุติว่าเราอยากจะเผาไหม้อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง1นะครับก็คือต้องการเชื้อเพลิงนะครับ2แก๊สออกซิเจนอันที่3ก็คือต้องการพลังงานหรือความร้อนนะครับถ้ามีองค์ประกอบทั้ง3อย่างก็คือจะก่อให้เกิดการเผาไหม้ได้นะครับคราวนี้มันก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับมีในข่าวก็จะมีการทำข่าวว่ามีแก๊สมีเทนเกิดในบ่อขยะหรือไม่นะครับผมก็ไปเช็คมานะครับว่าแก๊สมีเทนเนี่ยนะครับจะติดไฟได้เองเนี่ยต้องมีอุณหภูมิถึง537องศาเซลเซียสถ้าเปรียบเทียบมันเป็นสิ่งที่เราใช้กันทุกวันอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองนี่คือประมาณ250องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองหมายความว่าถ้าตั้งไว้ปกตินะครับมันจะติดไฟได้เองเนี่ยนะครับถ้าเป็นมีเทนก็คือ537องศาเซลเซียสนะครับคราวนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับการเผาไหม้นะครับถ้าเป็นการเผาไหม้แบบสมบูรณ์นะครับเชื้อเพลิงของเราเนี่ยนะครับก็ทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนนะครับก็จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ำนะครับอันนี้เราเรียนตั้งแต่สมัยม.ปลายคราวนี้ถ้ามันไม่สมบูรณ์เนี่ยตัวนี้จะมีปัญหานะครับก็คือเกิดเนื่องจากที่ว่าองค์ประกอบผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ทั้ง3ตัวนะครับ

0: ไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงแก๊สออกซิเจนหรือพลังงานเนี่ยนะครับถ้าเกิดองค์ประกอบทั้ง3เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดควันและก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นควันดำๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือเกิดจากที่ว่านะครับแก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับก็เลยก่อให้เกิดมีขมเหลาซึ่งขมเหลาตัวนี้ก็คือคาร์บอนนะครับหรือบางทีเราเห็นเมื่อกี้ที่เห็นในภาพนะครับก็จะเป็นควันขาวๆตัวนี้นะครับเกิดจากที่ว่าในการเผาไหม้เนี่ยไม่เพียงพอนะครับมันเลยทำให้เชื้อเพลิงของเราเนี่ยออกมาเป็นละอองนะครับมาปนกับอากาศทำให้เราเห็นเป็นสีขาวว่าไปแล้วก็คล้ายกับของผสมเหมือนกับที่เราเห็นในน้ำนมนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเชื้อเพลิงของเรามีคาร์บอนนะครับแล้วเกิดการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ตัวนี้จะได้แก๊สตัวนึงที่อันตรายมากๆเลยก็คือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวนี้อันตรายที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราสูดเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวต้องถามคุณหมอนะครับว่าแป๊บเดียวนี่เท่าไหร่นะครับว่านานแค่ไหนถึงจะเกิดเสียชีวิตนะครับตัวนี้อันตรายที่สุดนะครับตัวต่อไปอาจจะเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่มีที่เป็นสายตรงหรืออาจจะเป็นวงนะครับอันนี้มีศัพท์เทคนิคนะครับ PAH ตัวนี้นะครับแล้วถ้าเกิดสารไฮโดรคาร์บอนตัวนี้นะครับมันเกิดการเติมออกซิเจนมันก็จะก่อให้เกิดสารฟอร์มาลดีไฮด์ฟีนอลกรดคาร์บอซิลิกแอซิดที่มันมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นถ้าเชื้อเพลิงของเรามีไนโตรเจนก็จะก่อให้เกิดไนโตรเจนออกไซด์ตัวนี้ก็จะเป็นกรดนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดนะถ้าสูดเข้าไปก็จะแสบจมูกนะครับตัวที่มีกลิ่นอีกตัวนึงคือซัลเฟอร์นะครับซัลเฟอร์ทุกท่านคงรู้จักนะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับตัวนี้ก่อให้เกิดฝนกรดนะครับถ้าเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มันจะได้แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์อันนี้คือแก๊สไข่เน่านะครับไม่ต้องตกใจนะครับทุกคนผลิตแก๊สไข่เน่าทุกวันใช่ไหมครับนะฮะตัวที่เหม็นนะครับอีกตัวนึงคือสารไทออลนะครับตัวนี้จะเหม็นมากนะครับเหม็นมากๆผมเวลาผมสอนลูกศิษย์ผมเนี่ยมีกฎข้อนึงนะครับกฎทั่วไปนะครับอาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไปก็คืออะไรที่มีกลิ่นเนี่ยนะครับมักจะไม่อันตรายส่วนที่อันตรายจะไม่มีกลิ่นนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับสารเคมีนะครับนะถ้าเกิดมีกลิ่นนะครับเดินไปดึกเคมีแล้วมีกลิ่นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่อันตรายแต่ถ้าเดินไปดึกเคมีแล้วไม่มีกลิ่นเนี่ยนะครับขอให้รีบวิ่งเลยนะครับอีกอันนึงคือสารฟลูออโรคาร์บอนนะครับพวกเราคงได้ใช้เทฟลอนเยอะนะสารประกอบที่มันมีฟลูออโรเป็นองค์ประกอบนะครับเราก็จะได้ไฮโดรเจนฟลูออไรด์และอีกตัวนึงสารประกอบที่มีคลอรีนตัวนี้จะพิเศษถ้าเกิดทำการเผาไหม้แล้วไม่สมบูรณ์จะได้สารออกซิเจนตัวนี้อันตรายเหมือนกันนะครับไฟนะครับเห็นมันก่อนบอกมีไฟสีแดงนะครับก็คือถ้าเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับแล้วอุณหภูมิต่ำๆนี่ก็คือจะได้ไฟสีแดงแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิสูงนะครับก็คือจะได้ไฟสีน้ำเงินอันนี้ทุกคนพอทราบนะครับ
1: อันที่เราเห็นคือประมาณเบอร์หนึ่งไหมฮะ
0: ใช่ครับครับผมครับนะฮะไม่ทราบมีใครเห็นไฟอะไรที่สีที่แปลกๆไหมครับอย่างเช่นสีแดงเลือดนกหรือสีเขียวอะไรไหมครับผมก็ยังไม่ทราบแต่ถ้าเห็นยังไม่ทราบแสดงว่าตอนนั้นอาจจะเป็นบริเวณนั้นอาจจะมีโลหะนะครับคราวนี้ผมก็ไปค้นมาว่าถ้าจากที่กรมควบคุมมลพิษนะครับเขากำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศนะครับซึ่งเมื่อคืนผมดูข่าวเขาก็บอกว่าอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็มีปริมาณที่ต่ำกว่าที่กำหนดนะครับก็คือปลอดภัยนะครับตอนนี้ปลอดภัยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ๆนักข่าวเข้าไปอย่างเมื่อกี้ในรูปนะครับเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดในป้องกันรับรองนะครับเวลาสูดอากาศเข้าไปมันมีสารเคมีที่มีพิษหลายตัวก็เข้าไปในร่างกายเรานะครับถ้าโดนตานะครับถ้าสารถ้าแก๊สนั้นมันมีเป็นกรดมันก็จะแสบตานะครับถ้าสารนั้นมีสารไฮโดรคาร์บอนมีองค์ประกอบมันก็จะไปสะสมในร่างกายนะครับเราก็อาจจะต้องป้องกันนะครับวิธีป้องกันนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็อาจจะเป็นแว่นตานะครับแว่นตานี่พิเศษนิดนึงนะครับไม่เหมือนกับแว่นตาสายตาทั่วๆไปนะครับมันจะมีการป้องกันด้านข้างด้วยนะครับคราวนี้ก็มีคำถามเมื่อกี้นี้ที่พี่นักข่าวเข้าไปในไซต์นะครับแล้วปรากฏว่าใช้ผ้าปิดปากแบบที่เราแบบที่เนี่ยนะครับเนี่ยฮะเวลาเราเป็นไข้เราก็ใช้ผ้าปิดปากอย่างนี้พอไหมนะครับเดี๋ยวคุณหมออาจจะบอกอีกทีว่าจริงๆก็ไม่พอนะครับถ้าจะให้พอนี่ต้องใส่ชุดแบบนี้เลยนะครับนะครับต้องเหมือนกับนักบินอวกาศนะครับ
2: ก็คือเน้นตรงหน้ากากอะค่ะเพราะว่าตากับเยื่อบุนี่จะเป็นส่วนที่เราจะรู้สึกกับพวกสารพิษพวกนี้ก่อนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใส่หน้ากากแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบที่ดีที่สุดคือทั้งปิดตาด้วยแล้วก็
0: อันนี้แบบเต็มหน้านะคร
2: ับ ใช่ค่ะแล้วก็มีตัวกรองสำหรับกรองพวกสารพิษค่ะ
0: ครับถ้าอากาศบริเวณนั้น

0: มีออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับสมมติว่าเข้าไปโอ้โหคาร์บอนมอนอกไซด์เยอะเลยนะครับเราเอาแก๊สออกซิเจนติดตัวไปได้นะครับ
1: อาจารย์จะรู้ได้ไงไม่มีว่ามีคาร์บอนหรือไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์ของอาจารย์เนี่ยคือมันมีกลิ่นมันมีอะไรยังไง
0: มันไม่มีกลิ่นเล
1: ยทราบได้ยังไง
0: ไม่ทราบครับก็คือตายก่อนครับตายก่อน
2: ไม่อันนี้ไม่น่ากลัวขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่คาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยจะมีปัญหาถ้าเป็นพื้นที่ปิดนะคะอย่างเช่นที่เราจะเคยได้ข่าวกันอย่างเช่นมีการจุดไฟในเต็นท์แล้วก็ปิดไว้ทั้งคืนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยจะมีอากาศถ่ายเทตลอดนะคะมีลมพัดตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยความน่ากลัวก็จะลดลงนะคะ
0: ครับมีอีกงานหนึ่งที่มอบหมายให้ผมทำนะครับถ้าดับไฟต้องทำยังไงนะครับผมก็เลยก็ต้องกลับไปที่องค์ประกอบของการเผาไหม้นะครับว่าเราจะต้องแยกเอาองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้ออกมาอันที่หนึ่งนะครับก็คือว่าแยกเอาเชื้อเพลิงออกมาแยกได้ไหมครับผมแยกไม่ได้นะครับมันเยอะมากเมื่อกี้บอกว่ากี่ไร่นะครับ
1: มันเป็นร้อยไร่แล้วมันก็ลงไปลึกหลาย
0: แล้วก็ลึกอีกนะครับเพราะนั้นเยอะมากคงไม่มีความสามารถนะครับอันที่2ที่เราทำแล้วก็คือลดอุณหภูมิลดพลังงานนะครับโดยการฉีดน้ำซึ่งตอนนี้ก็ไม่สำเร็จยังไม่สำเร็จนะคร
1: ับ ก็ออกเหลือ 20-30%
0: นะครับ
1: รอให้มันประทุใหม
0: ่ครับกับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเอาแก๊สออกซิเจนออกนะครับก็คือเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับไปเข้าไปแทนที่ผมมีตัวอย่างนะครับเวลาดับเพลิงเนี่ยนะครับเราก็ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ดับนะครับคราวนี้เราอาจจะต้องหาสารที่อาจจะก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะครับซึ่งเราคงต้องไปดูอย่างเช่นอาจจะมีปูนขาวนะครับปูนขาวเนี่ยจะจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็กลายเป็นหินปูนซึ่งมันก็จะสลายตัวให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้นะครับหรือจะไปเอาหินปูนมานะครับ
1: เราก็เห็นภาพรวมๆแล้วว่าปัญหาของขยะที่มันไหม้เนี่ยมันเยอะพอสมควรนะครับแล้วคราวนี้คนจะรู้สึกว่าแล้วอาจารย์เอกสิทธิ์ให้ฟังว่าไฟที่เห็นเนี่ยมันสีออกส้มๆแล้วมี
3: สีขาว
1: นะแล้วก็มีดำนี่ก็เป็นเขม่า
0: ครับ
1: สีขาวสีของเปลวไฟก็แสดงว่าเผาไหม้ไม่ค่อยสมบูรณ์อุณหภูมิไม่สูงมากนะ
3: ครับ
1: ใช่ไหมโอเคเราก็เรียนรู้นะฮะจากภาพที่ถ่ายมาปุ๊บมีวิทยาศาสตร์ในนี้เราทราบถึงอุณหภูมิโดยประมาณ เห็นว่าขม่าอยู่ตรงนี้นะฮะขม่าอันตรายไหมฮะอาจารย์ตะกุ
0: ลก็เป็นคาร์บอนนะครับคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอนุภาคมันมีขนาดเท่าไหร
4: ่ผมว่าแนะนำไปถึงคนไทยทุกคนว่าเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในจิตสำนึกของคนไทยเรายังคิดว่าค่าตัวเราถูกเราก็เลยไม่ค่อยคิดมากเท่าไหร่ในเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขับรถหรือการก่อสร้างนะครับหรือการทำงานทั่วไปเราไม่ค่อยคำนึงเรื่องความปลอดภัยเท่าไหร่ความปลอดภัยมาอันดับสุดท้ายเรื่องอื่นมาก่อนเรื่องกำไรเรื่องอะไรอื่นๆมาก่อนความปลอดภัยนี่มาอันดับสุดท้ายทำอย่างไรให้เราคนไทยเนี่ยคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกัน

0: ควันมันขึ้นเยอะเราก็ต้องออกมาอยู่ไม่ได้เลยอ่ะเข้าบ้านเต็มไปหมดเลยเออเป็นร้านขายของชําด้วยเราก็ขายไม่ได้เลยซื้อของลงไว้แล้วก็ขายไม่ได้เคยอยู่บ้านก็ไม่ได้อยู่ต้องมานอนวัดเนี่ยการกินการนอนก็ลําบากเสื้อผ้าก็เหม็นแล้วก็ควันเข้าจมูกแล้วมันพวกสารเคมีทั้งนั้นน่ะแล้วก็กลัวตอนนี้มันยังไม่เป็นอะไรเดี๋ยวว่านานๆไปสิก็ต้องมึงไปโน่นไปนี่เขาก็ให้ไปเจาะเลือดก็ยังไม่ได้ไปเลย
1: เหม็นมากที่แรกนี่เหม็นมากมันก็น่าจะมีคนรับผิดชอบอะเนาะเพราะว่ามันขยะมันมหาศาลขนาดนี้เนาะมันต้องมีหน่วยงานแน่ๆที่ต้องดูแลกรมมลพิษอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอะเป็นไปได้ก็คืออยากให้มันปิดที่นี่ซะโดยถาวรนะหรือว่าเผาหรือกบอะไรก็แล้วแต่ให้มันเพราะมันเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ในนี้เยอะ

0: ขยะบ้านเราเนี่ยมันเป็นขยะเปิดเป็นการทิ้งแบบเปิดซึ่งมันผิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันไม่มีประเทศไหนในที่เขาพัฒนาแล้วเขาทิ้งขยะแบบเปิดอย่างนี้อยู่แล้วนะที่การทิ้งขยะแบบเปิดเนี่ยก็คือเปิดโอกาสให้ใครจุดบุหรี่ใส่อะไรลงไปมันก็ไหม้หมดนะฮะงั้นการไหม้อันนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะเกิดจากความประมาทของใครสักคนหนึ่งอะไรหรืออย่างคือเราไม่พูดยากจริงๆแต่ว่าปัญหาก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกมีที่อาจารย์เอกสิทธิ์พูดไปแล้วแต่ว่ามีฟอร์มาลดีไฮด์แล้วก็ VOC ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไอ้ฟอร์มาลดีไฮด์กับ VOC แล้วก็ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยจริงๆแล้วผมก็ไปเช็คดูนะครับถ้าดูควันเนี่ยทุกคนได้หมดนะครับงั้นคนที่อยู่ตามบ้านตามมอเตอร์ไซค์คิวอะไรอย่างเงี้ยไม่พ้นนะฮะที่จะได้สารพิษเข้าไปซึ่งสารพิษเหล่านี้เนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าจากข่าวเนี่ยบอกว่ามีซัลเฟอร์ไดออกไซด์10ถึง12 ppm จริงๆแล้วเนี่ยEPA บอกว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์สแตนดาร์ดเนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยไม่ควรเกิน75 ppb หรือประมาณ 0.075 ppm นั่นเองซึ่งตรงนี้บอกให้เห็นว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมากกว่าค่ามาตรฐาน EPA หลาย10เท่านะครับ
1: อาจารย์ครับ EPA คืออะไรนะฮะ
0: EPA ก็คือ Environmental Protection Agency ของอเมริกานะก็คือฝ่ายหน่วยที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมของอเมริกานะครับ
1: อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมพี่เป็น PPM หรือ
0: PPM นี่ก็คือส่วนในล้านส่วนนะครับถ้า PPB ก็คือส่วนในพันล้านส่วนนะครับก็คือเหมือนอากาศพันล้านส่วนเรามีเท่าไหร่นะ PPM คืออากาศล้านส่วนเรามีอยู่แค่ 0.075 ก็เกินมาตรฐานแล้วแต่สิ่งที่เขาพบรัศมี1กิโลนะคุณดู 5-8 PPM 5-8 PPM เนี่ยก็ประมาณ
1: 100เท่านะ
0: 100เท่าเกินมาตรฐานไป100เท่าขนาด1กิโลแล้วพวกเราเนี่ยอยู่ประมาณนี้เนี่ยผมว่าอาจจะไม่รอดก็คืออย่างซัลเฟอร์ไดออกไซด์ถ้ามาถึงแถวนี้ก็อาจจะเกินค่ามาตรฐานอยู่แล้วซัลเฟอร์ไดออกไซด์คือผลกรดนะผลกรดอาจจะไม่ต้องตกไปเป็นฝนหรอกถ้าเข้ามาในคอคุณเนี่ยคอคุณก็ pH ก็กลายเป็นกรดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยคือไม่ผ่านมาตรฐานอยู่แล้วคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ผ่านอยู่แล้วซึ่งแต่หมอฝนบอกว่าเนื่องจากพื้นที่โล่งเพราะฉะนั้นโอเพนแอเรียนี้ก็น่าจะโอเคนะครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าพลาสติกที่อยู่นั้นเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดหลายอย่างตัวนี้เป็นตัวที่สารที่อันตรายที่สุดนะเท่าที่เรคคอร์ดไว้ก็คือไดออกซินนะครับไดออกซินเนี่ยเกิดจากการเผาพลาสติกเป็นหลักนะครับซึ่งมีพวกออร์แกโนคอร์เบสก็คือมีคอไรนะแล้วก็เป็นออร์แกนิกอาจารย
1: ์อาจารย์ครับอย่าง PCDD หรือไดออกซินที่สั้นๆที่เราเรียกกันนะฮะอาจารย์หลายๆทีเรารู้สึกมันอยู่ในดินอยู่ในน้ำมันไม่ละลายน้ำแน่ตัวนี้แต่มันอยู่ในอากาศด้วยเหรอฮะตัวใหญ่เบลมเทิมแบบนี้
0: มันเผามันก็กลายเป็นฝุ่นละออง
1: อ๋อเป็นฝุ่นละออง
0: ขนาดเล็กใช่เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งไอ้ PCDD เนี่ยมันคือ polychlorinated ก็คือมีคลอรีนมากกว่า1นะครับซึ่งเราเรียกสั้นๆว่าไดออกซินซึ่งคุณหมอน่าจะทราบดี
2: ใช้ในการกำจัดศัตรูพืชใช่ไหม
0: ครับแต่ว่ามันมาจากการเผาด้วยนะครับเพราะเราเผาพวก PVC เนี่ยมันจะออกมาเป็นไดออกซินด้วยผมโชว์รูปของคุณคนนี้ก็คือเป็นยูเครน President Viktor Yushchenko เนี่ยซึ่งเขาถูกปาด้วยไดออกซินหรือทั้งอย่างที่หน้าอันนี้คือผลของไดออกซินโดยตรงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่ถ้าดูตนตรงๆเนี่ยอันนี้ผลระยะสั้นผลระยะยาวนั่นก็คือเดี๋ยวจะคุณหมอผลพูดว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะแล้วก็เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างรุนแรงนะครับแต่นี้ผมเลยบอกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมีโอโซนซึ่งโอโซนในระยะพื้นดินเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์เอกสิทธิ์บอกว่าเผาไนโตรเจนแล้วได้นะครับเป็นไนโตรเจนออกไซด์ก็คือ NOx ที่ผมเขียนไว้ส่วน VOC เนี่ยอยู่ในนั้นมีการเนื่องจากการเผาขยะจะมี VOC แล้ว VOC กับซันไลท์ก็คือแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ไนโตรเจนออกไซด์เนี่ยทำให้เกิดโอโซนซึ่งโอโซนเหล่านี้เนี่ยในระยะพื้นดินทำให้ระคายเคืองต่อสายตานะครับแล้วก็ต่อระบบหายใจเนี่ยนะครับเพราะเราเรียกกลุ่มรวมของกลุ่มเหล่านี้ว่าเป็นโฟโตเคมีคอลสม็อกนะครับข้างบนซึ่งโฟโตเคมีคอลสม็อกก็คือเกิดจากการมีแสงนะครับแล้วก็มีสารเคมีทำให้เกิดเป็นกลุ่มควันหมอกควันนะครับภาษาไทยเรียกว่าหมอกควันมันหมอกควันเหล่านี้เนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือว่ามันคุมพื้นที่ตรงนั้นอยู่ใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้หมอกควันลงนี้ไปเพราะฉะนั้นคนแถวนั้นผมว่าในรัศมี5กิโล10กิโลเนี่ยไม่น่าจะรอดจากสารอันตรายเหล่านี้นะครับซึ่งลักษณะของสม็อกก็คือประมาณนี้ฮะคือเป็นเหมือนกับที่เราเห็นในรูป เมืองไทยเนี่ยแต่ว่านี่คือของต่างประเทศก็คือจะเป็นหมอกควันจางๆคุมปกคุมอยู่นะครับแล้วก็โจทย์ที่ผมได้รับคือแล้วเราจะทรีตมันได้ยังไงนะครับถ้าเอาตามรูปที่ผมดูเนี่ยคือถ้าคุณมีปั๊มนะครับปั๊มอากาศลงไปนะครับคือต้องเข้าใจแบบบอกขยะ10ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีแก๊สมีเทนอยู่นะฮะแต่อันนี้ผมยังไม่ได้โชว์แก๊สมีเทนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือตัวเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่ทำให้การเผาไหม้เนี่ยยังเผาไหม้ตลอดไปนะฮะจนกว่าแก๊สมีเทนจะหมดหรือว่าจนกว่าเราจะใส่คาร์บอนไดออกไซด์ลงไปสกัดไม่ให้ออกซิเจนมันลงไปนั้นปัจจุบันที่มันไหม้อยู่เนี่ยผมเชื่อได้เลยมันเป็นแก๊สมีเทนซึ่งเป็นตัวจุดให้ติดอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: มีเทนมาจากไหนฮะอาจารย์
0: มีเทนมาจากการย่อยสลายของขนาดขยะทั่วไปนะครับ
1: หมายถึงข้างล่าง
0: เนี่ยครับ10เมตรเนี่ยคือเมื่อมันไม่มีอากาศเนี่ย
1: ครับ
0: ขยะเหล่านี้จะถูกย่อยสลายให้เป็นแก๊สมีเทนโดยธรรมชาติก็คือแก๊สชีวภาพเนี่ยแหละครับจริงๆเขาควรจะจับแก๊สมีเทนเหล่านี้ออกมาใช้งานให้เป็นประโยชน์มากกว่าก็เสียดายเหมือนกันเพราะแก๊สมีเทนที่หมักเผามาได้3วันอย่างนี้แสดงว่าเยอะมากถ้าเขาจับมาเป็นพลังงานเนี่ยโอ้โหได้มหาศาลเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่บ้านเราละเลยนะฮะไม่ได้เอามีเทนเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งจริงบ่อขยะทุกบ่อนี่มีมีเทนอยู่แล้วคุณถมขยะไป 3-4 ปีมีเทนก็เริ่มเกิดโดยธรรมชาติแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำอย่างระบบที่ดีๆเนี่ยปีนึงมันก็เริ่มย่อยสลายเป็นมีเทนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องแก้ก็คือว่าถ้าเกิดมีพวกออร์แกนิกต่างๆเนี่ยก็คือใส่พวกนิวเทรียนใส่ออกซิเจนนะครับแล้วก็ใส่แบคทีเรียซึ่งย่อยสลายทำพวกไบโอเดกรเดชันหรือย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างดี
1: เมืองไทยทำอย่างนี้ไหมฮะอาจารย์พอเห็นภาพอย่างนี้หลายๆคนก็จะคิดเหมือนผมว่าถ้าเกิดมาคุยกับอาจารย์ประหยัดหรือคุยกับคณะวิทยาศาสตร์มิโดนหรือที่อื่นก็ตามเนี่ยใส่อะไรเข้าไปแล้วให้มันย่อยสลายเร็วขึ้น
0: นะครับ
1: แล้วมันจะดูมีประโยชน์มาก
0: คือผมทำอยู่ในแลบแบคทีเรียย่อยสลายพวกน้ำมันหรือว่าอะไรพวกนี้หรือเพสติไซด์เนี่ยก็อยู่ในแลบอยู่แล้วแต่ว่าเรามีมันนอกจากแบคทีเรียแล้วมันมีวิธีการต่างๆเช่นการเพิ่มสารอาหารลงไปหรือการเพิ่มออกซิเจนในสัดส่วนที่เหมาะสมอันนี้ก็สำคัญนะครับเสร็จแล้วคุณก็ปั๊มเอาแก๊สขึ้นมาเอาไปทิ้งนะตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะใช้ตัวกรองหรืออะไรก็แล้วแต่กรองเก็บสารพิษเอาไว้นะครับถ้ามีสารพิษเพราะฉะนั้นระบบที่อย่างเงี้ยเป็นระบบที่มุมนอกก็ใช้กันหมดนะครับนั้นไม่บ่อขยะต่างๆที่ลึกๆที่ทิ้งถูกทิ้งแล้วอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเป็นบ่อขยะที่ไม่ได้วางแผนเพราะถ้าเป็นบ่อขยะที่วางแผนเนี่ยก็จะต้องบินแลนด์ฟิลด์เนี่ยอย่างเงี้ยสีดำๆนี่คือไลเนอร์ที่เป็นบ่อขยะที่วางแผนคือไลเนอร์คือพลาสติกหนาๆนะครับซึ่งเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะกรองน้ำเอาไว้แล้วกรองน้ำที่ได้เนี่ยจะถูกดูดขึ้นไปแล้วก็ทรีตก็คือบำบัดตรงนี
1: ้เมืองไทยมีระบบอย่างนี้ไหมอาจารย
0: ์ผมยังไม่เคยเห็น
1: ไม่ใช่ที่บางปูแน่ๆแหละฮะเพราะว่า20-30 ปีก่อนเขาคงไม่มีไลเนอร์
0: แ
1: บบนี้แบบนี้แล้วก็แล้วน้ำมันก็คงจะต้องซึมลงไป
0: ลงน้ำใต้ดินแน่นอนนี่ก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ผมเขียนเนี่ยมีเทนแก๊สเนี่ยฮะ recovery ก็คือจริงๆแล้วเขาต้องมีระบบ recovery ก็คือแก๊สมีเทนที่ขึ้นมาเนี่ยจะต้องถูกจับเอาไว้เพื่อเอาไปใช้นะครับ
1: แล้วก็เมืองไทยคงเป็นแบบนี้อาจารย์อ
0: นาคตเมืองไทยน่าจะเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าหลายแห่งที่เขาเริ่มทำกันเนี่ยแต่เมืองนอกเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
1: ผมพยายามมองให้เป็นแง่ดีนะอาจารย์ฟังดูแล้วมันเศร้าๆแต่ต่อไปอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้นะ
0: อนาคตจะเป็นอย่างนี้ครับต้นไม้เนี่ยเขาจะปลูกไว้เป็นเพื่อหนึ่งทัศนียภาพบล็อกไม่ให้คนเห็นอันที่สองก็คือเป็นตัวกันลมเพราะว่าสารคือเวลามาเนี่ยมันก็จะผ่านแล้วก็พัดตรงนี้ขึ้นไปนะครับงั้นสารที่ระเหยอยู่ข้างบนเนี่ยก็จะไปออกไปได้ไกลๆหน่อยส่วนน้ำที่เหลือมาเนี่ยหลังจากเข้าระบบก็จะมีกลิ่นบ้างเพราะฉะนั้นลมที่ผ่านมาก็จะช่วยให้ได้รูดลงไปนะฮะจืดจางกลิ่นแล้วก็ความพิษเหล่านี้ลงไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะมีการปลูกหญ้าเห็นไหมฮะจริงๆแล้วถ้าเคยไปเมืองนอกเนี่ยพาร์คที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ่อขยะมาก่อนนะครับหรือไฮพาร์คในลอนดอนเนี่ยเป็นบ่อขยะมา50ปีแล้วก็ปิดนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กลายเป็นพาร์คที่เมลเบิร์นก็เหมือนกันนั้นการปิดนี่ก็คือเวลาเขาทำขยะเนี่ยเขาจะทำเป็นเซกเตอร์อย่างนี้เล็กๆทุกเซกเตอร์ก็จะเอาดินกลบนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ดินกลบเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรปลิวใครเอาจุดบุหรี่ใส่ไปมันก็ไม่ระเบิดนะครับแล้วจริงบ่อขยะทุกบ่อเนี่ยเขาจะกั้นไม่ให้คนเข้าอยู่แล้วมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่เขาต้องมีบัตรผ่านไม่ใช่ว่ากลางคืนใครก็วิ่งเข้าไปได้นะกลางวันเข้าไม่ได้กลางคืนเข้าได้ตลอดอะไรเงี้ยก็คงไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เนี่ยหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำ บ่อขยะเนี่ยให้ใกลายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามคือปลูกหญ้าปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็กลายเป็นสวนหยดสวนหย่อมสวนสนุกเหมือนที่เรามีนะครับ
1: หมายความว่าถ้าเกิดเราเริ่มทำอย่างนี้วันนี
0: ้
1: อีก10ปีอีก20ปีปัญหาของที่เป็นโอเพนดัมแล้วก็การไหม้แบบนี้แล้วมีผลกระทบต่อคนเป็นหลายแสนหลายล้านคนก็จะน้อยลง
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นครับคือปัญหาการจัดการผมว่าเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้เงินทุนครับคือถ้ารัฐไม่มองเห็นตรงนี้หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มองเห็นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มองเห็นอนาคตอ่ะเพราะว่าอนาคตของลูกหลานเราก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แล้วบอกกันอย่างจริงแล้วในประเทศต่างประเทศเขาไม่ไว้ในชุมชนหรอกที่เห็นก็คือคุณมีโอเพนดามปุ๊บจริงๆรถนี้ก็คือรถที่เขาเอาดินมาถมนะหลังจากใส่ขยะเสร็จเขาก็จะกรบเกลี่ยให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะมีรถถมดินลงมานะครับเนี่ยเห็นมีดินไปปลายอยู่ตรงนี้เนี่ยครับแล้วนี่คือไลเนอร์ที่ผมบอกสีดำๆอย่างเงี้ยเห็นพลาสติกที่อันนี้อาจจะเป็นแนวกั้นอยู่แต่จริงๆมันก็คือข้างล่างเนี่ยก็เป็นไลเนอร์ที่มันพลาสติกดำๆอย่างเงี้ยเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นประเด็นแรกคือเขาก็ต้องขุดก่อนนะฮะอาจารย์มีพื้นที
0: ่น่าต้องขุดก่อนครับ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ขุดลงก็คือทำให้ไปสูงเป็นภูเขามี2แนวท่านเองคือกดลงล่าง
1: ครับ
0: แล้วก็ให้เป็นหลุมแล้วก็กบลงไปเรื่อยๆ
1: ไม่ได้ทำเป็นภูเขาขยะหรือ
0: ภูเขาขยะ
1: ขุดก่อน
0: ใช่
1: ใช่มั้ยฮะ
0: แล้วที่สุดก็จะเป็นภูเขากรุงเทพให้เราได้วิ่งเล่นกันลูกหลานเราไปวิ่งเล่น
1: ปัญหาที่มีอยู่ผมก็ฟังแล้วผมก็สัมภาษณ์คนอื่นไปด้วยว่าสมัยก่อนไม่มีอะไรทำนะครับก็ขายหน้าดินขายขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยที่ดินก็ขายไม่ได้พอที่ดินขายไม่ได้ทำยังไงดีก็เลยต้องเปิดให้คนอื่นใครจะซื้อที่ดินที่มีแบบลึกไป50เมตรไหมครับปลูกบ้านนะฮะดูดีมีไหมฮะไม่มีใครทำแน่ๆเลยฮะ เพราะฉะนั้นเขาก็หารายได้ต่อนะครับโดยการที่เปิดเป็นบ่อขยะที่อาจจะไม่ได้รับการรับรองหรืออะไรก็ตามก็แย่นะครับ
0: ก็สุดท้ายนะครับขยะเนี่ยถ้าจะจริงๆแล้วที่ต่างประเทศจริงๆเมืองเราเขาน่าจะทำได้ก็คือว่าที่ผมไปที่นิวยอร์กมาที่ซาราคิวส์ที่ State University of New York เนี่ยเขาก็ทำอย่างเงี้ยก็คือเอาขยะในเมืองทั้งหมดเลยเนี่ยซึ่งเขาเอามาเผาแล้วก็ทำเป็น energy นะครับ
1: ปัญหามันเกิดขึ้นล่ะอาจารย์ประหยัดได้แสดงความเห็นว่าต่อไปโมเดลในอนาคตควรจะมีการวางแผนให้ดีกว่านี
0: ้
1: นะครับโดยใช้ความรู้แล้วก็การวางแผนร่วมกันนะครับแต่คราวนี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วที่มีประโยชน์กับณขณะนี้เลยนะครับว่าคนอยู่บริเวณนั้นควรทำตัวอย่างไรคนที่ไม่เกี่ยวข้องควรจะได้รับการควรจะสนับสนุนอย่างไรหรือให้ความรู้อย่างไรนะครับ
0: ก็ถ้ามันมุมมองเขาที่เห็นเกี่ยวกับควันไฟเนี่ยควันไฟนี่จะเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในบ่อขยะเนี่ยจะมีน้ำเยอะนะครับงั้นน้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการฉีดหรืออะไรก็แต่ลำแต่คือบ่อขยะเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมายังไงแต่ว่าแน่ๆคือน้ำเนี่ยมันจะลงไปในระบบน้ำใต้ดินหรือลงไปในพวกเกี่ยวกับพืชต่างๆที่เขาปลูกแถวนั้นคือถ้าชาวบ้านปลูกพืชเพื่อใช้ในการทำสวนครัวแล้วก็น้ำไหลไปโดนเนี่ยสารพิษต่างๆมันจะถูกดูดซับเข้าไปในพืชได้การสะสมในพืชเนี่ยถ้าเกิดใครเข้ามาผู้บริโภคนำพืชมาใช้เนี่ยปัญหาก็คือว่าสารเหล่านี้เนี่ยจะถูกกินบริโภคเข้าไปแล้วก็ไปสะสมในร่างกายทำอาจจะเป็นถ้าเกิดเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยปัญหาจะเป็นปัญหาใหญ่ในระยะยาวนะครับ

0: ก็เราเข้ามาตั้งแต่วันจันทร์เหตุเกิดประมาณวันเสาร์เช้าวันจันทร์เราก็เข้านะครับโอ้โหระดับไฟนี่ทั้งควันทั้งไฟนี่กระทบกระเทือนต่อสภาพแวดล้อมตรงนี้หมดนะครับก็เอากำลังเข้ามาจากเดิมที่คงไหม้อยู่แถวๆขอบเนี่ยแหละก็ค่อยลุกเข้าไปลุกเข้าไปคำว่าลุกเข้าไปนี่คือหลักๆต้องใช้กำลังคนแล้วแบกสายยางไปฉีดต้องใช้คนเข้าไปทำงานและสภาพที่เห็นอยู่นี่คือทั้งแสงแดดทั้งความร้อนทั้งควันพิษมันก็ท้าทายอยู่เหมือนกันก็เตือนลูกน้องว่าต้องระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองให้มากนะครับ
1: สภาพการที่เราสูบควันพิษที่เรามาดับเพลิงมันก็มีเรื่องของการแสบคอมีอะไรบางอย่างคอแห้งคออะไรบางอย่างแสบตาแดงอะไรพวกนี้ครับแต่เราก็พยายามป้องกันตัวเองก็หาผ้าหาอะไรมาปิดก็ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
2: ก็อยากจะฝากเตือนนะครับสำหรับพี่น้องที่อาศัยอยู่หรือว่าหากินอยู่กับกองขยะนะครับจะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเศษขยะเศษโลหะไปขายนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับในการจุดไฟหรือสูบบุหรี่ครับอย่าทิ้งก้นบุหรี่มั่วซั่วนะครับเพราะจุดนี้เนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันจะสร้างผลกระทบต่อราษฎรในวงกว้างนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยว่าเรื่องไฟนั้นนะครับขอให้มีความระมัดระวังในการใช้นะครับไฟมันมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับแต่เมื่อมันเกิดโทษขึ้นมานั้นเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นราษฎรที่ได้รับผลกระทบมันจะเป็นบริเวณกว้างมากครับก็ขอฝากให้มีความระมัดระวังครับผม
3: คือตรงบ่อขยะนี้ก็จะนับว่าค่อนข้างอยู่ไม่ได้ว่าติดชิดกับบริเวณที่อยู่อาศัยมากนะคะก็คือจะมีช่วงระยะที่เว้นอยู่บ้างที่ตอนแรกอาจารย์บอกว่ามันมีพวกน้ำพวกอะไรอยู่นะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าทำให้ไม่มีคนที่พักอาศัยอยู่ติดกับบ่อขยะนี้นะคะแต่ในรัศมีที่ไกลออกมาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาที่ว่ามีจากการระคายเคืองบ้างนะคะแสบตาแสบจมูกบ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นจากตัวสิ่งที่มันมากับควันซึ่งน่าจะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นกรดนะคะอย่างที่ตรวจเจอว่ามีสารซัลเฟอร์สูงนะคะก็จะเห็นว่าตรงรอบบ่อเนี่ยก็จะพอมีที่ว่างๆที่ไม่ใช่เป็นบ้านเรือนอยู่บ้างอะค่ะอันนี้ก็นับว่าเป็นข้อดีแล้วก็คืออย่างกรดที่มันอยู่ในที่มากับควันเนี่ยนะคะมันก็จะมีคุณสมบัติคือมันจะละลายน้ำง่ายกว่าพวกสารประกอบคาร์บอนอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มาเจอกับเยื่อบุซึ่งเยื่อบุเราจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบเนี่ยค่ะก็เลยจะทำให้มีการระคายเคืองก่อนอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าตัวที่มาแล้วระคายเคืองบริเวณรอบนอกเนี่ยก็จะมีข้อดีว่ามันก็จะตกอยู่แถวๆนี้ค่ะก็คือไม่ได้เข้าไปข้างในลึกมากนะคะไม่ใช่ไปถึงถุงลมข้างในนะคะนอกจากเรื่องการป้องกันเยื่อบุไม่ว่าจะเป็นตาหรือทางเดินหายใจแล้วเนี่ยก็จะมีพวกการแต่งตัวทั่วไปอะค่ะก็คือเสื้อผ้าก็ถ้าใส่แบบมิดชิดก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าเวลาเราไปนี่บางทีถ้ามันสัมผัสกับผิวหนังเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่มีความไวเนี่ยก็อาจจะระคายเคืองผิวหนังได้นะคะ ก็ใส่เสื้อให้มิดชิดแล้วพอกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยก็ถอดทุกอย่างมาซักอย่างนี้ก็จะ ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้บ้างค่ะ
4: ค
3: ือถ้าเป็นคนที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างเช่นเป็นหอบหืดเป็นภูมิแพ้อันนี้ก็อาจจะไวกว่าคนที่ไม่ได้มีโรคประจำตัว
4: หรือคนชราอะไรอย่างนี
3: ้ค่ะใช่
4: เขาควรจะทำยังไงฮะอาจารย์หมายความว่าควรจะออกมาก่อนหรือว่ายังไง
3: ก็คือถ้ามีบ้านญาติหรือที่พักที่พอจะไกลออกมาแล้วไปได้ก็จะดีค่ะ
4: ครับผมสงสัยว่าในกรณีของคนที่ต้องเข้าไปทำงานในเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นจิตอาสาอย่างเงี้ยใครควรจะต้องดูแลเขาไหมฮะคือตั้งแต่งานรอบที่แล้วหรือว่างานรอบนี้เนี่ยแบบจิตอาสานะครับเขาบอกว่าก็ต้องทนเอาคือมันจะมีใครอาจารย์คิดว่าใครจะมีสักคนหนึ่งมาช่วยเขาหน่อยไหมครับหรือว่าแน่เขาหรือว่ายังไง
3: คนที่เข้าไปช่วยเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดนะคะก็คือเสี่ยงมากกว่าประชาชนที่อยู่รอบๆเพราะว่าเขาเข้าไปสัมผัสโดยตรงซึ่งจริงๆถ้าเข้าไปสัมผัสเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอย่างที่อาจารย์ได้โชว์รูปไปนะคะคือมีหน้ากากที่ปิดหน้าแล้วก็มีตัวกรองสารพิษนะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เห็นก็คือว่ามันจะยังไม่ค่อยทั่วถึงทุกคนเนาะซึ่งถ้าต่อไปถ้าเรามีทีมที่เป็นทีม emergency response ที่ตอบสนองกับเหตุฉุกเฉินแบบนี้แล้วมีอุปกรณ์เหล่านี้เพียงพอให้สำหรับคนที่เข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นตำรวจดับเพลิงผู้เข้าไปช่วยดับเพลิงหรือแม้แต่นักข่าวที่เข้าไปเงี้ยก็จะช่วยลดการสัมผัสนะคะเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันก็จะขึ้นกับ หนึ่งชนิดของสารที่สัมผัสเนาะซึ่งอันนี้เท่าที่ดูก็ได้ลิสต์มาคร่าวๆนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือระยะเวลาที่เข้าไปสัมผัสอะค่ะก็คือถ้าเราสัมผัสสั้นโอกาสเสี่ยงก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือขนาดความเข้มข้นของสิ่งที่เราเข้าไปสัมผัสว่าอย่างเช่นถ้าคนที่อยู่บ้านไกลออกมาได้กลิ่นอย่างเดียวไม่มีควันไม่มีฝุ่นตกตะกอนอะไรเงี้ยก็อาจจะน้อยหน่อยนะคะก็อาจจะน้อยกว่ากลุ่มที่อยู่ใกล้แล้วมีควันมีเขม่าตกลงมาที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะ
5: มีอันนึงที่ผมอยากเสริมก็คือว่าเห็นหน่วยดับเพลิงเขาใช้น้ำเนี่ยเขาจะใช้น้ำสีเหลืองผมเข้าใจว่าจะบ่อขยะเองมาฉีดเนี่ยคือถ้าเป็นน้ำที่มันลงไปที่ขยะแล้วดูดขึ้นมาฉีดเนี่ยมันไม่ดีครับเพราะว่ามันจะมีสารพิษที่อยู่ในนั้นพอสารพิษมันโดนใบมันก็จะกลายเป็นอ่ะเป็นไปเลยฝุ่นละอองซึ่งผมว่านี่อันตรายกว่าใช้น้ำจากข้างนอกไปน่าจะใช้น้ำจากข้างนอกมากกว่าเพราะถ้าใช้น้ำจากบ่อขยะเองเนี่ยสารพิษจากบ่อขยะก็จะระเหยกลายเป็นไอในคราวนี้ก็ไปไกลมากขึ้นนะครับเขาควรจะดูตรงนี้มากกว่าซึ่งเขาไม่ควรจะใช้นอกจากน้ำแล้วเขาจะใช้พวกผงต่างๆซึ่งช่วยดับไฟง่ายกว่าแล้วน่าจะได้ประสิทธิภาพสูงจากน้ำ
4: คราวนี้ผมขอสรุปในเบื้องต้นนะครับว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรนะครับว่า เริ่มต้นจากบ่อขยะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วเมื่อเกิดการไหม้แล้วเนี่ยปัญหามันก็คงมีคนไปเผาแหละนะครับหรือว่าเป็นแหล่งต้นเพลิงนะฮะหลังจากนั้นความกลัวของเราเกี่ยวกับก๊าซต่างๆอาจารย์เอกสิทธิ์และอาจารย์ชัตยาได้เล่าให้ฟังว่ามีคาร์บอนมอนอกไซด์มีก๊าซที่เป็นเกี่ยวกับซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบหรือไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งก็คือทำให้เกิดการระคายเคืองกับเยื่อบุอะไรต่างๆหรือบางส่วนก็เป็นพิษนะครับ

0: มีการใช้ดินกลบหรือว่าปลูกหญ้าทับอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันกระจายออกมาสู่ชุมชนแล้วก็ป้องกันว่าถ้าเกิดมีสมมติมีใครทิ้งก้นบุหรี่ลงไปก็จะไม่ติดไฟเกิดขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างคือต้องอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนด้วยคือพวกเราทุกคนก็มีส่วนช่วยกับการป้องกันสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งก้นบุหรี่ในที่จัดไว้เนาะไม่ทิ้งทั่วไปนะคะแล้วก็การที่เราทิ้งขยะบ้านเรือนลงไปเนี่ยถ้าเราได้แยกขยะว่าขยะที่เป็นสารพิษสารเคมีอันตรายเนี่ยเราแยกเนี่ยเวลาเกิดเหตุแบบนี้มันก็จะทำให้ผลกระทบมันน้อยลงไปได้บ้างอะค่ะ
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-201-5070-1และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
3: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: ทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่าง
1: ๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
0: ์ที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทราอัจฉริยพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
3: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: การทำสะเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานต่อเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสะเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสะเปาก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปีที่เราประสบพบเจอมาเนี่ยหรือว่าอยู่อาจจะมาพ้องพายกับตัวเฮานะครับมาพ้องกายกับตัวเฮาเนี่ยเฮาก็จะสละสลุงด้วยน้ำขมิ้นส้มปล่อยแม้เขามีส้มปล่อยเวลาเขาสละสลุงเขาก็จะเช็ดอย่างเนี้ยอย่างเสื้ออย่างผ้าอย่างตัวเช็ดตั้งแต่หัวลงมาถึงตัวแล้วก็เอาใส่ไปในสตวงแล้วก็บางคนก็ตัดเล็บตัดผมลงไปจะเป็นการส่งเคาะ
0: ความเชื่อของชาวบ้านมองว่าประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นเรื่องของการทำบุญให้กับผู้ล่วงลับแล้วยังเป็นการทำทานให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้อีกด้วยเพราะคนยากไร้ที่อยู่ปลายน้ำสามารถนำสิ่งของที่อยู่ในเรือสะเปาไปใช้ต่อได้ถือเป็นการทำบุญอีกทางหนึ่ง
1: ก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ที่ว่าใครจะเก็บเขาปลายทางนู่นเขาก็เก็บจริงๆแล้วสะเปาเนี่ยมันก็คือการทำบุญอ่ะทำบุญให้อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับเพราะของนั้นไปแล้วเนี่ยใครที่ไปเก็บได้ก็เขาก็เอาของไปใช้ต่อก็คือนั่นก็คือได้เราเป็นบุญเป็นกุศลได้บุญบางทีอย่างมีกล้วยอย่างเงี้ยกล้วยเป็นเครือยาวใหญ่ๆนั้นเขาก็เห็นไหมได้กินถ้าถึงที่สุดแล้วไม่มีใครเอาเลยเนี่ยมันจมลงน้ำก็เป็นอาหารปลาเนี่ยแหละมันก็จะพวกนี้ก็จะย่อยสลายไปตามธรรมชาติสะเปาเนี่ยเราจะวางบนแพอีกทีหนึ่งซึ่งลักษณะของแพเนี่ยจะรองรับน้ำหนักแล้วสะเปาเวลาลอยไปเนี่ยมันจะไม่คว่ำไม่จม
2: เสน่ห์ของสะเปาของเชียงใหม่นี่จะไม่ตรงกับวันที่15ค่ำนะครับก็คือคงจะไม่ใช่ในช่วงของยี่เป่งซึ่งในช่วงของยี่เป่งเนี่ยทางวัดนะครับจะประกอบพิธีกรรมฟังอนิสงส์จุดผางประทีปบูชาแม่กาเผือกและตั้งธรรมหลวงหรือถวายมหาเวสสันดรชาดกนั่นเป็นพิธีกรรมในวันที่15ค่ำหรือยี่เป่งในส่วนของสะเปานะครับก็จะเป็นช่วงระยะเวลาอันเกิดหลังจากนะครับการบูชาผางประทีปและก็ตั้งธรรมหลวงจึงเป็นกิจกรรมของชุมชนในเรื่องของการจัดโดยเฉพาะในวันเดือนแรมนะครับชุมชนก็จะมีพิธีกรรมอีกชุดหนึ่งขึ้นก็คือการทำเป็นรูปสำเภาหรือแพนะครับบรรจุเข้าของเครื่องใช้โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำปิงนะครับยกตัวอย่างเช่นสันทรายต้นกอกนะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างตั้งแต่ท่าหลุกจนถึงท่ากระดาษเนี่ยมีหลายชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกันนะครับ
0: อาจารย์ดร.สราวุธรูปินอาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในพิธีกรรมนี้ยังช่วยให้ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นทำให้ประเพณีนี้มีความหมายและความสำคัญต่อการสืบสานวัฒนธรรมในอนาคต
2: ส่วนใหญ่ก็มีทุกวัยนะครับแต่ส่วนใหญ่ครอบครัวจะจูงลูกจูงหลานมาเข้าร่วมพิธีกรรมเพราะว่ามันเป็นความร่วมบุญละไมเชิงประเพณีสามารถเข้าร่วมได้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองเห็นว่ามันเป็นสายใยของครอบครัวก็คือการทำสะเปาร่วมกันนี่แหละบทบาทของพ่อแม่บทบาทของปู่ย่าตายาย และบทบาทของรูปนะครับในการประกอบเครื่องพิธีกรรมและทำรูปแบบของสเปาขึ้นมาเนี่ยตัวนี้เป็นสายใยที่ทำให้คนนั้นเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดในเรื่องของรูปแบบสเปาไว้ในแนวคิดของตัวเองและพิธีกรรมความเชื่อนะครับและคนที่เป็นคนสังคมรุ่นใหม่เนี่ยกิจกรรมที่มันมีส่วนร่วมและสนุกสนานเนี่ยน้องๆเยาวชนเนี่ยจะเข้ามาและจะเลือกกิจกรรมนี้นะครับในการเข้าร่วมเพราะว่าอยู่ในช่วงในห้วงของความมีความสุขความปิติหลังฤดูกาลเก็บเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยซึ่งภาคอื่นๆก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องของอากาศหนาวในบริบทของประเพณีและพิธีกรรม
0: นางสาวอิ่มหทัยกินจินะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชียงใหม่ระบุว่าแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ผ่านประเพณีล่องสะเปาคือต้องสร้างการบูรณาการที่สามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมสังคมและประวัติศาสตร์ได้โดยเฉพาะการใช้ประเพณีนี้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กและเยาวชนที่อาจยังไม่เข้าใจบริบททางสังคมและรากเหง้าของตนเอง
3: ทีนี้ถ้ามาถามว่าแล้วจากตัวสเปาเองอะค่ะมันสามารถเป็นประเด็นในการมองว่าเราจะพัฒนาต่อไปทั้งเรื่องของการศึกษาหรือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอิ่มคิดว่าเรื่องแรกมันเป็นโจทย์ในการสร้างการเรียนรู้ผ่านการบูรณาการได้นะคะซึ่งเรื่องที่สำคัญเลยก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือสเปาอาจจะเป็นลักษณะของอ็อบเจกต์หรือว่ารูปทรงบางอย่างที่เห็นได้ชัดเพื่อสื่อสารในเรื่องที่เด็กหรือว่าเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในบริบททางสังคมหรือรากเหง้าของตัวเองที่พัฒนามาก็คือหมายถึงว่ามันสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมสังคมประวัติศาสตร์เรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องต่อมาก็คือสเปาคือเรือวัตถุประสงค์คืออยากให้ลอยได้เพื่อเป็นแบบพาหนะไปนำทางไปสู่คนบนสวงสวรรค์อะไรก็ตามเนี่ยก็สามารถคอมไบเรื่องของการเรียนรู้เชิงวิทยาศาสตร์หรือว่าการออกแบบหรือว่าการเลือกคัดสรรตัววัสดุที่มาประกอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีเชิงวิศวกรรมได้มีเชิงวิทยาศาสตร์มีเชิงการคำนวณได้อันนี้สามารถอิ่มว่าสามารถทำได้กับตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอ่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็การทดลองให้ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะ
0: ประเพณีล่องสะเปานอกจากจะเป็นการทำบุญตามวิถีชีวิตของคนล้านนาแล้วยังเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนทุกวัยถือเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยกันอนุรักษ์ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้คงอยู่อย่างมีคุณค่าต่อไป

สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ปัตตคารบ้านทุ่งนะครับเช้านี้สตางค์นัดไว้กับลุงทันนะครับจริงๆแล้วเราตื่นกันตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับตอนนี้ประมาณ6โมงกว่าๆได้เวลาเดินทางไปสมทบกับพรรคพวกของคุณลุงเพื่อจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ป่าสตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีภารกิจวันนี้ปัตตคารบ้านทุ่งได้เวลาดีพาผู้ชมไปติดตามค้นหาปุดใหญ่เรื่องราวจะสนุกจะมีความรู้แค่ไหนไปติดตามกันนะครับ

0: คุณผู้ชมครับเช้านี้สตังอยู่กับลุงทันแล้วก็นาเครสนะครับ
1: พาไปเก็บปุดครับ
0: พาไปเก็บปุดและเป็นปุดใหญ่หรือปุดเล็ก
1: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก เป็นปุดใหญ่แล้วก็เป็นต้นที่ใหญ่สูงเดี๋ยวเราไปลุยกันครับว่าต้นปุดที่มันอยู่ในป่าในสวนยางเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: ครับ

0: ด้านหลังนะครับลุงทันบอกว่าเป็นดงกุดใหญ่นะครับดูจากลักษณะลำต้นเนี่ยน่าจะ 3-4 เมตรได
1: ้3เมตรคร
0: ับ3เมตรกว่านะถ้าเกิดว่าในป่าที่มันเป็นป่าทึบโดยที่แสงมันไม่ส่องผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มี
1: ไม่มีอยู่ไม่ได้ครับ
0: เออแต่มันจะชอบอยู่บริเวณป่าที่มันมีแสงลำไร
1: แสงลำไร
0: ก็บริเวณยอดยางเนี่ยมันก็ยังมีช่องร่องอากาศแสงมันก็สาดส่องลงมาได้แล้วก็ข้างล่างมีความชื้นจึงเป็นพื้นที่ที่ปุดใหญ่จะเจริญเติบโตอยู่นั่นเองครับ
2: ครับตัดเลย
1: เนี่ยตัด
0: ตัดมาแค่นี้ปุ๊บก็คือนี่คือตัดส่วนนี้ให้มันขาดหัวที่มันเหลือเง่าอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเริ่มเติบโต
1: เติบโตแล้วก็จะหอกเป็นแบบนี้อีกต่อไปประมาณสัก2เดือนมันก็ไปขึ้นหอกไปอีกแล้ว
0: มันไล่ไปหอกมันนั่นเน
1: า
0: ะ
1: มันไหลไปเรื่อย
0: ๆอ๋อมันไหลรากมันจะไหลไปแล้วก็มันจะมีจุดที่มันจะงอกเป็นต้นใหม่ก็คือวิธีการรับประทานแบบยั่งยืนก็คือเราจะตัดออกแค่ส่วนนี้ส่วนหัวเง่าปล่อยให้มันเจริญเติบโตแล้ววิธีการสังเกตว่าปุดอ่อนที่เหมาะจะนำไปรับประทานก็คือจะมีใบประมาณ 2-3 ใบ
1: 2-3 ใบหรือพี่แหลม
0: หรือว่ายอดเลี่ยมใช่ไหม
1: ยอดแหลมแบบนั้นก็ได
0: ้บ้านเราเรียกว่ายอดเลี่ยมยอดแหลมนะยอดแหลมก็คือมันยังไม่โผล่ใบออกมา
1: โผล่ออกใบ

0: ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือดอกมันนะครับสวยดี
1: ดอกมันกินได้ไหม
2: ไม่เคยกินดีย
1: ังไม่เคยกินที่เหรอ
0: ลักษณะดอกเนี่ยมันจะบานกลีบออกมาคล้ายๆแบบถ้วยแบบนี้แล้วก็สีสันมันค่อนข้างสวยนะครับสีส้มแดงเหลืองแต่กินได้มากนี
2: ่ไม่เคยคิดกิน
0: ที่นี่ไม่เคยเอาดอกไปกิน
2: ไม่เคยเอากินแต่ต้นเนี่ย
1: ดอกมันแข็งไหมแข็งนะ
0: แข็งใช้ได้ใช้ได้ออโอเคครับ
1: นั่นนี่
0: น้าสนิทตามมาสมทบอีกคนนึงแล้วนะครับ
3: ปุดใหญ่นั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปุดช้างอยู่ในสายพันธุ์ของปุดคางคกปุดใหญ่เป็นพืชในวงขิงคาลำต้นมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยในส่วนของเง่ามีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรคือช่วยในการขับลมส่วนรากยังช่วยแก้ปวดท้องแก้โรคกระเพาะอาหารแก้อาหารเป็นพิษส่วนที่ใช้บริโภคได้แก่ส่วนของเง่าและไส้อ่อนของปุดในชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีปุดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปทั้งในป่าชุมชนและตามสวนยางพาราของชาวบ้านปุดใหญ่จึงถือเป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมนำมาประกอบอาหารชาวบ้านสามารถเก็บหารับประทานได้ทั้งปีแต่จะมีเยอะคือในช่วงฤดูฝนปุดจะแตกหน่อใหม่และบางคนก็สามารถเก็บขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าปุดที่ขึ้นอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะกอใหญ่ต้นใหญ่ใบใหญ่นะครับจึงเป็นที่มาของชื่อว่าปุดใหญ่หรือบางคนจะเรียกว่าปุดช้างนั่นเองครับเมื่อก่อนบริเวณนี้ก็คงจะเป็นป่าแต่เมื่อมีการปลูกต้นยางป่าก็ยังคงอยู่กับสวนยางพาราได้คนใต้จึงมีคำเรียกว่าป่ายางก็คือมีป่าอยู่ในสวนยางพาราแต่ป่าผืนนี้ก็จะกลายมาเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวเพราะว่ามีพืชพันธุ์เยอะแยะมากมายสตังจำได้เลยครับว่าตอนที่สตังเป็นเด็กอยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับสตังเองก็กรีดยางพาราแล้วก็เวลาที่เหลือนะครับก็จะมาเก็บหาพืชผักไปรับประทานไปปรุงเป็นเมนูอาหารในบ้านคนใต้มีป่าอยู่ในสวนยางจึงเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวนั่นเองครับ
3: ปุดนั้นมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางบริเวณคาบสมุทรมาลายูรวมทั้งภาคใต้ของประเทศไทยจัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่มีอายุได้หลายปีเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลำต้นมีลักษณะตั้งตรงมีเง่าอยู่ใต้ดินลักษณะของเง่าเป็นแท่งรูปทรงกระบอกยาวมีกลิ่นหอมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อหลังจากเก็บปุดเสร็จลุงทันพาสตางไปดูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชาวบ้านลุงทันนั้นเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้งและยังเป็นประธานของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งอีกด้วยล่ะครับสภาพโดยทั่วไปของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากพื้นที่ป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งนั้นมีเนื้อที่ประมาณ200กว่าไร่เป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายเพราะชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในปีพุทธศักราช2547สามารถพบต้นปุดขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วป่าหลังจากนั้นลุงทันพาสตังไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของบ้านถ้ำผึ้งนั่นก็คือบ่อน้ำดันทรายดูดบ่อน้ำดันทรายดูดนั้นอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนมีลักษณะเป็นบึงที่มีทรายละเอียดน้ำใสไหลรินบริเวณก้นบึงจะมีแรงดันของอากาศทำให้ทรายถูกน้ำดันขึ้นมาหากเราปรบมือเสียงจากการปรบมือจะช่วยเพิ่มแรงดันอีกด้วยล่ะครับวันนี้ลุงทันต้องรีบกลับมาเป็นวิทยากรเนื่องจากมีคณะมาศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนหลังจากบรรยายเสร็จก็ได้เวลาหิวแล้วล่ะครับ

0: เริ่มต้นเมนูแรกวันนี้นะคะต้องได้รับเกียรติค่ะจากป้าตุ๊กแล้วก
1: ็
0: ป้ายายหรือว่าป้าลำไยนะคะเราจะนำปุดใหญ่ค่ะมาทำเมนูพื้นบ้านของคนที่นี่ค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะป้าตุ
1: ๊กแกงคั่วปุดปลาทงย่าง
0: แกงคั่วปุดปลาทงย่างค่ะร้อยไหมคะ
1: ร้อย
0: ร้อยแน่นอน
1: แน่นอนค่ะ

0: ที่แหลมมีชื่อเรียกอื่นว่าปลากระทุ้งเหวจัดการหั่นชิ้นบ้องผ่าท้องแล้วล้างน้ำทำความสะอาดป้าตุ๊กบอกว่าคลุกกระมิ้นกระเทียมนำไปทอดก็อร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับด้านป้าลำไยช่วยปอกมะพร้าวเตรียมไว้แกงใช้เหล็กทิ่มแทงช่วยทุ่นแรงแยกออกได้ง่ายตามต่อได้นำปลาทงขึ้นย่างไฟเรียงใส่ไว้ในตะแกรงแล้วฟาดมีดลงกระท้อเปลือกกะลาด้านป้าตุ๊กชวนน้องตั๊กปอกกุดใหญ่ใช้มีดกรีดผ่าลงไปเพื่อหวังเอาไส้ในอย่างนี้ส่วนป้าลำไยเร็วไวช่วยขูดมะพร้าวป้าตุ๊กเล่าให้ฟังว่าจุดเด่นเอกลักษณ์ของกุดใหญ่นั้นจะมีกลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเผ็ดซ่าเล็กน้อยในสมัยก่อนนิยมใช้ดับกลิ่นคาวของสัตว์ป่าแต่ในปัจจุบันมักนิยมแกงใส่ปลาไหลส่วนของไส้ในอ่อนๆแบบนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าสากปุดหรือหยวกปุดนะครับย่างไปสักพักปลาทงก็เริ่มแห้งจึงพลิกกลับสลับด้านจัดการคั้นกะทิเพื่อเอาความมันแล้วเทน้ำลงใส่กะละมังตักเกลือเจือละลายตามต่อได้ช่วยกันหั่นปุดใหญ
1: ่ในขั้นตอนนี้นะคะคุณป้ามีเคล็ดลับค่ะในการหั่นปุดใหญ่นะคะเวลาที่เราหั่นค่ะหั่นแล้วก็จะเหลือใยใช่ไหมคะคุณป้า
2: ใยค่ะเนี่ย
1: เราก็จะ
2: ดึงกับปลายมีดมาเลย
1: ค่ะแล้วก็จะใช้ปลายมีดหรือว่าใช้มือดึงออกให้แบบไม่เหลือเยื่อใยนะคะคุณป้าเอาออกให้หมดเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเวลาหั่นแล้วค่ะจะต้องแช่ในน้ำเกลือไว้ค่ะเพื่อที่จะให้ปุดไม่ดำค่ะจะได้ขาวสวยเนาะ
0: จากนั้นป้าลำไยช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมตอนนี้ปลาทงที่ย่างไว้ก็เริ่มเกรียมสุกหอมได้กลิ่นปลาย่างเย้ายวนแล้วจึงชวนขึ้นมาป้าตุ๊กบอกว่าย่างหอมหอมอย่างนี้ถ้านำไปแกงไตปลาก็อร่อยมากเลยล่ะครับตามไปจึงซอยตะไคร้นำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตักเติมลงไปคือไตปลาทูหรือพุงปลาทู
1: หอมไหมคะคุณป้า
2: หอมเป็นไตปลาทู
1: ค่ะหอมมากเลยก็คือคุณป้าค่ะจะใส่พุงปลาทูหรือว่าไตปลาทูค่ะไปในแกงคั่วด้วยนะคะเพื่อว่าจะให้น้ำแกงค่ะมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะเคล็ดลับความอร่อยเลยอันนี
2: ้
0: เมื่อเคี่ยวไตปลาไปสักพักก็ทายทักเดือดสุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วจึงจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแล้วลงคมหั่นซอยคานำพาหัวเง่าแก่ปุดใหญ่มาขูดปอกก่อนจะหั่นไว้เตรียมโขลกพริกแกงเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแรงให้แกงยิ่งน่ากินแล้วจึงหั่นเตรียมไว้คือขมิ้นป้าตุ๊กและน้องตั๊กช่วยกันแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาทงคุณป้าบอกว่าธรรมชาติของปลาทงนั้นจะมีก้างสีฟ้าและดูก็เข้าท่าสวยงามดีเลยล่ะครับได้เวลาเตรียมโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งใส่ครกตามตกด้วยขมิ้นตามไปคือหัวข่าตามมาคือตะไคร้แล้วใส่เพิ่มลงไปคือหัวเง่าแก่ของปุดใหญ่ตามต่อลงใส่คือพริกไทยดำกระเทียมและหอมแดงปิดท้ายด้วยเกลือที่เหลือจึงออกแรงโขลกช่วยกันแกะเนื้อปลาไปจนกว่าจะหมดนะครับเมื่อโขลกพริกแกงจนแหลกจึงแทรกตามคือกะปิโขลกต่อไปให้เนื้อเนียนเข้ากันจากนั้นจึงมาเติมถ่านใส่เตาแล้วยกเอากระทะวางใส่ตามต่อไปด้วยหัวกะทิ เมื่อเคี่ยวกะทิจนเดือดสักพักจึงถ่ายทักด้วยพริกแกงเคี่ยวละลายให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมออกมาก่อนจะนำพาน้ำกะทิเติมใส่จากนั้นเพิ่มกลิ่นหอมลงไปด้วยไตปลาตามมาคือปุดใหญ่ขยุมลงใส่ในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้คือเนื้อปลาทงย่างปิดท้ายจึงเติมกะทิจนได้น้ำแกงพอใจแล้วเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดฉีกรูดก่อนจะนำมาใส่แกงกลิ่นหอมแรงก็ลอยขึ้นมาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าแกงคั่วปุดสุดหอมก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติแกงคั่วปุดใหญ่ใส่ปลาทงย่างสร้างกลิ่นความหอมอย่างแรงด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากน้ำกะทิคั้นสดได้รสหวานจากเนื้อปลาเผ็ดร้อนหอมซ่าจากปุดใหญ่หอมกลิ่นไตปลาโดนใจปุดใหญ่ก็เปื่อยนุ่มกำลังเหมาะอร่อยเหาะเนาะด้วยสตอจานเดียวคุณลุงบอกว่าไม่พอต้องขอเบิ้ลกันเลยล่ะครับ

ไปต่อกับเมนูที่2รับรองว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเราจะนำเครื่องปรุงและวัตถุดิบหลากหลายสิ่งมาดัดแปลงปรุงเมนูใหม่เพื่อให้ปุดใหญ่ยิ่งน่ารับประทานเมนูนี้ตั้งชื่อเรียกขานกันว่าปุดทอดทรงเครื่อง

0: ริ่มต้นจัดการล้างกุ้งสดให้สะอาดป้าตุ๊กช่วยแกะกระเทียมป้าลำไยเตรียมสับหมูแล้วจัดการปอกหอมแดงจากนั้นน้าลำยองและน้องตั๊กจึงช่วยกันแกะเปลือกกุ้งแล้วลงคมผ่าเพื่อเอาเส้นหลังออกป้าตุ๊กปอกขมิ้นแล้วจัดการหั่นตามไปพลันจึงซอยตะไคร้จากนั้นเร็วไวช่วยซอยขาได้เวลาเด็ดพริกใส่ครกตามตกด้วยสมุนไพรทั้งข่าตะไคร้และขมิ้นต่อด้วยกระเทียมก่อนจะซอยหอมแดงใส่ลงช่วยขยุมพริกไทยดำพุ่งตรงลงใส่ตามไปคือเกลือที่เหลือจัดการโคลกตอนนี้หมูสับก็แหลกเป็นที่พอใจแต่ต้องสับต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับด้านสองสาวช่วยกันซอยหั่นเนื้อกุ้งบางส่วนเราจะสับให้ละเอียดแบบนี้อีกส่วนก็จะหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับต่อจากนั้นป้าลำไยช่วยดึงเด็ดใบมะกรูดก่อนจะลงคมซอยเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือกะปิได้เวลาช่วยกันซอยหั่นปุดใหญ่ไว้รอ
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะหั่นเนื้อปุดค่ะหรือว่าสากปุดนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงไปในเครื่องของปุดทรงเครื่องค่ะแล้วก็ผสมหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาไปทอดเพื่อที่จะให้เวลาที่เราเคี้ยวไปค่ะจะเพิ่มรสชาติความเผ็ดแล้วก็ความหอมนั่นเองค่ะ
0: ป้าตุ๊กเตรียม

0: ตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปจัดการเคี่ยวน้ำตาลทรายเมื่อเคี่ยวจนละลายหนืดเหนียวได้ที่จึงยกขึ้นจากนั้นจึงเตรียมโขลกน้ำจิ้มนำกระเทียมใส่ครกตามตกด้วยพริกสดและเกลือจากนั้นจึงโขลกให้พอแหลกนำมะนาวมาล้างแล้วผ่าแบ่งแยกส่วนป้าตุ๊กชวนถั่วลิสงที่คั่วเตรียมไว้ไปฝัดเปลือกออกจากนั้นจึงนำมาใส่ลงในครกโขลกให้แหลกเข้ากันส่วนน้องตั๊กนั้นช่วยบีบน้ำมะนาวแล้วถึงคราวหั่นชิ้นแตงกวาเมื่อโขลกถั่วจนแหลกจึงตักแยกขึ้นมาได้เวลาเด็ดใบผักชีน้าลำยองและน้องตั๊กจัดการเตรียมคลุกนำหมูสับลงกะละมังตามไปคือกุ้งสับแล้วขยับพริกแกงใส่ด้วยน้าลำยองช่วยคลุกขยำแล้วนำไข่มาตอกใส่ลงตามจะช่วยให้มีความนุ่มยิ่งขึ้นคลุกขยำให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมใส่คือหมูเด้งเพื่อเพิ่มความหนืดเหนียวตามไปคือแป้งทอดกรอบปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้ใส่เพิ่มคือเติมแป้งอีกรอบคลุกขยำทำให้เครื่องปรุงเข้ากีจากนั้นจึงนำพาลงครกยกสากโขลกไปจนกว่าจะหนืดเหนียวกว่าจะเสร็จขั้นตอนนี้ป้าลำไยบอกว่าเมื่อยแขนกันเลยละครับเพราะยิ่งโขลกก็ยิ่งหนืดยิ่งหนึบเหนียวติดสากกันเลยละครับโขลกต่อไปจนกว่าจะหมดด้านน้องตั๊กและน้าลำยองเล็งมองก้านปุดใหญ่ที่เป็นส่วนปลายๆซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้จากเนื้อภายในเอามาหั่นท่อนไว้ให้มีขนาดแบบนี้เมื่อโขลกจนพอใจตามต่อไปจัดการปรุงเครื่องได้เรื่องนำพาปุดใหญ่ใส่ลงไปคลุกตามด้วยกุ้งสับขยับมือคลุกรุกเติมความหอมด้วยใบมะกรูดซอยนวดให้เข้ากันจนได้ที่ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันเตรียมทอดด้านสาวๆจึงมาช่วยกันปั้นปุดทรงเครื่องนำเครื่องปรุงมาห่อพันให้รอบก้านปุดใหญ่แบบนี้นะครับ
1: ลำต้นของปุดใหญ่นะคะลำต้นที่แก่แล้วค่ะเราไม่สามารถเอามารับประทานได้นะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ทิ้งค่ะจะเอามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอามาเป็นส่วนประกอบของเมนูใหม่ของเราวันนี้ใช่ไหมคะโดยการที่จะเอาปุดทรงเครื่องค่ะมาปั้นเป็นก้อนๆนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เสียบในก้านปุดแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอาลงไปทอดแค่นี้ค่ะก็จะเป็นเมนูใหม่ของบ้านถ้ำผึ้งแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำปุดทรงเครื่องที่ปั้นไว้ลงไปทอดปล่อยให้น้ำมันรัดกอดจนสุกนอกฉ่ำในทอดไปไม่นานก็ได้การสีสวยน่ารับประทานจริงๆครับทอดไปจนกว่าจะหมดนะครับในระหว่างนี้สาวๆมาช่วยกันปรุงน้ำจิ้มโดยนำพริกที่โขลกไว้ลงกะละมังตามไปเติมเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวตัดหวานด้วยน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความมันด้วยถั่วลิสงบุบคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่แตงกวาตามด้วยผักชีตัดเค็มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็อร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติปุดทอดทรงเครื่องได้เรื่องเพราะอร่อยอย่างแรงสมุนไพรพริกแกงผสมเข้ากันกับเนื้อปุดใหญ่อร่อยโดนใจทั้งหมูสับหมูเด้งสุดเจ๋งคือเนื้อกุ้งนุ่มเนียนแน่นๆตัดรสกับน้ำจิ้มสุดเด็ดทั้งเผ็ดเปรี้ยวเค็มมันปุดทอดทรงเครื่องนั้นก็หอมอีกทั้งยังกรอบนอกเด้งฉ่ำภายในได้รสเผ็ดร้อนหอมซ่าโดนใจอร่อยเวอร์สุดๆไปเลยล่ะครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือพิธีไถหวานเนื่องในโอกาสวันพืชมงคลประจำปีพุทธศักราช2569เวลาพระฤกษ์ระหว่าง 8:09 นาทีถึง 8:39 นาทีซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่พืชพันธุ์ธัญญาหารบำรุงขวัญเกษตรกรและเป็นอนัสสัญญาณว่าบัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วในการนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายบินาโรธทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมต่อจากนั้นพระยาแรกนาพร้อมเทพียาตราไปยังลานแรกนาเมื่อพระยาแรกนาเจิมพระโคพอพระโคเพียงและคันไถแล้วได้ไถดาบไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบพร้อมบัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและไถกลบอีก3รอบโดยมีพระโคเพิ่มและพระโคพูนเป็นพระโคสำรองในปีนี้พระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกายซึ่งมีด้วยกัน3ผืนคือ4คืบ5คืบและ6คืบตั้งสัตยาธิษฐานหยิบได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่สำหรับการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านั้นพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าหนหลวงได้ให้คำทำนายว่าพลาหารพักษาหารเจริญสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารมังสาหารเจริญสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่ทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติแก่สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติปลัดเกษตรของแผ่นดิน3สาขาประกอบด้วยสาขาปลัดเกษตรเศรษฐกิจเพียงพอสาขาปลัดเกษตรดีเด่นและสาขาปลัดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายประจำปีพุทธศักราช2569รวม39รายและหน่วยงานทั้งนี้ตั้งแต่ปี2509คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันพิธีพืชมงคลเป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรจึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญตลอดมาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตรเวลา 9:49 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าวณแปลงนาสาธิตในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หว่านพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดีพอสมควรเมล็ดข้าวสารใสคุณภาพการสีและการหุงต้มดีอ่อนนุ่มมีกลิ่นหอมทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็มเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2570
สำหรับโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2504เพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรให้เกษตรกรรวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการส่งสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริต่างทั่วประเทศให้ดำรงอยู่ต่อไปในการดำเนินงานแปลงนาสาธิตในปี2568มีการปลูกพืชชนิดต่างๆหมุนเวียนในนาข้าวอาทิถั่วเขียวได้ผลผลิตรวม96กิโลกรัมส่วนการปลูกข้าวได้คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นด้านต่างๆจำนวน7สายพันธุ์ได้แก่ข้าวเจ้าพันธุ์ขาวพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ข้าวเหนียวพันธุ์กข6ข้าวเจ้าพันธุ์กข79ข้าวเจ้าพันธุ์กข85ข้าวเหนียวพันธุ์กข26ข้าวเจ้าพันธุ์กข99และข้าวเจ้าพันธุ์กข109ได้ผลผลิตรวม 5,147 กิโลกรัมซึ่งถือเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทันทีกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานดังกล่าวเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569รวมทั้งบรรจุซองจำนวน 400,000 ซองเพื่อเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแจกจ่ายให้ชาวนาทั่วประเทศและประชาชนที่สนใจรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานคร

วัดหม่อมป้อมวัดไม้เรียงวัดสามัคคยารามวัดธาราวดีวัดทุ่งแย้วัดท่าโพวัดมนาหวานวัดวังตะวันออกจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพร

บรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 14:30 น.กองทัพภาคที่3บริษัท SCL นิชิมูระแอนอาซาฮีจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและบริษัท General Air Conditioning Manufacturing ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครส่วนมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกบริษัทเทพดุงพรมะพร้าวจำกัดมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนและมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในจังหวัดตากได้แก่วัดโคกพลูวัดไผ่ล้อมวัดอัมพวันวัดมณีไพรสนวัดบทมณีศรีบุญเรืองวัดช่องแคบวัดอรัญญเขตวัดใหม่สุวรรณวัดดอนมูลและวัดนาโบสถ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งบริษัทโฮมเอ็กซ์เพิร์ทเอเชียจำกัดบริษัททิงค์เน็ตจำกัดบริษัทจัดหางานจ็อบไทยจำกัดและสถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปพระพิธีธรรมจะนั่งบนที่เฉพาะเรียกว่าสร้างตั้งอยู่ด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุขเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้บทสวดพระพิธรรม7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงทำนองสรพัญญะพระพิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระพิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์โดยเนื้อความในพระอภิธรรมกล่าวถึงปรมัตถธรรมล้วนๆซึ่งหมายถึงธรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งและความจริงอันเป็นที่สุดปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่เป็นความจริงแท้แน่นอนไม่ผันแปรเปลี่ยนแปลงมี4ประการอันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ครอบครัวศรีวรานางทองใบชารีเลิศและคณะด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลซึ่งทรงส่งเสริมให้หันมาทำศิลปาชีพทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยและการปลูกฝิ่นที่นอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแล้วยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ตอนนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่วัดเกษมคมหมู่4ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัว10เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนรายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสดิษฐ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: มีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศ

0: ได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติ

0: แล้วสยามสแควร์ผมขอไปดูเกมออกใหม่นะครับแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็
1: เป็นยังไง
0: แหมนี่ถึงกับตาค้างเลยเหรอจะบอกให้นะกรุงเทพไม่ได้มีแค่รถไฟฟ้าหรอกนะมีรถไฟใต้ดินด้วยเรานั่งจนเบื่อเลยล่ะ
1: ไม่ใช่แค่ตะวันหรอกนะที่ตื่นเต้นปูเองก็เหมือนกันนานๆเข้ากรุงเทพทีไม่เคยเหมือนเดิมเลยสักครั้งพัฒนาไปเรื่อยๆเลยล่ะที่เมืองไทยเราพัฒนามาได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะมีการวางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะท่านทรงมองการไกลให้ริเริ่มอะไรหลายอย่างรู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
0: รถรางมันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับ
2: แหมทำเป็นล้อคนอื่นที่ตัวเองตื่นเต้นกว่าเขาเป็น10เท่าเลยมั้งเนี่ย
0: เย
1: ้พอก่อนในร้านหนังสือน่ะน่าจะยังพอมีรูปรถรางให้ดูอยู่เราไปร้านหนังสือกันดีกว่านะ
0: จะดูรูปไปทำไมไปดูของจริงเลยดีกว่า
2: ไฮ้นายนี่นะ
0: มาไปกันเร็ว
3: กรุงเทพมหานครพุทธศักราช2450
0: เฮ้ยโอ้โหนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกรถได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
4: อะไรของเองเนี่ยไอ้หนูมันยังไม่ถึงเวลาจะออกได้ไงแล้วแต่บอกเลยนะว่าเร็วกว่าสมัยใช้ม้าลากเยอะเลย
2: เฮ้ยรถดางเนี่ยเคยใช้ม้าลากด้วยหรอคะ
4: เอาไปอยู่ไหนมาแล้วช่วงแรกที่ยังไม่มีไฟฟ้านะก็ใช้ม้านี่แหละลากเอา
5: ต้องขอบคุณในหลวงแท้ๆเลยไม่ใช่แค่รถรางนะรถไฟนี่ในหลวงก็ทรงมุ่งมั่นในการสร้างมากๆทรงไปตรวจความคืบหน้าไปทำพิธีเปิดด้วยพระองค์เองเลยจนเดี๋ยวนี้มีไปทั่วไม่รู้กี่สายต่อกี่สายอะ
4: และพวกเองรู้หรือเปล่าว่าค่าสร้างรถไฟนี่มันแพงมากพอเงินหลวงไม่พอในหลวงท่านก็ให้ยืมเงินส่วนพระองค์ไปสร้างก่อนด้วยนะและไม่ใช่แค่นั้นยังทรงสร้างโทรเลขโทรศัพท์แล้วก็ไปรษณีย์ด้วยเมื่อก่อนใครจะเป็นใครจะตายเป็นเดือนเลยก็จะรู้ข่าวกัน
5: เออจริงอะไรๆก็เจริญไปหมดน้ำก็มีน้ำประปาไม่ต้องใช้น้ำบาดาลอย่างแต่ก่อนแล้วกลางค่ำกลางคืนไปไหนไฟก็สว่างไปทั่ว
4: เอาคุยกันเพลินเกือบลืมเวลาออกรถแล้วไอ้หนูได้เวลาแล้วพร้อมหรือยัง
0: จริงเหรอครับออกเลยครับออกเลยครับ
4: ไปละ
2: ฮะแม่เราต้องกลับแล้ว
0: เดี๋ยวขอนั่งรถรางก่อนเขาจะออกรถแล้วเนี่ยโถเอ้ยอีกนิดเดียว
4: พร้อมนะไอ้หนูเอ้าหายไปไหนกันหมดแล้วล่ะป้า
5: ไงโน่น

ราได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายอย่างทุกวันนี้เพราะในหลวงรัชกาลที่5ได้วางโครงสร้างพื้นฐานที่ดีไว้ให้มากมายทั้งรถไฟปรษณีย์โทรศัพท์ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างสุขสบายที่สุด

0: ขึ้นฉันอยากเป็นแมวอย่างเก่แก้วไม่ต้องไปโรงเรียน
1: สมัยก่อนใครที่ได้เรียนถือว่าโชคดีมากนะ
0: จะไปจะมาไม่เตรียมตัวเลย
2: เฮ้ยนี่มันวันชัดๆไหนล่ะโรงเรียน
0: คนเมื่อก่อนเขาเรียนกับพระที่วัดอยู่แล้ว
3: ความรู้ดูยิ่งล้ำสินทรัพย
2: ์เสียงอะไรอ่ะผี

สมมติว่าเราจะตัดต้นไม้สักต้นหนึ่งจะมีความคิดที่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งแวดล้อมมันสำคัญนะเมืองมันมีปัญหานะแต่ว่าอาชีพภูมิศาสตร์นี้เนี่ยอาจจะเป็นอาชีพไม่กี่อาชีพที่สามารถสร้างเมืองที่ดีสามารถสร้างเมืองที่มีความรับผิดชอบแล้วก็เอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนชุมชน

0: คนสิ่งปลูกสร้างและธรรมชาติล้วนเป็นสิ่งสำคัญและเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นแต่จะทำยังไงให้ทุกอย่างสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวดังนั้นเลยมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาออกแบบเมืองและออกแบบชีวิตให้กับเราทุกคนนั่นก็คืออาชีพภูมิสถาปนิก
1: สวัสดีครับผมชื่อยศพลบุญสมนะครับเป็นภูมิสถาปนิก
0: คุณยศพลบุญสมกรรมการผู้จัดการบริษัทชมาจำกัดภูมิสถาปนิกที่มีผลงานมาแล้วมากมายทั้งในและต่างประเทศและนอกจากจะเป็นนักออกแบบแล้วยังเป็นนักอนุรักษ์ที่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมอีกด้วย
1: ถ้าพูดถึงสถาปัตยกรรมเนี่ยสถาปัตยกรรมจะพูดถึงอาคารอาคารก็จะเป็นอย่างบ้านโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าต่างๆทีนี้ภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะพูดถึงองค์ความรู้ในการจัดการสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเมืองถนนหนทางต่างๆนะครับในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมมันก็ประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าระบบนิเวศทีนี้การอยู่ร่วมของทั้งสองสิ่งนี้มันมีความสัมพันธ์เอื้อเฟื้อต่อกันปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่หาวิธีบริหารจัดการอย่างเหมาะสมอย่างสมดุลเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้อย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วมอย่างเช่นเรื่องของรถติดเมืองแออัดมีมลภาวะภูมิสถาปัตยกรรมก็คือวิชาหรือความรู้ในการที่เรามาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมันก็เป็นเรื่องของตั้งแต่สิ่งเล็กๆไม่ว่าจะเป็นสวนบ้านขนาดเล็กเรามีบ้านแล้วเราก็มีสวนว่าสวนกับบ้านเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรภายในสเกลของเมืองเมืองจะขยายตัวอย่างไรจะมีทางเท้ากว้างแค่ไหนมีต้นไม้พื้นที่สีเขียวอย่างไรมันมีหลากหลายสเกลมากที่เราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ใช้วิชาความรู้เราในการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงสภาพแวดล้อมคือโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งมันมีประชากรที่เพิ่มขึ้นเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นในขณะเดียวกันก็คือว่าเมืองมันก็มีปัญหาจากการที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะสามารถไปช่วยแก้ปัญหาที่เราได้สร้างไว้เนี่ยมันคือความท้าทายเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็ทำลายตัวเองแล้วเราก็จะอยู่กับโลกนี้ไม่ได้แล้วจริงๆสิ่งที่มันสำคัญคือว่ามันไม่ได้เพียงเพื่อเจเนอเรชันเราเจเนอเรชันเดียวแต่เรากำลังพูดถึงการส่งต่อเมืองหรือส่งต่อโลกใบนี้ให้กับเจเนอเรชันต่อไปด้วยผมก็เป็นคนที่ชอบวาดรูปแต่เด็กเราเองก็เติบโตในเมืองในกรุงเทพที่มันมีปัญหาอยู่เยอะเจอน้ำท่วมเดินลุยน้ำรถติดไปเรียน2ชั่วโมงอย่างเงี้ยจริงๆมันถือว่าเป็นแรงกระตุ้นผลักดันสำคัญเลยด้วยซ้ำว่าจะสามารถแก้ปัญหาสิ่งที่เราเจอมาตั้งแต่เด็กเหล่านี้ได้อย่างไรทีนี้พอเรามาเจอวิชาชีพอันนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นคำตอบได้นี่ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยสภาพแวดล้อมแล้วมันไม่ใช่แค่กรุงเทพถ้ามันขยายต่อไปเมืองอื่นๆในประเทศของเราเนี่ยมันจะดีแค่ไหนได้เข้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจริงๆยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่เปิดสอนวิชาชีพนี้แต่ทีนี้พอตอนที่ผมจบตอนปี2540เนี่ยมันก็เป็นยุคฟองสบู่แตกคือตอนนั้นมันจะเห็นเลยได้ว่าทิศทางการพัฒนาของประเทศเนี่ยมันจะมุ่งเน้นไปเรื่องวัตถุมากทุกคนสร้างคอนโดรีสอร์ทกันแบบเก่งกำไรซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงบูมของวิชาชีพสถาปนิกมากแต่ปรากฏว่าการพัฒนาที่มันไม่ยั่งยืนมันไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือทรัพยากรในพื้นที่เนี่ยมันก็นำมาสู่การล่มสลายเพราะฉะนั้นตอนนั้นมันไม่มีอาชีพทำผมก็เลยต้องไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ไอ้จุดนั้นเองก็เป็นจุดเปลี่ยนทำให้เราเห็นว่าไอ้สิงคโปร์เนี่ยจริงๆมันเป็นเกาะเล็กๆแต่ว่าเขาสามารถใช้วิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมหรือภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยในการพัฒนาเมืองได้น่าอยู่มากแล้วเราเห็นชัดเลยว่าเขาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับต้นไม้ให้ความสำคัญกับสวนสาธารณะหรือพื้นที่ public space ผมไปอยู่ที่นั่น5ปีครึ่งแล้วเราก็จะเห็นว่าจากเมืองที่กำลังพัฒนาตอนนี้มันดูเป็นเมืองที่น่าอยู่ติดอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นการพัฒนาโดยใช้ความรู้เนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนและเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนอันนี้เองมันก็ทำให้เราเห็นว่าเราน่าจะทำแบบนี้กับบ้านเราบ้างผมก็ไปเรียนต่อที่อิตาลีอยู่ปีหนึ่งมันทำให้เราเห็นอีกมุมมองอีกด้านหนึ่งเพิ่มเติมว่ามันมีกลไกหรือเครื่องมือในการพัฒนาเมืองมากกว่าแค่เรื่องการออกแบบมีทั้งเรื่องกฎหมายมีทั้งเรื่องการสื่อสารผมก็ เอาทั้งความรู้ประสบการณ์นี้กลับมาเปิดออฟฟิศที่เมืองไทยเพราะเราคิดว่าประเทศไทยมีความจำเป็นมากคือเราพัฒนาเมืองอย่างทำลายมาโดยตลอดเรามีความรู้นี่ถ้าเราประสานความรู้ไม้ร่วมมือกันมันจะสร้างการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่สิงคโปร์ทำได้ประเทศอื่นทำได้เราก็น่าจะทำได้ด้วยวิชาความรู้นี้ผลงานที่ผ่านมาที่ผมได้มีส่วนร่วมเนี่ยก็มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเชิงของคอมเมอร์เชียลหรือ private development อย่างพวกคอนโดมิเนียมรีสอร์ททั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสในการทำงานที่เป็นงานสาธารณะมากขึ้นอย่างเช่นที่เราเพิ่งไปชนะรางวัลที่ World Architecture Festival ที่เบอร์ลินมาในปีล่าสุดเนี่ยก็คือโครงการฟื้นฟูย่านสร้างสรรค์ที่เจริญกรุง

รือโครงการหนึ่งก็คือสวนสาธารณะคือปกติเนี่ยสวนสาธารณะที่เราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นการออกแบบที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการนี้แต่กระบวนการการออกแบบยังมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือการที่เราเข้าไปถามความต้องการถามถึงปัญหาถามถึงให้เขาช่วยวางตำแหน่งของกิจกรรมในพื้นที่เลยว่าเขาอยากได้อะไรวางไว้ตรงไหนแล้วก็หาฉันทามติร่วมกันโดยที่มีเราเนี่ยเข้ามาช่วยในการแปลงสิ่งเหล่านั้นเป็นกายภาพที่นี่เราเรียกว่าโครงการลานกีฬาพัท2นะครับอยู่ใต้ทางด่วนบริเวณแยกอุรุพงษ์ทีนี้อันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นโครงการในลักษณะที่เราจะสามารถเปลี่ยนพื้นที่รกร้างในเมืองอย่างใต้ทางด่วนเนี่ยซึ่งมันมีอยู่เยอะมากในกรุงเทพทีนี้พอเราทำกระบวนการนี้แล้วมันเปลี่ยนมาถึงวันนี้เนี่ยมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้เยอะว่าเราสามารถทำให้พื้นที่เนี้ยทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้คือลักษณะของการวางตำแหน่งกิจกรรมจะเหมือนเป็นห้องเล็กๆที่อยู่ภายนอกบ้านมันจะมีห้องที่เป็นสนามเด็กเล่นห้องที่เป็นส่วนสุขภาพห้องที่เป็นห้องกีฬาเราทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ใต้โครงสร้างทางด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ทั้งวันแล้ววัสดุที่ใช้ก็เป็นความเรียบง่ายไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตเปลือยหรือว่าอิฐซึ่งหาได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วเราก็ใช้สีที่สะท้อนถึงดินสะท้อนถึงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วก็เราก็ใช้ประโยชน์จากเสาทางด่วนถ้าใครเห็นก็คือเราจะคุ้มด้วยไม้เลื้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นเสาเหล่านี้เป็นสีเขียวอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่รกร้างในเมืองให้กลับมามีคุณค่าชุมชนที่มีความเสื่อมโทรมเนี่ยให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งหนึ่งคือตอนเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าอาชีพทางด้านการออกแบบหรือสถาปนิกเนี่ยคือเราอยากจะสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาให้ตัวเองมีตึกสูงๆที่เราออกแบบมีสิ่งที่เราจะได้บอกว่าฉันคือคนออกแบบแต่การทำงานที่ผ่านมาเราค้นพบว่าสิ่งสำคัญเนี่ยมันคือการที่เราสร้างการเปลี่ยนแปลงกับสังคมโดยใช้วิชาชีพทางด้านภูมิศาสตร์กรรมซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องระลึกถึงอยู่เสมอว่าเราทำสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไร

0: ถาปัตยกรรมที่ดีคงไม่ใช่แค่สวยงามหรือใช้งานได้เพียงเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญคือสามารถช่วยโลกได้อีกด้วยและนี่ก็คือผลงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญของโลกไฮไลท์ในนิวยอร์กที่เปลี่ยนจากรางรถไฟเก่าที่ถูกปล่อยร้างทรุดโทรมให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวลอยฟ้าออกแบบโดยเจมส์คอร์เนอร์มิลเลนเนียมพาร์คใจกลางชิคาโกที่เปลี่ยนจากสุสานรถไฟและที่จอดรถร้างจนปัจจุบันกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนต้องไปยืนออกแบบโดยแฟรงค์เกรีเซี่ยงไฮ้โฮทันพาร์คในเซี่ยงไฮ้ที่มีจุดหมายในการเปลี่ยนภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยและยังช่วยควบคุมน้ำท่วมออกแบบโดยทีมเทเรนส์เคน
1: พอเราได้โจทย์จากทางลูกค้ามาแล้วเนี่ยขั้นตอนแรกที่สำคัญมากก็คือว่าการลงพื้นที่สำรวจไซต์เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แค่ดูแค่ตัวไซต์งานแต่ก็ดูพื้นที่โดยรอบแล้วเราก็จะทำเหมือนทำพรีเซนเทชันนะครับที่บอกว่าเราต้องสื่อสารให้กับลูกค้าเข้าใจพอกระบวนการนี้มันได้รับการอนุมัติก็จะนำมาสู่ขั้นตอนที่2ซึ่งเรียกว่าดีไซน์ดีเวลลอปเมนต์ก็คือเราจะเอาแนวคิดนี้ไปลงรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าแนวคิดนี้พอแปลงเป็นกายภาพแล้วเนี่ยมันสามารถสร้างได้จริงพอทุกอย่างเรียบร้อยก็เขียนแบบก่อสร้างมันก็คือการเอาทุกขั้นตอนต่อการประสานงานเนี่ยมารวมอยู่ใน drawing ชิ้นเดียวกันทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือว่าพอประมูลได้ผู้รับเหมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปตรวจสอบหน้างานเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยเราต้องอยู่กับโครงการเนี่ยประมาณ 2-3 ปีแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยงานที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานที่สวยงามอย่างเดียวคืองานที่สวยหรืองานที่ดีจริงๆแล้วมันน่าจะต้องเป็นงานที่ตอบโจทย์ของคนเอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติเราต้องไม่มองวิชาชีพเราแค่เป็นเรื่องของเราอะเราทำงานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันไม่ได้นิ่งแล้วเราจะต้องไม่ยึดติดหรือสวนคือสวนเพราะถ้าเรายึดติดกับเครื่องมือเดิมๆวิธีการเดิมๆเราก็จะไม่สามารถหาคำตอบที่มันสอดคล้องกับยุคสมัยของปัจจุบันและอนาคตได้คือบางครั้งปัจจุบันก็จะเห็นว่าสวนมันไม่ได้เป็นแค่สวนนอนเป็นอาคารก็ได้คือสภาพแวดล้อมมันเป็นอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้แล้วเมืองมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องหัดทลายข้อจำกัดหรือความเชื่อเดิมๆที่เรามีมาเพื่อที่เราจะได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นคือคนที่เรียนในสายอาชีพเนี้ยจริงๆแล้วมันก็มีงานหลายด้านคือบางคนอาจจะเก่งทางด้านการออกแบบก็จะมาเป็นนักออกแบบแต่บางคนอาจจะมีความถนัดในแง่ของการบริหารจัดการโครงการก็จะมาในสายที่จะต้อง manage schedule ของโครงการถ้าเป็นในสายนักออกแบบก็จะเริ่มทำงานในออฟฟิศพอเข้ามาก็จะเป็นในตำแหน่งของ Junior Landscape Architect โปรเจกต์หนึ่งอ่ะกว่าจะเสร็จก็ 2-3 ปีนั่นหมายความว่าคุณจะต้องอยู่กับมันเพื่อทำให้คุณได้เรียนรู้ทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบพอคุณรับผิดชอบได้มากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นผ่านไปสักประมาณ 5-6 ปีคุณก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็นซีเนียร์แลนด์สเคปอาร์คิเทคคือซีเนียร์นั่นหมายความว่าคุณจะมีลูกทีมที่คุณจะไม่ใช่แค่บริหารตัวโปรเจกต์แต่คุณต้องบริหารจัดการทีมของคุณด้วยการทำงานมันจะเป็นลักษณะของทีมเวิร์กเสมอคือมันจะไม่มีลักษณะที่คุณฉายเดี่ยวทำเองคนเดียวจริงๆอาชีพนี้ทำได้ตลอดชีวิตตราบใดที่คุณยังมีแรงตราบใดที่คุณยังมีความคิดที่มันออกมาจากคุณคืออย่าลืมว่าโครงการนึงเนี่ยมันไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยตัวเราคนเดียวแต่เราอาจจะเป็นคนเดียวที่จะสามารถแปลทุกข้อมูลแปลความฝันของชุมชนความต้องการของสังคมนักวิชาการลูกค้าข้อจำกัดต่างๆแล้วกลั่นออกมาเป็นกายภาพได้อันนั้นคือความพิเศษของวิชาชีพนี้อาชีพนี้เป็นงานที่หนักจริงๆเราก็ถูกทดสอบมาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนคุณจะต้องนอนดึกคุณจะต้องไปไซต์ต่างจังหวัดบางทีไปค้างคืนในหมู่บ้านมันเป็นอาชีพที่เราต้องทุ่มเทเพื่อที่จะได้คำตอบมาพอในชีวิตการทำงานเนี่ยมันก็ไม่ได้เบากว่าในจริงๆเผลอๆอาจจะหนักกว่าในสมัยเรียนความรับผิดชอบมันสูงกว่าแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้แค่ส่งงานแล้วได้เกรดทีนี้มันก็สำคัญอีกว่า วิชาชีพนี้มันพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมการเปลี่ยนแปลงโลกที่อยู่โดยรอบนั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ทำเพียงเพื่อที่จะได้เงินว่าจ้างจากลูกค้าเท่านั้นมันคืออุดมการณ์มันเลยเป็นโจทย์ที่ทำให้คุณต้องทำงานหนักเพราะมันไม่ง่ายในการหาคำตอบอันนั้นคุณยอมไม่ได้ที่จะให้เกิดงานหรือโครงการที่มันทำลายสิ่งแวดล้อมโครงการที่เบียดเบียนชุมชนแต่วันหนึ่งที่คุณเห็นงานคุณเสร็จเห็นมันเป็นรูปร่างเห็นเด็กๆ เข้ามาวิ่งเล่นเห็นชุมชนเขาเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมที่มันย่ำแย่สู่สภาพแวดล้อมที่ดีกว่าสิ่งที่คุณทุ่มเทไปนั่นแหละคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมที่คุณได้สร้างขึ้นจากการเขียนหรือความฝันที่คุณประมวลมาตั้งแต่วาดรูปสวยๆมันไม่ได้เป็นความพึงพอใจของคุณอย่างเดียวแต่มันกำลังจะสร้างความพึงพอใจให้กับสังคมกับสิ่งที่มันใหญ่กว่าตัวคุณแล้วผมว่านั่นมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของคนที่ทำอาชีพนี้ให้ดำเนินต่อไปแล้วก็ไม่อาจจะเป็นคำตอบว่าทำไมเราถึงยอมทำงานหนัก

0: สวัสดีครับชื่อเหนือนะครับนนทกรจันทร์จำรัดแสงเรียนอยู่ชั้นปีที่5ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับซึ่งตอนเด็กๆผมก็ชอบวาดรูปเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็สอนส่งเสริมให้เรียนวาดรูปอะไรอย่างนี้อยู่แล้วตอนเด็กๆผมคิดว่าคณะสถาปัตย์เนี่ยต้องวาดรูปเก่งแต่ว่าพอเข้ามาก็รู้ว่าคณะเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่วาดรูปอย่างเดียวครับมันเป็นคณะที่ต้องเรียนทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะไปพร้อมๆกันนะครับผมอยากจะทำในสายอาชีพนี่แหละครับอาจจะไปเป็นคอนซัลท์หรือผู้รับเหมาหรือดีไซเนอร์ก็ได้ครับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิสถาปัตย์เนี่ยครับมันมีหลายอาชีพซึ่งก็แล้วแต่ความถนัดว่าเราอยากทำอะไรเลยครับ
1: ค่ะชื่อชลดาลักกัญจนันท์ค่ะชื่อเล่นชื่อบีมค่ะตอนนี้ก็เป็นนิสิตชั้นปีที่4ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะรุ่นพี่ที่เขาจบของคณะสถาปัตย์เนี่ยเขาจะมีแบบคาแรคเตอร์ที่แบบว่าโดดเด่นแล้วก็เราอยากรู้ว่าเขาผ่านอะไรมาอะไรประมาณนี้ค่ะเลยรู้สึกว่าสนใจที่จะเรียนในคณะนี้ก่อนรู้สึกว่าการสร้างอะไรขึ้นมาใหม่อ่ะมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นของที่มันจับต้องได้แล้วพอเราเห็นว่าเราสูว่าเราเดินผ่านไปผ่านมาเงี้ยอันนี้มันคืองานของเราอ่ะมันแบบมันเป็นชิ้นใหญ่ที่เป็นเกิดความภาคภูมิใจได้เงี้ยค่ะการเรียนในภาควิชาเนี่ยคือเขาก็จะมุ่งไปที่เป็นการเป็นภูมิสถาปนิกใช่ไหมคะก็คือมันทำให้แบบเราอะเข้าใจมากขึ้นว่าแบบเราเรียนไปเพื่ออะไรมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าภูมิสถาปนิกเนี่ยเป็นอาชีพที่เราอยากจะทำในอนาคตค่ะ
2: ชื่ออาจารย์ภาวินีชมพูค่ะเป็นอาจารย์ประจำที่ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะความน่าสนใจคือเราไม่ได้เรียนออกแบบเพียงแค่ภายในหรือตึกหรืออาคารนะคะเป็นการวางผังการจัดการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมบวกเข้าไปกับประโยชน์ใช้สอยของมนุษย์นะคะแล้วก็บวกไปกับสร้างสรรค์ให้เกิดความงามในเชิงสถาปัตย์ด้วยค่ะถ้าไม่มีการจัดการที่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาทางสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นนะคะเกิดการสไลด์ของดินเกิดการจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งน้ำอะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็ทำให้ผู้ประกอบการแล้วก็ทางรัฐบาลหรืออะไรต่างๆเริ่มเห็นความสำคัญกับภูมิสถาปัตยกรรมมากขึ้นนะคะงานเราก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างกว้างมากขึ้นภาควิชานี้นะคะจบไปเนี่ยโดยตรงเลยก็คือเป็นภูมิสถาปนิกนะคะเข้าไปทำงานในบริษัทออกแบบนะคะที่ออกแบบที่ทำสวนหลังคาสวนบ้านสวนคอนโดวางผังมหาวิทยาลัยหรือว่าวางผังสวนพฤกษศาสตร์อะไรต่างๆได้อีกส่วนนึงก็คือเข้าไปทำงานกับราชการนะคะก็สามารถเข้าไปทำงานตามกรมต่างๆที่เขาต้องการได้ก็เช่นกรมศิลปากรหรือว่ากทมกรุงเทพมหานครที่มีต้องดูแลพื้นที่สวนสาธารณะเยอะๆนะคะการเรียนของภาควิชาภูมิสถาปัตย์นะคะคือเราเรียน5ปีปี1เนี่ยเราเรียนรวมกับภาควิชาสถาปัตย์แล้วก็สถาปัตย์ภายในแล้วก็ผังเมืองคือเรียนรวมกันหมดนะคะก็จะเรียนการเขียนแบบก่อสร้างการวาดรูปสเก็ตด้วยมือนะคะการทฤษฎีที่เกี่ยวกับพื้นฐานทางศิลปะออกแบบ
0: ขึ้นปี2ก็จะเริ่มไปทำงานที่เป็นงานออกแบบของจริงละแต่จะเริ่มตั้งแต่บ้านหลังเล็กๆแล้วพอปี2เทอม2นะครับก็จะเข้าภาควิชาแลนด์สเคปแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่งานสวนบ้านงานผังร้านอาหารหรือร้านกาแฟที่มีบริเวณการทำงานสวนสาธารณะสวนสนุกหรือสวนสัตว์ใหญ่ๆก็ได้ฝึกทำช่วงปี3ปี4ครับ
1: ปี5ก็จะเป็นทำทีสิทธิ์นะคะการเรียนแล้วก็จะเน้นการปฏิบัติจริงๆอะค่ะก็คือมีงานแล้วเราก็ต้องทำขึ้นมาให้เป็นชิ้นจริงๆอะค่ะเป็นที่กล่าวขานกันอยู่แล้วว่าแบบว่าคืองานหนักทำงานหามรุ่งหางค่ำเรารู้อยู่ในใจว่าแบบมันมีงานแต่ว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาให้ดีๆค่ะรู้จักตัวเองว่าแบบเราทำงานช้าทำงานเร็วเราอยากไปทำอะไรแบ่งเวลาดีๆการแบ่งเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากในคณะเราค่ะ
2: การสอบเข้าภาควิชาภูมิสถาปัตย์นะคะสอบได้2วิธีนะคะก็คือสอบรับตรงนะคะแล้วก็แอดมิชชั่นสอบแกดนะคะแล้วก็แพท1แพท2แล้วก็มีแพท4นะคะแพท4เนี่ยก็คือความถนัดในเชิงสถาปัตยกรรมนะคะอันนี้ก็คือเหมือนก็สอบเหมือนเข้าคณะสถาปัตย์ด้วยเหมือนกันภาคอื่นนะคะ
0: ผมเข้ามาด้วยวิธีรับตรงครับช่วงนั้นก็จะใช้แกดแพทยื่นเข้ามาก็วิธีการเตรียมตัวนะครับผมใช้วิธีไปติวที่โรงเรียนที่สอนติวความถนัดทางสถาปัตย์ครับ ก็จะติวตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 เลยครับช้อยเนี่ยเราสามารถติวได้จากข้อสอบออกกลางส่วนวาดเนี่ยต้องใช้วิธีการฝึกฝน
1: เข้ามาด้วยแอดมิชชั่นก็คือจะใช้ข้อสอบกลางของสทศ.แล้วก็มีวาดรูปเปอร์สเปกทีฟเป็นโจทย์เหมือนแบบเล่าเหตุการณ์เนี้ยค่ะว่าคนนี้ไปทำอะไรที่ไหนไปอะไรยังไงบรรยากาศเป็นยังไงแล้วเราก็ต้องคือต้องวาดรูปอะค่ะสื่อให้ถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เขาเล่ามาโดยที่ให้แบบมีความเป็นแบบมีมิติ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
2: สำหรับนักเรียนนะคะน้องๆที่สนใจในวิชาภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยนะคะลองเสิร์ชเข้าไปดูคำว่าภูมิสถาปนิกนะคะมันจะมีสมาคมภูมิสถาปนิกด้วยนะคะเขาก็จะมีผลงานอยู่ว่าสวนคอนโดนะคะสวนโรงแรมนะคะหรือว่าสวนน้ำสวยๆเนี่ยใครออกแบบนะคะหรือว่าผังมหาวิทยาลัยสวยๆเนี่ยใครออกแบบก็คือน้องๆก็จะได้รู้ว่าอ๋อจริงๆโลกรอบตัวที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีคนออกแบบอันนี้คือถ้าคุณสนใจก็อันนี้ก็คือจะเป็นศาสตร์ที่เหมาะสำหรับคนค่ะ
0: พยายามค้นหาตัวเองให้เจอครับพยายามศึกษาดูว่าภาควิชาที่เราอยากเข้าเนี่ยงานมีอะไรบ้างสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเป็นการหาตัวตนว่าเราชอบจริงไหมพยายามติดตามข่าวแล้วก็ที่สำคัญคือตั้งใจเรียนครับเพื่อจะได้สอบให้ติดอย่าทิ้งความฝันกระตือรือร้นตลอดเวลา
1: ถ้าแบบอยากมาเรียนเพราะแบบว่าเห็นว่าเท่เฉยอ่ะไม่ได้อ่ะมันต้องเป็นคณะที่แบบว่าต้องมีแพชชั่นสูงมากเพราะว่ามันแบบอดนอนมันต้องแบบทนกับความกดดันเยอะเพราะว่าอาจารย์ก็ตรวจแบบตลอดมันต้องแก้ตลอดแก้ทุกวันเนี้ยค่ะมันเอาคะแนนจากการทำงานอ่ะแล้วซึ่งต้องส่งทุกอาทิตย์ถ้าแบบคุณไม่ทำคุณคือไม่มีคะแนนคุณก็ไม่ผ่านให้ตรวจสอบว่าแบบเราอ่ะชอบจริงๆใช่ไหมถ้าชอบก็ลุยเลย
4: คืออย่าไปคิดว่าเราอยากจะทำการออกแบบเพื่อที่จะได้สร้างสิ่งที่เป็นผลงานของเราเป็นอนุสรณ์ของเราอันนั้นแต่เพียงอย่างเดียวซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นการทำเพื่อตัวเราแล้วผมว่ามันไม่ได้มันจะอยู่ได้ไม่นานคือเราก็จะหมดไฟเราจะไม่ได้อยากจะสู้มันต่อแต่ถ้าเรามีทัศนคติที่อยากจะทำเพื่อคนอื่นมันจะทำงานนี้ต่อแต่อย่างมีพลังแม้ว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหน
0: จริงเหมือนกับการตอบโจทย์ตัวเองว่าเราอยากเรียนสถาปัตย์มาตั้งแต่เด็กๆนะฮะก็พอเข้ามาก็ได้รู้ว่างานแลนด์สเคปเนี่ยครับก็จะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสร้างบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับให้กลมกลืนกับเมืองได้อย่างลงตัวครับเราสามารถจบไปเป็นอย่างนี้ได้ก็เหมือนกับการแบบขยายความอยากเป็นของเราขึ้นมาครับ
1: นักออกแบบก็คือเป็นนักสร้างอย่างนึงแต่ว่าเราเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเพราะฉะนั้นเราการที่เอาความรู้อ่ะไปทำอะไรสักอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นคนเดียวเป็นคนเล็กๆอ่ะแต่ว่าก็เป็นหนึ่งคนที่แบบว่าสร้างความเปลี่ยนแปลงซึ่งก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจเหมือนกัน
4: คือพอเราได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเนี่ยเราก็จะเห็นบทบาทของภูมิสถาปนิกที่เปลี่ยนแปลงไปคือเราไม่ได้สร้างงานเพื่อความพึงพอใจของเราหรือกับลูกค้าที่มาจ้างงานเท่านั้นแต่มันได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงคนต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนได้ถ้าเรามองเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าตัวคุณแล้วก็ใช้วิชาชีพที่เป็นประโยชน์คนอื่นได้เนี่ยมันก็จะกลับมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณที่จะทำงานได้อย่างมีความสุข

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปรู้จักต้นกำเนิดของแป้งสาคูกันที่อำเภอนายงจังหวัดตรังครับบอกเลยนะครับว่าสาคูที่เราจะไปกินกันในวันนี้ต้องมีอายุถึง1ทศวรรษกันเลยทีเดียวและขั้นตอนการนำสาคูมาทำเป็นอาหารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับจะสนุกกันขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับวันนี้เรามากันที่กลุ่มผู้หญิงป่าสาคูร่วมใจจังหวัดตรังซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีสาคูที่น้อยคนจะรู้จักครับมันจะต่างจากสาคูปกติที่เรารู้จักกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับแม่ละไม้กันครับคุณแม่ละไม้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังตำโจ๊กสาคูแป้งสาคูค่ะ
0: โจ๊ก
1: ค่ะ
0: สาคู
1: ค่ะเป็นอาหารเช้าค่ะ
0: เนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติสาคูที่ผมรู้จักมันจะเป็นเม็ดสีขาว
1: อ๋ออันนี้มันเป็นสาคูต้นนะคะสาคูแท้
0: เอานะที่ผมเห็นเป็นเม็ดขาวๆที่เราเจอนะมันคืออะไรอ่ะ
1: แป้งมันสำปะหลังค่ะ
0: เอาไม่เหมือนกันเหรอ
1: ค่ะไม่เหมือนกัน
0: โหนี่อยู่มาจะบอกว่ากี่ปีไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมรู้อยู่มาตั้งนานแล้วเพิ่งรู้ว่าคนละอันกันคุณแม่ผมก็นึกว่ามันคืออันเดียวกันไม่ใช่
1: ค่ะ
0: และเอามาทำโจ๊กได้ด้วย
1: ทำได้ค
0: ่ะไม่ต้องใส่ข้าวเลย
1: ไม่ต้องค่ะอันนี้น้ำเปล่าต้องให้เดือดค่ะ
0: ถ้าไม่เดือดใส่ไม่ได้
1: ใส่ไม่ได้ค่ะมันจะเละ
0: ที่ผมมาที่นี่นะคุณผู้ชมนอกจากจะมาเรียนรู้เรื่องสาคูมากินอาหารจากสาคูอร่อยๆแล้วจริงที่นี่เขาเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูได้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ค่ะได้ค่ะ
0: เอาละครับควรจนได้ที่แล้วแม่ผมเมื่อกี้ผมวันไหนชวนคุยอยู่ผมลืมถามว่าดูยังไงว่ามันสุกแล้วอ่ะ
1: ดูที่เม็ดมันค่ะมันจะเปลี่ยนสีแล้วก็เป็นเม็ด
0: ๆมันจะใสใช่ไหม
1: ใสขึ้นค่ะเป็นไงคะ
0: หนึบสุดยอดเลยคุณผู้ชม
1: หนึบหนึบเหนียวเหนียว
0: ผมจะบอกว่าความหนึบความเหนียวอ่ะอาจจะคล้ายกับสาคูที่เราเคยกินจากแป้งมันแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างกันมากคือความหอมกลิ่นหอมเหมือนกินทับทิมเลยคุณผู้ชมกลิ่นแบบทับทิมแบบหอมมากๆอ่ะคือกลิ่นแบบนี้เป็นกลิ่นที่แบบเรียนแบบไม่ได้ต้องมากินของแท้เท่านั้นใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: ต้มเม็ดสาคูเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเริ่มทำโจ๊กกันแล้วครับรากผักชีตะไคร้กระเทียมใส่ลงไป
1: จ้ะซีอิ๊วขาว
0: ซีอิ๊วขาวนะครับลงข้าวตามด้วยน้ำปลาครับผม
1: เติมเกลือนิดหน่อยนะคะ
0: เกลือนิดหน่อยหมูนี่เอาเป็นก้อนหรือใส่ลงไปเลย
1: ใส่ลงไปเลยกวนๆก็ได้ค่ะ
0: เป็นแบบ
1: เพราะว่าโจ๊กอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นก้อน
0: โอ้ยทำเหมือนบัวลอยไข่หวานเลยแม่ปกติโจ๊กเขาต้องใส่ข้าวเลยเสร็จก่อนแล้วค่อยใส่ไข่ทำไมแม่ใส่ไข่ลงไป
1: ใส่แบบนี้ค่ะมันจะได้ดูสวยค่ะ
0: พอมันจะได้ไม่แหลกไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นก็ตักน้ำซุปร้อนๆลงถ้วยตามด้วยสาคูกินคู่กับขิงและผักชีเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่ากินมากคุณผู้ชมเช้าๆแบบนี้นะครับโจ๊กนี่เป็นอะไรที่เข้ามากๆและยิ่งโจ๊กสาคูด้วยแล้วครับคุณผู้ชมบอกเลย
1: ร้อนหรือว่าอร่อยคะ
0: อร่อยครับแม่น้ำซุปต้องเข้มข้นเนาะ
1: ค่ะใช่
0: โหแล้วผมชอบมากตรงที่ไอเดียคือแม่ทำไข่เหมือนไข่หวานแบบยำมันตูมอ่ะปกติเราไปกินไข่ลวกบางทีเอาช้อนไปโดนแตกหมดไม่ทันได้กินโจ๊กสาคูก็เพิ่งกินครั้งแรกโจ๊กใส่ตะไคร้ก็เพิ่งเจอครั้งแรกทำไมมันเข้ากันอย่างเงี้ยแม่

0: วันนี้ได้สูตรอาหารเพียบเลยอร่อยด้วยได้เห็นหน้าตาของแป้งสาคูกันไปแล้วคุณผู้ชมนึกออกกันไหมครับว่ามันทำมาจากอะไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับคุณพ่อสมนึกกันครับรับประกันเลยครับว่าพอรู้แล้วจะต้องแปลกใจกันอย่างแน่นอนสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เขากำลังทำอะไรกันอยู่เสียงดังตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างในครับ
1: กำลังจะโค่นต้นสาคูอยู่ครับ
0: ต้นสาคูมันคือชื่อของต้นไม
1: ้ต้นไม้
0: ที่ผมไปกินมาเมื่อกี้เขาบอกว่ามันทำมาจากแป้งสาคู
1: ครับครับครับ
0: คือมันทำมาจากต้นไม้หรอ
1: ต้นไม้ครับ
0: เอ้าผมนึกว่ามันเป็นลูกหรือเป็นผลเป็นอะไรงี้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ครับอยู่ในต้นเลย
0: ทั้งต้นเลย
1: ต้นเลย
0: แปลว่าจะกินทีต้องโค่นทั้งต้น
1: ต้องโค่น
0: แล้วต่อไปมันก็หมดแล้วเจ้าที่ไหนกินนะพ่อเราไปโค่นหมด
1: ไม่ไม่หมดครับมีกระแหน่งแตกขึ้นมาใหม่ครับ
0: อ๋อเวลาตัดไปแล้วมันไม่ตาย
1: ไม่ตาย
0: มันจะงอกเอง
1: ใช่ครับติโคนมันเป็นเง่าเหมือนกับพวกขิงพวกขานั่นแหละ
0: มันก็จะแตกไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีวันหมด
1: ไม่มีวันหมด
0: สาคูนั้นเป็นพืชตระกูลปาล์มมีลำต้นที่สูงอาจจะเทียบได้กับต้นมะพร้าวเลยทีเดียวครับมีอายุยืนนานหลายสิบปีอีกทั้งยังเติบโตได้เฉพาะในเขตร้อนใกล้ป่าพุหรือป่าชายเลนซึ่งพบมากในภาคใต้ของประเทศไทยครับเดี๋ยวก่อนต้นสาคูต้นไม้นี่มันใหญ่นะนี่ที่ผมเห็นนี่คือต้นสาคูใช่ไหมใหญ่ๆ
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: ต้นนึงโอ้โหมันทำแป้งได้กี่กิโลเนี่ยน่าจะเยอะแยะ
1: ได้ได้เยอะครับได
0: ้เป็นร้อยกิโลอันนี้เป็นสวนของเราหรือมันคือป่าธรรมชาติ
1: เป็นพื้นที่ของเราเองครับ
0: สาคูนี่เราปลูกไว้เองเหรอหรือว่ามันขึ้นเองหรือยังไงอ
1: ันนี้บรรพบุรุษปลูกเอาไว
0: ้สักกี่ปีแล้วพ่อบรรพบุรุษ
1: ปลูกก็70-80ปีแล้วเมื่อก่อนนี่พอใช้ใบสาคูไปมุงจากมุงหลังคาบ้าน
0: ทำหลังคากันแล้วทำไมเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมปลูกกันแล้วล่ะ
1: คือเทคโนโลยีใหม่ๆก็มาเช่นกระเบื้องเป็นเหล็กสังกะสี
0: ก็
1: ม
0: าแทนที่สาคูที่มันมีอายุไหมว่าต้นต้องโตแค่ไหนถึงจะได้แป้งอะไรอย่างเงี้ย
1: ประมาณ20กว่าปีครับ
0: โอ้แล้วมันจะโตทันเหรอพ่อ20กว่าปี
1: เพราะว่ามันขึ้นตามลำดับ
0: คือเราก็จะตัดไล่ๆไปต่อไล่ไปเรื่อย
1: ๆครับ
0: ปกติต้นสาคูเนี่ยถ้าพ่อไม่ตัดเนี่ยหลังจาก20ปีเนี่ยมันก็จะโตขึ้นไปอีกเหรอ
1: โตแค่นี้แหละ
0: อ๋อโตแค่นี้แล้วถ้าเกิดเราไม่ตัดเราทิ้งไว้นานๆมันมีผลกับแป้งกับรสชาติมั้ย
1: มันก็เปลี่ยนหมดแป้งก็หมดต้นสาคูในช่วงที่มันจะมีแป้งก็คือช่วงที่มันจะออกดอก
0: อ๋อที่เป็นกิ่งๆนั่นแหละ
1: ใช่ๆมันกำลังออกดอก
0: อ๋อ
1: ถ้าที่มันออกดอกมันจะสะสมแป้งไว้ที่ต้นเยอะ
0: แปลว่าแล้วมันออกทั้งปีไม่ดอกอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มันออกพอถึงอายุที่มันกำหนดมันก็ออก
0: ไม่แต่ว่ามันต้องฤดูอะไรมั้ยถึงจะมีดอกหรือมีได้ทุกฤดู
1: มีทุกฤดูต้นสาคูนะที่มันขึ้นอยู่ตามริมน้ำนะเป็นการรักษาระบบนิเวศทำง่ายพวกสัตว์น้ำต่างๆนะเป็นที่มาหลบซ่อนแล้วก็วางไข่
0: เหมือนลมปากกลางๆอะไรอย่างนั้นเนาะคุณพ่อครับมันก็คือจะมีพ่อไข่เนี่ยเป็นคนเหมือนกับเขาเรียกเป็นคนฟันแล้วผมเห็นยืนรอตรงนี้อีก2คนคืออ ๋
1: อเขาต้องการดึงให้ต้นสาคูล้มไปในทิศทางที่ต้องการ
0: อ๋อต้องมีคนดึงต้องมีเชือกระหว่างที่รอพ่อไข่ตัดต้นสาคูอยู่ตั้งนานและแล้วก็อุ้ยเอากล้วยก้อยไปหมดเลยกล้วยพ่อกล้วยพ่อต้นไม้โค่นแล้วสุดยอดอุ้ยคนเดียวอ่ะคนละคนเดียวเลยอ่ะ
1: คนเดียวคนเดียว
0: ยอดฝีมือตัวจริงโอ้แล้วเดินมาทางเท่เดินมาอย่างเท่เลยดูสิและอันนี้คือเอาไปทำสาคูได้ทั้งต้นเลย
1: ทั้งต้นเลยตั้งแต่นู่น
0: แล้วพวกยอดใบอย่างนี้ไปทำอะไร
1: อันนี้ก็ไม่มีแล้วขอทิ้งไปเลย
0: ขอนั่งแบบโชว์ว่าโชว์เหมือนว่าตัวเองเป็นคนตัดหน่อยได้อย่างนี้นะคุณผู้ชมอย่าไปบอกคนอื่นนะผมไม่ได้ตัดเลยแล้วเราจะเอากลับยังไงล่ะพ่อต้นขนาดนี
1: ้เดี๋ยวตัดเป็นท่อนเลยเอาเลื่อยยนต์มาแล
0: ้
1: ว
0: โอ้โหเหมือนเราดูสารคดีที่เขาแบบเลื่อยไม้ในต่างประเทศเลยอ่ะ
1: ครับครับ
0: อันนี้คือที่จะไปทำแป้งหน้าตาเหมือนเผือกมากเลยพ่อ
1: ก็ในส่วนที่เป็นแป้งก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางนะ
0: ครับเนี่ยเหมือนเผือกมากเลยอ่ะ
1: มันเป็นเปลือกที่แข็งมันไม่สามารถทำแป้งได้
0: อันนี้เขามีเทคนิคเลยครับเอาไม้ไผ่เสียบไม้ไผ่กับอันนี้ก็คือเหมือนสายพานแอร
1: ์สายพานรถไถ
0: นะครับพ่อแล้วงานง่ายๆเนี่ยงานง่ายๆเนี่ยให้ผมพ่องานง่ายๆเนี่ยมามันง่ายกว่ายกเยอะเลยอ่ะผมลากได้คุณผู้ชมทำไมไม่ไปอ่ะอ๋อมีคนช่วยเข็นอ๋อผมว่าทำไมมันลากง่ายโหพ่อช่วยเข็นอยู่ ันนี้คือจะให้ผมชิมเหรอ
1: ลองดู
0: มันชิมได้จริงเหรอพ่อสดๆแบบนี
1: ้ลองชิมได้
0: จริงหรือเปล่าพ่อชิมให้ดูก่อน
1: ได้ครับได้ครับ
0: ใครเขาบอกว่าคนกรุงเทพหลอกเก่งคนต่างจังหวัดผมโดนมาเยอะแล้ว
1: รสชาติมันออกมัน
0: ตกลงมันสาคูหรือไม่เป็นมันเนี่ย
1: มันเป็นสาคู
0: แต่ตกลงมันสา

0: แป้งไง
1: ตกแป้งเอาตรงๆนะพ่อ
0: โรเกียวแล้วก็ขายทิ้งเลยเสีย
1: มันไม่อร่อยอ่ะ
0: ไม่อร่อยแต่เราต้องไปแปรรูปก่อน
2: แล้วชิมทำไมอ่ะชิมเพื่ออะไรอ่ะ
0: เพื่อการได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไง
2: ถามผมไหมว่าผมอยากรู้หรือเปล่า
0: อยากรู้ไม่อยากรู้แต่ต้องการได้รู้
2: ก็ชิมก็แปลกดีพ่อแต่ว่าพอกัดเข้าไปมันผิดกับที่เห็นที่ตาเห็นเนี่ยคิดว่าเหมือนเผือกแต่พอกัดไปจริงเนื้อเหมือนมะพร้าวคุณผู้ชม
0: ฝาด
2: ๆพอได้ต้นสาคูมาเป็นท่อนแบบนี้แล้วทำยังไงต่อครับคุณพ่อ
0: ก็เอามาปอกเปลือกส่วนที่แข็งๆออก
2: โอ้ยไปเรื่อยๆเยอะกว่าจะหมดเหรอ
0: คืออันนี้ทำแบบวิธีดั้งเดิม
2: ดั้งเดิม
0: แต่ถ้าให้รวดเร็วก็ต้องใช้เยอะ
2: พ่อสมนึกบอกว่าเปลือกของต้นสาคูนั้นมีความแข็งเป็นอย่างมากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะสามารถเลาะเปลือกออกมาได้แต่ผมไม่ยอมแพ้หรอกครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมจะสามารถทำได้หรือเปล่า
0: โอ้โหแรงแรงแรงแรง
2: โอ้โห
0: แรงกว่านี
2: ้จะกินไหมเนี่ยวันนี้ฮะโอ้โหคืนยากคุณผู้ชมลงไปแล้วก็ติดพอปอกเปลือกเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับ
0: ปลานะทำเป็นชิ้นเพื่อที่จะเข้าไปในเครื่องบดได้ง่าย
2: โอ้สองที3ทีสี่ทีเรียบร้อย1ท่อนไหนๆพ่อๆผมขอลองบ้างผมขอลองบ้างนี่ๆๆๆๆๆคุณผู้ชมดูนะเฮ้ดูรอยนะดูรอยนะแล้วดูของจริงนะ
0: เอาแรงๆๆๆรอยยีนึงอ๋อแตกไปเลย
2: รอยอยู่ดิของจริงอยู่ดิไม่ได้ตรงเลยครับพอผ่าได้เป็นท่อนๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการบดกันเลยดีกว่าครับอันนี้เรียกว่าเครื่องอะไรครับผม
0: เป็นเครื่องบดแป้งสาคูครับก็นี่พ่อไก่เป็นผู้ผลิตขึ้นมา
2: คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาเองมันจะมีตัวใบที่เขาทำมาจากเอาไม้ต่อกับตะปูนี่ก็มอเตอร์สายพานทั่วไปเลยก็เอามาประกอบกันเป็นเหมือนที่ขูดมะพร้าวแต่เราใส่เฟืองเข้าไป
0: ใช่
2: ๆก็คือเราไม่ต้องมานั่งขูดถ้าเป็นสมัยโบราณก็คือมาขูดด้วยมือทีละอันสบายมากไม่ต้องออกแรงเลยโอ้พอได้ต้นสาคูที่ละเอียดละเอียดแบบนี้แล้วทำอะไรต่อครับพ่อ
0: ก็เอามาคั้นในถัง
2: น้ำเปล่าเลยนะครับกับผ้าขาวบางใส่ลงไปเลยครับแป้งมันจะลอดผ้าขาวบางลงไปมันจะเหลือแต่กากอยู่ข้างบนเหมือนคั้นกะทิเลยนะครับ
0: เหมือนเลยครับเหมือนเลยครับ
2: แล้วทำไมต้องมี2ถังนะครับพ่อ
0: ก็คั้นแบบ2ครั้ง
2: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วครับต้องคั้นแค่ไหนฮะ
0: ดูน้ำของมันดูสีของมัน
2: ถ้ามันเริ่มแบบบีบแล้วมันไม่ขุ่นใช่ไหม
0: ไม่ขุ่น
2: แต่ว่าในเวลาพ่อบีบแล้วมันจะขุ่นออกมาแล้วเวลาได้แป้งมาในถังแรกกับถังที่2มันจะต่างคุณภาพกันไหม
0: ถังแรกจะมีปริมาณแป้งมากกว่า
2: แต่ว่าเวลาไปใช้ทำอาหารก็ได้เหมือนกัน
0: เหมือนกันมารวมกัน
2: อ๋อมารวมกันอ๋อไม่ได้แยกนะไม่เหมือนกะทิที่แยกเป็นหัวกับหางไม
0: ่ไม่ไม
2: ่แล้วพวกกากเราไปทำอะไรอะครับพ่อ
0: เอาไปทำปุ๋ยหรือว่าเอาไปให้ไก่ก็ได
2: ้พอเราคั้นเสร็จเราก็ทิ้งเอาไว้ให้ตกตะกอน
0: ครับ
2: แล้วพอไข่เขาก็เลยทำอะไรอยู่ครับตอนนี
0: ้ตักเอาน้ำออกแล้วก็ให้เหลือเฉพาะแป้งอยู่ที่ก้นถัง
2: อ๋อมันก็เหมือนการทำปูนแดงเลยปูนมันก็จะไปอยู่ก้นถัง
0: ครับ
2: ข้างบนก็เป็นน้ำแล้วน้ำเราไปทำอะไรได้บ้างพ่อ
0: น้ำนี้ก็ถ้าเข้มข้นก็ไปย้อมผ้าได้ฮ
2: ะ
0: นะครับเอาไปทำสีย้อมผ้าได้
2: เอาไปทำสีย้อมผ้าได้เลย
0: ยกตัวอย่างผ้าผืนนุ่น
2: อ๋อแล้วก็ผ้าที่เขาบอกว่าใช้วางอยู่บนรองแป้งนั่นคือผ้าที่ย้อมมาจากสีอันนี้แล้วพ่อไข่ต้องเอาเนื้อไปทำอะไรครับไปกรองเหรอครับหรือไง
0: เดี๋ยวเอาไปใส่ผ้าแล้วก็แขวนไว้ให้มันเสด็จน้ำก่อน
2: ผมอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เช้าเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยจะมียอดฝีมือหมดเลยตั้งแต่ขั้นตอนการตัดก็จะเป็นพ่อไข่มาถึงการโม่การทำแป้งเป็นพ่อไข่
0: ครับ
2: แล้วเดี๋ยวพอขั้นตอนการแปรรูปเป็นอาหารเนี่ยมียอดฝีมืออีกไหมหรือยังเป็นพ่อไข่
0: ยังมีแม่บ้านก็คือแม่ละเมียด
2: อ๋อถ้าเป็นการทำแปรรูปต้องแม่ละเมียดแล้วแล้วพ่อสมมุติจะไปไหนอ่ะพ่อไข่ใจเย็นพ่อไข่ใจเย็นแต่โอ้โหถือไม้เธอแต่ใจเย็นโกรธอะไรผมหรือเปล่าเอาไม้มาทำไมพ่อผมอยากรู้ทำยังไงแต่พ่อทำไม่ถูก
0: มาทุบมาตี
2: อ๋อตีให้มันเสด็จอย่างนี้เหรอนี่แน่
0: ตากลัวไกลมากก็มาตีได้ตีระบายอารมณ
2: ์แสดงว่าอันนี้เป็นมุมโปรดของเมียของพ่อวันนี้ทำไมมันไม่กลับป่านนี้มันยังไม่กลับอีกมันอยู่ร้านไหนอย่าให้เจอผมไม่เห็นมันจะหยดเลยพ่อผมตีเนี่ยตียังไงพ่อตีให้ดูหน่อยผมตีไม่เห็นมันจะหยดเลยเนี่ยพ่อเขาไม่เน้นแรงแต่เขาเน้นหนักฟังเสียงดูแล้วรู้เลยว่าหนั

0: หน่วงมากเนื่องจากพ่อสมนึกและพ่อไข่นะครับจะต้องไปตัดต้นสาคูกันต่อเลยฝากให้ผมเฝ้าแป้งสาคูเอาไว้รอแม่ละเมียดมาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แม่ละเมียดหรือเปล่าครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่ผมเฝ้าไว้อย่างดีพ่อสมนึกบอกว่าให้เฝ้าเอาไว้เลยเดี๋ยวใครจะมาขโมยไปไอ้ผมรอตั้งนานขนาดนี้ตกลงมันได้ยังแม่เนี่ย
1: ได้ค่ะได้
0: อันนี้คืออะไรอ่ะแม่
1: แป้งสาคูผม
0: เอาแป้งสาคูมาโรยก่อน
1: ค่ะ
0: อ๋อถ้าไม่โรยแล้วมันจะติดเหรอ
1: ใช่ค่ะจะติดกระด้ง
0: โ
1: อ้นี่แหละแป้งที่จัดเมื่อเช้า
0: แล้วทำยังไงครับใส่ลงไปในนี้เหรอแม่
1: ไม
0: ่อ้าวพลาดเลยผมพลาดเลยแม่บอกไม่ใช่แต่ไปโยนใส่ของแม่ทั้งนั้น
1: นี่เราเป็นการแบ่งเม็ดนะคะแบ่งเม็ดมันจะลงไปข้างล่าง
0: อ๋อคือถ้ามันใหญ่ไปมันก็จะไม่ลง
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมตัวต้องสั่นด้วยล่ะแม่แต่มันสั่นทั้งตัวเลยล่ะคุณผู้ชมอันนี้มันคือเครื่องสลายไขมันนี่นะ
1: ใช่
0: เฮ้ยแล้วมันก็กลมจริงๆด้วยอ่ะ
1: ไม่มันจะไม่กลมต้องร่อนแบบนี้
0: อ๋อแม่ต้องไปทำให้กลมมันนู้นคือการที่เม็ดสาคูมันกลมคือการเขาต้องทำแบบนี้เหรอแม่
1: ใ
0: ช่ได้ไหมแม่อย่างนี
1: ้ได้ก็ได้แต่จะทำยังไง
0: แม่ยังไม่มองเลยแม่บอก
1: นะไม่ก็ดูอยู่
0: แล้วมันจะไปแยกระหว่างเม็ดใหญ่กับที่เป็นผงๆยังไงอะแม่เพราะเมื่อเช้าที่ผมกินโจ๊กอะมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆถูกไหม
1: ใช่
0: แต่ผมเคยเห็นแป้งสาคูเขามีเป็นผงละเอียดด้วย
1: ถ้าเราทำแป้งผงแล้วก็นี่สามารถเอาไปตากได้เลยไม่ต้องร้อน
0: อ๋อไปตากแล้วป่นเลยไม่ต้องร้อนอ๋อร้อนนี่คือทำเป็นเม็ดเท่านั้น
1: ทำเป็นเม็ด
0: โอเคเข้าใจแล้วครับ
1: แต่ถ้าเป็นผงตากแห้งแล้วขายโลละ120
0: อ๋อที่นี่ค่ะอันนี้โลละ150พอร่อนได้เป็นเม็ดกลมๆแล้วต้องทำยังไงต่อคะแม่
1: ถ้าตากเลยค่ะ
0: ตากไว้นานไหมครับ
1: ถ้าแดดออกดีก็ประมาณ2แดดก็ได้
0: เรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูไปแล้วทั้งแบบเม็ดและแบบผมตอนนี้อยากจะเรียนรู้วิธีการกินแล้วครับคุณแม่เราไปทำอะไรกินกันดีไหมครับ
1: ไปเลย
0: ไปเลยครับผมงั้นเราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไปเลยดีกว่าครับแม่ละเมียดครับต่อไปเราได้แป้งมาแล้วเราจะมาทำอะไรอร่อยๆกินกันดีครับวันนี้
1: ทำขนมขี้มันค่ะ
0: มันเป็นยังไงไม่รู้จักแล้วก็นึกภาพไม่ออกแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนให้แม่โชว์ฝีมือเลยดีกว่าครับ
1: เริ่มจากแป้งค่ะแป้งสาคู
0: แป้งสาคูที่เราทำเมื่อกี้แล้วป่นเรียบร้อยละเอียดมา
1: ตอนนี้ร้อนแล้วนะคะ
0: อันนี้คือกะทิ
1: ค่ะนี่ใช้อัตชาชวนนะคะแป้งสาคู300กรัมค่ะ
0: แป้งสาคู300กรัมกับกะทิ
1: กะทิ1,500กรัมค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะ
0: เกลือ1ช้อนชาครับคุณผู้ชม
1: น้ำตาล1ประมาณ400กรัมอ่ะค
0: ่
1: ะ
0: ขนมโบราณจะใช้มือนะคุณผู้ชมเพราะเวลาเขาสัมผัสเดี๋ยวเขาจะสัมผัสดูว่าแป้งอ่ะมันละเอียดหมดหรือยังเนื้อมันเนียนหรือยังนะครับถ้าเกิดใช้ทับพีหรือใช้ไม้พายไม่รู้ครับบางทีแป้งเป็นเม็ดมันต้องใช้มือบี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ใช้พายคนมันไม่ออกครับแล้วก็นำมากรองลงหม้อนะครับกวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งมันจะเซตตัวปกติเขาจะทำกินกันช่วงไหนครับขนมขี้มันเนี่ยแบบเวลามีงานมงคลทำบุญหรือว่าก็แล้วแต่หิวก็กิน
1: ทุกงานเลยค่ะทุกงานเลย
0: ค
1: ่ะงานบวชงานยำมโนรางาน
0: อ๋อแสดงว่าถ้าเกิดมีเทศกาลพิเศษนี่มีแน่นอนขนมขี้มัน
1: มี
0: แล้วปกติอย่างถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วิสาหกิจชุมชนของคุณแม่จะได้ชิมไหม
1: ได้ชิมค่ะบางครั้งก็มีคนสั่งกรุงเทพก
0: ็ส่งถึงกรุงเทพได้ด้วย
1: ขี้มันขี้มัน
0: แม่บอกว่าขี้มันอันนี้เหรอ
1: ค่ะ
0: มันคือขี้มันมันมาจากอะไรอ่ะแม
1: ่กะทิอะค่ะกันกะทิสดแล้วก็เอามาเคี่ยวตั้งไฟเคี่ยวจนแตกมันแล้วก็ขี้มันมันจะเหลืองอะค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อคือให้กะทิแตกมันแล้วก็ให้น้ำมันที่ได้จากกะทิอะมันทอดไอตัวขี้มันจนเหลืองกรอบหอมอ๋อนี่คือเหตุผลขนมขี้มันโหนี่มันต้องเป็นหัวกะทิเท่านั้นนะไม่งั้นมันจะไม่มีมันขนาดนี้หรอก
1: สาคูนี่มันเป็นแท่งมาจัดจันนะคะทำได้ทุกขนมเลยเมื่อก่อนก็แม่ก็ทำเป็นเช่นก๋วยเตี๋ยวเช่น
0: แป้งสาคูก็ทำได้เส้นขนมจีนก็ทำได้เปียกปูนบัวลอยทำได้หมดต้มขนมเหนียว
1: ทำได้เมื่อก่อนก็ทำขนมคุกกี้ทำ
0: ขนมฝรั่งก็ได้ทำขนมปังได้คุกกี้ได
1: ้
0: กวนจะได้ที่แล้วก็เอามาใส่ในถาดเมื่อกี้ระหว่างที่กวนอยู่นะครับแม่ก็เติมขี้มันลงไปแค่ช้อนเดียว อทั้งน้ำมันทั้งขี้มันโรยไปหมดเลยความอร่อยมันคือตัวนี้แหละเนาะถึงตาผมออกมาแสดงฝีมือแล้วครับวันนี้เราจะทำอาหารจีนจากสาคูกันจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับผมนึกถึงสาคูลื่นๆหนึบๆที่เป็นเอกลักษณ์แล้วผมก็เลยนึกถึงอาหารจานหนึ่งนั่นก็คืออ่อส่วนนั่นเองครับอันดับแรกนะครับเคล็ดลับการทำอ่อส่วนนะครับคุณควรจะเอาหอยนางรมไปลวกซะก่อนนะครับผมลวกแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมลวกแค่พอผิวด้านนอกสุดถ้าไม่ลวกเนี่ยเวลาเอาไปทอดเอาไปผัดหรืออะไรก็ตามหอยนางรมจะออกน้ำเยอะนะครับจะทำให้อาหารของคุณนั้นแฉะแล้วก็ดูไม่น่ารับประทานนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเพิ่มกลิ่นหอมๆลงไปหน่อยผมใส่น้ำตาลอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับเตรียมเครื่องแบบนี้จะได้ผัดได้ง่ายและเร็วนะครับเพราะว่าหอยนางรมนั้นจะหดเยอะเวลาที่ผัดนานผมเลยอยากให้ปรุงไว้ก่อนนะครับตอนนี้น้ำเราก็เดือดได้ที่พอดีนะครับจะมาทำสาคูกันครับคุณผู้ชมสาคูตามที่คุณแม่แนะนำผมมาคือว่าให้ใส่ลงไปในน้ำเดือดๆถ้าไม่เดือดเม็ดมันจะละลายนะครับผมหลังจากนั้นตั้งนะครับด้วยไฟปานกลางแล้วหมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 5-10 นาทีนะครับจนเม็ดสาคูเริ่มใสและสุกนะครับพอสุกได้ที่แล้วก็พักไว้นะครับผมเราจะมาทำออส่วนกันนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เริ่มจากตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันร้อนน้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้กระเทียมเจียวหอมเลยหลังจากนั้นใส่ไข่ลงไปครับร้อยไข่แห้งก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่แป้งลงไปนะครับไม่งั้นออส่วนคุณจะแฉะเกินไปนะครับหลังจากนั้นนี่เลยครับหอยที่เราปรุงรสไปเรียบร้อยแล้วกับแป้งสาคูที่สุกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆเทลงไปในกระทะได้เลยครับผัดให้เหนียวแบบนี้นะครับเราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เพียงแค่ใส่ถั่วงอกกับต้นหอมลงไปครับเพื่อให้สวยนะครับแล้วเดี๋ยวมีสดๆไว้กินเคียงอีกนิดนึงโรยหน้าด้วยต้นหอมเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันสวยงามครับผมแล้วก็หยอดพริกไทยนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูน้ำจิ้มกันนะครับผมมีสูตรน้ำจิ้มแบบง่ายๆนั่นก็คือใช้น้ำจิ้มไก่ในแบบที่คุณหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับ1ช้อนโต๊ะผสมกับซอสพริกอีก1ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากันรับรองว่าคุณจะได้สูตรน้ำจิ้มหอยทอดหรือน้ำจิ้มอ่อส่วนที่รับรองไม่เหมือนใครแน่นอนเป็นไงบ้างครับแม่ผมว่าแล้วว่าสาคูต้องทำของคาวได้เพราะว่าเช้านี้กินโจ๊กฝีมือแม่ละไม้ไปแล้วอร่อยก็เลยต้องเอาแบบสาคูลองมาทำเป็นของคาวบ้างคุณผู้ชมอร่อยอะแม่คือเวลาเรากินอ่อส่วนแบบปกติอะมันจะเป็นแป้งหนืดๆเฉยๆแต่อันนี้มันเป็นแบบหนืดๆแล้วมันมีกรุบๆด้วยอะ
1: มีเม็ดๆด้วย
0: ใช่มันไม่เหมือนกันอะอร่อยอะถ้าผมอยู่ที่นี่นะผมจะเปิดร้านขายเลยคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวทุกคนมาต้องกินอ่ะอร่อยมาก
1: อยู่ที่นั่นก็ขายเลย
0: พี่กรุงเทพเหรอแม่เดี๋ยวแม่ส่งแป้งสาคูให้ผมนะ
1: ได
0: ้หือสุดยอดแม่แม่นอกจากจะทำอาหารอร่อยแล้วแม่ขายของเก่งด้วยนะเนี่ย แม่ขายอะไรมาบ้างไหนผมถามหน่อยเคยขายอะไรมาบ้างแล้วในชีวิต
1: ข้าวสารข้าวต้มมือขนมลัดช่องขนมควันกิมันขนมเปียกปูนขนมสาคูตะเนียพืช
0: แม่ชอบค้าขายเหรอ
1: ไม่ชอบอะไรแต่มันจำเป็นนะคะ
0: แล้วแม่ชอบแล้วจริงๆแล้วแม่ชอบเพาะปลูกมากกว่าเหรออ
1: าชีพที่รักที่สุดก็ทำนา
0: อ๋อแม่ชอบทำนาปู่น่ารักอ่ะ
1: ทำนาก็นอกจากคนที่บ้านอ่ะรักนาแล้วก็อันดับหนึ่งนาแล้วก็ที่สองก็สาคูเขาทำไมรักสาคูแม่บอกว่าสาคูนี่ก็เปรียบบรรพบุรุษของเรา
0: เพราะมันปลูกอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถามเพิ่มอีกนิดนึงครับแม่มีลูกไหมครับ
1: มีค่ะ
0: แล้วลูกแม่ชอบต้นสาคูเหมือนแม่ไหมครับ
1: ชอบอ่ะก็ลูกนี่แหละที่เป็นแรงบันดาลใจ
0: ทำไมอ่ะทำไมลูกถึงเป็นแรงบันดาลใจให้แม่มาทำแป้งสาคูอ่ะ
1: เขาถามแม่ทำไมเราทำนาไม่ได้ข้าวในนาแห้งหมด
0: ปีนั้นน้ำแห้งข้าวตายหมด
1: ไม่มีการ
0: แล้วมันไปเกี่ยวกับสาคูยังไงอ่ะแม
1: ่อ๋อถ้ามีสาคูอยู่เพราะมีน้ำอ่ะล่ะถ้ามีสาคูที่ไหนน้ำจะไม่แห้งเลยแม่ยังเคย
0: บอก
1: ให้คนภาคกลางยังไปปลูกเลยสาคูถ้าปลูกได้อ่ะถ้ามีสาคูอยู่
0: มันก็เลยเป็นเหตุผลให้แม่พยายามอนุรักษ์สาคู
1: ใช่อ่ะ
0: เพื่อจะได้มีน้ำไปทำการเกษตรอย่างอื่นได้และอีก2อันที่มานี่คืออะไรครับผม
1: เราจ้องสาคูอ่ะเราจ้องสาคูนี่ครอบแม่ก็เป็นคนแรกที่ทำด้วย20กว่าปีแล้วนะ
0: อ๋อแม่เป็นคนแรกเลยเจ้าของสูตรและอันนี้คือสาคูเปียก พอมันแห้งๆมันก็หนึบๆแต่ว่าอันนี้ที่อร่อยเพราะมันมีขนุนมาด้วยมันหอมกินขนุนกับกินสาคูไปกันได้แม่เข้ากันดีดีมาลองลอดช่องบ้างอันนี้ทำจากแป้งที่ป่นละเอียดเนาะผมว่าคุณผู้ชมเห็นตัวใสๆอย่างนี้ต้องนึกว่าเหมือนลอดช่องสิงคโปร์ไม่ใช่เหมือนลอดช่องใบเตยคือมันนุ่มมันลื่นแล้วจุดเด่นของมันคือว่าม
1: ันแบบมันมีกลิ่น
0: มันกลิ่นหอมแล้วมันสวยทีนี้มาถึงสุดยอดของขนมที่เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเนี่ยเสียใจเลยขนมขี้มันทำจากแป้งสาคูกับกะทิเข้มข้นสุดยอดเลยแม่มันหอมมากคือมันหอมเพราะตัวขี้มันที่มันเป็นกลิ่นของมะพร้าวที่มันเคี่ยวจนได้ที่มันเป็นแบบมันเหมือนกลิ่นมะพร้าวเผาอ่ะคุณผู้ชมมันอร่อยมากเลยแล้วมันนะมันไม่เลี่ยนเลยแต่ที่สำคัญตัวแป้งสาคูมันลื่นเหมือนที่แม่บอกอ่ะตอนแรกผมนึกภาพมันจะเหมือนกะลอจี๋ที่แบบหนึบๆแต่ไม่ใช่ครับพอเข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะมันเหมือนพวกแบบเยลลี่หรือว่าแบบว่าคัสตาร์ดแบบฝรั่งที่เข้าปากไปแล้วมุนละลายแล้วก็มีเนื้อของตัวขี้มันที่แบบมีความหอมความกรุบกรอบเล็กน้อยให้เคี้ยวสาคูทำอะไรก็อร่อยจริงคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานต้องบอกว่าวันนี้นะครับรู้สึกประทับใจมากทั้งสนุกแล้วก็อร่อยแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยกับบ้านทุ่งแกเชยถูกไหมครับ
1: ทุ่งแกเชย
0: ผมฝึกออกเสียงอยู่ประมาณ5รอบก็จะพูดประโยคนี้ได้บ้านทุ่งแกเชยอำเภอนายงจังหวัดตรังอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ละเมียดมากครับผมขอบคุณผู้ชมมากครับผมถ้าเราจะลาเป็นภาษาใต้ต้องพูดว่าอะไร
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณนะคะเต็มา
0: สวัสดีค่ะขอบคุณนะครับที่ดูบ๊ายบาย

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับ

0: ป้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมอัดนะครับผม
1: ครับผมครับยินดี
0: วันนี้ก็อยากมาลองปีนหน้าผาดูครับเห็นบอกว่ามีหลายประเภทใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่ามีแบบไหนบ้างเดี๋ยวให้โค้ชป้าอธิบายให้ฟังหน่อยว่าปีนผาจริงๆแล้วเนี่ยมีกี่ประเภท
1: ครับสำหรับในกีฬาปีนหน้าผาที่แบบแข่งขันนะที่แบบแข่งขันก็เป็นหน้าผาจำลองที่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่15เมตรเนี่ยคือประเภทสปีดนะครับ
0: อันนี้คือสปีด
1: นี่สปีดนะก็จะเห็นว่าตัวที่นักกีฬาคล้องอยู่เนี่ยเรียกออโต้บีเลย
0: ์
1: ตัวนี้เป็นมาตรฐานการแข่งขันเลยนี่คือประเภทสปีดอีกประเภทหนึ่งคือประเภทลีดคล้ายๆอย่างเนี้ยคือการปีนไปแต่ว่าที่หน้าผาจริงเราต้องคลิปใช่ไหมครับน
0: ั่
1: นคือประเภทลีดแต่ว่านี่เดี๋ยวบางทีให้คุณอัดลองปีนดู
0: ได้ครับ
1: ทั้งสปีดทั้งลีดแล้วก็ยังโบเดอร์โบเดอร์ลิงนะครับก็เป็นการปีนสูงไม่เกิน5เมตรนะครับแล้วก็มีตัวจับที่มีประมาณไม่เกิน12ตัวเวลาการแข่งขัน
0: โอ้แบบไหนยากสุดครับ
1: ยากที่สุดผมว่าหน้าวันนี้น่าจะเป็นเรื่องสปีด
0: อย่างความต่างของ3อันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องการตัวจับอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับแล้วก็ความสูงด้วยแล้วก็มีตัวเส้นทางด้วย
0: โอเคครับ
1: ครับความยากต่างกันแต่ละประเภททั้ง3ประเภทมีความแตกต่างกันครับกีฬาปีนหน้าผาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่เราต้องรู้จักวางแผนต้องกำหนดไม่ว่าวางแผนเรื่องแรงเรื่องเส้นทางที่จะไป
0: ครับ
1: แล้วก็ในการแข่งขันเนี่ยมันมีหลายรอบที่จะเข้าไปเราต้องแบ่งให้ดีเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่อยู่เนี่ยหรือว่าคนที่มาเล่นเนี่ยก็อย่างแรกก็คือเราต้องมีรู้จักการวางแผน
0: ครับ
1: แล้วก็ไปที่สูงเนี่ยเราต้องทำไงกับสภาพการสภาพจิตใจด้วยอะไรพวกนี้ครับ
0: เอาจริงผมเป็นคนกลัวความสูงมากนะวันนี้ก็น่าจะอีกรอบ
1: น่าจะได้ครับน่าจะได้
0: เดี๋ยวให้ผมเริ่มจากอะไรดีครับ
1: ตอนนี้ไปเลือกอุปกรณ์ก่อน
0: เลือกอุปกรณ์
1: เลือกอุปกรณ์แล้วก็ใส่อุปกรณ์เรียบร้อย
0: ป่ะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันแล้วก็มาดูกันว่าอุปกรณ์ที่จะใช้สำหรับปีนผาเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์นี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะมันคือเซฟตี้สำคัญเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ป่ะอันนี้เรียกว่าอะไรนะครับ
1: เรียกว่าฮาร์เน็ตเอาใส่เลยครับ
0: ใส่
2: ก็นี่ครับสอดเท้าเข้าอยู่แล้ว
0: ต้องอยู่ประมาณ
2: ช่วง
0: เอวใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ดึงให้แน่นดึงให้แน่นดึงอีกดึงให้แน่นอีกครับตรงนี้ได้ที่ขาได้ที่จับกางเกงมา
0: เออมาดูนะ
2: ตรงขา
0: โอเคครับ
1: ทีนี้ต่อไป
0: ข้างเดียว
1: อันเน็ตแล้วต่อไปคือรองเท้า
0: ปีนผานี่แตกต่างจากรองเท้าอื่นยังไง
2: เนี่ยครับเหมือนตรงนี้มันจะงอด้วย
1: ก
2: ็แบบจะได้เหยียบได้แล้วต้องใส่แน่นถ้าแบบใส่หลวมมันก็จะแบบไม่โดนตรงที่มันให้เหยียบ
1: เมื่อมีรองเท้ามีอย่างคือ
2: ถุงช็อกก็มันคือผงแมกนีเซียมครับไว
0: ้กันเหงื่อ
2: ที่มือ ลองสมมติปีนอยู่ก็ล้วง
0: ถ้ามันลื่นใช่ไหม
2: ใช
0: ่โอเคแบบแรกก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็คงชิลแหละเพราะว่าเราเคยทำได้แล้วรอบหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าณตอนนั้นที่เราทําได้เราก็คิดว่าถ้ามีโอกาสทําอีกมั้ยก็คงไม่ทําแต่ว่าวันนี้พอมันจะได้กลับมาทําอีกรอบก็คิดว่าคงชิลๆคงไม่ได้โหลําบากใจเท่าตอนนู้นเลยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าตอนแรกที่มาลองก็เห็นผ่าแล้วก็กลับมาใจเต้นอีกรอบนึงแอบกังวลนิดนึงว่าจะทําได้มั้ยจะปีนได้แบบเท่าที่ควรจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องๆทีมชาติทุกคนอะไรเงี้ยก็มาพูดคุยกันแล้วเค้าก็เริ่มเหมือนมาแนะนําเราว่าจริงๆแล้วกีฬาปีนผาที่เนี่ยหรือกีฬาปีนผาจริงๆเนี่ยมีกี่ประเภทอันแรกที่เราลองเนี่ยก็คือเป็นบาวดูลิงซึ่งก็เป็นการปีนตามแบบรูทที่เขาเซตไว้โดยที่แบบยังไม่ต้องใส่เซฟตี้ก็ได้ลองปีนตามที่น้องเชนเขาแนะนำว่าเอ้ยพี่อ่ะต้องลองแบบใช้มือแบบนี้เหยียดแขนตรงแล้วก็ใช้แรงจากขาแล้วก็ค่อยๆไปตามทางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าทำได้เพราะหนึ่งคือฐานมันยังไม่ได้สูงมากมันยังอยู่ในสโคปของความสูงที่เราไม่กลัว
2: ตอนสตาร์ทนะครับก็จะจับ2มือที่ตัวสตาร์ท
0: ครับ
2: ครับแล้วก็ขึ้นไปแล้วส่วนใหญ่มันจะต้องแขนตึงฮะแล้วปล่อยตัวลงมาข้างล่างให้สะโพกทิ้งลงมาแล้วก็ใช้แรงขาดึงขึ้นไปนะดึงขึ้นไปพอขึ้นมาถึงตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องเอาขาขึ้น
0: ครับ
2: แล้วก็ค่อยขึ้นไปใหม่เหมือนปีนบันได
0: โอเคครับ
2: จนถึง

0: ัวสูงสุดเสร็จปุ๊บประกบมือครับถือว่าเป็นการจบ
1: ประกบมือ
0: ใช่
1: โอเคครับ
0: แล้วถ้าเป็นผู้ที่ยังเป็นมือใหม่ครับให้ปีนลงมานิดนึงจนถึงขึ้นหน้าผา
1: แล้วค่อย
0: กระโดดแล้วค่อยย่อแล้วปล่อยตัวลงมา
1: อ๋อโอเคครับ
0: ให้ถีบตัวออกจากหน้าผาให้พี่ลองดูก่อนอันนี้ก้าวเป็นตัวง่ายๆ
1: ได้ครับ
0: ให้กล้ามเนื้อมันได้ชินกับกีฬาก่อน
1: ใช้ปลายแค่แบบงุ้ม
0: เลยใช้ปลายเท้าครับเวลาใช่แล้วก็ใช้ขา
1: ใช้ขาแล้วมือ
0: นะฮะแล้วมือดึงขึ้นนิดนึงอ่ะแล้วก็ขาครับนั่นแหละครับผมได้อยู่ได้อยู่ครับผมเสร็จแล้วประกบมือแล้วก็ปีนลงมานิดนึงครับประมาณครึ่งหน้าผาแล้วก็ปีนลงมาค่อยๆหยัดตัวต้องมาอีกแล้ว
2: อีกครับอีก
0: นะแล้วทีนี้มือตึงครับแล้วก็ค่อยๆทิ้งตัวลง
2: มา
0: ทิ้งตัวจากหน้าผา
2: แ
0: ก่หยัดขึ้น
1: อันนี้ก็จะเป็นเต็มขึ้นไม่น่ากลัวตอนอยู่บนนั้นน่ากลัว
0: ใช่ๆต่อไปจะเป็นรูท
1: เป็นรูทอ
0: ันนี้ก็จะเป็นที่เขาเซตมาแล้วคร
1: ับ
0: ว
1: ่
0: าเส้นทางมันจะเป็นต้องเป็นอย่างนี้
1: เส้นทางออกมันจะตามอันนี้ไปเลยใช่มั้ย
0: สตาร์ท2มือมันจะมีเทปบอกครับก็คือมือ2
2: เท้า2
0: เท้า2อันนี้ก็คือส่วนไหนก็ได้2ก็ตรงนี้ส่วนไหนก็ได้2จะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับพอสตาร์ทเสร็จก็ปีนไปเราจะมีเครื่องหมายโซนก็คือเป็นเหมือนแต้มให้เก็บ
1: ครับ
0: ระหว่างทางอ่ะครับเสร็จแล้วพอปีนปีนขึ้นไป
2: เพื่อจะไปที
0: ่ท็อปไปที่ท็อป
2: นะครับท็อปจะได้ท็อปก็ต้องจับด้วย2มือเหมือนเมื่อกี้นะครับ
0: แล้วก็คอนโทรลครับ
2: ให้ได
0: ้ห้ามแบบแล้วก็ตกเลย
1: อ๋อต้องค้างไว้
0: ใช่ต้องค้างไว้ให้กรรมการ
1: อืม
2: 1 2 3
0: 3วิ
2: ประมาณ
0: แล้วก
2: ็แล้วก็ลงเหมือนเดิม
0: ก็ค่อยปีนลงมาแล้วก็กระโดดลง
1: ไปนะ
2: อันดับแรกคือสตาร์ทก่อน
0: สตาร์ท
2: คอนโทรลตัวให้ได้
0: ถูกต้อง
2: 1 2ไปได้นะครับไป
1: แล้วไปไหนต่อ
2: โค้ชนี่จะบอกไม่ได้นะโค้ชจะบอกไม่ได้โอ้ยได้โซนแล้วยอดเยี่ยมเลยครับไปไหนต่อ
0: ได้คร
2: ับ โอ้นิดเดียวต้องไปอีกนิดนึงต้องจำไงประกบยังไง
0: เอาขาลงไปตอนนู้นดีกว่า
1: ไปไหน
0: ขานี่ครับ
1: อยู่อ๋อมีอันนี้ด้วย
0: ใช่ติดเยอะหมดเลยฮะแล้วก็ไปจับตรงนี้ใช่แล้วก็ดันตรงนะฮะน
2: ี่ครับยอดเยี่ยมไป
0: ขาขึ้นครับ
2: โอ้มาซ้อมได้เลยครับ
0: ฮะ
2: แล้วไปจับตัวที่ท็อป
0: ฮะแล้วไปจับตัวท็อปฮะ
2: สองมือ1 2 3
0: โอ้ครับผมค่อยๆขึ้นลงมาฮะได้พอปังย่อตัวลงมาแล้วกระโดดลงมาแล้วก็ได้เลยแต่ระวังเต็มนิดนึง
2: ถูกต้อง
1: ตอนลงได้น่ากลัวที่สุดแล้ว
2: นั่นแหละ
1: ผมลองอีกโลดหนึ่งได้ไหมครับอันนี้ยากกว่าย
0: ากขึ้นมานิดนึง
1: ลองอีกอันนึง
0: ครับผมสตาร์ทสี่จุด
2: แล้วมันมีที่จับอยู่ครับบางครั้งต้องจับหายบางครั้งต้องจับคว่ำ
0: ครับผม
2: การมูฟนะครับทุกอย่างมันต้องใช้หมดแล้ว
0: ก็มือก่อนก็ได้ครับ
2: ความแข็งแรง
0: ได้ไหม
2: ลองเปลี่ยนข้างมาเออนิดเดียวนะถ้าเราเปลี่ยนข้างเนี้ย
0: เมื่อกี้แนะนำอะครับให้จับแบ่งครึ่งเมื่อกี้ที่จับเป็น
1: อ๋อมันเต็มไปหน่อย
0: ใช่อันนี้ก็เป็นเทคนิค
1: อ๋อมันจะยากตรงห้องนี้ด้วยเหรอ
0: ใช่ม
1: ัน
0: ก็มีเทคนิคของมัน
1: เข้าใจแล้วทำไมยากกว่า
0: ใช่
1: พอมันเปลี่ยนมาอีกรูทนึงเนี่ยรูทนี้ก็จะมีความยากขึ้นตรงที่มันต้องใช้แรงเยอะขึ้นมันต้องมีการแบบเหวี่ยงตัวนิดหน่อยเพื่อให้มันไปต่อได้มันจะไม่สามารถที่เราจะเหยียบได้ตลอดเวลาซึ่งอันนี้รอบแรกก็แบบจับที่จับอ่ะยังไม่ค่อยดีเหมือนเราไปบาลักมือ แบบผิดไปหน่อยมันเลยทําให้เหมือนเราทรงตัวไม่อยู่แล้วก็หล่นแต่รอบ2เราก็ทําได้ดีขึ้นแต่สุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเทคนิคที่แบบต้องใช้เวลาในการฝึกแต่เราเริ่มเข้าใจฟีลว่าอ๋อการปีนแบบบาร์เรลลิ่งมันต้องบาลานซ์ยังไงหรือถ้าเราเจอรูทประมาณเนี้ยเราต้องวางมือยังไงหรือแบ่งน้ําหนักหรือทรงตัวยังไงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ลองอันแรก
3: ครับ
0: แล้วต่อไปครับก็จะเป็นประเภทท็อปโรปก็คือจะมีคนเซฟตี้ให้ก็จะเป็นการปีนประเภทสูงเหมือนเดิมฮะก็คือสตาร์ท2มือพอเท้ายกออกจากพื้นก็ถือว่าเดินแล้วก็ปีนก็จะจับแต่ตัวสีเหลือง
1: โอ้ยสูงจัง
2: เมื่อถึงข้างบนให้สัญญาณกับข้างล่างว่าเทคแล้วก็ปล่อยตัวออกจากนะครับเอาเท้าประคองไว้ครับเพื่อไม่ส่วนของลำตัวไปโดนหน้าผา
1: เห็นเมื่อกี้แล้วก็คนรู้ก็พอขึ้นไปอันนี้ผมก็เริ่มใจสั่นละแต่ว่าต้องห้ามมองลงมาถ้าทําได้เราก็จะเก่งมากแต่ไม่รู้ทําได้ป่ะนะลองดู
2: ก่อนปีนต้องเช็คเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับจับได้ทุกตัวเลยครับ
0: ครับผม
2: เหยียบได้ทุกตัวจับได้ทุกตัว
1: โอเค
2: อ้าวไปถือว่าสตาร์ทแล้วนะครับเมื่อเท้าลอยออกจากเบาะไปไปช้าๆแบ่งแรงให้ได้นะครับแล้วก็ตัวจับมันจะมีหลากหลายนะตัวจับ
0: ครับผมสีเหลืองเราขาขึ้นก่อน
2: หน้า
0: ใช่ใช
2: ่ไปไ
0: ปหยิบตัวขึ้นไปสีเหลืองก็ได้ครับมือขวา
2: สีเหลืองด้านขวา
0: จะจับดีมากท่าสวยท่าสวยไป
1: อ๋อไม่ไหวแล้ว
0: เอาไป
2: จับเชือกถ้าไม่ไหวโอเคแล้วเท้ายัน
0: บอไว้ครับ
1: จริงๆมันไม่ได้หมดแรงแต่มันกลัว
0: ใช
1: ่สภาพจิตใจนะครับของคนกลัวความสูงที่ต้องมาตีปีนผานะครับก็พักแล้วก็รู้สึกว่าได้รีเฟชหน่อยเพราะตะกี้มันเหมือนพอเราปีนมันเหมือนกล้ามเนื้อมันก็ตึงน้องเขาบอกว่าแลคติกมันจะออกมามันเลยตึงทีก็เลยต้องเหมือนไปแบบรีแลกทั้งกายแล้วก็ใจนะครับแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอย่างน้อยอยากทำให้ได้อะอยากให้มันไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะแต่ขอรอบ2เนี่ยขอให้ไปได้ไกลกว่ารอบแรกเดี๋ยวจะลองทำตามที่โค้ชปาแล้วก็น้องเขาบอกว่าให้ใช้แบบวิธีการใช้ขาเยอะแขนตึงๆเดี๋ยวลองดูแล้วก็จะพยายามไม่มองลงมาเราจะได้ไปได้ไกลขึ้นป่ะรอบ2เอาละ
0: กดมือก็ได้ครับมาไปไปใช่ใช่ขาขึ้นไป
2: ประกบมือ
0: ได้ครับนั่นแหละมือซ้ายโถ
2: ขาขึ้นครับพี่
0: ขาขึ้นอีกครับ
2: ประกบ
0: ขึ้นสวยสวยครับผมนั่นแหละขาขวาขึ้นนายไป
2: ดึงจังหวะดึง
0: ใช่ขาขึ้น
2: มันมีเท้าขา
0: ไปนั่นแหละครับแล้วไป
2: ขาขึ้นนะพี่ใช่ครับขาขึ้นครับ
0: ขาขึ้น
2: ครับดึง
0: สวยสวยครับผมขาขึ้น
2: เอาด้าน
0: ขวา
2: ด้านขวาไปที่สีเหลือง
0: ม
2: าดึงขาขึ้นนั่นแหละเท้าดึง
0: ไปนั่นแหละขาขึ้นก่อนครับขาขึ้นสีเขียวไป
2: ไปไป
3: จบสุดท้ายที่จบสุดท้าย
2: ไปที่ซ้าย
3: เอาไปที่ซ้าย
2: เลย
4: ขาครับขา
3: ทีเดียวครับ
2: โอเคเฮ้ย
1: รู้สึกดีกว่ารอบที่แล้วเหมือนตอนล็อกแรกเรายังแบบกลัวๆกว่าแต่รอบนี้มันเหมือนแบบพอมันได้ลองไปรอบนึงแล้วมันเหมือนเริ่มชินขึ้นรอบที่2ก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นพอมันเหมือนจิตใจเรานิ่งเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ได้คิดถึงว่าเรากลัวละเรารู้สึกว่าเราแค่อยากทําให้ได้แล้วก็รู้สึกปลอดภัยกับตอนที่เราทําอย่างเงี้ยก็เลยแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆแล้วก็มีทีมคอยแบบเชียร์อยู่มันก็เลยมีกำลังใจในการที่จะแบบไปให้ถึงจนสุดท้ายเราก็ทำได้ในรอบที่2นะครับก็รู้สึกว่าวันนี้เอาจริงๆมันก็คือการเอาชนะใจตัวเองนะสำหรับคนที่กลัวความสูงพอเราทำได้มันเป็นความภูมิใจเหมือนกันนะที่จริงมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแล้วผมรู้สึกว่าหลายๆคนที่เป็นคนที่กลัวความสูงน่าจะเข้าใจความรู้สึกดีว่าเวลาที่เรากลัวความสูงเราแบบต้องอยู่กับมันทรมานแต่ว่าพอเราทํามันได้หรือเราแบบเอาชนะมันได้อ่ะมันแบบมันถือว่าเป็นเป้าหมายความสําเร็จเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองแบบสปีดขำ
2: ๆอัดไปตรงไหนก็ได
1: ้ให้มันเกาะได้
2: ให้เกาะได้ okay. ก็ลองดูว่าการสปีดเอาให้มันไหลไปแค่นั้นนะครับ
1: ใช้แรงจากขา
2: ใช้แรงจากขาแล้วก็ดึงแขนใช้ดึงออกไปอ้าวลองดูไปนะครับ
1: มา
2: เตรียมพอได้ยินติ๊ดสุดท้ายลงไปเลยนะครับไปจับได้เลยครับ
0: ทำให้ตัวนั่นแหละฮะไป
1: ยากจัง
2: ลองใหม่ไหมลองใหม่ช้า
0: จับตัวนี้ครับตรงนี้
2: จับตรงที่ว้าว
0: ตรงว้าว
2: แต่ถ้าเกิดระวังบาดเจ็บนะครับ
0: จับตรงว้าว
2: แต่ว่ามันไม่ได้
1: ยาก
2: จ
1: ริง
2: ในการดึง
1: ผมไม่ไหวแล้ว
2: โอเค
1: จบเพียงเท่านี
5: ้ตอนนี้คือใจได้มากพยายามมากผมเห็นความพยายามของพี่เขาพยายามที่จะขึ้นไปคือด้วยสรีระร่างกายครับเหมาะแก่การปีนมากครับก็แรงอะไรอย่างนี้คือได้แล้วแต่ว่าจะขาดก็แค่เทคนิคการปีนเพราะว่าก็ต้องใช้ประสบการณ์สักนิดนึงครับเริ่มจากฝึกเบสิกก่อนแล้วค่อยมาเพิ่มเรื่องทักษะการปีนเทคนิคอาจจะเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใช่ส่วนใหญ่วันนี้ก็ถือว่าโอเคครับแบบปีนวันแรกด้วยอาจจะเป็นเพราะปีนวันแรกด้วยยังไม่คุ้นชินกับหน้าผา
1: ตอนแรกใจไม่ได้เลยนะรอบแรกคือถอดใจแล้วแพนิคเลย
5: อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังกลัวกับชื่อของกีฬาแต่จริงๆแล้วมันเซฟตี้มากเลยครับพี่มันแบบเซฟตี้กว่ากีฬาอื่น
1: ใช่คือรอบ2นี่พอขึ้นไปแล้วแบบว่ารู้สึกว่ามีคนช่วยซัพพอร์ตดึงหน่อยอะไรเง
5: ี้
1: ยม
5: ัน
1: แบบอาจจะหล่นก็หล่นมันแบบไม่กลัวว่าแบบจะตกอะไรเงี
5: ้
1: ย
5: ใช่ๆเพราะรู้แล้วไงว่ากีฬามันเซฟจริง
1: ๆเรื่องจริงอย่างตรงนี้โค้ชปานเป็นโค้ชปีนผามากี่ปีแล้ว
2: ตั้งแต่ตอนเข้ามาประมาณ 6-7 ปีครับผมเดิมผมเป็นนักวิ่งนักกีฬาน
1: ักกีฬามาก่อน
2: มานักเป็นขา
1: อ๋อแล้วก็ค่อยมา
2: บังเอิญว่าไปอบรมโค้ชไปอบรมอะไรมาเนี่ยก็เลยมาช่วยในกีฬาปีนหน้าผา
1: แล้วอย่างเชนเล่นมากี่ปีแล้วครับ
5: ผมนะครับประมาณ8ปีครับ
1: 8ปี
5: ใช
1: ่8ปีนี่คือรวมเป็นนักกีฬาด้วยป่ะหรือว่า
5: ผมเล่นตั้งแต่แรกเลยครับ8ปี
1: คือเข้ามาปุ๊บก็คือตั้งใจเป็นนักกีฬา
5: ตอนแรกก็เล่นก่อนครับพอดีมันมีที่โรงเรียนมีหน้าผาก็เลยลองขึ้นไปเล่นดูสรุปว่าแบบชอบด้วยตัวกีฬาแล้วก็ชอบด้วยสังคมใช่มันเป็นอะไรที่แบบหลังเลิกเรียนก็มาเล่นอะไรอย่างงี้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
1: ์แล้วตอนที่เราไปเริ่มลองเล่นอะอะไรเป็นจุดที่แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยกีฬานี้มันแบบน่าสนใจหรือมันแบบมีเสน่ห์จังเลย
5: ผมว่ามันเป็นกีฬาประเภทเดียวครับมันขึ้นอยู่กับตัวเองล้วนๆเลยใช่เราสู้ขนาดไหนเราซ้อมมาดีขนาดไหนแล้วก็เราไปแข่ง เราจะโชว์ศักยภาพของเราออกมาได้เท่าไหร่
1: ทลายขีดจำ

0: กัดตัวเอง
1: ใช่ใช่ทลายขีดจำกัดของตัวเอง
0: พอเราเป็นนักกีฬาปีนผาแล้วเราแค่แบบเล่นสปีดมันเหมือนมันอยู่สถานที่เดียวอ่ะมันมีจังหวะเบื่อไหมว่าขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยแบบ
1: ผมก็จะไม่ได้ซ้อมแต่สปีดอย่างเดียวผมก็จะลองไปเล่นประเภทอื่นดูบ้างเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกันครับใช้กล้ามเนื้อส่วนเดียวกันใช่แล้วมันก็จะเสริมศักยภาพของกีฬาสปีดด้วย
2: เราเห็นเวลาของเด็กเราเห็นเวลาของเด็กในการเปลี่ยนแปลงมาตลอดจากที่เมื่อก่อนนักกีฬาชายอยู่ประมาณ8-9นะครับ
0: ครับ
2: วันนี้นักกีฬาของชายก็ลงมาถึง5เนี่ย
0: 5วิอย่
2: าง
0: เง
2: ี้
0: ย
2: 5วิ
0: ซึ่งอย่างเป้าหมายต่อไปที่ตั้งไว้ว่าแบบอยากพิชิตให้ได้เงี้ยครับคือ
2: ก็วันนี้ในเอเชียของเราประเทศสปีดเนี่ยนะสถิติของโลกอยู่ในเอเชียนะไม่ว่าจะเป็นอินโดไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอิหร่านเนี่ยซึ่งเป็นหินสำหรับเราในตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องน่าจะพัฒนาตรงนี้เอาไปได้เป้าหมายก็คือเราต้องไปโอลิมปิกให้ได้นะครับ
1: ตอนนี้ครับมันมีโอลิมปิก2024
0: ที่ปารีส
1: ใช่ครับกีฬาประเภทสปีดอ่ะก็จะแยกออกมาเป็นกีฬาประเภทหนึ่งเลยก็อยากเข้าไปร่วมโอลิมปิกถ้ามีโอกาสก็อยากชนะสักรอบอะไรอย่างงี้ก็เป็นที่1อะไรอย่างงี้
0: แล้วตั้งอย่างตอนนี้คือเราก็ต้องเริ่มเตรียมตัวทําแพลนสําหรับการไปแข่งถูกมั้ยในการคัดเลือก
1: ใช่ๆตอนนี้ก็วางแพลนไว้ว่าแบบก็จะแข่งเก็บแรงแล้วก็เข้าโอลิมปิกคร
0: ับ เก็บแรงก็คือเก็บต่างของแมตช์ต่างประเทศ
1: ใช่ครับมันก็จะมีแมตช์ต่างประเทศให้ไปเก็บใช
0: ่แล้วอย่างตอนนี้ถ้าพูดถึงในแง่แบบคอมมูนิตี้ของคนที่มาปีนผาครับนักกีฬาหรือคนที่สนใจเข้ามาเล่นตรงนี้มันเริ่มเยอะขึ้นกว่าเดิม
2: ก็เริ่มเยอะขึ้นกว่าที่ผ่านมาเราพยายามไปทําในพื้นฐานอย่างที่บอกว่าต้องมีในกีฬาเยาวชนแห่งชาติมีในกีฬาแห่งชาติแล้วเด็กในต่างจังหวัดผมเชื่อว่าเด็กในต่างจังหวัดเขามีความสนใจในกีฬาพวกนี
0: ้แต่อาจจะยังไม่มีโอกาสได้ลอง
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: คือถ้ามองอย่างตอนนี้นักกีฬาเราก็ยังมีไม่ได้เยอะมากถูกไหมครับ
2: ใช่
0: ต้องการอีกเยอะๆเลยถูกไหม
2: เยอะเลยครับ
0: พจน์ปานคิดว่าจริงๆมันเหมือนแบบคนอาจจะมองว่ากีฬาปีนผาเป็นแค่แบบงานอดิเรกหรือเปล่าเลยไม่ได้มีคนแบบคิดว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะมาเล่นแบบแข่งขันจริงจังเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ย
2: ในส่วนของการแข่งขันเนี่ย
0: ครับ
2: มันจะมีองค์ประกอบอยู่หลายๆองค์ประกอบตัวแรกก็คืออย่างเช่นเรื่องอายุเรื่องอายุที่จะเข้ามาเรื่องระเบียบกติกาที่จะเข้ามาณวันนี้เรามีการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยถ้าที่ซ้อมอยู่หรือว่าที่สนุกอยู่ตามยิมต่างๆเนี่ยมุ่งมาสู่ในเรื่องการแข่งขันจากที่ปีนแบบเพื่อสันทนาการเพื่อความสนุก
0: เ
2: พื่ออะไรความบันเทิงมันต้องเข้าทางระบบมันมีกติกา
0: ที่จะมีแบบเรื่องการเวลาการฝึกซ้อม
2: ใช่ครับ
0: บางทีคนที่มาเล่นอาจจะเป็นแบบคนที่ทํางานอยู่แล้วถ้าจะมาเป็นนักกีฬาจะต้องแบบสละเวลาหรือต้องเลือกหน่อย
2: ต้องมีเวลาต้องมีเวลาให้กับตรงนี้
1: อย่างผมเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ค่อยๆเก็บประสบการณ์มาแล้วก็พอมาเข้ารุ่นเด็กก็ติดทีมชาติชุดเล็กแล้วผมก็ต่อยอดมาเป็นรุ่นใหญ
0: ่
1: ซึ่งคนส่วนใหญ่อ่ะครับเขาจะมาเริ่มเล่นตอน
0: โตหน่อยแล้ว
1: โตหน่อยแล้วแล้วเขาก็จะ
0: ยังทำงานแล้ว
1: ใช่
0: คือมันก็คือจริงๆมันคือเรื่องของการที่แบบอย่างที่คนเล่นเป็นฮ็อบบี้ก็คือเล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อแบบเป็นฮ็อบบี้เป็นความแบบสนุกสนาน
1: ใช่คร
0: ับ แต่ว่าถ้าจะจริงจังจริงๆมันต้องเข้าโปรแกรมเนาะ
1: ใช่
0: มันต้องเข้าสู่ระบบของการแบบเทรนเพื่อเป็นนักกีฬาจริงๆซึ่งมันก็อาจจะทำให้เหมือนเขาทำงานประจำหรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้ถูกป่ะ
1: มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ความตั้งใจ
0: ความโฟกัส
1: ใช่
0: สุดท้ายแล้วเช่นอยากฝากอะไรมั้ยถึงคนที่แบบสนใจหรือว่าแบบดูอยู่แล้วแบบเอ้ยอยากลองมาเล่นแต่ก็กลัวหรือคนที่กลัวความสูงแบบเรา
1: ขึ้นชื่อว่าปีนผาเนี่ยมันจะน่ากลัวถูกมั้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะปีนผาเป็นกีฬาที่เซฟตี้สุดๆเลยครับกีฬาอื่นอาจจะแบบมีแรงปะทะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากีฬาเนี้ยก็แรงปะทะน้อยครับถ้าเล่นอย่างลีดอย่างเงี้ยก็จะโอกาสบาดเจ็บก็ค่อนข้างต่ำเลยอะไรอย่างนี
0: ้แล้วถ้าแบบคนที่เขาสนใจแล้วเขาอยากเล่นตอนนี้เขาสามารถไปเล่นที่ไหนได้บ้าง
1: ในเมืองเนี่ยก็มียิมอยู่หลายที่เลยครับก็มีประมาณ 5-6 ที่ได
0: ้ก็จะในกรุงเทพ
1: ในกรุงเทพที่ก็จะเปิดให้สำหรับทีมชาติในวันเสาร์อย่างเงี้ยแต่ว่าก็คนส่วนใหญ่จะไม่เข้ามาในนี้เพราะว่ามันมีแต่ประเภทสปีดอะคร
0: ับ มันจะไม่ได้แบบทั่วไป
1: ใช่
2: ยินดีเลยครับตอนนี้นะตรงนี้เป็นการเปิดกว้างแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านมองว่าถ้าเกิดมาตรงนี้ทีมชาติมันน่าจะไม่ไกลนะครับ

0: ยินดีครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: กีฬาปีนผาเป็นกีฬาที่เอาจริงๆมันสนุกนะแต่ว่ามันก็มีสิ่งที่การจะมาเล่นอ่ะมันก็ต้องมีความพร้อมในระดับนึงทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจที่เราต้องเตรียมตัวมาแล้วก็พัฒนาไประหว่างที่เราเล่นนี่แหละถ้าเราอยากจะเก่งขึ้นเรื่อยๆและยิ่งได้มาคุยกับโค้ชปาแล้วก็น้องเชแล้วก็เห็นทีมนักกีฬาทุกคนที่เขาแบบตั้งใจซ้อมและเขามีเป้าหมายที่เขาอยากจะไปให้ถึงอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเราอยากให้กีฬานี้มันไปไกลแบบที่เขาต้องการจริงๆเพราะตอนนี้นักกีฬาอาจยังไม่ได้เยอะมากในการมาเป็นนักกีฬาปีนผาแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้ว potential ของคนที่มาเล่นอ่ะมีโอกาสที่จะไปได้ไกลมากๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีการสนับสนุนที่แบบเข้ามาซัพพอร์ตจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอาใจช่วยแล้วก็อยากให้กีฬาปีนผาแล้วก็นักกีฬาปีนผาทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยไปสู่จุดที่เขาอยากให้ไปครับ

คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคนที่ได้มาสัมผัส

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังครับในช่วงมรสุมแบบนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ชาวประมงนั้นจะพูดว่าหากินยากกว่าปกติด้วยลมด้วยฝนและคลื่นทะเลจากที่สามารถออกไปหากินกันได้เกือบทุกวันบางครั้งนะฮะก็ออกเรือกันไม่ได้หลายวันเลยล่ะครับอย่างอวนที่เราออกมากู้กันวันนี้นะครับเป็นอวนของบางโดนซึ่งก็ไม่ได้ออกมากู้หลายวันแล้วนะครับเพราะคลื่นลมแรงที่เกิดจากมรสุมครับ
1: วางไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
2: 3-4 วัน
1: ที่แล้วนะครับคือคลื่นลมเนี่ยมันหนักมากนะครับ3-4 วันที่แล้วเนี่ยออกเรือไม่ได้ก็เลยวันนี้คิดว่าน่าจะเบานะเลยออกมานะครับแต่ก็ยังเจออยู่ดีนะฮะปูที่สามขึ้นมานะครับก็จะได้ทั้งปูมีหอยด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือปลามันติดมันเยอะมากนะครับ
0: อวนที่จมอยู่ในน้ำทะเลหลายวันนะครับสัตว์ทะเลอย่างปูและหอยนั้นส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ค่อยตายครับแต่ถ้าเป็นปลาที่ติดอยู่หลายวันแล้วส่วนใหญ่นะครับจะตายและเน่าติดอวนครับ
1: นี่มีปลามาด้วยโอ้มันเน่าเหม็นแล้วอ่ะบัง
3: ปลาพอง
1: ฮะเขาเรียกอะไรนะ
3: ปลาพอง
1: ปลาพองปลาพองเหรอมันเป็นปลาคือมันพองนี่คืออะไรมันแบบมันอืดอย่างเงี้ยเหรออันนี้เอาไปได้เหรอแต่มันตายไป3-4 วันแล้วนะไม่คือนะครับไม่เป็นไรนะฮะตัวนี้พองแล้วอืดแล้วนะฮะลักษณะของเขาเนี่ยตานี่คือแบบดิ้นออกมาเลยนะฮะตัวก็จะพองขึ้นมาเหมือนอืดนั่นแหละมันตายแล้วอ่ะเนาะแล้วก็จะสีแบบซีดแล้วนะครับตาเตอนี่คือปริ้นออกมาหมดแล้วอ่ะนี่ตัวนี้เป็นปลาตามะนะตัวเบลเลอร์เลยครับ
0: ดูเหมือนว่าอวนของเรานะครับนอกจากจะได้ปูเยอะแล้วปลาพองก็เยอะมากๆเลยครับกลิ่นนี่ตลกอบอวนเลยล่ะครับแต่ว่าปลาตายหรือปลาพองที่ติดอวนแบบนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ปลดทิ้งนะฮะแถมบางบอกว่านี่แหละของดีครับช่วงหน้าฮะมาติดตามกันต่อครับว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำไปทำอะไรกันสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับผู้พาออกเรือฝากคลื่นลมของมรสุมตามชาวบ้านที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังมากู้อวนกันครับอวนนี้นะครับเป็นอวนที่ทิ้งไว้ 3-4 วันแล้วซึ่งนอกจากปูและหอยที่ติดขึ้นมายังมีทั้งปลาเป็นและปลาตายหรือที่ชาวบ้านนะครับเรียกกันว่าปลาพองครับยิงกู้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปลาพองก็มากันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยฮะโอ้โหเจอกลิ่นปลาพองผสมกับคลื่นลมที่โยกเหมือนอยู่ในเปลโอ้โหแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นทีผู้ต้องขอตัวสักครู่ละครับผม
1: โอ้โหต้องบอกตรงๆเลยว่ามาออกเรือหน้ามรสุมแบบนี้คือไม่ไหวไปมาต่อนะครับนี่นะครับตอนนี้นะครับบางก็เริ่มสาวอวนขึ้นมาแล้วนะครับ
0: ถึงกลิ่นจะตลบอบอวนขนาดไหนนะครับบางก็ยังยืนยันนะครับว่านี่แหละวัตถุดิบที่ไม่ได้หากันได้ง่ายๆครับ
1: พวกปลาเนี่ยที่มันตายๆแล้วเนี่ยชาวบ้านจะเรียกปลาพอง
3: ครับ
1: คือว่าไม่รู้แหละชนิดไหนก็ว่าไป
3: ได
1: ้ๆอะไรก็ได้ที่มันอืดมันพองเนี่ยเรียกปลาพองหมด
3: ใช
1: ่คือกลิ่นเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกลิ่นแล้วนะ
3: มีกลิ่นแล้ว
1: คืออันนี้เอากลับด้วยเหรอครับ
3: ใช่ปลาพองเอาทําเค็มมันก็ได้เนื้อมันส้มๆ
1: เนื้อมันส้มๆเปรี้ยวอย่างนี้เหรออ๋อแล้วพอเอาไปทำกับข้าวมันก
3: ็อ๋อกินอร่อย
1: กินอร่อยเหมือนกันใช่ไหมอ๋อแล้วปกติแล้วปลาพองนี่มันต้องระยะเวลาประมาณ
0: เท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าปลาพองได
3: ้อ๋อประมาณก็4-5ชั่วโมง
0: 4-5ชั่วโมงหลังจากที่มันตายแล้วเงี้ย
3: ตายแล้ว
0: แล้วยังไงถึงรู้สึกว่ามันเอาไปทำไม่ได้แล้วอ่ะ
3: หลายวันแล้วมันเอาหมดแล้ว
0: หลายวันแล้วมันเน่ามันเน่า
3: เลยมันเน่าใช้ไม่ได
0: ้แต่ถ้ามันยังเป็นตัวอยู่แบบนี้แล้วมันยังแค่ออกคล่องๆอืดๆเอาไปทำได้
3: เอาไปทำได้

0: ตอนนี้นะครับเราก็ยกอวนนะครับมาไว้ที่บ้านแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมาแกะอวนกันแล้วนะฮะได้มาหลากหลายอย่างมากเลยนะครับมีทั้งปูม้านี่ผมเห็นมาขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็มีหอยด้วยแล้วก็มีปลานี่นะครับปลาเนี่ยปลาเป็นปลาเก๋าอันนี้ปลาอะไรจ๊ะ
1: นี่เป็นปลาตะมะ
0: ปลาตะมะก็ได้เหมือนกันนะครับนี่เนื้อเขาจะแบบเยอะนะครับ
2: เฮ้ยปูม้าหมึกพอง
0: ได้หมึกมาด้วยหมึกพองเหมือนกันนี่ตัวเบลเลอร์เลยหมึกกระดองนะฮะปลาธงชัยอันนี้พองไหมอันนี้ถือว่าได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปลาพองอีกตัวนึงแล้วนะฮะยอดนี่ใส่นี่เลยปลาพองคือกลิ่นแต่ว่ากลิ่นมันก็คือกลิ่นแบบปลาเน่าเลยนะ
1: ค่ะ
0: แต่เราบ้านเราก็เอามากินได
1: ้ค่ะเอาไปทำอาหาร
0: ทำ
1: เอาไปเกณฑ์
0: คั่วแล้วมันก็จะเป็นมันก็จะหอมขึ้นมาของที่เราคิดว่ามันเหมือนแบบมันจะแบบไม่มีประโยชน์แล้วอะแต่ความจริงกินได
1: ้
0: ถึงขนาดว่าเมื่อกี้นะครับอ้วนวางปุ๊บมีบ้านข้างๆนี่ปรีมาเลยมีปลาพองไหม
1: ค่ะใช่มาทุกวันเลย
0: เหรอ
1: ค่ะมาตามซื้อปลาพอง
0: อุ้ยแปลว่ามันต้องอร่อยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราได้รู้กันนะครับว่าวันนี้ปลาพองในวัตถุดิบของเราเนี่ยจะเอาไปทำเมนูอะไรบ้างนะครับแล้วรสชาติจะอร่อยแค่ไหนกลิ่นคือแบบสุดอะยอดเลยอะใช้ไม่ได้หรอทำไมล่ะ
1: มันไม่มีเยื่อเลย
0: มันไม่มีเยื่อไม่มีเนื้อแล้ว
1: ไม่มีเนื้อเลย
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แต่มันมีกลิ่นเกินมันไม่มีเนื้อแล้วแบบนี้จำได
0: ้คือมีระยะของเขาด้วยนะอย่างนี้ต้องคัดประมาณกี่วันครับหรือมันกะระยะเวลา
1: ใช่ใช่ใช่ไม่ได
0: ้มันต้องดูที่ตัวเลยใช่ไหมเพราะปลาบางตัวบางชนิดมันก็2วันมันก็ตายแล้ว3อันนี้บางตัว4 5วันเพิ่งพองอะไรแบบนี้หรออันเนี้ยอย่างเงี้ยคือมันยังไม่เหม็นมากนะครับเนี่ยก็ยังเป็นกลิ่นที่พอรับได้อยู่มันจะออกตุบๆหน่อย
3: วัตถุดิบที่ติดอวนขึ้นมาค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับโดยความที่เป็นช่วงมรสุมทำให้คลื่นพัดทั้งปูทั้งปลามาติดอวนวัตถุดิบที่ยังคงเป็นชาวบ้านก็ยังสามารถที่จะนำมาขายต่อได้แต่สำหรับปลาที่ตายจนเป็นปลาพองแบบนี้นะฮะจะนำไปขายก็ไม่ได้ชาวบ้านจึงมีภูมิปัญญาในการทำปลาพองให้กลายเป็นอาหารจานอร่อยเรียกได้ว่าเป็นวัตถุดิบที่มีให้กินได้แค่ช่วงมรสุมแบบนี้เท่านั้นแหละครับแต่ปลาพองที่ติดอวนมาไม่ใช่ว่าทุกตัวเนี่ยจะสามารถนำมาทำอาหารได้นะครับเราจะเลือกเฉพาะปลาพองอืดแต่ว่าลักษณะยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์จับแล้วก็ยังมีเนื้อและกลิ่นที่ไม่เหม็นจนเกินไปซึ่งปลาลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังที่จะสามารถนำมาทำอาหารได้ครับแต่ว่าปลาพองแบบนี้นะครับชาวบ้านจะนำมาทำอะไรทานได้นั้นติดตามได้ช่วงหน้าครับปลาพองที่ได้มานะครับจะต้องนำมาขอดเกล็ดและล้างทำความสะอาดเหมือนกับปลาสดทั่วๆไปวันนี้นะครับเราได้ปลาพองมา2ระยะครับระยะแรกนะครับเป็นปลาที่เพิ่งพองได้เพียง 1-2 วันและยังอยู่ในสภาพดีเราจะนำไปทำปลาเนื้อส้มโดยจะขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดทาเกลือให้ทั่วทั้งตัวนะครับจากนั้นจะนำไปตากแดดประมาณ1คืนเพื่อให้เนื้อส้มขึ้นหรือเปรี้ยวขึ้นนั่นเองครับส่วนเจ้าปลาเก๋าและปลาตะมะที่พูดได้มานี้นะครับไม่สามารถนำไปทำปลาเนื้อส้มได้แต่ว่าทำแกงคั่วปลาพองได้ครับ
0: แม่ครัวที่จะมาทำกับข้าวให้เราทานวันนี้นะครับก็คือจ๊ะไหนนั่นเองจ๊ะไหนสวัสดีครับ
4: ค่ะ
0: เป็นเมนูจากปลาพองนะครับปลาพองแบบนี้มันกลิ่นมันแรงมากเลยนะจ๊ะ
4: ใช่
0: แล้วเวลาเราทำกับข้าวอย่างเงี้ยมันวิธีการมันต้องยังไงบ้างครับ
4: เราก็ต้องใช้สมุนไพรใบมะกรูดกับตะไคร
0: ้แบบนี้เลย
4: ใช่
0: คือเครื่องสมุนไพรต้องหนักๆ
4: ใช่
0: พริกแกงต้องถึงๆ
4: ใช่

0: เลยนะครับในตะไคร้มันจะได้มีกลิ่นหอมๆเลยเนาะ
1: ด้วยความที่ปลาพองนั้นกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับถ้านำลงไปแกงโดยที่ไม่ต้มก่อนก็จะทำให้แกงของเราเนี่ยมีกลิ่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้มเนื้อปลากับสมุนไพรก่อนโดยจะใส่ตะไคร้และใบมะกรูดลงไปและรอให้เดือดจากนั้นนะครับจึงจะใส่เนื้อปลาตามลงไปครับ
0: ตอนนี้นะครับน้ำเดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาพองลงไปนะครับก่อนที่จะใส่ลงไปเนี่ยอยากให้ดูเนื้อข้างในก่อนนะครับนี่คือมันไม่มีความใสของความเป็นปลาสดอะไรทั้งนั้นแล้วหมักน้ำทะเลมาแบบได้ที่เลย
2: ได้ที่เลย
0: กลิ่นก็แบบเท่าที่ได้แล้วครับใครเป็นคนสอนจ๊ะทำปลาพองแบบนี
2: ้ปู่ย่าตายาย
0: ครับ
2: ภูมิปัญญาของชาวเลคุณสมัยก่
0: อ
2: นคือบรรยากาศด้วยการที่ว่าฝนตกฟ้าร้องเราก็หากับข้าวไม่ได
0: ้
2: พอไปดักปลามาเราก็ไปกู้มันไม่ได้แล้วมันมีลมแรงใช
0: ่ออกเรือไม่ได้พอออกไปอีกทีนึงไปกู้
2: ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ก็เป็นแบบนี้แล้ว
2: เป็นแบบนี้แล้ว
0: ปลาพองที่เราได้มานี่นะครับเอามาทำแกงคั่วเนี่ยจะมีปลาเก๋ากับปลาตะมะใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่สมัยก่อนอ่ะมันเป็นปลาตัวโตๆตัว 4-5 กิโลก็มีตัวเป็น10กิโลก็มี
0: ครับ
2: แล้วคุณเธอนุ๊กดูสิน่าเสียดาย
0: จริง
2: จะเอาไปทิ้งขว้างจะเหรอ
0: ก็เลยลองเอามาทำกับข้าวดูส
2: ิ
0: อ๋อโอเคก็เลยได้เมนูปลาพองมาเนี่ยให้ลูกให้หลานเนี่ยมาทำต่อให้ทุกได้ลองชิมด้วย
2: ได
0: ้สุดยอดเลยนะฮะ
1: หลังจากที่ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วนะครับเราจะเติมเกลือเล็กน้อยและเมื่อสังเกตว่าเนื้อปลาเริ่มสุกจึงนำมาขูดและกรองเพื่อเอาแต่เนื้อครับ
0: คือตอนนี้เนื้อนิ่มๆแบบยุ่ยเละเลยอารมณ์มันกลิ่นมันก็เหมือนปลาแบบปลาหมักที่แบบปลาส้มปลาอะไรอย่างนั้นนะที่มันจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแต่นี้น้อยลงเยอะเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ตอนแรกของการทำแกงคั่วปลาพองนะครับเราจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนจากนั้นนะคะจะตามด้วยพริกแกงกะทิครับ
2: แล้วก็
0: ตามด้วย
2: เครื่องแกง
0: แกงครับพอละลายเครื่องแกงได้ที่แล้วก็ใส่ปลาได้เลย
2: ใส่เนื้อปลาได้เลย
0: นี่โอเคปลาพองของเรานะฮะเนื้อเน้นๆเลยนะครับจ๋านอกจากถ้าเราทำเมนูเนี้ยเป็นแกงคั่วกะทิอย่างอื่นนี่เราเอาไปทำอะไรได้อีกครับปลาพอง
2: กระพงมันก็ต้องแล้วแต่ระยะเวลาของมัน
0: จ้ะ
2: ถ้าคืนเดียวเราก็เอามาแปลเป็น
0: ปลาเนื้อส้มแบบที่เราทำเหรอ
2: ใช่จ้ะ2คืนหรือว่า3คืนเราก็จะคั่วพองแบบนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้แล้วไม่มีเนื้อแล้ว
0: เอาเหรอ
2: มันเละหมดเลย
0: มาผัดเผ็ดอะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอ
2: มันไม่ได้หรอกเพราะกลิ่นมัน
0: อ
2: ่ะแล้วก็เราจะมีใบมะกรูด
0: ครับนี่ใส่เลยไหม
2: ใส่เลยจ้ะ
1: ตอนนี้นะครับเราจะเคี่ยวแกงกะทิของเราไปเรื่อยๆให้น้ำแกงงวดลงและเข้มข้นขึ้นครับเมื่อไหร่ที่แกงกะทิของเราได้ที่ก็จะชิมรสชาติและปรุงรสครับ
0: พอกลิ่นเริ่มมานี่คือเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยนะกลิ่นได้หน้าตาได้เลยน้ำยาขนมจีนเลยนะครับใส่แบบเป็นเนื้อปลาเหมือนกันนะชิมเลยใช่ไหม
2: ชิมเลย
0: อ๋อแล้วก็ปรุงใช่ไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะลองเอารสชาติจ๊ะเลย
2: ไม
0: ่ให้ผู้ชิมเหรอ
2: ใช่
0: เอางี้ผู้ก็ไม่ได้รสชาติแบบชาวนิบงสิ
2: ไม่ให้ชิมดูก่อน
0: อ๋อนี่เป็นไงเสียงเริ่มแบบแข็งแล้วชิมดูก่อน แต่ไม่มีกลิ่นแบบ
2: ใช่
0: ที่เรากลิ่นแรงๆที่เราได้กลิ่นตอนแรกเลยนะฮะโหอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยวเราต้องปรุงรสหน่อยนะฮะก็ใส่น้ำตาลไปหน่อยเกลือไปนิดนึงนะฮะ
2: พร้อมปลาพอง
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะแกงคั่วปลาพองครับ

0: ปลาเนื้อส้มทอดนะครับเป็นอีกหนึ่งจานอร่อยจากปลาพองที่ชาวบ้านนิยมทำกันซึ่งปลาที่เห็นนี้นะครับเป็นเนื้อปลาที่เราหมักเกลือและตากแดดมาแล้ว1คืนครับ
1: มาอีกหนึ่งเมนูของเรานะครับปลาเนื้อส้มทอดนี่นะครับคุณผู้ชมฮะแตกต่างกันเลยนะครับจากเมนูแรกของเราเนาะอันนั้นติดอวนมา 3-4 วันแล้วนะได้เนา
2: ะ
1: เนื้อเขาก็จะแบบเละๆแล้วเป็นสีขาวขุ่นๆแล้วแต่นี่ยังมี

0: ลักษณะของความเป็นปลาแบบปลาสดเนื้อยังแน่นอยู่นะครับแบบนี้คือติดอวนวันหนึ่งแล้วก็เอามาทำมาเดี๋ยวเราตั้งกระทะแล้วก็ทอดได้เลยเนาะจ้านะ
1: ได้
0: จ้าใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับรอให้น้ำมันร้อนเดี๋ยวเราทอดปลากันนะฮะงั้นใส่กระเทียมลงไปก่อนนะครับนี่ปึ๊บพอกระเทียมเริ่มเหลืองเราก็ใส่ปลาเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: มานะครับใส่ปลาลงไปนะ

0: เดี๋ยวเริ่มจากอย่างนี้ดีกว่านะเนื้อนี่คือเหมือนปลาสดๆเลยนะฮะเนี่ยมันเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคือรสชาติของตัวปลาที่ติดอวน1วันนะครับจะเหมือนปลาแดดเดียวทั่วไปเลยฮะคือมันจะเค็มนิดๆเค็มนำหน่อยกินกับข้าวนี่อร่อยแน่นอนนะฮะแบบนี้นะครับไม่รู้สึกว่ามันเป็นปลาที่แบบปลาพองปลาอืดไม่รู้สึกเลยนะครับอร่อยมากเลย
1: ค
0: ือปลาแดดเดียวเลยนี่แหละฮะคืออันนี้ที่เราไปกู้ที่ผู้ไปกู้มาติดอวนมาสัก 2-3 วันแล้วเปรี้ยวนิดๆเค็มหน่อยแต่จะมีกลิ่นจะชัดกว่าระยะที่แบบติดอวนวันเดียวแต่อร่อยอารมณ์เหมือนกินปลาสลิดอ่ะนี่ครับลองแบบครบเครื่องเลยนะครับพริกหอมแดงแล้วก็มะนาวดีมากเลยอ่ะตัวแบบหอมแดงมะนาวพริกนี่มันจะกลบกลิ่นแบบตุ่ๆของเขานิดนึงอ่ะหายไปหมดเลยนะครับเค็มๆเปรี้ยวๆเผ็ดๆอร่อยนี่เลยอีกหนึ่งทีเด็ดของเรานะครับแกงคั่วปลาพองนี่นะครับให้ดูเนื้อก่อนนะครับคือถ้าไม่เห็นตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำอ่ะว่ามันคือปลาอะไรอ่ะก็คือไม่รู้เลยอ่ะนี่เนื้อแบบน่ากินมากนะครับเหมือนกินน้ำยาขนมจีนเลยอ่ะโหเผ็ดกำลังดีรสชาติแบบเค็มหวานมันกำลังดีเลยนะฮะเหมือนน้ำยาขนมจีนเลยฮะและไม่มีความเปรี้ยวความเหม็นความอะไรอย่างนั้นเลยอ่ะเหมือนที่ทำตอนแรกๆที่ยังไม่ได้ทำอาหารนะไม่มีกลิ่นเลยอร่อยเลยเฮ้ย Amazing มากคือเราใช้ตัวสมุนไพรต้มตอนแรกนะครับแล้วพอเรามาแกงกับเครื่องแกงเราอ่ะมันกลบไปหมดเลยนะครับคือเหมือนเป็นเนื้อปลาธรรมดาเลยอ่ะโอ้อร่อยนะเนี่ย
1: กินกับขนมจีนก็ได
0: ้ครับคนสมัยก่อนนี่สุดยอดเลย
1: ใช่จากวันแรกที่เราเอามาคนวิ่งตั้งหมู่บ้าน
0: วิ่งแตกกระเจิงเลยนะคร
1: ับ พอแกงเสร็จคนก็วิ่งมาอีก
0: วิ่งมาทำอะไรครับ
1: ถือถ้วยมาขอแกง
0: ใช่เลยอร่อยมากนะครับกูขอโทษนะที่แบบไปรู้สึกว่ามันจะทำกินได้จริงเหรอเนี่ยแต่รับประกันได้เลย
1: ไม่อันนี้ไม่ต้องขอโทษคือทุกคนเหมือนกันความรู้สึกเดียวกัน
0: ใช่ไหมมันแบบเฮ้ยมันจะกินได้เหรอจ๊ะอย่างเงี้ยคือหน้าตาคือแบบไม่ไหวแต่อร่อยมาก

0: ก็วันนี้นะครับมาเกาะลิบงนะครับแล้วก็โอ้โหได้ออกเรือโต้คลื่นกันไปแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ได้รู้จักปลาพองนี่แหละจากที่นี่นะฝากขอบคุณบางโดนไปด้วยนะฮะและแน่นอนขอบคุณจ๊ะใหม่มากๆนะจ๊ะ
1: ค่ะอ
0: ร่อยมากอร่อยมากสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะครับหรือว่ามีเมนูเด็ดๆอยากจะแนะนำนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ตามอำเภอจานนะฮะพบกับรายการตามอำเภอจานได้ใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34แห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: คือให้ไอ้น้ำตะไคร้กับใบมะกรูดนะ
0: คัดๆเดี๋ยวจ๊ะมองหน้าผู้อย่างเดียวนะไม่ต้องมองคนอื่นจ๊ะมองผู้คนเดียวนะอย่าปันใจให้ใครอื่น
1: ผู้ไม่ได้โลอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ผู้เบาๆไม่ได
0: ้ผู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหัวใจใครก็หัวใจมัน
1: อย่าน้อยใจไป
0: ไม่น้อยใจ
1: ยังรอหัวไม่ได้ล้านเลยจะน้อยใจทำไม
0: คนที่ใช่ทำอะไรก็ผิด
2: อมรินทร์ TV
3: รู้หรือไม่ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
4: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
5: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตร มีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครอง

หลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ับนานป้ากับนานยุ่งแล้วเมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ
1: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
0: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
1: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
0: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
1: ก็ให้ไปแจ้งความในหลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทำไงเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณ
2: เออใช่
1: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวงคือถือดออิ้งไปเลย
2: แล้วเขาว่าไง
1: คือแรกเริ่มมันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนแล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
2: ซ่อนไลท์ติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ใส่ไปน้อยครับเอาก็จริงอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเนี่ยมันเยอะมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่แล้วอันนี้คืออะไรครับ
3: ออกกำลังกายแค่ออกกำลังกาย
2: คล้องพวงมาลัย
3: อ๋อมาไหว้

0: เอามาถึงแล้วฮ่องเต้พาพี่มาที่ไหนเนี่ย
1: เรตติ้งดีแน่เลยวันนี
0: ้ทำไมอ่ะ
1: เอ้าวันคือพี่จำได้ป่าวว่าเราเคยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับติจูเอียไป
0: ใช่
1: เออเราเคยไปคุยกับสินแสใช่ไหม
0: ติจูเอียโมเดิร์น
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: โอ้ยทำนั้นเรตติ้งดี
0: ดีมาก
1: วันนี้แมสแน่แมสด้วยแมสมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราพามาดูอีกที่นึงที่เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกแขนงนึง
0: ครั้งที่แล้วความเชื่อจีนครั้งนี้ความเชื่อไทย
1: ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไทยเอาทุกความเชื่อ
0: ถ้าจะพามาดูแบบที่มีกันอยู่แล้วเป็นแบบโบราณรายการเราไม่พามาดู
1: จริงจริงจริง
0: เราจะพามาดู
1: แบบใหม
0: ่ศาลพระภูมิศาลตายายแบบโมเดิร์นครับ
1: นี่แล้วเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วทำไมเขาถึงได้ทำขึ้นมากล้าทำได้ยังไงใช้งานได้จริงหรือเปล่าไปดูเลยฮะขึ้นบันไดสวัสดีครับพี่นี่คือคุณพี่ไกรลาศนะครับโอ้ยเข้ามาที่พูดชื่อนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าผมตกใจอะไรต้องมาทำเป็นสดิ้นสดิ้นกับชื่อนี้คือชื่อนี้เป็นเรียกว่าเป็นภูเขาแกนกลางจักรวาลคติไตรภูมิเลยคือเป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นเหมือนจะเหมาะมากกับการที่พี่ไกรลาศมาทำศาลพระภูมิอ่ะพี่เลยอยากจะทราบว่าพี่ชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: เฮ้ยเหมือนชะตาลิขิตมาให้มาทำสิ่งนี
0: ้นะเวลาเรานึกถึงเขาไกรลาศนะก็จะนึกถึงกับเทวดาม
1: ีภูเขาแล้วก็มีวิมานอยู่ข้างบนนี่คือไกรลาศโทษนะฮะพี่ไกรลาศนี่คือทำสารภูมิมันตั้งแต่เกิดอะไรไหม
0: เฮ้ยบ้า
2: เกินไป
1: แล้วไม่เหรอแล้วไม่ได้ทำตั้งแต่แรกทำอะไรก่อน
0: ใครเขาจะดูดลมไปด้วยสร้างสารภูมิไปด้วย
2: เราเป็นบริษัทออกแบบ
0: โอ้เดี๋ยวพี่เป็นสถาปนิกใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: อ๋อพี่เป็นสถาปนิกอะ
0: ออกแบบอะไรบ้างครับ
2: ก็ส่วนใหญ่เราทำพวกโรงงานเรื่อง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับสารเสริมอะไรเลย
2: ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่ามันก็เริ่มจากตรงนั้น
1: เ
2: ลยเพราะว่าตอนที่โรงงานมันเสร็จอะไรเงี้ยเขาก็จะอาจจะขอให้ช่วยเลือกหร
0: ือ
2: ช่วยสเก็ตให้หน่อยอะไรเงี้ย
1: สเก็ตสารพระภูมินะคือตั้งโรงงานเราเข้าไปออกแบบโรงงานสร้างโรงงานเสร็จปั๊บแล้วเขาก็ต้องมีเรื่องของการเรียกว่าทำให้พื้นที่มันแบบว่าเรียบร้อยอ่ะก็ให้ตั้งสารอะไรพี่
2: ส่วนใหญ่โรงงานจะเป็นศาลพระพรหม
1: มีศาลพระพรหม
2: เพราะว่าเป็นองค์กรขนาดใหญ
1: ่ครับครับครับไม่ใช่บ้านที่อยู่อาศัยที่ต้องเหมือนว่ามีคนเยอะก็เลยต้องใช้อธิบดีเป็นพระ
2: ประมาณ
0: แล้วพระภูมิเนี่ยต้องมีไหมครับ
2: จริงๆมันเงื่อนไขเดียวกันเลย
0: เงื่อนไขเดียวกัน
2: ก็คือบางคนอาจจะตั้งพระพรหมพระภูมิตายาย
1: เต็มที่เลยเต็มสตรีมเลย
0: ครับ
2: หรือบางคนแค่ตายายกับพระภูมิอะไร
0: คือแล้วแต่
1: อ
0: ันนี้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: คราวนี้พูดถึงรูปแบบบ้างรูปแบบสารภูมิที่เราเคยเห็นกันมามันจะเป็นเรื่องของปูนหล่อขึ้นมาทั้งแท่งเลยใหญ่ๆแล้วเหมือนวิมานแบบมีลายตกแต่งเป็นลายกนกลายพญานาคโน่นนี่ยอดเป็นขอมมั่งเป็นอะไรมั่งถูกไหมฮะม
0: ีย
1: อดเป็นปราสาทนครวัดเงี้ย
0: คล้ายๆปราสาทคล้ายๆวังคล้ายๆวัด
1: มียอดแหลมก็มียอดเป็นปรางก็มีของเราเป็นยังไงอ่ะ
2: คือจริงๆอ่ะไอ้ดีไซน์เริ่มต้นมันก็อ้างอิงมาจากพวกนั้นแหละ
1: ครับ
2: เห็นไหมว่าคือเราเป็นอาร์คิเต็กเรารู้ว่าโปรเซสในการออกแบบมันคืออะไรแล้วก็เราเห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของแมททีเรียลที่เกิดขึ้นบนวิถีที่เราทำงาน
1: ในโลกใบนี้
2: เราก็เลยมองว่าบ้านเราก็เปลี่ยนแล้วจากอะไรอะก่ออิฐธรรมดาหรืออะไรเงี้ย
1: จากเครื่องผูกไม
2: ้
1: มาเป็นปูมาเป็นอิฐมาเป็นปูนฉาบปูนมีค่อยมีเหล็กเข้ามาเยอะแยะมากมายคือโลกมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
2: ใช่คืออันนั้นแหละมันก็ทำให้เกิดได้ณปัจจุบันนี้ขึ้นมา
1: ครับ
2: เพราะว่าอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ว่ามันเริ่มจากการที่ครั้งแรกอะเราไปช่วยเขาเลือกเลือกให้แมทกับตึกผมหน่อยอะไรเงี้ย
1: ผมชอบดีมาก
0: แล้วไงครับพอไปเลือกมันไม่ใช่มันไม่ใช่ มันไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่
1: สายตานักออกแบบนะ
0: ทำไงดีวะ
1: ไม่ได้ไม่เข้ากันเว้ย
0: ทำไงดี
1: แล้วจะพี่ทำไงฮะ
2: ก็อาจจะสเก็ตให้เขาไปทำเองอะไรเงี้ย
1: อ๋อตอนแรกสเก็ตแค่สเก็ตให้เขาทำ
2: ใช่คือผ่านมาเป็นผมว่าเกิน10ปีนะก่อนนั่นอีกนะ
1: ครับ
2: คือหมายถึงว่าเราก็คือไปช่วยเขาเลือกหรือบอกก็ว่าคุณไปดูเองก็ได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะเกินอะไรเง
1: ี้
2: ย
1: โอเคอันนี้แปลว่ามันก็เป็นรสนิยมเราสักส่วนหนึ่งด้วยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: คืออะไรถูกไหมต้องบอกงี้ว่าอันนี้นอกจากรสนิยมผู้อยู่แล้วเนี่ยพอคนแนะนำเนี่ยก็เป็นรสนิยมคนแนะนำด้วยรสนิยมคนแนะนำชอบโมเดิร์นหน่อยเขาก็จะแนะนำว่าเฮ้ยอย่าให้มันเยอะนักนี่ก็เป็นรสนิยมซึ่งปัจจุบันนี้รสนิยมของพี่ไกรลาดตอนเนี้ยขายได้อะ
2: ก็ครับ
1: ก็ไม่ได้มีอะไรปฏิเสธก็ครับ ไงเออ
0: จุดเปลี่ยนสำคัญดีกว่าจ
1: ุ
0: ดเปลี่ยนสำคัญที่พี่บอกเอาไปดูเองไปอะไรแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วยมันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
1: ใช่ไหม
2: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอ่ะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร์ขายแทบไม่ได้นะ
1: ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับอันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมา
1: เออใช่จริงด้วยว้
0: าแล้ววันที่พี่ตัดสินใจว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว
1: จะมาทำตรงนี้
0: ต้องเป็นตัวเราเท่านั้นที่จะต้องทำออกมาให้คนอื่นเห็นว่ามันมีแบบนี้ด้วย
1: ใช่
0: มันเกิดขึ้นยังไงนะวันนั้น
1: จากสเก็ตฟรีมาถึงจุดเนี้ยฮะ
2: จริงๆอ่ะมันต้องรวบรวมความกล้าเยอะมากนะ
1: ใช่ไหมใช่
2: เพราะว่าคืออาร์คิเทคไม่ใช่นักขายนะครับ
1: ครับผม
2: เราไม่เคยขายโปรดักต์อะไรเงี้ยงานที่เราเคยทำมามันเป็นลักษณะการบอกต่ออ
1: ืม
2: อ่าให้คุณไปจ้างคนนี้ดิ
1: คนนี้ออกแบบนี้นะ
2: ไอ้แบบนี้ดีอะไรเงี้ยหรือเขาทำโรงงานเก่งนะคุณลองไปปรึกษาก็ได้ก็อะไรเงี้ย
1: คือเราต้องลองงานเราพูดแทนเรา
2: ใช่
1: ด
2: ี
1: กว่า
2: แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นคือมันเป็นการทำของออกมาขายอะ
1: ใช่
2: แล้วแบบหนึ่งคุณต้องรวบรวมความกล้า
1: เอออ
2: ่ะผมผลิตขึ้นมาแล้วแล้วจะขายยังไง
1: มันเป็นพอดักดีไซน์เน
2: า
1: ะเนี่ยเราใช้สกิลอาร์คิเทคจริงแต่เนี้ยมันเป็นพอดักที่ออกมาโดยเราแล้วเรา
2: คือมันต้องขายอะ
1: แล้วพี่ทำไงแรกๆอะ
2: เราเริ่มจากการไปออกงานแฟร
1: ์
2: ที่คิดออกนะแต่จริงๆการที่เราไปออกงานแฟร์ผมมองว่ามันเป็นแค่การแนะนำคร
1: ับ
2: ให้คนได้เห็นเปิดตัวให้คนรู้จักเราว่าเรา
1: ท
2: ำอะไร
1: นะ
2: เรามีอะไรแบบนี้ขายแทบไม่ได้นะในแฟร
1: ์ครั้งแรกในการงานแฟร์ขายไม่ได้เลย
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วนี้เราทำไมเราไม่เลิกทำไปแล้วนะพี
0: ่เอ้าเฮ้ย
1: เอาเราทำจริงๆอ่ะ
2: แต่ว่าในแฟร์มันทำให้เราเจอสื่อหรือเจออะไรแบบนี
1: ้
2: ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะช่วงนึงผมว่าประมาณปีได้นะ
1: ครับ
2: ผมสัมภาษณ์กันแทบจะทุกอาทิตย์อะ
1: แน่นอนเลย
2: จนแบบให้พูดอะไรไปบ้างเนี่ย
1: มันเป็นเรื่องความเชื่อ
0: คือหมายถึงว่าทำออกมาอาจจะยังขายไม่ได้
1: แต่
0: ว
1: ่
0: าม
1: ีสื่อสนใ
2: จอ่ะ
0: มาสัมภาษณ์มาถามพี่ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้อย่างนี
2: ้
1: แล้วหลังจากนั้นสักเวลานานแค่ไหนถึงจะเริ่มขายได้พี
2: ่หลายเดือนนะเกือบครึ่งปีนะผมว่า
1: โอ้โห
2: กว่าจะงานชิ้นแรกจะขายออกไปได
1: ้
2: ในช่วงเวลาประมาณนั้นคือไม่เชิงว่าขายไม่ได้นะคร
1: ับ
2: แต่ว่าเทียบกับที่เรา
1: ลงทุนไป
2: หรือซื้อเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยมัน
0: เสีย
1: วเสียวอ่ะ
0: ผมอยากรู้ต่อว่าไอ้ตอนยุคแรกเนี่ยทำมากี่แบบครับ
1: เออใช
2: ่สองแบบ
0: อ๋อแค่สองแบบไง
1: สองแบบ
0: แต่มันก็แสดงความเปลี่ยนแปลงแต่มันมีสองแบบ
1: สองแบบ
2: ใช่
0: ก็จริงมีทั้งเลือกไม่เยอะ
2: ประมาณหนึ่งนะครับจริงๆอ่ะลูกค้าเองเขาก็ต้องใช้ความกล้าเยอะนะครับเพื่อจะมาซ
1: ื
2: ้ออันเนี้ย
1: จริ งจริงจริง
0: เฮ้ยอย่างนี้พอพูดถึงอย่างนี
1: ้
0: ผมอยากไปดูของจริงอ่ะ
1: อยากจะไปคุยต่อเลย
0: มันน่าจะเห็นภาพมากกว่า
1: ใช่ใช
0: ่ดีไหม
1: งั้นเรารบกวนพี่ขวดช่วยนำไปดูของจริงว
2: ่
1: ามีกี่ซีเรียสตอนนี้นะครับเรามีฟิตติ้งอะไรบ้างเชิญนะ
0: เชิญครับนำไปดูหน่อยครับ
1: เชิญครับนี
0: ่ไปดู
1: คือเราเดินตอนทางขึ้นเราเห็นแล้วแหละว่าแบบว่ามีหลายแบบมากเลยไม่ได้ดูดีเทลต้องให้พี่ขวดอธิบายให้ฟังนะ
0: ทำไมพี่ขวดถึงนำเรามาชมตรงนี้ก่อนครับ
2: อันนี้มันเป็นรุ่นเริ่มแรกเลยครับก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: เป็นอันเนี้ยเราตั้งชื่อมันว่าเหลี่ยมเพชร
1: ครับ
2: ก็คือ
1: มีความเหมือนเพชรเหลี่ยมเพชร
2: ใช่แล้วก็เป็นออริจินัลดีไซน์ตั้งแต่วันแรกที่เราคิดกันขึ้นมาแล้วก็เราจะทำเป็นเหมือนซีรีส์เดียวกันก็คือพระภูมิตายายอะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อนี่พระภูมินี่ตายาย
2: แล้วก็
1: คือต่างกันนะฮะสองอันนี้เห็นหน้าตาคล้ายๆกันเลยข้างบน
2: มันเป็นซีรีส์เดียวกันแต่ว่าเราเลือกยอดอะไรได
1: ้
2: นิดหน่อยแล้วแต่ชอบแต่ว่าพระภูมิก็คือเสาเดียว
1: อย่างที่บอกว่าที่มาจากไม
2: ้อะไรนะครับส่วนตายายก็คือสี่เสาอย่างน้อย
0: ก็คือยังคงคอนเซ็ปต์เดิม
2: ใช่
0: นะแบบโบราณอยู
1: ่ใช่ก็คือเป็นเสาเรือนกับตัวเสาพระภูมิโอเค
0: แล้วอันนี้คืออะไรครับ
2: จริงๆก็
1: นี่ไงเอาไว้ให้
2: ไว้เกี่ยวอะไร
1: ช้าอะไรอะไรวะออกกำลังกายฮะออกกำลังกาย
0: คล้องพวงมาลัย
1: ออกมาไหว
2: ้คือแกนิโต้เนี่ยเขาแจ้งเรามาว่าแอบสอบ 0%
1: อ่าฮะ
2: แต่ในความเป็นจริงอะมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอก
1: เขาแจ้งเรามาว่าคือผู้ขายอะเขาบอกว่าเอ้ยมันป้องกันรอยขีดข่วน
2: ไม่ดูดน้ำเลยนะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดดอกไม้มันเน่าตายอยู่ตรงเนี้ย
1: มันอยู่นานๆเข้ามันสเตย์แน่นอน
2: เพราะฉะนั้นก็อยู่นั่นแหละ
1: แก้ปัญหาด้วยการใส่หมุดนี้เข้าไปเพื่อ

0: เมื่อวานสวยงามด้วย
1: อันนี้คือฟังก์ชันแนะนำวัสดุตั้งแต่ตรงนี้ได้ไหมครับ
0: ยอดไปเลย
2: นี่คือยอดเนี่ยมันเป็นสแตนเลสนะคร
0: ับ สแตนเลส
2: คืออย่างที่คุยไปข้างบนว่าแรกๆอ่ะเราอยากให้มันเป็นสีของเนื้อ
0: ครับเป็นเนื้อวัสดุจริงๆ
2: นี่เลยก็คือสแตนเลส
0: สแตนเลสมันเงาเลยเห็น
2: แกนิโต้
0: ครับ
2: กระจก
0: กระจกเห็น
2: แล้วสแตนเลสอีก
0: ค
2: ือนี่ก็เป็นกระจก
0: อีก
2: พวกนี้ก็สแตนเลสหรืออลูมิเนียม
0: นี่กระจกใช่พ่นทราย
2: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็มีฟีดแบ็กว่าเอ้ยกูขวดมันต้องมีทองบ้างนะ
0: คือเราทำอย่างนี้ไปปุ๊บผู้ชายก็แบบนี่มันดูไม่ค่อยรักชูไอ้มันอยากให้มันดูมีความหรูหราร่ำรวยนิดนึง
2: การผลิตอะไรเนี่ยของเรามันก็แยกเป็นโมดูลครับ
0: ครับผมใช่ก็เป็นท่อนๆเป็นท่อนๆมาวาง
1: มีอันนึงที่มันมองไม่เห็นนะ
0: อะไร
1: แต่มันสงสัย
0: อะไรพี่
1: โครงข้างในมันคืออะไรครับที่มันเป็นตัวโครงสร้างขึ้นมา
2: ณปัจจุบันนะครับโครงสร้างข้างในเป็นสแตนเลสครับคือกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเรียกไดโบเซตทั้งหมด
0: ครับ
2: ก็คือจะไม่มีปูนอีกแล้วอะไร
1: เอาละนี่คือออริจินอล
2: อันนี้ก็เป็นพระพรหม
0: นี่คือสารพระพรหม
2: ครับก็คือจะเปิดสีหน้า
0: เปิดสีหน้า
1: ก็ยังคงเรื่องของความเชื่อ
2: ใช่ครับ
1: เพราะพระพรหมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะมีสี่พักหรือสี่หน้า
0: ดูแลปกป้องทั้ง4ทิศ
1: ถ้านึกไม่ออกก็นึกถึงศาลพระพรหมนะที่ที่ไหน
0: ในละวันเนี่ย
1: ก็ยังคงเรื่องนั้นก็คือเปิดซุ้ม4ทิศ
0: ใช่แล้วก็มีฟอร์มมีซิลูเอทของความดั้งเดิมอยู่นะไม่ได้แบบว่าหลุด
2: ประมาณ
0: ไม่คือฟอร์มยังคงเป็นแบบว่าซุ้ม4อันชนอะไรเงี้ยแล้วมียังคงมีดูมีเสาอยู่แต่ว่าอันนี้ก็คือด้วยวัสดุใหม่หมดเลยอันนี้เป็นกระจกใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
1: หนามากอ่ะ
0: หนาเลย
2: 10หรือ12มิลนะครับ
0: โอ้เซนกว่า
1: ตัวกระจกนี่มันก็เป็นโครงสร้างในตัวเองเลยเหรอครับ
2: อันนี้เป็นรุ่นกระจกที่อบมานะครับอบดัดโค้งมาแล้วก็หักไอ้นี่ให้มันเกิด
0: สวยอ่ะ
1: โอ้โหอันนี้คือกระจกแบนมีโครงเป็น
2: สแตนเลสเหมือนก
0: ันสแตนเลสเหมือนกัน
1: อันนั้นคือ
2: กระจกล้วน
1: ๆอบโค้งมาเลย
2: ครับ
0: กระจกล้วนๆเลยวะใช่จริงด้วยว้าว
1: ที่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้าแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
2: ใช่คือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
1: ใหญ่มาก
2: อันนี้ก็สั่นครับผม
1: ใหญ่มาก
0: นี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยเนี่ย
2: คือตอนที่เราเริ่มออกโปรดักต์ใหม่ๆเนี่ยในหัวเราคิดว่าเราทำไงถึงจะแบบได้ใบเซอร์หรืออะไรสักอย่างเองเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยมันใช้ได้นะคุณอะไรเงี้ย
0: โอ้แบบเฮ้ยศักดิ์สิทธิ์ด้วยเนี่ยเหรออ๋อ
1: คือเรื่องนี้เหรอคือเป็นเรื่องความเชื่อที่เขาจะแบบเอาไปตั้งศักดิ์สิทธิ์ไหม
0: เขาไม่แน่ใจว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่า
2: ใช่
0: ถูกป่ะฮะ
1: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดหมายคือเรานึกถึงแต่รูปแบบว่าแบบเอาไปตั้งแต่นี่คือแบบอันเนี้ยโมเดิร์นเรียบศักดิ์สิทธิ์ไหม
2: พอเราคิดได้แบบนั้นนะเราก็เลยนึกว่าเราควรจะไปหาใครดี
0: เออใช่
2: ก็เลยนึกถึงพราหมณ์หลวง
0: โอ้
1: ที่โบสถ์พราหมณ์ตรงเสาชิงช้าใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับคือถือดออิ้งไปเลยแล้วก็ไปคุยกับเขาเลย
0: โทษนะครับอันนี้ศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมอันนี้คือใช้ในพิธีกรรมปกติได้ไหม
1: คือท่านผู้ชมครับเวลาท่านเห็นเวลาพราหมณ์มาทำพิธีเนี่ยมาจากหลายๆที่นะ
0: ครับผม
1: แต่ที่เป็นศูนย์กลางที่สุดเลยในประเทศไทยก็คือโบสถ์พราหมณ์ที่อยู่ตรงเสาชิงช้านะครับนี่แหละแล้วพี่ไปตรงนั้นเลย
2: ใช่คร
1: ับ เป็นที่ที่แบบเรียกว่าปฐมภูมิอ่ะข้อมปฐมภูมิคือไปหาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องที่สุด
0: ท่านนี่บอกโอเคใช้ได้ก็เรียกว่าใช้ได้
1: อ
0: ้
1: าวแล้วไป
0: ที่ไปที่นู่นเลย
2: ใช่ครับ
0: แล้วเขาว่าไง
2: พอไปคุยกับพราหมณ์หลวงปุ๊บเขาบอกว่าคือแรกเริ่มของศาลพระภูมินะครับ
0: ครับ
2: มันก็คือหลักไม้แล้วก็มีเพจข้างบนมันเป็นกะละมังหรือเป็นไม้แผ่นหนึ่งอะไรก็ได
0: ้โอ
2: ้แล้วก็วางรูปเคารพแค่นั้นเอง
0: อ๋อที่เราสงสัยก็ว่ามีเสาเดียวทำไมอ
1: ่
0: ะนี่ไง
1: คือสิ่งที่เริ่มจากง่ายที่สุด
0: เบสิกเลยคือมีหลักไม้ขึ้นมามีเพลข้างบนทำให้มันเหมือนเทินสูงจากพื้นขึ้นม
2: า
0: แล้วก็วางอะไรสะดวก
2: วาง
0: ของบูชาสะดวก
1: เท่านั้น
2: เท่านั้นเอง
1: ไหว้ได้แล้วท่านมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วกราบไหว้ได้แล้ว
0: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่า authorization หรือว่าการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้ว

0: อธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: ผลตอบรับเป็นยังไง
1: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือกแมททีเรียลเนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
0: เออ
1: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
0: ันเข้าใจเข้าใจ
1: จะได้ไม่อะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
1: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะหนึ่งก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยคุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
0: หินมันดูไม่ค่อยรวย
1: อะไรประมาณ
0: นั้น
1: มันต้องมีบ้าง
0: ทองก็หน่อยดิ
1: อันนี้ก็
0: ตายาย
1: ตายาย
0: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
1: เหมือนนะเหมือนข้างบน
2: เหมือนกัน
0: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชั่นมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกไหมฮะ
1: เป็นนี่นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
0: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
1: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
0: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
2: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
0: เออ
2: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริงๆ
0: อ๋อที่อยู่ข้างในเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ครับ
0: ตรงยอด
1: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
0: เอาเหรอ
2: มันก็น่าจะสวยดีนะ
0: เออนั่นดิน
1: ี่แถว
0: นะเนี่ยตรงรอบๆนี้น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
2: ข้างในด้วย
0: มีหมด
2: มันก็น่าจะสวยดี
0: เออพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
1: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเค้าเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
2: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
0: เ
1: ราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
2: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงครับ
1: มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเงี้ย
2: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
1: ใช่
0: ประดับสวน
2: ที่ตั้งขึ้นมา
0: อุ้ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
1: อันนี้สารพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกินไปอะลงนะอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
0: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอะต่อไปฮะโอ้โหอันนี้แฝงพวกใบเต็มเลย
1: พระพรหมครับ
0: พระพรหมเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็
1: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
0: คือใหญ่มาก
1: คือไซส์ของสารเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
0: ครับ
1: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
0: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
2: ส
0: ุ
2: ดท้ายใหญ่มาก
1: อันนี้ก็สารพระพรหมเหมือนกันครับ
2: ใหญ่มาก
0: เบิ้มเลย
2: อุ้ย
0: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังหาเลยเนี่ย
2: ฮะ
1: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินัลคล้ายๆ
0: ครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนี่นะครับ
1: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
0: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี้แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
1: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
0: รุ่นอื่น
1: ซื้อ
0: นี่ไง
1: แบบนี้ครับ
2: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ย
0: เออ
2: มันมี
0: ตรงไปดูมั้ยให้ไปดูสิ
2: เนี่ย
0: อยากดูไม่ใช่อยากดู
2: คือมันมีหลายชั้น
0: อ
2: ่ะ
0: เออใช่
2: ๆนะ
0: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
2: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
0: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆแล้วแต่คุณเลย
1: ใช่ครับ
0: เออเวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการไหมครับ
1: คือติดตั้งแทบจะส่วนใหญ่เราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
0: ครับ
1: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: เพราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
0: เข้าใจ
1: เท่าไหร
0: ่เข้าใจ
1: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
0: เป็นท่อนๆไปวางบึ้ง
1: ใช
2: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
0: เออหน้างาน
1: เตรียมแท่นครับ
0: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบนี้ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ้ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแต่นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับ มันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อย
2: เตรียมแท่นไว้ก่อน
0: เตรียมแท่นไม่ได้นั่น

0: provide
1: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมี drawing ให
0: ้ครับ
1: ก็ว่า
0: เหรอมี drawing ให้ด้วยเหรอ
1: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเง
0: ี้
1: ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเขามีตัวเลขนะครับ
0: ฮะใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่
1: ใช่
0: ไหมบันไดกี่ขั้นอะไรเงี้ย
1: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
0: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
1: า
0: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอ่ะต้องมาดูเองจริงๆเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
2: คือบ้านเราอ่ะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายายก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
0: จริง
2: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
0: ใช่
2: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบ
0: น
2: ะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
0: ถูกต้อง
2: ครับ
0: ถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกชะโลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
1: คร
0: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
2: ขอบคุณ
0: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับ
3: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
0: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทาง Amrin TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: Amrin TV

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ทัดอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วย2ฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิวัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: รู้หรือไม่ ราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดและอำเภอรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานทางปกครองประเภทหนึ่งที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: และสำหรับผู้ที่เปิดทีวีผ่านมาทางนี้นะครับหรือเปิดคลิปผ่านมาทางนี้อากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาดูข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าในวันนี้กันนิดนึงสินค้าในวันนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่ช่วยให้คุณผ่านอากาศในหน้าร้อนๆอย่างนี้ไปได้นะครับอย่างมีความสุขมากขึ้นเรายังไม่พูดถึงเครื่องปรับอากาศครับเพราะว่ามีเฉพาะบางบ้านเท่านั้นที่จะมีกำลังซื้อเครื่องปรับอากาศได้แต่เชื่อว่าพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศจะต้องมีสิ่งนี้อยู่นั่นก็คือพัดลมนะครับ

เมื่อพูดว่าเป็นพัดลมแล้วคุณผู้ดูอาจจะคิดว่าเอ้ยมันก็คงจะเหมือนกันหรือเปล่าไม่น่าจะแตกต่างทุกรุ่นก็น่าจะมีใบพัดซึ่งก็ถูกในส่วนนึงครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยทีมงานของเราได้ไปเลือกพัดลมมาทั้งหมด4แบบ

0: ซึ่งเราไม่ได้เลือกมามั่วๆนะครับเราอ้างอิงจากข้อมูลของผู้แทนจำหน่ายซึ่ง4รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในช่วงหน้าร้อนนะครับรูปร่างภายนอกเนี่ยต่างกันและแน่นอนแต่ว่าภายในวงจรของเขาเป็นยังไงวิธีการให้ความเย็นแตกต่างกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันต่อครับ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะครับจากเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับ
0: ทีนี้พัดลมทั้ง4แบบที่อยู่กับเราตอนนี้นะครับ1ตั้งพื้นครับ2แบบปรับระดับได้3แบบไอเย็นและ4แบบพาวเวอร์ครับ

0: ในสายตาของคนที่มองด้านเทคนิคจริงๆแล้ว4แบบนี้ครับเขาต่างกันไหมครับ
1: ก็ลักษณะการให้ลมก็จะต่างกันก็ถ้าเกิดว่าเรานั่งพื้นกันก็ตัวเล็กน่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้าเรานั่งโต๊ะกินข้าวกันตัวสูงก็จะดูเหมาะกว่าแต่ถ้าเกิดเรานั่งอ่านหนังสือไม่อยากได้พื้นที่กว้างลมเบาๆลอยๆพอก็ไอตัวทาวเวอร์สูงนี่ก็จะดีกว่าแต่ถ้าความร้อนมันเยอะมากเราอยากลดอุณหภูมิความร้อนด้วยก็จะแบบไอ้น้ำก็จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนได้ด้วย
0: ถ้าคนทั่วไปมองผมว่าจริงๆแล้ว2ตัวนี้เหมือนกันใช่ไหมครับจะมีแปลกประหลาดก็คือ2ตัวนี้
1: อย่างแรกเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนพัดลมทั่วไปนะครับก็จะมีฉลากตรงนี้นะครับเราเห็นว่าฉลากเบอร์5ใช่ไหมครับคุณได้ด้วยว่าจริงๆทำไมมันต้องเบอร์5เคยสงสัยไหมมันเบอร์6เบอร์7เบอร์8ได้ไหมแล้วเราเคยเห็นเบอร์4เบอร์3ขายไหม
0: ไม่เคย
1: ไม่เคยคือเบอร์5เนี่ยเป็นค่าขั้นต่ำที่เขาบอกว่าตัวเนี้ยน่าจะขายได้จริงๆพัดลมดีๆเบอร์6เบอร์7ก็มีนะครับค่าการเซฟไฟคือกินไฟสมมุติกินข้าวจานนึงแบกของได้1กิโลไอ้ตัวนึงแบกของได้2กิโลก็ต้องดีกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆมันก็มีเบอร์6เบอร์7แต่ว่าเขาให้เขียนแค่เบอร์5เป็นค่ากลางเขาไม่โฆษณาแล้วเราคิดว่าเราซื้อวันแรกมาเบอร์5เนี่ยใช้ไปมันเบอร์5ตลอดไหม
0: น่าจะเป็นไปได้ครับ
1: น่าจะเป็นไปได้ใช่คือกินไฟเยอะขึ้นแต่ไม่ทำงานเลยเป่าลมไม่เคยออกวิ่งช้าวิ่งไม่เต็มที่อย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเบอร์4เบอร์3ไม่เฉพาะพัดลมนะพวกแอร์คอมเพรสเซอร์ก็เหมือนกันนะครับแต่ศัพท์ตัวนั้นเขาเรียกค่า EER
0: พวกนี้ก็อาจจะมีเบอร์5เบอร์4เหมือนกัน
1: คือไฟฟ้าทุกชนิดก็จะมีเบอร์5หมดถ้าไม่มีเบอร์5เนี่ยผมว่าเดี๋ยวนี้ขายยากแล้วแหละบนเชลฟ์อ่ะเพราะว่าเขาก็พยายามคัดเลือกเบอร์5มาขายไม่รวมพวกตลาดนัดพวกที่เราไปดูกันนะพวกนี้อาจจะไม่มีฉลากก็คือจะไม่มีเบอร์5อันนี้คือฉลากประหยัดไฟนะครับ
0: ทีนี้เราจะเห็นว่าเจ้าเนี่ยเขาจะมีใบพัดแบบเป็นใบอย่างนี้แต่พอเป็นพวกนั้นกับหรือตัวทาวเวอร์เนี่ยเอาละรูปทรงไม่เหมือนและแสดงว่าข้างในระบบการทำงานเขาก็น่าจะไม่เหมือนมาครับ
1: เอาตัวโน้นก่อนละกันนะครับตัวใบพัดเขาเนี่ยจะเป็นคล้ายๆหลอดลูกแบตนะครับเห็นไหมครับเป็นทรงกระบอกยาวๆก็จะหมุนในแนวกลมนะครับดูดลมจากด้านข้างหรือด้านบนแล้วก็เป่าออกนะครับพัดลมพวกนี้ก็จะใช้ในพวกเวลาเขาผัดกับข้าวดูดควันอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ลักษณะพัดลมแบบนี้ด้วย
0: เป็น
1: แบบ
0: เดียวกันเหมือนพวกที่ดูดควันออกไประบายก็จะใช้แบบนี้กัน
1: ใช่ครับลักษณะลมจะคนละแบบกับแบบนี
0: ้แล้วมันต่างกันไงครับอาจารย์อันไหนดีกว่าหรือไม่ดีกว่าหรือว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีใช้เฉพาะของมัน
1: ผมว่าดูลักษณะการเหมาะสมของการใช้งานคือตัวนี้พื้นที่ที่เขาควบคุมเนี่ยมันเป็นพื้นที่แคบๆเล็กๆเช่นเรานั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกว่าแต่นี้จะเป็นพื้นที่กว้างๆเรานั่งกัน 4-5 คนอันนี้ก็จะคุมพื้นที่ได้กว้างกว่า
0: แปลว่าตัวนี้อาจจะลมแรงกว่า
1: โดยใบพัดเขาลมแรงกว่าแต่ผมว่าราคาตัวนี้น่าจะสูงกว่านะถ้าเทียบราคาต่อขนาดวัตต์ของมอเตอร์เนี่ยอ
0: าจจะเพราะความสวยงามของเขา
1: ใช่เขาสวยงามกว่า
0: แต่จริงๆแล้วแสดงว่าตัวทาวเวอร์เนี่ยลมจะเบาหน่อยอาจจะใช้ได้สำหรับ1คนแล้วก็เจาะไปเลยว่าเป่าไปทางนี้นะ
1: ใช่
0: แต่เจ้านี่เนี่ยลมแรงกว่าไปได้ไกลกว่า
1: เป็นหมู่คณะ
0: แล้วก็สายได้ด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ

0: ทีนี้เนี่ยเจ้า2ตัวนี้ครับที่แม้ว่าเขาจะคล้ายกันแต่ว่าถ้าดูง่ายๆเลยนะครับใบพัดอันนี้จะหลายใบกว่าอันนี้จะมี3ใบตรงนี้มันแตกต่างกันไหมครับอาจารย
1: ์ใบพัดยิ่งเยอะเนี่ยครับเสียงลมมันก็จะเบากว่าแล้วก็ค่อนข้างหมุนได้สมูทกว่าแต่ใบพัดน้อยๆเนี่ยมันก็จะราคาถูกเวลาซื้ออะไรเนี่ยแต่ว่าเสียงก็จะดัง

0: แต่ตัวที่น่าจะต่างจากเพื่อนมากที่สุดเลยก็คือเจ้าพัดลมไอเย็น
1: ครับ
0: อันนี้ครับไส้ในเขามันต่างกับคนอื่นยังไงครับ
2: ตัวนี้เขาเรียกว่าพัดลม EWAP นะครับมาจากคำว่า Evaporator นะครับก็คือการใช้ตัวน้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยให้มันลดอุณหภูมิลงด้วยใช่คือพัดลมตัวนี้จะต้องเติมน้ำก่อนข้างหลังเนี่ยจะมีที่ใส่น้ำป
0: ุ
2: ๊บใส่เข้าไปมันก็จะมีแกนกระดาษเข้าไปจุ่มน้ำเพื่อให
0: ้น้ำ
2: ขึ้นมาที่กระดาษใช้กระดาษทิชชู่นะครับแล้วก็ดูดลมผ่านกระดาษนี้ออกมาอีกฝั่งนึงแต่พัดลมชนิดนี้นะครับห้ามใช้ในพื้นที่ปิดเด็ดขาดคือพื้นที่ที่เราอยู่กันอย่างเงี้ยห้ามเปิดพัดลมแบบนี้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยความชื้นในอากาศมันจะสูงมากจนเราหายใจเข้าไปแล้วเราอาจจะเป็นปอดบวมได้
0: อ๋อแสดงว่าไอตัวนี้เนี่ยห้ามเปิดเวลานอนเลย
2: จะไม่ได้เลยครับห้ามเปิดให้เด็กนอนห้ามเปิดในห้องนอนเราห้องปิดให้ไม่ได้ต้องเปิดในพื้นที่เปิดเช่นเราจัดงานเลี้ยงเอาท์ดอร์นอกบ้านมีแขกมาเยอะวันนี้นะครับมันร้อนก็เอาอย่างนี้เปิดคิดได้เพราะว่าอากาศมันโอเพนแอร์อยู
0: ่แสดงว่าไอพัดลมรุ่นอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำให้อากาศเย็นลงเหมือนตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยเหมือนเอาน้ำเข้ามาช่วยทำให้อากาศรอบๆตัวเราเย็นลงแล้วไอ้พัดลมธรรมดาอย่างเงี้ยเขาทำให้เรารู้สึกเย็นได้ยังไงครับท่าน
2: ก็เวลาลมพัดมาเนี่ยครับที่ผิวเราเนี่ยจะมีเหงื่อออกเหงื่อมันก็จะระเหยเร็วขึ้นพอเหงื่อยิ่งระเหยเร็วมันก็พาความร้อนออกจากตัวเราตัวเราก็รู้สึกสบายแต่เราก็จะหิวน้ำนะเขียนไหมครับพัดลมเปิดเออยินดีแต่กินน้ำบ่อยก็เพราะว่ามันเสียน้ำออกไป
0: โอเคครับนั่นก็คือเหตุผลนั่นเองครับทีนี้แสดงว่ามีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวที่ทำให้อากาศเย็นลงตัวอื่นเนี่ยเป็นแค่ตัวพาเอาความร้อนที่อยู่กับตัวเราเนี่ยทิ้งไป
2: ครับ
0: แล้วพัดลมเนี่ยมันต่างกับเครื่องปรับอากาศเยอะไหมครับ
2: โอ้คนละเรื่องกันเลยครับสมมติอุณหภูมิห้องสัก40องศาเนี่ย EWAP เนี่ยอย่างมากลดลงมาได้ก็สัก36 35คือดิฟเทมป์ก็คืออุณหภูมิที่ลดลงมาจากอุณหภูมิปกติเนี่ยไม่เกิน 2-3 องศาแต่แอร์เนี่ยสมมติอุณหภูมิห้องนี้40องศาจะลดลงมาเหลือ18ก็ได้เพราะมันมีสารทำความเย็นนะครับ อันนี้เป็นข้อต่างที่ชัดเจน

0: ทีนี้หน้าร้อนเนี้ยครับผมคิดว่าน่าจะมีคุณผู้ดูหลายท่านเนี่ยไปซื้อพัดลมควรจะเลือกอย่างไรครับว่ารุ่นไหนเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรบ้างรุ่นไหนจะเหมาะกับบ้านเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราลองเริ่มจากตัวทาวเวอร์ครับเหมาะกับบ้านไหนไม่เหมาะกับบ้านไหนครับ
1: ตัวทาวเวอร์เนี่ยครับอย่างแรกคือราคามันแพงนะครับแล้วก็สวยงามถ้าเกิดว่าบ้านเราเนี่ยก็ต้องการเราพอจะมีกำลังซื้อได้แล้วก็ใช้ลมแคนที่ผมว่าตัวทาวเวอร์ก็ดูเข้ากับการตกแต่งของบ้านเราทำให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งได้ในบ้านเราได้แต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราอยู่เป็นบ้านโอเพ่นแบบฝาเปิดริมน้ำนะครับพัดลม2แบบนี้ก็จะดูเหมาะสมกว่าเพราะว่าเราแค่เป็นการดูดอากาศจากนอกบ้านให้มาโฟลว์ในบ้านเพื่อให้บ้านเราเย็นไอ้พัดลมพวกนี้มันก็จะมีกำลังดูดอากาศจากนอกบ้านเพื่อมาโฟลว์ให้บ้านเราเย็นได้ดีกว่า
0: ซึ่งทาวเวอร์อาจจะกำลังไม่พอ
1: ไม่พอ
0: แค่ลมพัดวูบมาก็สู้ไม่ไหวแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่แล้วถัดมาล่ะครับทางตัวไอเย็นเนี่ยครับ
1: ครับบ้านเราสมมุติเราเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็นหลังคาสังกะสีนะครับแล้วก็มีลูกค้ามาค่อนข้างแน่นเป็นฝาเปิดการเปิดพัดลมทั้ง2แบบนี้ก็ยังช่วยอะไรไม่ได้ตัวนี้ก็จะช่วยได้เนื่องจากว่าเขาให้ความชื้นปนเข้ามาด้วยอุณหภูมิข้างนอกซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ร้อนพอผ่านตัวแผ่นกรองตัวนี้ซึ่งมีความชื้นเข้ามาก็จะทำให้รถพัดได้นะเย็นและมันเป็นพื้นที่เปิดก็ไม่เกิดปัญหาอะไร
0: แต่ก็ต้องระวังสำหรับบ้านที่เป็นบ้านปิด
1: ครับ
0: หรือเปิดเวลานอนเนี่ยก็คือไม่แนะนำเลย
1: ครับเคสห้ามเลยแล้วกันสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนะครับสมมติว่าอากงอาม่านอนติดเตียงอยู่เนี่ยไม่ควรจะเปิดไอ้พวกนี้อัดท่านเข้าไปก็จะทำให้ปอดท่านชื้นได้ง่ายมากเพราะพวกนี้ท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วอย่างที่สองหรือลูกเด็กเล็กแดงที่นอนเนี่ยนะครับแล้วก็ห้องปิดแล้วก็เปิดตัวนี้อัดเด็กอะไรเงี้ยก็ไม่สมควรเพราะว่าเด็กก็ยังปอดไม่แข็งแรง
0: อ๋อเพราะว่าผมเคยอ่านเจอว่าพวกเชื้อราอะไรก็จะไปเกาะเขาด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่เพราะว่าในพื้นที่ที่มันเป็นกระดาษกรองตรงนั้นก็จะมีฝุ่นมีเชื้อรามีอะไรเติบโตได้ง่ายมาก

0: น้ำแล้วพาขึ้นมาลดอุณหภูม
1: ิ
0: บ่อยๆเพื่อจะได้ไม่มีเชื้อโรคอะไรไปเกาะทีนี้แบบคลาสสิก2ตัวนี่แหละครับน่าจะเหมาะกับที่ไหนแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างครับ
1: ก็บ้านคนทั่วไปนะครับถ้าเราไปก็จะมีแค่เจ้า2แบบนี้แหละครับที่เราเห็นกันนะครับก็เป็นตัวที่เราใช้กันอยู่ปกตินะครับ

0: เรามาคุยถึงปัญหาที่เราเจอกันก่อนดีกว่าว่าเราเจอปัญหาอะไรกับพัดลมบ้างหลายๆคนก็เคยสังเกตว่าไอ้พัดลมเนี่ยบางทีทำไมเสียงอื้อหรือมันไม่เริ่มหมุนแต่ถ้านิ้วไปเคลียร์เนี่ยไอ้อย่างนี้หมุนได
1: ้อ๋อเหมือนกดเปิดมาปั๊บ
0: ครับ
1: อื้อแต่ไม่หมุนแต่พอเอานิ้วเคลียร์ปั๊บปึ๊บว้าวเข้าไป
0: หมุนปกติได้ครับอย่างที่2คือเคยเปิดเบอร์3แล้วเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะแรงกว่านี้จะใช้ไปใช้มา 3-4 ปีทำไมมันไม่แรง
1: ไม่แรงเหมือนก่อน
0: ไม่แรงเท่าที่เดิมเคยมันแรง
1: เอาปัญหา1ก่อนครับไอ้เสียงอื้อแล้วเราเอานิ้วเขี่ยแล้วมันถึงไปนะครับเกิดจากอะไรครับ
0: อันนี้เราเปิดเลยได้ไหม
1: ก็ดีเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ผมพยายามนึกภาพตามผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันอาจารย์เอาละครับตอนนี้ทีมงานของอาจารย์เนี่ยช่วยเราแงะเจ้าหัวกะโหลกด้านหลังออกมาแล้วแต่เรายังไม่เห็นมอเตอร์หรือว่าส่วนประกอบอะไรมากนักสิ่งที่เห็นชัดสุดตอนนี้คือฝุ่นครับซึ่งอันนี้เป็นพัดลมที่ใช้อยู่ในบ้านหลังนี้จริงๆนะครับแล้วก็น่าจะใช้มานานด้วยอาจารย์ก็เลยบอกว่าหยุดตรงนี้ก่อนอาจารย์มีอะไรอยากให้ดูอย่างนึงนั่นคืออะไรครับ
0: พัดลมเนี่ยนะครับไม่ว่าเราจะเปิดหรือไม่เปิดพัดลมก็ตามนะครับไฟเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่แถวนี้แล้วเขาเรียกสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ดูดฝุ่นเนี่ยหรือว่าตู้หนังสือหรือว่าฝุ่นตามพื้นเนี่ยมันจะมาออกันอยู่ที่นี่หมดเลยหน้าร้อนเนี่ยผมอยากให้ทุกบ้านนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับก็ควรจะถอดเอาพัดลมเอาโบลเวอร์เป่าให้มันสะอาดตรงนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเชื้อเพลิงสามารถทำให้เกิดไฟลุกได้เดี๋ยวผมจะลองให้คุณเอ็นดูเลยแล้วกันนะครับ
1: นี่ครับอ
0: ันนี้ก็คือที่เราถอดมาอย่างเงี้ยนะครับว่าไอ้เจ้าฝุ่นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนิดเดียวเองเห็นไหมครับมันติดแล้วจำกลิ่นอย่างเงี้ยไว้นะครับว่าถ้ามันกลิ่นอย่างเงี้ยก็คือฝุ่นอย่างเงี้ยมันเกิดเอาแล้วถามว่าแล้วอาจารย์มีไฟแช็กแล้วไอ้นี่มันติดไฟแล้วอะไรตรงนี้มันทำให้ไฟติดล่ะก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกคาปาซิเตอร์นะครับ
1: หน้าตาในพัดลมทุกเครื่องคาปาซิเตอร์ตัวนี้จะเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกักไม้ขีด
0: ใช่เป็นรูปคล้ายกล่องไม้ขีดแล้วกันเล็กๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่ทำให้พัดลมเนี่ยมันออกตัวได้ที่บอกว่าเราต้องเขี่ยให้มันหมุนตัวนี้จะเป็นตัวปัญหาซึ่งข้างในนี้เขาเรียกคาปาซิเตอร์แบบพลาสติกก็คือมันจะมีอายุอยู่มาสัก 3-4 ปีไม่เกินนั้นพอเกินกว่านั้นไปแล้วมันก็จะเริ่มเสื่อมสภาพพัดลมก็จะกินไฟเยอะขึ้นออกตัวลำบากขึ้นบางทีอาจจะเป็นสาเหตุของการที่ลวดเนี่ยมันไฟลุกไหม้ได้
1: แล้วอีกอาการหนึ่งนะครับที่มันเกิดจากการที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับที่มันเหมือนเปิดเบอร์3แต่มันไม่แรงเท่าวันแรกที่เราซื้อมาอันนั้นจะเป็นเพราะอะไรครับ
0: เราเห็นลวดทองแดงเนี่ยนะครับเห็นไหมใหญ่ผมว่าสูสีกับเส้นผมเลยไหม
1: ครับ
0: เส้นนี้ตัวนี้คือตัวสร้างกำลังลวดแต่ละเส้นเนี่ยมันไม่ได้ช็อตกันนะครับมันอาบน้ำยาเราจะเห็นเงาเงาวับวับเนี่ยนะครับมันเป็นน้ำยาเคลือบลวดเพื่อไม่ให้ลวดโดนกันนะครับ
1: อ๋อโอเคครับ
0: มันเป็นน้ำยาเคลือบลวดแต่ทีนี้พอใช้งานไปนานๆไอ้เจ้าตัวน้ำยาเนี่ยมันก็สึกกร่อนผุไปตามอายุของมันพอมันสามัคคีกันปุ๊บมันเหลือ
1: แต่กัน80เส้นรวมเป็น1
0: เส้นหมุนไหมหมุนแต่กำลังก็จะน้อยลงแต่กินไฟเท่าเดิม
1: ไม่ว่ามอกจะออกมายังไงก็แล้วแต่พอใช้เวลาผ่านไปปั๊บมันเสื่อมลงได้
0: มันเสื่อมลงได้ทีนี้พอมันเสื่อมลงไอ้เจ้าตัวใบพัดเนี่ยเขาเรียกว่าโหลดอืดจะวิ่งไปไม่ไปมันก็ต้องให้ความร้อนสะสมที่ตัวมันสูงขึ้น อันนี้ก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดเปลืองไหม
1: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าพัดลมจะถูกจะแพงเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งคือการบำรุงรักษา
0: การบำรุงรักษาใช่
1: อย่าถอดล้างแค่เพียงตัวด้านหน้าเขา
0: ใบพัดเขาใช่ไอตัวข้างหลังนี่ก็สำคัญนะครับแล้วถ้าเราถอดดูนะครับคือสีลวดเนี่ยนะครับไอตัวนี้สีปกติถ้ามันเริ่มสีตุ่นๆออกไปดำคล้ำๆดำๆเนี่ยแต่ว่ามันรับสึกมาหลายรอบแล้วมีโอกาสเดียวกันอันนี้ต้องทิ้งเลย
1: ผมแนะนำคุณผู้ดูนะครับว่าตอนที่เริ่มถอดถ่ายรูปไว้หลายรูปเพราะว่าความยากอะคือตอนประกอบกับพอไอเราแงะออกมาเราจะเอ้ยเราล้างเสร็จเอ๊ะน็อตตัวนี้ของใครเลแล้วไอ้นี่มันอยู่ท่าไหนคุณถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับถ้าคุณไม่ได้เอาไปส่งให้ช่างก็ช่วยนะ
0: คุณดิ้นเคยสงสัยไหมครับว่าไอ้เต้าไอ้ที่เสียบปลั๊กเนี่ยตัวผู้ดีจะไป

0: เอาไว้คงมีล็อกอะไรข้างในเต้าเสียบอะครับ
1: คือตัวเต้าตัวเมียที่ถูกต้องอะข้างในมันจะมีตุ่มนูนๆอยู่ตุ่มนึงเวลาเสียบเข้าไปตุ่มนูนๆตัวเนี้ยมันจะขัดเข้ามาในรูตัวนี้ทำให้ดึงออกยากต้องกระตุกแรงๆถึงจะออกนั่นคือเต้าถูกต้องแล้วเต้าตัวผู้ที่ถูกต้องจริงนะขาเนี่ยจะต้องใหญ่ไม่เท่ากันขาข้างนึงต้องใหญ่กว่าขาอีกข้างนึง
0: เราไม่เคยสังเกต
1: เราไม่เคยทำกันเลยที่ประเทศที่เขามีมาตรฐานกว่าเราเขาจะเป็นอย่างนี้คืออันนึงจะใหญ่อันนึงจะเล็ก
0: โอเคผมนึกถึงปั๊กของญี่ปุ่น
1: ใช่
0: ผมเคยเจอทีนึง
1: เห็นมั้ยมันใหญ่มาก
0: ขาข้างนึงจะแบบมันเหมือนตรงปลายเขาครับจะบานๆออกไปเลย
1: ใช่มันทำไว้อย่างนั้นแล้วรูตรงนี้มันจะขัดกับเต้าเพื่อให้มันขัดเอาไว้ให้มันตุ่มมันเท่ากัน
0: แน่น
1: คือให้ลึกถึงว่าถึงแล้วดูแลเสียบจะดังแก๊กนั่นคือเต้าที่ดีที่ถูกมาตรฐานแต่ของไทยไม่มี
0: เราก็สบายสบายของไทยเราก็เสียบกันโยกโยกไปอย่างนั้น
1: ใช่
0: แล้วถ้าเวลาเราเสียบไปแล้วมันโยกโยกอย่างนั้นมันจะอันตราย
1: อันตรายสิครับแทนที่ไฟเนี่ยจะมาเข้าพัดลมมาเข้าตรงเต้ารับแทนเต้ารับก็จะร้อน
0: ร้อน
1: แล้วก็เกิดไฟลุกได
0: ้ อาจารย์บอกก่อนหน้านี้ด้วยว่าไอ้พวกก่อนที่จะเกิดแบบไฟไหม้หรือว่ามีเหตุอะไรเงี้ยจริงๆมันจะมีสัญญาณเตือนไอ้สัญญาณนี่คืออะไรครับ
1: ก็มันจะเริ่มมีกลิ่นตะกี้ไงเห็นไหมก่อนควันจะเกิดมันต้องมีกลิ่นก่อนของมันไหม้เนี่ยเขาเรียกว่าภาวะกระแสเกินภาวะกระแสเกินอย่างที่มันเกิดอย่างนี้คือมันต้องใช้เวลามันไม่ได้เกิด1วินาที2วินาทีมันอาจจะใช้เวลา20นาที30นาทีกลิ่นมันจะมาก่อนเมื่อพลาสติกเหล่านี้อุณหภูมิมันสูงขึ้นถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยนะครับสายพลาสติกพวกนี้เขาจะเขียนว่าเป็นสายคูณ2คูณ 0.5 สแควร์มิล70องศา C PVC PVC insulator ทนอุณหภูมิได้แค่70องศา C เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอุณหภูมิตัวเนี้ยมากกว่า70องศาสายเส้นเนี้ยจะเป็นเชื้อเพลิงจุดไฟติดคือถ้าสายเส้นนี้มันร้อนเกิดไอ้นี่มันหลวมสายเดินไม่สะดวกถ้าเกิดมันร้อนเนี่ยสายเส้นนี้ก็จะลุกเป็นไฟ
0: ทีนี้เวลาไปซื้อครับฉลากตรงนู้นมันบอกอะไรได้บ้างไหมครับอาจารย
1: ์ตัวเลขที่เราต้องสนใจนะครับคือตัวนี้มันกินไฟ50วัตต์ตัวเลขตัวนี้ก็จะบอกเรื่องของค่าไฟดูที่ว่ามันสอดคล้องกันไหมตรงกันไหมนะครับก็คือตรงรุ่นกันไหมบางทีตรงนี้เขียนน้อยแต่ตรงนี้เขียนเยอะอะไรเงี้ย
0: แสดงว่าผู้ผลิตจะโกงเราเงี้ย
1: เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะมันเป็นกระดาษสติ๊กเกอร์แปะเองนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเอ๊ะมันบางทีเขาเอาของรุ่นอีกรุ่นนึงมาแปะรุ่นนี้ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่กินไฟเยอะแต่เขาเอาไปแกะไอ้รุ่นที่กินไฟน้อยมาแปะให้เรา
0: เพื่อให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ราคาดีเฮ้ยกินไฟน้อยด้วยซื้อแล้วกันแต่ในความเป็นจริงแล้วคือกินสะบั้นทันแหลกเลย
1: ใช่ก็เป็นไปได
0: ้ทีนี้คุณผู้ดูที่จะซื้อพัดลมเนี่ยยิ่งแพงจะยิ่งดีกว่าหรือเปล่าครับ
1: ผมใช้คำว่าถ้าเขาแพงเนี่ยนะส่วนมากเขาจะใช้วัสดุที่ดีกว่าเกรดพลาสติกเขาอาจจะดีกว่าเกรดลวดเกรดมอเตอร์อาจจะดีกว่าแต่ไม่ได้ปลอดภัยกว่านะความปลอดภัยมันขึ้นอยู่การใช้งานของเราด้วยว่าเราจะใช้งานมันอย่างไรของถูกก็ปลอดภัยได้ถ้าเราเข้าใจว่าตรงนี้ใช้ได้แค่นี้ถ้าเราจะทำงานอย่างนี้ใช้ตัวนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีปัญหา
0: อาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ
1: ก็คืออย่างที่ผมบอกว่าสินค้าอย่างแรกต้องมีมอกก่อนนะคือถ้ามีมอกเนี่ยผมบอกเลยว่าวันที่เราซื้อมาเนี่ยปลอดภัยแน่แต่สมมติเรามาใช้กันอยู่แล้วบ้านเราน้ำท่วมเราต้องยกสินค้าหนีน้ำเกิดบางตัวก็เปียกแล้วก็ล้างกลับเฮ้ยก็ใช้ได้นี่นี่หว่าสินค้าก็มีมอกสมมติลมตัวนี้มันจมน้ำเอาเปล่ามันก็มีมอกถามว่าปลอดภัยไหม
0: ตอนออกมาจากโรงงานอาจจะปลอดภัย
1: ใช่
0: แต่มันเคยจุ่มน้ำ
1: มันเคยจุ่มน้ำไปแล้วแต่กลับมาเปิดใหม่ก็เปิดได้นี่ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
0: มันก็เหมือนว่าไม่ผ่านมอกกแล้วล่ะตอนนี้
1: ใช่วันที่คุณซ่อมเสร็จเขาเปิดดูได้เปิดพัดลมได้แล้วถ้าคุณกลับไปแล้วไฟมันไหม้บ้านเขาใครรับผิดชอบ
0: เพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อครับมอกใช
1: ้
0: ได้ก็จริงแต่เป็นเฉพาะวันที่ออกมาจากร้านที่คุณซื้อเท่านั้น
1: เขาประกอบได้มาตรฐานแน่นอน
0: 3ปี5ปีผ่านไปอาจจะต้องมาคุยกันใหม่อาจจะต้องยกไปให้ช่างเขาดูหน่อยว่าเฮ้ยตอนนี้มันยังแบบ 80% 90% มั้ยอย่างงี้ใช่มั้ยครับอาจารย
1: ์ทุกอย่างมันต้องเทส before use ถูกมั้ยก็คือเทสปลอดภัยปลอดภัยก็ใช้ไม่เกิดเรื่องแน่แต่ถ้าคุณไม่เทสแล้วบอกเฮ้ยมันไหม้มันช็อตไอ้นี่ซื้อมาแพงนะของยี่ห้อยุโรปฝรั่งทํามันก็เกิดขึ้นได้บางทีน็อตเลือดมันหลวมเขย่าหลุดก็เป็นไปได้หมดครับ
0: นั่นแหละครับคือสาระประโยชน์นะครับที่ได้จากอาจารย์หลายๆท่านที่ไม่ได้เรียนฟิสิกส์มานะครับอาจจะต้องสกิป

0: เฮ้ยมาฟังหน่อยสิอาจารย์พูดอะไรเอ้ยอันนี้แปลว่าอะไรเราเริ่มจากแค่เรื่องพัดลมตัวเดียวนะครับคือไปได้ถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆทั้งบ้านเลยซึ่งก็น่าจะเหมือนกันว่าคุณทายเขาอย่างไรสำคัญพอๆกับเขาได้มอกหรือเปล่าได้มาตรฐานหรือเปล่า
1: ใช่ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อันตรายที่สุดเท่าที่มองนะอะไรที่แปลงไฟฟ้าให้เป็นความร้อนหรือเป็นความเย็นตัวอย่างเช่นเป็นความร้อนเช่นแอร์การ์ต้มน้ำหม้อต้มสุกี้อันนี้แปลงไฟฟ้าเป็นความร้อนที่เป็นความเย็นเช่นตู้กดน้ำดื่มตู้เย็นพวกอุปกรณ์เหล่านี้อันตรายทุกตัวนะครับพร้อมที่จะรั่วได้ทุกเมื่อเพราะมันใส่อุปกรณ์แปลงเหล่านั้นสัมผัสกับมนุษย
0: ์
1: พวกอุปกรณ์เหล่านี้ต้องดูแลแล้วก็มันตรวจสอบโดยละเอียดทุกครั้งพัดลมอย่างนี้ผมถือว่าไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ต่อให้มันรั่วมันช็อตเนี่ยมันก็ยังห่างตัวไม่สัมผัสโดยตรงแต่ถ้าปุ๊บไอ้ตู้กดน้ำเย็นหรือว่าเครื่องทำความร้อนมันใกล้ตัวเรามากนะครับถามว่าคนถูกไฟดูดกี่โวลต์ตายมันจริงๆถ้าแค่10กว่าโวลต์ถ้าเข้าจุดสำคัญหัวใจอะไรพวกนี้ก็ตายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอบอย่างนี้มันตอบไม่ได้แต่ผมบอกว่าไฟฟ้าเนี่ยอันตรายทุกเมื่อเราไม่ระวังมันก็อยากให้หน้าร้อนเนี่ยทุกคนตรวจเช็คก่อนจะเข้าสู่เดี๋ยวมันจะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับแอร์ไม่เคยเจออุณหภูมิประมาณ40กว่าองศาเลยเดี๋ยวมันเมษาก็เข้าแล้วมันเคยรันอยู่25 26คอมเพรสเซอร์อาจจะระเบิดเป็นไปได้

0: พราะฉะนั้นนอกจากการเลือกซื้อแล้วนะครับว่าอันไหนเหมาะกับคุณหรือว่าราคาถูกแพงอะไรยังไงการใช้เขาการบำรุงรักษาเขาสำคัญมากๆสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ดุสิตมากๆครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ข้อมูลแน่นสะใจผมจริงๆส่วนคราวหน้าเนี่ยจะมาคุยหรือว่าให้ข้อมูลในการซื้อสินค้าอะไรนะครับแฟนๆของรายการซื้อเก่งติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมและอาจารย์ดุสิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: แล้วจ้าของปูนงเจียว
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหร
0: อยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระตักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
5: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: Animal Speak สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ Animal Speaks จะพาไปรู้จักการทำงานของสัตวแพทย์ที่อยู่ในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสัตวแพทย์จะมีหน้าที่การทำงานอย่างไรกันติดตามชมได้ค่ะและที่พลาดไม่ได้เนี่ยนะคะที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวว่าสุนัขที่เราเลี้ยงกันเนี่ยสามารถเป็นมะเร็งได้หรือไม่ติดตามชมได้เลยนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดสระแก้วนะคะมีพิธีเปิดงานของโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและมีแผนออกหน่วยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระแก้วโดยให้บริการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ยากจนและอยู่ห่างไกลจากการให้บริการของรัฐนอกจากนั้นยังมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการและดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์รวมทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนด้วยค่ะ
1: สำหรับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานในโครงการนี้หน่วยงานหลักก็คือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือนิสิตนักศึกษาปีสุดท้ายของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆในปัจจุบันนี้มี6มหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการส่งนิสิตนักศึกษามาช่วยทำงานให้กับโครงการของเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายต่างๆนะหมายความว่ามาด้วยใจเรามาเพื่อการช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เป็นจุดที่เราถือว่าเป็นเรื่องของสัตวแพทย์ทั่วประเทศที่ให้ความร่วมมือในการที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศครับ
0: สำหรับภารกิจวันแรกก็คือพบปะผู้คนเพื่อให้ความรู้ค่ะแต่เดี๋ยวอดใจสักนิดนึงนะคะเป็นการพบปะที่แหวกแนวจริงๆแล้วพวกเขาจะทำอะไรยังไงกันเนี่ยอดใจรอก่อนนะคะอีกเคสหนึ่งของผู้ที่

0: สุนัขมักจะเจอเป็นปัญหามากๆด้วยนะคะนั่นก็คือมักจะพบกลุ่มก้อนที่งอกขึ้นหรือขึ้นผิดรูปกลายเป็นเนื้อก้อนชิ้นใหญ่โดยไม่ทราบสาเหตุหลายๆคนก็มักจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นมะเร็งหรือก้อนเนื้องอกได้เหมือนคนหรือเปล่า
1: คือคุณหมอแจงไว้ว่าจากผลเอ็กซเรย์ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเราก็คงอยากคิดว่าหมาเป็นแค่เนื้องอกธรรมดาแล้วมันก็จะจบง่ายๆใช่ไหมแต่เสร็จทีนี้คุณหมอเช็คแล้วมันน่าอาจจะเป็นมะเร็งได้หมามีอายุเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของหูดมีเรื่องของเนื้องอกมีติ่งเนื้อเป็นไปได้ทุกอย่างกระจุกกระจิกแต่เพียงแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่หยุดมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีการอักเสบขึ้นซึ่งบอกว่าถ้าโตขึ้นเรื่อยๆในความรู้สึกของพี่เองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยห่วงมากแต่เขาอักเสบขึ้นมามันก็เลยเป็นอะไรที่เราดูแลยากขึ้นตอนนี้ถ้าถามว่าตัวเขาเนี่ยตรงช่วงบริเวณลำตัวแต่ที่เห็นนะคือตอนอาบน้ำตรงใต้ท้องเขาจะเริ่มมีขึ้นมาหนึ่งปุ่มตรงนี้แต่คุณหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นแค่หูดเหลือธรรมดาค่ะตรงนี้เล็กๆก็บอกไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็มีตรงที่หางที่บอกว่ามีเม็ดนี้เป็นเม็ดใหญ่แต่มันก็หยุดแล้วคือเขาไม่โตกว่านี้จับไม่เจ็บไม่มีการอักเสบไม่มีแตกนะคะแล้วเม็ดนี้ก็ขึ้นมาหลังจากนี้เพิ่งจะขึ้นได้เดือนหนึ่งเหมือนกันคุณหมอก็บอกเป็นเนื้อชนิดเดียวกัน2เม็ดนี้ก็คือหวังแค่ว่าจบแค่ตรงนี้ผ่าตัดแล้วรักษาเขาไปตามอาการแล้วมันจะจบก็อยากให้เขาเป็นแค่นั้น
0: ยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้คุณหมอวินิจฉัยค่ะว่าเจ้าตูบเนี่ยเขาเป็นอะไรกันแต่ตอนนี้เราจะย้ายกันไปดูนะคะว่าการมาถึงวันแรกของสัตวแพทย์พระราชทานเนี่ยคุณหมอเขาทำอะไรกันบ้างกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมทางวิชาการนั่นเองวิชาการไหนบอกจะมาทำความรู้แล้วจะมาให้ความรู้แล้วมาลำเซิงกันอย่างเงี้ยนะคะคุณป้าคุณลุงโอ้โหปล่อยกันสุดเหนียวเลยนะคะเนี่ย
2: ที่บ้านเลี้ยงวัวกี่ตัวครับเลี้ยงวัวกี่ตัวฮะ7ตัว27มีควายไหมมีควายไหมแข็งแรงดีป่วยไหมเจ็บป่วยไหมครับเจ็บป่วยบ้างไหมกินยาอะไรดีนะ
0: สิ่งที่คุยกันก็คือเรื่องของสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้นั่นเองค่ะแม่เป็นการสร้างความสนิทสนมได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะเต้นไปคุยไปแทรกซึมความรู้กันไปเลิศที่สุดเลยค่ะอาจารย
2: ์ยายที่บ้านเลี้ยงวัวเยอะเปล่าและเลี้ยงอะไรบ้าง
3: เลี้ยงไปมีวัวมีควาย
2: อ๋อเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเปล่าเลี้ยงหมากี่เลี้ยงหมาอ๋อตัวผู้ตัวเมียเอ้าทำหมันหรือยังเอามาทำเป้าพวกเนี้ยเอาหมามาทำหมันได้นะ
0: คราวนี้ก็มาเข้าสู่ขั้นตอนของการให้ความรู้กันจริงจังแล้วนะคะ
4: โรคสัตว์สู่คนเป็นโรคที่ติดคนใช่ไหมเป็นสัตว์เป็นแล้วติดคนคนอาจจะเสียชีวิตได้นะครับพอรู้ไหมครับว่ามีโรคอะไรบ้างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วโรคไข้หวัดนกนะครับ1โรคนอกนั้นกี้บอกเลี้ยงหมาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นยังไงคนติดจากหมาไปกัดใช่ไหมครับถามว่าหมาไปกัดควายควายเป็นไหมเป็นนะถ้าควายมาติดคนได้ไหมได้คนก็ตายนะครับอีกโรคนึงนะครับที่อาจจะได้ยินกันรู้จักโรคฉี่หนูไหมครับฉี่หนูก็เป็นโรคนึงที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ครับจากหนูจากส่วนของหมูเป็นตัวอมโรคได้แล้วก็สามารถที่จะเอาเชื้อมาสู่เราได้เห็นไหมครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันติดได้ยังไงมันเข้าตัวทางบาดแผลเวลาที่เราไปทำนาทั้งหลายนะครับเวลาที่นั่นมาหนูเนี่ยเป็นพาหะของโรคนี้เพราะนั้นเวลาที่เราไปทำนาไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วมีแผลเชื้อมันอยู่ตามน้ำที่นิ่งๆทั้งหลายโดยเฉพาะขอบของอะไรอ่ะของคันนาคูนาเนี่ยมีเชื้อพวกนี้อยู่เชื้อก็ใส่เข้าตามบาดแผลนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ร่างกาย
0: เรื่องของโรคนั้นมีความสำคัญนะคะเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องรับทราบเพื่อป้องกันการระบาดค่ะกลับมาที่การตรวจนะคะว่าเจ้าสุนัขตัวนี้เป็นอะไรกันทำไมก้อนเนื้อถึงได้โผล่ขึ้นมานะคะ
5: ครั้งก่อนที่ตรวจเลือดไปเนี่ยเม็ดเลือดแดงมันต่ำนะครับเม็ดเลือดแดง

0: 30ครั้งเนี้ยเช็คซ้ำแล้วจะปรากฏว่าดีขึ้นขึ้นมา 36.9 แล้
1: ว
0: ในสุนัขปกติเนี่ย35ขึ้นไป
2: ครับ
0: กรณีเนี้ยที่เป็นเนื้องอกคือครั้งที่แล้วที่เราส่งคือส่งผ่าแต่เนื่องจากแผลมันตัวเนื้องอกมันดูมีการติดเชื
1: ้อ
0: แล้วก็ดูมีการอักเสบกลุ่มนี้แล้วก็เลือดยังดูไม่ค่อยดีครั้งที่แล้วจึงยังไม่ได้ส่งผ่าค่าตับไตปกตินะครับเดี๋ยวขอเช็คร่างกายทั่วไปนิดนึงครั้งที่แล้วที่เจอเนี่ยมีภาวะต่อมน้ำเหลืองโตด้วยตรงขาข้างที่มีเนื้องอกคือตรวจร่างกายทั่วไปครับดูพวกทั่วไปอย่างเช่นปอดหัวใจเป็นยังไงบ้างอัตราการเต้นของหัวใจเสียงปอดเป็นยังไงบ้างครับเพราะกรณีที่พวกเป็นเนื้องอกเราต้องประเมินพวกกลุ่มนี้ก่อนมันมีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดเนื้องอกที่เป็นมี2บริเวณนี้เนี่ยตรงหางที่ขึ้นนะครับประมาณ 5x5 เซนประมาณคล้ายๆเดิมแต่เหมือนมี2ก้อนเนาะ
1: ใช่ค่ะมีก้อนใหม่ขึ้นมาม
0: ันขึ้นอีกก้อนแล้วเนี่ยกรณีถ้าจะทำจริงอ่ะต้องพิจารณาการตัดตรงหางออกไปนะครับตรงหางเนี่ยไม่สามารถรอเฉพาะเนื้องอกบางทีเพราะขึ้นเร็วเหลือเกินสัปดาห์เดียวขึ้นมาไอ้2สัปดาห์ขึ้นมาอีกก้อนนึงแล้วคืออย่างกรณีที่เจอที่ของเขามันเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังก็ถ้าเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังวิธีการคำตรวจธรรมดาหรือเจ้าของลูกสุนัขเล่นเนี่ยก็จะเจออย่างก้อนนี้เป็นต้นมันจะปวดออกมาเลยนอกผิวหนังเนื้องอกบางชิ้นที่อยู่ผิวหนังเนี่ยเราก็จะคำเจอหรืออยู่ตามต่อมน้ำเหลืองบางทีก็จะคำเจอแต่ถ้าเนื้องอกที่เห็นได้ยากเช่นไปอยู่ในปอดหรืออยู่ในตับแบบนี้เราจะคำไม่เจออันนี้ต้องดูอาการอื่นประกอบอย่างเช่นซึมไม่กินหรือดูแปลกๆขับถ่ายผิดปกติแล้วก็พานั้นต้องให้คุณหมอตรวจแล้วสุนัขที่มีความเสี่ยงเป็นเนื้องอกก็อายุเยอะเนื้องอกบางชนิดขึ้นกับสายพันธุ์ก็มีขึ้นกับอายุก็มีเนื้องอกบางชนิดก็ตอบสนองต่อการรักษาคือการรักษาบางทีทางยาหรือการผ่าตัดหรือการให้คีโมสุนัขบางตัวก็โอเคเลยในเนื้องอกบางชนิดสามารถทำแล้วหายได้แต่บางชนิดเนี่ยไม่หายหรือมันมีการแพร่กระจายไปแต่นี้ต้องประเมินเหมือนคนนะครับอย่างเวลาบางทีคนที่เป็นเนื้องอกหรือคนที่เป็นมะเร็งอย่างที่เขาต้องฉายแสงหรือทำคีโมพวกนี้บางทีมีผลข้างเคียงตามมาเราต้องประเมินว่าอย่างเช่นเขาอายุเยอะแล้วความเสี่ยงในการรักษามันสูงอย่างเช่นการทำคีโมหรือการฉายแสงมันมีความเสี่ยงอยู่เราต้องประเมินว่าตรงนี้เนี่ยจะทำหรือไม่ทำหรือบางทีบางกรณีเขาจะเป็นรักษาตามอาการอย่างพวกวิ่งกลุ่มวิตามินบำรุงวิตามินบางชนิดเนี่ยก็คือในเนื้องอกทฤษฎีนึงเนี่ยบางกรณีเขาบอกว่าเกิดจากอนุมูลอิสระ
1: อ
0: นุมูลอิสระมันทำให้เซลล์ปกติของร่างกายกลายเป็นเซลล์ที่ผิดปกติไปทฤษฎีนึงนะกรณีนี้ถ้าเราจะให้คือเราให้พวกยาต้านอนุมูลอิสระยาต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นพวกวิตามิน E วิตามิน C ช่วยได้ระดับนึงแต่กรณีนี้เป็นการเหมือนกับประทังไม่ได้ช่วยหายหรือบางตัวก็ไม่ได้ตอบสนองเท่าที่ควรด้วย
3: ในเบื้องต้นแล้วเนี่ยคุณหมอจะต้องตรวจความพร้อมเพื่อจะนำไปสู่การผ่าตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจพิสูจน์ว่าเนื้อดังกล่าวจะเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือมีเซลล์ที่เป็นมะเร็งอยู่ด้วยค่ะ
0: กรณีที่เราตรวจได้วินิจฉัยได้เร็วการรักษาจะได้ผลดีกว่าอยู่แล้วยกตัวอย่างกรณีนึงละกันอย่างเช่นถ้าเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังก็ได้ง่ายๆเราเห็นได้ชัดสมมติว่าณตอนนี้ก้อนเล็กๆเซน2เซนถ้าเราทำการผ่าตัดออกเนี่ยหรือการแก้ไขมันจะง่ายมันจะผ่าไม่กว้างการแก้ไขจะไม่มีปัญหามากแต่ถ้าเกิดเจ้าของบางท่านเนี่ยรอนานหรือปล่อยไว้สุนัขจนเห็นว่าก้อนนิดเดียวแล้วไม่ได้ตรวจหรือปล่อยไปบางทีรอไปปี2ปีหรือบางทีมันค่อยๆใหญ่ขึ้นเนี่ยบางตัวมา10-20เซนอย่างเงี้ยครับการจะตัดออกบางทีมันต้องตัดบริเวณกว้างมากถ้ากรณีการรักษาเนี่ยพูดถึงในกรณีที่จะเป็นการตัดนะครับหรือบางกรณีเนี่ยตัดนอกจากตัดยากแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยก้อนเนื้องอกนั้นนะมันเต่งมากๆใหญ่มากมันแตกปุ๊บเนี่ยครับติดเชื้อแผลก็จะเฟะบางทีตรวจมามีทั้งติดเชื้อในกระแสเลือดโลหิตจางปัญหาอะไรตามมาอีกเต็มเลยก็จะทำให้มีปัญหาในการเวลาจะผ่าตัดเนี่ยจะยากขึ้นหมายในที่นี้หมายถึงปัญหาสุขภาพจากการที่เนื้องอกมันติดเชื้อจริงๆถ้าจะแนะนำกรณีที่สุนัขที่เราจะจริงๆแนะนำเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีน่าจะดีกว่าตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจะบอกได้โดยเฉพาะอย่างเช่นสุนัขอายุเยอะอย่างเช่น5ปีขึ้นไปเป็นต้นครับก็จะเริ่มมีประวัติความเสี่ยงในการเกิดพวกเนื้องอกมะเร็งขึ้นได้เราก็ถ้าไม่นั้นก็ตรวจสุขภาพทั่วไปนิดนึงแต่อาการจะบอกอยู่ระดับนึงคือถ้ากรณีเป็นเนื้องอกบางชนิดที่มันรุนแรงเนี่ยอาการจะออกทางร่างกายเลยอย่างเช่นการกินลดลงหรือขับถ่ายเป็นยังไงบ้างบางตัวมีอาเจียนมีถ่ายเหลวปัจจัยที่มีความเสี่ยงในการเกิดตัวกรณีเนื้องอกนะครับมันเป็นได้หลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งอายุเพศหรือพันธุ์ของสุนัขก็ทำได้สุนัขอายุเยอะมักจะเกิดเนื้องอกมากกว่าสุนัขเด็กๆเพศที่มีความสำคัญยกตัวอย่างเช่นตัวเมียในสุนัขตัวเมียเนื้องอกที่จะมักจะพบบ่อยคือเนื้องอกหรือมะเร็งคือพวกกลุ่มมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกที่เต้านมพบจากเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศเมียมีผลต่อการเกิดกลุ่มนี้แต่ถ้าสุนัขตัวผู้นะยกตัวอย่างที่พบบ่อยก็คือเป็นพวกกรณีมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งที่ตัวอัณฑะก็เกิดได้อันนี้เป็นเนื้องอกประจำเพศหรือการที่มีภาวะทองแดงกลุ่มที่มีภาวะที่ว่าอัณฑะหรืออัณฑะเขาเนี่ยสองใบไม่ตกลงมาที่ถุงอัณฑะเนี่ยพวกอันนี้คือเป็นภาวะทองแดงมันก็เกิดมะเร็งในอนาคตอย่างเช่นอายุ5ปีขึ้นไปเปรียบเทียบนะครับก็จะมีโอกาสน้อมนำภาวะมะเร็งและเป็นมะเร็งที่รุนแรงด้วยแล้วพบเยอะๆ

0: บางทีเจ้าของบางท่านเนี่ยปล่อยปละละเลยถ้ากรณีนี้จริงๆกรณีนี้เนี่ยคำแนะนำจริงๆคือตัวนี้ควรทำหมันเพื่อว่า1ก็ตัดปัญหาเรื่องมะเร็งเนื้องอกหรือมะเร็งไป2คือไอ้ภาวะท้องแดงเนี่ยมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยพ่อเป็นท้องแดงมีโอกาสที่ลูกตัวผู้จะเป็นท้องแดงอีกเพราะฉะนั้นก็จะส่งต่อยีนผิดปกติเนี่ยต่อคำแนะนำจริงๆคือจบเลยคือการทำหมันพันถ้าพันเนี่ยขอยกตัวอย่างกรณีเดียวล็อตไวเลอร์ที่มักพบบางทีเป็นพวกมะเร็งในช่องปากหรือเป็นพวกมะเร็งเม็ดสีดำเป็นมะเร็งเม็ดสีเป็นพวกเมลานินเม็ดสีเมลานินกลุ่มนี้เนี่ยมันจะบางทีจะชอบขึ้นที่ช่องปากปากเปื่อยเลยสุนัขบางตัวมาแล้วก้อนนั้นจะเป็นลักษณะก้อนสีดำๆด้วยก็ตัวนี้รุนแรงแต่มันจะมีมะเร็งชนิดนึงที่ในประเทศไทยพบบ่อยอันนี้พูดถึงเพื่อเป็นติดจากการผสมกันส่วนใหญ่พบจากสุนัขจรก็คือเวลาถ้ามีสุนัขตัวนึงเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยที่อวัยวะเพศเขาแล้วมีอย่างเช่นสมมติมีตัวเมียเป็นมะเร็งชนิดนี้อยู่ถ้าตัวเมียเราจะเห็นว่าลักษณะอวัยวะเพศเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างเฟะมีเนื้องอกบวมๆแล้วถ้ามีตัวผู้ผสมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยติดจากการผสมปุ๊บตัวผู้ตัวนั้นก็จะมีเนื้องอกหรือมะเร็งชนิดนั้นขึ้นที่อวัยวะเพศเขามันเป็นมะเร็งชนิดเดียวที่ติดจากการผสมพันธ
1: ุ์และนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างองค์ประกอบตามสถิติของพันธุ์สุนัขที่มักพบว่าเป็นมะเร็งนะคะดังนั้นสุนัขที่เข้ารักษาที่ชื่อน้องพันธุ์เนี่ยเขาจะต้องรับการผ่าตัดตรวจชิ้นเนื้อในครั้งต่อมาที่คุณหมอนัดเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันค่ะว่าวิธีตัดชิ้นเนื้อเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะคะมาถึงวันรุ่งขึ้นนะคะพวกเขาก็ได้เตรียมความพร้อมที่จะไปรักษาโคและกระบือที่คอกเกษตรกรกันแล้วค่ะ
2: การเข้าพื้นที่นะครับเราจะต้องทำตัวให้คุ้นเคยกับสัตว์ชนิดเดียวคือแต่งตัวยังไงก็ได้นะจริงๆแล้ววันนี้คงไม่ทันแล้วแต่ก็พยายามที่จะคือไม่ต้องกลัวเพื่อนนะครับถ้าเรามีขี้ติดตัวบ้างแล้วมันจะได้กลิ่น
3: เดี๋ยวแบ่งหน้าที่กันนะว่าคนไหนจะทำอะไรทำเป็นแพทเทิร์นเดียวกันคนไหนเจาะเลือดก็เจาะคนไหนฉีดวัคซีนช่วยกันวัคซีนต้องทำทุกตัวอยู่แล้วนะ
1: สิ่งแรกเลยนะคะที่ต้องทำคือการล้วงอุจจาระออกมาเพื่อส่งตรวจค่ะท่านใดหนอที่จะได้หน้าที่นี้
3: ล้วงเข้าไปเลยค่อยๆใช้เข้าไปหมุนนิดนึงหมุน
4: ค่อยๆ
3: หมุน
4: ช้า
3: หมุนเข้าไปล้วงเข้าไปไม่เป็นไรล้วงเข้าไปเลยเข้าไปเลยกอมันในกำมือ
4: ในเซนติกราเวล
3: อยู่ในกำมือสิครับ
4: แต่ว่าถ้าไอ้นี
3: ่ไปใส่ถุงอุจจาระก็บอกได้หลายๆอย่างด้วยกันนะครับ1ดูสภาพของการทำงานในส่วนของระบบทางเดินอาหารว่ามีปัญหาไหมอย่างเช่นสีของอุจจาระอาจจะมีสีดำสีเขียวสีเหลืองก็บอกได้ว่าการย่อยของมันเนี่ยมีปัญหาไหมอย่างเช่นในกรณีเป็นพยาธิอุจจาระมันก็จะค่อนข้างที่จะออกเหลวนิดนึงอาจจะเป็นสีเหลืองนะอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะนั้นอุจจาระเนี่ยเป็นตัวที่บอกถึงประสิทธิภาพในการทำงานนะครับหรือมีการติดเชื้อในส่วนของระบบทางเดินอาหารได
5: ้ตอนล้วงครั้งแรกก็จะแบบตื่นเต้นไม่รู้ว่ามันแบบเข้าไปลึกได้แค่ไหนอะแบบว่ามือเราจะเลอะหรือเปล่าก็กลัวบ้างแต่ว่าพอได้ลองล้วงแบบบ่อยๆจากตอนไปสพอ.ค่ะก็เลยแบบเริ่มรู้ว่าต้องทำยังไงมันถึงจะแบบกระตุ้นมันได้ให้มันแบบอุจจาระออกมาอะไรเงี้ย
1: ผ่านพ้นช่วงของการล้วงอุจจาระแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาก็คือการฉีดวัคซีนค่ะ
3: อันนี้เป็นวัคซีนนะครับปากและเท้าเปื่อยซึ่งเป็นวัคซีนที่สำคัญสำหรับประเทศไทยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโรคปากและเท้าเปื่อยเนี่ยเป็นปัญหาที่คุกคามทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยแล้วก็มีผลต่อประเทศอย่างมากครับวัคซีนที่เป็นวัคซีนพื้นฐานอย่างเงี้ยควรจะต้องฉีดในแนวของตะเข็บของประเทศนะครับเพื่อป้องกันขึ้นไหมเอาให้เห็นชัดเจนทีเดียวนั่นแหละขึ้นนั่นใช่ครับนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องนั่นแหละเลย
6: ไปเลย
3: เต็มเลยเต็มเลยโอเค
7: สนุกดีค่ะตื่นเต้นแรกๆมือสั่นก็เห็นอย่างตอนแรกที่พี่เขาเจาะไม่เจออย่างเงี้ยค่ะก็คือมันถูกจังหวะแล้วแต่ว่าเส้นมันดิ้นไปดิ้นมาย
1: อดเยี่ยมมากเลยค่ะท่านว่าที่สัตวแพทย์คะจริงๆแล้วการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะนอกจากการรักษาวัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดผ่านบ้านใครแถวนั้นเนี่ยนะคะก็สามารถเรียกให้คุณหมอทำการรักษาสุนัขแล้วก็แมวได้ด้วยนะคะ
8: ส
6: กติแล้วนะครับก็คือในช่วงหน้าเนี่ยเขาจะนิยมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขนะครับเพราะว่าเราจะฉีดประมาณปีละครั้งครับเพื่อป้องกันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าทีนี้เดี๋ยวพอผมฉีดเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็งดอาบน้ำหนึ่งอาทิตย์นะครับสำหรับสุนัขแล้วก็มีอาการบวมตรงที่ฉีดนิดหน่อยเพราะว่าคือมันจะเดินยาเข้าไปแล้วก็จะบวมแค่นั้นที่เหลือไม่มีอะไรนะครับความจำเป็นของการฉีดพิษสุนัขบ้านะครับก็คือโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนก็คือถ้าสมมติเราโดนสุนัขกัดอย่างเงี้ยครับก็คือมีความเสี่ยงแล้วที่จะรับไวรัสเรบีเข้าไปทีเนี้ยเมื่อรับไวรัสเข้าไปเนี่ยถ้าเป็นคนใช่ไหมอาการก็จะเข้าไปตั้งแต่กล้ามเนื้อเข้าไปสู่ระบบประสาทแล้วก็อาจจะสู่สมองทำให้เราไม่สามารถทำอะไรได้เกิดอาการต่างๆตามมาแล้วก็โรคนี้ก็ยังไม่สามารถรักษาได้นะครับ
1: ไม่เพียงเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ละคนเนี่ยเขาก็อาจจะได้ความรู้ติดตัวจากคุณหมอไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ได้อีกด้วยค่ะ
8: โรคเนี้ยเขาเรียกโรคปากท่อเปื่อยที่คุยกันเมื่อวานเน
9: ี่
8: ย
9: นั่นแหละแต่ท่อเปื่อยด้วยไม่ได้นะมันต้องบางทีมัดไว้แถวนี้แหละ
8: แต่เนี่ยพอท่อเปื่อยเนี่ยถ้าเราไม่รักษา
9: ครับ
8: กีบมันก็จะหลุด
9: นี่ก็ได้หมอมาฉีดอย่างนี้โน่แน่นอนเลยคร
10: ับ หมอมาฉีดปุ๊บ
8: แต่
10: มันจะหายเลย
8: วิธีนะฮะวิธีอย่างนึงก็คือเราไม่อยากให้กีบหลุดนะถ้ามันลงกีบแล้วเนี่ยบ้านเรามีลูกเหม็นไหมลูกเหม็นกันแมงสาบเนี่ย
11: จะทำส
8: ัก
11: ร้อย
8: นะมาเผาไฟให้สตุก่อนสารส้มเหมือนกันเผาไฟให้สตุแล้วก็มาบดให้ละเอียดผสมกันนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องก็ได้เป็นตัวจับมันจะแมลงวันมันก็จะไม่ไข่แล้วกีบมันก็จะไม่หลุดคือพื้นที่นี่นะครับเป็นชนบทห่างไกลนะจะไกลตลาดจะไปซื้อยารักษาที่เป็นแผนปัจจุบันนี่ก็ลำบากค่ารถไป30กิโลก็เกษตรกรก็สิ้นเปลืองมันก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของอะไรที่มีอยู่ในพื้นที่ถ้าจะใช้ประโยชน์ได้ก็แนะนำให้เกษตรกรใช้ประโยชน์อย่าลืมนะครับของสมุนไพรบ้านเราเนี่ยมีเยอะแยะมากมายมหาศาลแต่เราไม่ได้เอาสมุนไพรพวกนี้มาใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ก็มีโอกาสก็คือเราก็จะแนะนำเกษตรกรไปเรื่อยๆว่าตัวเนี้ยถ้าในบ้านเรามีอะไรบ้างอย่างมะเกลือใช้ถ่ายพยาธิตัวกลมอย่างสมุนไพรที่มีรสฝาดต่างๆก็จะเป็นยาสมานแผลข้อที่1คือสมานลำไส้เช่นฝรั่งนะเปลือกมังคุดสมมุติหมูท้องเสียเนี่ยพวกเนี้ยจะรักมันจะฆ่าเชื้อซาโมเนลล่าเพราะสารฝาดเนี่ยมันนอกจากสมานลำไส้เสร็จมันก็จะทําลายเชื้อแบคทีเรียได้ก็อยากให้ชาวบ้านเนี่ยได้ประหยัดค่าใช้จ่าย
1: กลับมาที่การรักษาสุนัขที่สงสัยว่าเป็นก้อนมะเร็งนะคะวันนี้น้องพันธ์นะคะสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีเวอร์ก็พร้อมแล้วค่ะที่จะรับการผ่าตัดตามวันที่นัดค่ะ
12: อันนี้คือลักษณะหัวเข่าของเขานะทีนี้อันนี้คือก้อนเนื้องอกค่ะถ้าลักษณะที่เนื้องอกมันแพร่กระจายเข้าไปในกระดูกหรือว่ามันลุกลามใหญ่โตอันตรายอย่างเงี้ยก็จะเห็นกระดูกที่มันลักษณะมันเหมือนฟุ้งออกมาแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เลยตัดสินใจว่าตัดเฉพาะเนื้องอกไม่ได้ตัดขา
1: เนี่ยค่ะก่อนที่จะเข้าห้องผ่าตัดเจ้าพันช์ก็จะถูกทำให้สลบและจัดการทำความสะอาดในส่วนที่จะผ่านะคะการเข้าสู่ห้องผ่าตัดทุกอย่างจะต้องอยู่ในสถานะปลอดเชื้อและคุณหมอก็พร้อมแล้วสำหรับการผ่าตัดค่ะ
12: ขั้นตอนคือขั้นแรกคือเราจะต้องเอาก้อนนี้ออกก่อนแต่ว่าไม่ใช่ตัดเฉพาะก้อนนะคะเราจะต้องเอาบริเวณข้างเคียงออกด้วยเนื่องจากว่าเนื้องอกเนี่ยมันเหมือนต้นไม้แล้วมันก็มีรากค่ะเราก็ต้องเอาบริเวณข้างเคียงออกด้วยนี่เป็นเหตุผลว่าแผลมันค่อนข้างกว้างสุนัขตัวนี้เลยต้องเอาหนังตรงอื่นมาแปะนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกคือเดี๋ยวต้องเอาเนื้อตรงนี้ออกก่อนความลึกของเนื้องอกก็ไม่ได้แย่มากค่ะไม่ได้เข้าไปในข้อต่อหรืออะไรก็ยังเป็นโชคดีของเจ้าของ
1: แล้วเจ้าก้อนเนื้องอกก็ถูกผ่าออกมาค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะหลังจากผ่าแล้ว
12: เนี่ยค่ะแผลมันกว้างอย่างที่บอกพอดึงมาปุ๊บจะเกิดความตึงทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นถ้ามาเย็บกันแบบนี้ปลายขาไปจะไม่มีเลือดเลี้ยงแล้วจะเกิดแผลแตกหรือว่าขาผิวหนังเน่าได้เพราะนี่มันตึงมากเพราะฉะนั้นเราต้องเอาหนังตรงข้างขามาแปะแล้วก็ หมุนหนังลงมาแปะได้แล้วแล้วก็เย็บน่ะทีนี้แผลที่

0: ้างขวางเมื่อกี้ก็มีหนังมาแปะแล้วเรียบร้อยต่อไปก็เป็นการเย็บให้ติดกันแล้วก็รอให้เส้นเลือดตรงนี้เจริญต่อถึงกันนะคะสุนัขก็จะได้หนังใหม่ที่หัวเข่ามาจากก้นก็ค่ะเดี๋ยวจะเย็บละก็ถือว่าเสร็จทีนี้ก็เป็นเรื่องของเจ้าของแล้วว่าต้องดูแลดีๆยังไงให้หนังที่หมอม้วนมาเนี่ยมันอยู่นิ่งที่สุดแล้วก็มีเส้นเลือดเจริญขึ้นมาได้เร็วที่สุดสุนัขก็จะมีหนังใหม่นะคะไม่ต้องเกิดแผล
1: ขออนุญาตกลับไปดูอีกด้านหนึ่งของการทำงานของสัตวแพทย์พระราชทานกันค่ะโซนที่รักษาโคและกระบือก็รักษากันไปนะคะอีกโซนหนึ่งเนี่ยเขาก็จัดระบบมาเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มาทำหมันสุนัขค่ะจริงๆแล้วการทำหมันเนี่ยนะคะมีผลดีค่ะเพราะใช้เป็นการควบคุมประชากรสุนัขไม่ให้มากเกินไปเดี๋ยวจะเลี้ยงไม่ไหวแล้วก็เป็นปัญหาสุนัขจรจัดสุนัขอดอาหารแล้วก็เราจะต้องไปช่วยสุนัขเหล่านั้นฉะนั้นนะคะเรามาทำหมันสุนัขเพื่อควบคุมประชากรกันดีกว่าค่ะ
2: สำหรับการมาออกค่ายครั้งเนี่ยครับมันเหมือนเป็นการฝึกฝนตัวเองมากขึ้นคือต้องบอกตรงๆว่าครั้งแรกไม่มีใครทำอะไรเป็นก่อนเลยทุกคนมาถึงครั้งแรกที่เจาะเลือดเนี่ยมือสั่นแน่นอนผมก็สั่นตอนแรกแต่เมื่อเราทำไปเรื่อยๆครับเกิดความชำนาญรู้เทคนิคว่าควรจะเจาะยังไงควรจะเข้าทางไหนเข้าท่าไหนที่ถูกต้องให้สัตว์เจ็บน้อยที่สุดแล้วก็ทำงานได้ไวที่สุดพอเราทำฝึกปฏิบัติบ่อยๆปุ๊บเราก็จะสามารถเป็นสัตวแพทย์ที่ดีได้
1: โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในครั้งนี้เป็นงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการบริการประชาชนให้มีความอยู่ดีกินดีโดยทั่วหน้าและเสมอภาคกันสร้างคุณประโยชน์ให้เกษตรกรผู้ยากไร้ผู้อยู่ห่างไกลและขาดโอกาสและเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางนึงค่ะเห็นแล้วเนี่ย Animal Speaks ก็ชื่นใจเหลือเกินค่ะหลายคนก็เป็นห่วงน้องพันธุ์นะคะน้องพันธุ์ก็ใกล้ที่จะเสร็จสิ้นการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วค่ะแต่มีข้อสงสัยอยู่อย่างค่ะสาเหตุของโรคมะเร็งเนี่ยที่หลายๆคนเข้าใจว่าอาจจะเกิดจากการกินอาหารจริงๆแล้วมันกี่คะเนี่ย
0: ค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งก็คือมีอีกอันนึงที่คนอาจจะลืมนึกไปแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้เช่นพวกการรับสารก่อมะเร็งซ้ำๆทุกวันอย่างเช่นสุนัขเนี่ยเขาเลือกอาหารเองไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เจ้าของซื้อมาให้ทุกวันซ้ำๆกันเนี่ยค่ะอาจจะทำให้รับสารก่อมะเร็งเข้าไปทุกวันค่ะอย่างเมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่าอะไรนะซื้อไก่ย่างมาให้สุนัขกินทุกวันสุนัขตัวนี้กินแต่ไก่ย่างทุกวันก็รับสารก่อมะเร็งเข้าไปทุกวันเพราะฉะนั้นอาหารที่ให้สุนัขกินก็ต้องเลือกแล้วก็ต้องหลากหลายบ้าง
1: และแล้วการผ่าตัดก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะใช้เวลาเพียงสักครู่นึงน้องพันช์ก็เริ่มฟื้นตัว
3: แผลจะอยู่แนวสะโพกตั้งแต่สะโพกจนถึงหัวเข่าตรงนี้นะคะนี่ให้แปะไปปิดแผลตลอดเวลาถ้าเกิดว่าแผลหลุดเจ้าของต้องทำเองหรือไม่ก็ต้องให้หมอ
4: ถึงมือ
3: ใช่ต้องทำเลยนะคะตอนนี้สัตว์ยังไม่รู้สึกตัวดีเท่าไหร่ยังมึนๆอยู่เดี๋ยวให้อยู่กับหมอก่อนจนกว่าจะลุกขึ้นยืนได
4: ้
3: ค่ะนี่หลังจากนี้ที่ต้องดูแลก็คือต้องจำกัดบริเวณ
4: คือต้องทำแผลทุกวัน
3: แผลนี่ทำวันเว้นวัน
4: วันเว้นวันก็คือรอหมอเลย
3: ค่ะแผลเนี่ยไม่ได้แบบว่าต้องใช้น้ำเกลือชะแผลอะไรไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเป็นแผลเย็บธรรมดาค่ะเพียงแต่ว่าให้เปลี่ยนวันเว้นวันเพราะว่าต้องเปลี่ยนก๊อซที่รองแผลจะได้ไม่สกปรก
4: ดี
3: ค่ะ
4: ฮัลโหลเดี๋ยวหายแล้วเน
3: าะไม่ได้ห้ามกินอะไรนะ
4: อย่างน้อยก็รู้สึกโล่งใจไปเปราะหนึ่งอะค่ะว่าคือวางยาเขาฟื้นก็แน่ใจแล้วว่าสบายใจได้แล้วเขามีปฏิกิริยาโต้ตอบดีก็โอเคนะคะส่วนเรื่องขานี่ก็รอหมอแล้วว่าวินิจฉัยว่าจะออกมาแนวว่าผลเป็นยังไงกูฟ้องใหญ่เลยปกติก็ไม่เคยร้อง
1: โอ้โทฟื้นขึ้นมาก็ฟ้องเลยนะคะหนูเจ็บเข้าใจจิตใจของหมาค่ะการรักษาขั้นตอนต่อจากนี้คือการรอผลตรวจชิ้นเนื้อค่ะว่ามีเซลล์มะเร็งหรือไม่เราก็ต้องขอเอาใจช่วยนะคะว่าขอให้ไม่มีเชื้อมะเร็งสิ่งสำคัญที่คุณหมอย้ำอีกหนึ่งอย่างก็คือการรักษาบาดแผลหลังผ่าตัดเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทีนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะสงสัยค่ะว่าและถ้าเกิดสุนัขตรวจพบว่าเป็นมะเร็งแล้วเราจะทำยังไงกันล่ะคะ
3: ถ้าในรายที่เป็นเข้าขั้นมะเร็งแล้วมันแพร่กระจายไปอวัยวะอื่นๆแล้วเนี่ยค่ะ เราอาจจะพยากรณ์ให้เจ้าของคร่าวๆว่าเขาอาจจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีเพราะว่ามันแพร่ไปแล้วเราตามเข้าไปเก็บไม่ได้แล้วค่ะก็ใน1ปีนี้จะทำอะไรก็ได้ให้ชีวิตมีความสุขที่สุดนะคะจะกินอะไรอะไรพวกนี้ค่ะ อาจจะให้เป็นพวก อาหารที่มันต่อต้านเนื้องอกหรือว่ามันมีสูตรอาหารสำหรับโรคเนื้องอกมีค่ะก็ให้กินก็ได้แต่ในกรณีที่ผ่าตัดแล้วสามารถรักษาต่อได้นะคะ เราก็จะแนะนำให้เขาไปคลินิกโรคมะเร็งหรือการใช้รังสีค่ะก็เป็นการยืดชีวิตยืดอายุให้ยาวไปกว่ามากกว่า1ปี
1: ผ่านมาประมาณ3สัปดาห์ทางรายการก็ได้โทรไปสอบถามผลของน้องพันธ์ผลตรวจออกมาพบว่าชิ้นเนื้อที่ผ่าตัดค่ะมีเชื้อมะเร็ง Animal Speaks ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะไม่ว่าน้องหมาหรือสัตว์เลี้ยงของเราจะเป็นอะไรผู้เลี้ยงทุกคนก็จะทำการรักษาให้ดีที่สุดให้เขาได้อยู่กับเรานานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเมื่อเขาจากไปก็จากเราไปอย่างมีความสุขและไม่เจ็บปวดนะคะวันนี้รายการ Animal Speaksขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณหมอที่เป็นสัตวแพทย์พระราชทานและน้องหมาที่เจ็บป่วยอยู่ให้หายไวๆและเป็นกำลังใจกอดกับคุณเจ้าของหมาทุกท่านเป็นกำลังใจให้ดูแลน้องหมามันอาจจะยากลำบากแต่ทางเราขอเป็นกำลังใจให้วันนี้ Animal Speaks ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเวลาล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความหลากหลายของเมนูอาหารผู้คนได้แบ่งปันความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นบางก็เกิดเป็นเมนูเฉพาะที่ได้จากวัตถุดิบท้องถิ่นได้ทั้งความอร่อยและยังได้ย่อยเรื่องราวของเมนูนั้นๆนี่แหละครับวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคลุกคัลเจอร์
1: อาหารไร้ขีดจำกัดก็คือว่าอาหารที่เราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดหรือว่าคิดค้นได้ตลอดเวลา
2: เฮ้ยในยุคนี้เทรนด์มันมาทางไหนหรือว่าเขาชอบอะไรมีความชอบที่แบบมันยกระดับมากขึ้นหรือว่าแนวทางของการบริโภคเนี่ยมันก็ไร้ขีดจำกัดไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักปรุงก็ต้องปรุงแบบไร้ขีดจำกัดด้วยเหมือนกันนะคะ

0: ข้าวอาหารหลักของคนไทยไม่ว่ามื้อไหนๆสำหรับคนไทยแล้วก็ต้องทานคู่กับข้าวหลายคนมักกล่าวเสมอจะกินอะไรถ้ามีข้าวก็รอดแล้วแน่นอนว่าข้าวสำหรับคนไทยอันดับหนึ่งคงหนีไม่พ้นข้าวหอมมะลิที่แค่หุงข้าวก็พากันหิวตามๆกันแต่ที่ภาคเหนือยังมีข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่เรียกได้ว่าซุปเปอร์ฟู้ดแห่งล้านนาทั้งปลูกและทานกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดนั่นก็คือข้าวก่ำข้าวสีม่วงเข้มแก้มดำถ้าหากใครกำลังเข้าเทรนสุขภาพหรือกำลังมองหาข้าวไม่ขัดสีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วล่ะก็เตรียมขึ้นเหนือไปหาข้าวก่ำพร้อมกันในเทปนี้เลยครับ
1: เสน่ห์อาหารเหนือเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานที่เราเห็นชัดๆก็คือในเรื่องของเครื่องเทศที่ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารมันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาโดยผ่านทางเครื่องเทศ
2: แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะคนเหนือก็ชอบในเรื่องของความคลาสค่ะหรือว่าการมีศิลปะการแบบมีความเป็นศิลปินด้วยอะค่ะก็จะทำงานฝีมือได้ดีซึ่งก็เหมือนกันค่ะอาหารก็จะเหมือนงานฝีมือด้วยที่เขาได้ถ่ายทอดลงไป
0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวก่ำกับเมนูทานเล่นแต่จริงจังด้วยคุณประโยชน์จากข้าวทั้ง2เมนู2สไตล์และยังเพิ่มการเสิร์ฟให้ดูน่าสนใจด้วยเทคนิควิทยาศาสตร์แบบแกสโทรโนมีเมนูแรกในวันนี้คือเมนูข้าวเกรียบแสนคำรังสรรค์โดยเชฟสมเจตแห่งห้องอาหารแสนคำเทเรสกับข้าวเกรียบที่ได้จากข้าวปลูกเองและอ่องปูที่เชฟสมเจตลงไปจับปูนามาแบบสดๆร้อนๆในวันนี้กันเลยล่ะครับ
1: สวัสดีครับผมสมเจตสีทองคำครับเป็นฟู้ดเมนเจอร์ของห้องอาหารแสนคำเทเรสเชียงใหม่ครับข้าวทางเหนือโดยเฉพาะทางเชียงใหม่เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นข้าวที่มีการจดสิทธิบัตรหรือว่ามีต้นกำเนิดจากทางเชียงใหม่นะครับก็จะมีอยู่2สายพันธุ์เขาจะใช้ชื่อของอำเภอที่เป็นแหล่งกำเนิดนะครับที่คาดกันว่าจะมีแหล่งกำเนิดจากที่บริเวณตรงนี้คือสันป่าตองกับดอยสะเก็ดครับความเชื่อของคนโบราณทางเหนือนะครับในส่วนของข้าวก่ำโดยชื่อของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันสีแดงก่ำม่วงก่ำนะครับมันเป็นสีเข้มมากความเชื่อของคนโบราณเนี่ยนั่นก็คือว่าเนื่องจากต้นของเขาเนี่ยสูงใหญ่กว่าข้าวปกติเขาจะเรียกว่าพญาข้าวโดยความเชื่อของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาจะปลูกบริเวณหัวนาที่น้ำจะเข้าสู่แปลงโดยมีความเชื่อว่าข้าวก่ำเนี่ยจะคอยดูแลข้าวที่เหลืออยู่ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันเราก็มาคิดว่าเอ๊ะมันจะมีวิธีไหนอีกที่เป็นเมนูอย่างอื่นโดยไอเดียก็คือว่าเราอยากจะให้มันเป็นของทานของเตี้ยงน้ำย่อยอะแอปเปอร์ไทเซอร์นะฮะทานง่ายเบาๆแล้วก็สุขภาพด้วยนะครับแล้วก็มันมีกลิ่นอายของความเป็นเหนือเป็นเชียงใหม่ซึ่งวันนี้ข้าวเกรียบแสนคำอ่องปูกระบวนการทำนะครับเราจะแบ่งเป็น2กระบวนการกระบวนการแรกนะครับขั้นตอนแรกก็คือการทำข้าวเกรียบขั้นตอนที่2เราก็จะทำปูอ่องสเฟียเราเริ่มจากการนำข้าวนะครับแล้วนำมาหุง

พอนำมาหุงได้ที่ปุ๊บนะครับเป็นข้าวที่สุกนะครับและมีกลิ่นหอมนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็นำไปต้มนำไปต้มให้มีความอ่อนลงไปอีกและหลังจากนั้นเราก็มาปั่น

ปั่นเสร็จนะครับให้แบบเนียนที่สุดเลยนะฮะคือเนื้อแบบละเอียดที่สุดเลยแล้วก็ปรุงด้วยเกลือนิดหนึ่งนะครับให้มันมีรสชาติหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการที่จะทำให้เป็นแผ่นที่บางที่สุดเสน่ห์ของข้าวเกรียบที่นี่นะครับนั่นก็คือให้บางที่สุดและเวลาเราทานนะครับให้มันความรู้สึกว่าโอเคกัดปุ๊บแล้วมันละลายเลยเมื่อเราทำกรรมวิธีที่จะทำให้ข้าวเกรียบเนี่ยบางที่สุดนะครับพอเสร็จแล้วเราก็นำไปตากตากให้แห้งก็ใช้เวลาประมาณนะครับ 4-5 ชั่วโมงที่แดดจัดๆนะฮะถ้าแดดไม่จัดนี่ก็อาจจะต้องเป็น6ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับเมื่อข้าวเกรียบแห้งเป็นแผ่นแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการที่ว่าเราจะนำมาทำไซส์ให้มันพอดีคำและเก็บไว้และถ้าเราจะทานเราก็เอาไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดก็เสร็จสิ้นกระบวนการในเรื่องของการทำข้าวเกรียบนะครับส่วนที่2นะครับการทำปูอ่องหรืออ่องปูนะครับเราก็เลือกเอาปูนะครับปูนานะครับปกตินะครับเราจะใช้ปูจากนาของเราเองเลยเนื่องจากพื้นที่ของเราเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆเลยนะครับเราจะเห็นจากธรรมชาติว่าไม่ว่าจะเป็นปูหรือว่าหอยเนี่ยนะฮะเยอะมากนะครับเราก็เก็บปูนะครับวิธีการทำอ่องปูก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับนั่นก็คือเอาปูเนี่ยนะฮะมาน็อกเสร็จนะครับเนื้อมันจะได้สดก็ทำการแกะแกะแล้วก็เอาเนื้อปูนะครับมาทำผสมกับตัวไข่แดงไข่ไก่เนี่ยนะฮะเอาเฉพาะไข่แดงเอามาผสมในสูตรของเราโดยเน้นให้มีสีสันของไข่แดงออกมานะครับเพราะว่าตัวเฉพาะตัวเนื้อปูเนี่ยบางทีอาจจะขึ้นอยู่กับตัวปูด้วยบางทีสีไม่สดนะฮะบางทีสีคล้ำไปเมื่อได้วัตถุดิบตรงนี้แล้วนะครับเราก็ใส่เกลือไปนิดหน่อยให้มีรสเครื่องปรุงของเรามีแค่เกลือนะครับเราจะเน้นในเรื่องของธรรมชาติมากที่สุดเลยเราก็ต่อยอดไปอีกนิดหนึ่งนั่นก็คือว่าเราจะใช้โซเดียมอัลจิเนตนะครับผสมลงไปใน เนื้อปูอ่องแล้วเราก็คนให้มันเข้ากันระหว่างเนื้อปูอ่องกับโซเดียมอัลจิเนต

0: ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ชนาการเทโบพงไทยนะคะเป็นผู้อำนวยการอยู่ศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะศูนย์วิจัยข้าวล้านนานะคะภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเรามีมติในการยกตัวอย่างอย่างเช่นข้าวกำเจ้ามช107ตอนนี้ที่เป็นที่ต้องการของทั้งเกษตรกรและผู้บริโภคนะคะซึ่งเวลาปรับปรุงพันธุ์เนี่ยจริงๆเราคิดถึงแค่ความต้องการของผู้บริโภคอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันก็ต้องไปด้วยกันคือเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะต้องชอบด้วยซึ่ง2,000เนี่ยเราประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแล้วก็ส่งต่อให้ผู้บริโภคเอาไปใช้ประโยชน์ได้ในหลายๆด้านนะคะกำจ้ามช107เนี่ยจะเกิดจากการปรับปรุงพันธุ์ของฐานพันธุกรรมเดิมก็คือกำดอยสะเก็ดนะคะแล้วก็ตัวขาวดอกมะลิ105 2,000 นี่ผสมกันนะคะก็เกิดเป็นกำเจ้ามช107ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของความหอมอร่อยเนี่ยเขาจะได้มาจากลักษณะของหอมมะลินะคะขาวดอกมะลิ105แล้วก็ลักษณะของโภชนาการสีดำเนี่ยก็จะได้มาจากพันธุ์พื้นเมืองก็คือกำดอยสะเก็ดนะคะจนได้ทั้ง2ลักษณะเนี่ยเข้ามาในพันธุ์เดียวกันนะคะแล้วก็ตอบสนองต่อเกษตรกรได้ดีก็คือให้ผลผลิตสูงนะคะและปลูกง่ายเกษตรกรก็เลยตอบรับดีแล้วก็ผู้บริโภคก็ชอบเนื่องจากมีรสชาติอร่อยแล้วก็มีโภชนาการสูงในพื้นที่ดอยสะเก็ดนะคะจังหวัดเชียงใหม่ที่เราพบว่าปลูกแล้วเนี่ยข้าวเนี่ยมีผลผลิตแล้วก็คุณภาพสูงที่สุดจากบรรดาพื้นที่ทั้งหมดที่เราเก็บตัวอย่างมานะคะในพันธุ์เดียวกันนะคะเราวิเคราะห์สารสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดก็คือสารแกมมาไรโซนอลนะคะตัวแกมมาไรโซนอลเนี่ยมันจะมีเฉพาะในข้าวนะคะซึ่งสารตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระเช่นกันแล้วก็มีคุณสมบัติในการบำรุงระบบประสาทซึ่งเราวิเคราะห์ออกมาแล้วพบว่ากำจ้ามช107เนี่ยมีปริมาณถึง18 ppm นะคะหรือมิลลิกรัมต่อ1 กิโลกรัมเนี่ยนะคะพันธุ์อื่นที่ปลูกในพื้นที่อื่นนะคะพันธุ์เดียวกันยังไม่มีปริมาณสูงเท่ากับในพื้นที่นี้เลยเราก็เลยคิดว่าพื้นที่นี้ยังเป็นพื้นที่ที่น่าส่งเสริมให้เกิดการปลูกเป็นโซนนิ่งข้าวพันธุ์นี้อยู่นะคะเกิดในอนาคตมีพื้นที่ไหนที่มีปลูกแล้วได้ผลผลิตแล้วคุณสมบัติเหมือนพื้นที่นี้เนี่ยเราก็จะโซนนิ่งให้ส่งเสริมให้พื้นที่นั้นปลูกนะคะเป็นโซนนิ่งเป็นแต่ละพันธุ์แต่ละพื้นที่ไปนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ข้าวเนี่ยจะออกมาพร้อมกันเยอะๆในหลายพื้นที่ซึ่งประเทศไทยเราก็ประสบปัญหาอย่างนี้เป็นประจำเมื่อราคาก็จะตกต่ำเราสามารถจัดการเรื่องของการโซนนิ่งให้พื้นที่ที่เหมาะสมได้ปลูกข้าวในพันธุ์ที่เหมาะสมแล้วก็มีผลผลิตแล้วก็คุณภาพที่ดีได้เนี่ยนะคะเขาก็จะได้ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของข้าวที่ปลูกแล้วก็จะได้เกิดการไม่แข่งขันกันเองนะคะเกษตรกรก็จะมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วก็จะทำให้ความเป็นอยู่ของเขาดีขึ้นค่ะ
1: และเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูขนมสไตล์อังกฤษของว่างยามบ่ายที่เปลี่ยนวัตถุดิบจากแป้งสาลีเป็นข้าวกล่ำให้เหลือสัมผัสบางเบามากขึ้นทานคู่กับครีมมะพร้าวตัดรสด้วยสเฟียกาแฟเทคนิควิทยาศาสตร์สไตล์แกสโทรโนมีรังสรรค์โดยเชฟแนนร้านรุมิงทีเฮาส์สยามศิลาดลร้านชาเก่าแก่ในเชียงใหม่นี่เองครับ
2: วงเดือนวังวิวัฒน์ค่ะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทชารมิงจำกัดค่ะโครงการลานนาแกสโทรโนมีทัวริซึมนะคะก็รู้จักผ่านทางมช.หรือว่าศูนย์ฟินนะคะก็มีโครงการดีๆเนี่ยที่เขาลิงก์กับผู้ประกอบการแล้วก็แนะนำให้เราเข้าโครงการค่ะเราก็เลยได้มีโอกาสที่จะเข้าโครงการตรงนี้ขึ้นมานะคะจริงๆความเป็นเหนือความเป็นภาคเหนือเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วนะคะเราก็โตมาทางนี้เราก็คุ้นเคยกับความเป็นท้องถิ่นทางภาคเหนือมาตลอดด้วยความที่เราก็ทำชามาก่อนนะคะแล้วก็เป็นชาของท้องถิ่นทางภาคเหนือเลยซึ่งสมัยก่อนเขาก็นำมาทำเมี่ยงอะค่ะเพราะฉะนั้นการทำอาหารหรือการทำเมนูต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูที่ดั้งเดิมเขามาจากตะวันตกเราก็อยากจะใส่ความเป็นท้องถิ่นลงไปค่ะก็เลยคิดค้นว่าอยากจะทำสโคนเพื่อซึ่งใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะแล้ววัตถุดิบที่เราเลือกเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบหลักเป็นข้าวกล่ำค่ะ

วิธีทำสโคนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะคะไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายแต่ว่ามันก็จะมีเทคนิคอยู่เหมือนกันค่ะที่จะทำให้สโคนออกมาเนี่ยได้เนื้อสัมผัสที่ดีแล้วก็อร่อยนะคะเราก็เริ่มตั้งแต่การนำแป้งมาร่อนนะคะเราก็ใช้ส่วนผสมทั้งแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวกล่ำนะคะเราก็เอามาร่อนเข้าด้วยกันแล้วก็มีเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผสมกับน้ำตาลน้ำอ้อยที่ไม่ฟอกสีนะคะแล้วก็สับกับเนยที่เย็นมากนะคะเย็นจัดเลยค่ะเราก็เอามาสับจะมีที่สับเนยกับแป้งด้วยกันนะคะให้มันร่วนเหมือนเป็นเม็ดทรายร่วนๆนะคะหลังจากนั้นก็จะเทส่วนผสมที่เป็นของเหลวซึ่งก็คือครีมนมมะพร้าวกับนมสดนะคะที่เราผสมรวมกันเนี่ยเทลงไปแล้วก็นวดนวดคือไม่ต้องนวดแบบละเอียดมากนะคะนวดให้มันพอแบบเกาะกัน

พอเราขึ้นรูปแล้วเนี่ยเราก็จะทาไข่ข้างบนนะคะซึ่งเป็นไข่แดงนะคะทาบางหลังจากนั้นเราก็นำไปเข้าเตาอบนะคะเราก็จะใช้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วก็เวลาไม่นานเท่าไหร่นะคะ

ก็อบออกมาแล้วเนี่ยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วก็นำมาคานคู่กับส่วนที่เป็นฟรอสเต็ดครีมกับแยมนะคะแล้วส่วนของสเฟียที่เป็นคาเวียร์กาแฟค่ะแล้วก็ใช้เทคนิคของสเฟียริฟิเคชันที่ได้เรียนมาในโครงการของแกสโตโนมีทัวริซึมนะคะแล้วก็ทำให้ตัวกาแฟเนี่ยกับสารละลายอัลจิเนตนะคะเขาฟอร์มตัวในสารละลายของแคลเซียมคลอไรด์นะคะซึ่งจะออกมาเป็นเม็ดไข่เหมือนแบบไข่ปลาคาเวียร์เลยค่ะหลังจากที่เราอบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเหมือนกับสโคนที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปเลยนะคะแต่สีเนี่ยมันจะไม่ออกสีขาวเหมือนกับแป้งสาลีนะคะก็จะให้เนื้อสัมผัสที่ไม่สาคอด้วยนะคะแล้วก็สามารถทานกับชาทานกับแยมแล้วก็คอสเต็ดครีมได้อย่างลงตัวค่ะ

0: คือการที่เราได้มีการผสมผสานต่างวัฒนธรรมเข้ามาอยู่ในเมนูอาหารที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้จักคุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยนะคะมันเป็นการที่ทำให้ผู้บริโภคในยุคใหม่เนี่ยได้ลองอะไรที่ใหม่ๆอะค่ะจริงๆการทำอาหารเนี่ยมันไม่ต่างจากการเป็นนักวาดภาพการเป็นศิลปินการทำงานศิลปะซึ่งมันก็มีวัสดุต่างๆที่เอามาประกอบเอามาใช้สร้างสรรค์เป็นงานเนี่ยโอ้โหได้ไม่รู้จบเลยนะคะการทำอาหารก็เช่นกันค่ะ
1: แม้ว่าสโคนจะเป็นขนมสไตล์อังกฤษแต่ด้วยฝีมือของเชฟแนนที่รังสรรค์เมนูสโคนข้าวกล่ำออกมาได้ถูกจริตคนไทยที่ไม่ว่าใครก็คงจะชอบสโคนข้าวกล่ำเพราะกลิ่นและรสของวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างข้าวและมะพร้าวตบท้ายด้วยกลิ่นอายของกาแฟบนที่ราบสูงที่ผ่านเทคนิคสเฟียริฟิเคชันสมกับเป็นช่วงเวลาจิบชายามบ่ายในแบบแก๊สทุนมีที่เดียวครับ

ในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูที่ใช้ข้าวกล่ำเป็นวัตถุดิบหลักรังสรรค์ใหม่เป็นเมนูแสนอร่อยที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินเมนูของทั้งสองเชฟทำให้ข้าวกล่ำถูกเสิร์ฟในร้านอย่างหรูหราสมกับคำว่าพญาข้าวของล้านนาทั้งยังผสมผสานเทคนิควิทยาศาสตร์เพิ่มรสสัมผัสใหม่ให้กับเมนูให้สนุกทุกคำที่สัมผัสในแบบฉบับแกสโทรโนมีเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ของเมนูข้าวที่ทำให้เราเปลี่ยนภาพจากว่าข้าวกล่ำเป็นของหวานต้องทานคู่กับกะทิอย่างเดียวต่อไปนี้คงไม่ใช่ซะแล้วล่ะครับความสมบูรณ์ของสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับทีราบและสภาพภูมิอากาศของทางภาคเหนือทำให้ภาคเหนืออย่างเชียงใหม่มีพันธุ์ข้าวพื้นเมืองอย่างเข้ากับและด้วยความอุดมสมบูรณ์ของท้องนานี่เองยังทำให้เกิดวัฒนธรรมการกินจากวัตถุดิบตามฤดูกาลประโยคที่ว่าไปกินให้ถึงที่คงจะหนีไม่พ้นที่เชียงใหม่นี่แหละครับในตอนต่อไปจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนสัปดาห์หน้าพบกันนะครับ

0: แล้วจ้าของปูน้องเจล
1: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหร
0: อยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นพอปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบางตอนนี้ก็อีกครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

0: ทีวีเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พ่อกำนันพ่อกำนันยุ่งแล้วเมื่อวานมีนักเลงมาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอะ
2: ไอ้เปี๊ยกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนและลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมันประจานด้วย
2: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: แล้วถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
2: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

สวัสดีค่ะอาจารย์โอปอสุลารักษ์ค่ะที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์และการบริการค่ะวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องที่เด็กๆหลายๆคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นในสังคมค่ะเรื่องนี้ก็คือถ้าภาษาอังกฤษเราเรียกว่า etiquette หรือ manner ภาษาไทยก็คือเกี่ยวกับมารยาทและการสมาคมค่ะตอนเด็กๆเนี่ยค่ะครูจำได้ว่าที่บ้านเนี่ยเวลาเราไปไหว้ผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่มักจะให้พรเราอย่างแรกก็คือผู้ใหญ่จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นเด็กดีและอย่างที่สองผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยเป็นที่รักของคนอื่นครูเก็บคำถามในใจเนี้ยมาตลอดว่าทำยังไงเราถึงจะเป็นที่รักของคนอื่นนะคะจนมีวันหนึ่งเนี่ยพ่อกับแม่ก็พาไปที่วัดแห่งหนึ่งนะคะที่น่าจะเป็นกระบี่มั้งคะเป็นวัดถ้ำก็ไปเจอเป็นคล้ายๆเกจิอาจารย์เกจิอาจารย์ท่านนี้ก็บอกว่าหนูเดี๋ยวจะให้ของดีนะคะของดีอันนี้เนี่ยคือเป็นสีผึ้งที่ถ้าหนูจะไปพบไปเจอใครเนี่ยก็ให้หนูเนี่ยป้ายสีผึ้งไปที่ปากแต่มีกฎแค่3ข้อในการที่จะทำให้สีผึ้งอันนี้ activate ขึ้นมานะคะหรือว่าส่งพลังขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็ตั้งใจฟังมากเพราะว่าสงสัยมาตลอดชีวิตว่าการที่จะเป็นที่รักเนี่ยทำยังไงนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าภาษาใต้เราเรียกตาหลวงภาษากลางเราเรียกหลวงตาหลวงตาหรือตาหลวงเนี่ยก็บอกว่าเอาอย่างนี้การที่จะ activate ความมหาเสน่ห์หรือเราไปเจอใครแล้วเป็นที่รักของเขาเนี่ยค่ะข้อแรกเลยเนี่ยค่ะเราต้องแต่งตัวให้ดูดี3ข้อเนี่ยต้องทำให้ครบข้อ1แต่งตัวให้ดูดีนะคะข้อ2ไปถึงใครเจอใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสวัสดีค่ะต้องไหว้ต้องเคารพต้องทำความเคารพก่อนและอันที่สามเนี่ยขาดไม่ได้เช่นเดียวกันหลวงตาบอกถ้าขาดอันนี้เนี่ยไม่ activate ทันทีนะคะก็คือการที่เราเจอใครนะคะเราจำเป็นที่จะต้องทักเขาก่อนหลวงตาบอกว่าสีผึ้งนี้ไม่มีวันใช้หมดใช้ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดใช้ได้ตลอดชีวิตก็ด้วยความอยากรู้พอได้สีผึ้งมาก็ลองเอามาใช้ดูนะคะก็วันนั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าห้องก็จะต้องไปเจออาจารย์ฝ่ายปกครองก็ลองเข้าไปดูนะคะเรียกเพื่อนให้ไปต่อรองอะไรบางอย่างลองดูซิว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ย activate สีผึ้งตามที่พระอาจารย์บอกเนี่ยตามที่หลวงตาบอกจะใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ลองเอาสีผึ้งขึ้นมาแล้วป้ายที่ปากปรากฏว่าทำตาม3ข้อค่ะข้อแรกคือแต่งตัวดีวันนั้นใส่ชุดนักเรียนดึงตึงเป๊ะเลยนะคะอย่างที่สองก็คือมารยาทดีเข้าไปถึงปุ๊บอาจารย์คะสวัสดีค่ะไม่ลืมสวัสดีและอย่างที่สามไม่รอให้อาจารย์ทักก่อนอาจารย์คะสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะโอปอพงพานิชค่ะตอนนั้นยังใช้นามสกุลเดิมอยู่นะคะก็ได้ผลมากๆแล้วก็ใช้วิธีนี้มาตลอดดังนั้นเนี่ยค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยกันนะคะกับลูกๆเรียกว่าลูกๆแล้วกันนะคะก็คือครูมองว่ามารยาทเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันห่างหายไปจากสังคมเรานะคะเพราะอะไรครูเนี่ยย้อนกลับไปถามนักศึกษาที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งหนึ่งน้องๆเขาก็บอกว่าอาจารย์คะมารยาทเหรอคะถ้าพูดถึงมารยาทเราก็นึกถึงคือน่าเบื่อค่ะอาจารย์มารยาทก็คือเรื่องที่มันล้าสมัยมารยาทก็คือเรื่องของความน่าเบื่อเราทำเพื่อประกวดมารยาทเหรอคะคืออาจารย์ก็ต้องใส่ผ้าไหมแล้วก็ตีโป่งค่ะมารยาทเหรอคะก็คือการนั่งพับเพียบค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะเมื่อยค่ะอาจารย์มารยาทเหรอคะหนูมองว่าแบบคือหนูเป็นคนตรงๆอะค่ะหนูไม่ชอบประดิษฐ์นี่คือสิ่งที่ถามจากนักศึกษามาแล้วก็มาคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มการมารยาทและการสมาคมเนี่ยค่ะเราควรมาทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนลูกนะคะว่ามารยาทจริงๆแล้วเนี่ยมันง่ายกว่านั้นมากนะคะง่ายขนาดที่ว่าลองคิดอย่างนี้แล้วกันค่ะถ้าเราอยู่กับใครแล้วเรามีพฤติกรรมอะไรแล้วเขารู้สึกสบายใจแปลว่าเรากำลังเคารพเขาและมีมารยาทกับเขาแล้วง่ายลูกง่ายขึ้นเนาะเช่นอะไรเช่นสมมุติครูเนี่ยเคยอยู่ที่ดูไบใช่ไหมคะที่ดูไบถ้ายกมืออย่างเงี้ยโอ้โหแย่มากเลยอันนี้เป็นคำด่าเลยที่ดูไบแต่เมื่อไหร่ที่ครูไปอยู่ออสเตรเลีย
แล้วครูยกมือขึ้นอย่างเงี้ยโห very good cool fineหรือตอนเป็นแอร์เนี่ยพอยกมืออย่างเงี้ยผ่าน pass check ก็คือ security check โอเคสบายผ่านไปอยู่เมกายังโอเคเลยแต่อยู่ดูไบทำไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือการใช้มือการใช้ท่วงท่าอิริยาบถที่ทำให้มันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมด้วยสมมติครูไปญี่ปุ่นครูนั่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วครูก็เสียงดังแปลว่าอร่อยเชฟดีใจมากแต่ถ้าครูนั่งอยู่รัฐศาสตร์จุฬาแล้วครูกินแล้วกลายเป็นครูไม่มีมารยาทถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยการที่เราอยู่กับใครในสังคมไหนแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่สะดวกใจนั่นแปลว่าเราไม่มีมารยาทละเห็นไหมคะการมีมารยาทเนี่ยมันง่ายมากมันง่ายกว่าการพับเพียบมันง่ายมันไม่ใช่เรื่องของการล้าหลังมันไม่ใช่เรื่องของการล้าสมัยมันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะครูเพนสีที่ตีโป่งแล้วก็ใส่ผ้าไทยแต่มารยาทกับคือการที่เราอยู่กับใครแล้วเขาสบายใจกับสิ่งที่เราทำแปลว่าเรากำลังมีมารยาทแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้คือเรื่องที่เราจะพูดกันมารยาทเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่สวยที่สุดเลยลูกนะคะลูกไม่ต้องไปซื้อเครื่องประดับแพงๆลูกไม่ต้องไปซื้อแบรนด์เนมอะไรแต่ลูกแค่เอามารยาทเนี่ยมาใส่ตัวไว้สวยแล้วลูกนะคะดังนั้นเนี่ยจึงอยากจะให้ลูกหยิบเครื่องประดับชิ้นนี้ค่ะมาใช้ทุกวันเครื่องประดับพอเราพูดถึงเครื่องประดับมันเป็นเรื่องที่เราต้องเอามาขัดเอามาทำให้มันสวยนะคะเช่นเราใส่แหวนเนี่ยเราก็ต้องเอาผ้ามาชุบให้มันดูวาวขึ้นมารยาทก็เช่นเดียวกันถ้าเราเก็บมันไว้ในลิ้นชักมันก็ไม่สวยใช่ไหมลูกดังนั้นเนี่ยเราต้องหยิบมันมาแล้วมาขัดมันมาใช้มันทุกวันมันจึงได้เป็นเครื่องประดับที่สวยสำหรับตัวเรานะคะมารยาทเนี่ยสมัยใหม่เขาบอกว่ามันทำได้ไหมอาจารย์มันขัดต่อการที่หนูเป็นคนตรงๆไหมคะไม่ขัดค่ะการเป็นคนตรงๆนั่นคือลักษณะนิสัยแต่มารยาทเนี่ยคนตรงๆก็สามารถเป็นคนมีมารยาทได้เมื่อเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเราจะรู้ว่าเรากำลังไม่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของเขาเรากำลังไม่ละเมิดความไม่สบายใจของเขาเราก็กำลังมีมารยาทอยู่นะคะดังนั้นมารยาทในสมัยใหม่เนี่ยก็อย่างแรกเลยนะคะเนื่องจากเมื่อกี้ครูบอกว่ามารยาทเนี่ยเปลี่ยนไปตามสังคมถูกไหมคะเราอยู่ในสังคมไทยมารยาทไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญหลายๆคนบอกครูว่าอาจารย์คะหนูแบบเครียดมากค่ะหนูจำไม่ได้ค่ะว่าการไหว้เนี่ยมันมี3ระดับคือจำได้คุ้นๆนะคะว่าระดับมันต้องสูงมากนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ที่เราผ่านมาแล้วเรารู้สึกว่ามันยากแต่จริงๆมันง่ายมากเลยค่ะจริงๆของทางเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะญี่ปุ่นไทยเรายึดหลักอย่างนี้ค่ะเคารพมากเรากลมมากเคารพน้อยก้มน้อยทำให้จริงๆแล้วเนี่ยที่เขากำหนดมา3ระดับตามกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมันทำให้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะแต่การไหว้เนี่ยค่ะเวลาลูกไหว้เนี่ยสิ่งสำคัญสุดมันจะไม่สวยเลยถ้าขาแยกอยู่ถูกไหมคะพอเราไหว้อย่างเงี้ยไม่สวยขึ้นมาทันทีจึงมีความจำเป็นที่เราต้องเอาขามาชิดกันนะคะเคารพมากก้มมากเคารพน้อยก้มน้อยเราน้อมตัวเราเข้าหามือไม่ใช่ยกมือขึ้นข้างบนการยกมือขึ้นข้างบนเพราะเขาบอกว่าระดับที่1ไงคะระดับที่1เขาบอกต้องเอาหัวแม่โป้งอยู่กลางระหว่างคิ้วหลายๆคนกังวลพี่สวัสดีค่ะพระสวัสดีค่ะพศเห็นไหมเรายกมือขึ้นมาแล้วก็กังวลว่ามันไม่อยู่ระหว่างคิ้วมันก็เลยไม่สวยดังนั้นการไหว้ที่สวยลูกมือไว้ใช่ไหมคะการไหว้เนี่ยถ้าใครศึกษาประวัติการไหว้มียาวนานมากแล้วมีความแตกต่างกันของอินเดียเขาบอกนามัสเตก็คือการไหว้เทพที่อยู่ในตัวของอีกคนนึงเช่นสมมติว่าอาจารย์ชนะศึกมีพระนารายณ์อยู่คุ้มครองอยู่ครูมีพระแม่ลักษมีครูก็บอกนามัสเตในตัวอาจารย์ชนะศึกคือไหว้พระนารายณ์อาจารย์ชนะศึกก็บอกว่านามัสเตกลับมาที่ตัวครูคือไหว้พระลักษมีในตัวครูนะคะแต่ของไทยเนี่ยเขาบอกว่ามันมีหลายที่มามากที่มาหนึ่งบอกว่ามันเป็นการไหว้โดยที่นายขนมต้มโชว์ว่าไม่มีอาวุธปลอดภัยดังนั้นเนี่ยสบายใจที่จะพูดคุยกันต่อได้เอามาพนมมือกันคล้ายๆดอกบัวซึ่งเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าตำนานไหนก็เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันทั้งนั้นก็คือการที่เราแสดงให้อีกคนเห็นว่าเราจริงใจเราไม่มีอาวุธในมือและเราพร้อมที่จะให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะเมื่อกี้ติดไว้ว่าไหว้ต้องน้อมตัวเข้าน้อมตัวขึ้นน้อมตัวลงมาถูกไหมคะก็คือการน้อมตัวลงมา
น้อมตัวลงมาไม่ใช่เอามือขึ้นไปไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งแล้วทำไมจะไม่ไหว้การไหว้เสีย energy เท่ากันเลยค่ะไหว้สวยกับไหว้ไม่สวยอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะถูกไหมคะกับอาจารย์คะสวัสดีค่ะเสียเวลาเพิ่มอีก2วินาทีแต่ความรักที่ได้มันมากมายจริงไหมคะอาจารย์ทั้งหลายใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยทำไมเราจะไม่เสียเวลาตรงนี้ล่ะคะลงทุนอีกแค่2วินาทีแต่ทำให้เราสวยขึ้นดูดีขึ้นมีเครื่องประดับที่ประดับร่างกายที่สวยมากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยครูย้ำนะคะไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งครูเนี่ยไปเวลาไปหาที่จอดรถไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าไปถึงปุ๊บรถกระจกลงพี่คะสวัสดีค่ะไหว้พี่ security ก่อนเลยขออนุญาตนะคะพี่พอจะมีที่จอดไหมโอ้เดี๋ยวอาจารย์แป๊บนึงเดี๋ยวหาให้นะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะเราทรีตคนเราดูแลคนในฐานะที่เราเท่าเทียมกันเราถึงไหว้เขาเขาถึงไหว้เรายิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะดังนั้นเนี่ยจึงเวลาไหว้ย้ำอีกทีเราไม่เอามือขึ้นไปข้างบนแต่เราน้อมร่างกายเราลงมาอาจารย์คะแล้วเราจะเรียกเขาก่อนหรือเรียกทีหลังดีคะสมมุติครูเรียกท่านอธิการท่านอธิการคะสวัสดีค่ะหรือเราจะไหว้ก่อนท่านอธิการคะสวัสดีค่ะเพราะว่าเวลาดูนักข่าวในทีวีอะค่ะพี่เขาจะไหว้ก่อนปิยะนีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะแต่ว่าคือพวกหนูเคยทำอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วอธิการเดินผ่านไปเลยถูกไหมคะมันก็อยู่ที่สถานการณ์ครูแนะนำอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าบุคคลนั้นเนี่ยกำลังเดินอยู่แล้วเราอยากจะให้เขาหยุดที่จะเห็นว่าเรากำลังไหว้เราก็จะบอกว่าอาจารย์คะผอ.คะผู้อำนวยการคะอธิการคะสวัสดีค่ะ1 2ค่อยขึ้นทำไมต้องนับ1 2คะเพราะพอไหว้เร็วปุ๊บ1 2มันจะกลายเป็นว่าเราไม่ตั้งใจไหว้ถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเสียเวลาอีกนิดเสียเอเนอร์จี้อีกประมาณ30กิโลแคลแต่ทำให้เขารักเรามากขึ้นทำไมจะไม่ทำใช่ไหมคะต่อจากนั้นไหว้10ครั้งเขารักเรา10ครั้งเมื่อกี้พูดไปแล้วค่ะยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรตินะคะคือหลายๆครั้งเนี่ยค่ะเวลาเราไปสั่งอาหารตามร้านอาหารทั่วไปความคิดนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตอนที่อยู่ทำงานอยู่ที่เอเมเรสเนี่ยค่ะชอบมากเลยเวลาเด็กเล็กๆเนี่ยค่ะพ่อแม่จะสอนเด็กฝรั่งพ่อแม่จะบอกว่า Could I have a glass of water please say pleaseนะคะจะ say please ตลอดเวลาเราก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเรากลับมาสอนเป็นภาษาไทยเนี่ยเมื่อ please เนี่ยมันแปลว่ากรุณาสมมุติเราจะไปสั่งชายสี่หมี่เกี๊ยวเราจะบอกได้ไหมคะว่ากรุณาเสิร์ฟชายเสิร์ฟบะหมี่แห้งนึงค่ะเราจะรู้สึกเคอะเขินมันไม่เข้าปากก็เลยพยายามมาคิดว่าประโยคอะไรที่ใช้ภาษาไทยแล้วมันใกล้กับ Could you please give me a glass of water นะคะ or can have a glass of water please มันก็มีประโยคนึงค่ะสมมุติว่า

ว่าเราเอาคำว่ารบกวนใส่ไปข้างหน้าแล้วใส่ประโยคที่เราต้องการไว้ตรงกลางแล้วตบด้วยคำว่าขอบคุณน่ารักมากโทษนะคะรบกวนขอน้ำแข็งแก้วนึงค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะความหมายมันใกล้ could you please มากๆนะคะให้เกียรติยิ่งให้เกียรติยิ่งได้เกียรติดังนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องคิดเลยค่ะว่าสมัยนี้เราไม่คิดเรื่องเพศพจน์ผิวพรรณชาติชนวรรณะกันแล้วดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้สึกว่าเอ้ยเขาแบบเขามาเสิร์ฟเราอ่ะเราต้องให้เกียรติขนาดนั้นเลยจำเป็นค่ะเพราะยิ่งให้เกียรติเรายิ่งสวยยิ่งให้เกียรติเรายิ่งดูดียิ่งให้เกียรติเรากำลังใส่เครื่องประดับที่สวยที่สุดให้กับตัวเราอยู่ตอนนี้นะคะดังนั้นลองประโยคนี้ดูรบกวนใส่สิ่งที่ต้องการแล้วตบด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับทันทีเคารพในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันอันนี้เป็นมารยาทสมัยใหม่ที่เน้นย้ำมากทุกครั้งที่ครูสอนแล้วเด็กๆพูดกันเยอะไม่มีใครฟังใครครูจะบอกนักศึกษาอย่างนี้ค่ะว่าลูกๆเราไม่จำเป็นจะต้องเคารพกันในฐานะที่ครูเป็นครูหรือลูกเป็นนักศึกษาถ้าลูกไม่สบายใจที่จะเคารพกันแบบนั้นแต่อย่างน้อยในความเป็นมนุษย์ถ้าครูพูดอยู่อีกคนหนึ่งก็ควรจะหยุดที่จะฟังในขณะที่ลูกเล่นมือถือครูก็อยากเล่นมือถือก็อยากแชทหาสามีครูเหมือนกันดังนั้นเนี่ยครูไม่เอามือถือมาแชทเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่คือความเท่าเทียมกันในการเป็นมนุษย์เราให้เกียรติกันในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันถ้าลูกไม่สบายใจที่จะคิดว่าเราเป็นครูเป็นศิษย์กันนะคะดังนั้นเนี่ยครูจึงเชื่อว่าการให้เกียรติกันเนี่ยเป็นเรื่องและเป็นมารยาทที่เหมาะสมและควรที่จะใช้ในยุคนี้มากที่สุดนะคะนอกจากการให้เกียรติการเคารพกันเรายังเคารพเวลาของคนอื่นโดยเฉพาะเวลาส่งไลน์หาอาจารย์หรือส่งไลน์หาผู้ใหญ่นะคะครูมองอย่างนี้ค่ะครูให้เป็นเวลา9โมงถึง6โมงเย็นทำไม9โมงล่ะคะเพราะว่าที่ทำงานบางที่เนี่ยเข้าสายบางคนเข้า9โมงแล้วเขาเลิกดึกปล่อยให้เขานอนนิดหนึ่งทำไม6โมงเย็นล่ะคะเพราะหลัง6โมงเย็นเป็นเวลาที่เราใช้กับครอบครัวดังนั้น9โมงถึง6โมงเย็นเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมในการที่เราจะติดต่อไม่ว่าจะเป็น LINE Messenger หรือช่องทางใดก็ตามนะคะแล้วเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเราให้เกียรติกันในฐานะความเป็นคนที่เท่าเทียมกันดังนั้นเนี่ยเวลาท่านอาจารย์สอนทำไมเราถึงไม่เอาโทรศัพท์มาเล่นเพราะจริงอาจารย์ก็อยากเล่นเหมือนกันค่ะแต่เรากำลังให้เกียรติกันนะคะครูไม่ทำลูกไม่ทำครูพูดลูกฟังเวลาลูกพูดครูฟังดีลใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่คือความเท่าเทียมกันที่เรามองหาอย่างมีมารยาทนะคะนนโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราเห็นการแกงกันเยอะมากเลยภาษาลูกคือการแกงใช่ไหมลูกคือการแกล้งการโพสโดยที่เราไม่ดูไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนจะเดือดร้อนนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ใส่ใจนิดนึงอย่างแรกเลยเนี่ยครูคิดว่าถ้ารูปไหนเพื่อนไม่สวยอย่าแท็กเพื่อนลูกนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งมันเป็นการทำร้ายตัวเราตัวเราที่มีความสัมพันธ์อันดีกับเขาสองเป็นการทำร้ายตัวเขาโดยตรงนะคะดังนั้นเนี่ยดูนิดนึงลูกนะคะเราเอามาล้อกันได้ข้างนอกแต่เราอย่าแท็กกันเลยนะคะอย่างที่สองเราจะไม่บ่นใน Facebook คิดอย่างนี้ลูกอะไรไม่ดีเก็บไว้ก่อนนะคะบ่นในที่ทำงานครูเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ค่ะส่งนักศึกษาไปฝึกงานแล้วนักศึกษาก็บอกว่าไปฝึกงานที่สายการบินแห่งหนึ่งก็บอกว่าดีดีเนาะสบายไม่มีงานทำเลยวันรุ่งขึ้นเนี่ยสายการบินติดต่อมาที่คณบดีบอกว่าการโพสอย่างเงี้ยทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายนะคะเหมือนกับสายการบินไม่มีงานให้นักศึกษาทำนะดังนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับการบ่นเกี่ยวกับองค์กรการบ่นเกี่ยวกับหัวหน้าการบ่นเกี่ยวกับเพื่อนเก็บไว้ก่อนลูกนะคะเก็บไปบ่นข้างนอกเก็บไปบ่นในไลน์ก็ยังดีแต่ในไลน์ก็ระวังการแคปด้วยนะลูกนะนะคะอย่างที่3ก็คือเวลาลงโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเนี่ยค่ะอย่างน้อยเนี่ยจริงๆมันสัมพันธ์กับเรื่องที่2อ่ะนะคะก็คือว่าเราไม่บ่นใช่มั้ยลูกอะไรที่ไม่ดีเช่นโพสต์อะไรแรงๆเนี่ยเก็บไว้ก่อนก็ได้ไม่จำเป็นต้องโชว์ออกไปเพราะเรื่องเหล่านี้สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ทั้งหมดนะคะมันคือมารยาทที่สัมพันธ์กับภาพลักษณ์ของตัวเรายกเคสนี้ให้ฟังค่ะเคยมีนักศึกษาคนนึงที่ครูสอนที่มหาลัยแห่งนึงเป็นนักศึกษาเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทองไปสมัครงานที่บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งเป็นบริษัทขายเสื้อผ้าชื่อดังมากสุดท้ายเนี่ยตอนแรกเขาได้รับการ
รับเข้าไปแล้วนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยได้

หนังสือรีเจ็คมาบอกว่าค่านิยมของคุณไม่ตรงกับบริษัทของเราซึ่งบริษัทนี้ลูกศิษย์ครูอีกท่านหนึ่งเป็น HR อยู่ก็เลยได้มีโอกาสได้สอบถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าปกติเวลาไปสมัครงานเนี่ยค่ะเราจะขอ Facebook ของน้องๆแล้วทางบริษัทเนี่ยเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นว่าน้องเนี่ยถ่ายรูปแบบเรทบวก18เยอะนะคะทำให้รู้สึกว่าไม่แมทช์หรือว่าไม่ตรงกับบุคคลที่เรากำลังมองหาอยู่ก็เลยปฏิเสธไปนะคะดังนั้นเนี่ยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยลูกมันไม่ใช่เรื่องของส่วนตัวมันคือเรื่องของส่วนรวมนะคะมันคือเรื่องที่เป็นพับบิกสาธารณะต่อให้เราโพสต์อยู่ในหน้าวอลของเราก็ตามแต่ทำไมคนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมลูกแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะดังนั้นจึงเราจึงทรีตกันในฐานะที่มีมารยาทระหว่างกันนะคะมารยาทยุคใหม่ที่เราต้องคำนึงถึงมากๆเลยโดยเฉพาะในยุค New Normal ในยุคของโควิดนะคะอย่างแรกอย่างที่ลูกทราบอยู่แล้วก็คือว่า Social Distancing เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาระยะเสมอๆนะคะโดยเฉพาะเวลาเราเข้าลิฟต์เราจะพยายามเลี่ยงการพูดคุยกันถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะนำเชื้อไปสู่เขาหรือเขาจะนำเชื้อมาสู่เรานะคะและที่สำคัญการที่จะไปบ้านเพื่อนการที่จะไปค้างบ้านเพื่อนไปเจอคนที่เราอาจจะไม่เคยเจอมานานเนี่ยค่ะต้องระวังในการสัมผัสกันและต้องถามเขาก่อนว่าเขาสะดวกใจหรือเปล่าที่จะให้เราไปหานะคะจะเห็นว่าในช่วงโควิดเนี่ยความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากรูปแบบความสัมพันธ์ก็ต้องเปลี่ยนไปนะคะเพื่อที่จะให้เข้ากับความปลอดภัยของร่างกายเราเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่จะพูดนะคะเกี่ยวกับมารยาทก็คือทุกวันนี้เราเห็นว่าการด้อยค่าคนอื่นเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากครูชอบควอตคันหนึ่งของอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าชอบแล้วก็จำและใช้มาตลอดเขาบอกว่า nothing good or bad it's just a difference นะคะไม่มีอะไรดี 100% ไม่มีอะไรแย่ 100% มันคือเรื่องของความแตกต่างดังนั้นไม่ว่าจะเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเรื่องวัฒนธรรมสิ่งที่เราเห็นต่างกันเนี่ยก็แค่เห็นต่างกันถูกไหมคะไม่จำเป็นที่จะต้องด้อยค่ากันและสิ่งเหล่านี้การเมืองศาสนาและวัฒนธรรมคือสิ่งที่เราจะไม่เอามาดิสคัสหรือมาคุยกันนะคะเพราะว่าคุยกันไม่จบหรอกค่ะเราเห็นไม่ตรงกันเราแค่ต้องเคารพและยอมรับในความต่างของกันและกันยังไงก็ตามอยากให้นักศึกษาทุกคนนะคะลองใช้เครื่องประดับเหล่านี้ที่นำมาประดับร่างกายเครื่องประดับที่เราไม่ต้องซื้อเครื่องประดับที่มีค่าที่สุดเครื่องประดับที่เราเรียกว่ามารยาทอย่าลืมนะคะจำได้ไหมคะในการ activate จาริกาลิ้นทองที่ครูเล่าให้ฟังหรือว่าสีพึ่งที่ได้มาจากกระบี่ข้อ1ก็คือดูดีแต่งตัวให้ดูดีก่อนไปพบใครข้อ2คือมีมารยาทดีและข้อ3คือพูดดีอาจารย์โอปอสอนดูดีสวัสดีค่ะ

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。

0: 文化，我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
0: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在。
2: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: เรื่องมันนี่กับคนรุ่นใหม่

0: ตอนที่10เงินเฟ้อตัวป่วนลดค่าเงิน
1: หิวจังเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอ้าวเดี๋ยวนี้100บาทได้ก๋วยเตี๋ยว2ชามเองเหรอเมื่อก่อนเคยมากิน100บาทได้4ชามเลยนะ
2: ตกใจแล้วสิจ๊ะที่ของแพงเพิ่มแบบไม่รู้ตัวแบบนี
0: ้หยุดนะเจ้าตัวร้ายเจ้านี่คือเงินเฟ้ออ๋อแสดงว่าเข้าใจแล้ว
1: ไม่อ่ะ
0: อ้าวของมีราคาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยเมื่อเวลาผ่านไปเงินเท่าเดิมก็จะซื้อของได้น้อยลงเช่นปี2555ที่มีเงิน100บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวได้4ชามแต่ตอนนี้เงิน100บาทเราซื้อก๋วยเตี๋ยวได้2ชามลองคิดภาพว่าพอถึงปี2575มีเงิน100บาทก็อาจซื้อก๋วยเตี๋ยวได้แค่ชามเดียว
1: ขอก๋วยเตี๋ยว2เงินเออกินเงินหมดเลยหิวจังแล้วจะทำยังไงต่อไปดีล่ะ
0: เรื่องนี้มีทางออกเรามีโอกาสชนะเงินเฟ้อได้ถ้าเรานำเงินไปหาผลตอบแทนเมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นเช่นถ้าอัตราเงินเฟ้อ 3% เราก็ต้องพยายามหาผลตอบแทนให้มากกว่า 3% เพื่อให้เงินของเรายังซื้อของเหมือนเดิมได้แค่นี้ก็ชนะเงินเฟ้อได้แล้ว

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมครับสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชลินัยมีชัยเราเจอกันทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS แล้วคุณผู้ชมนะครับดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยส่วนวันนี้เรื่องราวที่หลากหลายรอบเมืองไทยมีตัวอย่างอะไรบ้างชมก่อนเลยครับหอยเสียบจิ้มมะละกอเมนูท้องถิ่นสืบทอดตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ของอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันเหลือขายไม่กี่ร้านเยาวชนจังหวัดตรังเปิดคณะมโนราออกแสดงเปิดหมวกกลางตลาดเป็นรายได้เสริมและสานต่อการแสดงพื้นบ้านสันสนีพลอยวิไลพาไปชมการเพาะเลี้ยงปลากระเบนส่งขายต่างประเทศพร้อมรวมกลุ่มเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งด้านตลาดประเพณีการแข่งขันเรือยาวในฤดูน้ำหลากช่วงนี้ครับก็จัดกันขึ้นทั่วทั้งประเทศนะครับโดยเฉพาะจังหวัดพิจิตรเนี่ยที่จัดยิ่งใหญ่แล้วก็คึกคักทุกปีเลยครับดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างรายได้เข้าชุมชนนะครับหลายส่วนที่เกี่ยวข้องก็ดีใจไปด้วยกระทั่งว่าไม้พายเรือยาวคุณผู้ชมก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้นะครับมีลูกค้าสั่งจองกันอย่างข้ามปีแล้วด้วยรวมถึงลูกค้าต่างประเทศเนี่ยก็มีสั่งเข้ามาครับด้วยในอดีตนะครับเคยเป็นฝีพายเรือยาวคว้าแชมป์มาหลายสนามทั่วประเทศนะครับจนมีชื่อเสียงโด่งดังหลังจากนั้นก็ผันตัวมาเป็นช่างทำใบพายครับจึงมีความรู้ความเข้าใจว่าพายที่ดีในการแข่งขันจะต้องทำอย่างไรบ้างก็กลายเป็นอาชีพเสริมของนายดุสิตปั้นเกิดชาวบ้านหมู่3ตำบลบ้านบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับและแม้จะเป็นอาชีพเสริมก็จริงแต่ว่ากลับสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยครับกลายเป็นช่างทำใบพายที่มีชื่อเสียงฝีมือดีของเมืองไทยครับเป็นที่รู้จักกันดีในวงการเรือยาวช่างดุสิตบอกว่าไม้พายที่ทำขายครับมีอยู่2แบบก็คือแบบไม้พายหัวตัดนะครับที่ใช้สำหรับเรือทีมชาติแล้วก็เรือมังกรส่วนไม้พายรูปใบโพครับเป็นไม้พายที่ใช้ในการแข่งขันตามประเพณีของวัดต่างๆซึ่งชนิดไม้ที่นำมาทำใบพายได้ดีที่สุดนะครับก็คือไม้ประดู่แล้วก็ไม้สักนะครับโดยเฉพาะไม้สักเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของฝีพายเรือมากเนื่องจากมีน้ำหนักเบาแล้วก็เหมาะแก่การพายเรือในปัจจุบันที่เป็นเรือต่อไม่ใช่เรือขุดจากต้นไม้ทั้งต้นเหมือนในอดีตนะครับฝีพายก็เลยต้องการไม้พายที่เบาครับเพื่อช่วยลดกำลังในช่วงที่พายแข่งขันส่วนพายที่แพงที่สุดนะครับเป็นพายที่ทำจากกระพี้ไม้ประดู่เนื่องจากว่าสวยงามแล้วก็หาได้ยากครับราคาเนี่ยถ้าเป็นพายไม้ทั่วไปก็อยู่ที่800-900 บาทส่วนไม้กระพี้ประดู่ซึ่งเป็นไม้หายากก็จะราคา

0: 1,000 ใบครับแล้วแต่ความสวยงามของเนื้อไม้ด้วย
1: เพราะว่าสปีพายตัวนี้คือส่งมาหาใช้พายเบากันเยอะครับ
2: ด้วยการพัฒนาการของเรือที่เบาลงใช่ไหม
1: ครับผมเดี๋ยวนี้เป็นเรือต่อกันหมดแล้วไม่ใช่เรือขุดเป็นเรือต่อแล้วก็การพายเรือนี่จะไม่ค่อยเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเขาจะมีออก40 50 60แล้วก็มาโยนยาวๆกันแล้วจะมีเคาะช่วงกลางสนามแต่ตอนเนี้ยฝีพายเป็นเรือประกอบนี่คือจะต้องออกทีและลูกโยนจะไม่มีจะมีถีคือจะถีตลอดเหมือนตลอดสนามก็ต้องเน้นเป็นพายเบาตอนนี้ก็กระแสก็คือเป็นไม้สักที่เบาที่พายดีครับ
0: การแข่งขันเรือที่มีชื่อเสียงระดับประเทศอย่างเรือเจ้าแม่ประดู่ทองจากชลบุรีที่เพิ่งได้แชมป์ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรนะครับแล้วก็เรือชื่อดังอีกจำนวนมากทั่วประเทศรวมถึงเรือจากประเทศลาวด้วยล้วนแต่สั่งทำไม้พายจากช่างดุสิตทั้งนั้นนะครับขณะนี้ยอดการสั่งใบพายคุณผู้ชมต้องสั่งกันข้ามปีเลยนะครับโดยใบพายของช่างดุสิตเนี่ยมีการประทับตราไว้ที่ด้ามพายด้านบนด้วยเพื่อเป็นจุดสังเกตว่าเป็นใบพายแท้จากช่างดุสิตซึ่งยอดการทำใบพายแต่ละปีครับมียอดทำเกือบ 1,000 ใบแล้วก็ยังมีถุงผ้าที่แม่บ้านตัดเย็บด้วยตัวเองมาจำหน่ายด้วยครับเกิดใครสนใจอยากจะไปเรียนรู้การทำหรือว่าอยากจะอุดหนุนใบพายแบบนี้กันนะครับให้เบอร์ไว้ติดต่อได้0869332316ครับมีพลังสามัคคีของชาวบ้านที่เขาช่วยกันฟื้นฟูต้นเทียนทะเลบนเกาะเทียนจังหวัดตราดนะครับที่นี่เป็นเกาะเล็กๆเองคุณผู้ชมแต่ว่าเวลาน้ำทะเลลดลงเนี่ยสามารถที่จะเดินข้ามไปท่องเที่ยวบนเกาะเทียนได้เลยครับหลังถูกขโมยต้นเทียนทะเลไปแต่ว่าก็ยึดคืนมาได้ครับจึงพากันปลูกใหม่หวังให้เป็นศูนย์เรียนรู้บนเกาะเทียนครับเกาะเทียนเป็นเกาะเล็กๆนะครับอยู่หน้าหมู่บ้านแหลมเทียนตำบลอ่าวใหญ่ที่จังหวัดตราดนะครับเวลาที่น้ำทะเลลดลงเนี่ยสามารถเดินข้ามไปท่องเที่ยวบนเกาะได้เลยครับมีกลุ่มอนุรักษ์บ้านแหลมเทียนช่วยกันอนุรักษ์ดูแลเกาะเทียนนี้อยู่แล้วก็ทำโครงการแพท่องเที่ยวนำนักท่องเที่ยวมาชมวิถีชาวบ้านกันนะครับทั้งทำประมงพื้นบ้านการเลี้ยงหอยทำประมงแล้วก็กินอาหารพื้นบ้านกันแล้วก็เที่ยวชมเกาะเทียนด้วยแต่ว่าต้นเทียนที่อยู่บนเกาะเนี่ยคุณผู้ชมเพิ่งจะถูกผู้ก่อเหตุลักขโมยไปนับ10ต้นเลยนะครับเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาเพราะว่าต้นเทียนเนี่ยเป็นหนึ่งในพันไม้สวยงามที่เขานิยมเอาไปทำเป็นบอนไซกันนะครับที่ผ่านมาลักลอบตัดไม้ชนิดนี้กันอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าเป็นพันไม้ที่หายากมีการซื้อขายกันตั้งแต่หลักพันบาทไปจนถึงหลักล้านบาทก็มีครับต้นไม้นี้หายากเติบโตก็ช้าครับจึงเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ขณะนี้การนำกลุ่มอนุรักษ์บ้านเกาะเทียนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อบต.อ่าวใหญ่เจ้าหน้าที่ป่าชายเลนบ้านด่านเก่ากว่า100คนก็เลยมาช่วยกันนำต้นเทียนทะเลที่ยึดคืนมาจากผู้ที่ก่อเหตุขโมยไปครับคือยึดมาได้6ต้นแล้วก็มีผู้บริจาคให้กับอบต.อ่าวใหญ่ทั้งต้นเล็กต้นใหญ่รวม12ต้นนะครับเอาไปปลูกเสริมบนเกาะเทียนเพื่อกลับมาสมบูรณ์สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งศึกษาเรียนรู้ของชาวบ้านและก็นักท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปครับพอปลูกเสร็จแล้วก็ยังช่วยกันพัฒนาเกาะเทียนให้สวยงามนะครับช่วยกันจัดเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้บนเกาะเทียนให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามโดยเกาะเทียนนี้เป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแม้พื้นที่จะเล็กนะครับแต่ก็ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดตราดครับ
3: วันนี้ก็ถือว่าชนรวมชุมชนก็นัดทั้งผู้นำมาปลูกต้นเทียนกระปลูกเสริมด้วยส่วนที่มันหายไปเนาะได้จนถึง12ต้นทั้งหมดใหญ่2ต้นเล็ก10ต้นในพื้นที่เดิมที่ว่าที่มันไม่ห้องแบ่งไปนะครับ
4: แล้วกับการดูแลกันต่อไปครับ
3: ก็เนี่ยฝากชาวบ้านก็ดูแลแล้วผมก็เอาโทรศัพท์มาติดเรียบร้อยแล้วมาร่วมมือกันหลายคนนะครับก็ฝากเขาช่วยดูแลกันนะนี่แล้วก็ทางด้านกฎหมายก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่จัดการไป
0: ด้านชาวบ้านแหลมเทียนจะช่วยกันทำหน้าที่เฝ้าระวังดูแลแล้วก็เตรียมจะเปิดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนและท่องเที่ยวเกาะเทียนแห่งนี้ต่อไปครับต้นเทียนทะเลเนี่ยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ออกเรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเลเมื่อวันที่17สิงหาคมปี2563นะครับเพื่อคุ้มครองทรัพยากรไม้เทียนทะเลไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการลักลอบขุดใครที่ฝ่าฝืนนะครับมี

0: โทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับเลยครับหมาชนิดนี้จะขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเลมีเจอได้ทั้งฝั่งของอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันนะครับอย่างบริเวณที่แหลมเทียนของจังหวัดชุมพรเนี่ยก็จะเห็นต้นเทียนทะเลขึ้นอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับมักจะขึ้นอยู่ตามซอกหินแก่งหินต่างๆแบบนี้เป็นไม้หายากแล้วก็สวยงามด้วยครับชื่อเสียงของเมืองหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับไม่ใช่แค่มีชื่อด้านสถานที่ตากอากาศเพียงอย่างเดียวแล้วก็ชายหาดงามๆเท่านั้นแต่ว่าของกินเมนูดั้งเดิมหลายๆอย่างคุณผู้ชมก็เป็นเมนูท้องถิ่นที่ต้องไปลองชิมที่นี่เท่านั้นนะครับอย่างวันนี้ชวนคุณผู้ชมไปรู้จักกับเมนูหอยเสียบจิ้มมะละกอครับที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วปัจจุบันนี้เหลือเพียงไม่กี่ร้านที่ยังขายอยู่ครับหอยเสียบจิ้มมะละกอหรือว่าหอยเสียบน้ำจิ้มมะละกอครับนี่เป็นอาหารกินเล่นคู่กับเมืองหัวหินมานานตั้งแต่ในอดีตเลยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยคนหัวหินจะขายกันเป็นร้านเล็กๆนะครับขายกันมีหอยเสียบแล้วก็หอยอื่นๆไม่กี่อย่างขายตามงานที่มีหนังกลางแปลงฉายกันหรือว่าตามงานแสดงงิ้วแต่ปัจจุบันนี้ครับยังมีร้านเจเบียหอยเสียบจิ้มมะละกอหัวหินนะครับเหลือไม่กี่ร้านคุณผู้ชมแล้วก็ร้านนี้ด้วยแหละอยู่ตรงปากซอยหัวหินห้วยมงคล9ริมถนนสายหัวหินหนองพลับเขตเทศบาลเมืองหัวหินนะครับเจ้าของร้านคือนางราณีสุขอิ่มอายุ52ปีนี่เป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดขายมานานกว่า30ปีในรุ่นของเจ๊เบียร์นะครับซึ่งก็สืบทอดมาจากรุ่นคุณแม่คุณพ่ออีกทีหนึ่งหอยเสียบจิ้มมะละกอครับเขาใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นอย่างอาหารทะเลตากแห้งนะครับก็เป็นการถนอมอาหารไปด้วยอย่างหอยหลายชนิดนะครับหมึกแล้วก็ปลาต่างๆที่เป็นเสน่ห์นึงก็คือหอยเสียบหอยหลอดหอยแมลงภู่หอยหวานนะครับโดยหอยพวกนี้ครับจะเอามาขายมัดละ20บาทมีอยู่4ไม้ส่วนประเภทหมึกก็มีทั้งหมึกกล้วยหมึกหนังหมึกกระตอยหนวดหมึกแล้วก็ตัวหมึกเนี่ยเริ่มต้นไม้ละ10บาทแล้วก็หมึกบดตัวใหญ่ก็20บาทนะครับราแผ่น3แผ่น10บาทปลาวงปลาริวกิวไม้ละ20บาทแล้วก็มีลูกชิ้นหมูไส้กรอกกุนเชียงเพิ่มเข้ามาด้วยพอลูกค้าเลือกไม้ที่ต้องการได้แล้วครับเจ๊เบียร์ก็จะนำไปย่างบนเตาถ่านใช้ไฟอ่อนๆพอครับค่อยๆพลิกจนสุกทั่วจะยิ่งหอมมากครับแล้วก็กรอบนิดๆด้วยซึ่งทีเด็ดนอกจากเทคนิคการย่างให้พอดีแล้วก็คือน้ำจิ้มนะครับที่ร้านก็เคี่ยวน้ำเชื่อมเองครับโดยใส่น้ำส้มสายชูด้วยแล้วก็ตำพริกเองคั่วถั่วลิสงเองด้วยส่วนหนึ่งก็แยกเอาไว้แล้วก็ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบเผ็ดมากเผ็ดน้อยครับแล้วก็เสิร์ฟมาคู่กับมะละกอดิบที่สับเอาไว้มาจากบ้านแล้วก็มีแตงกวานะครับเป็นน้ำจิ้มที่กินกับหอยเสียบแล้วก็หอยอื่นๆเวลากินเนี่ยลูกค้าก็หยิบมะละกอลงไปผสมคลุกเคล้าในน้ำจิ้มนะครับเราก็ใช้หอยเสียบจิ้มน้ำจิ้มให้ติดเส้นมะละกอกินเข้าไปในปากพร้อมๆกันก็ได้รสชาติความหนึบหนับของหอยหมึกแล้วก็ปลาที่ย่างหอมๆใหม่ๆผสมกับความหวานเผ็ดของน้ำจิ้มนะครับรสชาติของมะละกอดิบสับด้วยรวมแล้วอร่อยมากทีเดียวครับซึ่งถ้าจะให้เหมาะก็คือต้องย่างร้อนๆใหม่ๆแล้วก็นั่งกินที่ร้านเดี๋ยวนั้นเลยครับ
1: น้ำจิ้มใช่ไหมคะน้ำจิ้มของเขาก็จะมีรสชาติแบบหวานแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็เผ็ดเป็น3รสอะค่ะก็จะอร่อยอะค่ะ
2: มันคืออาหารพื้นถิ่นหัวหินเหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: มันหากินยากไหมเดี๋ยวนี้ปัจจุบัน
1: หากินยากไหมคะส่วนมากในอำเภอหัวหินก็จะมีประมาณแค่ร้านถึง2ร้านเองค่
2: ะ
1: ที่ขายอาหารที่ขายแบบนี้ค่ะ
3: อาหารท้องถิ่นอะของกินของเล่นท้องถิ่นท้องถิ่นหัวหิน
2: มานานแล้วเหมือนกัน
3: นานแล้วไหมมีเป็นร้อยปีแล้ว
2: เป็นร้อยปีแล้วนี่เขาจะขายกันที่ไหนอะไรยังไง
3: ขายเวลาเย็นๆขายตอนเย็นๆหรือว่ามีหนังกลางแปลงมีงานงิ้วอะไรเงี้ยจ
2: ้ะเขาขายกันเยอะแบบนี้ไหม
3: เขาจะตั้งน้อยไม่ได้ตั้งเยอะขนาดนี้หรอกตั้งยังไงตั้งนิดๆหน่อยๆตั้งขายเล็กๆน้อยๆขายเฉพาะคนในหัวหินที่รู้กันแต่ตอนนี้เป็นพวกคนท่องเที่ยวเขาก็รู้จักเขาก็มานั่งลองกินดูอะไรเงี้ยสมัยก่อนจะขายแค่วงแคบๆคนหัวหินเดียวกันคนแถวบ้านอะไรเงี้ย
0: น้ำจิ้มของร้านนี่ปรุงสดใหม่กันทุกวันนะครับส่วนวัตถุดิบอื่นๆซึ่งเป็นอาหารทะเลแห้งเนี่ยก็เก็บไว้ในตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิเอาไว้ได้หลายวันซึ่งช่วงกลางวันนะครับก็จะทำน้ำจิ้มเตรียมมาไว้ก่อนแล้วก็นั่งเสียบหอยปลาต่างๆที่เตรียมออกไปขายในตอนเย็น

0: ทางตลาดกันนะครับเพื่อหารายได้เสริมช่วงปิดเทอมช่วงว่างระหว่างเรียนด้วยแล้วก็เป็นการสานต่อการแสดงพื้นบ้านไปด้วยครับคณะมโนราตัวน้อยจากบ้านวังหินลาดตำบลโพรงจระเข้อำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับแล้วก็มีผู้ปกครองมาด้วยกว่า30ชีวิตนะครับมาร่วมกันเปิดหมวกรำมโนราโชว์ชุดเด็กที่ฝึกซ้อมการแสดงจากรุ่นพี่โรงมโนราช่วยกันถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับเพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมสืบสานประเพณีของภาคใต้และถือเป็นการใช้เวลาว่างของเด็กๆในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับมารำมโนราโชว์แต่ละชุดกันที่ตลาดกลางเมืองตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังที่นี่เป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตนะครับอยู่ใจกลางเมืองตรังเลยครับประชาชนมาเดินจับจ่ายซื้อของกันจำนวนมากตลาดเนี่ยเขาใจดีคุณผู้ชมมีเวทีสาธารณะเนี่ยตั้งเอาไว้ให้เอามาแสดงผลงานแสดงความสามารถต่างๆกันได้ครับแต่ละคนเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปครับในลวดลายท่วงท่ารำที่สวยงามนะครับทั้งยังเป็นการหารายได้ระหว่างเรียนของเด็กๆไปด้วยที่เขามีใจรักมโนราแล้วก็ร่วมสืบสานมโนราต่อไปครับบรรยากาศเนี่ยก็มีประชาชนที่ไปเดินตลาดกันก็สนใจมาแวะชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่มาชมมโนราตัวน้อยจากบ้านวังหินลาดเนี่ยบอกว่ามาจากกรุงเทพนะครับมาเที่ยวที่ตรังแล้วก็มีอาชีพเกี่ยวกับบริษัทสื่อออนไลน์อยู่แล้วด้วยมาเจอน้องๆรำแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมภาคใต้ก็เลยคิดอยากจะมอบทุนการศึกษาเป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กๆนะครับจะได้มีขวัญกำลังใจในการฝึกซ้อมกันมาเผยแพร่วัฒนธรรมของภาคใต้ให้หลายๆคนได้เห็นในโลกออนไลน์ซึ่งการแสดงมีทั้งหมด3ชุดนะครับมีราตัวอ่อนรำมโนราจิ๋วแล้วก็นายพรานมีทั้งชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ครับน้องๆแต่ละชุดเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปซึ่งการรำมโนราใช้เวลาฝึกฝนพอสมควรเลยนะครับยิ่งกว่าจะมาออกงานแบบนี้ได้เนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน
1: แล้วก็เรามาเจอน้องๆที่เขากำลังรำเนาะแล้วก็การแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมของภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมอบทุนการศึกษาเป็นค่าขนมให้น้องๆเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างงี้ครับผมเพื่อที่น้องๆจะได้มีขวัญแล้วก็กำลังใจในการที่จะฝึกซ้อมแล้วก็มาเผยแพร่วัฒนธรรมของพี่น้องชาวภาคใต้ให้แบบให้หลายๆท่านมองเห็นในโลกออนไลน์อะไรอย่างงี้นะครับผม
2: ค่ะก็จะเป็นงานโชว์ต่างๆงานในโรงมโนราก็จะมีงาน
3: ลงนำไปเลยได้ป่ะกับวัตถุดิบ
2: ค่ะก็จะมีมโนราตัวอ่อนค่ะแล้วก็มโนราก็จะเป็น3ชุดก็จะมีชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่ค่ะที่ซ้อมกันอยู่น้องๆแต่ละชุดก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปค่ะ
4: เท่ากับมาการแสดงนี้คือได้ฝึกน้อง
2: ใช่ค่ะหาประสบการณ์ให้น้องๆด้วย
0: น้องๆในคณะตอนนี้ถ้าเป็นเด็กๆอายุระหว่าง 7-18 ปีนะครับมีสมาชิกอยู่ประมาณ25คนก็มาหารายได้นะครับเปิดหมวกโชว์การแสดงกันแบบนี้เป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยครับเผื่อว่าใครอยากจ้างคณะของน้องๆเนี่ยไปทำการแสดงกันนะครับมีเบอร์ไว้ให้ติดต่อด้วยครับ0622300309ครับเยาวชนอีกคนนะครับที่น่าสนับสนุนเป็นนักมวยหญิงอายุ17ปีเองนะครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูคุณผู้ชมเป็นเจ้าของเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับแล้วก็นอกจากความเก่งแล้วเนี่ยน้องมีความกตัญญูครับเพราะว่าขึ้นชกมวยทุกวันนี้ก็เพื่อจะหารายได้ไปช่วยรักษาแม่ที่ป่วยเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับตอนนี้ท่านผู้ว่าเนี่ยทราบเรื่องแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือน้องด้วยครับด้วยวัย17ปีแล้วแม้จะเป็นผู้หญิงนะครับแต่ว่าก็มีใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญที่ต้องเล่นกีฬาชกมวยที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บแบบนี้ครับแล้วผ่านการขึ้นชกมาแล้ว30ครั้งคุณผู้ชมทั้งมวยไทยอาชีพแล้วก็มวยไทยสมัครเล่นในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬานักเรียนนักศึกษานักมวยหญิงคนนี้คือนางสาวจันจิราพลอินหรือว่าน้องบิวครับหรือว่าชื่อนักมวยในวงการก็คือเพชรแสงจันทร์วมณีวันวัย17ปีครับศึกษาอยู่ปวช3แผนกอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับบ้านน้องเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านโปร่งแจ้งหมู่2ตำบลหันนางามที่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพู เบื้องหลังความมุมานะใจสู้ของน้องบิวที่ชกมวยมาตั้งแต่อายุ13ปีก็คือคุณแม่คนนี้แหละครับนางบุญจันทร์ลาดบัวขาวอายุ50ปีคือแม่เนี่ยป่วยเป็นกล้ามเนื้อด้านขวาอ่อนแรงนะครับน้องบิวเลยต้องช่วยพ่อทำงานหาค่าใช้จ่ายซึ่งในครอบครัวก็มีพ่อแม่พี่สาวตัวน้องบิวหลานสาวแล้วก็พี่เขยครับรายได้ส่วน

0: ไอเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องดิ้นรนไปหาข้าวโพดพืชผักผลไม้ไปขายข้างถนนสายสีบุญเรืองนากลางแล้วก็ขายรอบหมู่บ้านด้วยทุกวันตอนเช้าก่อนจะไปเรียนเนี่ยก็ต้องวิ่งออกกำลังกายพร้อมกับพ่อวันละ 5-6 กิโลเมตรนะครับพอตกเย็นหลังเลิกก็มาซ้อมมวยที่ค่ายวอมณีวันเสร็จภารกิจก็กลับมาใช้ชีวิตดูแลครอบครัวครับขณะที่นายอุดรพลอินพ่อนะครับอายุ53ปีที่เป็นเสาหลักของครอบครัวก็บอกว่าวันๆเนี่ยต้องหาเงินจากอาชีพขายข้าวโพดต้มนะครับหารายได้เดือนนึงต้องหาให้ได้เกือบ 20,000 บาทถึงจะเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้พอครับ
1: ไม่ให้ลูกไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
2: ซ้อมอยู่ค่ายบอลนี่ค่ะก็ซ้อมกับเพื่อนๆครูในค่าย
3: ค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ
2: อายุ17ปีค่ะ
3: 17ปี
2: สามส
3: ิบถึงสี่สิบ
2: ได้
3: สามสิบถึงสี่สิบส่วนใหญ่ก็คือชอบมวยไทยใช่ไหม
2: มวยไทยอาชีพ
3: มวยไทยอาชีพไปนี่โดนน็อกสักทีไหม
2: โดนน็อกประมาณสองครั้ง
3: ประมาณสองครั้งเนาะค่าตัวเท่าไหร
2: ่1,500-2,000
3: พบกับนักมวยไทยอย่างเดียวใช่ไหม
2: เคยไปโชว์กับญี่ปุ่นครั้งนึงค
3: ่
2: ะ
3: ไปประเทศญี่ปุ่น
2: กับนักมวยญี่ปุ่นครั้งนึงค
3: ่ะเป็นไปยังไงไปญี่ปุ่น
2: จะไปรบกับครูอีกค่ายนึงอยู่กรุงเทพค่ะแล้วก็ครูเขาจะพาไป
4: ผมนะครับในฐานะผู้ใหญ่บ้านนะในฐานะผู้ใหญ่บ้านดีใจรู้สึกดีใจมากว่าทุกคนเด็กๆคนนึงที่ผมมาเจอตัวเล็กๆนะครับตอนนี้ได้เป็นนักมวยระดับจังหวัดไปถึงสู่ประเทศนอกนะครับดีใจรู้สึกดีใจและประทับใจผมอยากให้ชุมชนของผมนะครับมีลักษณะอย่างนี้หลายๆท่านหลายๆคนมันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับอันนี้ถือว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับในชุมชนของผมนะครับ
0: ความฝันน้องบิวเนี่ยยังอยากจะเป็นแชมป์โลกมวยหญิงด้วยแล้วก็จะเรียนหนังสือให้สูงที่สุดจะได้ดูแลพ่อแม่ให้ดีกว่านี้ครับส่วนตอนนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทราบข่าวแล้วนะครับก็มอบหมายให้เลขานุการชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเนี่ยมาลงพื้นที่ให้กำลังใจและประสานการช่วยเหลือต่อตอนนี้ทางชมรมแม่บ้านมหาดไทยเนี่ยมอบทุนการศึกษาเบื้องต้นให้น้องบิว 5,000 บาทแล้วก็เดี๋ยวจะประสานดูแลเรื่องของแนวทางการศึกษาต่อไปด้วยครับพาไปชมอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามอย่างปลากระเบนนะครับคุณผู้ชมก็เพาะพันธุ์ส่งขายตลาดต่างประเทศนะครับพัฒนาทั้งสายพันธุ์แล้วก็มีฐานข้อมูลประวัติของปลาทุกตัวเลยครับพร้อมทั้งมีรวมกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงกันด้วยเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านตลาดติดตามกับคุณสันสนีพลอยวิไลครับ

0: บินมีลวดลายที่สวยงามทำให้พี่ชัยวิวัฒน์ปราชญาวิริยะหรือพี่หังหลงเสน่ห์ของปลากระเบนจนได้ทดลองเลี้ยงศึกษาข้อมูลการเลี้ยงอย่างจริงจังก่อนตัดสินใจเปิดฟาร์มปลากระเบนสวยงามภายใต้ลักกี้สติงเรย์ฟาร์มที่อำเภอเมืองเลยบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบมีฐานข้อมูลของปลาทุกตัวทำให้รู้แหล่งที่มาของปลาและพัฒนาสายพันธุ์ปลาได้ตรงตามความต้องการของตลาด
1: ที่ผมทำกระเบนเนี่ยมันมีอย่างนึงที่ผมตัดสินใจเพราะมันยากผมมองเพราะมันยากมันถึงทำได้คู่แข่งจะน้อยข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่อายุปลาจำนวนผลผลิตอุณหภูมิหรือพื้นที่ที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้พื้นที่จำนวนมากครับในต่างจังหวัดผมเลยค่อนข้างได้เปรียบ
0: ปัจจุบันที่นี่มีพ่อปลา30ตัวแม่ปลา200ถึง300ตัวและลูกปลา300ถึง400ตัวค่ะปลาที่เลี้ยง90%จะเป็นแบบไฮบริดซึ่งทางฟาร์มจะคอยพัฒนาสายพันธุ์ปลาใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
1: อันนี้เขาเรียกเป็นไฮบริดครับไฮบริดเกรดสูงแล้วครับเกิดจากการที่เราเอาหลายๆสายพันธุ์จุดเด่นของหลายๆสายพันธุ์มาผสมรวมกันครับอย่างนี้เขาจะได้ความขาวของจุดความใหญ่ของจุดแล้วก็ความเยอะด้วยและที่สำคัญสิ่งที่หายากในปลากระเบนสมัยใหม่ก็คือเขาเรียกขดครับก็คือจุดเล็กๆที่ขึ้นมาตามแทรกตามตัวนะครับ
0: อย่าง
1: ตัวนี้เขาเรียกครบเครื่อง
0: ครบเครื่องเลย
1: จุดขาวจุดใหญ่จุดเยอะ
0: มันมาจากสายพันธุ์อะไรก่อนที่มันจะมาเป็นไฮบริดตรงนี
1: ้มีทั้งโพลกาดอทครับมีทั้งแบล็กไดมอนด์แล้วก็มีเฮนไลน์ครับ

0: ขอรับเลยคุณผู้ชมที่นี่จะเก็บแต่ตัวที่เป็นไฮไลท์ไว้ใช่ไหมคะพี
1: ่
0: อย่างตรงนี้ที่เราเห็นบอกว่าหลักล้านเลยหรอคะพี
1: ่ครับเพราะอย่างตอนนี้ที่เขาแพทเทิร์นที่เขาฮิตกันที่สุดก็จะประมาณนี้ครับจุดขอบใหญ่จุดใหญ่เยอะทั้งตัวขาวด้วยนะครับและยิ่งในความพิเศษของเขาคือเขาสวยในไซส์ใหญ
0: ่
1: ครับปกติเราจะเจอปลาสวยแต่ไซส์เล็ก
0: อันนี้พิเศษยังไงคะพี่ตัวนี้
1: อย่างตัวนี้เอกลักษณ์ของเขาคือเขาได้จุดกลมทั้งตัวครับจุดกลมจุดขาวและจุดใหญ่เสมอกันแทบทั้งตัวแล้วมันดูสบายตาตรงที่ว่าซ้ายและขวาเขาเรียกสมมาตรครับคล้ายๆกันพวกนี้เขาจะเก็บเป็นคุณลักษณะที่ดีของพ่อและแม่พันธุ์ครับ
0: ตัวขนาดนี้นี่อายุเท่าไหร่คะประมาณนี
1: ้ตัวนี้ประมาณขวบเดียวครับ1ปี
2: ปลากระเบนที่นี่เลี้ยงในน้ำจืดเป็นแบบระบบโอเวอร์โฟมอุณหภูมิของน้ำควรอยู่ที่30องศาเซลเซียสขึ้นไปค่ะอาหารที่ให้จะเป็นปลาหลังเขียวให้วันละ4มื้อค่าอาหารต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 50,000 ถึง 60,000 บาทค่ะปลากระเบนอายุ3ปีถึงจะผสมพันธุ์ได้ตั้งท้องใช้เวลาประมาณ90ถึง120วันให้ลูกครั้งละ5ถึง7ตัวค่ะ1ปีสามารถท้องได้1ถึง3ครั้งอายุไขอยู่ได้สูงสุดเฉลี่ย15ถึง20ปีการเลี้ยงจะเน้นเรื่องของความสะอาดเป็นหลัก
1: ผมใช้เขาเรียกว่าวิธีการเลี้ยงแบบใหม่แล้วครับก็คือผมประยุกต์จากการที่ถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะมีการลดน้ำแล้วก็เติมเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็ขัดตู
0: ้
1: แต่สมัยนี้ผมเน้นในการรักษาความสะอาดให้มากที่สุดก็คือในการที่ผมลดน้ำทิ้งทางฝั่งหนึ่งเติมฝั่งหนึ่งแล้วล้นทิ้งฝั่งหนึ่งเลยนะครับล้นทิ้งคือฝั่งนี้แล้วผมประยุกต์ใหม่ก็คือดูดขี้ปลาจากตรงกลางครับเข้ามาในช่องกองแรกแล้วไม่ต้องใช้วัสดุกองเพราะว่าตะกอนหนักทั้งหลายมันก็จะกองอยู่ช่องแรกเหมือนอย่างที่เห็นตอนนี้ครับอันนี้จะใสบรรดาขี้ปลาหรือตะกอนทั้งหลายก็จะอยู่ช่องนี้ส่วนช่องต่อไปผมก็แค่หักขึ้นเพื่อให้ตะกอนหนักอยู่ข้างล่างอันที่เบาจะไปอยู่ช่องโน
0: ้
1: นแล้วก็ใช้แอร์ลิฟต์ครับก็คือสังเกตง่ายว่าในตู้เนี่ยจะไม่มีปั๊
0: ม
1: เพราะผมใช้ปั๊มลมในการดันน้ำออกมาแทนครับอันนี้จะเป็นทั้งระบบที่ประหยัดแล้วก็ใช้คนน้อย
2: ข้อควรระวังในการเลี้ยงปลากระเบนคือต้องระวังบริเวณเงี้ยงที่อยู่ตรงส่วนหางเนื่องจากมีพิษซึ่งทางฟาร์มจะคอยตัดเงี้ยงออกก่อนจะนำไปผสมพันธุ์ค่ะซึ่งเงี้ยงของปลาจะคอยงอกออกมาใหม่คล้ายกับเล็บค่ะที่นี่จะแบ่งปลากระเบนขายเป็น3เกรดถ้าตัวไหนมีพื้นที่จุดสีขาวที่กว้างใหญ่และจำนวนมากก็จะเป็นเกรด A ค่ะราคามีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นเน้นขายผ่านทางออนไลน์และส่งขายต่างประเทศสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนเลยล่ะค่ะพี่หังยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันพัฒนาสายพันธุ์ปลากระเบนสวยงามร่วมกับเครือข่ายสมาชิกภายใต้กลุ่มเลบราเธอร์มีเครือข่าย5ฟาร์มเพื่อสร้างจุดแข็งด้านการตลาดค่ะ
3: เราก็จะร่วมกันพัฒนาให้ปลาที่เรารักเนี่ยสามารถพัฒนาให้มันสวยขึ้นช่วยกันหาลูกค้าช่วยกันโฆษณาอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มีการแบ่งปันสายพันธุ์ซึ่งกันและกันซึ่งปลากระเบนเนี่ยมันมีหลากหลายพันธุ์ซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีปลากระเบนที่เพาะแตกต่างกันไป
1: ถ้าเราชอบเรารักในสิ่งที่ทำเวลาเราทำอะไรมันก็จะง่ายไปหมดครับต่อให้ปัญหาหนักไหนก็ช่างครับมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าตราบใดก็ตามที่เราไม่ชอบโน่นนี่นั่นก็จะเป็นปัญหาไปหมดอย่างของผมพอเจอมาปัญหาเรื่องน้ำปัญหาเรื่องปลาปัญหาเรื่องต่างๆมันกลายเป็นเรื่องเล็กหมดเลยเพราะสิ่งที่เราทำคือเราอยู่กับสิ่งที่เรารัก
2: การเลี้ยงปลากระเบนสวยงามเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของตลาดสัตว์น้ำซึ่งการจะเลี้ยงให้ประสบความสำเร็จพี่หังบอกว่าต้องใจรักอาศัยระยะเวลาและความอดทนศึกษาข้อมูลให้มากค่ะซึ่งที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพได้ในอนาคตอีกด้วยค่ะ
4: อ หางของปลากระเบนที่หลุดออกมาแล้วเนี่ยมีความแหลมคมนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายทางฟาร์มก็จับเก็บดูแลเอาไว้เองครับเพื่อไม่ให้เป็นขยะอันตรายกับผู้อื่นด้วยเผื่อใครอยากไปศึกษาดูงานหรือว่าซื้อปลากระเบนไปลองเลี้ยงเป็นปลาสวยงามกันให้เบอร์ไว้ติดต่อนะครับ0965151615ครับปิดท้ายกันด้วยจังหวัดนราธิวาสนะครับจัดแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2567นะครับเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆภายในงานแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับและประชาชนไปร่วมชมงานกันได้จัด 19-28 กันยายนนี้ครับที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบอำเภอเมืองนราธิวาสครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่ขึ้นอยู่ล่างจอนี้ได้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมบ่าย 3:30 นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ช่วงวัยเรียนของเด็กๆ เป็นช่วงวัยของการเจริญเติบโตทั้งขนาดของร่างกายความสูงกล้ามเนื้อทุกสัดส่วนและการเติบโตของสมองทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ร่างกายพร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในการพัฒนาทักษะชีวิตนั่นเองครับและปัจจัยสำคัญของการพัฒนาทั้งมวลนั่นก็คืออาหารครับหมายถึงอาหารที่ดีอาหารที่ปลอดภัยและอาหารที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กๆครับจึงเกิดเป็นการจัดสรรโภชนาการอาหารกลางวันเพื่อเด็กไทยของเราขึ้นแต่การคัดสรรอาหารที่ถูกหลักโภชนาการให้ถูกต้องเป๊ะๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากใช้ได้เลยนะครับแต่ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่าแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติได้ใส่ใจและทุ่มเทกับเรื่องนี้มาตลอดครับแม้ว่าเงินสนับสนุนจากทางภาครัฐจะมีน้อยไปหน่อยแต่คุณครูทุกโรงเรียนก็คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาพร้อมกับสร้างสรรค์วิธีการจัดการเรื่องอาหารกลางวันขึ้นมาใหม่ให้น้องๆนักเรียนของเราได้กินและได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการนั่นเองครับ

0: รายการอาหารจานสุกวันนี้มาที่โรงเรียนบ้านโคกจำเริญนะครับจังหวัดสุรินทร์เรามาดูกันครับว่าอาหารจานสุกของที่นี่หน้าตาเป็นอย่างไรครับแต่เดินมาตั้งนานไม่เห็นเจอใครเลยโทษครับโทษครับพี่ครับ
1: ครับผม
0: ครับรบกวนนิดนึงครับเดี๋ยวดับเครื่องหน่อยครับพี่
2: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: พอดีผมจะมาถ่ายทำรายการนะครับได้ข่าวว่าที่นี่มันมีโคกจำเริญโมเดล 5 อเกี่ยวกับเรื่องอาหารกลางวันไม่ทราบว่าผมจะต้องไปคุยกับใครครับ
2: คุยกับผมก็ได้ครับ
0: อ๋อแต่ว่าพี่นี่เป็นเกษตรกรที่มาดูแลโครงการนี้อยู่เนาะ
2: ครับก็ไม่เชิงครับแต่ผมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนที่นี่ครับ
0: ท่านผู้อำนวยการ
2: ครับผมผู้อำนวยการ
0: สว
2: ัสดีครับผม
0: ไม่ทราบว่าผู้อำนวยการทำไมปลอมตัวมาหารักแท้ล่ะครับแต่งตัวมาขับรถนี
2: ่อ๋อวันนี้เราจะทำแปลงผักเตรียมให้นักเรียนได้ปลูกครับก็เลยลงมือด้วยตัวเองครับผมอ๋อ
0: ปกติพอก็มาลงมือด้วยตัวเองอยู่บ้างอยู่แล้วใช่ไหมคร
2: ับร่วมกับเกษตรกรในชุมชนของเราครับผม
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับท่านพอโรงเรียนกระโดดลงมาลุยเองอย่างนี้แปลว่าโครงการที่นี่ต้องไม่ธรรมดาแน่เลย
2: ครับผม
0: งั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยรายละเอียดกันหน่อยดีไหมครับ
2: ครับขอเรียนเชิญที่ห้องเลยครับ
0: โอ้ครับผมไปกันครับเชิญเชิญครับเชิญครับแหมท่านผอ.พรางตัวเสนียนเลยนะครับเนี่ยผมละตกกระจายหมดครับนึกว่า

เป็นพี่เกษตรกรในพื้นที่มาช่วยไถแปลงดินเพาะปลูกให้โรงเรียนทะมัดทะแมงมากเลยครับท่านผอ.และนี่ก็คือท่านผอ.ทวินบุญเจียมครับท่านผู้ชมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกจำเริญผู้ที่ดำเนินการโครงการอาหารกลางวันโคกจำเริญโมเดล 5อ.ที่รายการอาหารจานสุขมาตามหานั่นเองครับเอาเป็นว่าผมให้ท่านผอ.ทวินพักเรื่องไถดินไว้ก่อนครับเพราะว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันครับ

0: ไปไหนนะไหนบอกให้มารอตรงนี้อุ้ยโอ้โหพอครับ
1: ครับ
0: แม่เต็มยศเลยไม่ทราบคุณพี่ขับรถไถตะกี้ไปไหนแล้วล่ะครับเนี่ย
1: ครับผมไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวครับผมมาทำหน้าที่เป็นครูครับผม
0: อ๋อแม่ดังนั้นเอาละครับต้องคุยกันเป็นงานเป็นการนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: เรามาพูดคุยกันถึงโครงการอาหารกลางวันของที่โรงเรียนนะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงครับ
1: โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนก็คือเราทำปกติธรรมดาเหมือนโรงเรียนทั่วไปครับแต่ว่าที่นี่ส่วนใหญ่จะเพิ่มเติมตรงที่ว่าเรามีชุมชนมาช่วยในการจัดทำอาหารกลางวันในโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกผักสวนครัวไม่ว่าจะเป็นการเตรียมแปลงต่างๆเพราะที่นี่เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงป.6น
0: ัก
1: เรียนจะเล็กๆอาจจะทำแปลงไม่ค่อยไหวจึงให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการทำอาหารกลางวันในตรงนั้นครับผม
0: หมายความว่าผู้ปกครองมาช่วยทำปลูกผักอะไรพวกนี้อย่างนี้เหรอฮะ
1: ใช่ครับ
0: เดินเข้ามาในโรงเรียนจะเห็นเลยนะครับว่าเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยที่มาที่ไปยังไงครับผอ.ครับ
1: อ๋ออันนี้ครับเรื่องของฐานเรียนรู้ที่โรงเรียนมัธยมจำเริญได้เข้าโครงการเด็กไทยแก้มใสตั้งแต่ปี2560ครับผมซึ่งในโครงการเด็กไทยแก้มใสนั้นจะมีอยู่8องค์ประกอบ
0: ครับผม
1: ซึ่งเราก็ทำกิจกรรมนั้นทุกองค์ประกอบ
0: ทุกองค์ประกอบเลย8อย่างเลย
1: 8อย่างเลยครับผม
0: เราก็เลยได้มาเป็นศูนย์การเรียนรู้
1: ใช่ครับใช่ครับตั้งแต่อันแรกเลยก็คือเกษตรในโรงเรียน
0: ครับ
1: ในเกษตรนั้นก็จะมีเรื่องของการปลูกผักสวนครัวการประมงเลี้ยงไก่การเพาะเห็ดประมาณนี้ครับนี่คืออันแรกครับอันที่สองสหกรณ์
0: สหกรณ
1: ์สหกรณ์เดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสหกรณ์นักเรียนครับไม่ได้เป็นสหกรณ์โรงเรียนแต่เป็นสหกรณ
0: ์ของนักเรียน
1: ใช่ครับนักเรียนเป็นคนดำเนินการสหกรณ์มีอยู่3อย่างอันแรกก็คือสหกรณ์ร้านค้า
0: ครับ
1: เราก็มีขายของธรรมดาปกติแต่เราไม่ขายขนมกรุบกรอบไม่ขายไอศครีมประมาณนี้เราไม่ขาย
0: เยี่ยมครับ
1: หนึ่งสหกรณ์ที่2คือสหกรณ์ออมทรัพย์อันที่3ก็คือการจัดบริการอาหารกลางวันนี่คือไฮไลท์ของเรานะครับที่เอาผลผลิตนะจากที่เกษตรเราก็มาทำอาหารกลางวันจัดบริการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะอะไรต่างๆเราก็ได้ทานข้าวทานอะไรปกติธรรมดา
0: ก็คือโดยสรุปย่อๆก็คือว่าทั้ง8อย่างเนี่ยเราทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ
1: ์
0: นะครับทำให้เราเนี่ยได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู
2: ้ศูนย์การเรียนรู้ของผอ.ทวินนี่นะครับถือว่าทำออกมาได้ผลดีทีเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมเรามีคณะคุณครูจากโรงเรียนต่างๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาศึกษาดูงานโครงการอาหารกลางวันโคกจำเริญโมเดล5อเรื่อยๆเลยนะครับเป็นการกระจายความรู้กระจายโนว์ฮาวออกไปให้เกิดประโยชน์กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนอื่นๆด้วยแต่ยังไม่หมดครับโคกจำเริญยังมีจุดเด่นอีกเยอะครับไปฟังกันต่อเลย Go
0: แต่จุดเด่นนะครับของที่นี่ก็คือว่า8อย่างเนี่ยเรามีการนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ย่อยลงมาเหลือเป็นโมเดลของเรา5อ
1: ใช่ครับผม
0: คืออะไรบ้างครับอ
1: ันนี้คือใน5อของเราคือเราพยายามสรุปสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดเพื่อที่จะเป็นโมเดลของโรงเรียนนะครับนวัตกรรมของโรงเรียนอันแรกก็คือองค์ความรู้องค์ความรู้ก็คือว่าเราให้ผู้ปกครองและนักเรียนและคุณครูเนี่ยทำไงจะมีองค์ความรู้ในการที่จะทำเรื่องของอาหารกลางวันทำเรื่องของสุขภาพอะไรต่างๆเหล่านี
0: ้เราต้องให้ความรู้เขาก่อน
1: ใช่ให้ความรู้ก่อนโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตานีมันมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความรู้ในตรงนี้ด้วย
0: ก็คือไม่ใช่แค่ชุมชนนะครับแต่ว่าหน่วยงานอื่นๆรพสตนี่ก็เข้ามาช่วยเราด้วย
1: ใช่ครับผมให้ความรู้ของเราอันที่2ก็คืออาหารเสริม
0: อาหารเสริม
3: ข้อ2อาหารเสริม
1: นะอาหารเสริมของเราก็คือมีอยู่นมอาหารเสริมน
0: ม
1: ที่นี่ได้รับอาหารเสริมนมที่เป็นนมพาสเจอไรส์ครับ
0: เป็นนมถุงนมพาสเจอไรส์
1: ใช่ครับเด็กชอบมากครับทุกเช้าเด็กก็จะมารับไปเสร็จแล้วเราก็ไปดื่มเสร็จแล้วก็มาทิ้งที่เดิมคืน
0: เอามาคืน
1: ใช่ครับมันจะเก็บส่วนนั้นอันที่สองก็คืออาหารเช้าอาหารเสริมนะครับอาหารเช้าก็คือที่นี่เนื่องจากว่าเรามีเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการเราก็เลยดูแลอาหารเช้าของเด็กที่มีภาวะเตี้ยกับผอมและก็ส่วนหนึ่งก็คือเด็กที่ไม่ได้รับประทานอาหารเช้ามาโรงเรียน
0: เพราะว่าไม่ใช่เด็กทุกคนที่คุณพ่อคุณแม่จะมีเวลาทำอาหารเช้า
1: ใช่ครับเด็กบางคนผู้ปกครองก็หมดแต่จัดกิจกรรมทำอย่างอื่นไปนะครับผมอันที่สามก็คืออาหารกลางวันนี่เอง
3: โอ๊ะครับอาหารกลางวัน
1: ที่นี่อาหารกลางวันนั้นเราทำเป็นระบบครับโดยมีเมนูอาหารไทยสกูลันนะครับซึ่งโรงเรียนสพท.ทั่วไปก็ดำเนินการ
0: ทำตามนี
1: ้ใช่ครับในไทยสกูลันนั้นมันจะมีประโยชน์อยู่2อย่างอย่างน้อยๆนะครับก็คือเราทราบสารอาหาร
0: ที่จะได้รับ
1: ใช่ครับใน12อย่างนั้นที่เด็กนักเรียนจะได้รับอันที่2ก็คือเราสามารถที่จะซื้อวัตถุดิบตามจำนวนของนักเรียนที่เขาคำนวณมาให้ในตรงนั้น
0: ง่ายเป็นสูตรที่สำเร็จมาแล้ว
1: ครับ

0: อีกอ่อนหนึ่งก็คือการออกกำลังกายที่นี่จะพาเด็กออกกำลังกายเป็นประจำครับผมโดยเฉพาะที่เป็นวันอังคารที่เขามีชุดพละแล้วก็วันพฤหัสบดีที่เขามีชุดกีฬาสีนะครับก็จะออกกำลังกายโดยเราเอาเด็กแกนนำนักเรียนมาเป็นแกนนำข้างหน้าแล้วนักเรียนทุกชั้นทุกคนได้ทำตามครับ
1: ออกกำลังกายกันทุกคนนะคร
0: ับ ใช่ครับใช่ครับ
1: เหลืออสุดท้าย
0: อสุดท้ายก็คือการออกแบบการเรียนรู
2: ้
0: นี่คือสิ่งที่เป็นจุดสำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือครูต้องออกแบบการรู้ให้กับเด็กนักเรียนยกตัวอย่างเช่นการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในช่วงของเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาของทุกวันครับผมก็คือในวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ก็จะลงพื้นที่เกษตรนะวันอังคารกับวันพฤหัสเด็กก็จะลงเต็มสนามเรื่องของการออกกำลังกายครับผมนี่คือโมเดล 5 อ ของโรงเรียนบ้านโคกจำเริญครับ
1: ก็เรียกว่าโคกจำเริญโมเดลของเรานะครับ 5 อ นะครับผมสรุปนะฮะองค์ความรู้
0: ครับผม
1: อาหารเสริมนะครับอาหารกลางวัน
0: ครับ
1: ออกกำลังกายแล้วก็ออกแบบการเรียนรู้นะครับแม่เป็นการย่อมาอย่างนี้ 5 อ เข้าใจง่ายเลยนะครับเด็กๆก็จะจำได้แล้วก็ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยนะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเราพูดถึงที่มาของวัตถุดิบแล้วนะครับพูดถึงที่มาของเมนูแล้วแล้วกระบวนการในการปรุงอาหารนี่เราทำกันอยู่ตรงไหนอะครับ
0: กระบวนการปรุงอาหารเรามีโรงครัวและโรงอาหารสำหรับที่จะไปดำเนินการอยู่ตรงนั้นได้เลยครับผม
1: ซึ่งมีอาจารย์ที่เป็นคนออกแบบเมนูเลือกเมนูด้วยใช่ไหมครับ
0: มีคุณครูผู้ดูแลเรื่องของอาหารกลางวันและคุณครูที่ดูแลระบบไทยสกูลลันนะครับในตรงนั้นด้วยนะครับที่พร้อมที่จะดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันในล่วงหน้า
1: ตรงนู้น
0: ครับ
1: เมนูนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ยังไงขอบคุณท่านผอ.มากนะครับเดี๋ยว
0: ผม
1: ขออนุญาตไปชิมอาหารฟรีเอ้ยไม่ใช่ฮะขอไปดูกระบวนการในการปรุงอาหารสักเล็กน้อยก่อนนะครับ
0: ได้เลยครับผมยินดีครับผม
1: สบายแล้วครับอิ่มแน่
0: ครับ
3: นี่แค่5อนะครับยังได้ครบถ้วนขนาดนี้ถ้าเป็น20อ30อแล้วก็โอ้โหกิจกรรมคงเยอะไม่หวาดไม่ไหวแน่ๆครับเมื่อครู่นี้เราได้ฟังเรื่องของวัตถุดิบอาหารกลางวันที่ได้ความร่วมมือจากผู้ปกครองและชาวบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงมาบ้างแล้วนะครับตอนนี้ผมจะพาไปคุยกับพวกเขาแบบตัวเป็นๆกันเลยครับว่าไอ้เรื่องการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเนี่ยพวกพี่ๆเขาทำยังไงกันบ้าง
1: ตอนนี้ครับเราอยู่กับผู้ปกครองนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีคุณพี่อะไรบ้างครับ
4: ดอกอ้อสืบสนค่ะ
1: พี่อ้อเนาะเรียกพี่อ้อเนาะ
5: ทองใบกล้วยสำราญค่ะ
1: ชื่อเล่นว่า
5: สาวค่ะ
1: ไม่ใช่แอนนี่แอนเนอร์อะไรนะ
5: สาว
1: พี่อ้อพี่สาวแล้วก
6: ็รอยพิมพ์หนูซับค่ะ
1: ชื่อเล่นว่าก
6: ั๊กค่ะ
1: เอาอีกทีนึงชื่อเล่นกั๊ก
5: กั๊ก
1: กั๊ก
5: ค่ะ
1: วันนี้แบบจะไปก็ไม่ไปจะมาก็ไม่มานะกั๊กเอาไว้อย่างเงี้ยนะอ๋อโอเคแต่ละท่านเนี่ยนะครับก็ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในเรื่องของ

0: การจัดเตรียมวัตถุดิบรวมไปถึงเรื่องของการเตรียมเรื่องโภชนาการให้เด็กๆนะครับอย่างพี่อ้อมาช่วยอะไรอยู่บ้างครับ
1: เอาข้าวมาส่งโรงเรียนทุกปีเลยค่ะ
0: มาทุกปีมาให้เลยเหรอครับ
1: แล้วแต่ปีไหนข้าวได้เยอะปีไหนข้าวได้น้อยค
0: ่
1: ะ
0: ก็เอามามอบให้เพราะว่ามีลูกเรียนอยู่นี่
1: ค่ะมีหลาน
0: มีลูกด้วยมีหลานด้วยโอ้โหสามรุ่นเลยนะครับอยู่ที่นี่นะส่วนใหญ่ก็ลูกหลานก็เรียนที่นี่กันมาเป็นศิษย์เก่ากันมานะทางนี้มา
2: ปุ๋ยค่ะ
0: ปุ๋ย
2: ค่ะ
0: ยังไงที่บ้านผลิตปุ๋ยขาย
2: เลี้ยงวัวค่ะ
0: เลี้ยงวัวอยู่แล้ว
2: ควายค่ะ
0: อืมแล้วปุ๋ยแล้วก็อึวัวอึควายเนี่ยเนาะก็มาบริจาคอยู่แล้วแล้วที่บ้านทำเกษตรอยู่ด้วยไหม
2: มีทำค่ะ
0: ปุ๋ยพวกนี้เราก็ใช้อยู่ด้วย
2: ใช่ค่ะเราก็ต้องใช้ตามทุ่งนาทุ่งนาด้วย
0: ก็แปลว่าจริงๆเนี่ยถึงไม่เอามาให้โรงเรียนเนี่ยเราก็มีที่ของเราต้องใช้อยู่แล้ว
2: มีอยู่แล้วค่ะ
0: ยังไงก็แทบจะไม่พออยู่แล้วแต่เราเลือกที่จะสละของที่เราแทบจะไม่พออยู่แล้วมาให้โรงเรียนด้วย
2: เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต
0: เพราะคนมีลูกหลานเรียนอยู่นี่ด้วยไหม
2: มีค่ะมีหลาน
0: น่าฉะนั้นเนี่ย ให้มาปุ๊บคนที่กินก็ลูกเราหลานเราทั้งนั้นนะอ้าวกั๊กนะครับเดี๋ยวมีพี่น้องที่โต๊ะอะไรด้วยไหม
3: ไม่ค่ะ
0: ไม่มีนะทางนี้เขาข้าวทางนี้เขาปุ๋ยเรามาทุบอะไร
3: ผักค
0: ่
3: ะ
0: ผักยังไงอ่ะ
3: ก็ส่งให้โรงเรียนค่ะ
0: ที่บ้านก็ปลูกอยู
3: ่ปลูกค่ะ
0: ส่วนใหญ่เป็นผักอะไรครับ
3: ผักกาดผักกะหล่ำผักชี
0: ผักกาดกะหล่ำผักชีแล้วก็ทางโรงเรียนนี่ก็มีการปลูกอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามีเท่านี้ไม่พอกินแน่ทางโรงเรียนเนาะไม่ใช่เท่านี้นะครับยังมีผู้ปกครองอีกจำนวนมากนะครับไม่ใช่แค่มาให้เป็นของนะลงแรงด้วยเพราะว่าเด็กอนุบาลละอ่อนตอนแต่นเนาะทำเองก็ไม่ไหวก็มาช่วยนี่แหละครับอีกหนึ่งความร่วมมือที่ทำให้เกิดอาหารจานสุกที่โรงเรียนแห่งนี้ครับ

0: แหมไปแอบอยู่หนึ่งคนนะครับอีกหนึ่งคนครับที่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญนะครับเด็กๆเรียกว่า
1: ปาเตียค่ะ
0: ชื่อจริงคือ
1: กัญญพัฒน์สาแก้วค่ะ
0: นะครับไม่ได้เอาปุ๋ยไม่ได้เอาผักอะไรมาให้แต่เอาแรงมาให้ยังไงครับเรื่องราวนานหรือยังที่มาช่วยเขาทำนี
1: ่ตั้งแต่ปี59แล้วค่ะ
0: ตั้งแต่ปี59 7ปีนะที่มาช่วยทำส่วนใหญ่ทำอะไรบ้างครับ
1: ก็ตั้งแต่เริ่มทำแปลงแล้วก็หว่านเมล็ดดูแล
0: ทำแปลงหว่านเมล็ดนะครับแล้วก็เด็กๆทั้งหลายก็จะมีหน้าที่ในการดูแลสิ่งที่เราช่วยเริ่มต้นเอาไว้ให
1: ้ทำเป็นแบบอย่างให้เขาว่าทำอย่างนี้อย่างนี้นะ
0: เป็นตัวอย่างเขาเรียกว่าให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่างเด็กจะได้ทำต่อได
1: ้
0: ทำไมต้องมาช่วยอ่ะ
1: เด็กๆยังแม้ว่าประสบการณ์เขายังไม่มีนะคะแล้วก็อีกอย่างการใช้อุปกรณ์มันจะ
0: กลัวว่าจะเกิดอันตราย
1: คอยช่วยดูแลคุณ
0: มีลูกเรียนอยู่นี่อ่ะดิ
1: มี2คน
0: 2คนนั่นไงนี่จิตใจคนเป็นแม่เนาะก็อยากจะให้ลูกมาช่วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าทำให้อย่างเดียวให้เขาเรียนรู้แล้วทำเองเป็นด้วยในอนาคต
1: ทำเองเป็นกลับไปบ้านก็ทำค่ะ
0: อันนี้แหละครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับยอดเยี่ยมมากครับเย้ขอบคุณครับ
2: เป็นความร่วมมือที่อบอุ่นมากเลยนะครับทั้งผู้ปกครองและชาวบ้านในชุมชนที่รักลูกรักหลานในชุมชนตนเองทั้งหมดทั้งมวลในส่วนของผู้ปกครองและชาวบ้านมีอย่างหนึ่งครับที่ผมเห็นชัดเจนมากๆครับนั่นก็คือความสามัคคีกันครับเขามีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนว่าจะต้องช่วยกันดูแลลูกหลานของเราเราต้องเสียสละช่วยกันไม่แบ่งแยกนะครับแต่ว่าแบ่งปันครับคนนั้นมีข้าวก็จัดข้าวมาคนนี้มีปุ๋ยก็ยกปุ๋ยมาปลูกผักคนไหนมีแรงก็ลงมือลงแรงช่วยจัดการงานต่างๆรักลูกห่วงหลานร่วมกันสร้างโภชนาการจริงไหมล่ะครับแล้วตอนนี้นะครับก็ใกล้เวลาอาหารกลางวันของน้องนักเรียนแล้วครับเราไปดูในครัวกันบ้างครับว่าเขาเตรียมอาหารเตรียมเมนูอะไรให้เด็กๆกินกันในวันนี
0: ้คนนี้ประธานโทษนะครับครูจุ๋มหรือเปล่าครับ
3: ใช่ค่ะ
0: โอ้สวัสดีคร
3: ับ สวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: นี่แหละครับครูจุ๋มนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องอาหารกลางวันของที่นี่อยู่ใช่ไหมครับต้องถามอย่างนี้ก่อนอีท่าไหนครับถึงมาดูแลตำแหน่งนี้
3: อ๋อเนื่องจากครูคนเก่าเกษียณ
0: ครับผม
3: แล้วก็เป็นครูที่อยู่นานก็จะแบบรู้เกี่ยวกับพื้นเพหรือว่าชุมชนว่ามีวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มาเป็นครูอาหารกลางวัน
0: ถ้าอย่างนั้นนะครับครูจุ๋มครับแต่ละวันในเมนูที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกมาจากไหนครับ
3: ก็จากการสำรวจความต้องการของเด็กค่ะในแต่ละชั้นนะคะเราจะสอบถามอย่างเงี้ยค่ะแต่ละชั้นว่าเขาต้องการอยากทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดเรียงลำดับตามความชอบของเด็กมากสุดเนี่ย
0: แต่ไม่ใช่ว่าชอบอันนี้ก็ทำอันนี้ซะทุกวัน
3: อ๋อไม่ค่ะเราก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็คือต้องให้ได้รับสารอาหารครบถ้วน
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อะไรครับฝึกนิสัยให้สามารถกินของที่ไม่ชอบก็ต้องฝึกด้วยเนาะ
3: ฝึกให้เด็กที่ไม่ชอบทานผักก็หันมาทานผักแบบนี้ค่ะ
0: เมนูยอดฮิตครับโหวตครั้งไหนได้ที่1ตลอด
3: ก็จะเป็นข้าวมันไก่อ่ะค่ะ
0: ข้าวมันไก
3: ่แล้วก็มีส้มตำไก่ทอดแล้วอีกอันนึงก็คือแกงฟักทองค่ะ
0: แกงฟักทองเหรอ
3: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงมาถึงทุกวันนี้พอใจหรือยังครับกับเมนูที่มีเด็กๆ เสียงตอบรับมาพอใจไหมครับ
3: พอใจค่ะเพราะว่าเห็นจากสีหน้าเด็กๆ ก็คือเขามีความสุขในการรับประทานนี้ค่ะ
0: อ
3: าจจะมากกว่าที่บ้านด้วยซ้ำไปค่ะที่โรงเรียนค่ะ
0: ดังนั้นครูจุ๋มทำหน้าที่นี้เป็นเหมือนแม่พระที่สร้างความหวังให้เด็กๆว่าเที่ยงนี้จะมีของอร่อยอะไรกินกันนะครับ
3: ค่ะ
0: แล้ววันนี้โรงเรียนเรามีอะไรกินครับครูจ
3: ุ
0: ๋ม
3: อ๋อเป็นต้มจับฉ่ายค่ะกับหลนปลาทูค่ะ
0: โอ้โหผักล้วนๆครับมาดูกันครับว่าศึกครั้งนี้ต้มจับฉ่ายกับเด็กๆใครจะแพ้ใครจะชนะแต่ฝากท้องด้วยคนนะคร
3: ับ ยินดีมากค่ะ
0: ครับผม
2: คุณผู้ชมครับต้มจับฉ่ายเนี่ยนะครับเป็นอาหารธรรมดาทั่วๆไปที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กแต่ในความธรรมดานั้นจับฉ่ายเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเยอะมากเลยนะครับจริงๆครับไม่ได้โม้ดูสิครับมีผักเยอะไม่ล่ะแล้วการที่เอาผักปริมาณขนาดนี้มาต้มมาเคี่ยวก็จะทำให้ผักนิ่มกินง่ายเหมาะกับน้องๆวัยเรียนมากนะครับอีกเรื่องนึงก็คือจับฉ่ายจะช่วยระบบการย่อยอาหารให้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วยังมีทั้งแคลเซียมเกลือแร่วิตามิน B12 แล้วก็โปรตีนจากหมูแถมยังได้แลคโตบาซิลัสจากซีอิ๊วและเต้าเจี้ยวอีกด้วยครับเห็นไหมล่ะครับแค่ผักต้มชื่อง่ายๆแต่คุณค่าไม่ธรรมดาแล้วยังเป็นผักรสหวานทานง่ายด้วยครับเชื่อผมหรือยังล่ะครับว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา
4: ขณะนี้เวลา 12:00 น. now at 12:00
5: ได้เวลาพักรับประทานอาหารกลางวันแล้วค่ะนักเรียนอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารด้วยนะคะ
6: It's time to have lunch. Don't forget to wash your hands before and after have lunch.

0: วายเฮ้ยเพื่อนเรานั่งกับเพื่อนได้เปล่าได้ไงเพื่อนเพื่อนชื่ออะไรฮะเพื่อนชื่อแจ็คโอเคกับข้าวโรงเรียนเพื่อนชอบกินอะไรกันฮะสุกี้โรงเรียนเรามีสุกี้เลยเหรอมีบ่อยไหมแล้วชอบกินอะไรแจ็คอ้าวอีนี่เรียนแบบเพื่อนเฮ้ยเพื่อนไม่กินกล้วยเหรอ
1: กิน
0: หรอไหนกินให้ดูนะเพื่อนดูเกรงๆอ่ะ
1: ไม่ได้เป๊ะครับ
2: กำลังจะเข้าปากแล้วครับจะเข้าปากแน่แล้วเข้าไปเรียบร้อยครับว่าเยี่ยมจริงๆครับจะตื่นเต้นไปไหนเนี่ย คุณผู้ชมครับกล้วยที่น้องเขากินเนี่ยเป็นกล้วยครับคือมันโดนน้ำแล้วก็เลยร้องว้าก็เลยกลายเป็นกล้วยน้ำว้าคิดว่าเชื่อได้ไหมครับอย่าเชื่อเลยครับผมมั่วเอาครับแต่ที่ไม่มั่วก็คือประโยชน์ทางโภชนาการของกล้วยครับกล้วยน้ำว้านี่นะครับเขามีสารอาหารและวิตามินอยู่มากก็จะมีวิตามิน A วิตามิน B6 วิตามิน C ธาตุเหล็กแมงกานีสแมกนีเซียมวิตามินพวกนี้นะครับช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจช่วยปรับปรุงการทำงานของระบบทางเดินอาหารและคุมระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยครับแต่การกินกล้วยน้ำว้าก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับเพราะเจ้ากล้วยน้ำว้าเนี่ยเขามีน้ำตาลในตัวเองสูงครับถ้ากินมากเกินไปน้ำตาลในเลือดจะพุ่งเอาได้นะครับทำให้เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานได้ฉะนั้นควรกินเอาแค่พอดีครับก็ประมาณ1ลูกหรือ2ลูกต่อวันก็พอแล้วครับเรียกว่ากินเป็นยาบำรุงร่างกายอะไรทำนองนั้นล่ะครับโครงการ5อของโรงเรียนบ้านโคกจำเริญเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของน้องๆ นักเรียนได้ดีเลยล่ะครับเป็นการรวบรวมสร้างเสริมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตไปพร้อมๆกันใช้งานแบบควบคู่กันไปและที่ชัดเจนเลยก็เรื่องโภชนาการของน้องๆ นี่ล่ะครับที่มีทั้งบรรดาครูอาจารย์และผู้ปกครองช่วยกันทำให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเด็กๆได้อิ่มท้องพร้อมกับถูกหลักโภชนาการนี่ล่ะครับอาหารจานสุขของเราสุขที่ได้กินสุขที่ได้ให้สุขกายสุขใจสุขภาวะทางโภชนาการที่

0: ดีๆนั่นเองครับ
1: อาหารจานสุกของผมคือผัดผักคะน้าที่คุณยายผมปลูกเพาะเองครับ
2: อาหารจานสุกของหนูคือข้าวผัดฝีมือคุณแม่อร่อยมากๆเลยค่ะ

วันนี้เวลาของรายการอาหารจานสุกหมดลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าตอนนี้ผมขอไปลองขับรถไถไถหน้าดินรอปลูกผักก่อนนะครับเป็นไงครับหน่วยก้านพอได้ไหมครับอ่ะจ๊ะอ่ะจ๊ะอ่ะไปละครับสวัสดีครับ

ไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวคือให้มีจิตอยากจะช่วยที่เรียกว่ากรุณาการุณาคือความสงสารอยากจะช่วยแต่มันสุดวิสัยที่เราจะต้องจะช่วยแล้วก็ต้องวางอุเบกขาวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นที่อาศัยใครทำกรรมใดก็ได้กรรมนั้นเราไม่ซ้ำเติมแต่เราช่วยไม่ได้ต้องวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมว่าเขาสร้างเหตุมาอย่างนี้ผลเขาก็ได้รับอย่างนี้เราก็อยากจะช่วยสุดๆแต่มันเกินวิสัยเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาก็ทำเอาไว้เพราะนั้นการวางกลางเนี่ยเรียกว่าอุเบกขาพรหมวิหารไม่ซ้ำเติมก็พอแล้วเพียงแค่เราช่วยไม่ได้เราก็มองด้วยใจกรุณาสงสารขอให้เขาพ้นจากทุกข์แต่เราทำได้แค่นี้เพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเห็นแก่ตัวเจริญพร

่นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันได้แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

ปักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องปักกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

ความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในวันนี้เราจะนำเสนอการเสวนาพิเศษกรณีไฟไหม้บ่อขยะแพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการเกี่ยวกับสารพิษอันตรายจากควันไฟที่ลอยปกคลุมทั้งในจังหวัดสมุทรปราการและหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันหาคำตอบจากข้อสงสัยต่างๆของประชาชนร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับการเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องมหันตภัยควันไฟบ่อขยะ
1: Science Cafe จัดขึ้นมาด้วยหลากหลายจุดประสงค์คืออยากให้ความรู้กับสาธารณะในบรรยากาศที่กันเองสบายๆโดยที่ไม่มีรูปแบบเป็นวิชาการมากนะแต่เราต้องมีนักวิชาการที่รู้ลึกรู้ซึ้งรู้จริงในหัวข้อต่างๆเหล่านั้นมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นปัญญาของแผ่นดินนะครับดังนั้นเมื่อมีปัญหาเราก็แก้ไขด้วยปัญญาเราจะต้องเอาความรู้ต่างๆในของจากบุคลากรที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาให้ความรู้กับสังคมดังนั้นในกรณีบริบทของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนหนึ่งที่เราตั้งหัวข้อไว้ก็คือไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นที่นักวิทยาศาสตร์มีส่วนร่วมได้หรือมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมได้วิทยาศาสตร์มีคำตอบเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและประชาชนก็จะไม่ตื่นตระหนกอันนั้นคือสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของนักวิชาการอย่างเรา
0: การเสวนาพิเศษ Science Cafe เรื่องมหันตภัยควันไฟบ่อขยะโดยแพทย์หญิงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวอนามัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประหยัดโภคทิติยุจากภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เอกสิทธิ์สมสุขจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พลังพลคงเสรีจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: เปิดหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมาปุ๊บก็รู้สึกเหม็นเลยนะครับไม่ได้เหม็นจากหมึกแต่ว่าเหม็นจากไอ้ควันไฟเนี่ยนะครับธีมเราวันนี้คือวิทยาศาสตร์มีคำตอบแล้วเราจะกลับไปด้วยความรู้สึกว่าเรามีความรู้และเดินไปบอกคนอื่นว่าควรจะทำตัวยังไงในวิกฤตแบบนี้นะครับดูก่อนนะฮะว่าบางคนบ้านอยู่ไกลนะครับหรือบ้าน อยู่คอนโดจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรอย่างนี้ดูนะครับว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนนะครับภาพนี้คือภาพ Google Earth ก็จะเห็นบริเวณแถวนี้ที่เป็นกระเพาะหมูของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วก็ไหลลงมาเนี่ยบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นปากอ่าวนะครับก่อนถึงปากอ่าวเนี่ยก็จะเป็นบริเวณบ่อขยะนะครับแถวนี้ที่ไหม้ที่บอกว่าเป็นแพร่กระสา8นะครับแถวนี้ดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดขวาบนขึ้นไปเนี่ยบริเวณนี้ก็จะเป็นสนามบินสุวรรณภูมินะครับก็จะเห็นว่าระยะทางประมาณสัก10กว่ากิโลเนี่ยนะครับดูต่อไปนะครับนี่คือภาพที่เราเห็นเมื่อวันแรกๆจนกระทั่งเช้าวันอังคารเห็นภาพก็สวยดีนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยคือว่าพื้นที่ที่ไหม้เนี่ยประมาณเกินกว่า100ไร่คราวนี้เราทำยังไงกับมันเมื่อไหม้ดูต่อนะครับแล้วก็ไม่เดือดร้อนถ้าเกิดมันจะไหม้แล้วก็คนแถวนั้นเป็นนะครับเป็นอะไรนี่คือภาพถ่ายจากจิสดานะครับก็จะเห็นว่าตรงมุมเนี่ยคือเมืองโบราณนะครับแถวนี้คือเมืองโบราณนะครับพอมันไหม้มันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ10กว่ากิโลเนี่ยไปจนถึงสนามบินสุวรรณภูมิดูนะฮะว่ามันใกล้ตัวเราแค่ไหนแทนที่ลมจะพัดจากล่างขึ้นบนนะครับมันพัดมาตรงนี้มันโดนคณะวิทย์เหมือนกันแหละนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันขึ้นไปเราถือว่าโชคเราดีมั้งหรือว่าเราไม่ซวยก็ตามใจนะครับเอาล่ะนี่คือภาพความเป็นจริงอันนี้ตอนภาพตอนเช้าวันอังคารนะครับแต่ถ้าเกิดดูต่อไปนะครับภาพบ่อขยะจากภาพด้านบนเนี่ยก็เห็นว่าสีดำๆมันมีทั่วไปเลยนะครับตรงนี้ก็ดำตรงนี้ก็ดำตรงนี้ก็ดำแถวๆนี้ทำไมมันดำขนาดนี้เป็นเพราะมันเป็นพื้นน้ำผมไปสัมภาษณ์นักศึกษาท่านหนึ่งที่บ้านเขาอยู่แถวๆนี้เขาบอกว่าเด็กๆเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาไปวิ่งเล่นในบ่อพวกนี้หมดเลยเขาเรียกว่าบ่อดินบ่อดินพวกนี้คือบ่อที่ไม่มีดินก็เลยชื่อว่าบ่อดินนะครับคือเขาขุดดินไปจนหมดมันลึกแค่ไหนคือมันขุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นดินดาหรือชั้นน้ำนี่แหละเพราะฉะนั้นมันเป็นหลายสิบหรือร้อยเมตรคือนึกถึงว่าตึก6ชั้นพื้นที่ประมาณสูงเพิ่มประมาณ 20กว่าเมตรเนี่ยเพราะฉะนั้นมันควรประมาณ20กว่าชั้นน่ะขยะมันเยอะขนาดนี้นะครับแถวๆนี้ถ้าเกิดมองภาพอีกฝั่งนึงนะครับอันนี้ Google Street View ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ไหม้ก่อนไหม้หันกลับมา180องศาคือเห็นบ่ออย่างเงี้ยครับไม่ใช่ว่ายได้นะฮะมันลงไปลึกมากน้ำก็เย็นมากเดี๋ยวอาจารย์ประหยัดคงเล่าให้ฟังถึงผลกระทบน้ำใต้ดินอะไรต่างๆนะครับขยะมันก็มีทั้งไหม้ทั้งเคมีแล้วแต่ละท่านอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยไหวไหมนะครับนั่นคือประเด็นที่เราจะคุยกันเสวนาวันนี้นะครับเราคงนอกจากดูว่าวิทยาศาสตร์มีคำตอบนะครับแล้วก็มีคำแนะนำทางการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยอันตรายจากการเผาไหม้จากสารเคมีผลกระทบระยะสั้นกลางยาวนะครับดินน้ำสารพิษอันตรายต่อสุขภาพอนามัยมุมมองต่างๆปัญหานี้คงจะอยู่กับเมืองไทยไปอีกเท่าไหร่อีกพักหนึ่งไหมหรืออยู่ตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเริ่มจากการให้เห็นภาพว่ามเมื่อมีควันไฟขึ้นไปเนี่ยสิ่งแรกที่คนคิดคือมันมีสารเคมีมีแก๊สพิษเรามาทำความเข้าใจให้ตรงกันนะครับว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างและในสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคืออะไรผมเรียนเชิญอาจารย์เอกสิทธิ์เริ่มก่อนนะครับผม
3: ครับสวัสดีครับก็ผมได้รับมอบหมายให้มาเล่าเกี่ยวกับในแง่ของเคมีนะครับก็ก่อนอื่นเลยก็คือมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเผาไหม้ก่อนนะครับสมมุติว่าเราอยากจะเผาไหม้อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเราไม่ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง1นะครับก็คือต้องการเชื้อเพลิงนะครับ2แก๊สออกซิเจนอันที่3ก็คือต้องการพลังงานหรือความร้อนนะครับถ้ามีองค์ประกอบทั้ง3อย่างก็คือจะก่อให้เกิดการเผาไหม้ได้นะครับคราวนี้มันก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับมีในข่าวก็จะมีการทำข่าวว่ามีแก๊สมีเทนเกิดในบ่อขยะหรือไม่นะครับผมก็ไปเช็คมานะครับว่าแก๊สมีเทนเนี่ยนะครับจะติดไฟได้เองเนี่ยต้องมีอุณหภูมิถึง537องศาเซลเซียสถ้าเปรียบเทียบกับน้ำมันเบนซินที่เราใช้กันทุกวันอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองนี่คือประมาณ250องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองหมายความว่าถ้าตั้งไว้ปกตินะครับมันจะติดไฟได้เองเนี่ยนะครับถ้าเป็นมีเทนก็คือ537องศาเซลเซียสนะครับคราวนี้นะครับโดยทั่วไปเนี่ยนะครับการเผาไหม้นะครับถ้าเป็นการเผาไหม้แบบสมบูรณ์นะครับเชื้อเพลิงของเราเนี่ยนะครับก็ทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนนะครับก็จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ำนะครับอันนี้เราเรียนตั้งแต่สมัยม.ปลายคราวนี้ถ้ามันไม่สมบูรณ์เนี่ยตัวนี้จะมีปัญหานะครับก็คือเกิดเนื่องจากที่ว่าองค์ประกอบผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้ทั้ง3ตัวนะครับ

0: ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงแก๊สออกซิเจนหรือพลังงานเนี่ยนะครับถ้าเกิดองค์ประกอบทั้ง3เนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยนะครับก็จะก่อให้เกิดควันและก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นควันดำๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือเกิดจากที่ว่านะครับแก๊สออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับก็เลยก่อให้เกิดมีขมเหลาซึ่งขมเหลาตัวนี้ก็คือคาร์บอนนะครับหรือบางทีเราเห็นเมื่อกี้ที่เห็นในภาพนะครับก็จะเป็นควันขาวๆตัวนี้นะครับเกิดจากที่ว่าในการเผาไหม้เนี่ยไม่เพียงพอนะครับมันเลยทำให้เชื้อเพลิงของเราเนี่ยออกมาเป็นละอองนะครับมาปนกับอากาศทำให้เราเห็นเป็นสีขาวว่าไปแล้วก็คล้ายกับของผสมเหมือนกับที่เราเห็นในน้ำนมนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเชื้อเพลิงของเรามีคาร์บอนนะครับแล้วเกิดการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ตัวนี้จะได้แก๊สตัวนึงที่อันตรายมากๆเลยก็คือแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ตัวนี้อันตรายที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราสูดเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวต้องถามคุณหมอนะครับว่าแป๊บเดียวนี่เท่าไหร่นะครับว่านานแค่ไหนถึงจะนะครับถึงจะเกิดเสียชีวิตนะครับตัวนี้อันตรายที่สุดนะครับตัวต่อไปอาจจะเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่มีที่เป็นสายตรงหรืออาจจะเป็นวงนะครับอันนี้มีศัพท์เทคนิคนะครับ PAH ตัวนี้นะครับแล้วถ้าเกิดสารไฮโดรคาร์บอนตัวนี้นะครับมันเกิดการเติมออกซิเจนมันก็จะก่อให้เกิดสารฟอร์มาลดีไฮด์ฟีนอลกรดคาร์บอนซิลิกแอซิดที่มันมีกลิ่นนะครับมีกลิ่นถ้าเชื้อเพลิงของเรามีไนโตรเจนก็จะก่อให้เกิดไนโตรเจนออกไซด์ตัวนี้ก็จะเป็นกรดนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดนะถ้าสูดเข้าไปก็จะแสบจมูกนะครับตัวที่มีกลิ่นอีกตัวนึงคือซัลเฟอร์นะครับซัลเฟอร์ทุกท่านคงรู้จักนะครับซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับตัวนี้ก่อให้เกิดฝนกรดนะครับถ้าเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์มันจะได้แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์อันนี้คือแก๊สไข่เน่านะครับไม่ต้องตกใจนะครับทุกคนผลิตแก๊สไข่เน่าทุกวันใช่ไหมครับนะฮะตัวที่เหม็นนะครับอีกตัวนึงคือสารไทออลนะครับตัวนี้จะเหม็นมากนะครับเหม็นมากๆผมเวลาผมสอนลูกศิษย์ผมเนี่ยมีกฎข้อหนึ่งนะครับกฎทั่วไปนะครับอาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไปก็คืออะไรที่มีกลิ่นเนี่ยนะครับมักจะไม่อันตรายส่วนที่อันตรายจะไม่มีกลิ่นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับสารเคมีนะครับนะถ้าเกิดมีกลิ่นนะครับเดินไปตึกเคมีแล้วมีกลิ่นเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเราไม่อันตรายแต่ถ้าเดินไปตึกเคมีแล้วไม่มีกลิ่นเนี่ยนะครับขอให้รีบวิ่งเลยนะครับอีกอันนึงคือสารฟลูออโรคาร์บอนนะครับพวกเราคงได้ใช้เทฟลอนเยอะนะสารประกอบที่มันมีฟลูออโรเป็นองค์ประกอบนะครับเราก็จะได้ไฮโดรเจนฟลูออไรด์และอีกตัวนึงสารประกอบที่มีคลอรีนตัวนี้จะพิเศษถ้าเกิดทำการเผาไหม้แล้วไม่สมบูรณ์จะได้สารออกซิเจนตัวนี้อันตรายเหมือนกันนะครับไฟนะครับเห็นมันก่อนบอกมีไฟสีแดงนะครับก็คือถ้าเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เนี่ยนะครับแล้วอุณหภูมิต่ำๆนี่ก็คือจะได้ไฟสีแดงแต่ถ้าเกิดอุณหภูมิสูงนะครับก็คือจะได้ไฟสีน้ำเงินอันนี้ทุกคนพอทราบนะครับ
1: อันที่เราเห็นคือประมาณเบอร์หนึ่งนะฮะ
0: ใช่ครับครับผมครับนะฮะไม่ทราบมีใครเห็นไฟอะไรที่สีที่แปลกๆไหมครับอย่างเช่นสีแดงเลือดนกหรือสีเขียวอะไรไหมครับผมก็ยังไม่ทราบแต่ถ้าเห็นใจให้ทราบแสดงว่าตอนนั้นอาจจะเป็นบริเวณนั้นอาจจะมีโลหะหนักนะครับนะครับคราวนี้ผมก็ไปค้นมาว่าถ้าจากที่กรมควบคุมมลพิษนะครับเขากำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศนะครับซึ่งเมื่อคืนผมดูข่าวเขาก็บอกว่าอย่างเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็มีปริมาณที่ต่ำกว่าที่กำหนดนะครับก็คือปลอดภัยนะครับตอนนี้ปลอดภัยคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ๆนักข่าวเข้าไปอย่างเมื่อกี้ในรูปนะครับเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดในป้องกันรับรองนะครับเวลาสูดอากาศเข้าไปมันมีสารเคมีที่มีพิษหลายตัวก็เข้าไปในร่างกายเรานะครับถ้าโดนตานะครับถ้าสารถ้าแก๊สนั้นมันมีเป็นกรดมันก็จะแสบตานะครับถ้าสารนั้นมีสารไฮโดรคาร์บอนมีองค์ประกอบมันก็จะไปสะสมในร่างกายนะครับเราก็อาจจะต้องป้องกันนะครับวิธีป้องกันนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็อาจจะเป็นแว่นตานะครับแว่นตานี่พิเศษนิดนึงนะครับไม่จะไม่เหมือนกับแว่นตาสายตาทั่วไปนะครับมันจะมีการป้องกันด้านข้างด้วยนะครับคราวนี้ก็มีคำถามเมื่อกี้นี้ที่พี่นักข่าวเข้าไปในไซต์นะครับแล้วปรากฏว่าใช้ผ้าปิดปากแบบที่เนี่ยนะครับเนี่ยฮะเวลาเราเป็นไข้เราก็ใช้ผ้าปิดปากอันนี้พอไหมนะครับเดี๋ยวคุณหมออาจจะบอกอีกทีว่าจริงๆก็ไม่พอนะครับถ้าจะให้พอนี่ต้องใส่ชุดแบบนี้เลยนะครับนะครับต้องเหมือนกับนักบินอวกาศนะครับ
2: ก็คือเน้นตรงหน้ากากอะค่ะเพราะว่าตากับเยื่อบุนี่จะเป็นส่วนที่เราจะรู้สึกกับพวกสารพิษพวกนี้ก่อนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใส่หน้ากากแบบเนี้ยก็จะเป็นแบบที่ดีที่สุดคือทั้งปิดตาด้วยแล้วก็
0: อันนี้แบบเต็มหน้านะคร
2: ับใช่ค่ะแล้วก็มีตัวกรองสำหรับกรองพวกสารพิษค่ะ
0: ครับ ถ้าอากาศบริเวณนั้นมีออกซิเจนไม่เพียงพอนะครับสมมติว่าเข้าไปโอ้โหคาร์บอนมอนอกไซด์เยอะเลยนะครับเราเอาแก๊สออกซิเจนติดตัวไปได้นะครับ
1: อาจารย์จะรู้ได้ไงไม่มีว่า

0: ไฟในเต็นท์แล้วก็ปิดไว้ทั้งคืนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยจะมีอากาศถ่ายเทตลอดนะคะมีลมพัดตลอดเพราะฉะนั้นเรื่องพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยความน่ากลัวก็จะลดลงนะคะ
1: ครับมีอีกงานหนึ่งที่มอบหมายให้ผมทำนะครับถ้าดับไฟต้องทำยังไงนะครับผมก็เลย
2: นะครับถ้าดูควันเนี่ยทุกคนได้หมดนะครับงั้นคนที่อยู่ตามบ้านตามมอเตอร์ไซค์คิวอะไรอย่างเงี้ยไม่พ้นนะฮะที่จะได้สารพิษเข้าไปซึ่งสารพิษเหล่านี้เนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าจากข่าวเนี่ยบอกว่ามีซัลเฟอร์ไดออกไซด์10ถึง12 ppm จริงๆแล้วเนี่ย EPA บอกว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์สแตนดาร์ดเนี่ยใน1ชั่วโมงเนี่ยไม่ควรเกิน75 ppb หรือประมาณ 0.075 ppm นั่นเองซึ่งตรงนี้บอกให้เห็นว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมากกว่าค่ามาตรฐาน EPA หลาย10เท่านะครับ
1: อาจารย์ครับ EPA คืออะไรนะฮะ
2: EPA ก็คือ Environmental Protection Agency ของอเมริกานะก็คือฝ่ายหน่วยที่ควบคุมสิ่งแวดล้อมของอเมริกานะครับ
1: แล้วอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมพี่เป็น PPM หรือ
2: PPM นี่ก็คือส่วนในล้านส่วนนะครับถ้า PPB ก็คือส่วนในพันล้านส่วนนะครับก็คือเหมือนอากาศพันล้านส่วนเรามีเท่าไหร่นะ PPM คืออากาศล้านส่วนเรามีอยู่แค่ 0.075 ก็เกินมาตรฐานแล้วแต่สิ่งที่เขาพบรัศมี1กิโลนะคุณดู 5-8 ppm นะ 5-8 ppm เนี่ยก็
1: ประมาณ100เท่านะ
2: 100เท่าเกินมาตรฐานไป100เท่าขนาด1กิโลแล้วพวกเราเนี่ยอยู่ประมาณนี้เนี่ยผมว่าอาจจะไม่รอดก็คืออย่างซัลเฟอร์ไดออกไซด์ถ้ามาถึงแถวนี้ก็อาจจะเกินค่ามาตรฐานอยู่แล้วซัลเฟอร์ไดออกไซด์คือผลกรดนะผลกรดอาจจะไม่ต้องเป็นฝนหรอกถ้าเข้ามาในคอคุณเนี่ยคอคุณก็ pH ก็กลายเป็นกรดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยคือไม่ผ่านมาตรฐานอยู่แล้วคาร์บอนมอนอกไซด์ก็ไม่ผ่านอยู่แล้วซึ่งแต่หมอฝนบอกว่าเนื่องจากพื้นที่โล่งเพราะฉะนั้นโอเพนแอเรียนี่ก็น่าจะโอเคนะครับแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าพลาสติกที่วนนั้นเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดหลายอย่างตัวนี้เป็นตัวที่สารที่อันตรายที่สุดนะเท่าที่เรคคอร์ดไว้ก็คือไดออกซินนะครับไดออกซินเนี่ยเกิดจากการเผาพลาสติกเป็นหลักนะครับซึ่งมีพวกออร์แกโนคอร์เบสก็คือมีคอไรนะแล้วก็เป็นออร์แกนิกอาจารย
1: ์อาจารย์ครับอย่าง PCDD หรือไดออกซินที่สั้นๆที่เราเรียกกันนะฮะอาจารย์หลายๆทีเรารู้สึกมันอยู่ในดินอยู่ในน้ํามันไม่ละลายน้ําแน่ตัวนี้แต่มันอยู่ในอากาศด้วยเหรอฮะตัวใหญ่เบิ่มเทิ่มแบบนี้
2: มันเผามันก็กลายเป็นฝุ่นละอองอ
1: ๋อเป็นฝุ่นละออง
2: เป็น
1: ขนาดเล็ก
2: ขนาดเล็กใช่เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งไอ้ PCDD เนี่ยมันคือ polycorinated ก็คือมีคลอรีนมากกว่า1นะครับซึ่งเราเรียกสั้นๆว่าไดออกซินซึ่งคุณหมอน่าจะทราบดี
0: ใช้ในการกำจัดศัตรูพืชใช่ไหม
2: ครับแต่ว่ามันมาจากการเผาด้วยนะครับเพราะเราเผาพวก PVC เนี่ยมันจะออกมาเป็นไดออกซินด้วยผมโชว์รูปของคุณคนนี้ก็คือเป็นยูเครน President Viktor Yushchenko เนี่ยซึ่งเขาถูกปาด้วยไดออกซินหรือทั้งอย่างที่หน้าอันนี้คือผลของไดออกซินโดยตรงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าที่ถ้าดูตนตรงๆเนี่ยอันนี้ผลระยะสั้นผลระยะยาวนั่นก็คือเดี๋ยวจะคุณหมอพลพูดว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งนะแล้วก็เป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างรุนแรงนะครับแต่นี้ผมเลยบอกว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะมีโอโซนซึ่งโอโซนในระยะพื้นดินเนี่ยไม่ดีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์เอกสิทธิ์บอกว่าเผาไนโตรเจนแล้วได้นะครับเป็นไนโตรเจนออกไซด์ก็คือ NOx ที่ผมเขียนไว้ส่วน VOC เนี่ยอยู่ในนั้นมีการเนื่องจากการเผาขยะจะมี VOC แล้ว VOC กับซันไลท์ก็คือแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็ไนโตรเจนออกไซด์เนี่ยทำให้เกิดโอโซนซึ่งโอโซนเหล่านี้เนี่ยในระยะพื้นดินทำให้ระคายเคืองต่อสายตานะครับแล้วก็ต่อระบบหายใจเนี่ยนะครับเพราะเราเรียกกลุ่มรวมของกลุ่มเหล่านี้ว่าเป็นโฟโตเคมีคอลสม็อกนะครับข้างบนซึ่งโฟโตเคมีคอลสม็อกก็คือเกิดจากการมีแสงนะครับแล้วก็มีสารเคมีทำให้เกิดเป็นกลุ่มควันหมอกควันนะครับภาษาไทยเรียกว่าหมอกควันมันหมอกควันเหล่านี้เนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือว่ามันคุมพื้นที่ตรงนั้นอยู่ใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ได้หมอกควันลงนี้ไปเพราะฉะนั้นคนแถวนั้นผมว่าในรัศมี5กิโล10กิโลเนี่ยไม่น่าจะรอดจากสารอันตรายเหล่านี้นะครับซึ่งลักษณะของสม็อกก็คือประมาณนี้ฮะคือเป็นเหมือนกับที่เราเห็นในรูปเมืองไทยเนี่ยแต่ว่านี่คือของต่างประเทศก็คือจะเป็นหมอกควันจางๆคุมปกคุมอยู่นะครับแล้วก็โจทย์ที่ผมได้รับคือแล้วเราจะทรีตมันได้ยังไงนะครับถ้าเอาตามรูปที่ผมดูเนี่ยคือถ้าคุณมีปั๊มนะครับปั๊มอากาศลงไปนะครับคือต้องเข้าใจบ่อขยะ10ปีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีแก๊ส

0: เทนอยู่นะฮะแต่อันนี้ผมยังไม่ได้โชว์แก๊สมีเทนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือตัวเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่ทำให้การเผาไหม้เนี่ยยังเผาไหม้ตลอดไปนะฮะจนกว่าแก๊สมีเทนจะหมดหรือว่าจนกว่าเราจะใส่คาร์บอนไดออกไซด์ลงไปสกัดไม่ให้ออกซิเจนมันลงไปนั้นปัจจุบันที่มันไหม้อยู่เนี่ยผมเชื่อได้เลยเป็นแก๊สมีเทนซึ่งเป็นตัวจุดให้ติดอยู่ตลอดเวลานะครับ
1: มีเทนมาจากไหนฮะอาจารย์
0: มีเทนมาจากการย่อยสลายของขนาดขยะทั่วไปนะครับ
1: หมายถึงข้างล่าง
0: ข้างล่างเนี่ยครับ10เมตรเนี่ยคือเมื่อมันไม่มีอากาศเนี่ย
1: ครับ
0: ขยะเหล่านี้จะถูกย่อยสลายให้เป็นแก๊สมีเทนโดยธรรมชาติก็คือแก๊สชีวภาพเนี่ยแหละครับจริงๆเขาควรจะจับแก๊สมีเทนเหล่านี้ออกมาใช้งานให้เป็นประโยชน์มากกว่าก็เสียดายเหมือนกันเพราะแก๊สมีเทนที่หมักได้3วันอย่างนี้แสดงว่าเยอะมากถ้าเขาจับมาเป็นพลังงานเนี่ยโอ้โหได้มหาศาลเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่บ้านเราละเลยนะฮะไม่ได้เอามีเทนเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับจริงๆบ่อขยะทุกบ่อมีมีเทนอยู่แล้วคุณถมขยะไป 3-4 ปีมีเทนก็เริ่มเกิดโดยธรรมชาติแต่ว่าถ้าเกิดคุณทำอย่างระบบที่ดีๆเนี่ยปีนึงมันก็เริ่มย่อยสลายเป็นมีเทนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องแก้ก็คือว่าถ้าเกิดมีพวกออร์แกนิกต่างๆเนี่ยก็คือใส่พวกนิวเทรียนใส่ออกซิเจนนะครับแล้วก็ใส่แบคทีเรียซึ่งย่อยสลายทำพวกไบโอเดกรเดชันหรือย่อยสลายทางชีวภาพได้อย่างดี
1: เมืองไทยทำอย่างนี้ไหมอาจารย์พอเห็นภาพอย่างนี้หลายๆคนก็จะคิดเหมือนผมว่าถ้าเกิดมาคุยกับอาจารย์ประหยัดหรือคุยกับคณะวิทยาศาสตร์มหิดลหรือที่อื่นก็ตามเนี่ยใส่อะไรเข้าไปแล้วให้มันย่อยสลายเร็วขึ้น
0: นะครับ
1: แล้วมันจะดูมีประโยชน์มาก
0: คือผมทำอยู่ในแลบแบคทีเรียย่อยสลายพวกน้ำมันหรือว่าอะไรพวกนี้หรือพาราไซต์เนี่ยก็อยู่ในแลบอยู่แล้วแต่ว่าเรามันนอกจากแบคทีเรียแล้วมันมีวิธีการต่างๆเช่นการเพิ่มสารอาหารลงไปหรือการเพิ่มออกซิเจนในสัดส่วนที่เหมาะสมอันนี้ก็สำคัญนะครับเสร็จแล้วคุณก็ปั๊มเอาแก๊สขึ้นมาเอาไปทิ้งนะตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะใช้ตัวกรองหรืออะไรก็แล้วแต่กรองเก็บสารพิษเอาไว้นะครับถ้ามีสารพิษเพราะฉะนั้นระบบที่อย่างเงี้ยเป็นระบบที่มุมนอกก็ใช้กันหมดนะครับนั้นไม่บอกขยะต่างๆที่ลึกๆที่ทิ้งถูกทิ้งแล้วอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยเป็นบ่อขยะที่ไม่ได้วางแผนเพราะถ้าเป็นบ่อขยะที่วางแผนเนี่ยเขาจะต้องบินแลนด์ฟิลด์เนี่ยอย่างเงี้ยสีดำๆนี่คือไลเนอร์ที่เป็นบ่อขยะที่วางแผนคือไลเนอร์คือพลาสติกหนาๆนะครับซึ่งเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันก็จะกรองน้ำเอาไว้แล้วกรองน้ำที่ได้เนี่ยจะถูกดูดขึ้นไปแล้วก็ทรีตก็คือบำบัดตรงนี
1: ้เมืองไทยมีระบบอย่างนี้ไหมอาจารย
0: ์ผมยังไม่เคยเห็น
1: ไม่ใช่ที่บางปูแน่ๆแหละฮะเพราะว่า20-30 ปีก่อนเขาคงไม่
0: ม
1: ี
0: ไลเนอร์
1: แบบนี้แล้วน้ำมันก็คงจะต้องซึมลงไป
0: ลงน้ำใต้ดินแน่นอนนี่ก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นที่ผมเขียนเนี่ยมีเทนแก๊สเนี่ย recovery ก็คือจริงๆแล้วเขาต้องมีระบบ recovery ก็คือแก๊สมีเทนที่ขึ้นมาเนี่ยจะต้องถูกจับเอาไว้เพื่อเอาไปใช้นะครับ
1: แล้วก็เมืองไทยคงเป็นแบบนี้อาจารย์อ
0: นาคตเมืองไทยน่าจะเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าหลายแห่งที่เขาเริ่มทำกันเนี่ยแต่เมืองนอกเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
1: ผมพยายามมองให้เป็นแง่ดีนะอาจารย์ฟังดูแล้วมันเศร้าๆแต่ต่อไปอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้นะ
0: อนาคตจะเป็นอย่างนี้ครับต้นไม้เนี่ยเขาจะปลูกไว้เป็นเพื่อ1ทัศนียภาพบล็อกไม่ให้คนเห็นอันที่2ก็คือเป็นตัวกันลมเพราะว่าสารคือเวลามาเนี่ยมันก็จะผ่านแล้วก็พัดตรงนี้ขึ้นไปนะครับงั้นสารที่ระเหยอยู่ข้างบนเนี่ยก็จะไปออกไปได้ไกลๆหน่อยส่วนน้ำที่เหลือมาเนี่ยหลังจากเข้าระบบก็จะมีกลิ่นบ้างเพราะฉะนั้นลมที่ผ่านมาก็จะช่วยให้ไดลูทลงไปนะฮะจืดจางกลิ่นแล้วก็ความพิษเหล่านี้ลงไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณจะมีการปลูกหญ้าเห็นไหมฮะจริงๆแล้วถ้าเคยไปเมืองนอกเนี่ยพาร์คที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ่อขยะมาก่อนนะครับหรือไฮพาร์คในลอนดอนเนี่ยเป็นบ่อขยะมา50ปีแล้วก็ปิดนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กลายเป็นพาร์คที่เมลเบิร์นก็เหมือนกันนั้นการปิดนี่ก็คือเวลาเขาทำขยะเนี่ยเขาจะทำเป็นเซกเตอร์อย่างนี้เล็กๆทุกเซกเตอร์ก็จะเอาดินกลบนะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ดินกลบเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรปลิวใครเอาจุดบุหรี่ใส่ไปมันก็ไม่ระเบิดนะครับแล้วจริงบ่อขยะทุกบ่อเนี่ยเขาจะกั้นไม่ให้คนเข้าอยู่แล้วมันต้องเป็นเจ้าหน้าที่เขาต้องมีบัตรผ่านไม่ใช่ว่ากลางคืนใครก็วิ่งเข้าไปได้นะกลางวันเข้าไม่ได้กลางคืนเข้าได้ตลอดอะไรเงี้ยก็คงไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เนี่ยหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะทำบ่อขยะเนี่ยให้กลายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามคือปลูกหญ้าปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็กลายเป็นสวนหยดสวนหย่อมสวนสนุกเหมือนที่เรามีนะครับ
1: หมายความว่าถ้าเกิดเราเริ่มทำอย่างนี้วันนี
0: ้
1: อีก10ปีอีก20ปีปัญหาของที่เป็นอมแล้วก็การไหม้แบบนี้แล้วมีผลกระทบต่อคนเป็นหลายแสนหลายล้านคนก็จะน้อยลง
0: น่าจะเป็นอย่างนั้นครับคือปัญหา

0: การจัดการผมว่าเหล่านี้เนี่ยมันต้องใช้เงินทุนครับคือถ้ารัฐไม่มองเห็นตรงนี้หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มองเห็นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มองเห็นอนาคตอ่ะเพราะว่าอนาคตของลูกหลานเราก็ขึ้นอยู่กับตรงนี้แล้วบอกกันอย่างจริงแล้วในประเทศต่างประเทศเขาไม่ไว้ในชุมชนหรอกที่เห็นก็คือคุณมีโอเพนดามปุ๊บจริงๆรถนี้ก็คือรถที่เขาเอาดินมาถมนะหลังจากใส่ขยะเสร็จเขาก็จะกรบเกลี่ยให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะมีรถถมดินลงมานะครับนี่เห็นมีดินไปปลายอยู่ตรงนี้เนี่ยครับแล้วนี่คือไลเนอร์ที่ผมบอกสีดำๆอย่างเงี้ยเป็นพลาสติกที่อันนี้อาจจะเป็นแนวกั้นอยู่แต่จริงมันก็คือข้างล่างเนี่ยก็เป็นไลเนอร์ที่มันพลาสติกดำๆอย่างเงี้ยเหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นประเด็นแรกคือเขาก็ต้องขุดก่อนนะฮะอาจารย์มีพื้นที
0: ่น่าต้องขุดก่อนครับ
1: ครับ
0: ถ้าไม่ขุดลงก็คือทำให้ไปสูงเป็นภูเขามี2แนวท่านเองคือกดลงล่าง
1: ครับ
0: แล้วก็ให้เป็นหลุมแล้วก็กบลงไปเรื่อยๆ
1: เหมือนทำเป็นภูเขาขยะ
0: หรือภูเขาขยะ
1: ขุดก่อน
0: ใช่
1: ใช่มั้ยฮะ
0: แล้วที่สุดก็จะเป็นภูเขากรุงเทพให้เราได้วิ่งเล่นกันลูกหลานเราไปวิ่งเล่น
1: ปัญหาที่มีอยู่ผมก็ฟังแล้วผมก็สัมภาษณ์คนอื่นไปด้วยว่าสมัยก่อนไม่มีอะไรทำนะครับก็ขายหน้าดินขายขุดไปเรื่อยๆขุดไปเรื่อยที่ดินก็ขายไม่ได้พอที่ดินขายไม่ได้ทำยังไงดีก็เลยต้องเปิดให้คนอื่นใครจะซื้อที่ดินที่มีแบบลึกไป50เมตรไหมครับปลูกบ้านนะฮะดูดีมีไหมฮะไม่มีใครทำแน่ๆเลยฮะ เพราะฉะนั้นเขาก็หารายได้ต่อนะครับโดยการที่เปิดเป็นบ่อขยะที่อาจจะไม่ได้รับการรับรองหรืออะไรก็ตามก็แย่นะครับ
0: ก็สุดท้ายนะครับขยะเนี่ยถ้าจะจริงๆแล้วที่ต่างประเทศจริงๆเมืองเราเขาน่าจะทำได้ก็คือว่าที่ผมไปที่นิวยอร์กมาที่ซาราคิวส์ที่ State University of New York เนี่ยเขาก็ทำอย่างเงี้ยก็คือเอาขยะในเมืองทั้งหมดเลยเนี่ยซึ่งเขาเอามาเผาแล้วก็ทำเป็น energy นะครับ
1: ปัญหามันเกิดขึ้นล่ะอาจารย์ประหยัดได้แสดงความเห็นว่าต่อไปโมเดลในอนาคตควรจะมีการวางแผนให้ดีกว่านี
0: ้
1: นะครับโดยชุดความรู้แล้วก็การวางแผนร่วมกันนะครับแต่คราวนี้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วที่มีประโยชน์กับณขณะนี้เลยนะครับว่าคนอยู่บริเวณนั้นควรทำตัวอย่างไรคนที่ไม่เกี่ยวข้องควรจะได้รับการควรจะสนับสนุนอย่างไรหรือให้ความรู้อย่างไรนะครับ
0: ก็ถ้ามันมุมมองเขาที่เห็นเกี่ยวกับคอนไฟเนี่ยคอนไฟนี่จะเกี่ยวกับสุขภาพมากกว่าแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าในบ่อขยะเนี่ยจะมีน้ำเยอะนะครับงั้นน้ำที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการฉีดหรืออะไรก็แต่ลำแต่คือบ่อขยะเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมาอย่างไรแต่ว่าแน่ๆคือน้ำเนี่ยมันจะลงไปในระบบน้ำใต้ดินหรือลงไปในพวกเกี่ยวกับพืชต่างๆที่เขาปลูกแถวนั้นคือถ้าชาวบ้านปลูกพืชเพื่อใช้ในการทำสวนครัวแล้วก็น้ำไหลไปโดนเนี่ยสารพิษต่างๆมันจะถูกดูดซับเข้าไปในพืชได้การสะสมในพืชเนี่ยถ้าเกิดใครเข้ามาผู้บริโภคนำพืชมาใช้เนี่ยปัญหาก็คือว่าสารเหล่านี้เนี่ยจะถูกกินบริโภคเข้าไปแล้วก็ไปสะสมในร่างกายทำอาจจะเป็นถ้าเกิดเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยปัญหาจะเป็นปัญหาใหญ่ในระยะยาวนะครับ

0: ก็เราเข้ามาตั้งแต่วันจันทร์เหตุเกิดประมาณวันเสาร์เช้าวันจันทร์เราก็เข้านะครับโอ้โหระดับไฟนี่ทั้งควันทั้งไฟนี่กระทบกระเทือนต่อสภาพแวดล้อมตรงนี้หมดนะครับก็เอากำลังเข้ามาจากเดิมที่คงไหม้อยู่แถวๆขอบเนี่ยแหละก็ค่อยลุกเข้าไปลุกเข้าไปคำว่าลุกเข้าไปนี่คือหลักๆต้องใช้กำลังคนแล้วแบกสายยางไปฉีดต้องใช้คนเข้าไปทำงานสภาพที่เห็นอยู่นี่คือทั้งแสงแดดทั้งความร้อนทั้งควันพิษมันก็ท้าทายอยู่เหมือนกันก็เตือนลูกน้องว่าต้องระมัดระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองให้มากนะครับ
1: สภาพการที่เราสูบควันพิษที่เรามาดับเพลิงมันก็มีเรื่องของการแสบคอมีอะไรบางอย่างคอแห้งคออะไรบางอย่างแสบตาแดงอะไรพวกนี้ครับแต่เราก็พยายามป้องกันตัวเองก็หาผ้าหาอะไรมาปิดก็ช่วยได้ส่วนหนึ่ง
2: ก็อยากจะฝากเตือนนะครับสำหรับพี่น้องที่อาศัยอยู่หรือว่าหากินอยู่กับกองขยะนะครับจะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเศษขยะเศษโลหะไปขายนะครับก็ขอให้ระมัดระวังนะครับในการจุดไฟหรือสูบบุหรี่ครับอย่าทิ้งก้นบุหรี่มั่วซั่วนะครับเพราะจุดนี้เนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันจะสร้างผลกระทบต่อราษฎรในวงกว้างนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยว่าเรื่องไฟนั้นนะครับขอให้มีความระมัดระวังในการใช้นะครับไฟมันมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับแต่เมื่อมันเกิดโทษขึ้นมานั้นเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นราษฎรที่ได้รับผลกระทบ

0: เป็นบริเวณกว้างมากครับก็ขอฝากให้มีความระมัดระวังครับผม
1: คือตรงบ่อขยะนี้ก็จะนับว่าค่อนข้างอยู่ไม่ได้ว่าติดชิดกับบริเวณที่อยู่อาศัยมากนะคะก็คือจะมีช่วงระยะที่เว้นอยู่บ้างที่ตอนแรกอาจารย์บอกว่ามันมีพวกน้ำพวกอะไรอยู่นะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าทำให้ไม่มีคนที่พักอาศัยอยู่ติดกับบ่อขยะนี้นะคะแต่ในรัศมีที่ไกลออกมาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาที่ว่ามีจากการระคายเคืองบ้างนะคะแสบตาแสบจมูกบ้างอันนี้ก็น่าจะเป็นจากตัวสิ่งที่มันมากับควันซึ่งน่าจะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นกรดนะคะอย่างที่ตรวจเจอว่ามีสารซัลเฟอร์สูงนะคะก็จะเห็นว่าตรงรอบบ่อเนี่ยก็จะพอมีที่ว่างๆที่ไม่ใช่เป็นบ้านเรือนอยู่บ้างอะค่ะอันนี้ก็นับว่าเป็นข้อดีแล้วก็คืออย่างกรดที่มันอยู่ในที่มากับควันเนี่ยนะคะมันก็จะมีคุณสมบัติคือมันจะละลายน้ำง่ายกว่าพวกสารประกอบคาร์บอนอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มาเจอกับเยื่อบุซึ่งเยื่อบุเราจะมีน้ำเป็นส่วนประกอบเนี่ยค่ะก็เลยจะทำให้มีการระคายเคืองก่อนอันนี้จะทำให้เราเห็นว่าตัวที่มาแล้วระคายเคืองบริเวณรอบนอกเนี่ยก็จะมีข้อดีว่ามันก็จะตกอยู่แถวนี้ค่ะก็คือไม่ได้เข้าไปข้างในลึกมากนะคะไม่ใช่ไปถึงถุงลมข้างในนะคะนอกจากเรื่องการป้องกันเยื่อบุไม่ว่าจะเป็นตาหรือทางเดินหายใจแล้วเนี่ยก็จะมีพวกการแต่งตัวทั่วไปอะค่ะก็คือเสื้อผ้าก็ถ้าใส่แบบมิดชิดก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าเวลาเราไปนี่บางทีถ้ามันสัมผัสกับผิวหนังเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่มีความไวเนี่ยก็อาจจะระคายเคืองผิวหนังได้นะคะ ก็ใส่เสื้อให้มิดชิดแล้วพอกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยก็ถอดทุกอย่างมาซักอย่างนี้ก็จะ ช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้บ้างค่ะ
2: ครับ
1: คือถ้าเป็นคนที่มีโรคประจำตัวนะคะอย่างเช่นเป็นหอบหืดเป็นภูมิแพ้อันนี้ก็อาจจะไวกว่าคนที่ไม่ได้มีโรคประจำตัว
2: หรือคนชราอะไรอย่างนี
1: ้ค่ะใช่
2: เขาควรจะทำยังไงฮะอาจารย์หมายความว่าควรจะออกมาก่อนหรือว่ายังไง
1: ก็คือถ้ามีบ้านญาติหรือที่พักที่พอจะไกลออกมาแล้วไปได้ก็จะดีค่ะ
2: ครับผมสงสัยว่าในกรณีของคนที่ต้องเข้าไปทำงานในบริษัทเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นจิตอาสาอย่างเงี้ยใครควรจะต้องดูแลเขาไหมฮะคือตั้งแต่งานรอบที่แล้วหรืองานรอบนี้เนี่ยแบบจิตอาสานะครับเขาบอกว่าก็ต้องทนเอาคือมันจะมีใครฉันคิดว่าใครจะมีสักคนหนึ่งมาช่วยเขาหน่อยไหมครับหรือว่าแนะนำเขาหรือว่ายังไง
1: คนที่เข้าไปช่วยเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดนะคะก็คือเสี่ยงมากกว่าประชาชนที่อยู่รอบๆเพราะว่าเขาเข้าไปสัมผัสโดยตรงซึ่งจริงๆถ้าเข้าไปสัมผัสเนี่ยก็จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอย่างที่อาจารย์ได้โชว์รูปไปนะคะคือมีหน้ากากที่ปิดหน้ามีตัวกรองสารพิษนะคะซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เห็นก็คือว่ามันจะยังไม่ค่อยทั่วถึงทุกคนเนาะซึ่งถ้าต่อไปถ้าเรามีทีมที่เป็นทีม emergency response ที่ตอบสนองกับเหตุฉุกเฉินแบบนี้แล้วมีอุปกรณ์เหล่านี้เพียงพอให้สำหรับคนที่เข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นตำรวจดับเพลิงผู้เข้าไปช่วยดับเพลิงหรือแม้แต่นักข่าวที่เข้าไปเงี้ยก็จะช่วยลดการสัมผัสนะคะเพราะว่าผลกระทบเนี่ยมันก็จะขึ้นกับหนึ่งชนิดของสารที่สัมผัสเนาะซึ่งอันนี้เท่าที่ดูก็ได้ลิสต์มาคร่าวๆนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือระยะเวลาที่เข้าไปสัมผัสอะค่ะก็คือถ้าเราสัมผัสสั้นโอกาสเสี่ยงก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็อันที่สามก็คือขนาดความเข้มข้นของสิ่งที่เราเข้าไปสัมผัสว่าอย่างเช่นถ้าคนที่อยู่บ้านไกลออกมาได้กลิ่นอย่างเดียวไม่มีควันไม่มีฝุ่นตกตะกอนอะไรเงี้ยก็อาจจะน้อยหน่อยนะคะก็อาจจะน้อยกว่ากลุ่มที่อยู่ใกล้แล้วมีควันมีขม่าวตกลงมาที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะ
3: มีอันนึงที่ผมอยากเสริมก็คือว่าเห็นหน่วยดับเพลิงเขาใช้น้ำเนี่ยเขาจะใช้น้ำสีเหลืองๆผมเข้าใจว่าจากบ่อขยะเองมาฉีดเนี่ยคือถ้าเป็นน้ำที่มันลงไปที่ขยะแล้วดูดขึ้นมาฉีดเนี่ยมันไม่ดีครับเพราะว่ามันจะมีสารพิษที่อยู่ในนั้นพอสารพิษมันมาโดนใบมันก็จะกลายเป็นอันไปเลยฝุ่นละอองซึ่งผมว่านี่อันตรายกว่าใช้น้ำจากข้างนอกไปน่าจะใช้น้ำจากข้างนอกมากกว่าเพราะถ้าใช้น้ำจากบ่อขยะเองเนี่ยสารพิษจากบ่อขยะก็จะระเหยกลายเป็นไอในครั้งนี้ก็ไปไกลมากขึ้นนะครับเขาควรจะดูตรงนี้มากกว่าซึ่งเขาไม่ควรจะใช้นอกจากน้ำแล้วเขาจะใช้พวกผงต่างๆซึ่งช่วยดับไฟง่ายกว่าแล้วน่าจะได้ประสิทธิภาพสูงจากน้ำ
2: คราวนี้ผมขอสรุปในเบื้องต้นนะครับว่าวันนี้เราเห็นแล้วว่าปัญหาเกิดขึ้นอย่างไรนะครับว่า เริ่มต้นจากบ่อขยะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วเมื่อเกิดการไหม้แล้วเนี่ย ปัญหามันก็คงมีคนไปเผาแหละนะครับหรือว่าเป็นแหล่งต้นเพลิงนะฮะหลังจากนั้นความกลัวของเราเกี่ยวกับก๊าซต่างๆอาจารย์เอกสิทธิ์และอาจารย์ชัตยาได้เล่าให้ฟังว่ามีคาร์บอนมอนอกไซด์มีก๊าซที่เป็นเกี่ยวกับซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบหรือไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งก็คือทำให้เกิดการระคายเคืองกับเยื่อบุอะไรต่างๆหรือบางส่วนก็เป็นพิษนะครับแต่ของพวกนี้น่าจะป้องกันได้นะฮะอาจารย์ส่วนหนึ่งป้องกันได้เลย
1: เรื่องการระคายเคืองนี้ป้องกัน
2: ได้ทั้งตาทั้งการสัมผัสทั้งการสูดดม
4: จริงๆแล้วเรื่องการจัดเก็บขยะเนี่ยก็ควรจะมีการทำให้เป็นรูปแบบที่ถูกต้องได้มาตรฐานนะคะอย่างเช่นอยู่ในบริเวณที่มิดชิดแล้วก็มีการใช้ดินกลบหรือว่าปลูกหญ้าทับอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้มันกระจายออกมาสู่ชุมชนแล้วก็ป้องกันว่าถ้าเกิดมีสมมติมีใครทิ้งก้นบุหรี่ลงไปก็จะไม่ติดไฟเกิดขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างคือต้องอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละคนด้วยคือพวกเราทุกคนก็มีส่วนช่วยกับการป้องกันสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการทิ้งก้นบุหรี่ในที่จัดไว้เนาะไม่ทิ้งทั่วไปนะคะแล้วก็การที่เราทิ้งขยะบ้านเรือนลงไปเนี่ยถ้าเราได้แยกขยะว่าขยะที่เป็นสารพิษสารเคมีอันตรายเนี่ยเราแยกเนี่ยเวลาเกิดเหตุแบบนี้มันก็จะทำให้ผลกระทบมันน้อยลงไปได้บ้างอะค่ะ
5: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-201-5070-1และทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th

วัดปัตตานีดินแดนพหุวัฒนธรรมที่หลอมรวมความหลากหลายทางวัฒนธรรมไว้อย่างงดงามทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆและอาหารการกินข้าวยำปัตตานีคืออัตลักษณ์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมการกินได้อย่างชัดเจนเพราะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้มีรสชาติเฉพาะตัวทั้งหวานเค็มมันรับประทานกันมายาวนานเปรียบได้ดั่งสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดที่ประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมเข้าไว้ด้วยกันและที่สำคัญยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

0: ยำปัตตานีประกอบไปด้วยวัตถุดิบที่หาได้ในพื้นที่ได้แก่ข้าวสวยที่หุงด้วยน้ำใบยอเพื่อทำให้มีสีสันมะพร้าวคั่วมะพร้าวที่ขูดเรียบร้อยแล้วนำมาคั่วให้ได้สีสวยและกลิ่นที่หอมจะช่วยเพิ่มรสชาติที่ข้าวยำมากขึ้นปลาคั่วชาวปัตตานีนิยมใช้ปลาตาโตมาคั่วโดยใส่สมุนไพรต่างๆลงไปในปลาด้วยเพื่อลดคาวและเพิ่มกลิ่นหอมผักต่างๆทั้งถั่วฝักยาวถั่วงอกใบชะพลูขมิ้นขาวหอมแดงตะไคร้ซอยมะม่วงเม็ดกระถินดอกดาหลาและมะนาวหัวใจสำคัญที่เชื่อมร้อยทุกอย่างในจานข้าวยำให้รสชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้นคือน้ำบูดูโดยเป็นน้ำบูดูที่ผ่านการเคี่ยวพร้อมด้วยสมุนไพรต่างๆทั้งตะไคร้ใบมะกรูดขิงหอมแดงและน้ำตาลแว่นทำให้มีกลิ่นหอมเพิ่มรสชาติความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวยำให้มากยิ่งขึ้น
1: เสน่ห์ของข้าวยำมันสมุนไพรเยอะมีข้าวยำนี่มันอาหารครบ5หมู่แล้วกินแล้วมันราคาถูกด้วยราคาถูกแล้วจะกินตอนเย็นตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางคืนยิ่งดียิ่งไปรอบนี้กลางคืนก็ขายตั้ง4ทุ่มตั้งแต่5โมง3โมงออกในไลน์แมนก็3โมงถึง4ทุ่มคนนิยมมากชอบมากของไปรอบนี้ชอบมาก
2: และวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นของข้าวยำก็คือเป็นอาหารต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหรืออาคันตุกะที่มาเยือนปัตตานีได้ในทุกๆกิจกรรมเลยค่ะถือได้ว่าข้าวยำปัตตานีจะนำพาซึ่งความรุ่มเรืองของมิตรภาพที่มาจากต่างที่ค่ะมารวมกันที่ปัตตานีด้วยคำว่าข้าวยำปัตตานีนี่ล่ะค่ะ
0: แม้ข้าวยำปัตตานีจะเป็นอาหารที่อยู่คู่ชาวปัตตานีมาอย่างยาวนานรับประทานได้ทุกวัยแต่การต่อยอดเพื่อให้ข้าวยำปัตตานีเป็นมากกว่าอาหารที่รับประทานในครัวเรือนหรือขายในพื้นที่เท่านั้นเพื่อยกระดับคุณค่าให้มากขึ้นด้วยการทำให้กลายเป็นอาหารท้องถิ่นที่ใครมาถึงต้องหารับประทานหรือนำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาช่วยให้เกิดการต่อยอดอย่างยั่งยืนถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายเช่นเดียวกัน
3: เราจะทำยังไงเนี่ยที่คือไม่ต้องคิดขนาดว่าข้าวยำมาคู่ร้านคาเฟ่ได้ยังไงนะครับแต่ว่ากินข้าวยำก่อนมากินกาแฟเนี่ยได้ไหมหรือเขาเรียกอะไรครับสร้างให้มันเป็น movement ของข้าวยำแบบที่คนรุ่นใหม่กินได้เนี่ยไปด้วยกันกับร้านคาเฟ่ในพื้นที่ที่มันโตวันโตคืนนี้ได้หรือเปล่าผมว่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเหมือนกันครับทีนี้แล้วถ้าคนไม่กินบูดูล่ะไม่กินไม่ใช่เพราะไม่ชอบนะอย่างเดียวนะครับกินไม่ได้เพราะแพ้เนี่ยกินแล้วคันเนี่ยเอ้ยเราจะมีนวัตกรรมในเชิงอาหารอย่างอื่นมาทดแทนได้ไหมนะครับเป็นซอสถั่วเหลืองได้ไหมหรือเอาน้ำเกลือใช่ไหมครับมาผสมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้ผมว่ามีแน่ๆครับนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์อย่างเงี้ยว่าเออถ้าจะให้มันไปต่อได้ขยายตลาดได้นะครับหรือตอบโจทย์คนที่ไม่กินน้ำบูดูได้ผมว่าอาจจะต้องคิดนวัตกรรมในเรื่องของสิ่งที่มาทดแทนน้ำบูดูอะครับรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอก 100% ใช่ไหมแต่ว่าสภาพฟังก์ชันของมันเนี่ยใกล้ๆกันคือเป็นตัวผสมของทุกอย่าง
2: ถ้าเป็นในต่างถิ่นข้าวยำปัตตานีก็ยังสามารถเป็นอาชีพให้กับคนที่ไม่ใช่ปัตตานีก็ยังสามารถไปต่อยอดเป็นอาชีพขายในต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครเองไม่ว่าจะเป็นในงานอีเวนต์ต่างๆก็สามารถที่จะหาทำข้าวยำเพื่อเป็นอาชีพได้หรือแม้กระทั่งการที่ณตอนนี้ค่ะเรามีข้าวยำที่สามารถ พกพาเพื่อเอาไปฝากเป็นสูตรสำเร็จสำหรับที่พร้อมรับประทานได้เลยเพียงแค่ไปหาผักสดมาใช้เท่านั้นเองนอกจากนี้ข้อยำยังสามารถต่อยอดมาในรูปแบบของวัฒนธรรมในงานศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการดีเกลูที่อาจจะเอาเรื่องราวของข้อยำเข้าไปในการร่ายรำในส่วนของดีเกลูหรือแม้กระทั่งเราสามารถที่จะตกแต่งเพลงให้เป็นเพลงข้าวยำปัตตานียังได้เลยค่ะ
0: มาจนถึงวันนี้ข้าวยำปัตตานียังคงเป็นอาหารที่ชาวปัตตานีนิยมรับประทานทั้งทำเองหรือหาซื้อในชุมชนก็ไม่ยากเกินไปนักด้วยราคาย่อมเยารสชาติคุ้นลิ้นและอุดมไปด้วยโภชนาการครบถ้วน
4: มาข่มขู่ทวงหนี้คนในหมู่บ้านเราอ่ะ

0: เปียกรีบไปบอกเลยว่าตอนนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองลูกหนี้แล้วถ้าเจ้าหนี้ส่งใครมาทวงหนี้จะต้องแนะนำตัวว่ามาจากรายไหนลูกหนี้มีสิทธิ์ขอดูหลักฐานด้วยที่สำคัญเวลาจ่ายหนี้ไปก็ต้องขอหลักฐานไปด้วยล่ะอย่าลืมไปนันขาด
1: พวกมันชอบมาตอนดึกๆอ่ะบางคนโดนมาประจานด้วย
0: แบบนี้มันผิดกฎหมายและทวงหนี้ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นและตามเวลาที่กำหนดด้วยห้ามดูหมิ่นข่มขู่หรือใช้ความรุนแรงและห้ามประจานด้วยนะ
1: และถ้าเกิดโดนข่มขู่ใครจะช่วยเราได้บ้างอ่ะ
0: ก็ให้ไปแจ้งความได้หลายที่อย่างเช่นคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้หรือที่ว่าการอำเภอหรือสถานีตำรวจถ้าอยากได้รายละเอียดช่องทางติดต่อก็รีบสแกน QR นี่เลย

ใครที่ได้มาเยือนจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะยอลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต้องมาลองลิ้มชิมรสเท่าคั่วหนึ่งในอาหารชั้นเลิศของภาคใต้จัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นบ้านของจังหวัดสงขลาที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานเต้าคั่วหรือเต้าคั่วเป็นคำภาษาถิ่นใต้ที่ใช้เรียกเต้าหู้แผ่นเมนูนี้จึงมีเต้าหู้เป็นส่วนประกอบหลักมีรูปแบบเฉพาะถิ่นมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนลักษณะคล้ายสลัดบางแห่งเรียกว่าสลัดทะเลสาบ

0: ส่วนประกอบของเท่าขั้วจะเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นทั้งหมดได้แก่เส้นหมี่หุ้นลวกกุ้งทะเลสาบชุบแป้งทอดเต้าหู้ทอดไข่ต้มถั่วงอกลวกผักบุ้งลวกแตงกวาสดหั่นและเชื่อมทุกอย่างด้วยน้ำปรุงรสที่ทำจากน้ำตาลโตนดและเพิ่มรสเผ็ดด้วยพริกน้ำส้มหรือน้ำส้มโหนดเมื่อผสมคลุกเคล้าทั้งหมดแล้วจะได้รสหวานเปรี้ยวเค็มและเผ็ดนิดหน่อยรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะยิ่งเพิ่มรสชาติให้อร่อยมากยิ่งขึ้น
1: ที่จริงอาหารเมนูนี้น่ะเป็นสายลากของวัฒนธรรมผสมผสานกันอย่างหลากหลายลองดูนะครับมีความเป็นพื้นถิ่นโดยเฉพาะน้ำลาดแต่ว่าน้ำลาดจะเราบอกว่าความเป็นพื้นถิ่นเพียวๆก็ลำบากแต่ว่าแน่นอนน่าจะเป็นว่าทำเก่าโดยเฉพาะถ้า3อันนี้มามิกกับมาผสมกับแตงกวาเนี่ยมันจะเป็นอาหารอย่างหนึ่งที่คนไทยคุ้นชินโดยเฉพาะในภาคใต้นี้เขาจะเรียกว่าอาหารเมนูนี้เป็นอาหารเครื่องเคียงนะครับว่าอาจจัด
2: ค่ะใช้ผักบุ้งก่อนนะคะใช้แหลวกับถั่วงอกค่ะแตงกวานะคะแตงกวาต้องโทษค่ะตัวนี้ก็คัดไม่ได้นะคะกุ้งเส้นหมี่ขาวค่ะมีวุ้นนั่นค่ะเฉาคั่วก็คัดไม่ได้ค่ะตัวนี้ยังคัดไม่ได้เลยนะคะถ้าคัดตัวนี้จะไม่ร้อยค่ะน้ำราดค่ะนี่น้ำค่ะนี่พริกน้ำส้มนะคะข้าวคั่วเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟลูกค้าค่ะ
0: อาจารย์บุญเลิศจันทระนักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณกล่าวด้วยว่าแม้เท่าคั่วจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวหรือคนในพื้นที่แต่สิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากกว่านี
1: ้แต่ประเด็นที่ผมคิดว่าจะขยายความเป็นเท่าขั้วให้เป็นที่รู้จักของคนกว้างขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องมีวิธีการในการนำอาหารท้องถิ่นอย่างเนี้ยหลายวิธีวิธีแรกผมคิดว่าเราพูดถึงเรื่องการเลือกเส้นทางการทำให้อาหารเนี่ยเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมมันมีช่องทางเช่นการพัฒนาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมทางด้านอาหารเฉพาะถิ่นของจังหวัดสงขลาอันที่สองที่น่าสนใจผมคิดว่าความอร่อยของเท่าขั้วเนี่ยไม่แพ้ลักษณะเฉพาะแต่วิธีการของเขาเนี่ยซับซ้อนหลากหลายละเมียดละไมแล้วก็หลายขั้นตอนฉะนั้นถ้าหากลดภาวะหลายขั้นตอนหรือทำให้มันง่ายให้สะดวกแบบนี้ไม่ว่าจะในรูปแพ็กเกจจิ้งไม่ว่าจะในรูปน้ำราดเนี่ยสามารถออกแบบได้ให้คนได้เริ่มรู้จักแล้วก็คุ้นชินที่น่าสนใจเราดูที่ดูทั้งหมดอ่ะมันเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นความเรียบง่ายของเขาอยู่ในพื้นที่แล้วอยู่ใกล้ตัวหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูหมี่หุ่นเขาก็ผลิตได้เต้าหู้ก็ผลิตได้ผักบุ้งจีนเขาก็ปลูกเป็นวิถีชีวิตประจำวันในหมู่บ้านในท้องถิ่นฉะนั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นช่องทางอันหนึ่งแต่อาจจะต้องปรับรูปลักษณ์แล้วก็ให้สอดรับกับวิถีชีวิตแบบใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ครับแล้วรถของเขาด้วยครับ
0: อาจารย์เทพรัตน์จันทพันธ์รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษากล่าวว่าการจะทำให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจช่วยอนุรักษ์เท่าขั้วให้อยู่สืบต่อไปนั้นจำเป็นต้องปรับบริบทให้เข้ากับยุคสมัยขณะเดียวกันทุกภาคส่วนก็จะต้องให้ความสำคัญกับการทำให้เท่าขั้วมีความเชื่อมโยงกับชุมชนด้วย
3: คือต้องเห็นคนด้วยนะเห็นคนที่อยู่กับภูมิปัญญาอาจจะเป็นเจ้าของภูมิปัญญาเนี่ยก็คือว่ายกย่องเชิดชูคนที่กลุ่มนี้ที่มีอยู่เนี่ยมียังไงบ้างผมเห็นว่าวันนี้ต้นรากของตัวฐานของวัฒนธรรมพวกนี้หนึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือวันนี้เราจะเห็นคนปรุงคนขายเนาะคนที่นำมาสู่การส่งต่อกับผู้บริโภคแล้วแต่ว่าฐานพวกนี้มันจะมาจากฐานเช่น คนขึ้นตาลคนที่ทำน้ำตาลคนที่ทำน้ำส้มคนที่เอามาถึงทำรากของวัตถุดิบเนาะและนำมาสู่การให้โอกาสกับคนที่เป็นรุ่นต่อไปอย่างเช่นคนขายวันนี้ถ้ารุ่นต่อไปที่จะมาทำเรื่องของการประกอบการต่อจากรุ่นพ่อแม่หรือรุ่นที่ปู่ย่าตายายเคยทำไว้เป็นหมดเนี่ยเขาสามารถจะใช้ธุรกิจแบบนี้เลี้ยงตัวเองได้หรือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้จากฐานภูมิปัญญาเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เรื่องการต่อยอดการปรับตัวไอ้พวกนี้มันจะทำให้เกิดการส่งเนาะโมดกภูมิปัญญาที่เราพูดถึงเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ต่อไป
0: ด้านนายธนกฤตวนสุขตัวแทนกลุ่มดีเซาท์ระบุว่าได้เริ่มปรับบรรจุภัณฑ์ของเท่าคั่วให้สวยงามมากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภครวมทั้งยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายได้อีกด้วยเพราะสามารถซื้อเป็นของฝากได้นำขึ้นเครื่องบินได้
4: ก็เลยเริ่มทำการออกแบบแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะรูปทรงหรือว่าสีสันความสวยงามต่างๆก็คือมาจากตัวร้านป้าแต๋วเลยครับถ้าสมมติว่าไปดูตัวแพคเกจจิ้งเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นถ้วยหกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมนี้ก็คือมาจากวัตถุดิบของทางร้านนะครับก็มีเต้าหู้มีเส้นหมี่มีกุ้งมีหมูมีไข่แล้วก็มีผักครับก็เลยมันมี6อย่างที่เป็นเมนูหลักก็เลยทำเป็น6เหลี่ยมเนี่ยครับแล้วที่ต้องทำเป็นถ้วยเพราะว่าร้านป้าแต๋วเองเนี่ยอยู่ในตลาดกิมหยงครับถ้าเป็นถ้วยก็สามารถเดินทานได้แล้วก็ไปซื้อของจับจ่ายอย่างอื่นต่อได้ด้วยครับก็เลยคิดว่าการทำเป็นถ้วยแพคเกจจิ้งเนี่ยตอบโจทย์ครับผมผลตอบรับก็ไปในทางเชิงบวกนะครับแต่ว่าก็ยังต้องยอมรับว่ายังเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันสามารถพัฒนาไปต่อได้อีกนะครับเพราะเหมือนทางป้าแต๋วเองเค้าก็รู้สึกว่าแบบร้านเขามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนามีสิ่งใหม่เกิดขึ้นคนอื่นที่แบบเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็อยากลิ้มลองคนที่ไม่ได้อยู่ในหาดใหญ่ก็อยากมาลิ้มลองด้วยครับแล้วก็มันก็ตอบโจทย์ลูกค้าที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไปเป็นของฝากได้อย่างเงี้ยครับ
0: แม้เท่า

วจะเป็นเมนูในดวงใจของชาวสงขลารวมถึงนักท่องเที่ยวเมื่อได้เดินทางมาเยือนเมืองลุ่มน้ำแห่งนี้แต่ภาพความพยายามของหลายฝ่ายที่เข้ามาช่วยกันกับชุมชนพัฒนาทั้งรูปลักษณ์สร้างคุณค่าของเท่าขั้วให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาอย่างกว้างขวางขึ้นถือเป็นสัญญาณที่ดีเพื่อให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นนี้ได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่และไม่มีวันสูญหายตามกาลเวลา

สมมติว่าเราจะตัดต้นไม้สักต้นหนึ่งจะมีความคิดที่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งแวดล้อมมันสำคัญนะเมืองมันมีปัญหานะแต่ว่าอาชีพภูมิศาสตร์นี้เนี่ยอาจจะเป็นอาชีพไม่กี่อาชีพที่สามารถสร้างเมืองที่ดีสามารถสร้างเมืองที่มีความรับผิดชอบแล้วก็เอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนชุมชน

0: คนสิ่งปลูกสร้างและธรรมชาติล้วนเป็นสิ่งสำคัญและเกี่ยวข้องกันทั้งสิ้นแต่จะทำยังไงให้ทุกอย่างสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวดังนั้นเลยมีอีกอาชีพหนึ่งที่จะมาออกแบบเมืองและออกแบบชีวิตให้กับเราทุกคนนั่นก็คืออาชีพภูมิสถาปนิก
1: สวัสดีครับผมชื่อยศพลบุญสมนะครับเป็นภูมิสถาปนิก
0: คุณยศพลบุญสมกรรมการผู้จัดการบริษัทชมาจำกัดภูมิสถาปนิกที่มีผลงานมาแล้วมากมายทั้งในและต่างประเทศและนอกจากจะเป็นนักออกแบบแล้วยังเป็นนักอนุรักษ์ที่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสังคมอีกด้วย
1: ถ้าพูดถึงสถาปัตยกรรมเนี่ยสถาปัตยกรรมจะพูดถึงอาคารอาคารก็จะเป็นอย่างบ้านโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้าต่างๆทีนี้ภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยก็จะพูดถึงองค์ความรู้ในการจัดการสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเมืองถนนหนทางต่างๆนะครับในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมมันก็ประกอบไปด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าระบบนิเวศทีนี้การอยู่ร่วมของทั้งสองสิ่งนี้มันมีความสัมพันธ์เอื้อเฟื้อต่อกันปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่หาวิธีบริหารจัดการอย่างเหมาะสมอย่างสมดุลเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้อย่างเช่นเรื่องของน้ำท่วมอย่างเช่นเรื่องของรถติดเมืองแออัดมีมลภาวะภูมิสถาปัตยกรรมก็คือวิชาหรือความรู้ในการที่เรามาบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมันก็เป็นเรื่องของตั้งแต่สิ่งเล็กๆไม่ว่าจะเป็นสวนบ้านขนาดเล็กเรามีบ้านแล้วเราก็มีสวนว่าเอ๊ะสวนกับบ้านเราจะใช้ประโยชน์อย่างไรเป็นในสเกลของเมืองเอาเมืองจะขยายตัวอย่างไรจะมีทางเท้ากว้างแค่ไหนมีต้นไม้พื้นที่สีเขียวอย่างไรมันมีหลากหลายสเกลมากที่เราสามารถเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ใช้วิชาความรู้เราในการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงสภาพแวดล้อมคือโลกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสิ่งที่อยู่ในเมืองเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งเรามีประชากรที่เพิ่มขึ้นเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นในขณะเดียวกันก็คือว่าเมืองมันก็มีปัญหาจากการที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วเราจะสามารถไปช่วยแก้ปัญหาที่เราได้สร้างไว้เนี่ยมันคือความท้าทายเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันก็ทำลายตัวเองแล้วเราก็จะอยู่กับโลกนี้ไม่ได้แล้วจริงๆสิ่งที่มันสำคัญคือว่ามันไม่ได้เพียงเพื่อเจเนอเรชันเราเจเนอเรชันเดียวแต่เรากำลังพูดถึงการส่งต่อเมืองหรือส่งต่อโลกใบนี้ให้กับเจเนอเรชันต่อไปด้วย

ผมก็เป็นคนที่ชอบวาดรูปแต่เด็กเราเองก็เติบโตในเมืองในกรุงเทพที่มันมีปัญหาอยู่เยอะเจอน้ำท่วมเดินลุยน้ำรถติดไปเรียน2ชั่วโมงอย่างเงี้ยจริงๆมันถือว่าเป็นแรงกระตุ้นผลักดันสำคัญเลยด้วยซ้ำว่าจะสามารถแก้ปัญหาสิ่งที่เราเจอมาตั้งแต่เด็กเหล่านี้ได้อย่างไรทีนี้พอเรามาเจอวิชาชีพอันนี้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นคำตอบได้นี่ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยสภาพแวดล้อมได้แล้วมันไม่ใช่แค่กรุงเทพถ้ามันขยายต่อไปเมืองอื่นๆในประเทศของเราเนี่ยมันจะดีแค่ไหนได้เข้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจริงๆยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเดียวที่เปิดสอนวิชาชีพนี้แต่ทีนี้พอตอนที่ผมจบตอนปี2540เนี่ยมันก็เป็นยุคฟองสบู่แตกคือตอนนั้นมันจะเห็นเลยได้ว่าทิศทางการพัฒนาของประเทศเนี่ยมันจะมุ่งเน้นไปเรื่องวัตถุมากทุกคนสร้างคอนโดรีสอร์ทกันแบบเก่งกำไรซึ่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงบูมของวิชาชีพสถาปนิกมากแต่ปรากฏว่าการพัฒนาที่มันไม่ยั่งยืนมันไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงหรือทรัพยากรในพื้นที่เนี่ยมันก็นำมาสู่การล่มสลายเพราะฉะนั้นตอนนั้นมันไม่มีอาชีพผมก็เลยต้องไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์ไอ้จุดนั้นเองก็เป็นจุดเปลี่ยนทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะสิงคโปร์เนี่ยจริงๆมันเป็นเกาะเล็กๆแต่ว่าเขาสามารถใช้วิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมหรือภูมิสถาปัตยกรรมเนี่ยในการพัฒนาเมืองได้น่าอยู่มากแล้วเราเห็นชัดเลยว่าเขาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับต้นไม้ให้ความสำคัญกับสวนสาธารณะหรือพื้นที่ public space ผมไปอยู่ที่นั่น5ปีครึ่งแล้วเราก็จะเห็นว่าจากเมืองที่กำลังพัฒนาตอนนี้มันดูเป็นเมืองที่น่าอยู่ติดอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นการพัฒนาโดยใช้ความรู้เนี่ยมันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนและเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนอันนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราน่าจะทำแบบนี้กับบ้านเราบ้างผมก็ไปเรียนต่อที่อิตาลีอยู่ปีหนึ่งมันทำให้เราเห็นอีกมุมมองอีกด้านหนึ่งเพิ่มเติมว่ามันมีกลไกหรือเครื่องมือในการพัฒนาเมืองมากกว่าแค่เรื่องการออกแบบมีทั้งเรื่องกฎหมายมีทั้งเรื่องการสื่อสารผมก็เอาทั้งความรู้ประสบการณ์นี้กลับมาเปิดออฟฟิศที่เมืองไทยเพราะเราคิดว่าประเทศไทยมีความจำเป็นมากคือเราพัฒนาเมืองอย่างทำลายมาโดยตลอดเรามีความรู้นี่ถ้าเราประสานความรู้ไม้ร่วมมือกันมันจะสร้างการพัฒนาเมืองที่น่าอยู่สิงคโปร์ทำได้ประเทศอื่นทำได้เราก็น่าจะทำได้ด้วยวิชาความรู้นี้ผลงานที่ผ่านมาที่ผมได้มีส่วนร่วมเนี่ยก็มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเชิงของคอมเมอร์เชียลหรือ private development อย่างพวกคอนโดมิเนียมรีสอร์ททั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสในการทำงานที่เป็นงานสาธารณะมากขึ้นอย่างเช่นที่เราเพิ่งไปชนะรางวัลที่ World Architecture Festival ที่เบอร์ลินมาในปีล่าสุดเนี่ยก็คือโครงการฟื้นฟูย่านสร้างสรรค์ที่เจริญกรุง

หรือโครงการหนึ่งก็คือสวนสาธารณะคือปกติเนี่ยสวนสาธารณะที่เราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นการออกแบบที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการนี้แต่กระบวนการการออกแบบยังมีส่วนร่วมเนี่ยก็คือการที่เราเข้าไปถามความต้องการถามถึงปัญหาถามถึงให้เขาช่วยวางตำแหน่งของกิจกรรมในพื้นที่เลยว่าเขาอยากได้อะไรวางไว้ตรงไหนแล้วก็หาฉันทามติร่วมกันโดยที่มีเราเนี่ยเข้ามาช่วยในการแปลงสิ่งเหล่านั้นเป็นกายภาพที่นี่เราเรียกว่าโครงการลานกีฬาพัด2นะครับอยู่ใต้ทางด่วนบริเวณแยกอุรุพงศ์ทีนี้อันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นโครงการในลักษณะที่เราจะสามารถเปลี่ยนพื้นที่รกร้างในเมืองอย่างใต้ทางด่วนเนี่ยซึ่งมันมีอยู่เยอะมากในกรุงเทพทีนี้พอเราทำกระบวนการนี้แล้วมันเปลี่ยนมาถึงวันนี้เนี่ยมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงได้เยอะว่าเราสามารถทำให้พื้นที่เนี้ยทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้คือลักษณะของการวางตำแหน่งกิจกรรมที่นี่มันจะเหมือนเป็นห้องเล็กๆที่อยู่ภายนอกบ้านมันจะมีห้องที่เป็นสนามเด็กเล่นห้องที่เป็นส่วนสุขภาพห้องที่เป็นห้องกีฬาแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ใต้โครงสร้างทางด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ทั้งวันแล้ววัสดุที่ใช้ก็เป็นความเรียบง่ายไม่ว่าจะเป็นคอนกรีตเปลือยหรือว่าอิฐซึ่งหาได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงแล้วเราก็ใช้สีที่สะท้อนถึงดินสะท้อนถึงธรรมชาติเนี่ยเข้ามาเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วก็เราก็ใช้ประโยชน์จากเสาทางด่วนถ้าใครเห็นก็คือเราจะคุ้มด้วยไม้เลื้อยเพราะฉะนั้นเนี่ย

อ้าวถ้าในอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นเสาเหล่านี้เป็นสีเขียวอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่รกร้างในเมืองให้กลับมามีคุณค่าชุมชนที่มีความเสื่อมโทรมเนี่ยให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งหนึ่งคือตอนเมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าอาชีพอันการออกแบบหรือสถาปนิกเนี่ยคือเราอยากจะสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาให้ตัวเองมีตึกสูงๆที่เราออกแบบมีสิ่งที่เราจะได้บอกว่าฉันคือคนออกแบบแต่การทำงานที่ผ่านมาเราค้นพบว่าสิ่งสำคัญเนี่ยมันคือการที่เราสร้างการเปลี่ยนแปลงกับสังคมโดยใช้วิชาชีพทางด้านภูมิศาสตร์กรรมซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องระลึกถึงอยู่เสมอว่าเราทำสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไร

0: สถาปัตยกรรมที่ดีคงไม่ใช่แค่สวยงามหรือใช้งานได้เพียงเท่านั้นแต่สิ่งสำคัญคือสามารถช่วยโลกได้อีกด้วยและนี่ก็คือผลงานทางด้านภูมิสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญของโลกไฮไลท์ในนิวยอร์กที่เปลี่ยนจากรางรถไฟเก่าที่ถูกปล่อยร้างทรุดโทรมให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวลอยฟ้าออกแบบโดยเจมส์คอนเนอร์มิลเลนเนียมพาร์คใจกลางชิคาโกที่เปลี่ยนจากสุสานรถไฟและที่จอดรถร้างจนปัจจุบันกลายเป็นแลนด์มาร์คที่ทุกคนต้องไปเยือนออกแบบโดยแฟรงค์เกรีเซี่ยงไฮ้โฮทันพาร์คในเซี่ยงไฮ้ที่มีจุดหมายในการเปลี่ยนภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัยและยังช่วยควบคุมน้ำท่วมออกแบบโดยทีมเทเรนสเคป
1: พอเราได้โจทย์จากทางลูกค้ามาแล้วเนี่ยขั้นตอนแรกที่สำคัญมากก็คือว่าการลงพื้นที่สำรวจไซต์เพราะฉะนั้นมันไม่ได้แค่ดูแค่ตัวไซต์งานแต่ก็ดูพื้นที่โดยรอบแล้วเราก็จะทำเหมือนทำพรีเซนเทชันนะครับที่บอกว่าเราต้องสื่อสารให้กับลูกค้าเข้าใจพอกระบวนการนี้มันได้รับการอนุมัติก็จะนำมาสู่ขั้นตอนที่2ซึ่งเรียกว่าดีไซน์เดเวลลอปเมนต์ก็คือเราจะเอาแนวคิดนี้ไปลงรายละเอียดมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าแนวคิดนี้พอแปลงเป็นกายภาพแล้วเนี่ยมันสามารถสร้างได้จริงพอทุกอย่างเรียบร้อยก็เขียนแบบก่อสร้างมันก็คือการเอาทุกขั้นตอนต่อการประสานงานเนี่ยมารวมอยู่ในดรออิ้งชิ้นเดียวกันทีนี้ขั้นตอนต่อมาก็คือว่าพอประมูลได้ผู้รับเหมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปตรวจสอบหน้างานเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยเราต้องอยู่กับโครงการเนี่ยประมาณ 2-3 ปีแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยงานที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานที่สวยงามอย่างเดียวคืองานที่สวยหรืองานที่ดีจริงๆแล้วมันน่าจะต้องเป็นงานที่ตอบโจทย์ของคนเอื้อเฟื้อต่อธรรมชาติเราต้องไม่มองวิชาชีพเราแค่เป็นเรื่องของเราอะเราทำงานที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันไม่ได้นิ่งแล้วเราจะต้องไม่ยึดติดหรือสวนคือสวนเพราะถ้าเรายึดติดกับเครื่องมือเดิมๆวิธีการเดิมๆเราก็จะไม่สามารถหาคำตอบที่มันสอดคล้องกับยุคสมัยของปัจจุบันและอนาคตได้คือบางครั้งปัจจุบันก็จะเห็นว่าสวนมันไม่ได้เป็นแค่สวนแนวนอนเป็นอาคารก็ได้คือสภาพแวดล้อมมันเป็นอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้แล้วเมืองมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องหัดทลายข้อจำกัดหรือความเชื่อเดิมๆที่เรามีมาเพื่อที่เราจะได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นคือคนที่เรียนในสายอาชีพเนี้ยจริงๆแล้วมันก็มีงานหลายด้านคือบางคนอาจจะเก่งทางด้านการออกแบบก็จะมาเป็นนักออกแบบแต่บางคนอาจจะมีความถนัดในแง่ของการบริหารจัดการโครงการก็จะมาในสายที่จะต้อง manage schedule ของโครงการถ้าเป็นในสายนักออกแบบก็จะเริ่มทำงานในออฟฟิศพอเข้ามาก็จะเป็นในตำแหน่งของ Junior Landscape Architect โปรเจกต์หนึ่งกว่าจะเสร็จก็ 2-3 ปีนั่นหมายความว่าคุณจะต้องอยู่กับมันเพื่อทำให้คุณได้เรียนรู้ทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบคุณรับผิดชอบได้มากขึ้นประสบการณ์มากขึ้นผ่านไปสักประมาณ 5-6 ปีคุณก็อาจจะขยับขึ้นมาเป็นซีเนียร์แลนด์สเคปอาร์คิเทคคือซีเนียร์นั่นหมายความว่าคุณจะมีลูกทีมที่คุณจะไม่ใช่แค่บริหารตัวโปรเจกต์แต่คุณต้องบริหารจัดการทีมของคุณด้วยการทำงานมันจะเป็นลักษณะของทีมเวิร์กเสมอคือมันจะไม่มีลักษณะที่คุณฉายเดี่ยวทำเองคนเดียวจริงๆอาชีพนี้ทำได้ตลอดชีวิตตราบใดที่คุณยังมีแรงตราบใดที่คุณยัง

ยังมีความคิดที่มันออกมาจากคุณคืออย่าลืมว่าโครงการหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยตัวเราคนเดียวแต่เราอาจจะเป็นคนเดียวที่จะสามารถแปลทุกข้อมูลแปลความฝันของชุมชนความต้องการของสังคมนักวิชาการลูกค้าข้อจำกัดต่างๆแล้วกลั่นออกมาเป็นกายภาพได้อันนั้นคือความพิเศษของวิชาชีพนี้อาชีพนี้เป็นงานที่หนักจริงๆเราก็ถูกทดสอบมาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนคุณจะต้องนอนดึกคุณจะต้องไปไซต์ต่างจังหวัดบางทีไปค้างคืนในหมู่บ้านมันเป็นอาชีพที่เราต้องทุ่มเทเพื่อที่จะได้

0: นั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ทำเพียงเพื่อที่จะได้เงินว่าจ้างจากลูกค้าเท่านั้นมันคืออุดมการณ์มันเลยเป็นโจทย์ที่ทำให้คุณต้องทำงานหนักเพราะมันไม่ง่ายในการหาคำตอบนั้นคุณ
1: แหมนี่นะตักหลวงไกลมากก็มาตีได้ตีระบายอารมณ
2: ์แสดงว่าอันนี้เป็นมุมโปรดของเมียของพ่อวันนี้ทำไมมันไม่กลับป่านนี้มันยังไม่กลับอีกมันอยู่ร้านไหนอย่าให้เจอผมไม่เห็นมันจะหยดเลยพ่อผมตีเนี่ยตียังไงอะพ่อตีให้ดูหน่อยผมตีไม่เห็นมันจะหยดเลยเนี่ยพ่อเขาไม่เน้นแรงแต่เขาเน้นหนักฟังเสียงดูแล้วรู้เลยว่าหนักหน่วงมากเนื่องจากพ่อสมนึกและพ่อไข่นะครับจะต้องไปตัดต้นสาคูกันต่อเลยฝากให้ผมเฝ้าแป้งสาคูเอาไว้รอแม่ละเมียดมาครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: แม่ละเมียดหรือเปล่าครับผม
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหนี่ผมเฝ้าไว้อย่างดีพ่อสมนึกบอกว่าให้เฝ้าเอาไว้เลยเดี๋ยวใครจะมาขโมยไปทำไมผมรอตั้งนานขนาดนี้ตกลงมันได้ยังแม่เนี่ย
3: ได้ค่ะได
2: ้อันนี้คืออะไรอ่ะแม่
3: แป้งสาคูผม
2: เอาแป้งสาคูมาโรยก่อน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อไม่ถ้าไม่โรยแล้วมันจะติดเหรอ
3: ใช่ค่ะจะติดกระด้ง
2: โ
3: อ้นี่แหละแป้งที่จัดพระเช้า
2: แล้วทำยังไงครับใส่ลงไปในนี้เหรอแม่
3: ไม่
2: อ้าวพลาดเลยผมพลาดเลยแม่บอกไม่ใช่แต่ไปโยนใส่ของแม่ซะงั้น
3: นี่เราเป็นการแบ่งเม็ดนะคะแบ่งเม็ดมันจะลงไปข้างล่าง
2: อ๋อคือถ้ามันใหญ่ไปมันก็จะไม่ลง
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้ทำไมตัวต้องสั่นด้วยล่ะแม่แต่มันสั่นทั้งตัวเลยล่ะคุณผู้ชมอันนี้มันคือเครื่องสลายไขมันนี่นะ
3: ใช่
2: เฮ้ยแล้วมันก็กลมจริงด้วยอ่ะ
3: ไม่มันจะไม่กลมต้องว่าแบบนี้
2: อ๋อแม่ต้องไปทำให้กลมมันนู้นคือการที่เม็ดสาคูมันกลมคือการเขาต้องทำแบบนี้เหรอแม่
3: ใช่
2: ได้ไหมแม่อย่างนี
3: ้ได้ก็ได้แล้วแต่จะทำยังไง
2: แม่ยังไม่มองเลยแม่บอก
3: นะไม่ก็ดูอยู่
2: แล้วแยกระหว่างเม็ดใหญ่กับที่เป็นผงๆยังไงอะแม่เพราะเมื่อเช้าที่ผมกินโจ๊กอะมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆถูกไหม
3: ใช่ค
2: ่ะแต่ผมเคยเห็นแป้งสาคูเขามีเป็นผงละเอียดด้วย
3: ถ้าเราทำแท่งผงแล้วก็นี่สามารถเอาไปตากได้เลยไม่ต้อง
2: อ๋อไปตากแล้วป่นเลยไม่ต้องร่อนอ๋อร่อนนี่คือทำเป็นเม็ดเท่านั้น
3: ทำเป็นเม็ด
2: โอเคเข้าใจแล้วครับ
3: แต่ถ้าเป็นผงตากแห้งแล้วขายโลละ120
2: อ๋อที่นี่ค่ะอันนี้โลละ150พอร่อนได้เป็นเม็ดกลมๆแล้วต้องทำยังไงต่อคะแม่
3: ถ้าตากเลยค่ะ
2: ตากไว้นานไหมครับ
3: ถ้าแดดออกดีก็ประมาณ2แดดก็ได
2: ้เรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูไปแล้วทั้งแบบเม็ดและแบบผมตอนนี้อยากจะเรียนรู้วิธีการกินแล้วครับคุณแม่เราไปทำอะไรกินกันดีไหมครับ
3: ไปเลย
2: ไปเลยครับผมงั้นเราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไปเลยดีกว่าครับแม่ละเมียดครับต่อไปเราได้แป้งมาแล้วเราจะมาทำอะไรอร่อยๆกินกันดีครับวันนี
3: ้ทำขนมขี้มันค่ะ
2: มันเป็นยังไงไม่รู้จักแล้วก็นึกภาพไม่ออกแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนให้แม่โชว์ฝีมือเลยดีกว่าครับ
3: เริ่มจากแป้งค่ะแป้งสาคู
2: แป้งสาคูที่เราทำเมื่อกี้แล้วป่นเรียบร้อยละเอียดมา
3: ตอนนี้ร้อนแล้วนะคะ
2: อันนี้คือกะทิ
3: ค่ะนี่ใช้อัตราส่วนนะคะแป้งสาคู300กรัมค่ะ
2: แป้งสาคู300กรัมกับกะทิ
3: 1,500กรัมค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะ
2: เกลือ1ช้อนชาครับคุณผู้ชม
3: น้ำตาล1ประมาณ400กรัมค่ะ
2: ขนมโบราณจะใช้มือนะคุณผู้ชมเพราะเวลาเขาสัมผัสเดี๋ยวเขาจะสัมผัสดูว่าแป้งอ่ะมันละเอียดหมดหรือยังเนื้อมันเนียนหรือยังนะครับถ้าเกิดใช้ทัพพีหรือใช้ไม้พายไม่รู้ครับบางทีแป้งเป็นเม็ดมันต้องใช้มือบี
3: ้ใช่
2: ใช้พายคนมันไม่ออกครับแล้วก็นำมากรองลงหม้อนะครับกวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งมันจะเซตตัวปกติเขาจะทำกินกันช่วงไหนครับขนมขี้มันเนี่ยแบบเวลามีงานมงคลทำบุญหรือว่าก็แล้วแต่หิวก็กิน
3: ทุกงานเลยค่ะทุกงานเลยค่ะ
2: ง
3: านบวชอันยำมโนรางาน
2: อ๋อแสดงว่าถ้าเกิดมีเทศกาลพิเศษนี่มีแน่นอนขนมขี้มัน
3: มี
2: แล้วปกติอย่างถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วิสาหกิจชุมชนของคุณแม่จะได้ชิมไหม
3: ได้ชิมค่ะบางครั้งก็มีคนสั่งกรุงเทพก็
2: ส่งถึงกรุงเทพได้ด้วย
3: ขี้มันค่ะขี้มัน
2: แม่บอกว่าขี้มันอันนี้เหรอ
3: ค่ะ
2: มันคือขี้มันมันมาจากอะไรอะแม
3: ่กะทิอะค่ะกันกะทิสดแล้วก็เอามาเคี่ยวตั้งไฟเคี่ยวจนแตกมันแล้วก็ขี้มันมันจะเหลืองอะค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อคือให้กะทิแตกมันแล้วก็ให้น้ำมันที่ได้จากกะทิอะมันทอดไอตัว

0: ตัวขี้มันจนเหลืองกรอบหอมอ๋อนี่คือเห็ดผงขนมขี้มันโอ้โหนี่มันต้องเป็นหัวกะทิเท่านั้นนะไม่งั้นมันจะไม่มีมันขนาดนี้เนาะ
1: สาโคนี่มันเป็นแท่งมาสัจจันทร์นะคะทำได้ทุกกระดุมเลยเมื่อก่อนก็แม่ก็ทำเป็นเช่นก๋วยเตี๋ยวเช่น
0: แป้งสาคูก็ทำได้เส้นขนมจีนก็ทำได้เปียกปูนบัวลอยทำได้หมดขนมต้มขนมเหนียว
1: ทำได้เมื่อก่อนก็ทำขนมคุกกี้ทำ
0: ขนมฝรั่งก็ได้ทำขนมปังได้คุกกี้ได้กวนจะได้ที่แล้วก็เอามาใส่ในถาดเมื่อกี้ระหว่างที่กวนอยู่นะครับแม่ก็เติมขี้มันลงไปแค่ช้อนเดียวอ๋อทั้งน้ำมันทั้งขี้มันโรยไปหมดเลยความอร่อยมันคือตัวนี้แหละเนาะถึงตาผมออกมาแสดงฝีมือแล้วครับวันนี้เราจะทำอาหารจีนจากสาคูกันจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับผมนึกถึงสาคูลื่นๆหนึบๆที่เป็นเอกลักษณ์แล้วผมก็เลยนึกถึงอาหารจานหนึ่งนั่นก็คืออ่อส่วนนั่นเองครับอันดับแรกนะครับเคล็ดลับการทำนะครับคุณควรจะเอาหอยนางรมไปลวกซะก่อนนะครับผมลวกแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมลวกแค่พอผิวด้านนอกสุดถ้าไม่ลวกเนี่ยเวลาเอาไปทอดเอาไปผัดหรืออะไรก็ตามหอยนางรมจะออกน้ำเยอะนะครับจะทำให้อาหารของคุณนั้นแฉะแล้วก็ดูไม่น่ารับประทานนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเพิ่มกลิ่นหอมๆลงไปหน่อยผมใส่น้ำตาลอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับเตรียมเครื่องแบบนี้จะได้ผัดได้ง่ายและเร็วนะครับเพราะว่าหอยนางรมนั้นจะหดเยอะเวลาที่ผัดนานผมเลยอยากให้ปรุงไว้ก่อนนะครับตอนนี้น้ำเราก็เดือดได้ที่พอดีนะครับจะมาทำสาคูกันครับคุณผู้ชมสาคูตามที่คุณแม่แนะนำผมมาคือว่าให้ใส่ลงไปในน้ำเดือดๆถ้าไม่เดือดเม็ดมันจะละลายนะครับผมหลังจากนั้นตั้งนะครับด้วยไฟปานกลางแล้วหมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 5-10 นาทีนะครับจนเม็ดสาคูเริ่มใสและสุกนะครับพอสุกได้ที่แล้วก็พักไว้นะครับผมเราจะมาทำออดส่วนกันนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เริ่มจากตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันร้อนมันร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้กระเทียมเจียวหอมเลยหลังจากนั้นใส่ไข่ลงไปครับร้อยไข่แห้งก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่แป้งลงไปนะครับไม่งั้นออดส่วนคุณจะแฉะเกินไปนะครับหลังจากนั้นนี่เลยครับหอยที่เราปรุงรสไปเรียบร้อยแล้วกับแป้งสาคูที่สุกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆเทลงไปในกระทะได้เลยครับผัดให้เหนียวแบบนี้นะครับเราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เพียงแค่ใส่ถั่วงอกกับต้นหอมลงไปครับเพื่อให้สวยนะครับแล้วเดี๋ยวมีสดๆไว้กินเคียงอีกนิดนึงโรยหน้าด้วยต้นหอมเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันสวยงามครับผมแล้วก็หยอดพริกไทยนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูน้ำจิ้มกันครับผมมีสูตรน้ำจิ้มแบบง่ายๆนั่นก็คือใช้น้ำจิ้มไก่ในแบบที่คุณหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับ1ช้อนโต๊ะผสมกับซอสพริกอีก1ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากันรับรองว่าคุณจะได้สูตรน้ำจิ้มหอยทอดหรือน้ำจิ้มออส่วนที่รับรองไม่เหมือนใครแน่นอนเป็นไงบ้างครับแม่ผมว่าแล้วว่าสาคูต้องทำของคาวได้เพราะว่าเช้านี้กินโจ๊กฝีมือแม่ละไม้ไปแล้วอร่อยก็เลยต้องเอาแบบสาคูลองมาทำเป็นของคาวบ้างคุณผู้ชมอร่อยอะแม่คือเวลาเรากินอ่อส่วนแบบปกติอะมันจะเป็นแป้งหนืดๆเฉยๆแต่อันนี้มันเป็นแบบหนืดๆแล้วมันมีกรุบกรุบด้วยอะ
1: มีเม็ดๆด้วย
0: ใช่มันไม่เหมือนกันอะอร่อยอะถ้าผมอยู่ที่นี่นะผมจะเปิดร้านขายเลยคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวทุกคนมาต้องกินอ่ะอร่อยมาก
1: อยู่ที่นั่นก็ขายเลย
0: ที่กรุงเทพเหรอแม่เดี๋ยวแม่ส่งแป้งสาคูให้ผมนะ
1: ได้
0: ถึงก็แม่นอกจากจะทำอาหารอร่อยแล้วแม่ขายของเก่งด้วยนะเนี่ย แม่ขายอะไรมาบ้างไหนผมถามเลยเคยขายอะไรมาบ้างแล้วในชีวิต
1: ข้าวสารกระดมกระดมละช่องกระดมควนกิมันกระดมเปียกปูนกระดมสาคูตะเนียพืช
0: แม่ชอบค้าขายเหรอ
1: ไม่ชอบอะไรแต่มันจำเป็นนะคะ
0: แล้วแม่ชอบแล้วจริงๆแล้วแม่ชอบแต่แม่ชอบเพาะปลูกมากกว่าเหรออ
1: าชีพที่รักที่สุดก็ทำนา
0: อ๋อแม่ชอบทำนาปู่น่ารักอ่ะ
1: ทำนาก็นอกจากคนที่บ้านอ่ะรักนาแล้วก็อันดับหนึ่งนาแล้วก็ที่สองก็สาคูเขาทำไมรักสาคูแม่บอกว่าสาคูนี่ก็เปรียบบรรพบุรุษของเรา
0: เพราะมันปลูกอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถามเพิ่มอีกนิดนึงครับแม่มีลูกไหมครับ
1: มีค่ะ
0: แล้วลูกแม่ ชอบต้นสาคูเหมือนแม่ไหมครับ
1: ชอบอ่ะเพราะลูกนี่แหละที่ได้เป็นแรงบันดาลใจ
0: ทำไมอ่ะทำไมลูกถึงเป็นแรงบันดาลใจให้แม่มาทำแป้งสาคูอ่ะ
1: เขาถามแม่ทำไมเราทำนาไม่ได้ข้าวในนาแห้งหมด
0: ปีนั้นน้ำแห้งข้าวตายหมด
1: แ
0: ล้วมันไปเกี่ยวกับสาคูยังไงอ่ะแม
1: ่ถ้ามีสาคูอยู่เพราะมีน้ำอ่ะถ้ามีสาคูที่ไหนน้ำจะไม่แห้งเลยแม่ยังเคย
0: บอก
1: ให้คนภาคกลางยังไปปลูกเลยสาคูถ้าปลูกได้ถ้ามีสาคูอยู่
0: มันก็เลยไปเหตุผลให้แม่พยายามอนุรักษ์สาคู
1: ใช่อ่ะ
0: เพื่อจะได้มีน้ำไปทำการเกษตรอย่างอื่นได้และอีก2อันที่มานี่คืออะไรครับผม
1: เราจ้องสาคูค่ะเราจ้องสาคูนี่ครอบแม่ก็เป็นคนแรกที่ทำด้วย20กว่าปีแล้วนะ
0: อ๋อแม่เป็นคนแรกเลยเจ้าของสูตรและอันนี้คือสาคูเปียกพอมันแห้งๆมันก็หนึบๆแต่ว่าอันนี้ที่อร่อยเพราะมันมีขนุนมาด้วยมันหอมกลิ่นขนุนกับกลิ่นสาคูไปกันได้แม่เข้ากันดีมาลองลอดช่องบ้างอันนี้ทำจากแป้งที่ป่นละเอียดเนาะผมว่าคุณผู้ชมเห็นตัวใสๆอย่างนี้ต้องนึกว่าเหมือนลอดช่องสิงคโปร์ไม่ใช่เหมือนลอดช่องใบเตยคือมันนุ่มมันลื่นแล้วจุดเด่นของมันคือว่าม
1: ันแบบมันมีกลิ่น
0: มันกลิ่นหอมแล้วมันสวยทีนี้มาถึงสุดยอดของขนมที่เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเนี่ยเสียใจเลยขนมขี้มันทำจากแป้งสาคูกับกะทิเข้มข้นสุดยอดเลยแม่มันหอมมากคือมันหอมเพราะตัวขี้มันที่มันเป็นกลิ่นของมะพร้าวที่มันเคี่ยวจนได้ที่มันเป็นแบบมันเหมือนกลิ่นมะพร้าวเผาอ่ะคุณผู้ชมมันอร่อยมากเลยแล้วมันนะมันไม่เลี่ยนเลยแต่ที่สำคัญตัวแป้งสาคูมันลื่นเหมือนที่แม่บอกอ่ะตอนแรกผมนึกภาพมันจะเหมือนกะลอจี๋ที่แบบหนึบๆแต่ไม่ใช่ครับพอเข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะมันเหมือนพวกแบบเยลลี่หรือว่าแบบว่าคัสตาร์ดแบบฝรั่งที่เข้าปากไปแล้วมุนละลายแล้วก็มีเนื้อของตัวขี้มันที่แบบมีความหอมความกรุบกรอบเล็กน้อยให้เคี้ยวสาคูทำอะไรก็อร่อยจริงคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานต้องบอกว่าวันนี้นะครับรู้สึกประทับใจมากทั้งสนุกแล้วก็อร่อยแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยกับบ้านทุ่งแกเชยถูกไหมครับ
1: ทุ่งแกเชย
0: ผมฝึกออกเสียงอยู่ประมาณ5รอบถึงจะพูดประโยคนี้ได้บ้านทุ่งแกเชยอำเภอนายงจังหวัดตรังอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ละเมียดมากครับผมขอบคุณผู้ชมมากครับผมถ้าเราจะลาเป็นภาษาใต้ต้องพูดว่าอะไร
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณนะคะเต็มมาก
0: สวัสดีค่ะขอบคุณนะครับที่ดูบ๊ายบาย

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Kapun ka.
1: How much?
0: Oh, no. Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่ดีนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher spider
1: thank you
2: อ๋อมันไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ปัตตคารบ้านทุ่งนะครับเช้านี้สตางค์นัดไว้กับลุงทันนะครับจริงๆแล้วเราตื่นกันตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับตอนนี้ประมาณ6โมงกว่าๆได้เวลาเดินทางไปสมทบกับพรรคพวกของคุณลุงเพื่อจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ป่าสตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีภารกิจวันนี้ปัตตคารบ้านทุ่งได้เวลาดีพาผู้ชมไปติดตามค้นหาปุดใหญ่เรื่องราวจะสนุกจะมีความรู้แค่ไหนไปติดตามกันนะครับ

0: ผู้ชมครับเช้านี้สตังอยู่กับลุงทันแล้วก็นาเครสนะครับ
1: พาไปเก็บปุดครับ
0: พาไปเก็บปุดและเป็นปุดใหญ่หรือปุดเล็ก
1: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก เป็นปุดใหญ่แล้วก็เป็นต้นที่ใหญ่สูงเดี๋ยวเราไปลุยกันครับว่าต้นปุดที่มันอยู่ในป่าในสวนยางเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: ครับ

0: นะครับดูจากลักษณะลำต้นเนี่ยน่าจะ 3-4 เมตรได
1: ้3เมตร
0: ครับ3เมตรกว่านะถ้าเกิดว่าในป่าที่มันเป็นป่าทึบโดยที่แสงมันไม่ส่องผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มี
1: ไม่มีอยู่ไม่ได้ครับ
0: เออแต่มันจะชอบอยู่บริเวณป่าที่มันมีแสงลำไร
1: แสงลำไร
0: ก็บริเวณยอดยางเนี่ยมันก็ยังมีช่องร่องอากาศแสงมันก็สาดส่องลงมาได้แล้วก็ข้างล่างมีความชื้นจึงเป็นพื้นที่ที่ปุดใหญ่จะเจริญเติบโตอยู่นั่นเองครับครับตัดเลย
1: เนี่ย
0: ตัดมาแค่นี้ปุ๊บก็คือนี่คือตัดส่วนนี้ให้มันขาดหัวที่มันเหลือเง่าอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเริ่มเติบโต
1: เติบโตแล้วก็จะหอกเป็นแบบนี้อีกต่อไปประมาณสัก2เดือนมันก็ไปขึ้นหอกไปอีกแล้ว
0: มันไล่ไปหอกมันนั่นเนาะ
1: มันไหลไปเรื่อย
0: ๆอ๋อมันไหลรากมันจะไหลไปแล้วก็มันจะมีจุดที่มันจะงอกเป็นต้นใหม่ก็คือวิธีการรับประทานแบบยั่งยืนก็คือเราจะตัดออกแค่ส่วนนี้ส่วนหัวเง่าปล่อยให้มันเจริญเติบโตแล้ววิธีการสังเกตว่าปุดอ่อนที่เหมาะจะนำไปรับประทานก็คือจะมีใบประมาณ 2-3 ใบ
1: 2-3 ใบหรือพี่แหลม
0: หรือว่ายอดเลี่ยมใช่ไหม
1: ยอดแหลมแบบนั้นก็ได้
0: บ้านเราเรียกว่ายอดเลี่ยมยอดแหลมนะยอดแหลมก็คือมันยังไม่โผล่ใบออกมา
1: โผล่ออกใบ

0: ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือดอกมันนะครับสวยดี
1: ดอกมันกินได้ไหม
2: ไม่เคยกินดิ
1: ไม่เคยกินที่เหรอ
0: ลักษณะดอกเนี่ยมันจะบานกลีบออกมาคล้ายๆแบบถ้วยแบบนี้แล้วก็สีสันมันค่อนข้างสวยนะครับสีส้มแดงเหลือง
1: แต่กินได้ไหมนี
2: ่ไม่เคยกินกิน
0: ที่นี่ไม่เคยเอาดอกไปกิน
2: ไม่เคยเอากินกินแต่ต้นเนี่ย
1: ดอกมันแข็งไหมแข็งนะ
0: แข็งใช่ได้ใช่ได้โอเคครับ
1: นั่นนี่
0: น้าสนิทตามมาสมทบอีกคนหนึ่งแล้วนะครับ
3: ปุดใหญ่นั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปุดช้างอยู่ในสายพันธุ์ของปุดคางคกปุดใหญ่เป็นพืชในวงขิงคาลำต้นมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยในส่วนของเง่ามีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรคือช่วยในการขับลมส่วนของรากยังช่วยแก้ปวดท้องแก้โรคกระเพาะอาหารแก้อาหารเป็นพิษส่วนที่ใช้บริโภคได้แก่ส่วนของเง่าและไส้อ่อนของปุดในชุมชนบ้านถ้ำพึ่งมีปุดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปทั้งในป่าชุมชนและตามสวนยางพาราของชาวบ้านปุดใหญ่จึงถือเป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมนำมาประกอบอาหารชาวบ้านสามารถเก็บหารับประทานได้ทั้งปีแต่จะมีเยอะคือในช่วงฤดูฝนปุดจะแตกหน่อใหม่และบางคนก็สามารถเก็บขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าปุดที่ขึ้นอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะกอใหญ่ต้นใหญ่ใบใหญ่นะครับจึงเป็นที่มาของชื่อว่าปุดใหญ่หรือบางคนจะเรียกว่าปุดช้างนั่นเองครับเมื่อก่อนบริเวณนี้ก็คงจะเป็นป่าแต่เมื่อมีการปลูกต้นยางป่าก็ยังคงอยู่กับสวนยางพาราได้คนใต้จึงมีคำเรียกว่าป่ายางก็คือมีอยู่ในสวนยางพาราแต่ป่าผืนนี้ก็จะกลายมาเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวเพราะว่ามีพืชพันธุ์เยอะแยะมากมายสตังจำได้เลยครับว่าตอนที่สตังเป็นเด็กอยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับสตังเองก็กรีดยางพาราแล้วก็เวลาที่เหลือนะครับก็จะมาเก็บหาพืชผักไปรับประทานไปปรุงเป็นเมนูอาหารในบ้านคนใต้มีป่าอยู่ในสวนยางจึงเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวนั่นเองครับ
3: ปุดนั้นมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางบริเวณคาบสมุทรมาลายูรวมทั้งภาคใต้ของประเทศไทยจัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่มีอายุได้หลายปีเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลำต้นมีลักษณะตั้งตรงมีเง่าอยู่ใต้ดินลักษณะของเง่าเป็นแท่งรูปทรงกระบอกยาวมีกลิ่นหอมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อหลังจากเก็บปุดเสร็จลุงทันพาสตางค์ไปดูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชาวบ้านลุงทันนั้นเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้งและยังเป็นประธานของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งอีกด้วยล่ะครับสภาพโดยทั่วไปของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากพื้นที่ป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งนั้นมีเนื้อที่ประมาณ200กว่าไร่เป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายเพราะชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในปีพุทธศักราช2547สามารถพบต้นปุดขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วป่าหลังจากนั้นลุงทันพาสตังไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของบ้านถ้ำผึ้งนั่นก็คือบ่อน้ำดันทรายดูดบ่อน้ำดันทรายดูดนั้นอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนมีลักษณะเป็นบึงที่มีทรายละเอียดน้ำใสไหลรินบริเวณก้นบึงจะมีแรงดันของอากาศทำให้ทรายถูกน้ำดันขึ้นมาหากเราปรบมือเสียงจากการปรบมือจะช่วยเพิ่มแรงดันอีกด้วยล่ะครับวันนี้ลุงทันต้องรีบกลับมาเป็นวิทยากรเนื่องจากมีคณะมาศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนหลังจากบรรยายเสร็จก็ได้เวลาหิวแล้วล่ะครับ

0: เริ่มต้นเมนูแรกวันนี้นะคะต้องได้รับเกียรติค่ะจากป้าตุ๊กแล้วก
1: ็
0: ป้ายายหรือว่าป้าลำไยนะคะเราจะนำปุดใหญ่ค่ะมาทำเมนูพื้นบ้านของคนที่นี่ค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะป้าตุ
1: ๊กแกงคั่วปุดปลาทงย่าง
0: แกงคั่วปุดปลาทงย่างค่ะร้อยไหมคะ
1: ร้อย
0: ร้อยแน่นอน
1: แน่นอนค่ะ

0: แหลมมีชื่อเรียกอื่นว่าปลากระทุ้งเหวจัดการหั่นชิ้นบ้องผ่าท้องแล้วล้างน้ำทำความสะอาดป้าตุ๊กบอกว่าคลุกกระมิ้นกระเทียมนำไปทอดก็อร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับด้านป้าลำไยช่วยปอกมะพร้าวเตรียมไว้แกงใช้เหล็กทิ่มแทงช่วยทุ่นแรงแยกออกได้ง่ายตามต่อได้นำปลาทงขึ้นย่างไฟเรียงใส่ไว้ในตะแกรงแล้วฟาดมีดลงกระท้อเปลือกกะลาด้านปลาตุ๊กชวนน้องตั๊กปอกปุดใหญ่ใช้มีดกรีดผ่าลงไปเพื่อหวังเอาไส้ในอย่างนี้ส่วนป้าลำไยเร็วไวช่วยขูดมะพร้าวป้าตุ๊กเล่าให้ฟังว่าจุดเด่นเอกลักษณ์ของปุดใหญ่นั้นจะมีกลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเผ็ดซ่าเล็กน้อยในสมัยก่อนนิยมใช้ดับกลิ่นคาวของสัตว์ป่าแต่ในปัจจุบันมักนิยมแกงใส่ปลาไหลส่วนของไส้ในอ่อนๆแบบนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าสากปุดหรือหยวกปุดนะครับย่างไปสักพักปลาทวงก็เริ่มแห้งจึงพลิกกลับสลับด้านจัดการคั้นกะทิเพื่อเอาความมันแล้วเทน้ำลงใส่กะละมังตักเกลือเจือละลายตามต่อได้ช่วยกันหั่นปุดใหญ
1: ่ในขั้นตอนนี้นะคะคุณป้ามีเคล็ดลับค่ะในการหั่นปุดใหญ่นะคะเวลาที่เราหั่นค่ะหั่นแล้วก็จะเหลือใยใช่ไหมคะคุณป้า
2: ใยค่ะเนี่ย
1: เราก็จะ
2: ดึงกับปลายมีดมาเลย
1: ค่ะเราก็จะใช้ปลายมีดหรือว่าใช้มือดึงออกให้แบบไม่เหลือเยื่อใยนะคะคุณป้าเอาออกให้หมดเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเวลาหั่นแล้วค่ะจะต้องแช่ในน้ำเกลือไว้ค่ะเพื่อที่จะให้ปุดไม่ดำค่ะจะได้ขาวสวยเนาะ

0: โถงที่ย่างไว้ก็เริ่มเกรียมสุกหอมได้กลิ่นปลาย่างเย้ายวนแล้วจึงชวนขึ้นมาป้าตุ๊กบอกว่าย่างหอมๆ อย่างนี้ถ้านำไปแกงไตปลาก็อร่อยมากเลยล่ะครับตามไปจึงซอยตะไคร้นำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตักเติมลงไปคือไตปลาทูหรือพุงปลาทู
1: หอมไหมคะคุณป้า
2: หอมเป็นไตปลาทู
1: ค่ะหอมมากเลยก็คือคุณป้าค่ะจะใส่พุงปลาทูหรือว่าไตปลาทูค่ะไปในแกงคั่วด้วยนะคะเพื่อว่าจะ

0: ให้น้ำแกงค่ะมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะเคล็ดลับความอร่อยเลยอันนี้
1: เมื่อเคี่ยวไตปลาไปสักพักก็ถ่ายทักเดือดสุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วจึงจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแล้วลงคมหั่นซอยคานำพาหัวเง่าแก่ปุดใหญ่มาขูดปอกก่อนจะหั่นไว้เตรียมโขลกพริกแกงเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแรงให้แกงยิ่งน่ากินแล้วจึงหั่นเตรียมไว้คือขมิ้นป้าตุ๊กและน้องตั๊กช่วยกันแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาธงคุณป้าบอกว่าธรรมชาติของปลาธงนั้นมีก้างสีฟ้าแลดูก็เข้าท่าสวยงามดีเลยล่ะครับได้เวลาเตรียมโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งใส่ครกตามตกด้วยขมิ้นตามไปคือหัวข่าตามมาคือตะไคร้แล้วใส่เพิ่มลงไปคือหัวเง่าแก่ของปุดใหญ่ตามต่อลงใส่คือพริกไทยดำกระเทียมและหอมแดงปิดท้ายด้วยเกลือที่เหลือจึงออกแรงโขลกช่วยกันแกะเนื้อปลาไปจนกว่าจะหมดนะครับเมื่อโขลกพริกแกงจนแหลกจึงแทรกตามคือกะปิโขลกต่อไปให้เนื้อเนียนเข้ากันจากนั้นจึงมาเติมถ่านใส่เตาแล้วยกเอากระทะวางใส่ตามต่อไปด้วยหัวกะทิเมื่อเคี่ยวกะทิจนเดือดสักพักจึงถ่ายทักด้วยพริกแกงเคี่ยวละลาย

0: นี้ได้แล้วก
1: ล
0: ับไหว้ได้แล้ว
2: อ่ะหลังจากนั้นพอเราได้เรียกว่า authorization หรือว่าการยินยอมการยินยอมจากทางโน้นเรียบร้อยแล้วเราอธิบายให้ลูกค้าฟังมากขึ้นเข้าใจมากขึ้น
1: ใช่ครับ
2: ผลตอบรับเป็นยังไง
1: มันก็ดีขึ้นแต่ว่าคราวเนี้ยมันก็เริ่มจะมีโมเดลใหม่ๆจากคำแนะนำของลูกค้าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเลือก material เนี่ยเพราะเราคิดในหัวว่ามันต้องมีสีในตัวเองครับ
2: เออ
1: ประมาณว่าปี2ปีก็แค่ทำความสะอาดม
2: ันเข้าใจเข้าใ
1: จจะได้ไม่อะไรอย่างงี
2: ้ไม่ทาสีเอางี้ดีกว่าเออใช้สีวัสดุเลย
1: แต่ปรากฏว่าพอเราขายไปได้สักระยะนึงก็มีฟีดแบคกลับมาว่าเฮ้ยคุณขวดตรงนี้มันต้องมีสีทองนะมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหรืออะไรเงี้ย
2: หินมันดูไม่ค่อยรวย
1: อะไรประมาณ
2: นั้น
1: มันต้องมีบ้าง
2: ทองก็หน่อยดิ
1: อันนี้ก
2: ็ตายาย
1: ตายาย
2: นี่ตายายนี่เป็นรุ่นเหลี่ยมเพชรเหมือนอันแรกเลย
1: เหมือนนะเหมือนข้างบน
0: เหมือนกัน
2: อุ้ยอันนี้เป็นเหมือนจะเป็นเหลี่ยมเพชรแต่ว่าออปชันมันดูอลังการขึ้นว่ะนี่มีแบบชิ้นนี่เซรามิกไหมฮะ
1: เป็นนี่นั่นครับเป็นซีเมนต์เรซิน
2: อ๋อหล่อมาเลยหล่อเป็นแบบนี้เป็นหล่อแบบเฉพาะเลย
1: แล้วก็อันนี้สั่งหล่อเป็นกระจก
2: ใช่อันนี้น่าจะดูแบบเป็นคัสเป็นแบบว่าทำเพื่อให้เข้ากับรุ่นนี
0: ้ผมเห็นตรงนี้ผมขอถามหน่อย
2: เออ
0: มีแบบประดับไฟหรือว่าซ่อนไลติ้งอะไรไว้ข้างในไหมครับ
1: ณตอนนี้ใส่ไปน้อยครับยกเว้นว่าอันรุ่นใหญ่ๆจริง
2: ๆอ๋อที่อยู่ข้างในเนี่ย
1: ใช่ครับ
2: ตรงยอด
1: ที่เกิดแรกๆเนี่ยผมมีแถวนี้เต็มเลย
2: เอาเหรอ
0: มันก็น่าจะสวยดีนะ
2: เออนั่นดิน
1: ี่แถว
0: นะ
2: เนี่ยตรงรอบๆนี่น่าจะดูลอยเลยดูอะไรเนี่ย
0: ข้างในนี่ด้วย
2: มันมีหมด
0: มันก็น่าจะสวยดี
2: แล้วพี่ใส่ไปตอนแรกก็สวย
1: ใส่ไปแรกๆเป็น LED พวกสติปไลท์อะไรเงี้ย
2: ครับ
1: แต่ว่าปรากฏว่าเอาก็จริงๆอ่ะมันไม่ยั่งยืนนะเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกอ่ะความชื้นอะไรเงี้ยมันเยอะแล้วก็ไอ้ไฟพวกเนี้ยเราหาที่มันเค้าเรียกอะไรอ่ะค่า IP มันเยอะๆอ่ะมันไม่มีหรอกมันเป็นสำหรับอินดอร์ส่วนใหญ
0: ่ถ้าไม่มีแล้วการให้แสงสว่างแนะนำยังไงครับ
2: เ
1: ออเราก็เลยแนะนำให้ลูกค้าใช้เป็นบอหลาดครับติดที่แท่นแทน
0: บอหลาดอธิบายหน่อยครับบอหลาดมันหน้าตายังไงครับ
1: มันก็คือโคมไฟที่มันวางที่พื้นนะครับอันเล็กอันใหญ่อันอะไรเงี้ย
0: คล้ายๆโคมไฟประดับสวน
1: ใช่
2: โคมไฟสวน
0: ที่ตั้งขึ้นมา
2: อุ๊ยมันแบบแบ็คทูโบราณมากเลยนะเท่มากเลยนะ
1: อันนี้สารพระภูมิตายายครับเราพยายามลดทอนรายละเอียดที่มันเยอะแยะเกิดลงนะอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเกิดรุ่นนี้ขึ้น
2: คือแทนที่เป็นแบบฝาเรือนไทยเครื่องสับแบบฝาปะกลเลยก็จะแบบว่าทำให้เป็นฟอร์มเฉยๆอ่ะต่อไปฮะ
1: โอ้โหอันนี
2: ้แฝงวายเต็มเลย
1: พระพรหมครับ
2: พระพรหมเหมือนกัน
1: ครับ
2: ก็
1: ไซส์ก็จะใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ย
2: คือใหญ่มาก
1: คือไซส์ของศาลเลือกตามองค์พระพรหมที่เลือกมา
2: ครับ
1: เขาเลือกมากี่นิ้วอะไรเงี้ย
2: มันก็จะมีนิ้วกำหนดอยู่
0: ส
2: ุ
0: ดท้ายใหญ่มาก
1: อันนี้ก็ศาลพระพรหมเหมือนกันครับ
0: ใหญ่มาก
2: เบิ้มเลย
0: อุ้ย
2: เบิ้มนี่อ่ะดูกับตัวผมอ่ะเนี่ยยังไม่พ้นฐานเลยนี
0: ่ฮะ
1: คือรุ่นที่ผมบอกว่ามันเป็นออริจินัลคล้ายๆ
2: ครับรุ่นเหลี่ยมเพชรนะครับ
1: จริงๆมันเป็นรุ่นเรียกแขกนะครับก็คือทุกคนส่วนใหญ่อะจะเห็นรุ่นนี้แล้วก็มาที่เรา
2: คือรู้จักรุ่นนี้รู้จักเราจากรุ่นนี
1: ้
2: แล้วก็ตามมาดูรุ่นอื่น
1: ๆแต่ว่าตอนที่ซื้อ
2: จะรุ่นอื่น
1: ซื้อ
2: นี่ไง
1: แบบนี้ครับ
0: มันคือผมเดินมาผมประทับใจอันเนี้ย
2: เออ
0: มันมี
2: ตรงไปดูไหมไปดูสิ
0: เนี่ย
2: อยากดูไม่ได้อยากดู
0: คือมีหลายชั้นอ่ะ
2: เออใช่
0: ๆนะ
2: มันดูแบบมีไฮราคีนะ
0: พอมาถึงเนี่ยแหมอัปเกรดดีกว่า
2: เออก็จริงอ่ะเหมือนอยากจะตั้งบริวารเยอะๆอ่ะแล้วแต่คุณเลย
1: ใช่ครับ
2: เวลาที่เราไปติดตั้งเรามีบริการไหมครับ
1: คือติดตั้งแค่จะสนใจเราไปติดตั้งเองนะครับไม่ว่าจะต่างจังหวัดถ้าเกิดมันไกลจริงๆอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้าง
2: ครับ
1: แต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลส่วนใหญ่ก็ฟรีอยู่แล้ว
2: โอ้โหเหรอ
1: เพราะว่าคือเราก็เจอปัญหาจากการส่งไปกับบริษัทขนส่งอ่ะเขาไม่ได้เทคแคร์ของเรา
2: เข้าใจ
1: เท่าไหร่
2: เข้าใจ
1: จริงๆติดตั้งมาไม่ได้ยากครับเพราะว่ามันก็เป็นโมดูล
2: เป็นท่อนๆไปวางบึ้งบึ้งบึ้งบึ้ง
1: ใช
0: ่แล้วณสถานที่ติดตั้งต้องเตรียมอะไรบ้างครับ
2: เออหน้างาน
1: เตรียมแท่น
2: แท่นที่ได้ระดับเนาะได้ฉากได้ลาดไม่งั้นวางไปคือต้องอธิบายอย่างนี้ว่าไอ้กระดกกระแดกเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าของแบบเนี้ย ถ้าวางเอียงนานๆน่ะมันจะเอียงไปเยอะๆเพราะว่าน้ำหนักมันเยอะนะฮะหลายๆคนคิดว่าอุ๊ยเอียงนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกองศานิดเดียวแ

0: นิดเดียว10ปีนี่เป็นตันนะครับมันจะไปเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นกรุณาตั้งทีเดียวให้มันเรียบร้อยนะฮะ
1: เตรียมแท่นไว้ก่อน
0: เตรียมแท่นไม่นี่นั่นเพราะว่า
2: คือตัวแท่นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะมีดรอยิ่งให้คร
0: ับ
2: ก็ว่า
0: เหรอมีดรอยิ่งให้ด้วยเหรอ
2: คือคุณต้องแจ้งเรามาก่อนว่ามีพื้นที่ประมาณไหนอะไรเง
0: ี้
2: ยยกเว้นว่าบางเจ้าเนี่ยเค้ามีตัวเลขนะครับ
0: ฮะใช่มีเลขมงคลนะกว้างยาวเท่าไหร่ใช่มั้ยบันไดกี่ขั้นอะไรเงี้ย
2: เราก็ดูความเหมาะสมให้ครับ
0: อืมโอเคก็เรียกว่าดูแลกันตั้งแต่สถานที่เลยไปจนถึงตัวการติดตั้งด้วยนะครับก็คือแนะนำนะแนะนำให้มาดูของจริงดีกว่
2: า
0: คือดูในรูปเนี่ยมันจะได้ไอเดียประมาณนึงว่ามีรูปแบบประมาณนี้แต่ของจริงอะต้องมาดูเองจริงเพราะมันมีเรื่องวัสดุการต่อดีเทลต่างๆรวมถึงฟีลลิ่งที่ได้จากการมายืนข้างหน้ามัน
1: คือบ้านเราอะนะหรือว่าโรงงานเราตั้งศาลพระภูมิศาลตายางก็ตั้งครั้งเดียวแหละ
0: จริง
1: ตั้งครั้งเดียวไม่เปลี่ยนแล้ว
0: ใช่
1: เลือกแบบที่เข้ากับคุณแล้วก็คุณชอบ
0: น
1: ะแล้วนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่ง
0: ถูกต้องครับถูกต้องแบบที่อย่างที่พี่ขวดบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกและความสบายใจของเจ้าของพื้นที่นั้นๆนะฮะเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเรื่องของพลังต่างๆมันจะเกิดขึ้นจากตัวคุณนั่นแหละถ้าคุณรู้สึกว่าถูกโฉลกกับสิ่งนี้มันจะนำพาคุณไปสู่ความเจริญอย่างแน่นอน
2: คร
0: ับ แล้วก็ขอบคุณพี่ขวดมากๆเลยวันนี้ที่พาเรามาชม
1: ขอบคุณ
0: อย่างละเอียดเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย Holy Plus ฮะไปดูได้เลยครับ
3: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหานี้ปัญหาใหญ่ส่งมาได้เลยครับในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้าน
0: ติดตามชมช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34เหมือนเดิมช่างประจำบ้าน
4: อมรินทร์ TV

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้ในคุณค่าและความสำคัญตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนมีผู้ประกอบการภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อไม่ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม11รายการในพื้นที่6จังหวัดได้แก่ข้าวยำปัตตานีเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชาวปัตตานีรับประทานได้ทุกที่ด้วยรสชาติที่จัดจ้านผสมผสานความเปรี้ยวเค็มหวานอย่างลงตัวผสานความอร่อยทุกอย่างด้วยน้ำบูดูรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะช่วยชูรสชาติให้อร่อยและสดชื่นเป็นเมนูที่รับประทานง่ายทำได้เร็วราคาไม่แพงไก่กอและหนึ่งในเมนูที่ยอดนิยมด้วยรสชาติที่จัดจ้านหอมเครื่องแกงเข้มข้นเนื้อไก่ที่หมักกับพริกแกงกะทิแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านพร้อมชุบน้ำแกงจนสุกหอมย่างด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองสวยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปในจังหวัดเกลือหวานปัตตานีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานปลายลิ้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมผ่านนาเกลือที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดของแม่น้ำปัตตานีทำให้มีแร่ธาตุและไอโอดีนสูงมากกว่าเกลือทั่วไปเท่าคั่วอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาที่มีรสชาติกลมกล่อมรับรสเปรี้ยวหวานจากน้ำส้มโหนดส่วนผสมหลักในน้ำราดเท่าคั่วเป็นอาหารที่สะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสงขลาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร

ประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งแต้ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านจะนำผลตูมกามาทำความสะอาดปอกเปลือกคว้านเนื้อด้านในออกแกะสลักลวดลายและนำเทียนไขหรือหลอดไฟใส่ไว้ด้านในเพื่อให้แสงสว่างภายในผลตูมกาก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานผสมผสานระหว่างดนตรีการร้องท่วงท่าการรำที่อ่อนช้อยงดงามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หมอลำยังคงได้รับความนิยมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่ประสัดประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าปราสาทพึ่งทุกหลังจะได้รับการออกแบบลวดลายผ่านครูช่างฝีมือดีของจังหวัดและนำมาจัดแสดงร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประกอบขบวนเช่นการฟ้อนรำกลองตึ่งโนงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนางานประเพณีต่างๆชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสียงของกลองจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเป็นมงคลประเพณีการล่องสะเปาเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเอกลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนลวดลายนูนเด่นสีสันงดงามตามที่ผู้ทอกำหนดแสดงถึงจิตวิญญาณของช่างทอมีเอกลักษณ์ความสง่างามและวิจิตรบรรจงจนทำให้จังหวัดลำพูนกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้ายกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทยประเพณีสลากย้อมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอนิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายการทำสลากย้อมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกันจัดงานทำให้เกิดความสามัคคีและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดี

การลงพื้นที่เปิดเวทีพูดคุยอย่างกว้างขวางทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความพยายามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง11รายการนี้ยังคงอยู่อย่างทรงคุณค่าไม่สูญเปล่าเพราะหากทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอย่างชัดเจนร่วมกันจับมือเดินหน้าเพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ตนเองการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

0: วันนี้ผมขอรบความวุ่นวายในกรุงเทพมาหาบรรยากาศชิลๆที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซะหน่อยนะครับผมชอบนะครับบรรยากาศของที่นี่ดูเงียบสงบดีได้บรรยากาศย้อนยุคดีจริงๆเลยครับ
1: คุณผู้ชมครับเห็นผมมาเดินเที่ยวโบราณสถานแบบนี้นี่ไม่ใช่รายการท่องเที่ยวนะครับแต่นี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับที่ผมมาที่นี่นะครับเพราะผมนัดแขกรับเชิญพิเศษของเราคนนึงครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเนี่ยแหละครับแต่ว่าเอ๊ะผมนัดเขาก็มาก็สักพักแล้วนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหนเห็นครับพี่อ้าวคุณไม้ทางนี้ครับคุณไม้
2: อ้าวพี่สวัสดี
1: อ้าวคุณไม้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับแต่งตัวชิลขนาดนี้เป็นไหนมาครับเนี่ย
2: เพิ่งมาจากเชียงใหม่เลยพี
1: ่อ๋อขึ้นเหนือเลย
2: ใช่เดินดอยมา
1: โอเคครับ
2: จองมา
1: แสดงว่ามีเรื่องราวอะไรดีๆมาแชร์กับเราแน่นอน
2: แน่นอนครับ
1: แต่เดี๋ยวเราไปหาสถานที่ชิลๆสบายๆนั่งคุยกันดีกว่า
2: โอเค
1: เดี๋ยวไปกันเลยครับ
2: พี่นำ
1: พี่ครับพี่ครับไปร้านกาแฟบางหวานครับ
0: เอาละครับผมได้เจอแขกรับเชิญคนสำคัญของผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่เย็นๆแล้วนั่งคุยกับคุณไมค์ภูวนาถกันดีกว่าครับ
1: เอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราแล้วนะครับซึ่งเป็นผู้ชายที่มีชีวิตที่น่าสนใจมากๆเขามีทั้งเป้าหมายและความฝันในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับสวัสดีครับคุณไมค์ครับ
3: สวัสดีครับ
1: คุณไมค์ครับช่วยแนะนำผู้ชมหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างครับส่วนตัว
3: ก็ชื่อไมค์นะครับภูวนาถนะตอนนี้ก็ทำงานเป็นวิศวกรนะครับ
1: ลักษณะการทำงานก็จริงๆเป็นเหมือนมนุษย์เงินเดือนปกตินั่นแหละ
3: ใช่ครับใช่
1: ที่ต้องทำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
3: ใช่ครับ
1: และอย่างเวลาว่างๆคุณใหม่ชอบทำอะไรเป็นพิเศษบ้าง
3: แทนท่องเที่ยวบ้างแล้วก็สลับกับไปออกกำลังกายเพราะว่าเราจะต้องฟิตร่างกายเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ
1: เห็นบอกว่าตอนเด็กเป็นคนเล่นกีฬาด้วย
3: ใช่เป็นนักกีฬาคร
1: ับ
3: อ๋อ
1: เล่นกีฬาอะไรครับ
3: เป็นนักกีฬาเทนนิสครับ
1: ประเด็นในวันนี้อยากจะทราบว่าคุณใหม่อ่ะเริ่มมีความสนใจในการท่องเที่ยวตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบเดินทางเป็นชีวิตจิตใจตั้งแต่เด็กๆเลยหรือเปล่า
3: ไม่เลยจริงๆแล้วเป็นคนขี้กลัวมากกลัวความสูงกลัวการอยู่คนเดียวกลัวทุกอย่างเลย
1: ครับ
3: จนกระทั่งมันมีอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไป work and travel สิไปแค่3เดือนได้ตังค์กลับมาเป็นแสนเลยนะแสน2แสนอะไรก็ว่าไป
1: ทีนี้คือช่วงตอนมหาลัย
3: มหาลัยแล้วตอนนี้มหาลัยแล้วทีนี้ก็เลยแบบพออื่นว่ามันบรรจบกันพอดีจังหวะนั้นไปเรียนที่มหาลัยเกษตรครับลงมาปุ๊บมันมีบูธ Work and Travel พอดีก็เลยเข้าไปขอใบเขาเลย
1: เพราะว่าสนใจในตัวคิตตี
3: ้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
3: สนใจในตัวโครงการครับ
1: โครงการครับ
3: พอหยิบขึ้นมาปุ๊บไม่คิดอะไรอ่ะโทรหาแม่เลยแม่ขอไปนะไม่ถามว่าไปใครไปคนเดียวเลย
1: คนเดียวเลย
3: ไปคนเดียวเลย
1: อ่ะแล้วพอเราเริ่มสมัครคุณแม่ก็ที่บ้านก็สนับสนุนเต็มที่ไม่ได้ว่าอะไร
3: ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่แบบ
1: นานอยู่เหมือนกัน
3: แต่ก็ขอนานอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันต้องใช้เงินเป็นแสนเหมือนกันแล้วไม่รู้ว่าการไปเวนทาวเวลมันจะใช้เงินเป็นแสนเลยนะครับแล้วไหนจะต้องขอวีซ่าไปอเมริกามันก็ไม่ใช่ง่ายๆแล้วต้อง
1: ไปอเมริกา
3: ใช่ติดต่อเอเจนซี่นู่นนี่นั่นไหนจะที่พักไหนจะหางานที่นู่นมันจะค่อนข้างยากหน่อยก็ขอแม่มาได้ก็เลยได้ไป
1: ผมว่าเดี๋ยวคุณแม่กลับมาใช้เงินให้
3: ใช่ผมใช้ข้ออ้างนี้เลยประมาณว่าผมขอแม่ไปแสนหนึ่งแต่เอาจะเอากลับมา200,000นะ
1: อ๋อแต่จริงๆครับ
3: ได้มา30,000
1: แถมขอคุณแม่เพิ่มอีก100,000
3: ประมาณนั้น
1: อ่ะครับแล้วเราไปอยู่รัฐไหนครับในอเมริกา
3: อยู่เพนซิลเวเนียครับ
1: อ๋อเพนซิลเวเนีย
3: อยู่ฮาริสเบิร์กเลยแล้วก็ทำเป็นแคชเชียร์เวนดี้ก็คือเวนดี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับโอฟแฟชั่นเบอร์เกอร์ของที่นั่นมันจะเป็นเบอร์เกอร์ชื่อดังคล้ายๆอินแอนด์เอาท์ของแคลิฟอร์เนียถ้าเกิดประเทศไทยก็คงจะเป็นแมคโดนัลด์เหมือนกับ KFC อะไรเงี้ยครับก็ไปเป็น
1: แฟรนไชส
3: ์ได้ทูคอยแบบรับนู่นรับนี่แล้วก็สั่งกดออเดอร์อะไรเงี้ยครับอ๋อ
1: แต่ไม่ใช่เป็นคนทำเป็นคนรับออเดอร์
3: ไม่ได้เป็นคนทำใช่
1: กับทอนตัง
3: กับทอนตังประมาณนั้น
1: อ๋อก็คือจะฝึกทั้งวันเลยใช่ไหม
3: ใช่ทำคือเขาจะมีกะให้ว่าเราจะทำช่วงไหนช่วงไหนให้ชั่วโมงแล้วเท่าไหร่คือจริงๆแล้วภาษาอังกฤษผมไม่ได้เก่งเลยนะต้องเกินไปอย่างนี้ก่อนแต่ที่ไปเพราะแบบอยากไปพูฟตัวเองอยากไปแบบอยากรู้ว่าถ้าเกิดตัวเองเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยอังกฤษเกรด2แบบลอกเข้ามาอย่างผมเนี่ยไปต่างประเทศคนเดียวแล้วมันจะรอดไหมก็แต่มันก็รอดครับถึงจะโดนฝรั่งเขาดูถูกบ้างแต่มันก็ใช้ได้เหมือนกัน
1: ผลพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าเกรด2
3: ใช่
1: ภาษาอังกฤษในเมืองไทยนะ
3: ใช่
1: แต่ก็สามารถอยู่รอดได้อ
3: ยู่รอดครับ
1: ในชีวิตที่นู่น
3: ครับ
1: คือจริงๆแล้วเราตั้งใจว่าจะไปเก็บเงินหรือเปล่าหรือว่าจะไปหาอะไร
3: คือเดิมทีอ่ะตั้งใจว่าจะไปเก็บเงินนั่นแหละแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ภาษาอังกฤษเราอ่อนแอมากคือการไป work and travel เนี่ยมันจะต้องไปหา second job แล้วก็ third job ก็คือหางานแรกได้แล้วเราจะต้องหางานที่2เพื่อ make money เพิ่มแต่ด้วยความที่ภาษาอังกฤษกากสุดๆไม่มีใครรับเลยคือส่งไป3ที่ไม่มีใครรับทุกอย่างมันก็เลยเปลี่ยนเลยกลายเป็นว่าไหนๆกูมาทั้งทีแล้วอะเที่ยวแม่งเลย
4: แต่แรกจะเก็บเงิน
2: ใช
4: ่ไหนไหนอ่ะหางาน
2: ใช
4: ่ไม่มีใครเข้าใจเรา
2: ใช
4: ่ก็เอาวะ
2: ครับผม
4: เที่ยวละกัน
2: จัดเลย
4: อ๋อแล้วการเที่ยวเนี่ยรับจองเงินจากไหนอ่ะ
2: เงินก็เอาเงินจากส่วนที่เรา
4: ทำงานเปิดจ็อบ
2: เปิดจ็อบมานะครับแต่ทีนี้บังเอิญว่าโชคดีเหมือนแบบประเทศไทยมันเป็นอย่างที่คนทั่วโลกรู้กันอยู่ว่าเป็นเมืองแห่งรอยยิ้มแบบคนต่างชาติเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเรามาจากประเทศไทยนะเขาอยากจะช่วยเราอยากจะซัพพอร์ตเราเขาก็พาแบบพาผมไปวอชิงตันดีซีฟรีอย่างเงี้ยพาผมไปนิวเจอร์ซีย์ฟรีเหมือนแบบเราไปหางานแหละแต่พอเขารู้ว่าเป็นคนไทยอ่ะเขาไม่สามารถช่วยเราได้เพราะภาษาอังกฤษเราอ่อนแต่เหมือนเขาก็จะช่วยแบบให้เราไปช่วยล้างจานบ้างแต่ไม่ให้เป็นเงินอาจจะให้เราข้าวที่เป็นอาหารไทยเราแทนแล้วก็แบบเนี่ยพาเราไปนู่นไปนี่พาเราดูเมืองอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าได้ผลพลอยได้จากตรงนี้ไปโดยที่เราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้อะไรจากตรงนี้เลย
4: ก็กลายเป็นว่าจากที่ตั้งใจจะมาทำงานเก็บเง
2: ิน
4: กลายเป็นว่าได้ไปท่องเที่ยวหลายที
2: ่ครับผม
4: แล้วจากการที่ได้เราได้ท่องเที่ยวหลายที่เนี่ยเราได้เรียนรู้หรือเกิดความสนใจอะไรติดใจอะไรตรงนั้นหรือเปล่า
2: คือครั้งแรกเลยที่ไปคือความคิดมันเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ที
4: ่เราไปเห็น
2: นั่งเครื่องบินแล้วเห็นภาพวิวบรรยากาศของต่างประเทศอ่ะที่มีภูเขาน้ำแข็งอยู่ข้างบนอ่ะจากเครื่องบินแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่เล่นๆแล้วอ่ะ
4: มันดูยิ่งใหญ่
2: ดูยิ่งใหญ่แบบ
4: บ้านเราไม่มี
2: แบบเฮ้ยมันน่าสนใจมาก
4: ใครๆก็อยากท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าติดปัญหาเรื่องการเงินนิดเดียวเองทำไมมีวิธีการวางแผนในการเงินยังไงครับเป็นมนุษย์เงินเดือนแบบนี้ครับสามารถเที่ยวได้รอบโลกจริงๆเหรอครับ
0: กำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจาะลึกถึงเรื่องของคนชอบเที่ยวและเจ้าของเพจพลาฟิลี่ที่มีคนติดตามมากกว่าแสนคนกันต่อช่วงหน้าครับ
5: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
4: เอาละครับกลับมาอยู่กับคุณไมค์นะครับผมคุณไมค์ครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าคุณไมค์กลับจากอเมริกาจาก Work Travel
2: ครับผม
4: ตอนนี้คุณไมค์ทำไงต่อไปครับหลังจากที่รู้สึกหลงไหลแล้วในการท่องเที่ยว
2: อันดับแรกเลยผมคิดว่ากลับไปมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นได้คิดว่ามันต้องสร้างอะไรสักอย่างนึงอ่ะตอนนั้น Facebook กำลังมาแรงในประเทศไทยครับก็เลยสร้างเพจที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวเลย
4: ชื่อเพจอะไรครับบอกได้ครับโฆษณาได
2: ้ชื่อเพจพาราฟิลี่ไทยแลนด์ครับ
4: พาราฟิลี่ไทยแลนด
2: ์ใช่
4: ก็แปลว่าอะไรครับพาราฟิลี่
2: จริงๆแล้วมันไม่มีความหมายที่ชัดเจนมันเป็นคำที่คิดขึ้นมาเองแปลว่าท่องเที่ยวมันเกิดจากผมไปกินช็อกโกแลตที่กิลาเดลี่ตรงซานฟรานซิสโกพอดีตอนนั้นมันกำลังอยู่ที่ช่วงอยากตั้งแล้วก็อยู่ในช่วงที่อยู่ร้านกิลาเดลี่พอดีก็เลยคิดว่าเอาอะไรลี่เลยนี่หรอวะตอนนั้นแฟนมีชื่อตัว F นำหน้าเป็นพาราฟิลี่แล้วกันแต่ทีนี้พอเป็นตัว F มันไม่สวยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัว P ให้มันดูแบบมนๆหน่อย
4: ซึ่งจริงๆเพจเนี้ยผมแอบเข้าไปดูเหมือนกันว่ามีผู้ติดตามเนี่ยแสนกว่าคน
2: ใช่ๆแส
4: นนี่คือตั้งมาระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วครับ
2: คือจริงๆแล้วอ่ะผมตั้งตอนประมาณ 3:00 คือจุดประสงค์หลักเลยตั้งมาไว้เพื่อรวมกลุ่มคนที่มีแนวคิดแบบเดียวกันอยากจะท่องเที่ยวแต่ว่าเราเป็นนักศึกษาเราไม่รู้จะหาเงินมาจากไหนแต่บังเอิญว่าสถานที่ที่เราไปบางที่อ่ะอย่างเช่นหลีเป๊ะอย่างเงี้ยเราจะไปดำน้ําอ่ะเรือ1ลําอ่ะมัน 2,200 บาทต่อ1วันถ้าผมไปคนเดียวอย่างเงี้ยผมจะเอาตังค์จากที่ไหนมาจ่าย 2,200 สู้เราหาเพื่อนที่อยากไปกับเราวันนั้นวันเดียวกัน
4: เพื่อที่จะมาแชร
2: ์ใช่แชร์ทุกอย่างมันจะเป็นการแชร์มันเลยราคามันเลยถูกลงก
4: ็
2: คือเราจะเขียนแผนให้ทุกอย่างเสร็จเลยแล้วก็โพสต์ลงหน้าเพจว่าทุกอย่างมันจะเป็นอย่างนี้นะวันศุกร์เราจะเดินทางแล้ววันจันทร์เราจะกลับเสาร์อาทิตย์เราไปไหนบ้าง
4: ครบ
2: ประมาณเท่านี้ใครสนใจทักอินบ็อกซ์มามันก็เลยจะเป็นอย่างนี้การเที่ยวมันก็เลยเป็นการแชร์ทุกอย่าง
4: และอย่างทางการวางแผนในโดยเฉพาะอาชีพของต่างประเทศก่อนละกันเจอที่เกี่ยวกับการเงินนิดหน่อยเราต้องมีการแลกเงินยังไงบ้างหรือไม่เตรียมทำประกันไหมอะไรครับ
2: ผมจะหาข้อมูลในทุกๆเว็บไซต์ที่มันเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ผมจะไป
4: ครับ
2: หามาเลยว่าเราจะไปวิธีเนี้ยไปไหนได้บ้างไปจุดกอเนี่ยเดินทางได้กี่แบบแล้วแบบไหนที่มันคุ้มที่สุดแล้วมันแมทกับเวลาที่เราจะไปมากที่สุดเพราะว่าการไปต่างประเทศในแต่ละครั้งอ่ะมันจะมีวันที่กำหนดฟิกอยู่แล้วว่าเราสามารถลางานได้แค่นี้นะแล้วมีวันแค่เนี้ยเราจะไปพักยังไงจุดไหนได้กี่ชั่วโมงแค่นั้นแหละแล้วทีนี้เราก็จะมีงบประมาณบอกเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันกว้างไกลโซเชียลมันแบบมีข้อมูลแบบแค่กดนิดเดียวก็รู้เลยว่าจากไทยไปซาปารถบัสได้กี่บาทอะไรเงี้ย
4: ใช้ตังค์เท่าไหร่
2: รู้เลยว่า
4: แลกตังค์ไว้พอดีเลย
2: พอดีบ้างไม่พอดีบ้างแต่คือพอเราเตรียมข้อมูลทุกอย่างพร้อมอ่ะเราสามารถคิดราคาคร่าวๆได้เลยว่าทริปซาปาทริปเนี้ยไม่เกินนี้แน่นอน
4: คุณไมค์ครับช่วยเล่าประสบการณ์ในการเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวให้ฟังหน่อยได้ไหมคร
2: ับ ใกล้ๆบ้านเราหน่อยแล้วกันมันดูใกล้บ้านเราดีก็คือเวียดนามเป็นทริปไปคนเดียวที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นทริปแรกๆเลยข้อมูลผมเลยแน่นหน่อย
4: ก็ทำการบ้านไป
2: ทำการบ้านอย่างดีเลยคือแผนของผมนี่จะใส่ตาราง Excel เลยนะ
4: ครับ
2: ประมาณว่าจะรู้เลยว่าวันเนี้ยเป็นวันจันทร์ที่เท่าไหร่

0: เวลาบ่ายสามโมงอ่ะเรายืนอยู่ตรงไหนแล้วฟิกเป็นเวลา
1: ทุกชั่วโมง
0: ทุกชั่วโมงเลย
1: นั่นคือจะไปเวียดนามคนเดียวที่ไป
0: ใช่
1: แล้วจากการวางแผนที่เราไปเที่ยวคนเดียวล่ะเคยวางแผนไปเที่ยวกับครอบครัวไหมเป็นกรุ๊ปใหญ
0: ่โอ้ยล่าสุดนี้กำลังจะจองตั๋วไปญี่ปุ่นกับครอบครัวเลยแต่ที่เพิ่งไปมาปีที่แล้วอ่ะพาพ่อแม่เปิดโลกคือพาพ่อแม่ไปแบ็คแพคเกอร์เลยไปจางเจียเจี้ยครับภูเขาอวตารที่หนังเรื่องอวตารเขาไปถ่ายทำกัน
1: อ่
0: ะก็พาพ่อแม่ไปเลือกกระเป๋าแบ็คแพคเลย
1: ให้ไปลุยกับเรา
0: ให้ไปลุยเลยแบบไม่เอาทัวร์
1: นอนหรู
0: ไม่เอาทัวร์ไม่นอนหรูทุกอย่างคือโฮสเทลกับเดินทางด้วยระบบสาธารณะวางแผนดีมากคิดคอสไปเลยทริปนี้ใหม่เลี้ยงเองคือคิดแล้วว่าไปแค่เนี้ย7วันเนี่ยคนละ 15,000 เอาอยู่รวมตั๋วเครื่องบินแล้วรวมค่ากินเอาอยู่แล้วสรุปกลับมาก็เหลือทอนครับชิวๆ
1: โอ้โหแล้วคุณพ่อคุณแม่ประทับใจไหมครับ
0: โอ้ยประทับใจมากแล้วตอนนี้ติดมากอยากพาให้ไปอีกแบบ
1: แล้วนี่ลบแล้วแล้วแบบวางแผนมาพาไปอีก
0: ต้องไปนะปีนี้ต้องไปนะก็เลยอัพปีนี้จัดญี่ปุ่นหน่อยแล้วกันแบบกะว่าจะพาไปช่วงปีใหม
1: ่สังเกตว่าจากคุณไมค์ที่พูดเมื่อกี้บอกว่าเตรียมตังค์ไปเลยแค่15,000จริงๆแล้วทุกทริปเราต้องมีเงินเป็นตัวตั้งผมก็เลยอยากถามว่
0: า
1: จริงๆแล้วทริปไหนที่คุณไมค์ไปแล้วใช้เงินน้อยที่สุด
0: ถ้าเกิดในไทยถ้าเที่ยวถูกๆเลยคือภูเขาเพราะว่าการเที่ยวภูเขาอ่ะไม่มีอะไรที่เราจะต้องช้อปปิ้งและมีแค่กำลังกับตาหนึ่งคู่ของเราที่จะไปมองวิวกับบรรยากาศแค่นั้นเอง
1: เห็นเมื่อกี้คุณไมค์บอกว่าจะมีการวางแผนไปเที่ยวญี่ปุ่นกับครอบครัวช่วยเล่าหนึ่งครับว่าจุดเริ่มต้นหรือการวางแผนต้องทำไงบ้างขั้นตอนแรกเลย
0: ขั้นตอนแรกเลยมันจะไปไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่มีตั๋วเครื่องบินครับ
1: ถูกต้องครับ
0: คือมันเหมือนพูดตลกนะแต่ถ้าเกิดไม่จองสักทีอ่ะมันก็จะไม่ได้ไปสักทีนี่คือเป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งของคนที่อยากเดินทางนะ
1: ค
0: ือแบบปากบ่นบอกว่าจะไปแต่ไม่มีตั๋วเครื่องบินก็ไม่ได้ไปนะคือต้องซื้อไปเลยแล้วส่วนวางแผนค่อยว่ากันอีกทีเพราะว่าอย่างน้อยเรามีตั๋วเครื่องบินแล้วมันเป็นไฟบังคับที่เราจะต้องวางแผนทีนี้วางแผนอ่ะถ้าเกิดไปกับครอบครัวนี่ต้องที่พักต้องมาก่อนที่พักให้แบบวันนี้เราต้องนอนตรงนี้แล้วนะตรงนี้แล้วนะไม่ใช่ว่า walk in เหมือนแบ็คแพคเกอร์ไปคนเดียวแบบอย่างนั้นก็ไม่ได้
1: หาที่นอนง่าย
0: ใช่ทีนี้มันก็เลยจะแบบค่าตั๋วเรารู้ละค่าที่พักเรารู้ละทีนี้ญี่ปุ่นอ่ะเรื่องการเดินทางคงจะไม่ต้องเป็นห่วงละเขามีชื่อเสียงด้านนี้อยู่แล้วมันสามารถดูได้อยู่แล้วว่าจากนี้ไปนี้ราคาเท่าไหร่ใช้กี่ชั่วโมงแล้วที่ญี่ปุ่นเวลาเป๊ะมากอยู่แล้วครับถ้าเกิดใครเคยไปคงทราบดีแค่นี้เองเรารู้แล้วว่างบเท่าไหร่ค่าเข้าสถานที่ที่เราจะไปก็บวกเข้ามาแค่นี้เลย
1: แต่จริงๆผมว่าการเดินทางเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
0: ครับ
1: ทางคุณมายมีการวางแผนหรือเตรียมตัวเกี่ยวกับเงินฉุกเฉินอะไรกันไหมครับ
0: ไอ้นี้จริงๆแล้วอ่ะเรื่องแผนสำรองเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยการเดินทางไปต่างประเทศอ่ะการพกเงินติดตัวไปเยอะมันก็ไม่ดีอีกละ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราเงินหายพาสปอร์ตหายอะไรเงี้ยพกไว้เป็นบัตร ATM หรือบัตรเครดิตอะไร อย่างนี้ไปแทนแบบ
1: ไม่ได้พกเงินสด
0: ไม่ได้พกเงินสดคือทุกอย่างทำยังไงก็ได้การท่องเที่ยวคือพกเงินสดให้น้อยที่สุดเพื่อป้องกันเหตุที่เราจะไม่คาดคิดครับ
1: อันนี้กลับมาเรื่องสไตล์ชีวิตเงินเดือนคนรู้เงินเดือนบ้างคือคนหลายๆคนเนี่ยอยากท่องเที่ยวแหละแต่ว่าเขาติดปัญหาว่าจะวางแผนเก็บเงินยังไงในสไตล์รู้เงินเดือนคุณไมค์มีคำแนะนำอะไรให้ท่านผู้ชมไหมครับ
0: จริงๆมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยนะแต่คนหลายคนอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจลงลึกกับมันจริงๆแค่ระวังแผนดีอ่ะคือมันจะรู้เลยว่าเวลานี้เราจะอย่างเงี้ยคือพอระวังแผนดีปุ๊บทุกอย่างมันจะถูกฟิกเองโดยอัตโนมัติรวมถึงค่าใช้จ่ายด้วยจริงๆแล้วเรื่องการท่องเที่ยวกับการใช้ชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยเรื่องการเงินน่ะผมได้ความคิดนี้มาจากกระทู้หนึ่งเป็นความคิดของเศรษฐีชาวจีนเขาจะแบ่งเงินเป็น5ส่วนมีเงินเข้าสังคมมีเงินไว้สำหรับการศึกษาค่ากินอยู่ค่าท่องเที่ยวแล้วก
1: ็สุขภาพ
0: ค่าเก็บเงิน
1: ก็คือเก็บ
0: ออมแต่ทีเนี้ยเขาจะให้การท่องเที่ยวอ่ะมากกว่าการศึกษาเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าต่อให้เราอ่านหนังสือเป็นพันเล่มอ่ะก็ไม่เท่ากับเราไปเห็นจริงกินเองแค่ครั้งเดียวซึ่งสัดส่วนของแต่ละ5ส่วนเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันตามไลฟ์สไตล์ของเรา อย่างพี่อาจจะแบบชอบสังคมมากพี่ก็จะแบ่งให้หน่อยสัก 20% การเรียนการศึกษาหน่อยสัก 30% ของผมก็อาจจะมาหนักที่ท่องเที่ยวหน่อยประมาณสัก 30% เลยแต่ของผมเนี่ยเห็นเที่ยวอย่างนี้ก็แบบเป็นคนที่เก็บตังค์เหมือนก
1: ั
0: น 50% ผมเก็บเลยปุ๊บ
1: เก็บเลย
0: เก็บเลยแล้วหลังจากนั้นอ่ะค่อยไปว่ากันอีกทีกลายเป็นว่าไอ้พวก4ส่วนที่เหลือแล้วแต่เดือนเลยคือมันเฟกซิเบิลได
1: ้ครับเห็นว่าเป็นคนชอบท่องเที่ยวเป็นพิเศษ
0: ครับ
1: คุณหมายให้ความสำคัญอะไรบ้างสำหรับการท่องเที่ยว
0: ตอนนี้มันคือกลายเป็นเรียกได้ว่าเป็นอีกชีวิตเลยอ่ะมันคือชีวิตไปแล้วอ่ะคือมันได้มากกว่าเงิน
1: อ
0: ่ะ
1: จริงๆแล้วการท่องเที่ยวการใช้ชีวิตถือว่าเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออกเลย
0: แยกกันไม่ออกครับ
1: และการท่องเที่ยวเผลอๆอาจจะช่วยสอนให้เราใช้ชีวิต
0: ในอย่างดีชัวร์เลยใช่
1: แล้วประโยชน์หรือความสำคัญคุณหมายคิดว่าเราได้เรียนรู้มาปรับพัฒนาคติอะไรบ้าง
0: การกล้าแสดงออกต่างประเทศต้องมีภาษาแล้ว อ่านเห็นไหมเนี่ยเราเที่ยวเฉยๆเราได้ฝึกภาษาเลยอ่ะ
1: จริงแล้วใจความสำคัญหรือว่าหัวใจหลักเลยของการท่องเที่ยว
0: ครับผม
1: น่าจะเกิดความสบายใจ
0: ใช่สบายใจแล้วรู้สึกว่าเราคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้ทำไปได้เห็นตรงนั้น
1: ครับครับเห็นทางคุณใหม่บอกว่าตอนอายุ28วางแผนว่าจะเดินทางไปเที่ยว
0: ครับผม
1: เป็นระยะเวลา6เดือน
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วมีไหนต่อบ้าง
0: คือช่วงนี้ตอนนี้ผมอายุ25ใช่ไหมมันก็จะเหลือเวลาอีก3ปีในการที่เราจะวางแผนแน่นอนแหละมันจะต้องมีเรื่องงบประมาณในการใช
1: ้
0: เกี่ยวกับไอ้ตัวโปรเจกต์ตัวนี้ซึ่งระหว่างนี้เราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะทำอะไรเพื่อ make money ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมการใช้ชีวิตคนเราอ่ะผมเคยอ่านเจอในหนังสือหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินอ่ะเขาจะมีเงินรายรับอ่ะ7ทาง7ที่เลยทางที่1ทางที่2เจ๊งไปเขามี3 4เข้ามาซึ่งมันก็เหมือนมนุษย์เงินเดือนทั่วไปตอนนี้หลายคนยังรับเงินแค่ทางเดียวอยู่ก็ต้องหากันไปว่า
1: คนอาจจะมี3ทางเงินเรา
0: เงินเขา
1: เงินพ่อแม่เงินแฟน
0: อะไรประมาณนั้นแต่เราก็ต้องลองหาไม่คือไม่มีใครที่จะแบบทำได้เร็วเลยหรอกอย่างผมก็งงๆหาอยู่เหมือนกันคือทำจนกว่าเราจะพอใจแหละคือถ้าเกิดจะยึดความพอใจของเราอ่ะบางทีเราพอใจแค่1อ่ะโอเคมันก็พอใจบางทีความพอใจแต่ถามว่าอยู่ได้มั้ยกับสังคมปัจจุบันอ่ะอันนี้ก็ต้องตอบชีวิตตัวคุณเองว่า
1: ไม่ค่อยปลอดภัยด้วยเนาะ
0: ก็อย่างน้อยก็ต้อง2เพื่อเซฟอะทุกอย่างยังมีแบบรหัสสำรองอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับก็เราต้องเผื่อไว้บ้างก็หาไว้ผมก็ตอนนี้ผมก็หาอยู่เหลือได้3ปีที่ผมจะต้องหาเพื่อรองรับชีวิตในอีก3ปีข้างหน้าของผม
1: งั้นสุดท้ายช่วยทิ้งท้ายนึงว่าการเดินทางเนี่ยได้สอนอะไรที่เป็นหัวใจสำคัญกับคุณหน่อยบ้างในการใช้ชีวิต
0: จริงๆการเดินทางเนี่ยมันกันออกมาเป็นอะไรแบบนี้ไม่ได้หรอกเหมือนแบบมันคือมีมูลค่ามากมหาศาลมากเพราะว่าไปแต่ละที่เนี่ยบางทีอ่ะโชคดีจริงๆเราอาจจะเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
1: ครับ
0: อย่างไปไอซ์แลนด์อะไรเงี้ยอาจจะได้ไปเห็นแสงเหนือ คนไทยไม่มีวันได้เห็นอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันจะติดตัวกับเรามันจะทำให้ชีวิตเราแบบดูมีคุณค่าดูพัฒนามากขึ้นคืออินสปิเรชันคือผมพูดคำนี้บ่อยมาก
1: ครับ
0: คือการคิดบวกคือการที่เรามีแรงบันดาลใจมันเหมือนแบบเรามีความหวังอ่ะคือทุกคนอยู่ได้ด้วยความศรัทธาความหวังความรักคือเหมือนแบบถ้าเกิดเรามีอะไรที่อยู่บนหิ้งเราแล้วอ่ะเฮ้ยเราอยากจะเป็นอย่างนั้นน่ะเราอยากจะทำตรงนั้นน่ะพอมันมีจุดนี้ขึ้นมาปุ๊บไฟมันจะแบบขึ้นมาแบบถ้าได้มันสะใจแน่ๆอ่ะอยากให้ลองตั้งทาร์เก็ตของตัวเองดูว่าอายุเท่านี้อยากจะเป็นอย่างนี้แล้ว
1: ครับ
0: อย่างเดือนเนี้ยจะต้องซื้อไม้แบตยี่ห้อนี้ให้ได้เอาแค่นี้ก่อนอ่ะมันลุ้นน่ะมันเหมือนแข่งกับตัวเองแล้วแบ
1: บ
0: มันมีความสุขแล้วมันสนุกมากเลยแล้วมันจะมีความสุขและสะใจสุดๆเมื่อสิ่งที่เราคิดสำเร็จมันจะแบบโอ้เย่อะไรอย่างงี้ไปเลยประมาณ
1: ไม่ว่ามันไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่ๆ
0: ใช่ต้องเล็กๆอย่างเงี้ยมันต้องเริ่มจากเล็กไปนั่นแหละ
1: เอาละครับหลังจากที่ได้คุยกับคุณไมค์นะครับทำให้เรารู้ว่าการเดินทางนั้นให้อะไรหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมุมมองในการใช้ชีวิตในการเก็บเงินนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางคุณไมค์มากๆครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ดีครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกับกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆในการเก็บเงินแบบท่องเที่ยวครับ
3: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
1: หลังจากที่เราฟังคุณไมค์กันไปแล้วนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเริ่มที่จะลุกขึ้นมาเก็บเงินวางแผนท่องเที่ยวกันแล้วนะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันนะครับเขาจะมาให้คำแนะนำดีๆที่เป็นประโยชน์ในการเก็บเงินท่องเที่ยวแบบสบายใจและสบายกระเป๋ากันครับเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำดีๆกันเลยครับ
4: สำหรับ4เทคนิคที่จะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศสไตล์มนุษย์เงินเดือนนะครับจริงๆแล้วเรามีขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเหมือนกับการวางแผนการเงินเลยนะครับเราต้องกำหนดเป้าหมายก่อนครับว่าเราจะเดินทางพาคุณพ่อคุณแม่ไปที่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของท่านครับเพราะว่าบางทีท่านพ่อนี่อาจจะชอบทานอาหารส่วนคุณนายแม่อาจจะชอบดูพิพิธภัณฑ์เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกให้ตามใจท่านครับนอกจากนี้นะครับในขั้นตอนแรกเราต้องคำนึงถึงหลักของภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับ WH question ครับ What when where why แล้วก็ who how นะครับตัวอย่างเช่น what ครับเราจะพาท่านไปดูอะไรนะครับ when คือจะไปดูเมื่อไหร่ครับ where ไปที่ไหนครับครูเราจะไปกับใครพาท่านพ่อไปท่านแม่ไปหรือคุณป้าไปด้วยพวกนี้นะครับซึ่งจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายนะครับแล้วจะไปอย่างไรครับเดินทางด้วยวิธีไหนนะครับซึ่งจะนำพาไปสู่ขั้นตอนที่2ครับเราจะต้องมีการตรวจสอบเส้นทางครับว่าเหมาะสมกับคุณพ่อคุณแม่เราหรือไม่นะครับบุพการีที่เราพาไปครับโดยจะคำนึงถึง2เรื่องย่อยๆนะครับขั้นตอนแรกครับดูสภาพอากาศครับฤดูกาลนะครับแล้วประกอบกับแผนที่ที่จะเดินทางครับเราจะพาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปในช่วงฤดูไหนนะครับฤดู ร้อนฤดูหนาวนะครับหรือบางกรณีเนี่ยไปทวีปที่มีฤดูแตกต่างอย่างชัดเจนเช่นทวีปยุโรปหรืออเมริกาก็จะมีฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงซึ่งจะมีผลครับต่อการเตรียมเสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เราอยากจะไปดูดอกไม้บานหรืออยากจะไปดูใบไม้เปลี่ยนสีเป็นต้นนะครับนอกจากนี้ครับในแผนที่ครับเราต้องดูว่าพาท่านสมบุกสมบันมากหรือเปล่าเหมาะกับอายุและความสามารถของท่านหรือเปล่าต้องเดินขึ้นภูเขาเยอะหรือไม่นะครับตรงนี้จะต้องเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาด้วยนะครับการเที่ยวด้วยตนเองหรือการใช้บริษัททัวร์ครับมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันครับการเที่ยวด้วยตนเองเราสามารถที่จะเจาะลึกได้นะครับใช้ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าแต่อาจจะต้องใช้เวลาทำการบ้านมากกว่านะครับในขณะที่การใช้บริษัททัวร์ครับเราไม่ต้องทำการบ้านเลยแต่เราต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะกว่าครับโดยทัวร์จะพาเราไปเที่ยวค่อนข้างครบนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องตัดสินใจครับว่าระหว่างเที่ยวด้วยตนเองและการใช้บริษัททัวร์อันไหนจะเหมาะกับเรานี่คือขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่3ครับค่าใช้จ่ายครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากพอเราพิจารณาถึงเรื่องกำหนดเป้าหมายและตรวจสอบเส้นทางแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายอย่าลืมว่าเราพาคุณพ่อคุณแม่ไปถ้าพาไปคุณพ่อคุณแม่และตัวเราทั้งหมดเป็น3ท่านนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายจะต้องจัดเตรียมไว้อย่างน้อย3เท่าเลยครับเป็นคูณ3ซุปเปอร์แก๊งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเตรียมไว้ล่วงหน้าครับปัจจัยสำคัญครับการเที่ยวหรือพาบุพการีไปเที่ยวต่างประเทศห้ามใช้การกู้เงินเพื่อมาเที่ยวโดยเด็ดขาดครับเพราะว่าเป็นการกู้เงินเพื่อการบริโภคซึ่งไม่เหมาะสมทั้งสิ้นทั้งปวงด้วยหลักของการวางแผนการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเก็บออมนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะไปเที่ยวนะครับและนอกจากนี้ครับในเรื่องของการเงินจะต้องเผื่อถึงเรื่องการแลกเงินครับเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเราต้องมีการแลกเงินต้องศึกษาอัตราแลกเปลี่ยนแน่นอนใครที่จะนำบัตรเครดิตไปใช้เพื่อการท่องเที่ยวต่างประเทศให้คำนึงด้วยครับว่าทุกครั้งที่ท่านรูดบัตรความสะดวกสบายที่ท่านรูดนะครับจะตามมาด้วยค่าธรรมเนียมนะครับอัตราแลกเปลี่ยนอย่างน้อย 1-2% บวกจากเงินต้นไปเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้บัตรเครดิตในต่างประเทศจะต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยนะครับสุดท้ายแล้วครับข้อที่4ครับเราต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะครับยกตัวอย่างเช่นครับไปต่างประเทศพาสปอร์ตต้องใช้แน่นอนวีซ่าครับมีค่าวีซ่าด้วยหรือเปล่านะครับนอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดครับจะต้องทำประกันการเดินทางนะครับประกันภัยการเดินทางเนี่ยจะคุ้มครองตัวเราและคุณพ่อคุณแม่ครับเพราะบางทีเราไม่ทราบเลยครับว่าเราหรือคุณพ่อคุณแม่จะไปหกล้มหกลุกที่ไหนหรือเปล่านะครับหรือกระเป๋าเดินทางอาจจะหายระหว่างขึ้นเครื่องบินหรือว่าเที่ยวบินเดินทางล่าช้าสิ่งเหล่านี้ครับสามารถชดเชยได้ด้วยประกันการเดินทางทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนการเดินทางสำรวจตรงนี้ให้เรียบร้อยการพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยากเลยครับขอให้ท่านเตรียมตัวให้พร้อมด้วย4หลักการดังนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกำหนดเป้าหมายตรวจสอบเส้นทางเตรียมค่าใช้จ่ายให้อย่างน้อย3เท่านะครับคุณพ่อคุณแม่และตัวเราสุดท้ายก็คือเตรียมพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับท่านก็สามารถเดินทางเที่ยวได้อย่างมีความสนุกนะครับแล้วก็สามารถตอบแทนบุญคุณคุณพ่อคุณแม่ได้เพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการที่ใช้เวลากับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดและคุณพ่อคุณแม่ย่อมปลื้มใจครับที่เราได้พาท่านไปที่ไหนและใช้เวลากับท่านอยู่กับท่านนานๆนะครับเหมือนที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เด็กนะครับนอกจากนี้ครับผมอยากจะบอกไว้ว่าในขณะที่ท่านและบุพการีของท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับพยายามทำและแสดงในสิ่งที่ท่านรักให้เขาเห็นครับเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับกับการที่เมื่อบุพการีของเราเสียชีวิตไปแล้วเราจะไปร้องไห้ฟูมฟายตรงนั้นไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นอยากทำอะไรท่านทำอยากไปไหนไปครับและบริหารเงินเวลาและสุขภาพครับ3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการท่องเที่ยวครับถ้าท่านมีเงินมีเวลาและสุขภาพพร้อมไปเลยครับเดินทางไปเลยนะครับเพราะเราไม่มีทางรู้เลยว่าระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าอะไรจะมาก่อนกัน
2: สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณใหม่นะครับที่มาแชร์เรื่องราวสนุกๆไปกับเรานะครับแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญได้วางแผนทางการเงินที่มาให้คำแนะนำดีๆในการวางแผนทางการเงินสำหรับการท่องเที่ยวครับคุณผู้ชมคงรู้แล้วแต่ว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่อาชีพอะไรเงินจะมากจะน้อยการวางแผนทางการเงินก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยและไม่มีคำว่าสายคุณเองก็สามารถทำได้ครับและใครที่อยากติดตามรายการเงินทองต้องวางแผนย้อนหลังนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ www.set.or.th/education ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: เก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่ออนาคตไกล
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กับพุกค่ะ
1: และนุ่มนิกค่ะ
0: ในรายการ Eco Learning with ราชพุกสครูซึ่งจะออกอากาศในทุกวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพุกสครูค่ะ
1: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
0: ค่ะนุ่มนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
1: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
0: ไปค่ะ
1: ไปกันเลย
2: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
1: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
0: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
2: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย

Animal Speak สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ Animal Speak จะพาไปรู้จักการทำงานของสัตวแพทย์ที่อยู่ในโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทางสัตวแพทย์จะมีหน้าที่การทำงานอย่างไรกันติดตามชมได้ค่ะและที่พลาดไม่ได้เนี่ยนะคะที่หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะเลยทีเดียวว่าสุนัขที่เราเลี้ยงกันเนี่ยสามารถเป็นมะเร็งได้หรือไม่ติดตามชมได้เลยนะคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดสระแก้วนะคะมีพิธีเปิดงานของโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้า

0: สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและมีแผนออกหน่วยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสระแก้วโดยให้บริการตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ยากจนและอยู่ห่างไกลจากการให้บริการของรัฐนอกจากนั้นยังมีการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการและดูแลสุขภาพสัตว์เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดสัตว์รวมทั้งโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนด้วยค่ะ
1: สำหรับบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานในโครงการนี้หน่วยงานหลักก็คือพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือนิสิตนักศึกษาปีสุดท้ายของคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆในปัจจุบันนี้มี6มหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการส่งนิสิตนักศึกษามาช่วยทำงานให้กับโครงการของเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายต่างๆนะหมายความว่ามาด้วยใจเรามาเพื่อการช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เป็นจุดที่เราถือว่าเป็นเรื่องของสัตวแพทย์ทั่วประเทศที่ให้ความร่วมมือในการที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศครับ
0: สำหรับภารกิจวันแรกก็คือพบปะผู้คนเพื่อให้ความรู้ค่ะแต่เดี๋ยวอดใจสักนิดนึงนะคะเป็นการพบปะที่แหวกแนวจริงๆแล้วพวกเขาจะทำอะไรยังไงกันเนี่ยอดใจรอก่อนนะคะเคสหนึ่งของผู้ที่เลี้ยงสุนัขมักจะเจอเป็นปัญหามากๆด้วยนะคะนั่นก็คือมักจะพบกลุ่มก้อนที่งอกขึ้นหรือขึ้นผิดรูปกลายเป็นเนื้อก้อนชิ้นใหญ่โดยไม่ทราบสาเหตุหลายๆคนก็มักจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นมะเร็งหรือก้อนเนื้องอกได้เหมือนคนหรือเปล่า
2: คือคุณหมอแจงไว้ว่าจากผลเอ็กซเรย์ใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเราก็คงอยากคิดว่าหมาเป็นแค่เนื้องอกธรรมดาแล้วมันก็จะจบง่ายๆใช่ไหมแต่เสร็จทีนี้คุณหมอเช็คแล้วมันน่าอาจจะเป็นมะเร็งได้หมามีอายุเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของหูดมีเรื่องของเนื้องอกมีติ่งเนื้อเป็นไปได้ทุกอย่างกระจุกกระจิกแต่เพียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันไม่หยุดมันโตขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีการอักเสบขึ้นซึ่งบอกว่าถ้าโตขึ้นเรื่อยๆในความรู้สึกของพี่เองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยห่วงมากแต่เขาอักเสบขึ้นมามันก็เลยเป็นอะไรเราดูแลยากขึ้นตอนนี้ถ้าถามว่าตัวเขาเนี่ยตรงช่วงบริเวณลำตัวแต่ที่เห็นนะคือตอนอาบน้ำตรงใต้ท้องเขาจะเริ่มมีขึ้นมาหนึ่งปุ่มตรงนี้แต่คุณหมอก็บอกว่าน่าจะเป็นแค่หูดหรือธรรมดาค่ะตรงนี้เล็กๆก็บอกไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็มีตรงที่หางที่บอกว่ามีเม็ดนี้เป็นเม็ดใหญ่แต่มันก็หยุดแล้วคือเขาไม่โตกว่านี้จับไม่เจ็บไม่มีการอักเสบไม่มีแตกนะคะแล้วเม็ดนี้ก็ขึ้นมาหลังจากนี้เพิ่งจะขึ้นได้เดือนหนึ่งเหมือนกันคุณหมอก็บอกเป็นเนื้อชนิดเดียวกัน2เม็ดนี้ก็คือหวังแค่ว่าจบแค่ตรงนี้ผ่าตัดแล้วรักษาเขาไปตามอาการแล้วมันจะจบก็อยากให้เขาเป็นแค่นั้น
0: ยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้คุณหมอวินิจฉัยค่ะว่าเจ้าตูบเนี่ยเขาเป็นอะไรกันแต่ตอนนี้เราจะย้ายกันไปดูนะคะว่าการมาถึงวันแรกของสัตวแพทย์พระราชทานเนี่ยคุณหมอเขาทำอะไรกันบ้างกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมทางวิชาการนั่นเองวิชาการไหนบอกจะมาทำความรู้แล้วจะมาให้ความรู้แล้วมาลำเซิงกันอย่างเงี้ยนะคะคุณป้าคุณลุงโอ้โหปล่อยกันสุดเหนียวเลยนะคะเนี่ย
3: ที่บ้านเลี้ยงวัวกี่ตัวครับเลี้ยงวัวกี่ตัวฮะ7ตัว27มีควายไหมมีควายไหมแข็งแรงดีป่วยไหมเจ็บป่วยไหมครับเจ็บป่วยบ้างไหมกินยาอะไรดีนะ
0: สิ่งที่คุยกันก็คือเรื่องของสัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงไว้นั่นเองค่ะแม่เป็นการสร้างความสนิทสนมได้ยอดเยี่ยมเลยนะคะเต้นไปคุยไปแทรกซึมความรู้กันไปเลิศที่สุดเลยค่ะอาจารย
3: ์ยายที่บ้านเลี้ยงวัวเยอะเปล่าและเลี้ยงอะไรบ้าง
4: เลี้ยงบ้างไม่มีวัวมีควาย
3: อ๋อเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบ้างเปล่าเลี้ยงหมากี่เลี้ยงหมาอ๋อตัวผู้ตัวเมียเอ้าทำหมันหรือยังเอามาทำเป้าพวกเนี้ยเอาหมามาทำหมันได้นะ
0: คราวนี้ก็มาเข้าสู่ขั้นตอนของการให้ความรู้กันจริงจังแล้วนะคะ
5: โรคสัตว์สู่คนเป็นโรคที่ติดคนใช่ไหมเป็นสัตว์เป็นแล้วติดคนคนอาจจะเสียชีวิตได้นะครับพอรู้ไหมครับว่ามีโรคอะไรบ้างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วโรค ไข้หวัดนกนะครับ1โรคนอกนั้นกี้บอกเลี้ยงหมาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นยังไงคนติดจากหมาไปกัดใช่ไหมครับถามว่าหมาไปกัดควายควายเป็นไหมเป็นนะถ้าควายมาติดคนได้ไหมได้คนก็ตายนะครับอีกโรคหนึ่งนะครับที่อาจจะได้ยินกันรู้จักโรคฉี่หนูไหมครับฉี่หนูก็เป็นโรคหนึ่งที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ครับจากหนูจากส่วนของหมูเป็นตัวอมโรคได้แล้วก็สามารถที่จะเอาเชื้อมาสู่เราได้เห็นไหมครับหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมันติดได้ยังไงมันเข้าตัวทางบาดแผลเวลาที่เราไปทำนาทั้งหลายนะครับเวลาที่นั่นมาหนูเนี่ยเป็นพาหะของโรคนี้เพราะนั้นเวลาที่เราไปทำนาไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วมีแผลเชื้อมันอยู่ตามน้ำที่นิ่งๆทั้งหลายโดยเฉพาะขอบของอะไรอ่ะของคันนาคูนาเนี่ยมีเชื้อพวกนี้อยู่เชื้อก็ใส่เข้าตามบาดแผลนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ร่างกาย
0: เรื่องของโรคนั้นมีความสำคัญนะคะเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องรับทราบเพื่อป้องกันการระบาดค่ะกลับมาที่การตรวจนะคะว่าเจ้าสุนัขตัวนี้เป็นอะไรกันทำไมก้อนเนื้อถึงได้โผล่ขึ้นมานะคะ
6: ก่อนที่ตรวจเลือดไปเนี่ยเม็ดเลือดแดงมันต่ำนะครับเม็ดเลือดแดง30ครั้งนี้เช็คซ้ำแล้วจะปรากฏว่าดีขึ้นมา 36.9 แล้
2: ว
6: ในสุนัขปกติเนี่ย35ขึ้นไป
2: คร
6: ับกรณีนี้ที่เป็นเนื้องอกคือครั้งที่แล้วที่เราส่งคือส่งผ่าแต่เนื่องจากแผลมันตัวเนื้องอกมันดูมีการติดเชื
2: ้
6: อแล้วก็ดูมีการอักเสบกลุ่มนี้แล้วก็เลือดยังดูไม่ค่อยดีครั้งที่แล้วจึงยังไม่ได้ส่งผ่าค่าตับไตปกตินะครับเดี๋ยวขอเช็คร่างกายทั่วไปนิดนึงครั้งที่แล้วที่เจอเนี่ยมีภาวะต่อมน้ำเหลืองโตด้วยตรงขาข้างที่มีเนื้องอกคือตรวจร่างกายทั่วไปครับดูทั่วไปอย่างเช่นปอดหัวใจเป็นยังไงบ้างอัตราการเต้นของหัวใจเสียงปอดเป็นยังไงบ้างเพราะกรณีที่พวกเป็นเนื้องอกเราต้องประเมินพวกกลุ่มนี้ก่อนมันมีความเสี่ยงต่อการผ่าตัดเนื้องอกที่เป็นมี2บริเวณนี้เนี่ยตรงหางที่ขึ้นนะครับประมาณ5คูณ5เซนประมาณคล้ายๆเดิมแต่เหมือนมี2ก้อนเนาะ
2: ใช่ค่ะมีก้อนใหม่ขึ้นมาม
6: ันขึ้นอีกก้อนแล้วเนี่ยกรณีที่ถ้าทำจริงอ่ะต้องพิจารณาการตัดตรงหางออกไปนะครับตรงหางเนี่ยไม่สามารถรอเฉพาะเนื้องอกบางทีเพราะขึ้นเร็วเหลือเกิน
2: ค่ะ
6: สัปดาห์เดียวขึ้นมาไอ้2สัปดาห์ขึ้นมาอีกก้อนนึงแล้วคืออย่างกรณีที่เจอที่ของเขาเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังก็ถ้าเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังวิธีการคำตรวจธรรมดาหรือเจ้าของรูปสุนัขเล่นเนี่ยก็จะเจออย่างก้อนนี้เป็นต้นมันจะปูดออกมาเลยนอกผิวหนังเนื้องอกบางชิ้นที่อยู่ผิวหนังเนี่ยเราก็จะคำเจอหรืออยู่ตามต่อมน้ำเหลืองบางทีก็จะคำเจอแต่ถ้าเนื้องอกที่เห็นได้ยากเช่นไปอยู่ในปอดหรืออยู่ในตับแบบนี้เราจะคำไม่เจออันนี้จะต้องดูอาการอื่นประกอบอย่างเช่นซึมไม่กินหรือดูแปลกๆขับถ่ายผิดปกติแล้วก็พาอันนั้นต้องให้คุณหมอตรวจแล้วสุนัขที่มีความเสี่ยงเป็นเนื้องอกก็อายุเยอะเนื้องอกบางชนิดขึ้นกับสายพันธุ์ก็มีขึ้นกับอายุก็มีเนื้องอกบางชนิดก็ตอบสนองต่อการรักษาคือการรักษาบางทีทางยาหรือการผ่าตัดหรือการให้เคมีสุนัขบางตัวก็โอเคเลยในเนื้องอกบางชนิดสามารถทำแล้วหายได้แต่บางชนิดเนี่ยไม่หายหรือมันมีการแพร่กระจายไปแต่มีต้องประเมินเหมือนคนนะครับอย่างเวลาบางทีคนที่เป็นเนื้องอกหรือคนที่เป็นมะเร็งอย่างที่เขาต้องฉายแสงหรือทำเคมีพวกนี้บางทีมีผลข้างเคียงตามมาเราต้องประเมินว่าอย่างเช่นเขาอายุเยอะแล้วความเสี่ยงในการรักษามันสูงอย่างเช่นการทำเคมีหรือการฉายแสงมันมีความเสี่ยงอยู่เราต้องประเมินว่าตรงนี้เนี่ยจะทำหรือไม่ทำหรือบางทีบางกรณีเขาจะเป็นรักษาตามอาการอย่างพวกวินกลุ่มวิตามินบำรุงวิตามินบางชนิดเนี่ยก็คือในเนื้องอกทฤษฎีหนึ่งเนี่ยบางกรณีเขาบอกว่าเกิดจากอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระมาทำให้เซลล์ปกติของร่างกายกลายเป็นเซลล์ที่ผิดปกติไปทฤษฎีหนึ่งนะกรณีนี้ถ้าจะให้คือให้พวกยาต้านอนุมูลอิสระยาต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นพวกวิตามิน E วิตามิน C ช่วยได้ระดับนึงแต่กรณีนี้เป็นการเหมือนกับประทังไม่ได้ช่วยหายหรือบางตัวก็ไม่ได้ตอบสนองเท่าที่ควรด้วย
0: ในเบื้องต้นแล้วเนี่ยคุณหมอจะต้องตรวจความพร้อมเพื่อจะนำไปสู่การผ่าตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจพิสูจน์ว่าเนื้อดังกล่าวจะเป็นเนื้องอกธรรมดาหรือมีเซลล์ที่เป็นมะเร็งอยู่ด้วยค่ะ
6: กรณีที่เราตรวจได้วินิจฉัยได้เร็วการรักษาจะได้ผลดีกว่าอยู่แล้วยกตัวอย่างกรณีนึงละกันอย่างเช่นถ้าเป็นเนื้องอกที่ผิวหนังก็ได้ง่ายๆเราเห็นได้ชัดสมมติว่าณตอนนี้ก้อนเล็กเซน2เซนถ้าเราทำการผ่าตัดออกเนี่ยหรือการแก้ไขมันจะง่ายมันจะผ่าไม่กว้างการแก้ไขจะไม่มีปัญหามากแต่ถ้าเกิดเจ้าของบางท่านเนี่ยรอนานหรือปล่อยไว้สุนัขจนเห็นว่าก้อนนิดเดียวแล้วไม่ได้ตรวจหรือปล่อยไปบางทีรอไปปี2ปีหรือบางทีมันค่อยๆใหญ่ขึ้นเนี่ยบางตัวมา10 20เซนอย่างเงี้ยครับการจะตัดออกบางทีมันต้องตัดบริเวณกว้างมากถ้ากรณีจากการรักษาเนี่ยพูดถึงในกรณีที่จะเป็นการตัดนะครับหรือบางกรณีเนี่ยตัดนอกจากตัดยากแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยก้อนเนื้องอกนั้นมันเต่งมากๆใหญ่มากมันแตกปุ๊บเนี่ยครับติดเชื้อแผลก็จะเฟะบางทีตรวจมามีทั้งติดเชื้อในกระแสเลือด

0: โลหิตจางปัญหาอะไรตามมาอีกเต็มเลยก็จะทำให้มีปัญหาในการเวลาจะผ่าตัดเนี่ยจะยากขึ้นหมายถึงที่นี้หมายถึงปัญหาสุขภาพจากการที่เนื้องอกมันติดเชื้อ
1: จริงๆถ้าจะแนะนำกรณีที่สุนัขที่เราจะจริงๆแนะนำเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีน่าจะดีกว่าตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจะบอกได้โดยเฉพาะอย่างเช่นสุนัขอายุเยอะอย่างเช่น5ปีขึ้นไปเป็นต้นครับก็จะเริ่มมีประวัติความเสี่ยงในการเกิดพวกเนื้องอกมะเร็งขึ้นได้เราก็ถ้าไม่นั้นก็ตรวจสุขภาพทั่วไปนิดนึงแต่อาการจะบอกอยู่ระดับนึงคือถ้ากรณีเป็นเนื้องอกบางชนิดที่มันรุนแรงเนี่ยอาการจะออกทางร่างกายเลยอย่างเช่นการกินลดลงหรือขับถ่ายเป็นยังไงบ้างบางตัวมีอาเจียนมีถ่ายเหลวปัจจัยที่มีความเสี่ยงในการเกิดตัวกรณีเนื้องอกนะครับมันเป็นได้หลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งอายุเพศหรือพันธุ์ของสุนัขก็ทำได้สุนัขอายุเยอะมักจะเกิดเนื้องอกมากกว่าสุนัขเด็กๆเพศที่มีความสำคัญยกตัวอย่างเช่นตัวเมียในสุนัขตัวเมียเนื้องอกที่จะมักจะพบบ่อยคือเนื้องอกหรือมะเร็งคือพวกกลุ่มมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกที่เต้านมพบจากเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศเมียมีผลต่อการเกิดกลุ่มนี้แต่ถ้าสุนัขตัวผู้นะยกตัวอย่างที่พบบ่อยก็คือเป็นพวกกรณีมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งที่ตัวอัณฑะก็เกิดได้อันนี้เป็นเนื้องอกประจำเพศหรือการที่มีภาวะทองแดงกลุ่มที่มีภาวะที่ว่าอัณฑะหรืออัณฑะเขาเนี่ยสองใบไม่ตกลงมาที่ถุงอัณฑะเนี่ยพวกนี้คือเป็นภาวะทองแดงมันก็เกิดมะเร็งในอนาคตอย่างเช่นอายุ5ปีขึ้นไปเปรียบเทียบนะครับก็จะมีโอกาสน้อมนำภาวะมะเร็งและเป็นมะเร็งที่รุนแรงด้วยแล้วพบเยอะๆเลยบางทีเจ้าของบางท่านเนี่ยปล่อยปละละเลยถ้ากรณีนี้จริงๆกรณีนี้เนี่ยคำแนะนำจริงๆคือตัวนี้ควรทำหมันเพื่อว่า1ก็ตัดปัญหาเรื่องมะเร็งเนื้องอกหรือมะเร็งไป2คือไอ้ภาวะทองแดงเนี่ยมันถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วยพ่อเป็นทองแดงมีโอกาสที่ลูกตัวผู้จะเป็นทองแดงอีกเพราะฉะนั้นก็จะส่งต่อยีนผิดปกติเนี้ยต่อไปคำแนะนำจริงๆคือจบเลยคือการทำหมันพันถ้าพันเนี่ยขอยกตัวอย่างกรณีเดียวร็อตไวเลอร์ที่มักพบบางทีเป็นพวกมะเร็งในช่องปากหรือเป็นพวกมะเร็งเม็ดสีดำเป็นมะเร็งเม็ดสีเป็นพวกเมลานินเม็ดสีเมลานินกลุ่มนี้เนี่ยมันจะบางทีจะชอบขึ้นที่ช่องปากปากเปื่อยแล้วสุนัขบางตัวมาแล้วก้อนนั้นจะเป็นลักษณะก้อนสีดำๆด้วยก็ตัวนี้รุนแรงแต่มันจะมีมะเร็งชนิดนึงที่ในประเทศไทยพบบ่อยอันนี้พูดถึงเพื่อเป็นติดจากการผสมกันส่วนใหญ่พบจากสุนัขจรก็คือเวลาสมมติถ้ามีสุนัขตัวนึงเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยที่อวัยวะเพศเขาแล้วมีอย่างเช่นสมมติมีตัวเมียเป็นมะเร็งชนิดนี้อยู่ถ้าตัวเมียเราจะเห็นว่าลักษณะอวัยวะเพศเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างเฟะมีเนื้องอกบวมๆแล้วถ้ามีตัวผู้ไปผสมเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยติดจากการผสมปุ๊บตัวผู้ตัวนั้นก็จะมีเนื้องอกหรือมะเร็งชนิดนั้นขึ้นที่อวัยวะเพศเขามันเป็นมะเร็งชนิดเดียวที่ติดจากการผสมพันธุ์
2: และนี่ก็เป็นการยกตัวอย่างองค์ประกอบตามสถิติของพันธุ์สุนัขที่มักพบว่าเป็นมะเร็งนะคะดังนั้นสุนัขที่เข้ารักษาที่ชื่อน้องพันธุ์เนี่ยเขาจะต้องรับการผ่าตัดตรวจชิ้นเนื้อในครั้งต่อมาที่คุณหมอนัดเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันค่ะว่าวิธีตัดชิ้นเนื้อเนี่ยเขาทำกันอย่างไรนะคะมาถึงวันรุ่งขึ้นนะคะพวกเขาก็ได้เตรียมความพร้อมที่จะไปรักษาโคและกระบือที่คอกเกษตรกรกันแล้วค่ะ
3: เข้าพื้นที่นะครับเราจะต้องทำตัวให้คนคืนกับสัตว์ชนิดเดียวคือแต่งตัวยังไงก็ได้นะครับจริงๆแล้ววันนี้คงไม่ทันแล้วแต่ก็พยายามที่จะคือไม่ต้องกลัวเพื่อนนะครับถ้าเรามีขี้ติดตัวบ้างแล้วมันจะได้กลิ่น
4: เดี๋ยวแบ่งหน้าที่กันนะว่าคนไหนจะทำอะไรทำเป็นแพทเทิร์นเดียวกันคนไหนเจาะเลือดก็เจาะคนไหนฉีดวัคซีนช่วยกันวัคซีนต้องทำทุกตัวอยู่แล้วนะ
2: สิ่งแรกเลยนะคะที่ต้องทำคือการล้วงอุจจาระออกมาเพื่อส่งตรวจค่ะท่านใดหนอที่จะได้หน้าที่นี
4: ้ล้วงไปเลยค่อยๆชายเข้าไปหมุนนิดนึงหมุนหมุน
5: ช้า
4: หมุนเข้าไปล้วงเข้าไปไม่เป็นไรล้วงไปเลยเข้าไปเลยกอมันในกำมือ
5: เส้นติ๊กเกอร์ล่าเวลอ
4: ยู่ในกำมือสิครับ
5: แต่ว่าถ้าไอ้นี
4: ่ไปใส่ถุงอุจจาระก็บอกได้หลายๆอย่างด้วยกันนะครับ1ดูสภาพของการทำงานในส่วนของระบบทางเดินอาหารว่ามีปัญหาไหมอย่างเช่นสีของอุจจาระอาจจะมีสีดำสีเขียวสีเหลืองก็บอกได้ว่าการย่อยของมันเนี่ยมีปัญหาไหมอย่างเช่นในกรณีเป็นพยาธิอุจจาระมันก็จะค่อนข้างที่จะออกเหลวนิดนึงอาจจะเป็นสีเหลืองนะวันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะนั้นอุจจาระเนี่ยเป็นที่บอกถึงประสิทธิภาพในการทำงานนะครับหรือมีการติดเชื้อในส่วนของระบบทางเดินอาหารได
6: ้ตอนล้วงครั้งแรกก็จะแบบตื่นเต้นไม่รู้ว่ามันแบบเข้าไปลึกได้แค่ไหนอะแบบว่ามือเราจะเลอะหรือเปล่าก็กลัวบ้างแต่ว่าพอได้ลองล้วงแบบบ่อยๆจากตอนไปสพอ.ค่ะก็เลยแบบเริ่มรู้ว่าต้องทำยังไงมันถึงจะแบบกระตุ้นมันได้ให้มันแบบอุจจาระออกมาอะไรเงี้ย
2: ผ่านพ้นช่วงของการล้วงอุจจาระแล้วนะคะ สิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาก็คือการฉีดวัคซีนค่ะ
4: อันนี้เป็นวัคซีนนะครับปากและเท้าเปื่อยซึ่งเป็นวัคซีนที่สำคัญสำหรับประเทศไทยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโรคปากและเท้าเปื่อยเนี่ยเป็นปัญหาที่คุกคามทั้ง